0: รับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
2: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
3: ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วผู้ประกอบการต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือ NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมยกระดับธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกด้วยหลักสูตรที่ใช้ได้จริงและแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ e-academy เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาติดตาม NEA ได้ที่ Facebook สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี 5รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
7: ้1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Goทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยครับ
12: เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
13: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
15: ์สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 7:00 น.โดยประมาณไปจนถึง 8:30 น.นะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับเช้าวันศุกร์ที่22 พฤษภาคม 2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
16: สวัสดีครับคุณรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและฟังทุกท่านนะครับวันก่อนเราพูดถึงเรื่องราวของการขึ้นราคาน้ำมันนะคุณอรวรรณแต่วันนี้นี่เดี๋ยวมีข่าวมาแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่25วันจันทร์นี้เป็นต้นไปนะครับใครที่ใช้เรือด่วนเจ้าพระยานะครับทุกประเภทก็จะขึ้นราคากันอีก1บาทนะสำหรับทุกเส้นทางเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้เป็นการออกมาชี้แจงของนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดนะให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางท่าเรือประเกตถึงท่าเรือราชสิงห์ขอนเนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์น้ำมันมันขึ้นมันแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องขยับราคามาอีก1บาทนะครับมีผล25พฤษภาคมนี้เรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอน18บาทเป็น19บาทตลอดสายธงเหลืองนนทบุรีสาทร23บาทเป็น24บาทตลอดสายนะครับธงเขียวเหลืองปากเกร็ดนนทบุรีนะครับจาก16บาทเป็น17บาทเส้นทางนี้ก็มีเส้นทางนนทบุรีสาทรนะครับกับเส้นทางปากเกร็ดสาทรนะฮะแล้วก็เรือธงแดงครับอันนี้เป็นเรือปรับอากาศนะครับนนทบุรีสาทรจาก32บาทเป็น33บาทนะแต่เขาก็ย้ำนะคุณราวันว่าถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำมันลงเดี๋ยวก็จะปรับราคาลงนะครับในผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยานี่ผมไปดูแล้วนะตัวเลขเฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ 40,000 คนนะก็ไม่น้อยนะครับเพราะงั้นจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มอีกนะ1บาท1บาทนะเที่ยวละ1บาทนะจ่ายเพิ่มนะสมมติว่ามาจากปากเกร็ดนะมาสาทรก็1บาทนะเพิ่มขึ้นขากลับก็เหมือนกันนะฮะก็2บาทวันละ2บาทสำหรับใครที่ใช้บริการสำหรับเรืออย่างเดียวนะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนที่ต้องต่อรถ BTS ต่อรถ2แถวต่อรถอะไรไปทำงานต่อหลังจากที่นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของผู้ที่ใช้เรือด่วนเจ้าพระยาครับ
15: ค่ะก็แต่ก็ยังถือว่าผู้ประกอบการก็ยังเป็นคนที่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการนะคะเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้ขึ้นแล้วพอราคาน้ำมันปรับลงก็ปรับลดราคาลงมาให้แต่ว่ารอบนี้พอขึ้นอีกก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นราคากันอีกรอบหนึ่งนี่ก็คือสถานการณ์ที่เราเจออยู่แต่ว่าหลายๆสินค้าเนี่ย ขึ้นแล้วขึ้นเลยนะคุณวิเชษหรือว่าลดปริมาณแล้วก็ลดปริมาณกันลงไปนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นๆด้วยเนี่ยเมื่อวานนี้นี่ต้องบอกว่าเกือบจะมีเรื่องสลดใจตามมาอีกรอบหนึ่งนะเพราะจริงๆเราก็รู้สึกว่าเรื่องของการสูญเสียโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะกรณีอย่างรถไฟชนกับรถปรับอากาศสาย206เนี่ยนั่นก็คร่าชีวิตคนไปถึง8รายนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยยังหลงเหลืออีก1รายในที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะ

0: โรงแรมเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มควันหนาทึบแล้วก็แสงเพลิงแบบว่าอย่างเจิดจ้าเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันตอนที่เห็นเนี่ยมันเป็นเพลิงที่เกิดขึ้นชั้นบนนะคะของอาคารโรงแรมที่ว่านี้ซึ่งในเวลาต่อมาก็พบว่าเป็นโรงแรมที่ชื่อว่า JA Plusนะคะอยู่ที่พัทยาเหนือสาย3นะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนค่ำแล้วนักดับเพลิงเนี่ยนะคะทางหน่วยงานดับเพลิงต่างๆเนี่ยก็เร่งระดมฉีดน้ำแล้วก็ที่สำคัญคือต้องอพยพเอาทั้งแขกที่พักนักท่องเที่ยวย่านนั้นพนักงานต่างๆเนี่ยออกจากตัวอาคารของโรงแรมอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนข่าวตอนแรก3ทุ่มเนี่ยก็เป็นเวลาวิกาลนะพูดจริงว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ย3ทุ่มนี่ก็ยังกินดื่มยังเที่ยวกันเดินกันเต็มย่านกันอยู่แถวนั้นแหละนะคะเพราะว่าก็เป็นเส้นที่มีย่านท่องเที่ยวนะคะต่างๆอยู่ริมถนนกันอยู่เยอะด้วยนะคะแต่ว่ามาเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะท้ายที่สุดเนี่ยควบคุมเพลิงได้นะคะตอน4ทุ่มครึ่งนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นเนี่ยนะคะ4รายนะคะซึ่ง3รายเป็นอาการที่มาจากการสำลักควันนะคะเป็นผู้หญิงชาวไทย2เป็นเด็กผู้ชายชาวอินโดนีเซีย1แล้วก็มีผู้ชายไทยอีก1นะคะซึ่งในกรณีของรายที่4เนี่ยนะคะ3รายแรกที่ว่าเนี่ยเป็นสำลักควันส่วนรายที่4เนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งฝ่ากองเพลิงออกมาจนถูกไฟไหม้ที่บริเวณร่างกายไปประมาณ 20% แล้วก็ยังมีอาการสำลักควันกันอีกนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคงจะต้องดูกันนะคะว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตแล้วเดี๋ยวจะมาบอกต่อกันนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทางท่านผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ในอำเภอบางละมุงนะคะก็ได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ควบคุมการเร่งอพยพแขกแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในอาคารโรงแรม JA Plus เนี่ยออกมานะคะซึ่งต้องบอกว่ามันกำลังจะใกล้ช่วงวีคเอนด์นะคะก็คือเมื่อคืนในวันพฤหัสใช่ไหมก็เดี๋ยวจะมีช่วงวันหยุดเนี่ยคนก็ไปเที่ยวก่อนเนี่ยปรากฏว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยแขกเขาพักเต็มทุกห้องเลยนะ178ห้องนะโอ้โหนี่โชคดีว่า1การดับเพลิงต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถขนย้ายนะคะผู้คนเนี่ยออกกันมาได้ทันนะโอ้ไม่งั้นเนี่ยยิ่งจะเป็นเรื่องที่น่าสลดใจนะเกิดกันมาติดๆเลยทีเดียวแต่ดีว่านะคะก็ไม่ถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ก็เป็นเรื่องน่าตกใจสักหน่อยตรงที่ว่าเกิดในพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะที่เป็นที่รู้จักแล้วก็มีคนแบบคึกคักอยู่ในย่านนั้นนะคะก็โชคดีว่าจบลงด้วยการยุตินะคะด้วยการสามารถไปควบคุมเหตุเพลิงไหม้นี้ได้ในเวลาที่ไม่ได้ล่าช้าจนเกินไปนะคะ
1: ก็ต้องชื่นชมนะครับว่าเราก็ทำได้ดีทีเดียวนะผมดูจากข่าวนี่นะพูดถึงเรื่องของพัทยาแล้วก็เลยไปดูคดีความคืบหน้าของคดีดังนะคุณรันท่านผู้ชมหรือฟังหลายท่านคงตามอยู่ว่าตกลงแล้วซุนหมิงเฉินหรือหมิงเฉินซันเนี่ยนะแล้วแต่จะเรียกนะเรียกจีนเรียกอังกฤษเนี่ยไปถึงไหนแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่าที่สำนักงานตรวจแห่งชาตินะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีนี้แล้วโดยพลตรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกสำนักงานตรวจแห่งชาติพร้อมด้วยทีมงานก็ได้มีการแถลงความคืบหน้านะตกลงว่าเขาสืบสาวราวเรื่องไปนะคุณอรวรรณเขาแยกออกเป็นการดำเนินคดี7กลุ่มเลยซึ่งเป็นความผิดหลักที่เจอนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีการขยายผลไปถึงเรื่องการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอลด้วยซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายในระบบได้แล้วตอนนี้ไม่ต่ำกว่า815ล้านบาทนะครับคดีแรกกลุ่มคดีที่1คือความผิดเรื่องการครอบครองอาวุธปืนและยุทธภัณฑ์อันนี้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาชาวต่างชาติไปแล้ว2รายนะสุนหมิงเฉินและบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงกลุ่มที่2คือขยายผลอาวุธปืน M4 เนี่ยนะ M4 เนี่ยนะครับซึ่งดำเนินการจับกลุ่มบุคคลที่จัดหาอาวุธปืนได้5รายแล้วนะครับก็เป็นข้าราชการ2รายพลเรือน3รายนะกลุ่มที่3ขยายผลอาวุธปืนสั้นปืนคล็อก26เนี่ยอันนี้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา5รายแล้วแล้วก็ติดตามผู้เกี่ยวข้องอีก6รายนะครับกลุ่มที่4นี่กรณีของระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก4รายนะแล้วก็กลุ่มที่5ขยายผลการออกบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูตอนนี้ตรวจสอบบุคคลที่อำนวยความสะดวกในการทำบัตรและแสดงถิ่นที่อยู่ให้กับซุนหมิงเฉินแล้วตอนนี้ยังไม่พบ

0: หลักฐานเชื่อมโยงไปถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับโดยตรงกลุ่มที่6นี่เป็นการขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวข้องอาวุธปืนและก็การลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับกลุ่มที่7อันนี้เป็นการขยายผลเส้นทางการเงินและการทำธุรกรรมดิจิทัลนะครับตรวจพบการทำธุรกรรมบัญชีหลัก5บัญชีของนายสุนหมิงเฉินซึ่งมีความเชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นอีก648บัญชีเกี่ยวพันกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ย 4,143 คดีโอ้โหเยอะมากความเสียหายกว่า815ล้านบาทนะครับและก็แน่นอนนะที่สำคัญเนี่ยปรากฏว่าก็บอกว่าเท่าที่พบแล้วเนี่ยเครือข่ายผู้ต้องหาไม่มีพฤติการที่จะก่อเหตุในประเทศไทยนะแต่ว่าจะใช้ประเทศไทยเป็นจุดพักพิงและจัดเตรียมอาวุธเพื่อเตรียมนำอาวุธออกไปก่อเหตุนอกราชอาณาจักรนี่คำว่านอกราชอาณาจักรนั้นก็เป็นไปได้หมดละทั้งฝั่งกัมพูชาหรือฝั่งเมียนมาเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังแกะรอยพบพยานหลักฐานทางดิจิตอลนำไปสู่การค้นพบประวัติการพูดคุยกันสนทนาระหว่างซุนหมิงเฉินกับผู้สั่งการระดับสูงที่ชื่อว่าแหลมหลานเทียนซึ่งไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ว่าเป็นบุคคลระดับหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในกัมพูชาและที่สำคัญยังเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มของนายเฉินจื้อด้วยนี่นะตามรายงานข่าวปรองพบความเชื่อมโยงชัดเจนนะครับก็ต้องตามดูต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้แล้ว7คดีที่แถลงเมื่อวานนี้และการขยายผลออกไปแล้วเนี่ยจะไปเจอนะบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับนี่ก็ถือเป็นความคืบหน้าเมื่อวานนี้ที่ก็มีการแถลงออกมานะครับ
1: ก็ดูแล้วขยายผลไปได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะจากกรณีของนายชุนหมิงเฉินหรือว่าหมิงเฉินซันตอนแรกที่เราเรียกกันนะคะก็ในส่วนที่น่าสนใจที่ดูแล้วเนี่ยนะคะว่าจากการขยายผลจากตัวเขาเองจากการที่ไปค้นที่บ้านพักของเขาที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็มีทั้งครอบครองอาวุธปืนนะแล้วก็ขยายผลจากการที่เจออาวุธปืนยาว M4 นะคะปืนสั้นกล็อก26นะคะวัตถุระเบิด C4 การออกบัตรสีชมพูนะการไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการขยายผลไปดูเรื่องเส้นทางการเงินการทำธุรกรรมดิจิตอลนะคะสรุปแล้วเนี่ยโดยกรณีของเส้นทางการเงินซึ่งก็น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันจะทำให้รู้เลยว่าตกลงมาเมืองไทยมาทำอะไรกันนะคะก็ดูแล้วเนี่ยไม่น่าทำเรื่องดีแน่ๆถ้าขยายผลกันได้มากขนาดนี้นะคะเส้นทางการเงินจากบัญชี5บัญชีของซุนหมิงเฉินหรือหมิงเฉินซันที่เราเรียกกันตอนแรกแต่ว่าเมื่อวานนี้ตำรวจให้ใช้คำว่าชุนหมิงซุนหมิงเฉินแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าไปเชื่อมโยงถึงบัญชีอื่น648บัญชีเกี่ยวพันกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,143 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า815ล้านบาทนะคะแล้วปรากฏว่าในส่วนของ อาวุธที่เราสงสัยว่าเพราะมันมีเรื่องของเจ้าหน้าที่นะคะของไทยเขาไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคุณวิเชษที่เป็นทหารเรือเนี่ยนะที่ไปช่วยจัดหาอาวุธมาให้เนี่ยทีนี้ตกลงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะอาวุธปืนยาว M4 2กระบอกเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้ทางศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะคะของทางตำรวจนะคะพลตำรวจตรีหญิงทิติมาธรรมเนศรานนท์ซึ่งท่านเป็นผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน2เนี่ยบอกว่าอาวุธปืน M4 ที่ว่านี้เนี่ยไม่ได้สูญหายหรือเป็นการเบิกจ่ายมาจากคลังอาวุธของทางราชการนะคะเนื่องจากไม่พบหมายเลขประจำปืนแล้วก็ไม่มีร่องรอยการไปขูดลบสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการด้วยคืออันนี้ก็ให้ทราบกันก่อนว่าตกลงอันนี้สบายใจได้ว่าไม่ได้เอาออกมาได้จากคลังอาวุธแล้วก็ไม่มีการสูญหายออกมาจากคลังอาวุธของทางการเพราะไม่มีรอยขูดนะคะการลบสัญลักษณ์ต่างแต่มันมาจากไหน M4 2กระบอกนี้แต่เป็นการเอาอาวุธปืนมาดัดแปลงสภาพคือเอาพวกชิ้นส่วนอะไรจากปืนหลายๆกระบอกอ่ะมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะก็พูดง่ายว่าคนที่ชื่นชอบเรื่องอาวุธเนี่ยเขาเล่นกันอ่ะเอาจากชิ้นส่วนของรุ่นนั้นมาประกบเข้ากับรุ่นนี้ต่อเข้ากับตรงนั้นตรงนี้นะคะคือทั้งหมดเนี่ยเพื่อเรียนแบบปืนรุ่น M4 Commando นะคะอันนี้ก็คือเป็นการดัดแปลงกันเกิดขึ้นแต่ว่าชิ้นส่วนมันมาจากไหนมันมาจากตลาดมืด มาจากพวกเครือข่ายจำหน่ายที่เป็นอินเทอร์เน็ตใต้ดินหรือดาร์กเว็บนะคะอันนี้ก็ยอมรับว่ามันมีการขายการจัดหามาให้จริงส่วนคนไทยที่ไปเกี่ยวข้องที่เป็นข้าราชการอยู่2พลเรือน3เนี่ยก็ถูกดำเนินคดีไปด้วยนะคะซึ่งก็จะต้องขยายผลกันต่อว่าแล้วตกลงนะคะคนกลุ่มนี้ไปเกี่ยวข้องในฐานะสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามการพบอีกอย่างนึงที่ทางพิสูจน์หลักฐานเขาพบเนี่ยคือมันมีขม่าวดินปืนตกค้างอยู่ในลำกล้องนะคะก็แสดงว่ามันใช้งานมาแล้วแต่ความที่มันมาจากหลายที่อ่ะมันถูกเอามาประกอบร่างขึ้นมาเป็นปืนหน้าตาแบบใหม่เนี่ยนะคะแต่ว่าอยู่ในความเป็นปืน M4 เนี่ยนะคะเขาบอกว่ายังไม่สามารถระบุห้วงเวลาหรือความถี่ในการใช้งานที่แน่ชัดได้นะคะแต่เอาเป็นว่านะคะที่ทางตำรวจได้ตั้งโต๊ะแถลงกันชุดใหญ่เมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าด้วยพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกการสนทนายืนยันได้ว่าเครือข่ายผู้ต้องหาของชุนหมิงเฉินเนี่ยชุนหมิงนี่ฉันจะอ่านชื่อเขาชุนหมิงเฉินนายคนนั้นแหละที่อายุ30กว่ายังหนุ่มๆนั่นแหละคนเดียวกันนั่นแหละนะคะบอกว่าจากการดูบันทึกการสนทนาและพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตำรวจเขาก็จะไม่บอกนะว่าเขาไปสืบสอบมายังไงบ้างเนี่ยแต่เอาเป็นว่าเขาดูแล้วเครือข่ายผู้ต้องหารายนี้ไม่มีพฤติการจะก่อเหตุในประเทศไทยนะแต่อันเนี้ยแน่แหละเราก็ไม่อยากละแม้จะเป็นแบบนี้ก็ตามแต่ใช้ประเทศไทยเป็นจุดพักพิงและจัดเตรียมอาวุธไม่ก่อเหตุในบ้านเราแต่เอามาเป็นจุดพักแล้วก็ไว้เตรียมอาวุธสำหรับนำไปก่อเหตุนอกราชอาณาจักรเนี่ยอันนี้สำคัญเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในกรณีของการไปเชื่อมโยงกับกัมพูชานะก็อย่างที่เมื่อกี้คุณวิเชษพูดนะคะมีชื่อบุคคลขึ้นมาอีกคนนึงชื่อหลานเทียนซึ่งก็ไม่รู้ว่าชื่อจริงหรือไม่จริงนะเพราะบางทีคนพวกนี้เขาก็มีหลายชื่อไว้ใช่ไหมแม้แบบบางทีเอกสารประจำตัวหนังสือเดินทางยังถือกันหลายเล่มหลายชาติได้เลยนะคะแต่ว่าในตอนนี้ที่ทางการไทยพบเนี่ยชื่อนายหลานเทียนหลานเทียนเป็นบุคคลระดับหัวหน้าเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอยู่ที่กัมพูชาก็คือพวกง่ายๆว่าหัวหน้าแก๊งสแกมนั่นเองนะคะอยู่ที่เขมรนะคะแล้วก็เส้นทางการเงินก็อย่างที่เมื่อกี้คุณวิเชษฐ์บอกไปเบื้องต้นว่าไปโยงถึงกลุ่มของเฉินจื้อซึ่งตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับนายหลานเทียนนะคะในข้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการทำอาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็ที่บอกว่าไปเชื่อมโยงเรื่องของเส้นทางทำธุรกรรมอีก600กว่าบัญชีธนาคารแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการรับแจ้งความออนไลน์เอาไว้กว่า 4,000 คดีเนี่ยบอกว่าก็จะเข้าตรวจสอบรายละเอียดต่อชนิดเคส by เคสนะคะเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลออกหมายจับในซุนหมิงเฉินพร้อมพวกเพิ่มเติมว่าด้วยฐานความผิดนะคะในการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินนะคะก็จะเป็นการแจ้งข้อหาเพิ่มกันอีกต่อไปนะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหนี่นะถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุนะที่ทำให้ตำรวจของเราไปเจอนะแล้วก็เกิดมีต่อมเอสที่ดีนะสำหรับน้องตำรวจนะซึ่งเขาก็ต้องบอกว่าเป็นตำรวจรุ่นใหม่อายุน้อยเนี่ยนะเป็นตำรวจที่ทำหน้าที่อย่างสังเกตสังกาดีเนี่ยคุณวิเชษฐ์ไม่รู้ว่าซุนหมิงเฉินเนี่ยโอ้โหจะสามารถนะคะทำอะไรต่อมีอะไรได้อลังการงานสร้างมากกว่านี้ภายใต้ดินแดนที่ชื่อว่าประเทศไทยได้อีกขนาดไหนนะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหโชคดีจังเลยบ้านเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบางคนบอกมีพระสยามเทวาธิราชช่วยเอาเป็นว่าก่อนพระจะช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเนี่ยคนมีหน้าที่ทั้งหลายต้องช่วยทำหน้าที่ให้เข้มงวดกันก่อนนะคะก็คงต้องดูกันเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของการที่เราจะใช้ความตั้งใจในการจะดึงดูดเม็ดเงินการท่องเที่ยวโดยที่จะปล่อยฟรีทั้งหมดก็เป็นอันว่าก็ต้องทบทวนแล้วอย่างที่วันก่อนมีมติครม.มาแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องฟรีวีซ่า60วันก็เป็นอันว่าก็ต้องไม่ไปต่อแล้วล่ะเพราะว่ามันก็เห็นเลยว่าช่องว่างตรงนี้มันก็ทำให้บางทีการตรวจสอบติดตามของเราเนี่ยมันหลุดไปนะมันไม่เหมือนที่อื่นนะคุยเชษโอ้โหที่อื่นนี่เขา เขาค่อนข้างจะละเอียดอ่ะในการตามว่าคนไหนมาที่บ้านเขาแล้วจะไปไหน

0: ยังไง
1: อื
0: ต่อ
1: ม
0: เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีระบบตรวจสอบกันละเอียดเลยแต่บ้านเ
1: อ
0: ร
1: ื
0: า
1: อ
0: เน
1: ฮ
0: ี่
1: ึ
0: ยบางทีก็หยวนๆเนาะการไปลง
1: อื
0: ทะ
1: ม
0: เบียน
1: อืม
0: ตามที่พักโรงแรมรีส
1: อือ
0: ร์ท
1: ม
0: ต่างๆบางที่ก็
1: แจ้งบ
0: เ
1: ้
0: ค
1: ารง
0: ่งครั
1: ไม
0: ด
1: ่แจ้งบ
0: บ
1: ้า
0: างงที่ก็พอเป็นพิธีบางที่ก็หยวนๆเพราะต้องการการันตีเรื่องอยู่
1: อ
0: แ
1: ื
0: ล้
1: ม
0: วจ่ายค่าห้องมากกว่า
1: อืม
0: อยากจะรู้ว่านายคนน
1: อ
0: ี้
1: ืม
0: เธอคนนี้ตกลงเป็นใคร
1: อืม
0: มาทำอะไรยังไงกันแน่นะเรื่องนี้
1: อืม
0: ก็ต้องทำไปด้วยกันนะเพราะว่
1: อ
0: า
1: ืม
0: คงไม่มีเหตุฟลุกให้พระสยามมาช่วยเราได้บ่อยๆนะคุณวิเช
1: เอ
0: ษ
1: อพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยอยากจะโยงไปอีกสิ่งเรื่องพรวันคงจําได้นะเราคุยกันแล้วเป็นข่าวด้วยว่าเอ๊ะมันมีเงินเทาๆเงินจากพวกจีนเทาทั้งหลายนี่แหละพยายามเข้ามาฟอกเข้ามาทําให้มันถูกกฎหมายกลายเป็นเงินสีขาวถ้ามาถือหุ้นก็มาซื้อหุ้นอยู่ในบริษัทนู้นบริษัทนี้บริษัทจดทะเบียนในระดับทรัพย์ถึงขนาดว่าตอนนั้นเป็นข่าวคราวเรื่องบริษัทน้ํามันของเรานี่แหละก็พาดกันไปด้วยจนทั้งเดือดร้อนกันไปทั่วเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์หนึ่งนะพูดเรื่องนี้แล้วก็เลยต้องโยงกันมาเห็นภาพนะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนะบางจากแล้วก็ BCPG เป็นซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบางจากอีกทีหนึ่งนะที่เขาทําธุรกิจเรื่องของพลังงานเนี่ยไปร้อง DSI น่าสนใจมากคุณรอนเพราะว่าอะไรเพราะเขาร้องว่าอย่างนี้เขาบอกว่าก็ร้องอธิบดีนะบอกว่าบริษัทสองบริษัทเนี่ยนะไปซื้อคลังน้ํามันที่จังหวัดเพชรบุรีมูลค่า9,000กว่าล้านคลังน้ํามันบวกที่ดินนะมันแพ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: เกินจริงผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งบางจากนะ BCP แล้วก็ BCPG บริษัทลูกเนี่ยนะไปเข้ายื่นหนังสือถึงพันตรียุทธนาไพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะว่าการที่ไปซื้อคลังน้ํามันและที่ดินที่จังหวัดเพชรบุรีมูลค่าตั้ง9,000กว่าล้านเนี่ยนะแต่ว่าไปตรวจสอบพบว่ามูลค่าทรัพย์สินในบัญชีจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่9,000ล้านมันแค่6,550ล้านบาทอ่ะเป็นการซื้อขายที่แพงเกินจริงทําให้ผู้ถือหุ้นเสียหายหรือไม่และให้สอบสวนสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสมคบคิดในการสร้างมูลค่าทรัพย์สินให้สูงเกินจริงเพื่อให้เกิดการซื้อขายหรือไม่และที่ทำงานก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่านอกจากนี้ได้ตรวจสอบด้วยว่ามีกระบวนการไซฟอนเงินนะผู้ถือหุ้นออกจากบางจากและ BCPG อันเข้าลักษณะองค์กรอาชญากรรมหรือเปล่าเมื่อกี้เราพูดถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะอันนี้เนี่ยก็ใช้กับว่าเข้าลักษณะองค์กรอาชญากรรมหรือแต่ยังไม่บอกว่าข้ามชาติหรือไม่ข้ามชาตินะที่มีการวางแผนร่วมกันแบ่งหน้าที่กันทําให้ได้ผลประโยชน์ส่วนต่างจากการซื้อขายคลังน้ำมันและที่ดินดังกล่าวหรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าอะไรเขาไปย้อนหลังดูนะคุณรันปี53เนี่ยมีผู้เสนอขายราคาที่ดินพร้อมคลังน้ำมันเนี่ยแค่3,000ล้านบาทเท่านั้นเองนะแต่ว่าตอนนั้นบางจากมองว่ามันไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนก็เลยไม่ได้มีการซื้อขายพอทอมต่อมา30ธันวาคมปี65เนี่ยบางจากนะแล้วก็ BCPG ก็มีการซื้อขายคลังน้ำมันดังกล่าวในราคา9,000ล้านบาทจากนั้นหลังซื้อขาย3เดือนปรากฏว่ามูลค่าทางบัญชีคลังน้ำมันเหลือเพียง6,550ล้านบาทนะมันลดลงไปถึงจากราคาที่ซื้อเนี่ย2,450ล้านบาทเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ดีเอสไอก็รับเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องไปจัดการตั้งเป็นคดีต่อไปแต่ยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่แต่นี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผู้ถือหุ้นนั้นทนไม่ไหวต้องไปร้องดีเอสไอนะวันนี้ก็ต้องจับตาดูนะเพราะข่าวนี้มาเป็นอย่างนี้แล้วภาพหุ้น2ตัวเนี่ยทั้งบางจากและ BCPG จะมีผลอย่างไรนะแต่ผมก็สนใจนะว่าถ้ามันเป็นอย่างที่เขาพยายามจะบอกว่าให้สืบดูหน่อยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงปุ๊บเดี๋ยวเรานึกถึงข่าวเรื่องของทุนจีนทุนสีเทาฝั่งเขมรอ่ะที่เข้ามาซื้อหุ้นในบริษัทตลาดหลักทรัพย์อ่ะก่อนหน้านี้เป็นข่าวที่เราคุยกันไปอยู่อ่ะทันทีเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรต่างๆที่มันแปลกๆเยอะนะครับ
0: ก็ตอนเริ่มต้นก็ดูจะตื่นเต้นดีแต่บางทีก็จบลงแบบไม่มีอะไรเหมือนกับเรื่องกักตุนน้ำมันนะคุยเชษเมื่อวานนี้วันก่อนใช่ไหมที่ชัดเจนแล้วสรุปแล้วเป็นเรื่องกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนใช่ไหมคือเริ่มต้นนี่ดูแบบว่าตื่นเต้นเร้าใจนะแต่จบลงไปแบบดูไม่มีอะไรซะงั้นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราก็แบบไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ก็ต้องเอาตามที่ท่านแถลงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานที่วันก่อนหน้านั้นท่านบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยคดีที่อยู่ในเรื่องเกี่ยวกับคดีน้ำมันเหมือนกันนะที่ DSI ก็จับเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่เข้าไปตรวจสอบยกใหญ่เลยทีเดียว6โรงกลั่นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ย เขาไม่ได้กักตุนกันนะเขาแค่กรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดนะเพราะปกติเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยคือรัฐเขาจะไว้ตรวจสอบเส้นทางขนส่งน้ำมันนะว่าลงเอาไว้ยังไงจะได้ตรวจสอบว่าน้ำมันมันได้มาตรฐานไหมมีการปลอมปนใส่อะไรกันไปหรือเปล่าแล้วจะได้ดูเส้นทางย้อนกลับสืบทางย้อนกลับสืบสวนย้อนกลับกันได้นะคะแต่เอาเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานสราวุธแก้วตาทิพย์เนี่ยนะคะที่วันก่อนนั้นท่านแถลงไว้เนี่ยก็บอกว่าเป็นการกรอกข้อมูลไม่ครบหลายกรณีนะคะก็เอาเป็นว่าสรุปแล้วไม่มีอะไรดิฉันก็เลยพูดเล่นๆแหละว่าไม่รู้เรื่องนี้ที่คุณวิเชษฐ์มาบอกเนี่ยมันจะมีอะไรตื่นเต้นในตอนจบได้หรือเปล่าหรือว่าตื่นเต้นตอนเปิดประเด็นแต่พอลงไปแล้วไม่มีอะไรซะงั้นนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะคุณวิเชษฐ์จะมีอะไรเติมอีกสักเรื่องไหมคะก่อนจะไปเบรกกันค่ะหรือว่าเดี๋ยวไปพักกันก่อน
1: พักกันก่อนก็ได้ครับส่วน
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวไปพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาว่ากันค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
10: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
12: เพราะบรรจุ

0: ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะเรื่องของคดีรถเมย์นะคะที่ถูกรถไฟวิ่งเข้ามาชนแต่รถเมย์ก็ไปคล่อมเลนที่เป็นรางรถไฟเอาไว้เนี่ยนะคะความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการแถลงข่าวใหญ่ของตำรวจในหลายคดีสำคัญนะคะหนึ่งในเรื่องที่แถลงเนี่ยก็มีเรื่องของความคืบหน้าในการดำเนินคดีดังกล่าวนี้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้กำกับสน.มักกะสันนะคะพันตำรวจเอกอุรุมพรขุนเดชสำริดนะคะก็ได้มีการแถลงเอาไว้นะคะบอกว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องเนี่ย3รายด้วยกันก็มีพนักงานขับรถไฟนะคะที่ตอนแรกผมยาวแล้วก็ไม่ใส่เครื่องแบบแล้วก็ที่ตะลึงตึงตึงก็คือเรื่องของการเสพยาเสพติดมาด้วยเนี่ยนะคุยเชษนะคะแล้วก็คนขับรถเมย์206อันนี้ก็เป็นคนของขสมกแล้วก็ตัวของคนการรถไฟอีกคนนึงก็คือพนักงานกั้นทางรถไฟคือเบื้องต้นเนี่ย3รายนี้ก่อนในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายนะคะแล้วก็ได้แถลงเรื่องของการตรวจร่างกายพนักงานคนขับรถไฟนะคะนายสยมพรเนี่ยก็พบสารเสพติดนะทั้งยาบ้าแล้วก็กัญชานะคะซึ่งพนักงานกำลังพนักงานสอบสวนเนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าการเสพสารที่ว่านี้มีผลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หากพบว่าเข้าข่ายความผิดชัดเจนก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไปนะคะทีนี้ในแง่ของคดีเนี่ยนะคะทางผู้กำกับสน.มักกะสันบอกว่าการพิจารณาคดีต้องแยกระหว่างความผิดตามพรบจราจรทางบกกับระเบียบข้อบังคับของการรถไฟซึ่งมันก็จะมีกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกันขึ้นมาอีกนะคะตำรวจก็จะเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือข้อมูลของด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูรายละเอียดกันอย่างรอบด้านส่วนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเมื่อตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะมันก็มีรถคันอื่นขับผ่านเหมือนกันซึ่งก็ถือว่าทำผิดกฎจราจรมาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะปรากฏว่าตำรวจบอกจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันเลยนะมาสอบปากคำเพื่อพิจารณาว่าการขับรถเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบนผืนทางหรือไม่หากพบว่ากระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีนะคะก็เอาเป็นว่าก็จะดูข้อเท็จจริงกันหลักนะคะว่าตกลงเนี่ยมันมาจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้หรือมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ถ้าย้อนกลับไปวันก่อนหน้านะครูเชษนี่คือเมื่อการเมื่อวานพูดกับสน.มักกะสันแถลงนี้แต่วันก่อนหน้าเราก็พบความเป็นจริงอันนึงที่น่าตกใจที่ในกรรมาธิการคมนาคมเขาออกมาบอกว่าแยกจุดตัดตรงนั้นอ่ะมันไม่มีกล้องวงจรปิดไงครูเชษทีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตำรวจจะประมวลเอาพวกคนอื่นๆที่อยู่ในวันที่เกิดเหตุแล้วก็ทำการฝ่าฝืนการจราจรว่าตกลงผิดโดยตั้งใจหรือว่ารถติดก็เลยผ่านไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะแต่อันนี้ก็เคสนี้ก็จะเป็นพูดง่ายว่าเป็นความสำคัญในลำดับรองไปนะแต่ก็เลยยังงงว่าเอ๊ะก็เขาบอกแล้วว่าไม่มีกล้องซึ่งเราก็หลงนึกมาตั้งนานว่ามันน่าจะมีกล้องนะมันไม่มีแล้วจะตามยังไงหรือเขาอาจจะมีกรรมวิธีเอาภาพนิ่งหรือภาพอะไรก็ตามเท่าที่จะประมวลได้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่านี่เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยเจอเข้าไป3ข้อหานะคะแล้วก็ในส่วนของการทดสอบใช่ไหมที่ลองดูว่าเวลารถไฟขับผ่านแต่ละจุดมาถึงแยกมันจะทำยังไงเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเห็นบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบกัน อีกรอบหนึ่งนะคุณวิเชษเพราะว่าคราวนี้จะทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกว่าเป็นยังไงทีนี้มันมีข้อมูลตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยนะดิฉันก็ไปเจอต้องบอกว่าเป็นคนของการรถไฟอ่ะคุณวิเชษซึ่งพอตรวจเช็คแล้วเนี่ยคือจริงๆเนี่ยก็จะมีคนโค้ดเรื่องของการโพสต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะค่อนข้างบ่อยแล้วก็เขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์รถไฟไปชนกับรถเมล์เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องนึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณวิเชษมีอะไรเติมไหมเดี๋ยวดิฉันขอสลับหน้าจอนิดนึง
6: เติมตรงนี้เลย
5: ค่ะ
6: เมื่อวานเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเนี่ยคนตัวเด็กกิจรัฐพันธุ์เนี่ยเรื่องการเข้มงวดบริเวณจุดตัดรถไฟกับเส้นทางเดินรถเนี่ยบอกสั่งการไปแล้วตอนนี้ว่าจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินกับทางรถไฟเนี่ยให้ตำรวจจราจรเนี่ยสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎหมายกับผู้ใช้รถถ้าฝ่าฝืนให้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยอันเนี้ยโดยบอกว่า26พฤษภาเนี่ยจะเรียกผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดเลยที่มีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อที่จะได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำด้วยตัวเองรวมถึงการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้งหมดเลยนะและกับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ 2-3 ประเด็นที่เรียกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะมีการตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยแล้วเนี่ยตำรวจนั่นแหละนะไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการระบายจราจรการจราจรเนี่ยนะผบ.ตร.ก็บอกว่าอันนี้ก็เกี่ยวด้วยเหมือนกันเพราะว่าผู้ใช้รถใช้ถนนก็เริ่มจะมีปริมาณมากขึ้นถนนไม่มีเท่าเดิมอ่ะประกอบกับมีการก่อสร้างบนพื้นผิวจราจรทำรถไฟฟ้าบ้างก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้จราจรมันติดขัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะพัฒนาประเทศก็ต้องทำตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงก็ต้องช่วยกันนะว่าจะใช้อะไรเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการระบายรถหรือใช้สัญญาณไฟให้สอดรับกันมากขึ้นแต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ในวันสองวันนะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ทำอย่างเต็มที่กันแล้วกันนะครับเป็น26พฤษภาคมเนี่ยเขาจะประชุมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมดเลยที่มีสถานีตำรวจที่มีจุดตัดรถไฟคุณวันนะว่าต่อไปนี้จะทำงานจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรคงไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องราวของทางการรถไฟอย่างเดียวล่ะตำรวจต้องมารับผิดชอบมาช่วยด้วยนะครับนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของทางผบ.ตร.เมื่อวานนี้นะครับ
5: ค่ะส่วนที่เมื่อกี้ได้เล่าค้างไว้ในคุยเชก็ถือว่าคือหนึ่งเนาะความพร้อมของการทำหน้าที่เนี่ยมีขนาดไหนถ้าเราดูแล้วพนักงานขับรถไฟคนที่อยู่ในขบวนที่เกิดเหตุวันนั้นเนี่ยดูไม่พร้อมจริงๆแหละเพราะว่าถึงจะบอกว่าใช้ยามาเมื่อ10วันก่อนเมื่อประมาณ10วันก่อนหน้าแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการใช้แบบสม่ำเสมอขนาดไหนและถ้าดูจากปากคำที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะมันก็ยังมีข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันอยู่ระหว่างการที่เขาให้การกับทางพนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมในการให้สัญญาณวันนั้นนะคะและที่สำคัญอีกคนนึงก็คือช่างเครื่องซึ่งจะเป็นคนรู้ดีที่สุดก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีบางสื่อเนี่ยบอกว่าโอ้พบความจริงสุดอึ้งนะคะบอกว่าทำงานได้เพียงเท่าไหร่ละ2อาทิตย์14วันแล้วมาปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างเครื่องตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าคือก็เลยมีคนที่ต้องบอกว่าก็ได้ตรวจสอบแล้วนะคุณใช่ว่าคนที่ใช้ชื่อว่าคุณสุรเสียงพรับพาสวรรค์เนี่ยเขามีตัวตนจริงเป็นพนักงานการรถไฟจริงแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะมากในหลายๆสื่อที่เข้าไปดูสิ่งที่เขาโพสต์เนี่ยนะคะก็ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีตัวตนจริงๆเป็นพนักงานทำหน้าที่ขับรถไฟคนหนึ่งแหละก็น่าจะรู้สายสนวงในกันดีนะก็น่าจะเป็นเสียงหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับน้องช่างเครื่องคนนี้ค่ะพอดูแล้วเนี่ยคุยเช่ก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดเพราะว่าเอาเข้าจริงถ้าไม่ได้น้องช่างเครื่องซึ่งมีอายุการทำงานที่ว่า14วันเนี่ยหายนะอาจจะเกิดขึ้นหนักกว่านี้
6: อ
5: ีกหนักกว่าเหตุที่ชนรถเมล์แล้วตายไป8เจ็บไป30นะคะคือได้มีการเล่าถึงนะคะคุณสุรเสียงพระพลาสวรรค์ซึ่งก็เป็นต้องบอกว่าเป็นพนักงานขับรถไฟคนหนึ่งนะคะที่เขาได้ข้อมูลนะคะแล้วก็อยากจะให้ความเป็นธรรมนะคะให้สื่อได้ทราบว่าจริงๆน้องช่างเครื่องคนนี้นะได้ตัดสินใจอะไรที่เกินหน้าที่ของเขาบรรเทาอันตรายสูญเสียมากกว่านี้เขานี้อายุเพียง27นะคะเรียนวิศวกรรมรถน้องสีภูมิบอกว่าช่างยนต์ในเพิ่งจบจากโรงเรียนก็บอกว่าใน นะคะเกิดเหตุคือประมาณครึ่งเนี่ยนะคะของเขาเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่ใช่ไหมคนขับรถไฟ

าบอกว่าปกติแล้วกับรถไฟเขาจะมีเอาไงเขาก็เติบโตมาจากแล้วเขาก็จะขยับขึ้นมาเป็นพนักงานแต่ก็ต้องถือว่าหน้าในการตัดสินใจมากกว่านะคะเขาไปในการเขียนเนี่ยบอกว่าในช่วงอยู่บนรถไฟบอกว่ามีสิ่งที่เขาเห็นประมาณซึ่งพยายามสังเกตว่าไอ้คืออะไรเนี่ยที่ตอนว่าเป็นป้ายเช็คเพราะมันเห็นสุดท้ายพอรถไปใกล้ระยะประมาณ200เมตรเรื่องก็คือคนเนี้ยตกใจอย่างมากนะว่าคือรถเขาหมายโกนเตือนคนนะคะแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นนั้นว่าเรากีดควายตะโกนแล้วอ่ะนะคะแต่งเงียบระยะทาง50เมตรเนี่ยนะคะเอาสัญชาตญาณด้วยพอเพิ่งจบไม่เคยเจอกับสัตว์แล้ววิ่งเข้าไปแต่จะกระโดดจากรถนั้นเนี่ยมันอีกร้อยแต่ด้วยจิตสำต่อชีวิตและทรัพย์สินบาอาจารย์พวกเนี่ยนะคะคันโยกนกในเวลาต่อมามีคนอูดเนี่ยเสียงดังมาจากน้องคนนี้คือที่จริงๆเขาไม่นะน้องช่างเครื่องไม่ดึงเบรกชุกก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นบรรทุกมาจะดึงเบรกชุกที่เหลือนะคะในน้องช่างเครื่องดิฉันก็ไม่ใช่เป็นรู้เรื่องกลไกพ็อปเปอร์ภายในแอกนะคะมาถึงนะคะกันอย่างรุนแรงก็คือปรับอากาศมันเจอขึ้นมานะคะPRT ต่อมาเมื่อสุดรถไฟหยุดเพียงจุดกระทบจะดึงรถความยาว300กว่าเมตรมันยาว300กว่าเมตรได้เนี่ยนะคะ20กว่าคันขออภัยค่ะรถที่มันเกี่ยวข้องที่รถเมล์แล้วก็รถไฟลากกันไปเนี่ยนะคะโดนพ่วงไปอีก20กว่าพันยาว300กว่าเมตรนะคะก็บอกว่าช่างหนุ่มพนักงานใหม่กับเวลาทำงานเพียง14วันคนเดียวกับที่สื่อพยายามจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีประสบการณ์อย่างสิ้นเชิงรวบรวมนะคะสติกระโดดลงมาจากรถจักรคว้าถังดับเพลิงไปดับไฟแต่มันก็รุนแรงเกินกว่าที่ถังดับเพลิงของเขาเนี่ยจะควบคุมได้ปรากฏน้องช่างเครื่องคนนี้ไปถอดรถจากรถไฟออกมามันจะมีแบบสลักพ่วงอะไรสักอย่างเนี่ยเขาไปถอดตรงนั้นออกมาแล้วก็ย้ายไอ้ตัวหัวรถจักรเนี่ยออกไปก่อนที่ไฟมันจะแพร่ไปถึงเครื่องยนต์หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการเปิดทางที่ทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งมาถึงในเวลาเร็วมากเนี่ยนะคะก็มาดับเพลิงแล้วก็ช่วยชีวิตคนอื่นๆจำนวนมากนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าคุณสุรเสียงกำลังเขียนขอความเป็นธรรมให้กับ

0: น้องช่างเครื่องคนนี้ว่าไม่ใช่โอ้คนนึงก็ติดยาอีกคนนึงก็ทำงานแบบอายุงานแค่2อาทิตย์แล้วมาควบคุมยานพาหนะขนาดนี้คือเขาบอกว่าด้วยสติของน้องคนนี้ทั้งกดบูดเตือนทั้งดึงเบรกมือทั้งคว้าถังดับเพลิงไปช่วยดับไฟคือพูดง่ายว่าตอนนั้นพนักงานขับรถไฟคนนั้นทำอะไรอยู
1: ่
0: ดิฉันงงหมดเลยกับเรื่องนี้นะคะเขาก็เลยตบท้ายอย่างนี้การกระทำเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นพนักงานใหม่เอี่ยมด้วยการให้บริการเพียง14วันแต่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มความสามารถเลือกที่จะฝ่าฝืนสัญชาตญาณของการปกป้องตัวเองแลกกับการหยุดหายนะที่อาจจะช่วยคนได้อีกหลายสิบคนหรือแม้กระทั่งหลายร้อยชีวิตนะคะก็เป็นว่านะถ้าเกิดเขาจะเลือกเอาตัวรอดก็ได้เนี่ยเขาก็สามารถทำได้อะแต่น้องคนนี้ก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่ด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยสติของเขาอ่ะเขาก็ทำได้ขนาดนี้ก็คือพูดง่ายว่าอยากจะให้ความเป็นธรรมกับน้องช่างเครื่องคนนี้เพราะว่าอาจจะมีสื่อบางสื่อแบบว่าเขาเรียกว่าตำหนิอะตำหนิหนักๆอะนะก็แต่ว่าก็เนี่ยก็เป็นความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งนะคุณเชษก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าดิฉันก็สอบถามทางน้องที่เขาทำสายข่าวคมนาคมโดยตลอดว่าเอ๊ะคนนี้เขาเป็นใครมีตัวตนจริงๆไหมเขาบอกใช่ก็เป็นพนักงานขับรถไฟจริงแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็มีภาพอยู่ใน Facebook ว่าเขาก็มีหน้าที่นะคะเป็นพนักงานขับรถไฟจริงๆแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุเรื่องนี้เขาก็พยายามโพสต์ข้อมูลต่างๆมาอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะ
1: ก็ผมว่าดีนะคุณรวันที่เราพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าก็คือเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะกับเจ้าหน้าที่ประโยชน์คนที่เขาทำงานใหม่ๆเนี่ยเพิ่งทำงานได้ไม่กี่วันอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นอย่างที่ว่าจริงๆนะก็ถือว่าเขาพยายามเต็มที่ในการที่จะลดความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้ถ้าตำรวจได้เอาข้อมูลนี้ไปประกอบด้วยนะมันก็จะมีผลที่จะทำให้ในทางคดีนะก็จะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจมากสำหรับข้อมูลนี้ทีนี้อีกจุดหนึ่งเมื่อวานนี้นะกระวันก็ที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยรองปลัดกระทรวงคมนาคมคุณจิรพงษ์เทพพิทักษ์ก็มีการประชุมสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็บอกว่าเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดของในวันเกิดเหตุนะครับเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้วก็นำไปใช้ในการถอดบทเรียนหาทางแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุนะครับก็หวังว่าในที่ประชุมได้มีการนำภาพจากกล้องวงจรปิด4มุมมาแสดงประกอบการพิจารณาเพื่อให้เห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็คือเขาอธิบายรายละเอียดเยอะทีเดียวละแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยก็จะต้องรับรายงานที่เขาจะประชุมที่เขาประชุมกันเมื่อวานนี้นะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการถอดบทเรียนและจัดทำข้อเสนอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการประชาชนเนี่ยแล้วก็รายงานผลภายใน30วันนะเห็นบอกว่าการประชุมเพื่อจะถอดบทเรียนเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนต้นเดือนนี้นะคุณรวันนะครับเพื่อที่จะดำเนินการในการที่จะหาทางแก้ปัญหากันอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ 9:30 นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมนะเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวร่วมกันในการรถไฟรวมทั้งกระทรวงคมนาคมก็จะไปร่วมประชุมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลด้วยนะครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วอีก1รายนะคะก็เอาเป็นว่าตำรวจก็ฝากมานะคะว่าใครที่น่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีคนรู้จักหรือญาติของเราที่อยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็รู้ว่าเขาน่าจะทำงานทำการอยู่แล้วอยู่ๆก็ติดต่อไม่ได้นะคะหรือว่ารู้ว่าเขาน่าจะผ่านเส้นทางสายนั้นนะคะถนนเส้นที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าทางตำรวจบอกว่าให้มาติดต่อที่สน.มักกะสันหรือสำนักงานเขตราชเทวีเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกหนึ่งรายที่ยังไม่มีผู้มาติดต่อขอเปรียบเทียบDNA นะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นต่างชาติเนาะแล้วจะรู้ข่าวหรือยังนะคะก็ตอนนี้เหลืออีก1รายด้วยกันนะคะส่วนในด้านของมาตรการนะคะข้อสังเกตว่าตกลงเนี่ยจะมีรถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องรอผลการศึกษากันอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นบทบาทในส่วนของกระทรวงคมนาคมค่ะเราไปพักกันนะคะหรือกลับมาเจอกันในเบรกสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปียกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนทุกวันแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งนี้ทางกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมแก่กลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่แรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืนกปน.เร่งซ่อมท่อประปาแตกรั่วใกล้แยกศรีอยุธยาแล้วเสร็จเร่งจ่ายน้ำประปาบริการประชาชนการประปานครหลวงหรือกปน.แจ้งความคืบหน้ากรณีท่อประปาแตกรั่วบริเวณแยกศรีอยุธยาว่าสามารถดำเนินการซ่อมรอยรั่วความยาวประมาณ1เมตร20เซนติเมตรแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกา20นาทีของวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้กปน.ได้ใช้แคลมรัดท่อชนิดพิเศษในการซ่อมชั่วคราวเพื่อเร่งคืนระบบจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้น้ำได้โดยเร็วโดยทยอยเปิดระบบจ่ายน้ำประปาเข้าระบบซึ่งการให้บริการน้ำประปากลับเข้าสู่ภาวะปกติในเวลา7นาฬิกากปน.ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยดีเสมอมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
9: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
11: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
17: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
18: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันนะคะมาสลับดูเรื่องของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่ทักทายกันมานะคะในระหว่างการรับชมสดทางไลฟ์นะคะของทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะเช้าวันนี้สำหรับที่ YouTube นะคะก็มีหลายท่านทักทายเข้ามาเช่นเดิมคุณประวิตรมาก่อนนะคะฟังจากสูงเนินโคราชบอกว่าชัดเจนนะคะแต่ก็อาจจะมีโฆษณาเข้ามาแทรกบ้างนะคะคุณชวิตชมมาว่าข่าวนำเสนอท่านเหตุการณ์ดีขอบพระคุณนะคะแล้วก็

0: คุณปราโมทนะคะคุณปราโมทบอกว่ายังมีเรื่องน่าห่วงอีกมากที่ต่างชาติไม่ได้มาท่องเที่ยวแต่มาก่อปัญหาในบ้านเราอีกมากนะคะฟรีวีซ่าน่าจะให้เหลือแค่15วันพอนะคะคุณแฮนดรอยด์ดีไฟนะคะบอกว่าเราน่าจะค้นกันว่าถอดบทเรียนกี่บทเรียนแล้วครบล้านหรือยังนะคะแล้วก็ได้ยินว่าองค์กรหนึ่งที่กินภาษีประชาชนออกมาประชุมเดี๋ยวก่อนออกมาประชุมแนวทางแก้ภัยแล้งใช้ธุระหรือเปล่านะคะคุณจักริดบอกว่าบริษัทญี่ปุ่นสนับสนุนคนไทยเป็นผู้บริหารแต่ถ้าเป็นบริษัทจีนนำเข้ามาตั้งแต่คนมาเป็นแรงงานจนถึงผู้บริหารอ๋อก็ความต่างในการเข้ามาลงทุนของจีนกับญี่ปุ่นเนาะคุณคัฒนาบอกว่าคนที่บอกกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนยอมรับเลยว่าใจนายมันได้นับถือนับถือนะคุณวินวินบอกดิฉันอย่าไปคาดหวังอะไรเลยต้องทำใจกันไปนะคะส่วนมิสเตอร์แจ็คกี้เอาเป็นนึกถึงลุงตู่เหรอคะแต่ตอนนี้นายกชื่อลุงหนูไม่ใช่ชื่อเฮียหนูแล้วนะมิสเตอร์แจ็คกี้เป็นนึกถึงลุงตู่ทำไมนะคะแต่ไม่เป็นไรอาจจะนึกถึงลุงตู่อยู่ก็ได้นะคะแต่ท่านไปเป็นองคมนตรีแล้วนี่นาบอกจะให้ประเทศไทยเป็นเช่นนี้เหรอกรณีน้ำมันปรากฏว่ากรอกข้อมูลคลาดเคลื่อนหรืออะไรก็ตามแต่ประเทศไทยจะไปยังไงกันครับนะคะคุณแพจังบอกว่าแหมฝ่าฝืนกฎหมายจราจรก็ผิดแล้วเอาจริงอย่าปล่อยนะคะแล้วอยากให้มีการจัดการเรื่องไฟสัญญาณให้ดีนะคะคุณวินฟรีดอมเลือกถึงอีกข่าวหนึ่งเลยคุณเชษฐ์คำวุฒิเงียบไปเลยก็ไม่รู้ไปถึงไหนจริงๆนะคะตอนนั้นก็ดูจะเป็นข่าวใหญ่คลึกโครมอันนี้ต้องไปถาม DSI นะว่าทำไปถึงไหนนะคะคุณพิพบอกว่าคนขับเมายาบ่อก็นั่นแหละก็ดูอาการบ่งชี้หลายๆอย่างนะแต่ต้องให้ดูว่ามันมีอาการยังไงก็ต้องเอาจากการดูจากข้อที่จริงแล้วก็ในแง่ของผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นั้นมาประมวลกันนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันเรื่องนี้คิดว่าชาวบ้านรออยู่ค่ะยังไงก็คงต้องสร้างให้เกิดความกระจ่างขึ้นจนกว่าจะนู่นแหละคดีต้องไปถึงศาลนะคุณวิเชษเนาะส่วนคนที่ทิพงศ์บอกว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ว่าที่ไหนต้นเหตุคือการไร้วินัยจราจรเจตนากระทำผิดจนชินการบังคับใช้กฎหมายที่หย่อนยานไม่ใช่มาห้ามรถไฟเข้าเมืองไม่จอดรถให้คนข้ามเราจะต้องแก้พฤติกรรมคนใช้รถอย่างไรมากกว่าก็เห็นด้วยทุกประเด็นเลยนะคะคุณทิติพงศ์คุณเจบอกนะครับเราขายอาวุธกันเลยดีไหมเอาดีด้านนี้เลยไหนๆก็มีคนมีสีหลายสีแล้วเนี่ยเอาดีมันทางนี้เลยนะคะหรืออีกหน่อยอาจจะไปถึงขั้นรับจ้างรบก็ได้พัฒนานิวเคลียร์ก็ได้คุณเจนะคุณเจนะประชดประชดนะมาดูที่ Facebook กันต่อนะคะFacebook เป็นยังไงบ้างนะคะ Facebook เช้านี้ของคลื่นมาละนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ปึ๊บคุณอัชราทักทายมาคุณสุบโชคคุณอสากดไลค์ให้ขอบพระคุณค่ะคุณพุทธะ501ใช่ไหมคะมองอกุศลคือความชั่วคือคิดทำเพลินในความชั่วเพื่อให้ได้มาซึ่งอามิตรคุณทันชัยสวัสดียามเช้าคุณที่ใช้ชื่อว่านิวตีนนะใช้ชื่อแบบนี้จริงๆใช่ไหมบอกทำไมผู้ว่ากรุงเทพถึงไม่มีส่วนรับผิดชอบล่ะเหตุเกิดในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่หรือนะคะส่วนคุณอะไรนะบอกว่าศพสุดท้ายมีญาติมาแสดงตัวแล้วดูจากช่อง8นะคะคุณคอนหวานบอกว่าตั้งใจฟังอย่างดีเรื่องเด็กช่างเครื่องสุดท้ายแอปสรุปตัดเงียบกรรมแท้ๆอ๋อเหรอคะฟังไม่ได้ไม่สนุกใช่ไหมคุณคนคอนหวานสรุปแล้วก็นั่นแหละน้องช่างเครื่องก็เหมือนจะเป็นคนที่มาช่วยเซฟนะคะความรุนแรงของเหตุการณ์ให้มันลดน้อยลงในขณะที่คุณพี่คนขับรถก็น่าจะอยู่ในสภาพไม่พร้อมจริงๆแหละนะคะส่วนคุณไพศาลวันนี้แต่งบทกลอนมาสั้นๆเนาะบอกว่าถอดบทเรียนกี่ครั้งยังไม่จบแก้ระบบกี่ครั้งยังไม่หายความประมาทแห่งกรรมนำถึงตายความมักง่ายท่านว่าอย่าหาทำขอให้มีความสุขในวันศุกร์ขอบพระคุณนะคะกลอนของคุณไพศาลนี่ก็ทันเหตุการณ์ทุกวันเลยคนอายาให้หัวใจมาค่ะขอบคุณค่ะคุณวิเชษจะไปไหนต่อก่อนเชิญนะคะ
1: ก็ไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องปัญหาโน้นปัญหานี้ของบ้านเมืองกันแล้วเนี่ยคุณรอนตอนนี้เนี่ยหลายเรื่องมันประดังประเดเข้ามานะปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเจ้าที่ของรัฐรับสินบัตรคาดสินบนเรื่องนอมินีต่างชาติเรื่องของอาชญากรรมต่างๆแก๊งต่างๆเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองไทยเมื่อวานเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยโอ้โหหน่วยงานด้านความมั่นคงไปอยู่ที่นั่นเลยนะผู้บัญชาการแห่งชาติก็ไปนะผู้ว่าการจังหวัดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ปรากฏว่ารองนายกก็อยู่พร้อมหน้ากับนายกเลยนะ
0: ครบ400

0: อกเงินเนี่ยนี่ชัดเจนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเหล่านี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่านายกใช้คำนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ข้าราชการไทยจะทำเพื่อคนไทยไม่ได้แต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบผมนึกถึงคนเด็กเข่าสียานนท์เลยนะคุณระวัน
1: อะไรแค่ตำรวจใช่ไหม
0: แล้วตำรวจ
1: ไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์
0: ดวงอาทิตย์นี
1: ้ที่ตำรวจไทยจะทำไม่ได้
0: แ
1: ล้วก็จริงจริงๆเนาะแล้วก็จริง
0: นี่นะแต่นี้คนตัวเองเผาเนี่ยพูดยาวกว่านี้แต่เราส่วนใหญ่ข่าวไม่ได้เอามาออก
1: แต่มันจะแค่นี้ประโยคที่เป็นวัคทองวัคทองก็อยู่ตรงนี้
0: คนตัวเองเผาพูดแต่มันมากกว่านั้นเนี่ยบอกว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ในกรณีที่ไม่ขัดกับศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและกฎหมายบ้านเมืองเห็นไหมมันยังมีประโยคต่อนะคุณวันจริงๆแล้วเนี่ยที่พลเอกเผ่าศรีญาณนนท์เนี่ยนะซึ่งท่านก็เสียล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะท่านพูดเอาไว้เนี่ยนะยาวกว่าที่เราพูดกันอยู่นะและที่สำคัญก็คือมันมีเรื่องศีลธรรมเป็นตัวกำกับอยู่นะมันมีทำขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามกำกับอยู่นะแล้วมันมีกฎหมายบ้านเมืองกำกับอยู่ด้วยนะเออก็แสดงว่าคำพูดนี้ท่านสมัยที่นี่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านก็บอกว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ข้าราชการจะทำเพื่อคนไทยไม่ได้แต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็แค่ถือทำมันดีนั่นแหละและเป็นประโยชน์และก็เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบเออก็โอเคนะเออแม้จะไม่มีคำว่าศีลธรรมอันดีหรือประเพณีอันดีงามก็ตามแต่ว่าคำว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามระเบียบแบบผมว่าอันนี้โอเคนะที่อย่างที่ท่านพูดเมื่อวานนี้และท่านก็บอกว่าส่วนการเอ็กซเรย์ผู้มีอิทธิพลผมได้เห็นต่างกับท่านนะก็คือผู้มาร่วมประชุมเพราะว่าผู้มีอิทธิพลนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนี่นะแต่อาจจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวให้คนทำความดีนี่แต่มองบุคคลนะเป็นที่พึ่งพิงของคนได้ทุกคนก็อิทธิพลกับผมเหมือนกันนะทั้งอิทธิพลทางความคิดในรูปแบบของการทำงานซึ่งเชื่อว่าบางอย่างตนก็มีอิทธิพลกับท่านเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีปัญหาตนจึงบอกให้ยิงไปตรงๆคนเหล่านี้เลยไม่ใช่ว่าคนมีอิทธิพลแต่คนเหล่านี้คืออันธพาลนักเลงก็ไม่ใช่นะเออแล้วก็ไม่ใช่คนดีแน่นอนและยังเน้นย้ำนะครับว่าอย่าทำงานแบบไฟไหม้ฟางนะให้ใช้กฎหมายดำเนินการโอ้เนี่ยเป็นคนนิยามคำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะท่านนายกบอกไม่ใช่ว่าคำว่าผู้มีอิทธิพลไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันอาจจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวให้คนทำความดีก็ได้อันนิยามใหม่นะอิทธิพลในการโน้มน้าวให้คนทำความดีเช่นอิทธิพลของการจะอิทธิพลต่อความคิดให้คนทำความดีหรือที่พึ่งพิงของคนได้เนี่ยนะโอ้อันนี้ไม่แน่ใจนี่ต้องตีความนะคุณเราว่าอิทธิพลที่เป็นที่พึ่งพิงของคนได้เนี่ยนะมันหมายถึงอะไรนะซึ่งการเป็นที่พึ่งพิงของคนได้เนี่ยอันนี้คือชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละบางทีเขาก็บอกว่าเออคนนี้ก็เป็นที่พึ่งเขาได้ไงเขาต้องเชื่อไงหรือบางทีนักการเมืองที่มาจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยก็เป็นที่พึ่งพิงก็ได้ไงอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่มองนะคุณระวันแต่ท่านนายกท่านก็พูดเรื่องนี้เมื่อวานนี้บอกพยายามบอกว่าอิทธิพลมันไม่ดีมันมีด้านดีอยู่ด้วยเหมือนกันนะเออก็ให้พูดตรงนี้จริงๆนายกท่านพูดเยอะนะแต่ผมสนใจประโยคที่ท่านหยิบเอาเรื่องนี้มาพูดนั่นเองคุณระวันครับ
1: โอ้เยอะมากคุณวิเชษเพราะจริงๆนี่เมื่อวานนี้เหมือนท่านสั่งงานเอาไว้เนาะเพราะว่าจะไม่อยู่เมืองไทยอาทิตย์หนึ่งอ่ะสั่งการบ้านเยอะทีเดียวในเวิร์กช็อปนะเพราะเวิร์กช็อปเมื่อวานนี้เนี่ยมีหัวข้ออะไรบ้างล่ะมีตั้งแต่บุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนอมินีก็คือการเอาคนไทยมาเป็นตัวแทนอำพรางเรื่องยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลนี่นอกระบบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงเห็นไหมเยอะไปหมดเลยเพราะว่าประชุมกันแบบทั้งวันอะจนถึงรอบบ่ายอะนะคะก็เป็นว่านะคะในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่านะคะที่ท่านนายกเนี่ยนะได้มีการให้เขาทำเวิร์กช็อปกันแล้วท่านก็สรุปนะท่านก็มาสรุปกันนะเอาเป็นว่าในสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยนะบอกว่าในส่วนของสถานการณ์ที่ท่านให้เอาไว้เนี่ยท่านบอกว่าท่านพูดอย่างนี้มองไม่ได้คาดหวังนะในสิ่งที่ท่านอยากให้มีการทำเนี่ยคือท่านก็จะพูดเป็นเรื่องๆไปนะคุณวิเชษนะคะว่าเหมือนแบบให้นโยบายอ่ะนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างที่ดิฉันแยกให้ที่บอกว่าเป็นหัวข้อเนี่ยนะก็คือ มี มีทั้งการรักษาความมั่นคง

0: นะการป้องกันนะคะให้กระทรวงมหาดไทยกับตำรวจนะคะมีผู้ว่ากับตำรวจก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเชิงรุกใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรท้องถิ่นมาเป็นเครือข่ายนะคะทั้งเรื่องของปัญหายาเสพติดด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของปัญหายาเสพติดนะคะอันนี้ก็ต้องดำเนินการกันทำนะคะซึ่งรัฐจะให้การสนับสนุนทั้งงบทั้งเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะคะการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทหรือแม้แต่การปราบปรามอาชญากรรมที่มากับเทคโนโลยี call center เว็บพนันออนไลน์นะต้องจับกุมตัดเส้นทางเงินให้เด็ดขาดเชิงรุกก็ต้องปราบปรามผู้มีอาวุธปืนซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยก็ไม่ให้บุคคลทั่วไปพกพาอาวุธปืนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้คนที่จะพกได้ก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่ไม่ให้คนทั่วไปจะพกพาได้ง่ายๆเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเกิดมีคนที่มักจะมั่นใจมากเป็นพิเศษและอารมณ์ร้อนถ้าดวลกันก็ไม่ดีนะมันไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วท่านก็นายกก็ใช้คำว่าขอให้ยึดหลักไม่มีคนใดอยู่เหนือกฎหมายบางคนเหล่านี้อาจจะมีคนที่เป็นโรคความจำเสื่อมเพราะว่าเวลาถูกจับมักจะถามว่ารู้ไหมว่าผมเป็นใครคุณมาประโยคนี้นะท่านนายกใช้ว่าเป็นพวกโรคความจำเสื่อมนี่ต้องปราบให้สิ้นซากเลยนะถ้าความจำเสื่อมจากสภาพทางกายก็ไปดูแลแต่ถ้าความจำเสื่อมแล้วมาคุกคามประชาชนอันนี้ไร้ค่าต้องจัดการอย่างจริงจังนะคะบอกว่าเอาเป็นว่าสิ่งที่พูดมาจริงๆก็ยาวอย่างที่คุณวิเชษพูดจริงๆอ่ะแต่ก็บอกว่าเอาเป็นว่ายังไม่ได้แบบว่าจะต้องเกิดวันนี้วันพรุ่งนี้หรอกแต่ถ้าเริ่มๆน่ะนะค่อยๆไปเนี่ยนะคะก็คิดว่านะคะอันธพาลหรือพวกทำผิดกฎหมายมันจะมีได้อยู่หรือเปล่าล่ะก็เอาเป็นว่าตนเองเนี่ยก็คิดว่าโชคดีหรือเปล่านะที่ได้มาทำงานร่วมกับทุกคนเนี่ยแต่มันเป็นความมั่นใจที่ถูกปลูกฝังมาแต่เด็กผมก็เป็นลูกเขยตำรวจเก่านะท่านเห็นไหมเพราะว่าภรรยาคนแรกของท่านเป็นนายตำรวจใหญ่ใช่ไหมคะท่านอะไรนะท่านสนองหรือเปล่าวัฒนาวรางคูลนะ
1: คะพลเอกสนองวัฒนาวรางคูล
0: ใช่ไหมเพราะภรรยาท่านเป็นลูกสาวท่านสนองนะคะท่านก็เลยบอกท่านเป็นลูกเขยตำรวจเก่านะแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของฝ่ายความมั่นคงของไทยว่าถ้าทุกคนตั้งใจจะทำเรื่องต่างๆที่ทำให้เกิดความสงบสุขในประเทศและประชาชนแล้วเนี่ยตนไม่ค่อยรู้สึกหรอกว่ามันจะล้มเหลวมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องจัดการได้และขยายผลได้นะคะอันนี้ก็ท่านก็ให้กำลังใจกันมานะคะกับเรื่องของการดำเนินการนะคะก็เรื่องของสิ่งที่ท่านเคยพูดก่อนหน้านี้นะคุณวิเชษฐ์บอกว่ารัฐได้มอบนโยบายรัฐบาลได้มอบนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อผมมาดูแลบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องทำในสิ่งเหล่านี้ถ้าคนอื่นมาสั่งหรือมาขอก็ถือว่าเป็นคำขอหรือคำสั่งที่ไม่ชอบไม่ต้องปฏิบัติตามนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคที่ท่านนายกหนูพูดบ่อยๆนะต้องใช้วิธีการปิดชื่อถือพฤติกรรมส่วนการดูแลประชาชนกระทรวงมหาดไทยก็ทำอยู่แล้วนะจะมีนู่นนั่นนี่เทคโนโลยีต่างๆนานาผู้ว่าราชการจังหวัดผู้การตำรวจก็จับมือกันดำเนินการได้เลยนะคะก็หวังว่าจะต้องทำงานกันนะคะให้สามารถข้ามโต๊ะกันไปมากันได้นะคะได้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ท่านก็แสดงความเป็นกันเองนะก็ทานข้าวกลางวันร่วมกับบรรดาข้าราชการที่มาร่วมประชุมเห็นบอกว่าบางช็อตมีเอาพระมาส่องกันด้วย มีส่องพระกันด้วยนะคะก็เป็นว่านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกเนี่ยฝากเอาไว้นะคะแต่ว่าหลังจากเวิร์กช็อปนั้นนะคะโอ้ถามหลายประเด็นเลยนะคุณเชษฐ์อาจจะอะไรล่ะอาจจะเห็นว่าเดี๋ยวท่านนายกก็จะไปอยู่เมืองไทยหลายวันเนาะก็เลยต้องถามแต่มีอันนึงนะที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับใครเนาะก็เกี่ยวข้องกับทางคุณสุชาติชมกลิ่นใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาเพิ่งมีกรณีกับคุณพี่นอบอยู่นะนอบวิษณุนุ่นทองนักข่าวเก่ามติชนแล้วเดี๋ยวได้ไปอยู่เป็นผู้ก่อตั้งสำนักข่าวเดอะเบเทอร์เนี่ยนะคะสิ่งที่ท่านนายกพูดถึงคุณสุชาตินี่น่าสนใจนะท่านนายกพูดเอาไว้เนี่ยนะคะบอกว่าเราไม่รู้จักเขาน้อยไปหรอกครับผมเนี่ยรู้จักเขามากพอสมควรเป็นคนใช้ได้เป็นนักเลงแต่บางทีพูดผิดเวลานิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็มีการขอโทษผู้กรณีแล้วใช่เป็นคนใช้ได้เลยนะเป็นนักเลงนะแต่บางทีพูดผิดเวลานิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็มีการขอโทษคู่กรณีกันแล้ว ถ้าคุณสุชาติไม่ได้เป็นรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงแล้วก็กำกับดูแลข้าราชการแล้วก็กำลังถูกพาดพิงจากภาคเอกชนซึ่งเขาก็คงมีหลักฐานประมาณหนึ่งในการที่มาแจ้งกับภาครัฐไว้เรื่องความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตเรียกรับสินบนเนี่ยถ้าคุณสุชาติเป็นนักเลงคนหนึ่งดิฉันว่าคงไม่มีประเด็นนะคุณเช
1: ่
0: พอดีคุณสุชาติไม่ได้เป็นนักเลงคนหนึ่งตกลงเราต้องงานรัฐมนตรีที่ยังไงอ่ะที่มีคุณสมบัติมากกว่าเป็นลูกผู้ชายใจถึงใจนักเลงคนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องถามกลับนะคะ
1: เ
0: ออท่านผู้ฟังของเราเมื่อวานนี้ขำนะเขาบอกว่าที่บอกว่าพอคุณวิษณุที่เขาถามซักเขาพยายามบอกว่าที่คุณสุชาติพยายามป้องปรามการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษนะแล้วก็บอกแม้ข้าราชการก็เหมือนลูกอ่ะแล้วถ้าเป็นลูกคุณล่ะมีการชี้หน้ากลับคุณวิษณุเนี่ยคุณวิษณุบอกว่าก็ก่อนจะอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบก่อนหรือเปล่าคือก็ในความเป็นประสบการณ์ของนักข่าวเนาะก่อนที่จะปกป้องว่าเอาพูดง่ายก่อนถ้าจะปกป้องว่าลูกน้องไม่ผิดลูกน้องทำดีแล้วอ่ะถ้ามันมีคนพูดง่ายว่าจิ้งจกทักยังต้องฟังหมาเห่ายังต้องหยุดนี่กกร.ทักเนี่ยมันควรจะหยุดฟังแล้วก็ไปสำรวจตรวจสอบกันไหมดิฉันเข้าใจคุณวิษณุมากนะในฐานะนักข่าวรุ่นนั้นที่เวลามีเหตุการณ์เนี่ยเขาซักนักการเมืองละเอียดค่ะเขาไม่ชงหวานค่ะปรากฏว่าก็แค่ถามแค่นั้นว่าไม่ตรวจสอบหน่อยเหรอคุณเชษฐ์ทำไมต้องโกรธอ่ะทำไมต้องโกรธแล้วก็ไปเดินเฉียดไหลว่านี่มันไม่ใช่วิถีของรัฐมนตรีนะถ้าจะบอกเป็นคนแบบนักเลงคนหนึ่งอ่ะเออดิฉันขออนุญาตไม่เห็นด้วยท่านนายกเรื่องนี้นะคุณเชษ
1: ฐ์ไหนนายกก็พูดแล้วบอกว่าเมื่อวานนี้ก็บอกให้ทำงานข้ามหน่วยนะบูรณาการกันนะไปดูเรื่องการทำงานข้ามหน่วยของข้าราชการตำรวจสี่นายหน่อยโดนให้ออกจากราชการเนี่ยเพราะอะไรกัน
0: เ
1: รา
0: เดี๋ยวก่อนแล้วมันใช่งานไหม
1: ไม่ใช่งานว่าข้ามหน่วยไง
0: ใช่งานไหมน่ะ
1: เพราะว่าเป็นดาบตำรวจจากไอ้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยสามใช่ไหมเสร็จแล้วอีกคนเป็นตำรวจทางหลวงอ่ะอันนี้ก็ถือว่าข้ามหน่วยจากสตม.ข้ามไปทางหลวงเมื่อวานนี้เนี่ยกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามีการดำเนินการในกรวันสั่งให้ตำรวจทั้งสี่นายออกจากราชการไว้ก่อนแล้วโดยผู้ช่วยของผบ.ตร.นะก็คือพลตรวจโทนพวัตรอารยางกูลนะออกคำสั่งสตช.ที่221/2569ลงวันที่21 พฤษภาคม 69ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน4นายนะก็มีดาบตำรวจวิทยกรวงธรรมอันนี้ก็เป็นตำรวจนะผบ.หมู่ป้องกันปราบปรามสภ.คลองหาดสระแก้วนะดาบตำรวจสมชายอยู่คงนี่ผบ.หมู่สภ.คลองหาดเหมือนกันดาบตำรวจพิเชษสังศูนย์ผบ.หมู่สภ.บ้านแปลงจังหวัดจันทบุรีไม่ได้อยู่สระแก้วเลยนะและอีกคนก็ดาบตำรวจประภาวินประหยัดเงินผบ.หมู่สถานีตำรวจทางหลวง3กองกำกับการทางหลวง3อันนี้บก.ทางหลวงเนื่องจากว่าอะไรตำรวจทั้ง4นายถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัยร้ายแรงตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันกักขังนงเดียวชาวจีนนะ5คนนะที่พยายามหลบหนีเข้าเมืองไทยปรากฏว่าตำรวจกลุ่มนี้จับไปแล้วไปกักขังเอาไว้นะแล้วด้วยวัตถุประสงค์ชัดเจนล่ะนะคงไม่คิดเป็นอย่างอื่นได้นะก็เลยโดนตั้งข้อหาร่วมกันกักขังนงเดียวผู้อื่นร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบนะขืนแล้วก็ข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์ประโยชน์หน้าที่โดยทุจริตแล้วก็มีการดำเนินคดีอาญาแล้วที่สภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพประวัติตลอดข้อกล่าวหาเลยบอกไม่ปฏิเสธเลยว่าผมทำจริงนะตามข้อหาถูกควบคุมตัวเรียบร้อยนะตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคดีดังกล่าวถือเป็นคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นรวมถึงภาพลักษณ์ของวงการตำรวจอย่างร้ายแรงอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมได้จึงคำมีคำสั่งให้ทั้งหมดออกจากราชการไว้ก่อนเลยเพื่อรอฟังการสอบสวนทางวินัยต่อไปนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกันแต่ในทางที่ไม่ชอบไงไปร่วมมือกันไปอุ้มเขาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ไงมันสะท้อนภาพอะไรกันก่อนว่าตามแนวชายแดนนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสักแก้วไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมันมีคนเข้าออกตลอดนะจีนเทาเข้าออกตลอดคนไทยก็ข้ามไปข้ามมาจับกันแต่ละวันแต่ละวันน่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกเท่าไหร่นะถ้าไม่มีการจับได้ไล่ทันนะครับอาจจะมีอีกก็ได้นะที่คนจีนเทาๆทั้งหลายโดนอุ้มไปโดนไปขังแล้วก็รีดเงินอะไรกันไปแล้วก็ปล่อยตัวออกมาโดยที่เราไม่รู้เนี่ยนะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แหมมันเกิดขึ้นในท่ามกลางที่เรากับกัมพูชาก็มีปัญหากันอยู่แต่ก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ได้ประโยชน์จากสายการตรงนี้นะครับ
0: อืมนะคะเอาแต่ละไม่มีเวลานะจะพูดถึงเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีวิวาทะของพรรคประชาชนเกี่ยวกับการตั้งข้อสังเกตที่มีการประชุมของกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เห็นภาพองคมนตรีมาประชุมใช่ไหมซึ่งพรรคประชาชนมองต่างเนาะมองบอกว่าเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะบอกว่าไม่ควรนำตัวแทนหรือสถาบันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนโยบายสาธารณะโดยตรงเพราะว่าถ้าทุกการตัดสินใจมันต้องมีการรับผิดชอบถ้าเกิดอะไรผิดพลาดเดี๋ยวจะไปกระทบต่อสถาบันนะคะบอกว่าท่านนายกมองเรื่องนี้เนี่ยว่าถูกต้องหรือเปล่าในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะ อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะท้วงติงในเรื่องนี้นะคะบอกว่าเกรงว่าการที่มาตัดสินใจอะไรกันแล้วถ้าผิดพลาดนะคะมันก็จะกระเทือนต่อท่านองคมนตรีที่ถูกแต่งตั้งโดยตรงจากองค์พระมหากษัตริย์ก็จะส่งผลกระเทือนต่อสถาบันนายกจริงๆในระบอบนี้ต้องเป็นคนรับสนองทุกอย่างต้องป้องกันไม่ให้สาธารณะมีข้อเห็นที่กระทบกระเทือนถึงพระองค์แต่เมื่อวานนี้ท่านนายกก็มองต่างเนาะเพราะก็มีคนพยายามบอกว่าโอ้ยองคมนตรีก็มาประชุมอย่างนี้ตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาแล้วมั้งนะมาทุกปีเนี่ยนะท่านนายกก็เลยบอกว่าโอ้ยเขาทำแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วเป็นการนำเสนอผลงานแล้วก็เชื่อว่าแต่ละท่านองคมนตรีแต่ละท่านท่านก็ไปดูแลประชาชนแต่ละภูมิภาคแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงมาก่อนทั้งนั้นน่ะในแวดวงราชการก็เป็นเรื่องดีนี่ที่จะได้มีการนำเสนอรับฟังความเห็นของผู้มีประสบการณ์อย่างล้นเหลือนะคะซึ่งในประเด็นที่ค่อนข้างจะมีวิวาทะขึ้นมาก็คือคุณเท้งณัฐพงษ์อ่ะใช้คำว่าเหมือนอย่าห้อยโหนดึงฟ้าต่ำซึ่งคุณอนุทินบอกผมไม่เคยนะแต่คนที่พูดเนี่ยพยายามอยู่เรื่อยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปสนใจเรื่องโวหารเลยเอาเป็นว่าให้ประชาชนเข้าใจดีกว่าว่าทำเพื่ออะไรและที่พูดมาก็ผิดหมดไม่ได้เป็นการประชุมไม่ได้เป็นการก้าวก่ายไม่ได้เป็นการสั่งการบอกแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าบริหารประเทศทำยังไงแค่จะมาวิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะจบลงด้วยเรื่องนี้ค่ะเราลากันไปก่อนนะคะวันจันทร์หน้ามาเจอกันใหม่เช่นเดิมคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลาไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
10: ใจเย็น
9: ถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
10: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
9: มันอยู่ที่มืออ
10: ะไร
9: เชื้อโรค
11: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
12: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: พร้อมบรรจ

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม

0: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
5: สวัสดีค่ะวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้อยู่ด้วยกัน22พฤษภาคม2569นะคะในช่วงแรกของ CEO Vision Plus ค่ะไปดูค่าเงินบาทกันก่อนดีกว่านะคะเช้านี้มีรายงานจากฝ่ายธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศของ TTB บอกว่าค่าเงินบาทเปิดมาที่32บาท65สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าแข็งค่านะคะเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวาน32บาท70สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐทั้งที่ TTB บอกว่าค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะก็ยังถูกจำกัดโซนประมาณแนวต้าน32บาท80สตางค์เงินบาทเคลื่อนไหวก็ถือว่ามีเสถียรภาพกว่าค่าเงินในภูมิภาคนะคะก็ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสงครามทำให้สกุลเงินในเอเชียปรับตัวลงโดยดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินที่ปรับตัวลงมากที่สุดค่ะหลังจากมีข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอแล้วก็เช่นเดียวกันกับค่าเงินของอินเดียและอินโดนีเซียก็อ่อนค่าลงนะคะทำกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากราคาพลังงานส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านในนาทีสุดท้ายก็เพื่อตอบสนองคำขอร้องจากพันธมิตรในตะวันออกกลางให้ที่ขอให้สหรัฐเนี่ยชะลอแผนออกไปก่อนก็ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลงเล็กน้อยแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ปรับฐานอ่อนค่าลงในช่วงสั้นๆ นะคะส่วนสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ค่ะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 3,333 ล้านบาทแล้วก็ซื้อสุทธิพันธบัตรที่ 1,214 ล้านบาทมองกรอบเงินบาทในช่วง24ชั่วโมงนะคะคาดว่าจะอยู่ที่32บาท55สตางค์ถึง32บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนปัจจัยอื่นๆที่น่าสนใจนะคะก็ยังมีเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้ก็มีการเปิดเวทีรับฟังการแก้ปัญหาของเอกชนซึ่งเมื่อศุกร์ที่แล้วเนี่ยท่านจำกันได้นะคะก็มีการเปิดทำเนียบต้อนรับบรรดาเหล่า CEO มาพูดคุยเสนอแนะแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆนะคะมีรายงานเพิ่มเติมว่าความคืบหน้าในการขับเคลื่อนข้อเสนอของภาคเอกชนหลังจากที่รับฟังเหล่า CEO ไปแล้วเนี่ยนายกก็จะมีแนวคิดที่จะเปิดเวทีหารือระหว่างรัฐกับเอกชนจะจัดแบบต่อเนื่องรูปแบบต่อไปเนี่ยจะเป็นการหารือกับตัวแทนภาคเอกชนแต่ละกลุ่มสาขา10กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมค่ะก็จะมีการแบ่งเอาไว้นะคะเป็นกลุ่มธุรกิจและภาคเอกชนกลุ่มต่อไปที่รัฐบาลจะเชิญเนี่ยก็คือกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมรายย่อยคือ SME มารับฟังปัญหาข้อเสนอแนะนะคะเราก็อยากจะฟังความต้องการที่เอกชนจะขอให้รัฐบาลช่วยเหลือต่อไปด้วยค่ะส่วนความคืบหน้าของการจัดตั้งกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่ากรอตอนนี้คุณเอกนิติเองก็มีการนำเสนอรูปแบบกรรมการชุดใหม่เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐกับเอกชนให้นายกพิจารณาก็คาดว่าจะมีการลงนามคำสั่งจัดตั้งกรรมการชุดนี้ในเร็ววันนี้นะคะก่อนจะมีการกำหนดวันและเวลาในการประชุมนัดแรกต่อไปคณะกรรมการกรออชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้นเนี่ยจะเป็นกรรมการที่ไม่ได้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจำนวนมากเหมือนคณะกรรมการระดับชาติชุดอื่นๆแต่ว่าจะเป็นตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนข้อเสนอของเอกชนนำไปสู่แนวทางปฏิบัติค่ะก็จะมีนายกเป็นประธานมีรองนายกที่ได้รับมอบหมายและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับตัวแทนภาคเอกชนที่มาจากคณะกรรมการร่วม3สถาบันก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนะคะรูปแบบของกรรมการเนี่ยจะเอากลไกคณะกรรมการที่ทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในโครงการ Reinvent Thailandซึ่งเคยมีการจัดทำเอาไว้มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้เนื่องจากว่าเป็นรูปแบบการทำงานที่จัดขึ้นในลักษณะแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างรัฐภาครัฐภาคการเงินและภาคเอกชนก็คือเป้าหมายคือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยแล้วก็จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะอย่างปัญหาว่าทำไมเราเติบโตช้าความเหลื่อมล้ำความสามารถการแข่งขันที่ลดลงนะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเดินหน้านะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับภาคเอกชนแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามรูปแบบบอร์ดกรอชุดใหม่จะเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็จะให้มีความกระชับคล่องตัวขนาดเล็กไม่ต้องใหญ่โตอะไรมากนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของต่างประเทศสักนิดหนึ่งนะคะมีรายงานค่ะว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเรื่องของยูเรเนียมการเก็บค่าผ่านทางช่องแคบพอมอสเนี่ยถือเป็นอุปสรรคในการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพรูมเบิร์กเขารายงานนะคะว่าข้อเสนออิหร่านก็บอกว่าข้อเสนอฉบับล่าสุดจากสหรัฐเนี่ยช่วยลดช่องว่างระหว่างคู่กรณีลงได้บางส่วนแต่ว่าถ้อยแถลงของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการเก็บรักษาคลังยูเรเนียมของอิหร่านเอาไว้ในประเทศและข้อพิพาทเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซมันเป็นประเด็นที่จะทำให้มีแนวโน้มการบรรลุข้อตกลงที่ไม่ชัดเจนนักอิหร่านกำลังจัดทำคำตอบต่อร่างข้อความที่สหรัฐส่งมาให้นะคะซึ่งช่วยลดช่องว่างได้ก็ระดับหนึ่งค่ะสำนักข่าว Iranian Student News Agency นะคะเป็นสำนักข่าวกึ่งทางการก็รายงานเอาไว้บอกว่าการลดช่องว่างเพิ่มเติมเนี่ยจำเป็นต้องยุติความคิดล่อใจให้ทำสงครามจากฝั่งอเมริกาซะก่อนแม้ข้อความนี้จะบ่งชี้ถึงความคืบหน้าแต่ว่ารายงานของรอยเตอร์สบอกว่าผู้นำสูงสุดคือมุสตบาคาเมเนอีมีคำสั่งห้ามส่งยูเรเนียมระดับเกือบใช้ทำอาวุธได้ออกนอกประเทศในระยะแรกก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทันทีค่ะจากนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าเขาเองก็คัดค้านความพยายามของอิหร่านและโอมานในการจัดตั้งระบบเรียกเก็บค่าผ่านทางถาวรบางรูปแบบในช่องแคบฮอร์มุซนะคะคือทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าแน่นอนก็ต้องการให้เปิดช่องแคบเราต้องการให้ใช้ได้อย่างเสรีไม่ต้องการให้มีการเก็บค่าผ่านทางแล้วก็บอกว่าที่นั่นเป็นหน้าน้ำสากลแล้วก็ตอนนี้พวกเขายังไม่ได้เก็บค่าผ่านทางขณะที่ตัวของมาโกโรบิโอนะคะพูดถึงการที่อิหร่านเนี่ยจะใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซบอกไม่มีใครในโลกนี้เห็นด้วยกับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ยอมรับไม่ได้เพราะว่าจะทำให้ข้อตกลงทางการทูตไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าพวกเขายังเดินหน้าทำเช่นนั้นและเรื่องนี้จะเป็นภัยคุกคามต่อโลกถ้าเกิดว่าพยายามจะทำสิ่งนี้แล้วมันผิดกฎหมายอันนี้คือรัฐมนตรีต่างประเทศขณะเดียวกันมาโกริเบโอก็บอกว่าก็มีความคืบหน้าอยู่บ้างในการเจรจากับทางรัฐบาลอิหร่านแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะมองโลกดีจนเกินไปนะคะเรื่องของการเจรจาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่มันยังเอาแน่นอนไม่ได้นะคะมาโกโรบิโออย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ระบบเก็บค่าผ่านทางจะทำให้ข้อตกลงกับสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทีนี้มันมีข้อขัดแย้งถ้อยแถลงที่ออกมาขัดแย้งระหว่างสองประเทศก็เลยไม่ชัดเจนว่าจริงๆเนี่ย ทั้งคู่เนี่ยนะคะเข้าใกล้ข้อตกลงมากขึ้นหรือไม่ขณะที่ราคาน้ำมันค่ะเหวี่ยงตัวในกรอบกว้างตลอดเมื่อวานนี้เลยขณะที่ผู้ค้าก็จับตาอย่างใกล้ชิดนะคะว่าการเจรจาสันติภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งก็จะเป็นตัวกำหนดว่าการลำเลียงน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์โมนจะกลับมาได้รวดเร็วขนาดไหนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับลงมากว่า 1.5% นะคะลงไปซื้อขายต่ำกว่า104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากที่ก่อนหน้านี้วันเดียวเนี่ยเคยพุ่งขึ้นมากกว่า 3% ส่วนธนาคาร Goldman Sachs นะคะออกมาบอกว่าคลังสำรองน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันทั่วโลกกำลังถูกดึงออกในอัตราสูงเป็นปรากฏการณ์ในเดือนนี้ก็สะท้อนการชนด้านอุปทานของโลกที่หดตัวแคบอย่างรวดเร็วสหรัฐเนี่ยเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้อิหร่านส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทั้งหมดเนื่องจากกังวลว่าอิหร่านอาจจะใช้สิ่งเหล่านี้นะคะมาสร้างระเบิดปรมาณูแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะยุติการเสริมสมรรถนะอย่างน้อย1 ทศวรรษส่วนผู้นำอิหร่านแสดงท่าทีคัดค้านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเปิดเผยนะคะโดยประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเกียของอิหร่านก็พูดเมื่อได้กล่าวเมื่อวานนี้บอกว่าเราเนี่ยจะไม่มีวันถอยจากการเจรจาส่วนเมื่อวันพุธเนี่ยทรัมป์ก็เตือนนะคะว่าเขาอาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านในไม่ช้าถ้าไม่ยอมรับเงื่อนไขอันนี้เป็นคำขู่แบบขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งนับตั้งแต่มีการเจรจาหยุดยิงเมื่อวันที่8เมษายนนะคะก่อนหน้านี้บรรยากาศมันอาจจะดูเหมือนบวกเมื่ออิหร่านเนี่ยส่งสัญญาณว่าความเห็นต่างกับสหรัฐกำลังแคบลงในกรอบร่างข้อเสนอ14 ข้อที่หารือกันไปโดยในสาระระยะสั้นที่อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้อีกครั้งหนึ่งขณะที่สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านแล้วก็ค่อยเข้าสู่การเจรจาที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแต่อิหร่านเองก็ไม่ได้พูดถึงกรอบชัดเจนว่าตกลงเนี่ยมันจะเป็นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือแต่มันก็เป็นอดีตไปแล้วนะไอ้สิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันดีนะว่าตอนนี้มันดิวต่างๆเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ข่าวกรองสหรัฐล่าสุดเนี่ยบอกว่ากองทัพอิหร่านฟื้นตัวเร็วโดยมีรายงานจากสื่อหลายแหล่งเลยค่ะบอกว่าอิหร่านเนี่ยกำลังฟื้นฟูเครือข่ายการผลิตทางทหารและอุตสาหกรรมความมั่นคงขึ้นมาใหม่และเร็วกว่าที่สหรัฐเคยคาดการไว้ในตอนแรกมีรายงานว่าอิหร่านเริ่มกลับมาเดินสายพานการผลิตโดรนบางส่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเริ่มหยุดยิงกับสหรัฐเมื่อต้นเดือนเมษายนซึ่งประเด็นนี้ก็สร้างความกังวลให้กับรัฐบาลสหรัฐเพราะว่าโดรนเนี่ยถือเป็นยุทธศาสตร์เป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่อิหร่านใช้ในการปฏิบัติในการปฏิบัติการของตนเองแล้วก็ใช้สนับสนุนกองกำลังพันธมิตรในตะวันออกกลางการเร่งฟื้นฟูศักยภาพทางทหารในครอบคลุมไปถึงการซ่อมแซมและติดตั้งฐานปล่อยขีปนาวุธทางแสงระบบผลิตอาวุธที่เคยได้รับความเสียหายก็ทำให้ก็โลกก็ไม่ใช่โลกอเมริกาเนี่ยเขาก็มองนะว่าอิหร่านเนี่ยยังเป็นภัยคุกคามสำคัญและปัจจัยสำคัญที่ทำให้อิหร่านสามารถฟื้นตัวซ่อมแซมความเสียหายได้เร็วรวมถึงยังคงได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและจีนนะคะระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลในตอนแรกเนี่ยไม่ได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมในวงกว้างให้หยุดชะงักอย่างสิ้นเชิงตามที่ผู้เชี่ยวชาญ

ค่ะเคยวิเคราะห์นอกจากนี้การหยุดยิงก็ทำให้อิหร่านมีเวลาฟื้นตัวแล้วก็เร่งซ่อมแซมระบบขนส่งและฐานทัพอย่างเต็มที่แม้ว่าขนาดและขอบเขตที่แท้จริงในการฟื้นฟูเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ว่ามันมีข้อมูลเชิงลึกนะคะว่าโครงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของทางทหารของอิหร่านในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยชะลอขีดความสามารถในการผลิตอาวุธของอิหร่านได้มากอย่างที่ฝั่งสหรัฐซึ่งเป็นผู้โจมตีได้มีการประเมินเอาไว้นั่นเองนะคะมาดูเรื่องของเฟดสักนิดหนึ่งแล้วกันเรื่องของเฟดเนี่ยนะคะอย่างที่ทราบว่ามีการลงนามคือตัวของเควินวอชเนี่ยที่จะเป็นว่าที่ประธานเฟดคนใหม่ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าคือเหมือนกับว่าส่งสัญญาณผ่อนคลายแรงกดดันต่อเฟดนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะปล่อยให้ตัวเควินวอชว่าที่ประธานเฟดคนใหม่มีอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินคือมันเป็นภาพตรงข้ามกับก่อนหน้านี้มากๆนะคะที่เขาเองเนี่ยมีการกดดันเฟดอย่างหนักภายใต้การบริหารของเจอโรมพาเวลเพื่อให้เฟดเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารวอชิงตันเอ็กซามิเนอร์นะคะเขาตอบต่อข้อถามที่บอกว่าวอชเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่แม้ว่าตลาดการเงินกำลังมองว่าเฟดมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าซึ่งทรัมป์บอกงี้ค่ะบอกว่าผมจะปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขาต้องการเขาเป็นคนมีความสามารถแล้วก็จะทำได้ดีแล้วก็จะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะมีผลสำรวจของสมาคมนักลงทุนรายย่อยอเมริกันพบว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในช่วง6เดือนข้างหน้านักทุนมีความไม่เชื่อมั่นต่อทิศทางตลาดหุ้นในช่วง6เดือนข้างหน้ามีจำนวน 43.6% เพิ่มขึ้นจาก 36.6% ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 31% ส่วนนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นต่อทิศทางตลาดหุ้นในช่วง6เดือนข้างหน้ามีจำนวน 31.7% ลดลงจาก 39.3% ในสัปดาห์ก่อนแล้วก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 37.5% ค่ะส่วนธนาคารกลางสหรัฐเฟดสาขาแอตแลนตานะคะมีการเปิดเผยแบบจำลองคาดการณ์หรือว่า GDP Now ล่าสุดแสดงเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัว 4.3% ในไตรมาสที่2ของปีนี้หลังจากขยายตัว 2.0% ในไตรมาสที่1เดี๋ยวก็จะมีรายงานตัวเลขคาดการณ์ GDP Now ครั้งต่อไปในวันที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะมาดูเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ปิดตลาดในแดนบวกขึ้นไปอีก276จุดนะคะปัจจัยมาจากราคาน้ำมันที่ลดลงแล้วก็ราคาน้ำมันในอ่อนตัวจากความหวังและความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพนะคะแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเองก็ยังมีความขัดแย้งเกี่ยวกับคลังสำรองยูเรเนียมของอิหร่านและการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซดาวโจนส์บวกไป276จุดค่ะขึ้นไป 0.55% S&P 500บวกไป 12.75% นะคะแล้วก็ Nasdaq เพิ่มขึ้น22จุดนะคะอ๋อขออภัย S&P บวกไป 12.75 จุดคิดเป็น 0.17% แต่ว่า Nasdaq เนี่ยปิดที่ 26,293 จุดเพิ่มขึ้น22จุดประมาณ 0.09% การซื้อขายค่อนข้างผันผวนดาวโจนส์ปรับตัวลงในช่วงแรกค่ะก่อนที่จะมีการดีดตัวขึ้นในแดนบวกหลังจากราคาน้ำมันอ่อนแรงท่ามกลางสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยไปดูเรื่องของราคาทองคำกันสักนิดหนึ่งนะคะมีรายงานว่าราคาทองคำโลกเนี่ยเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะท่ามกลางสัญญาณที่ยังเอาแน่นอนไม่ได้ในเรื่องการเจรจาหยุดยิงนะคะราคาทองคำสปอตโกลด์ซื้อขายกันอยู่ที่4,542เหรียญต่อออนซ์ในช่วงเช้านี้ก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้วก็ปัจจัยก็คือเรื่องของการเจรจานี่แหละค่ะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผู้ซื้อขายทองคำยังมีความกังวลอยู่เรื่องของเฟดและธนาคารกลางอื่นๆอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยหรืออย่างน้อยก็ตรึงดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงเพื่อที่จะคุมเงินเฟ้อที่เป็นผลมาจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยทั่วไปทองคำมักจะให้ผลตอบแทนที่ดี

0: ในสภาพแวดล้อมดอกเบี้ยต่ำเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ยนั่นเองนะคะส่วนหุ้นไทยวันนี้22พฤษภาคมบริษัทหลักทรัพย์พายค่ะมองว่าก็มีสัญญาณนะคะคือมองว่าราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลงแล้วก็ไปกดดันบนบอนด์ยิลด์ให้ลดลงต่อในส่วนอันนี้ก็เป็นปัจจัยต่างประเทศส่วนปัจจัยในประเทศเนี่ยยังไม่มีอะไรใหม่ๆหลังจากรับรู้ GDP และผลประกอบการไปแล้วสัปดาห์หน้าค่ะรอติดตามตัวเลขการส่งออกในเดือนเมษายนในของไทยเนี่ยนะคะคาดว่าจะบวก18.5% year on year ก็คือปีต่อปีแล้วก็เช้านี้น้ำมันดิบปรับลงต่อเนื่องพร้อมกับตลาดหุ้นเกาหลีใต้เป็นบวก 0.6% ก็มองว่านี่เป็นจิตวิทยาเชิงบวกกับตลาดหุ้นไทยนะคะโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคประเมิน Set Index เคลื่อนไหว1520ถึง1540จุดเชิงกลยุทธ์ก็เน้นเกาะไปกับธีมยิวที่ลดลงพวกกลุ่มการเงินอสังหาค้าปลีกแล้วก็กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันลดลงอย่างพวกสายการบินโรงไฟฟ้านะคะแต่ว่าก็อาจจะลงทุนด้วยปริมาณเงินที่ไม่มากนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่า valuation ของเซตนั้นเริ่มที่จะสูงขึ้นไปแล้วนี่ก็คือในมุมของโบรกเกอร์ที่มองว่าปัจจัยสำคัญคือราคาน้ำมันดิบปรับลดต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วก็เป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยของเรานั่นเองค่ะเอาละค่ะในช่วงส่งท้ายเนี่ยก็มีกิจกรรมดีๆเป็นรายการดีๆแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาติดตามกันก็อย่างที่บอกว่าเราจริงๆเรามีเรื่องของ CEO ต่างๆที่ปกติเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นในแง่มุมของความของการทำงานเคร่งเครียดตัดสินใจแต่ครั้งนี้ค่ะเรามีรายการที่อยากให้ทุกท่านติดตาม CEO Cozy ใน YouTube ของ 96.5 นะคะรายการ CEO Cozy จะพาทุกท่านบุกไปอาณาจักรส่วนตัวของเหล่า CEO ค่ะแล้วก็ไปนั่งคุยกันแบบสบายๆชิลๆเลยนะคะสไตล์แบบ Cozy อย่างที่บอกซึ่งจะพูดคุยถึงตัวตนวันว่างวันพักผ่อนว่าจริงๆเหล่าผู้บริหารเนี่ยเขาทำอะไรเขามีแนวคิดอย่างไรแล้วเขาใช้วิธีพักผ่อนกันแบบไหนชอบอะไรงานอดิเรกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มันมาเป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วมันมีส่วนในการทำงานอย่างไรเรียกว่ามาเติมพลังใจแล้วก็รับพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกับบทสนทนาที่จะทำให้เห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมาจากความเรียบง่ายและความจริงใจอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube Thinking Radio กับรายการที่ชื่อว่า CEO Cozy นะคะก็ติดตามกันได้นะคะในช่อง YouTube ของ Thinking Radio ซึ่งก็จะมีหลายตอนแล้วมี CEO หลายท่านให้ได้ไปติดตามย้อนหลังกันได้นะคะว่าแต่ละท่านนั้นเขามีแนวคิดแล้วก็เอาแนวคิดเนี่ยมาผสานกับชีวิตจิตใจตัวตนจริงๆโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยพวกเขาอีกมุมหนึ่งของ CEO แล้วกันที่เราอยากจะเห็นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุยกับอาจารย์พจน์ธนพงพันธ์ธัญรัตกุลผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสนทนากับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะผู้ดำเนินรายการของเราเรื่องของ AI อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าไม่ใช่ว่า AI Apocalypse AI ไม่ได้ทำให้คนตกงานแต่ AI คือ Job Bapalooza นะคะมันคืออะไรคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามคืองานใหม่กำลังเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์อันนี้คือหลายคนอาจจะมอง AI ในแง่ที่ไม่ค่อยดีนักในแง่ที่เป็นความกังวลแต่ว่าวันนี้จะชวนคุยอีกมุมหนึ่งกับอาจารย์พจน์ธนพงพันธ์สำหรับดิฉันลาไปก่อนสำหรับช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ผ่านสภาแล้วหนุนประชาชนยื่นขออนุญาตง่ายรู้ผลเร็วลดเรียกเอกสารซ้ำดันระบบซูเปอร์ไลเซนส์ลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐซึ่งหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวคือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่ล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมและประกาศใช้บังคับและจะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายที่ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่ผลักภาระให้ประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกที่สำคัญกฎหมายยังเปิดให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์ในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดจะลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายรอบสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นใส่หมวกนิรภัยซ้อมรับแผ่นดินไหวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวโดยการสวมหมวกนิรภัยในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิอดีตนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะรวมไปถึงรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลร่วมซักซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวด้วยการสวมหมวกนิรภัยแบบพับได้ที่เก็บไว้ใต้ที่นั่งในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงรัฐสภาญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันภัยจากเดิมที่เป็นผ้าคลุมศีรษะกันไฟซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี1986มาเป็นหมวกนิรภัยแบบพับได้ในปี2017เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงและการปกป้องศีรษะจากเศษซากปรักหักพังหมวกนิรภัยนี้จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องเก็บไว้ใต้เก้าอี้ประจำตำแหน่งของสมาชิกสภาทุกคนเมื่อมีการส่งสัญญาณเตือนภัยแผ่นดินไหวจำลองสมาชิกสภาทั้งหมดจะต้องนำหมวกออกมากางและสวมใส่พร้อมกันทันทีบรรยากาศที่เผยแพร่ออกไปมักกลายเป็นไวรัลและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกสังคมออนไลน์เนื่องจากในการซ้อมหลายครั้งสมาชิกสภาหลายรายรวมไปถึงรัฐมนตรีระดับสูงมักจะประสบปัญหาในการกางหมวกและสวมใส่หมวกผิดด้านสมาชิกรัฐสภาบางคนต้องช่วยกันปรับสายรัดให้กันและกันในขณะที่ภาพของนักการเมืองที่ยิ้มแย้มหรือหัวเราะระหว่างพยายามสวมหมวกนิรภัยทำให้เกิดการตั้งคำถามจากสาธารณชนชาวเน็ตญี่ปุ่นบางส่วนวิจารณ์ว่ากลุ่มผู้แทนราษฎรไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของภัยพิบัติอย่างแท้จริงและควรให้ความสำคัญกับการปกป้องชีวิตประชาชนมากกว่าการทำเป็นเรื่องตลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
13: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
12: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
13: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
14: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
16: ์สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
17: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Heim อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
18: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้ศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับปกติวันศุกร์เราจะได้ฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนนะครับสนทนากับทางคุณสุทธิชัยยุ่นแต่ว่าในสัปดาห์นี้ทั้ง2ท่านอยู่ต่างประเทศคนละซีกโลกเลยนะครับก็เลยอาจจะไม่สะดวกกับการที่จะต้องมาคุยกันนะฮะดังนั้นวันนี้ทางรายการก็ต้องเชิญผู้รู้กูรูตัวจริงในแวดวงเทคโนโลยีชั้นนำของเมืองไทยนะครับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุลนะครับมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆผมอุบชื่อประเด็นนี้ไว้ก่อนเพราะว่าภาษาอังกฤษอ่านยากมากแต่ภาษาไทยเข้าใจได้เลยนะครับก่อนที่จะคุยกับอาจารย์พจน์นั้นขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพครับใครที่เคยเป็นร้อนในหรือแผลในปากจะรู้เลยนะครับว่าเวลาจะพูดเวลาจะทานอะไรก็เจ็บพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยครับวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือขาวละอองเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละอองครับเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผลนะครับเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปาก ยาทารักษาแผลในปากขาวละออปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยนะครับเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเชนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official Aside ขาวละออนะครับหรือโทร02-819-7991-5นะครับก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะครับนะครับโอเคถูกต้องขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณครับเอาละฮะวันนี้เรื่องที่จะมาฝากมาเตือนกันเราต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้หลายๆคนเอ่ยถึง AI เนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับแต่วันนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้องต้องเห็นเขาในมิติที่มีความเป็นจริงและนำไปใช้ได้นั่นก็คือ AI ไม่ใช่อพอคาลิปส์นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยคือตัวของตัวเรียกกันว่า job นะฮะ reconfiguration งั้นคุยกับอาจารย์พูดดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์พูดครับ
19: สวัสดีครับสวัสดีคุณวิชัยและท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
18: เจอกันเมื่อชาติต้องการ
19: จริงๆคือมันเป็นประเด็นร้อนจริง
18: ๆร้อนมาก
19: ร้อนมากด้าน AI แต่ในมุมเรื่องของคนตกงานใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าพอดีเป็นช่วงจังหวะที่ผมได้มีโอกาสกลับมาเจอกับท่านผู้ฟังแล้วคุยกับคุณวิชัยอีกครั้งนึงก็เลยมีประเด็นร้อนเนี่ยช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีประเด็นไหนที่น่าสนใจเท่ากับว่าเฮ้ย AI เนี่ยครูเปิดตัวเนี่ยทุกค่ายเปิดตัวจะไปค่ายตะวันตกค่ายตะวันออกเปิดตัวถล่มทลายประเด็นก็คือคนก็เริ่มแพนิคแล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องใช้โปรแกรม AI ใช่ไหมฮะกับอีกมุมนึงก็คือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยวัน2วันทางท่านผู้ฟังกับคุณวิชัยอาจจะได้ยินข่าวว่าเมตาวางแผนจะลดคนงานอีกปลดคนงานนั่นแหละไล่พนักงานออกว่าง่ายอีก 8,000 คน
18: นั่นสิครับ
19: ใช่ไหมฮะ
18: เป็นระลอกถัดมาอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย
19: ์เป็นระลอกถัดมาไม่ใช่เพิ่งมีปีที่แล้วเนี่ยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีก็หลายแสนคนระลอกทีหลายพันหรือหลักหมื่นคนแล้วไปเกิดบริษัทที่1ผลประกอบการดีด้วยนะ
18: นั่นไงครับ
19: 2เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลกเอาในวันนี้ก็คือ AI
18: ใ
19: ช่ไหมครับแล้วมันไม่ใช่แค่เมตาเจ้าของ Facebook IG อย่างเดียวนะครับ Google ก็ทำ Amazon ก็ทำนะครับ Microsoft ยิ่งทำใหญ่เลยแต่สิ่งที่เราต้องมองให้ลึกนะครับช่วงแรกเนี่ยเรามีเวลากัน1ชั่วโมงใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยก่อนเราเบรกผมจะปูพื้นให้ทุกท่านเข้าใจเขาเรียกว่าข้อเท็จจริง Fact
18: ครับ
19: ก่อนนะครับไออารมณ์แพนิคอ่ะผมก็แพนิคเหมือนกันนะฮะว่าเฮ้ยเราจะตกงานไหมใช่ไหมฮะเขาไม่เห็นต้องจ้างอาจารย์ได้ที่ปรึกษาเลยใช่ไหมครับเขาสามารถใช้ AI ก็ได้จริงไหมอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เรากำลังจะดูภาพรวมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนครึ่งหลังเราจะมาดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกวิกฤตมันมีโอกาสจริงๆนะและไอที่ว่าวิกฤตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิกฤตอย่างที่เราเขาเรียกว่าฟังข่าวเสพข่าวมาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเสียทีเดียว
18: คร
19: ับ นะครับอย่างนี้ดีไหมครับผมจะได้ปูครึ่งแรก
18: คร
19: ึ่งแรกดูแฟกต์ครึ่งหลังดูโซลูชันกันค
18: ืออ
19: ย
18: ่าง
19: น
18: ี
19: ้ผมขออนุญาตเปิดแชร์ภาพสำหรับใครที่ติดตามไลฟ์นะครับจะได้ดูข้อมูลสถิติพร้อมๆกันดูรายงานวิจัยพร้อมๆกันแต่ใครที่ฟังผ่าน FM ก็ 6.5 เราเนี่ยเดี๋ยวผมกับคุณวิชัยพูดให้เห็นภาพ
18: ได
19: ้ฮะไปพร้อมๆกันนะครับคืออย่างนี้ฮะมันเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมเจอแล้วในโซเชียลเนี่ยผมก็โพสต์เช้านี้ล่าสุดก็โพสต์แล้วก็คนก็เข้ามานะครับว่าเฮ้ยมันน่ากลัวจริงๆหรือเปล่าเราจะตกงานไหมหลายคนก็ตกงานนะครับแต่จริงๆแล้วโดยสถิติครับโดยสรุปก่อนไอ้คำว่า AI Apocalypse เนี่ยนะครับแปลว่าอะไร AI มันจะทำลายล้างมนุษยชาติคนไม่ต้องมีงานแล้วใช้ AI แทนนะครับจริงไหมนะครับโดยสถิติและรายงานณปัจจุบันถึงปัจจุบันเนี่ย 2-3 ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับฟันธงก่อนเลยไม่ใช่อ่ะ
18: สบายใจครับ
19: สบายใจเลยคือมันอาจจะเกิดขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้
18: า
19: แต่ไอ้ช่วงเนี้ยไม่ใช่ 2-3 ปีนี้ไม่ใช่นะครับ

0: อะไรฮะมันคือเทคโนโลยี
1: ใช่คือเครื่องมือ
0: เป็นเครื่องมือเหมือนสมัยก่อนคืออะไรฮะเรามีลูกคิดต่อมาเรามีเครื่องคิดเลข
1: ครับ
0: ต่อมาเรามีคอมพิวเตอร์สิ่งที่วันสิ่งที่10-20 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราต้องเชี่ยวชาญเนี่ยเช่นโปรแกรม Microsoft Excel โอ้ใครเป็นเทพ Excel นี่โอ้โหเจริญรุ่งเรืองในวิชาชีพ
1: ถูกต้องเลย
0: หรือเป็นเทพในการนำเสนอ presentation
1: ครับ
0: สามารถทำ PowerPoint เทพๆนั่นนู่นนี่เนี่ยนะครับโอ้โหแต่วันนี้มันต้องเปลี่ยนไปแล้วมันเราใช้พวกนี้มา20 ปีแล้วนะดังนั้นเราต้องใช้ AI ดังนั้นคำจะตอบความก่อนสั้นๆไม่ต้องเยอะคือ AI ไม่ได้ทำให้คนตกงานแต่คนที่ใช้ AI เป็นนั่นแหละกำลังทำให้คนเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่ากูรูกูรูแต่ยังไม่ลงมือทำคือยังใช้ AI ได้ไม่เก่งได้ไม่มีผลลัพธ์อ่ะจะทำให้คนพวกนั้นตกงาน
1: ครับ
0: อาเคียก่อนนะดังนั้นคีย์หลักเลยโซลูชันแน่นอนครับสิ่งที่ในมุมของคนทำงานถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่อยากตกงานทำยังไงใช้ AI ให้เป็น
1: ครับ
0: แต่มีแต่อีกใช้ยังไงล่ะ
1: ใช้ยังไง
0: ก็เยอะแยะไปหมดเลยโปรแกรมเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวครึ่งหลังมาว่ากันนะครับดังนั้นอ่ะอย่างแรกก่อนคนต้องปรับตัวไม่งั้นเนี่ยไม่รอดนะครับต้องปรับตัวปรับอย่างไรเดี๋ยวเราครึ่งหลังหาโซลูชันให
1: ้
0: แต่ประเด็นต่อมาก็คือว่าเฮ้ยคำว่า AI job apolusa เนี่ยนะครับไอ้ผมไม่ได้บัญญัติไอ้คำพวกนี้มันคือสื่อต่างประเทศทั้งนั้นเนี่ย
1: ภาษาแปลก
0: คือประมาณว่าไม่ได้ทำลายล้างโลกนะไม่ได้ทำให้งานมันหายนะแต่จริงๆมันจะเป็นเพิ่มงานครั้งประวัติศาสตร์งานจะเพิ่มขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยเขาบอกว่ามันเหมือนกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเราเริ่มมีไฟฟ้าเราเริ่มทำโรงงานพอมีโรงงานเสร็จเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีโซเชียลเรามีมือถือใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีงานใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่างานเดิมเยอะ
1: อาจารย์พจน์ตรงนี้เนี่ยมันดูแล้วมันจะภาพมันจะใหญ่กว่าคำว่า disruption นะครับอาจารย์พจน
0: ์มันคือ disrupt มันคืออีกยุคหนึ่งละวันนี้คือยุค AI disruption ก่อนหน้านี้ก่อนโควิดมันคือ digital disruption
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับพอ
1: โ
0: ควิดเนี่ยมันคือโควิด disruption แต่วันนี้ AI disruption อ่ะมันยิ่งกว่าเดิมอีกมันเป็นคลื่นแบบโมโหฬารเลยแต่ทุกท่านไม่ต้องห่วงฮะวันนี้เราพยายามเอาตัวให้รอดและรุ่งเนี่ย เราพยายามสิ่งที่เราพยายามมันอยู่เนี่ยไม่ใช่ 2-3 ปีนะฮะ
1: คร
0: ับ แต่มันจะมีเว็บใหม่ที่ใหญ่กว่าคลื่น AI อีก มันคือฟันตั้มดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะอะไรเกิดมันก็ต้องมีดับเสมอดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคลื่นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเฮ้ยเราต้องมองให้มันเฮ้ยมันเป็นเรื่องสนุกนะเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะสิ่งที่เราเลือกได้ก็คือถ้าเราอยู่เฉยๆปรับตัวช้าเราก็เป็นอะไรฮะเป็นผู้ที่อยู่ใต้น้ำก็อยู่ใต้คลื่น
1: ไม่ได้เต่านะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ใต้น้ำปุ๊บมันจะลำบากนิดนึงถึงขึ้นมา
0: ถ้าใต้น้ำหรือเราจะเป็นผู้โต้คลื่นก็คือสร้างหาโอกาสใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยสถิติก่อนงานมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากครับงานใหม
1: ่
0: ๆแน่นอนแหละว่างานเก่าๆต้องแบ่งเป็นสามเลเยอร์นะสามชั้นที่มันเกิดขึ้นเวลาเราเสพข่าวหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยคนตกงานเราต้องมาตีความจากบทความทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่มันอ้างอิงเนี่ยเดี๋ยวผมแชร์โพสต์ไปให้แต่คนที่เปิดประเด็นเลยเนี่ยคือคนที่เป็นเขาเรียกว่า the father of AI นะครับคือเป็นเรื่องของยุคใหม่ของ AI แล้วกันนะครับคืออาจารย์แอนดูเนี่ยแอนดูอึ้งเนี่ยเป็นคนเวียดนามแต่ว่าไปอยู่อเมริกันละพูดอะไรออกมาเนี่ยคนก็จะฟังทั้งโลกเลย
1: ใช่คร
0: ับในวงการด้าน AI เทคโนโลยีนะครับเขาเป็นคนพูดคำนี้แหละบอกเฮ้ยไอคนที่บอกว่าคนตกงาน AI นั่นนู่นนี่ไม่จริงสถิติมันบอกมาเลยนะครับเขาก็ไปเทียบสถิติเยอะแยะมากมายเลยซึ่งผมเห็นด้วยนะซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็เจอแบบนั้นไอคนตกงานมีไหมมีคืออย่างนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหนึ่งบริษัทเทคโนโลยีลงทุน AI เยอะขึ้นถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ลงทุนได้ Data Center ลงทุนได้เทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยเงินลงทุนส่วนใหญ่ต้องขันต้องแนวโน้มเนี่ยต้องไปที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ Data Center
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ย เงิน

0: ส่วนใหญ่ที่แทนที่จะลงที่คนเหมือนเดิมต้องไปลงที่เทคโนโลยี AI
1: ครับ
0: คนจำนวนเนี้ยจะถูกเลย์ออฟไปก่อนบริษัทเทคโนโลยีเขาจะทำก่อนแต่มาดูไส้ในเขาเลย์ออฟคนออกเพราะงานเดิม
1: ไม่เหมา
0: จ
1: ะ
0: ากคนทำงานแบบเดิมสกิลเดิมๆมันไม่ตอบโจทย์แล้วนี่คือคีย์ครับ
1: ครับ
0: นี่คือคีย์เลยดังนั้นเขาเลย์ออฟคนสี่แต่ว่าโอ้เมตาจะเลย์ออฟ8,000 คนนะแต่เขาจ้างงานเพิ่มนะ
1: ครับ
0: ในส่วนอื่นที่มันเกิดขึ้น
1: อาจารย์พจน์ขออนุญาตแลกเปลี่ยนถ้าเราจะพยายามให้เห็นภาพเนี่ยเอายกตัวอย่างบริษัทเทคสักบริษัทหนึ่งซึ่งกำลังหลักของบริษัทเหล่านี้สมมุตินะฮะว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ถูกต้องไหมครับวิธีการทำงานของโปรแกรมเมอร์ในยุคเดิมสมัยเดิมเนี่ยมันล้าไปแล้วอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาพัฒนา AI สามารถทำแทนโปรแกรมเมอร์เหล่านี้ในงานปกติประจำของเขาได้ก็ไม่จำเป็นสิครับแบบนั้นไหม
0: พูดถูกครึ่งหนึ่งก่อนเหมือนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้พูดแบบองค์กรคือองค์กรลงทุนเทคโนโลยีก็เลยเลย์ออฟคนออกนี่ครึ่งหนึ่งเหมือนกันเนี่ยวันนี้ฉันต้องทุกองค์กรต้องใช้ AI ถูกไหมครับ
1: ถูก
0: งั้นถ้าใช้ AI แล้วเนี่ยไม่ต้องมีเดฟแบบเดิมถูกไหมถูกครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งอยู่ไหนล่ะพี่กี้ผมบอกว่าองค์กรต้องไปจ้างคนใหม
1: ่
0: เพื่อมารองรับธุรกิจแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดังนั้นเอนจิเนียร์แบบเดิมตกงานแน่นอนครับเพราะระบบ AI จะเป็นไบโคดดิ้งตอนนี้เป็นอาร์เจนติกเอนจิเนียริ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันไม่ต้องการคนแบบเดิมแต่ต้องการคนแบบใหม่และนี่คืองานใหม่ที่มันเกิดขึ้นเช่นต้องการ AI engineer ฮะนี่คือค่าตัวสูงมากนะครับ
1: นั่นไง
0: คำถามคือวันนี้องค์กรบอกว่าอยากจะใช้ลงทุน AI ถูกต้องฮะต้องลงทุน AI แน่นอนวันนี้คุณลงทุนจะลงทุนเล็กคุณลงทุนใหญ่ซื้อเทคโนโลยีมาซื้อระบบ AI มาคำถามคือใครใช้มันฮะ
1: ถูกก็ต้องหาให้เจอฮะใครใช้
0: ก็ต้องคนใช้ถูกไหมครับ
1: ถูกต้องฮะ
0: ทีนี้ระบบเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่จะเป็นครอสจะเป็นโอเพนพอจะเป็นตัวของGemini Enterprise ของ Google จะเป็นของค่ายไหนก็แล้วแต่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องทำอะไรฮะคัสตอมไมซ์
1: ถูกต้องครับปรับ
0: ให้เข้ากับบริบทขององค์กรของเรา
1: ถูกต้อง
0: เหมือนเราเอาสมมติเหมือนเนี้ยวันนี้เรามีสื่อโซเชียลมีน้ำเงินน้ำแดงค่ายดำค่ายนั่นค่ายนั่นค่ายนี้เราก็ต้องคัสตอมไมซ์ให้เข้ากับแต่ละแพลตฟอร์มถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: เช่นเดียวกันดังนั้นงานใหม่เช่นอะไรบ้าง AI Engineer AI Agent Developer นะครับพร้อม Engineer ฮะไม่ใช่ว่าจะมาเนี่ยเราต้องไปพร้อมนะวันนี้เราบอกว่าเราก้าวสู่ยุค AI Agent แล้ว
1: ใช่
0: ไหมฮะที่บอกว่าอุ๊ยวันนี้เห็นคำว่า AI Agent หรือ Agentic AI เยอะๆคืออะไรฮะเราไม่ได้มานั่งพร้อมแล้วไอ้เราไปสั่ง ChatGPT นั่นนู่นเนี่ยหมดยุคแล้วฮะ
1: ผมมันหมดไวมากเลยนะครับมีแค่ไม่เท่าไหร่เองนะคร
0: ับ ผมไม่ได้พูดเองเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะแบบฟังผมกับคุณวิชัยพูดแล้วรู้สึกว่าอะไรนักหนาเยอะแยะยังเพิ่งใช้
1: แ
0: ค่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีนะครับอย่างนี้ฮะถามว่าต้องมีไหมต้องมีครับ
1: คร
0: ับ มันเหมือนเรามีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสมัยก่อน
1: คร
0: ับ ไอ้คำว่ากดคิวเวอร์ตี้อ่ะผมมองว่าเป็นยูโทไพลอตใช่ไหมแต่พอเป็นทัชสกรีน
1: อ
0: ่ะมันเปลี่ยนยุคเลยพอเป็นทัชสกรีนปุ๊บมันเกิดแอปอีโคโนมีเช่นเดียวกันครับวันนี้ยุคคือเอา AI เจนเราไม่ได้พร้อมมันแล้วมันก็ตอบมาเป็นอับดุลถามมาตอบไปถามผิดตอบถูกถามถูกตอบผิดอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่วันเด่นคือเราวันนี้เราเอา AI เจนเนี่ยเอา AI มาใช้ในกระบวนการทำงานของเราจริงๆมาใช้ในกระบวนการทำงานคือเวิร์กโฟลว์ดังนั้นเราจะมี AI agent ซึ่งเปรียบเสมือนกับพนักงาน AI ของเราเรามอง AI เนี่ยเป็นพนักงานเลยนะนี่คือฝ่ายบัญชีนี่คือฝ่ายการเงินนี่คือฝ่ายจัดซื้อนี่คือฝ่าย HR นี่คือฝ่ายเสมียนนี่คือฝ่ายเลขาแต่ฝ่ายอะไรก็แล้วแต่เรามี AI agent แต่ละตัวมาช่วยมนุษย์ในการทำงาน
1: ยอด
0: คำถามคือมันทำเองได้ไหมล่ะไม่ได้มันต้องมีคนไปบริหารจัดการมันดังนั้นทุกวิชาชีพแบบสั้นๆก่อนวันนี้ทักษะอะไรที่ต้องมีพูดถึงคนก่อนคือทักษะในการเป็น AI Agent Manager
1: ครับโดยก็เป็นตำแหน่ง Manager เลย
0: คุณต้องมีแต่ละส่วนคุณจะเป็นส่วนงานไหนก็ตามแต่คุณต้องใช้ AI Agent ให้เป็น ดังนั้นพอใช้เป็นเนี่ยนอกจากเนี่ยมี AI engineer AI agent นี่ผมดูสถิตินะไม่ได้นึกเองนะงานไหนที่มาเอาเหมือนรายการชี้ช่องรวยงานไหนที่เป็นรายได้ดี AI engineer AI agent developer prompt engineer AI workflow designer อ่ะสำคัญ
1: เห็นไหม
0: เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรครับคือจะเอา AI มาใช้ในกระบวนการทำงานดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะกระบวนการทำงานแบบเดิมมันต้องแต่ก่อนคืออะไรครับ process improvement น่ะมา mapping จากปัจจุบันไปสู่อนาคตนั่นแต่วันนี้จากปัจจุบันไปสู่อนาคตเราใช้ AI มาช่วยดังนั้นงานพวกนี้ตำแหน่งงานสูงนะครับที่จะใช้ AI แล้วกระบวนการใหม่ต้องปรับยังไงมันก็จะมีตำแหน่งอะไรฮะ change manager AI change management มันไม่ใช่ change เฉพาะในเรื่องของ soft หรือ emotional อย่างเดียวอารมณ์อย่างเดียวนะความเป็นมนุษย์อย่างเดียวแต่ว่าเอามนุษย์กับ AI ให้ทำงานร่วมกัน
1: ใช่
0: แล้วเนี่ย HR ก็ต้องปรับตัวละ AI change management มีอะไรอีกทำแล้วเนี่ยอันนี้ประเด็นที่หลายท่านคุณวิชัยห่วงมากๆแน่ๆคือเราทำแล้ว AI จะมีความรับผิดรับชอบ
1: โอ้เอติก
0: มีธรรมาภิบาลอย่างไรประเด็นนี้ครับ AI ก็มาแนนมาแน่นอน
1: ต้องมีคนมาทำหน้าที่ตรงนี
0: ้หน้าที่ตัวนี้ตำแหน่งงานเลยนะ AI Governance Officer Responsible AI Specialist AI Auditor นี่คือตำแหน่งงานที่อะไรฮะตำแหน่งงานที่คนที่ทำงานแบบเดิมเนี่ยจะต้องปรับตัวกับสองถ้าคุณไม่ปรับตัวทำยังไงฮะจะเจอคนรุ่นใหม่จะอายุน้อยไม่เกี่ยวนะมากหรือ
1: น้อย
0: แต่เขาเริ่มเห็นเทรนด์วิ่งงานตำแหน่งนี้เพิ่มเพราะทำยังไงไปเรียนออนไลน
1: ์
0: เดี๋ยวนี้เรียนของดีๆฟรีทั้งนั้นเลยแต่ถ้าคุณอยากได้โอโก้เก๋ใช่ไหมมีแบชแบบเสียตังค์เยอะคุณก็เสียตังค์ได้แต่ตอนนี้ความรู้เนี่ยตอนนี้เยอะไปหมดเลยฟรีก็เยอะนะครับวิชาชีพแบบนี้มันมาแล้วดังนั้นคีย์กับทีอย่างแรกก่อนคนปรับตัวรอดมันคือเรื่องของคนเนี่ยนะครับที่บอกว่าคนที่จะรอดได้หรือรุ่งได้ในยุคนี้คือให้ปรับตัวสองคือปรับตัวให้ถูกทางด้วยนะ
1: ใช่แล้วฮะสำคัญ
0: สำคัญฮะดังนั้นถ้าคนปรับตัวไม่ถูกทางคืออุ้ยวันนี้คอร์สออกมาใหม่เอาไปเล่นโคเวิร์ควันนี้ Chat GPT ออก 5.5 วันนี้มีโคเด็กใช่ไหมครับวันนี้ Microsoft Copilot มี Agent วันนี้ Gemini ปล่อยของ Gemini Enterprise Agent Platform โอ้โหไปลองเล่นวันนี้ไปสร้างหนังวันนี้ไปสร้างภาพกลับไปกลับมาหัวหน้าคุณองค์กรของคุณอาจจะถามคุณว่าแล้วใช้ไปเพื่ออะไร
1: ครับนั่นสิครับ
0: ใช่ไหมกลายเป็นว่าเอ้ยฉันมีทักษะแต่ทักษะนั้นมันไม่ตอบโจทย์องค์กร
1: ครับ
0: ไม่ตอบโจทย์ธุรกิจดังนั้นเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าวันนี้คนปรับช่วงครึ่งแรกเราเห็นปัญหานะ คนปรับตัวหนึ่งขาละใช่ไหมครับปรับตัวด้วยทักษะใหม่ๆวิชาชีพใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นแล้ววิชาชีพมันมีทั้งเหมือนเดิมไหมมีทั้งฮาร์ดสกิลและมีทั้งซอฟต์สกิลคุณไม่ถนัดโคดดิ้งไม่ต้องโคดดิ้งครับมันมีวิชาชีพอีกเยอะที่มันมากับคลื่นลูกใหม่ของ AI แบบนี้นะครับและต่อมาก็คือว่าแล้วองค์กรจะปรับตัวอย่างไร
1: คร
0: ับ ประเด็นนี้แหละดูแล้วดูภาพพวกนี้นะอย่างเช่นการ์ดเนอร์บอกอ่ะมันจะมีกราฟพวกนี้เดี๋ยวผมคลิกดูภาพใหญ่ก่อนของการ์ดเนอร์ก็บอกฮะตอนนี้เวฟมาเนี่ยจะเป็นพวก AI engineeringAI agent AI governance responsible AI และการ์ดเนอร์สรุปฮะ AI เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดที่ว่าจ็อบมันหายไปนะแต่มันทำให้เกิดเลยฮะเกิดจ็อบ chaos ฮะปรากฏการงานใหม่เพิ่มขึ้นประวัติศาสตร์
1: ครับ
0: ทุกสำนักมาหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะอ่ะที่ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยอันนี้ฮะของ Verconic Forumให้คลายกังวลเราเอาข้อเท็จจริงมาดูกันจ็อบที่มันหายไปแค่92ล้านตำแหน่งงานตำแหน่งงานเดิมที่มีอยู่คือ 1,000 ล้านตำแหน่งงานที่ยังอยู่นะแต่ต้องปรับตัวเปลี่ยนไปแต่ตำแหน่งงานใหม่ฮะโดยทอเพิ่มอีก170ล้าน
1: โอ้เยอะกว่า
0: เยอะกว่านะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวันนี้โอกาสมันเยอะกว่าแน่นอนแหละคนไม่ปรับตัวบอกแค่ฉันทำอย่างอื่นได้ไหมก็คงได้แหละนะครับอันนี้แล้วแต่เขาเรียกว่าบุญภาวาสนาส่งแต่วันนี้เราก
1: ็ตกแต่ไม่ว่าคุณจะไปทำอย่างอื่นแล้วคุณคิดว่าจะหนี AI ให้พ้นไม่มีคำว่าพ้นครับนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้าคุยกับอาจารย์พ้นดีกว่าว่าเอาล่ะเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนไปแบบนี้เริ่มเปลี่ยนเร็วด้วยนะกระทบแรงด้วยนะแล้วเราจะยังไงมีคนเคยเปรียบว่าโดยเฉพาะสังคมไทยเราเป็นนักดับเพลิงครับเวลามีไฟไหม้มีอะไรพวกนี้โอ้เรามีเครื่องมือเยอะไปหมดเลยแต่ระหว่างที่เราต้องดูแลป้องกันสาธารณภัยเนี่ยพวกเรากับละเลยครับมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเดี๋ยวมาดูวิธีการป้องกันกันดีกว่ากับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสักครู่เดียวครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
2: มาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้ศุกร์22พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมนะครับวิชัยวรธานีวงศ์และอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุลวันนี้ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนั้นไม่สะดวกนะครับก็เลยเรียนเชิญอาจารย์พจน์มาคุยกันเรื่องสำคัญแล้วกระทบกับหน้าที่การงานธุรกิจกับพวกเราทุกคนหลีกเลี่ยงได้ไหมนะตอนนี้ถ้าบางคนบอกว่าฉันไม่สนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสักวันหนึ่งพอมันกระทบมากๆเข้าจะเสียดายเวลานะครับเรายังมีเวลาในตอนนี้อยู่แม้ว่ามันบางทีชาวบ้านเขาวิ่งไปไกลแล้วอาจารย์พจน์เรายังต้องสปีดให้ทันเลยตอนนี้
3: คือต้องรู้เขารู้เราเนาะ
2: ใช่
3: ครับวันนี้เราอาจจะบอกเฮ้ยมันไม่เป็นไรนะแต่ดูสิพอไม่เป็นไรยกตัวอย่างแบบไม่เอาใกล้ตัวแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเดี๋ยวมันเครียดเช่นดูสาขารถยนต์สิ
2: โอ้เป็นไงล่ะ
3: ใครจะคาดคิดว่าจากสันดาปมาเป็น EV เนี่ยคือไม่ต้องประเทศไทยเอาทั้งโลกเลยฝั่งตะวันตกก็เหมือนกันเนี่ยใครจะคิดว่าโอ้โห EV จีนมาถล่มทลายขนาดนี
2: ้ใช่
3: ใช่ไหมฮะค่าย AI อย่างเงี้ยใช่ไหมครับใครจะคิดว่าโอ้ Deep Sea นะครับกับเฉินเนี่ยเล่นหนักเลยใช่ไหมครับหรือแม้แต่เอาใกล้ตัวกับเพื่อนบ้านเวียดนามอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: เราบอกเศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่ามีสงครามนั่นนู่นนี่ใช่ไหมครับเราโตกันแค่ 1% กว่าๆเราบอกโอ้ยนี่ดีแล้วนะไปดูเพื่อนบ้านเราเขาโตกัน 5% 7% เนี่ยทุกๆปีหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นเราอาจจะต้องหาเขาเรียกว่าไม่ได้หาเปรียบเทียบเพื่อเครียดแต่หาว่าเฮ้ยศักยภาพของเรามันไปได้แค่ไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เรามาพูดในมุมของคนตกงาน AI ทำให้คนตกงานเมื่อกี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยผมกับคุณวิชัยก็จะบอกว่ามันไม่จริงนะนะครับมันจริงครึ่งเดียวแต่มันก็มีโอกาสสำหรับคนที่ปรับตัวไว
2: ถูกต้อง
3: ครับใช่ไหมครับเอาโอกาสงานใหม่ๆงานตำแหน่งงานใหม่เพียบค่าตัวสูงด้วยนะครับดังนั้นโจทย์ครึ่งแรกเนี่ยของรายการวันนี้ผมเลยบอกว่าครึ่งแรกจะเป็นการปรับตัวของคนการปรับตัวของคนคืออะไรฮะคือเรื่องของรีสกิล
2: คร
3: ับ อัพสกิลอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวคุณต้องมีสกิลใหม่ๆจะเป็นสายเทคสายซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลได้หมดทีนี้ผมมาพูดของในมุมองค์กรนะมีกี่คนรอดแล้วเนาะคนรอดเพราะรีสกิลอัพสกิลนะครับแต่องค์กรจะรอดยังไงล่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับเรามีสมมติเรามีพนักงานมีผู้บริหารเนี่ยในองค์กรโอ้ใช้ AI เก่งมากเลยเก่งแค่ไหนอะไรเราไม่สนนะเก่งมากเลยคำถามคือแล้วมันตอบโจทย์องค์กรเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้หรือไม
2: ่นั่นสิครับ
3: ของคนละโจทย์นะดังนั้นเนี่ยตัวแบบเนี้ยตัวขององค์กรคือตัวของใครฮะของผู้บริหารฮะที่จะกำหนดทิศทางองค์กรดังนั้นตัวของคนถ้าตัวของคนคือรีสกิลอัพสกิลโจทย์ขององค์กรฮะคือโจทย์ของผู้บริหารที่จะต้องรีดีไซน์องค์กรฮะคำนี้เลยฮะเพราะเมื่อกี้คีย์เวิร์ดคืออะไรฮะเราอยู่ในยุคที่ใช้ AI agent
2: คร
3: ับ เพื่ออะไรฮะไม่ใช่แค่พร้อมเนี่ยคือโคไพลอตแต่วันนี้เราเอา AI agent มาใช้ในกระบวนการทำงานดังนั้นมนุษย์กับ AI จะทำงานร่วมกันได้ต้องเปลี่ยน workflow การทำงานแบบใหม่ทั้งองค์กรพอเปลี่ยนกระบวนการทางใหม่ทั้งองค์กรนั่นคืออะไรครับองค์กรต้องรีดีไซน์ไม่ใช่เปลี่ยนแบรนดิ้งเปลี่ยนโลโก้นะไม่ใช่นะอันนั้นเปลือกอันนั้นผิวนะครับต้องทำไหมก็ต้องทำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแต่สิ่งที่เราต้องทำก่อนจะเป็นแก่นก็คือว่าคุณได้กำหนดกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์เพื่อขี่คลื่นการเปลี่ยนแปลงของ AI พอมีกลยุทธ์คุณต้องเปลี่ยนเลยฮะมีแผนงานและกระบวนการใหม
2: ่ครับ
3: ที่ถูกต้องใช่ไหมครับก็คือเปลี่ยนเพื่อทำงานร่วมกับ AI ให้ได้ใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะเมื่อคุณออกแบบแบบนี้แล้วองค์กรจะบอกได้ว่าฉันต้องการคนแบบไหน พอฉันต้องการองค์กรรู้ว่าฉันต้องการคนแบบไหนเพื่อทำงานแบบใหม่ขององค์กรแล้วเนี่ยองค์กรจะกำหนดเลยฮะสกิลของคนที่ถูกต้องได้ดังนั้นก็เลยจะเป็นที่มาที่เราเห็นแหละว่าเฮ้ยทำไมนะหลายองค์กรเนี่ยทั้งที่เทคและไม่ใช่เทคทำไมเขาเลย์ออฟนะทั้งที่เศรษฐกิจเขาดีนะใช่ไหมครับผลประกอบการเขาดีนะทำไมเขาเลย์ออฟเขาเลย์ออฟด้วยเหตุผลนี้ฮะเพราะกลยุทธ์ใหม่แผนการดำเนินงานแบบใหม่กระบวนการทำงานแบบใหม่ที่ใช้ AI มาขับเคลื่อนเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการงานขององค์กรเนี่ยคนแบบเดิมมันไม่ตอบโจทย
2: ์แต่ต้องการความสามารถใหม่ที่ตอบโจทย์ถูกต้องไหมครับอาจารย์พจน์
3: ถูกต้องครับคนต้องการเพิ่มทักษะองค์กรต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมันโจทย์ตัวคนละโจทย์นะคนอยากจะเก่งเพราะจะได้งานนี่คือโจทย์ที่บอกว่าต้องมีสกิลต้องเพิ่มทักษะใหม่จะอันเลอร์รีเลิร์นจะใช้คำไหนก็ได้คุณมีสกิลถ้าเมื่อไหร่คุณมีคนเมื่อมีสกิลคือรีสกิลปุ๊บคุณมีทักษะที่ตรงกับงานแต่คำว่างานมันมาจากไหนล่ะงานมันมาจากองค์กรและใครที่ขับเคลื่อนองค์กรผู้บริหารดังนั้นผู้บริหารต้องรีดีไซน์องค์กรก่อนดังนั้นมันจะมีคำหนึ่งผมมีอันนึงที่คนแชร์เยอะเหมือนกันจากโพสต์นี้นะครับผมไปรวมสถิติคือวันนี้เราจะพูดถึง AI agent กันเยอะถูกไหม
2: ครับใช่ครับ
3: ผมจะบอกว่าวันนี้เราอยู่ยุคที่3ของ AI ยุคที่1คือก่อน ChatGPT ยุคที่2คือChatGPT คือ Copilot 2-3 ปีเนี่ยเราจะเข้าสู่ยุค Agentic AI คืออะไรฮะคือใช้ AI agent เต็มรูปแบบแล้วคือใช้เพื่ออะไรฮะเพื่อมาช่วยคิดวิเคราะห์ประสานงานและลงมือทำงานข้ามระบบในองค์กรก็คือ AI workflow นี่แหละที่มนุษย์กับ AI ทำงานร่วมกันได้แต่ถ้าทำงานร่วมกันนั้นองค์กรต้องรีดีไซน์ต้องรีดีไซน์คนรีสกิลองค์กรรีดีไซน์อ่ะจำง่ายนะผมก็เริ่มจำของผมไปจำไปไปกับท่านคุณวิชัยท่านผู้ฟังประเด็นคืออย่างนี้ทำเพื่ออะไรก่อนนะครับชีทเนี่ยขอบคุณแชร์ได้เลยนะฮะผมที่ได้นั่นคนไม่แน่เชื่อขอบคุณนะแชร์กันเป็นแสนแล้วนะครับไอชีทเนี่ยแหละผมบอกรวมกันเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปใช้ประโยชน์ใช้เพื่ออะไรก่อนเอา AI agent มาใช้เพื่ออะไรเพิ่มประสิทธิภาพ
2: ครับ
3: 20-70% ทุกสายงานไม่ใช่แค่โคดดิ้งนะทุกสายงานงานบัญชีการเงิน HR จัดซื้อโรงงานการผลิตสำนักเลขาของผู้บริหารได้ฝ่ายขายการทุกฝ่ายของธุรกิจช่วยประสิทธิภาพ 20-70% และสร้างเอาท์คัมได้สูงถึง10เท่าไม่ผมไม่ได้พูดนั้นนะมันจะมีกรณีศึกษาด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปคลิกไปดูกรณีศึกษาทุกอุตสาหกรรมที่ผมรวมไว้ให้แต่สิ่งที่น่าที่บอกว่าทำไมมาพูดเรื่องนี้คนกลัวตกงานหรือองค์กรกลัวว่าเฮ้ยฉันจะต้องปิดกิจการหรือเปล่าต้องมาดูนะฮะว่าไอ้สาเหตุที่องค์กรเอาเลิกองค์กรแล้วเนาะคนตกงานเพราะว่าทักษะไม่ตรงอันนี้เราพูดไปแล้วองค์กรปิดตัวเพราะอะไรหลายครั้งเป็นเพราะเศรษฐกิจปรับตัวไม่ทันตามคลื่นลูกใหม่ตามโอกาสใหม่ๆกับอีกอันที่ตัดไปก่อนเลยนะคือเรื่องของธรรมาภิบาล
2: คร
3: ับ ใช่มั้ยมันก็จะมีสาเหตุที่เราเห็นตลาดหุ้นไงแล้วอีกฝั่งนึงก็คือเรื่องธรรมาภิบาลเราตัดไปเอาองค์กรที่บอกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นเขาอยากฉันอยากปรับตัวอย่างถูกต้องโดยปกติไม่เอาเรื่องธรรมาภิบาลไอ้ธรรมาภิบาลเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ละนี่เป็นยังไงตัวเลขไม่บอกไม่เคยหลอกใครฮะ
2: ครับ
3: 88%ขององค์กรทั่วโลกใช้ AI แล้ว
2: คร
3: ับ ใช้แล้ว
2: ครับ
3: 300 ทั้ง 100ฮะท่านผู้ฟังก็ต้องบอกโอ้ผมใช้แล้วทั้งนั้นองค์กรผมก็ใช้ใช้มากใช้น้อยอีกเรื่องนึงนะ
2: ครับ
3: ไอ้คำว่าใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ใช้ Copilot สรุปงานก็ถือว่าใช้แต่มาดูอันนี้ฮะมาดูขวามือเลย 95% ฮะที่ใช้ที่บอกว่าใช้อ่ะ 95% ใช้แล้วฮะล้มเหลวฮะ fail ฮะเพราะใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์ที่สร้าง impact หรือ ROI ให้กับองค์กรได้
2: เมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการเบรก2ก็คุยกับอาจารย์พจน์ว่าเอ๊ะอาจารย์พจน์ไปที่ปรึกษาหลายๆที่แล้วเขาใช้ AI กันยังไงปรากฏว่าพูดไปเขาก็เคืองใช่ไหมฮะเขาก็ใช้ในงานความบันเทิง
3: ก็ทุกคนต้องบอกว่าใช้
2: ใช่ไหมฮะ
3: ใช้จริงใช้ไม่จริงอันนี้เราไม่รู้หรอกทุกคนไม่กล้าบอกหรอกครับเอ้ยยังไม่ใช้ใช่ไหมครับ2ก็คือว่าพอใช้แล้วประเด็นคือใช้แล้วมันเกิดเอาคำเกิดประโยชน์ เกิดผลตอบแทนสำหรับองค์กรหรือไม่ 95% fail แล้ววันนี้สิ่งที่มันเกิดเห็นนะผมก็เลยรวบรวมตัวของ case study เช่น
2: ครับ
3: ตอนนี้รวมน่าจะสัก3-40องค์กรแล้วฮะ
2: โอ้เยอะ
3: อุตสาหกรรมเลย
2: ครับ
3: รวมไปเช่นการอาการเงินทุกคนอาจจะเอารีเทลก็จะเอาวอลมาร์ทอย่างเงี้ยวอลมาร์ทก็เปลี่ยนแล้วครับวอลมาร์ทเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะฮะคือเปลี่ยนจากเลยฮะให้พนักงานที่ต้องมานั่งเช็คสต็อกดูบัญชีดูจัดซื้อดูของดูของอ่ะระบบพวกนี้มาสามารถดำเนินการได้แบบเรียลไทม์อยู่แล้วเขาเอามนุษย์ไปทำอะไรฮะไปบริการลูกค้า
2: ใช้สกิลทำเป็นมนุษย์ใช่ไหมอาจารย์นะ
3: ถูกต้องฮะลูกค้ามาลูกค้าบอกว่าจากหาของเอาแค่หาของไม่เจอเนี่ยไปห้างแล้วหาของไม่เจอไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์หาของไม่เจอเนี่ยมนุษย์ไปทำงานเรื่องพวกนี้ฮะไปทำงานเรื่องบริการไปคิดว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยนะครับหรือองค์กรของเราเนี่ยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ก็มีอยู่แค่แต่เราหมายว่าใช่นะครับมันทำได้หมดหรือไอ้ที่มีคนแชร์เยอะๆเนี่ยนะครับจะเป็นสมมุติ KPMG อันนี้คนแชร์เยอะ
2: โอ้หลายคนรู้จักอยู่ดีครับผม
3: ใช่ KPMG นะครับเราจะเห็นว่า KPMG เนี่ยเป็นสำนักงานบัญชีกฎหมายแล้วก็ที่ปรึกษาระดับโลก Big 4อ่ะเขาก็ใช้ฮะเขาใช้เสร็จเขาเพื่ออะไรฮะทุกอย่างเนี่ยมันมีคอส operating cost อยู่ในสัญญาแล้วคนมันเก็บดีเทลทั้งหมด AI จะมาเป็นอะไรฮะผู้ช่วยให้กับที่ปรึกษาของ KPMG กว่า 3,000 คนทั่วโลกเขาทดลองใช้เนี่ยในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเฟสที่เขาทดลองเริ่มใช้ประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยเขาสามารถลดโอกาสในการสูญเสียรายได้เช่นมันต้องไปจ่ายเขาเพิ่มนะส่งงานล่าช้าตรงนี้ลืมตามเนี่ยทั้งหมด 4,000 ล้านบาทอันนี้ก็มีคนแชร์เยอะเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับอันนี้มันเป็นแอคใน Facebook ผมแล้วไม่เป็นไร4,000 ล้านบาทเคสนี้ก็มีคนแชร์เยอะนะครับถามว่าบางคนนะขอเคสหน่อยที่แบบใกล้ตัวเล็กๆได้ไหมก็มีฮะมิสเตอร์บีสคือใครคืออินฟลูเอนเซอร์นะครับที่อยู่บน YouTube TikTok นั่นแหละ
2: อ๋อคนนี้ครับ
3: ดังแล้วคืออะไรครับก็เป็นครีเอเตอร์แต่สิ่งที่เขาทำนะเขาใช้ AI จะมาช่วยกันทำงานนะเวลาเขาทำแคมเปญนึงเนี่ยใช่ไหมครับเหมือนอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์เลยเหมือนทำคำพันเป็นออนไลน์อย่างเงี้ยมีคนเยอะแยะมากมายมารวมตัวกันแล้วก็โอ้โหกว่าจะปิดงานได้เดิมทีต้องใช้เวลาสัก 6-9 เดือน
2: อ่
3: ะสมมุติตีนึงเนี่ย270วันต่อ1แคมเปญใหญ่เพราะอันนี้คือแคมเปญ global ใช่ไหมครับเขาจาก270วันเนี่ย9เดือนเหลือ27วันนะเพราะใช้ AI มาช่วยบริหารจัดการให้แต่คนยังอยู่หมดเลยนะ
2: น
3: ั่
2: นแหละครับ
3: นะครับเขาลดความสับสนวุ่นวายลดเวลาการประชุม
2: มากไงคุ้มไหมคุ้มสุดๆแล้วจริงๆเวลาที่เราเห็นข่าวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแรกๆสำหรับคนไม่เข้าใจอาจจะมองว่าโอ้บริษัทนี้จะลำบากหรือเปล่าทำไมต้องเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้แต่ว่าพอคนที่รู้จริงๆเนี่ยบริษัทเหล่านี้เขากลับล้ำไปเลยนะฮะยอดคือเรียกว่าตัวเลขของมูลค่า
3: ผลประกอบการ
2: ใช่เลย
3: เอาอย่างง่ายๆอ่ะอย่างเคสอย่างเงี้ยของมิสเตอร์บีสเนี่ยเอาง่ายๆฮะเวลาทุกท่านบอกว่าทุกท่านเสียเวลากับอะไรมากที่สุดในการทำงานนะร้อยทั้งร้อยเมียผมยังไม่เคยมีใครไม่ตอบนะสำหรับผู้บริหารนะคือการประชุม
2: โอ้เยอะจริง
3: ๆประชุมออนไซต์ประชุมออนไลน์ประชุมผ่านไลน
2: ์
3: ประชุมผ่านสแลกประชุมผ่านอะไรก็ประชุมมิสเตอร์บีสฮะลดเวลาต่อคนได้เนี่ยเขามีพนักงานเป็นหลายร้อยคนนะครับทั่วโลกเนี่ยนะครับดังนั้นเขาลดเวลาต่อคนเนี่ย90นาทีต่อวัน
2: โอ้โหคุ้มเลย
3: ดังนั้นมาประเด็นก็คือเขาไม่ใช่ใช้ AI เพื่อสั่งพร้อมถึงถามไปกับตุลมันไม่ใช่ฮะเขาใช้เป็น AI เอเจนต์มาช่วยในการทำงานนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าเลยมาแชร์ในเรื่องของเฮ้ยถ้าจะเอา AI เอเจนต์มาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างเป็นเขาเรียกว่า Agentic Enterprise ก็คือเป็นองค์กรที่ใช้ AI เอเจนต์นั่นแหละต้องทำยังไงคือองค์กรต้องรีดีไซน์ยังไงโดยใช้ AI ผมก็เลยทำตัว Agentic AI Transformation Canvas มา
2: ว้าวสุดยอดนะคร
3: ับสเต็ปเป็นอย่างนี้ฮะการใช้เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรฮะองค์กรเนี่ยถ้าองค์กรจะรีดีไซน์ได้ในยุค AI ต้องทำอะไรฮะ 1. ไม่ได้ถามนั่นจะใช้ AI ตัวไหนทีต้องคำว่าเป็นคำนี้ห้ามถามนะ
2: ฮะ
3: ถามได้แต่ไม่ใช่เป็นคำถามแรกๆนะสิ่งที่ต้องถามฮะคือเราจะสร้างคุณค่าหรือสร้างโอกาสใหม่ๆจากการใช้ AI อย่างไร
2: ใช่
3: ไม่ใช่ว่าใช้ AI ตัวไหนดีพร้อมยังไงดีคำนี้มันไม่ได้อยู่มันอยู่ฮะแต่มันไม่ใช่อยู่ระดับแรกๆไม่งั้นเนี่ยทุกองค์กรเนี่ยใช้ AI ก็คงประสบความสำเร็จกันหมดอะเหมือนยุคดิจิตอลดิสรัปชันอะ
2: ใช
3: ่โอ้ยต้องใช้ดิจิตอลต้องใช้ IT เหรอโยนให้ฝ่าย IT
2: ไม่ได
3: ้ดังนั้นถ้ามันง่ายขนาดนั้นเราพอพูดถึงดิจิตอลพูดถึง AI โยนให้ IT ไปซื้อเทคโนโลยีไปซื้อระบบมาสิถ้าอย่างนั้นมันก็คงประสบความสำเร็จกันทุกองค์กร
2: ใช่ครับแล้วลองสังเกตดูนะครับอาจารย์พูดจะใช้คำว่า outcome นะฮะคือปกติเวลาเราทำอะไรเราหลายคนหวัง output ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าพอเป็น outcome แล้วผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราสร้างสรรค์เนี่ยมันมีมหาศาลนะครับจุดนี้มันต้องคิด
3: คือมันมีคำว่า input process output แต่สิ่งที่เราต้องการฮะเรา output เนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการ outcome สิ่งที่มันสร้าง impact หรือประโยชน์ต่อองค์กรจริงเราไม่ต้องการเหมือนผู้บริหารนะเราไม่ต้องการประชุมเยอะเราไม่ต้องการให้พนักงานต้องทำอะไรฮะโอ้ต้องทำหามลูกถามข้ามต้องทำโอทีต้องทำวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราต้องการอะไรฮะเราต้องการให้เขาสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กร
2: ใช่
3: แต่นี่คือเอาความดังนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะใครสนใจเนี่ยมันอยู่ในลิงก์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปแปะในไลฟ์นี้ให้ฟรีหมดทุกอย่างไม่ต้องแอสเซทไม่ต้องล็อกอินฟรีหมดเลยนะประเด็นแรกถ้าจะทำองค์กรต้องทำอะไรฮะกำหนดกลยุทธ์วิสัยทัศน์และเอาคำที่ต้องการก่อนค่อยมาดูแล้วหลังจากนั้นเสร็จที่สองฮะค่อยออกแบบ workflow ที่สามารถสร้าง impact ให้กับองค์กรได้นะครับคีย์ฮะอย่าไปเลือก workflow อย่าหนึ่งอย่าทำทั้งองค์กรก่อนไม่งั้นไม่เกิดสองอย่าไปเลือก workflow ที่อะไรฮะที่มันยากเริ่มทำง่ายๆก่อน low list ก่อนแต่มันสร้าง impact พอสมควรนะเป็นเหมือน snowball 3ฮะสิ่งที่ต้องทำต่อฮะหาคนรับผิดรับชอบมาทำด้วย
2: ใช่นี่สำคัญ
3: อย่าเป็นงานฝากไม่เคยได้ดอกเบี้ย
2: อย่าไปเทให้บางหน่วยงานเท่านั้นใช่ไหมครับอาจารย์พจน์
3: ฝากไปเนี่ยคุณพี่ชัยก็ชอบให้ผมเข้าเรื่องการเมืองนะฝากไปเนี่ยก็ทำเลยฮะไม่ได้หนึ่งไม่ได้ดอกเบี้ยสองเลยฮะเสียโอกาสฝากไปครับค่ากลับมา2สัปดาห์1เดือนไม่มีอะไรขึ้นหน้าหาคนรับผิดชอบเห็นไหมฮะ3สเต็ปแรกยังไม่มีคำเทคโนโลยีสักคำ
2: นั่นแหละวิสัยทัศน
3: ์ถูกไหมฮะไปที่สเต็ป7เลยฮะค่อยบอกว่าค่อยเลือก AI ตัวไหนดีดังนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะวันนี้เราต้องเลิกถามว่า AI ตัวไหนดีนะพร้อมยังไงดีนะมันอยู่ตรงมันอยู่สเต็ป7ไปทำสเต็ป1 2 3 4 5 6ให้ใกล้ก่อนแล้วผมบอกว่าผมไม่ได้คิดเองAI Artistic AI Transformation Canvas ได้คิดเองแต่คิดจากอะไรฮะ1คือกรณีศึกษามีหมดเลยท่องเที่ยวรีเทลองค์กรภาครัฐนะครับกรณีศึกษาพวกนี้มาแล้วก็ได้เรียนจากประสบการณ์ที่ผมไปลงระบบเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยปัญหาจริงๆมันคือปัญหาขององค์กรคืออะไรมันคือการรีดีไซน์องค์กรจริง
2: ๆนั่นแหละท้าทายมาก
3: บอกว่าเอา AI มาใช้โหซื้อเทคโนโลยีแล้วมันจบก็ดีเนาะ
2: เน
3: า
2: ะ
3: มันไม่จบ
2: ไม่ใช่ครับมันไม่เคย
3: ก็คีย์หลักคืออะไรฮะเอาคนกับ AI มาทำงานร่วมกันก่อนทำงานร่วมกันแปลว่าอะไรมันต้องเปลี่ยนกระบวนการ
2: ใช่คร
3: ับก็เปลี่ยนกระบวนการต้องเปลี่ยนอะไรอีกเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนเรื่องของกฎระเบียบอะไรก็แล้วแต่แล้วต้องเปลี่ยนอะไรอีกอ่ะถ้าคนเจอแบบนี้ทำไงฮะกลัวไม่เอาไม่ชอบเพราะคนโดยปกติแล้วผมก็เป็นนะท่านผู้ฟังชอบไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซน
2: ครับ
3: ผมก็เป็นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเราต้องสร้างเลยฮะ culture ที่ดี
2: ต้องปรับ culture ไหน
3: culture ที่ดีมันมาจากตรงไหนฮะมาจาก leadershipถ้า leadership ไม่เอาด้วยก็จบแล้ว culture ไม่ดีก็จบองค์กรไม่เปลี่ยนแปลงก็จบมันเพราะมันอยู่ในกระบวนการทำงานใช่ไหมครับเราต้องออกแบบเลยฮะถ้าคนต้องเปลี่ยนแปลงต้องอะไรฮะ up skill re skill
2: ใช่คร
3: ับ แล้วถ้าเขาทำอ่ะแล้วมัน fail ล่ะมันคือการสร้าง innovation นะช่วงแรกมันมี fail อยู่แล้วมันก็ต้องสร้างอะไรฮะมีเรื่องของ reward มีเรื่องของ culture ที่สนับสนุนใช่ไหมครับทำดีได้ดีทำผิดเฮ้ยเราเรียนรู้นะไม่ใช่ผิดพลาดนะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่คือการรีดีไซน์องค์กรดังนั้นอย่างที่เห็นนะคนกลัวตกงานนะใช่คนเปลี่ยนแปลงก็จะมีงานใหม่ๆถูกไหมครับมีงานใหม่ๆมีโอกาสแบบนี่คือเรื่องของคนแต่เรื่องขององค์กรมันคือองค์กรต้องมีผู้บริหารใครจะเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ถ้าไม่ใช่ผู้บริหารแล้วผู้บริหารที่สามารถแอคชั่นได้อะใช่ไหมครับแอคชั่นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องรีดีไซน์องค์กรนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอกระบวนการเนี้ยน่าจะเป็นเฟรมเวิร์กที่น่าจะช่วยได
2: ้
3: นะครับเพราะคำถามนึงเนี่ยมันจะมีตัวนี้ผมรูปเรียบเรียงมาคือตัวนี้นี่โจทย์ใหญ่ของ AI Acropolis เนี่ย AI ไม่ได้ทำให้ประสบการณ์อันนี้เคลียร์เนาะและไม่ได้ทำให้บริษัทมันหายไปไหนด้วยแต่โจทย์ใหญ่ขององค์กรจริงๆคืออะไรครับบอกว่าต้องรีดีไซน์นะคือองค์กรเนี่ยจะต้องreconfiguration เขาใช้คำนี้นะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างไอ้คำว่ารีดีผมใช้คำง่ายๆฮะรีดีไซน์องค์กรแต่มันไม่ใช่แบบโอ้ยฉันจะเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนไบเบิลเปลี่ยนวิชั่นประกาศเสร็จจบไม่ใช่ฮะ reconfiguration ในแง่นี้คืออะไรครับต้องเปลี่ยนบทบาทการทำงานของคน
2: ครับ
3: วิธีการทำงานและวิธีการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้องค์กรมีคนทำงานที่ร่วมกับ AI ได้เพื่อเปลี่ยนอะไรครับเพื่อเปลี่ยนคำว่า 88% ขององค์กรน่ะมันใช้อยู่แล้วแต่ใช้ยังไงเนี่ยที่ไม่เฟลเหมือนองค์กร 95% ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยย้ำเนี่ยผมว่าเผื่อให้ทุกท่านบอกว่าอยากมีภาพผมว่าผมเจออันนี้พอดีในสถาบันที่ Academy เราจะแปะไว้เลยนะบอกว่าเฮ้ยการที่พร้อมเก่งก็ดีนะการที่ใช้ AI เยอะก็ดีนะแต่ถ้าในรูปขององค์กรเนี่ยมันต้องรีดีไซน์องค์กรดังนั้นคำถามของผู้บริหารนะจะใช้ AI ตัวไหนดีหรือวันนี้ AI จะมาทดแทนเราไหมแน่นอนฮะแต่ไม่ใช่เพราะ AI ฮะแต่เป็นเพราะคนที่ใช้ AI ต่างหากที่มาแทนเราและใครจะทำให้องค์กรเราเนี่ยนะครับล้มหายตายจากไปหรือลดความสำคัญลงในมุมของผู้ร่วมก็คืออะไรองค์กรที่ใช้ AI เป็นเปลี่ยนจากคนมาเป็นองค์กรองค์กรที่ใช้ AI เป็นและสามารถเลยฮะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้มากกว่าเรามากกว่าองค์กรเรา
2: ใช่
3: ไหมครับก็จะมาแทนองค์กรเราน
2: ะคร
3: ับ ดังนั้นความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ไหนฮะฉันองค์กรเราใช้ AI นะไม่ใช่องค์กรเรามี AI เยอะแยะเลยนะไม่ใช่อยู่ที่อะไรใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วอะไรฮะออกแบบองค์กรใหม่อย่างไรเพื่อให้คนทำงานร่วมกับ AI ก็คือ human กับ AIเมื่อองค์กรใช้แล้วสามารถกำกับดูแล AI ได้อย่างมีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบหรือไม่นะครับอย่าลืมนะฮะ AI ขับเคลื่อนด้วยอะไรฮะอันแน่นอนพลังงานไฟฟ้าแหละ data center แหละแต่ถ้า AI ไม่มีอะไรฮะเหมือนมนุษย์เราอะมนุษย์เราต้องมีอากาศ
2: อ
3: ันนี้คือ AI ต้องการพลังงานมนุษย์เราต้องการอะไรฮะอาหารเครื่องดื่มถูกไหมฮะAI ต้องการอะไรฮะ data ครับถ้าเราทานอาหารไม่เสียเราก็ท้องเสียถ้า AI เอา data ที่เป็นขยะหรือ data ที่มันไม่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทในการที่ให้ AI action AI ก็ตอบมั่วซั่วให้เรานั่นแหละครับ
2: นั่นแหละครับทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุยกันมาถ้าเราโดยสรุปนะครับแปลว่าอะไรฮะ AI มันคือเครื่องมือสำคัญซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมีศักยภาพมากมายเราไม่ใช่แค่ใช้ AI ได้แต่เราต้องใช้ AI เป็นการขับเคลื่อนขององค์กรยุคนี้จะต้องมีการปรับและการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่จะปรับจะเปลี่ยนได้โดยเฉพาะระดับผู้บริหารจะเป็นคนกำหนดทิศทางอนาคตขององค์กรนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรเขาเชื่อองค์กรใหม่วางโครงสร้างใหม่เพื่อที่จะให้คนในที่ทำงานของเรานั้นเขามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ทำไปโดยที่ในนโยบายหลักๆเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยคนก็พยายามจะพัฒนาตัวเองแต่ว่าองค์กรก็ต้องพัฒนาไปด้วยมันถึงจะไปด้วยกันได้อย่างนั้นนั่นเองนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
3: ถูกต้องฮะแล้วคำว่าวิกฤตของโอกาสเนี่ยมันคือโอกาสสำหรับทุกคนนะแต่เป็นโอกาสของทุกคนที่ปรับตัวเป็น
2: ใช่นะเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปเราจะไม่เป็นคนที่ตกงานนะครับองค์กรจะเป็นองค์กรที่สามารถฝ่าฟันกับคลื่นต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกเทคโนโลยีได้ 95% ของโครงการ AI ทั้งหมดนะครับที่มันล้มเหลวเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเลขนี้ให้ได้นะครับแล้วใครที่ต้องการข้อมูลทั้งหมดที่อาจารย์พจน์มาฝากเอาไว้เนี่ยเข้าไปได้ที่ไหนครับอาจารย์ครับครึ่งนาทีครับ
3: เดี๋ยวผมฝากไว้ที่ไลฟ์เรานี้เลยในคอมเมนต์ได้เลยไลฟ์เราของ SM ก็สุขสุดท้ายนะครับ
2: ย้ำมาทั้งอย่างฟรีนะครับของฟรีดีๆ
3: ก็ฟรีหมดเลยฮะ
2: นะฮะนะครับโอ้วันนี้ขอบคุณอาจารย์พจน์ครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านมาคุยกันใหม่ในอนาคตนะฮะครั้งต่อไปก็อาจารย์ฮะครับผม
3: ได้ยินดีมากๆครับขอบคุณ
2: ครับวันนี้ลาไปก่อน
3: ขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วคุณวิชัยด้วยนะครับผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ อยู่ที่ชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
5: ์ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักษัตริย์10นักษัตริย์120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อ25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนเวลา 7:00 นส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประสงค์จำนวน100รูปซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสครบ100ปีแห่งการยกย่องพระกิติคุณพระราชกรณียกิจณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในโอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีด้วยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรสจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้ถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีต่อมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีได้อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลและอาราธนาพระปริตรจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์พระสงฆ์ได้สวดสดับกรและอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีได้กรวดน้ำเพื่อถวายพระราชกุศลก่อนกราบลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นอันเสร็จพิธีพระดอนเชื่อลงทะเบียนไทยช่วยไทยพระจันทร์นี้แอปไม่ล่มนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าบัตรคนละครึ่งเดิมไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบครั้งที่ผ่านมาการลงทะเบียนเป็นไปด้วยดีและเชื่อว่าธนาคารกรุงไทยเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะนี้มาหลายครั้งดังนั้นการลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้น่าจะรับรื่นซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมย้ำว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆส่วนการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมวันนี้หรือไม่เนื่องจากรัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อยู่แล้วนายพระดอนกล่าวว่าการประชุมในวันนี้อาจไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเนื้อหาสาระแต่รัฐบาลมีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานเริ่มที่จะดำเนินการแล้วและจะนำข้อมูลไปให้ภาครัฐนำไปใช้ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
14: จูสังกมาสารวัตร
13: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
14: เรื่องง
13: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
14: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
15: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
16: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
17: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจำถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
18: วิกรมกรมบดิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
17: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัย ไกรวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
19: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
20: 10นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะ22พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะก็ยังติดตามสถานการณ์ทั้งเรื่องของภายในประเทศค่ะแล้วก็แน่นอนนะปัจจัยต่างประเทศสถานการณ์ในเรื่องของสงครามก็ยังตามกันต่อนะคะภาพของตลาดหุ้นไทยจริงๆประคองอยู่แถวนี้ก็ถือว่ายังถือว่าแข็งแกร่งอยู่พอสมควรแล้วกันนะคะบอกอย่างนี้เพราะว่ายังสามารถที่จะยืนเหนือ 1,500 ขึ้นมานะคะแล้วก็เข้าใกล้ในส่วนของแนวต้านสำคัญจุดเดิมที่เคยไปนะคะคือ 1,545 จุดตอนนี้ 1,537.47 จุดนะบวกอยู่ 4.80 จุดนะคะวอลลุ่มการซื้อขายนะคะสำหรับ10นาทีแรกนะของการเปิดตลาดตอนนี้ 9,300 กว่าล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการลงทุนกันกับนักวิเคราะห์มองสถานการณ์อย่างไรนะเมื่อวานนี้ต่างซื้อสุทธิกันทุกกลุ่มนะจะมีต่างชาติที่ขายสุทธิกลุ่มเดียว 3,300 กว่าล้านบาทแล้วก็วันนี้เนี่ยไปดูนะบรรยากาศของตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะหลายๆตลาดก็ยังบวกได้ดีนะบางตลาดก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงนะคะอย่างทางฝั่งญี่ปุ่นนี่ยังไปได้แรงนะเมื่อวานบวกแรงวันนี้ยังไปต่อเดี๋ยวไปคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะมาช่วยให้มุมมองในเรื่องของการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์ด้วยนะคะคุณกิตพลอยู่กับเราแล้วค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ส่งท้ายสัปดาห์นะภาพตลาดยังอยู่แถวนี้นะคะก็ถือว่าประคับประคองตัวได้ดีเลยนะ 1,536 จุดเรียลไทม์ตอนนี้นะคะ อยากให้คุณกิตพลให้มุมมองหน่อยนะคะแล้วก็ในแง่ของปัจจัยทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงทิศทางข้างหน้าของตลาดและกลยุทธ์ด้วยค่ะว่าเราควรจะวางกลยุทธ์อย่างไรดีในช่วงเวลานี้คะคุณกิตพลคะค่ะ
21: โอเคครับก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตลาดก็ต้องถือว่าปีนี้น่าจะดีกว่าที่หลายๆคนคาดนะครับคือกลายเป็นว่าตลาดเองปรับมาขึ้นมาวันนี้เกินกว่า 20% year to date แล้วนะครับสาเหตุสำคัญก็ต้องบอกว่า1เนี่ยเรามีองค์ประกอบของผลประกอบการเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเป็นกลุ่มพลังงานค่อนข้างที่จะเยอะนั่นก็เลยทำให้เกิดภาพของความขยิบก็คือว่าไอ้ภาพเศรษฐกิจจริงเนี่ยไอ้พลังงานเนี่ยเวลามันจะบวกมันจะลบเนี่ยมันจะไปเห็นผลไม่ได้เยอะครับอาจจะเห็นในตัวของส่งออกที่มีพลังงานสักประมาณ 5% นะครับก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่ามันจะดีไม่ดีในฝั่งของธุรกิจเศรษฐกิจจริงเนี่ยตัวพลังงานมันส่งผลบวกไม่เยอะกับการมันเป็นผลลบในเชิงของการไปทอนกำลังการบริโภคหรือเป็นต้นทุนของหลายอุตสาหกรรมมากกว่าแต่มันกลับกันกับตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ถ้ามันก็อย่างอีกแบบหนึ่งดังนั้นตรงนี้ปีนี้อาจจะต้องทำใจนิดนึงว่ามันจะมีความแปลกที่เราอาจเห็นภาพของตลาดเนี่ยที่ดีกว่าภาพของบรรยากาศทั้งสี่โดยรวมนะครับทีนี้เราต้องบอกว่าไปดูภาพของผลประกอบการไตรมาสหนึ่งแล้วมีจุดที่น่าสนใจพอสมควรก็คือว่าไอ้กำไรที่ออกมาแล้วเนี่ยบางครั้งมันอาจจะพบว่ามันดีหรือไม่ดีจากการที่หุ้นใหญ่มันกบกำไรหุ้นเล็กนะพูดง่ายคือเราไปดูแล้วเนี่ยกำไรโต 23% year on year แล้วก็ประมาณสัก 68% Q on Q เนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดจากการที่กำไรกลุ่มปตท.ไม่กี่ตัวครับดีมากจนกระทั่งกบไปหมดเลยเพราะสมมติกลุ่มนี้ได้สักบางตัวเนี่ยสัก 20,000 ล้านเนี่ยไอ้ลูกไอ้บริษัทเล็กๆน้อยๆกำไร50ล้าน100ล้านเนี่ยรวมกันมันสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ทีนี้เราก็เลยลองมาดูในมิติที่ว่าไอ้ถ้างั้นไปเจาะดูในหลายเซกเตอร์ซิว่าแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันเป็นบวกเป็นลบยังไงกลายเป็นว่าน่าสนใจครับว่าไอ้ภาพของเซกเตอร์มีหลายเซกเตอร์เลยโดยเฉพาะพวกของทางด้านธนาคารการเงินนะครับกลุ่มประกันกลุ่มพนักงานกลุ่มท่องเที่ยวพวกนี้ในจำนวนหุ้นที่มันรายงานกำไรเป็นบวกทั้ง QOQ เยียร์เนี่ยมันจะเป็นบวกอย่างเงี้ยประมาณสัก60-70%นะครับ ันมีตัวที่กำไรเป็นลบอยู่ใหญ่ๆแค่ประมาณสัก 10-20% ก็แปลว่าในเชิงของผลการรายงานผลการรอบนี้มันออกไปโน้มเอียงในทางที่ว่าเฮ้ยหุ้นจำนวนมากๆค่อนข้างจะมีกำไรที่มันดูโอเคนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไตรมาส2เองมันจะมีดาวไซด์ที่เกิดขึ้นจากการปรับประมาณการกำไรหุ้นในประเทศเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้เราก็ต้องเริ่มคิดเหมือนกันว่าเอ้ยมันอาจจะมีมุมที่ดีกว่าที่เราคิดนะครับซึ่งมุมนี้มันมาจากไหนก็คือมันผมเชื่อยังเชื่อว่ามีการ

0: 2ลงไป 1.4-1.5 แล้วก็กลับมาแถวนี้ได้ด้วยการเติมพรก.กู้เงินไอ้ดังนั้นผมคิดว่าในภาพแบบนี้ก็คือต้องบอกว่ามันมีโอกาสจะผันผวนจากการปรับพอร์ตของนักลงทุนในช่วงเดือนสองเดือนข้างหน้านี้อยู่ดีนะครับแต่ว่าในภาพลักษณะแบบนี้ผมคิดว่ามันกลายเป็นภาพที่เราต้องเผื่อใจว่าจากประมาณ 1,500 จุดตัวนี้เนี่ยมันอาจจะพักไม่แรงมากก็ได้นะคือมันพักมันอาจจะลงไปได้สัก 1,450 ก็อาจจะเก่งนะได้ 1,400 ตอนนี้ต้องถือว่าโชคดีดังนั้นผมคิดว่าในภาพอย่างเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่กลับมันต้องกลับมานั่งดูมากกว่าครับว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีตัวไหนกลุ่มไหนที่น่าสนใจก็ในช่วงสั้นยังซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานเริ่มชะลอแล้วเพราะว่าพอภาคเศรษฐกิจดีทุกคนเริ่มคิดว่ามันน่าจะมีกลุ่มที่ทยอยได้ผมคิดว่าในกลุ่มที่เราเห็นนะครับว่าน่าสนใจอย่างเช่นผมว่าคิดว่ากลุ่มของอาหารบางตัวอย่างเช่นพวกอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นภาพที่มันส่งผ่านต้นทุนได้ดีกว่าพวกทูน่าหรือโจมนะเพราะว่าคนรักหมามากกว่าคนมากกว่าประหยัดกับตัวเองนะดังนั้นต้นแขกในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่าง ITC ดูโอเคเลยครับหรือว่ายังกลุ่มของท่านพวกหุ้นค้าปลีกเนี่ยต้องบอกว่าในสับเซกเตอร์ดูดีถึงแม้กำลังซื้อแย่แต่ว่ากลายเป็นว่าสับเซกเตอร์อย่างเช่นพวกของที่เกี่ยวกับพวกการขายมือถือนะครับหรือว่าพวกที่เกี่ยวกับทางด้านของตัวการขายพวกไอตัวที่เป็นทางด้านของตัวสินค้าที่เป็นพวกตกแต่งบ้านหรือเป็นพวกทางด้านของการสร้างบ้านกลายเป็นว่าก็เป็นกลุ่มที่ทำได้ค่อนข้างที่จะดีหรือว่าอย่างกลุ่มที่ขายของราคาแพงไปเลยอย่างเช่นห้างสินค้า CRC CPM เนี่ยต้องถือว่าเป็นภาพที่มองตั้งกำไรดีเลยนะครับแต่ผมคิดว่าในภาพคนนี้ก็จะมีหลายกลุ่มที่อยู่ในจุดที่ราคาไม่ค่อยแพงนะครับทีนี้ถ้าจะดูกลุ่มใหญ่ในฝั่งของการแพทย์และท่องเที่ยวเรายังชอบอยู่แต่ว่าช่วงสั้นไตรมาส2มีโอกาสที่กลุ่มนี้จะได้กระโดนผลกระทบจากการที่หายไปของนักเที่ยวตอนออกกลางจริงๆนะครับแต่นั้นซื้อได้แต่ว่าก็อาจจะเป็นลักษณะการค่อยๆทยอยครับก็โดยรวมคิดว่าตลาดเอง2เดือนข้างหน้ามีโอกาสจะชะลอหรือมีแรงกำไรนะแต่ผมคิดว่าในภาพลักษณะนี้ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าไอ้การ correction เนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันที่มันอาจจะไม่ได้แรงมากครับ
1: ค่ะโอเคเอาเป็นว่าก็ยังมีโอกาสนะในการที่จะซีเล็กนะรายกลุ่มรายตัวกันอยู่ที่คุณกิตพลแนะนำไปนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาอัปเดตกันอีกครั้งนึงค่ะค่ะ
0: ยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคุณผู้ฟังคะเอาเป็นว่าคุณกิตพลบอกแล้วนะตอนนี้อาจจะอยู่พยายามแข็งแรงแข็งแกร่งนะสำหรับภาพของตลาดเองแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่อีก2เดือนข้างหน้าจะชะลอแต่ก็อาจจะไม่ได้ชะลออย่างที่หลายคนคาดก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเราคงต้องซีเล็กหุ้นเป็นรายกลุ่มรายตัวนะคะยังมีโอกาสในหลายๆธุรกิจหลายกลุ่มนะเหมือนที่คุณกิตพลบอกไปสักครู่นะอย่างประเด็นเรื่องของอาหารสัตว์ครับปีกบางกลุ่มนั่นเองนะคะใครที่สนใจก็ลองทำการบ้านต่อนะคะในทุกๆยามเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีโอกาสในธุรกิจต่างๆที่ซ่อนอยู่นะคะแม้ว่าจริงๆภาพใหญ่เนี่ยเราก็ยังคงต้องตามกันอยู่นะสถานการณ์ในเรื่องของต่างประเทศนะคะที่ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะในเรื่องของอิหร่านแล้วก็อเมริกานะในขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราก็เหมือนกันนะคะคนละครึ่งพัดอาจจะมีชื่อเรียกเปลี่ยนไปแต่ว่ารายละเอียดใกล้เคียงกันเดี๋ยวก็จะออกมาแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าก็ต้องดูว่าจะกระตุ้นได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าก็สร้างในเรื่องของความคึกคักแล้วก็บรรยากาศนะในเรื่องของตลาดภายในประเทศแล้วก็เดี๋ยวดูลำดับถัดๆไปนะในเรื่องของมาตรการที่จะออกมาด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ตลาดเองก็มีความคาดหวังกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นในส่วนของภาพนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดหุ้นบ้านเราค่ะส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนะเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันเร็วๆนะก่อนที่วันนี้แน่นอนทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะผู้เชี่ยวชาญนะในด้านของเรื่องของการแก้หนี้นะทั้งระดับSME นะคะแล้วก็ระดับบุคคลนะวันนี้ก็มีกรณีศึกษามีเคสสตี้ที่น่าสนใจนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกิจมาฝากกันไม่รู้ว่าใครทำอยู่ด้วยหรือเปล่านะการแยกออกไป2ระบบนะออกแวดกับไม่ออกแวดเนี่ยการบริหารจัดการหลังบ้านและปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยคืออะไรแล้วก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณสุรชัยมีอะไรจะฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะเดี๋ยวคุยกันหรือว่าใครมีคำถามก็ฝากมาไว้ได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูสั้นๆกับบรรยากาศตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะอย่างที่บอกว่าบรรยากาศของตลาดหุ้นหนึ่งที่ยังสดใสมากคือญี่ปุ่นนะคะนิกเกอิ225เมื่อวานถ้าตามการบวกแรงวันนี้ก็ยังไปต่อนะคะอีก 2.23% เรียลไทม์เนี่ยบวกได้ 1,383 จุดนะคะเกาหลีใต้เองนะวันนี้ก็ยังบวกอยู่แต่ว่าอาจจะแผ่วลงหน่อยนะเพราะว่าเขาก็ขึ้นแบบร้อนแรงเหมือนกันนะประเด็นในเรื่องของการหารือพูดคุยกันนะระหว่าง ผู้บริหารของ Samsung กับสหภาพเนี่ยก็ทำให้บรรยากาศดูดีขึ้นนะก็ส่งผลให้ภาพของตลาดหุ้นดูดีเหมือนกันนะแต่วันนี้อาจจะเคลื่อนไหวแคบๆ 0.14% ค่ะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์วันนี้เวียดนามลงพอสมควรนะคุณผู้ฟังสำหรับเวียนอินเด็กซ์ลงไป 1% แล้วก็ดัชนีเนี่ยกดลึกต่ำกว่า 1,900 จุดลงไปที่ 1,876 จุดนะตอนนี้ลบอยู่20จุด VN30 ลบอยู่

0: 2.05-0.59%นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยนะเรียลไทม์ตอนนี้ก็ยังประคับประคองตัวได้ดีค่ะตอนนี้ 1,538.14 จุดนะบวกอยู่ 5.47 จุดพาไปดูทองสั้นๆนะคะเพราะว่าหลายคนก็ติดตามสถานการณ์ราคาทองคำนะคะก็หลุดในโซนของ70,000 บาทต่อบาททองคำนะแต่ราคาวันนี้เนี่ยเปิดบวกถ้าเทียบกับเมื่อวานมา50 บาทนะตอนนี้ 69,750 รับซื้อขายออก 69,950 ส่วนทองรูปพรรณนะขายออกที่ 77,750 ค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันนะกับวิทยากรประจำของเรากับกรณีศึกษาในเรื่องของธุรกิจวันนี้ที่คุณสุรชัยนำมาฝากกันตอนนี้คุณสุรชัยอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยคะ
1: สวัสดีครับน้องบิวครับท่านผู้ฟัง
0: ค่ะเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ใช่ช่วงนี้
1: ตกหนักเลยเนี่ยแถวบ้านเนี่ย
0: หน้าฝนอ๋อเหรอคะแถวบ้านคุณสุรชัยตกหนักใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่อยู่แถวรามอินทราอยู่ของสัมบาโอ้ตกหนักเลยเนี่ยตั้งแต่เช้ามาก็มืดครึ้มมาตลอดนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้ก็
1: หาอุปสรรค
0: ของบรรดาผู้ประกอบการเหมือนกันนะใช่ไหมคะถ้าใครเป็นค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีหลายๆประเด็นอยู่แล้วเนาะที่น่าเห็นใจเพราะเราคุยกันมาตลอดใช่ไหมคะเรื่องของต้นทุนต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ครับหน้าฝนนี้ก็ต้องวางแผนเรื่องสต็อกสินค้ากันดีๆนะครับเพราะว่าคงผ่านหน้าหลายฝนแล้วล่ะแต่ว่าแต่ละฝนมันก็มีสถานการณ์อื่นๆไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ฝนปีนี้ก็อาจจะหนักกว่าปกติแล้วก็ฝนปีนี้มาในช่วงที่คนกระเป๋าก็กำลังแห้งๆมันอยู่ด้วย
0: ก
1: ็รออะไรนะน้ำบิวจะจองไหมยังจะไม่ถึงเวลาจองใช่ไหม
0: ค่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึง
1: คนละครึ่ง plus
0: คนคือคนละครึ่ง plus นั่นแหละกลับมานะคัมแบ็กกลับมารายละเอียดเงื่อนไขอาจจะต่างกันหน่อยอะไรเงี้ยนะคะชื่ออาจจะเปลี่ยนไปนิดนึง
1: จะมากระตุ้นรายการจ่ายเงินในจับจ่ายใช้สอยนะครับกำลังซื้อได้ระดับหนึ่งนะครับก็วันนี้เลยอยากจะเล่าเพราะว่ามันก็ยังอยู่แถวๆที่จะใกล้เวลาหมดเขตในการยื่นงบการเงินของบริษัทของห้างส่วนจำกัดของนิติบุคคลนะครับซึ่งจะหมด31 พฤษภาคมนี้แล้วก็ยื่นออนไลน์ก็ขยับไปได้8 วันหลายบริษัทก็กำลังปิดกันหน้ามืดกันอยู่เลยนะกำลังเข้มงวดดูตัวเลขกันอะไรกันแต่ว่าจริงๆโดยภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะปิดงบกันหมดแล้วล่ะเนื่องจากมันต้องมีถ้าตามขั้นตอนที่ต้องปิดล่วงหน้า1 เดือนก็คือเสาร์เมษาไม่ต้องประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็ยื่นภายในรวมแล้วสมมุติบริษัทเราปิด31 ธันวาก็ภายใน150 วันก็ถือเสาร์นี้นะครับมีผู้ประกอบการทำสำนักงานบัญชีนะน้องบิว
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้โทรไปหาเขาไม่ได้เลยปวดหัวมากเพราะว่ากำลัง
0: กดรับสายนะกำลังง่วงกับการปิดงบใช่ไหมคะ
1: เขาบอกว่า5 ทุ่มเที่ยงคืน1 เดือนแล้วนี่ยังปิดไม่ลงเลยนะเพราะว่าลูกค้าเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลูกค้าเยอะก็เป็นมุมของสำนักงานบัญชีอันนี้ในมุมของเราที่ในฐานะเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของบริษัทเราต้องไปใช้สำนักงานบัญชีนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องของบัญชีไม่รู้เรื่องของงบการเงินเรื่องของการปิดงบโดยหลักก็มาถึง
0: ให้เขาทำส่งมาเสร็จยื่นเรียบร้อย
1: แล้วก็เซ็นไปเพราะว่าดูตรงไหนไม่รู้ว่าตัวเลขมันเยอะ
0: ค่ะ
1: นะมีตัวหนังสือก็เยอะตัวเลขก็เยอะแล้วก็ไม่ได้มาทางสายบัญชีด้วยก็ยิ่งอ่านแล้วไม่เข้าใจ
0: ค่ะ
1: อันน
0: ี
1: ้ก็เซ็นไป
0: แต่จริงๆแล้ว
1: อะไรซ่อนอยู่ในนั้น
0: ค่ะจริงๆแล้วมีจุดอ่อนเนาะแบบนี้จริงๆจริงๆเจ้าของกิจการจะต้องควรจะรู้หรือว่าดูรายละเอียดเป็นบ้างใช่ไหมคุณสุรชัยให้คำแนะนำนิดนึงอ่ะเพราะบางคนไม่รู้จริงๆแบบที่คุณสุรชัยบอกเลยเชื่อว่าร้อยต่อร้อยจะเป็นแบบนั้น
1: ค่ะอย่างเอาก่อนจะไปถึงเคสใหญ่ของวันนี้เนี่ยเอาเคสย่อยเมื่อวานก่อนเมื่อวานก็เจอก็เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเขียนอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการค้าขายส่งด้วยแล้วก็มีประมูลงานภาครัฐด้วยก็ทำมาเป็น10 ปีแล้วหูรายได้เขาก็ปีนึงก็หลาย10 ล้านอยู่นะประเด็นก็คือเราทักว่าอ้าวทำไมงบการเงินไม่เห็นมีรายการบันทึกบัญชีสต็อกสินค้าเลยอ่ะสินค้าคงเหลือไม่มีเลย0000แล้วเป็นนี้มา5-6 ปียาวมาเลยนะในงบที่โชว์ในกระทรวงพาณิชย์ก็ขึ้นว่า สินค้าคงเหลือเป็น0000000น่ะต้องไปรู้สึกแปลกนะ
0: ใช่ก็ดู
1: ถ้าขายเป็นพวกอุปกรณ์เป็นพวกวัสดุเป็นพวกอะไรเนี่ยสต็อกมันต้องเยอะเลยจริงไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เคสเมื่อวานก็เลยพักพอพักปุ๊บเจ้าของก็เริ่มจะเอะใจเรียกบัญชีมานั่งคุยด้วยอ้าวบัญชีก็บอกว่าก็สำนักงานฟรีก็ทำให้แบบนี้นะครับแล้วก็เซ็นมาในทุกปีเราบอกแล้วจริงๆมันมีไหมล่ะน่าจะมีเยอะไหมธุรกิจเราทำเกี่ยวเรื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องเรียนเนี่ยมีเป็นพันๆรายการเลยไหมเขาบอกโ
0: อ้
1: มีก็เป็นหมื่นรายการแหละ เราบอกโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเป็นมูลค่าหลายล้านแล้วทำไมถึงไม่ได้ติดต่อเลยเขาตกใจมากเลยนะบอกทำไมเขาไม่รู้เลยอ่ะจริงๆมันต้องมีเศษเพราะว่าโกดังเขาใหญ่มากเลย
0: ค่ะ
1: เห็นไหมครับพอพูดปกก็ตกใจแล้วก็บอกว่าอ้าวถ้าเกิดเราเอาเงินบริษัทไปซื้อของไปเอามาเป็นเรียกว่าเป็นหมื่นๆรายการแล้วก็มีมูลค่าหลายๆล้านเนี่ยแล้วไม่ลงบัญชีแต่ปรากฏว่ามันไปอยู่ในอีกบัญชีหนึ่งก็คือไปอยู่ในบัญชีเงินให้กรรมการกู้ยืมหมดเลยต้องบิว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในนั้นมีเงินให้กรรมการกู้ยืมถึง20ประมาณ25ล้านน่ะ
0: โอ้ค่ะ
1: ระบบก็รู้ไหมเนี่ยว่าค้าขายมา10กว่าปีเนี่ยจากเป็นเจ้าของอยู่ดีๆมันกลายเป็นลูกหนี้บริษัททั้ง25ล้านแล้วเนี่ยรู้มั้ยเนี่ยก็คราวนี้ก็เครียดเลยครับตกใจแล้วก็บอกว่าสงสัยจะไม่ได้ส่งเอกสารหรือเปล่าเวลาเราสั่งของซื้อของใบส่งของมาใบกำกับภาษีมาใบอะไรมาเนี่ยมูลค่าหลายล้านเขาบอกส่งนะส่งหมดเลยแต่บอกถ้าส่งหมดเลยในคุณซื้อของมามันก็ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มมีแบบแล้วแล้วเวลาคุณขายของออกไปมันก็ต้องมีใบก็เลยบวกแบบไปเก็บไปเก็บถ้าตามระบบเอาละพอเข้าใจได้ว่ามีขายแบบไม่มีแบบไม่มีบินบ้างก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางส่วนที่ยังทำแบบนั้นอยู่แต่ว่ามันไม่น่าจะเยอะขนาด25ล้านนะ
0: สูงค่อนข้างสูงค่ะ
1: ก็เขาก็พยายามเนี่ยนั่งแกะนั่งคุยกันอยู่พักใหญ่แต่พูดเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่ให้น้องบิวฟังเข้าใจว่าเนี่ยเวลายื่นงบการเงินปี68ที่กำลังจะยื่นเร็วๆนี้ถ้าท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตแล้วซื้อมาผลิตแล้วก็ไปขายมีกระบวนการผลิตมีโรงงานมีเครื่องจักรมีกิจกรรมการผลิตหรือแม้ถ้าเอามาแล้วรีแพ็คของเนี่ยนะครับเอาของวัตถุดิบมาแล้วใส่ซองสูญญากาศแพ็คใส่กล่องเราใส่สติ๊กเกอร์แปะลงไปอะไรพวกเนี้ยถ้าธุรกิจแบบนี้นะครับยังไงมันก็ต้องมีสต็อกครับ
0: ค่ะ
1: ยังไงก็ต้องมีสินค้าคงเหลือนะ31ธันวาแน่นอนยิ่งเป็นซื้อมาแล้วขายไปไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของกินของใช้เครื่องสำอางวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับยังไงสิ้นปีมันก็ต้องมีแล้วนั่นแหละคือทรัพย์สินของเรานั่นแหละคือแอสเซทที่เราเงินของบริษัทไปซื้อมันต้องปรากฏเป็นทรัพย์สินของเรา
0: ค่ะถ้าไม่มีเนี่ยมันจะค่ะถ้าไม่มีมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างคะคุณสุรชัยเผื่อหลายคนฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจ
1: ครับถ้าการค้าขายแล้วควรจะมีสต็อกแล้วไม่มีเลยศูนย์เลยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องผิดปกติซึ่งก็ต้องระวังว่าเดี๋ยวระบบ AI ของกรมสรรพากรน่าจะดึงออกมาคร
0: ับ
1: เพราะการไม่มีสต็อกเลยเนี่ยแต่ว่ามียอดขายซึ่งเขาอาจจะดูว่าเขาอาจจะไม่เชื่อว่ายอดขายที่บันทึกจริงเนี่ยเป็นยอดขายจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าสต็อกไม่มีเลยศูนย์เลยผิดปกติครับแล้วก็แบบนี้มันจะกลายเป็นว่ารายได้ของเรามาจากไหนรายได้ของเราที
0: ่
1: บันทึกไว้หน้ามาจากไหนแล้วก็เสียภาษีไหมและที่สำคัญเขาไม่ได้คิดบวกนะครับมันอาจจะมองได้เชิงลบว่าแบบนี้เป็นการขายเงินสดซื้อของมาเงินสดแล้วขายเงินสดเราไม่เข้าบัญชีไม่เข้า
0: ไม่เข้าระบบหรือเปล่าย
1: ุ่งอีก
0: ชัดเจน
1: อันนี้ไม่ใช่มุมของสรรพากรอย่างเดียวนะครับอันนี้มุมแบงค์ด้วยนะเวลาไปยื่นกู้เนี่ยเขาดูปั๊บโอ้ปีนึงยอดขาย 4-50 ล้านแต่ไม่มีสต็อกเลยนะคะคุณลูกค้านะแล้วรายได้มันมาจากไหนแล้วเงินที่ต้องเอาไปใช้ซื้อของมันจะลงยังไงแล้วจะมากู้แบงค์เอาไปหมุนเวียนซื้อของเปิดขอ OD ขอตัว PN อีกสัก5ล้าน10ล้านแบบเนี้ยเขาก็ไม่กล้าปล่อยเลยสิ
0: ค่ะเป็นปัญหาละถ้าเป็นแบบนี้ถ้าแบงค์ปล่อยยากค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็เลยทักไว้ปั๊บเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเดี๋ยววางสายปุ๊บเดี๋ยวเรา
0: ไปเช็คก่อน
1: รีบเดี๋ยวต้องรีบโทรเลยบอกโทรเลยด่วน จะมีเวลาถ้าต้องรื้อต้องปรับต้องแก้จะมีเวลานะครับเพราะข้อเท็จจริงมันเป็นทรัพย์สินของบริษัทนะครับนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะต้องดิวพอเล่าเรื่องนี้ปั๊บเราจะเห็นเลยว่ามันมีความลักลั่นมันมีความไม่ได้บันทึกให้มันถูกต้องตามระบบเนี่ยมันทำให้เกิดเห็นก็แล้วก็จุดสังเกตในงบการเงินเมื่อสักครู่ที่บอกไปก็จะเห็น
0: ค่ะ
1: ครับพอไม่บันทึกหรือบันทึกรายได้ไม่ครบเนี่ยแล้วมันขย่งกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้คนดูใช้ระบบดูพอใช้ระบบดูมันขย่งกันเนี่ยปกติถ้าสมมติทำธุรกิจผลิตเช่นน้องบิวเอาวัตถุดิบอาหารการกินมาผลิตมาปรุงสุกแล้วใส่สุญญากาศใส่กล่องเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าต้นทุนอยู่ประมาณแถวๆไหนเพราะว่าในมือเขาเนี้ยมีลูกค้าแบบน้องบิวเยอะในเขตหนึ่งเนี่ยเขามีในจังหวัดหนึ่งเนี่ยมีโอ้โหเป็นพันรายเขาก็จะอยู่รู้ว่าถ้าผลิตอย่างนี้ประมาณสักเป็นที่เลยนะไม่เกิน 30% ต้นทุนสัก 70% เป็นที่มันไม่ควรถึงได้มันควรสัก 60% ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่น้องบิวไปซื้อมาแล้วขายไปเช่นไปซื้อเสื้อผ้ามาแล้วขายต่อไปซื้อของกินของใช้มาแล้วขายต่อไปซื้อวัสดุก่อสร้างมาแล้วขายต่อหรือสินค้ากลุ่ม consumer product ครับของกินของใช้ในครัวเรือนพวกซอสน้ำปลายาสระผมสบู่แชมพูอะไรพวกนี้แบบนี้เขารู้หมดนะครับว่าประมาณจะทำนะครับต้นทุนมันก็อยู่แถวๆสัก 80% 85% สินค้าบางตัวเนี่ยเป็นพวกสินค้าเขาเรียกป๊อปปูล่าน้องบิวในครัวเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยยี่ห้อดังๆแบรนด์ดังๆเนี่ยเวลาซื้อมาแล้วขายต่อจากบริษัทใหญ่มันเหลือกำไรอย่างเก่งก็10กว่าเปอร์เซ็นต์เล็กน้อย
0: บางๆหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: มันบางๆเลยนะมันไม่เหมือนเราไปซื้อเสื้อผ้าประตูน้ำมาแล้วมาขายบวกไป 40-50% ได้อย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าซึ่งสรรพากรกับเจ้าหน้าที่แบงค์เนี่ยเขามีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมือแหละเพราะว่าเขาทำเยอะนะครับเคสที่ผมกำลังจะเล่าก็คือว่าเคสเกี่ยวกับเป็นเราเรียกว่าเป็นน้องวิวรู้จักยี่ปัวสาปัวไหม
0: ค่ะรู้จักอาจจะเป็นคำที่เราได้ยินเชยค่ะ
1: เกี่ยวกับเขาเรียกสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้โชว์หวยจับหวยเขาเรียกโชว์หวยจับหวย
0: อารมณ์ซื้อมาขายไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ซื้อมาขายไปเต็มตัวเลยแล้วครับนะครับมีเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์มีบุหรี่ด้วยก็มีนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตได้อยู่แล้วพวกนี้นะครับมีของใช้ในครัวกะปิน้ำปลาโอ้ยเยอะไปหมดเลยข้าวสารคือเคสนี้เป็นเคสที่ทำมานานแล้วรวม20ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นไซส์ไม่เล็กแหละอยู่ในจังหวัดอำเภอเมืองเนี่ยนะครับแห่งเด็ด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยอดขายได้จริงๆคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเราก็ดูงบแล้วเราก็ฟังดูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันเหมือนมันน่าจะมีมากกว่าในงบไหมค่ะสุดท้ายก็เลยอธิบายว่ามันมีมากกว่าแล้วยอดขายก็เกือบ100ล้านต่อปี
0: โอ้ค่ะ
1: เกือบ100ล้านต่อปีนี่เอากลมๆนะ
0: ถือว่าสูง
1: ก็แปดเก้าล้านแล้วกับสิบล้านแต่ว่าในงบมันโชว์อยู่แค่ห้าหกสิบล้านเองรายได
0: ้หายไปครึ่งหนึ่งเลยเน
1: า
0: ะคุณสุรชัยใช่ไหมครับแ
1: ล้วบอก
0: ไปไหน
1: แล้วคุยไปคุยมาแล้วต้นทุนกำไรจากในงบทำไมมันดูมันน้อยจังเลยนะครับในงบเราทำไมมันห้าหกหกสิบล้านหรือกำไรข้างล่างสุดท้ายเหลือน้อยบางมากเลย
0: ค่ะ
1: ไม่ถึงล้านเนี่ยล้านกว่าเพื่อกดให้มันเสียภาษีน้อย
0: โอ้จะ
1: ค่ะจะได้นิติบุคคลนะครับ
0: ค่ะ
1: คุยไปไล่มาคุยไปอธิบายมาเขาก็เหมือนไม่ค่อยรู้แต่รู้อย่างเดียวว่าเวลาขายของเนี่ยมันมีทั้งขายคนที่เขามีออกแหวกประมูลเนี่ยก็มีอะไรก็มีกับขายผ่านร้านค้าร้านค้าเล็กค้าส่งค้าหลายร้านร้านเล็กต่อไปครับ
0: ค่ะ
1: ถึงเขาบอกว่าไม่ออกแบบไม่ออกแบบกลับไม่บวกเก็บเพราะว่าบวกไปแล้วต้นทุนสูงแล้วก็ทำมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วทุกคนเขาทำกันเราบอกว่าก็ยุคนี้มันก็น่ากลัวนะ
0: ใช่ยุคนี้ตรวจสอบได้หมดแล้ว
1: ถามอีกใช่มันตรวจได้หมดอ่ะเวลาสั่งของมาจากร้านใหญ่มาสั่งจากบริษัทใหญ่ตัวแทนใหญ่บินมันออกมาหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่เวลาขายออกไปเนี่ยเงินไม่เข้าบริษัทแล้วไม่ออกบินมันจะขยิ่ง
0: ค่ะ
1: ขยิ่งต้นทุนลงครบแต่รายได้เข้าไม่ครบนะเรียกออกใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เราก็ถามต่อว่าแล้วเงินที่เราขายแล้วไม่ออกบินไม่ออกแบบเนี่ยครับผมว่าท่านผู้ฟังอยู่ SME ฟังอยู่เนี่ยให้ยกมือเพราะว่ายกมือกับหมดผมประสบการณ์ผมนะผมว่า90%เนี่ยต้องมี2ระบบแต่น่าจะว่ามีมากมีน้อย
0: แต่จริงๆนะวันนี้เนี่ยไม่ควรแล้วไหมคะคุณสุรชัยเอาก่อนที่จะเข้าดีเทล
1: มันอันตรายมากผมใช้คำว่ามีความเสี่ยงสูงอันตรายมากที่จะตรวจเจอ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเชื่อมกันหมดโยงกันหมดนะครับเราไม่ลงทางนู้นลงเราไม่เข้าระบบทางนู้นเข้าระบบโอ้โหมันยุ่งกันหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทเราเนี่ยเราจะวางแผนยังไงบางคนก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆบางคนก็อาจจะรู้ตัวก็อาจจะต้องปรับนะครับผมเจอส่วนใหญ่นะน้องบิวแบบขาย100บาทเข้า100บาทจะมีไหมน้องบิวคิดว่ามีไหม
0: น่าก็น่าจะต้องมี
1: มีแต่ว่าผมดูแล้วไม่ถึง 10% เลยที่มาคุย
0: แต่น้อยใช่ไหมคะค่ะ
1: มีสมมุติ10ลายเนี่ยมีสักลายหนึ่งที่เข้าแบบเนี้ยรอแต่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ละเป็นคนแบบที่เป็นคนจดบริษัทใหม่ไม่นานก็หนักสุดแล้วก็ค่อยๆลดลงมาครับก้าวลงก็เลยเข้าบัญชี 90%เข้าส่วนตัว 10% นะครับมี 80% แล้วก็ 20% แล้วก็เนี่ยมาเจอแถวๆเนี้ย 70% ไม่เข้า 30% นะครับ 60% ไม่เข้า 40% หนักสุดเลยที่ผมเจอนะเข้า 10% ไม่เข้า 90%
0: โอ้ค่ะ
1: โอ้โหเรียกว่าแต่งตัวเลขทุกหน้าเลยตั้งแต่รายได้ต้นทุนค่าใช้จ่ายทุกบรรทัดเลยคราวนี้มันก็ต้องกลายไปพึ่งพาสำนักงานบัญชีที่ต้องแต่งทุกปีแล้วขยับไม่ได้ขยิ่งไม่ได้ใช่ไหมครับประเด็นที่จะเตือนที่สำคัญเลยก็คือว่าและไอ้ส่วนที่ไม่เข้าบัญชีบริษัทเนี่ยไปเข้าบัญชีส่วนตัวใครต้องบิวลองเดาไหม
0: กรรมการหรือเจ้าของอะไรประมาณนี้ไหมคะกรรมการ
1: ต้องเข้าเจ้าของที่เป็นกรรมการมีอำนาจลงนามบางบริษัทก็มีอำนาจลงนามแต่เพียงผู้เดียวคือกรรมการผู้เดียวคนเดียวนะครับแล้วบางคนแล้วคิดดูว่ายอดปีนึงอ่ะสมมุติว่า20ล้านเนี่ยยอดขายที่ไม่ออกแบมกลับสัก10 20ล้านเนี่ย
0: พอไปเข้า
1: ส่วนกรรมการคนเดียวจะไหวไหม
0: ค่ะ
1: ผมก็คุยไปคุยมาก็เจอว่าไปเข้าบัญชีภรรยาบ้างเข้าบัญชีลูกบ้างน้อง
0: คนในครอบครัวละ
1: เพื่อกระจายซึ่งเขาก็รู้นะว่ากฎระเบียบของกรมสรรพากรที่แจ้งแบงค์เนี่ยก็คือว่าถ้า 3,000 ครั้งเนี่ยบัญชีไหน 3,000 ครั้งต่อปีส่งเลยออโตเมติกไม่มีการมานั่งถามนั่งไถเลยเขาเป็นออโตเมติกตั้งในระบบเลยนะครับไม่ได้ดูยอดเข้าด้วยนะว่าเงินเท่าไหร่แล้วก็ไม่ดูยอดเบิกออกไปด้วยเบิกจ่ายไปด้วยเท่าไหร่เขาสนใจราคาเข้าอยู่ใน 3,000 ครั้งหรือไม่ถึง 3,000 ครั้งหรอกเกินกว่า400ครั้งแล้วรวมเงินกัน
0: จำนวน
1: เ
0: น
1: า
0: ะ
1: กว่า2ล้านบาท
0: เกินกว่า2ล้านค่ะมี2
1: ปีนิดเดียวไหม
0: ใช
1: ่เคสเนี้ย20กว่าล้าน
0: ถ้าทำธุรกิจเข้าอยู่แล้วแหละเข้าเกณฑ์นี้แน่นอนนะคุณสุรชัยไม่เข้าไอ้จำนวนเงินหรือถ้าไม่เข้ายอดไอ้ถ้าไม่เข้าจำนวนครั้งก็น่าจะต้องเข้ายอดแหละใช่ไหม
1: คะไม่เกิน2ล้านเนี่ยนะถ้าเกินกว่า2ล้านส่งเนี่ยมันไปหมดเลยก็แปลว่าก็ต้องแปลว่าแตกบัญชีออกมาเป็นย่อยๆไม่เกิน2ล้านมันถึงจะรอดถูกไห
0: ม
1: แล้วจะมีความสามารถในการแตกขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: นะครับเขานับเป็นแบงค์นะครับเขาดูจากบัญชีแล้วนับเป็นแบงค์สมมติในแบงค์คุณในแบงค์นึงเนี่ยสมมติว่าแบงค์สีเขียวเนี่ยคุณเปิดสักสี่
0: บางคนเปิดหลายบัญชีในแบงค์เดียว
1: เขานับรวมนะเขานับ
0: รวมแล้วนะไม่ได้รอดใช่ค่ะเดี๋ยวเข้าใจหลายคนคิดว่ารอดแต่ล่าสุดเพิ่งคุยกับเนี่ยแหละผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเขาก็บอกเคสนี้ไม่ได้รอดนะเคสนี้เห็นเหมือนกันใช่ไหม
1: สมมติครับตามรวมเลยครับชื่อเดียวกันเนี่ยหรือจะชื่อรวมแล้วมีชื่อเราด้วยก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: ตามรวมไปก็คือส่งแน่แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าเกิดโอเคไปเจอเอาว่า2ล้าน2ล้านอัพเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนตัว ถ้าเกิดคุณมีรายได้เข้าขนาดนี้เกินกว่าล้านแปด
0: มันเกินล้านแปด
1: ไม่ทำอะไรก็ไม่รู้
0: อ
1: ่ะคุณเจอภาษีมูลค่าเพิ่มอีกดอกหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่พูดแล้วมันเหมือนขู
0: ่
1: แต่ว่าอันนี้เป็นความจริงนะน้องบิว
0: ค่ะ
1: นี่เขาเจอทั้งสองเรื่องเลย
0: ค่ะเราอาจจะไม่เคยโดนนะคุณสุรชัยแต่ณวันนี้ระบบและทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันสุ่มเสี่ยงมากอย่างที่คุณสุรชัยบอกเราอาจจะต้องกลับมาเดินทางที่ถูกต้องกันสักทีอะไรเงี้ยใช้คำนี้ได้ใช่ไหมคุณสุรชัย
1: ขายค้าขายในออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มก็ต้องส่งหมดแล้วส่งตามยอดขายด้วยไม่ได้ส่งยอดหักกำไรด้วยนะ
0: ใช่
1: ส่งตามยอดที่ขายได้จริงๆเลยไม่สนใจว่าขาดทุนกำไรเท่าไหร่นะครับในโลกออนไลน์ก็หนีไม่ออกแหละอันนี้เคสแบบนี้ครับผมจะมาเล่าผ่านรายการน้องบิวว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงเยอะเนื่องจากคุณค้าขายแล้วลงครบหมดออกบินหมดเข้าระบบหมดคนขายของให้คุณเขาก็ลงนะครับแต่ว่าเวลาเราไปขายต่อแล้วไม่ลงจำนวนมากขนาดนี้เนี่ย
0: จะอยู่ในรูปแบบ
1: ส่วนตัวยังไงก็เจอนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วพอเจอแล้วจะทั้งบริษัทแล้วก็ทั้งส่วนตัวนี่ก็จะเจอเรื่องการตรวจ
0: แล้วย้อนหลังอ่ะคุณสุรชัยเท่าที่ทราบย้อนหลังยาวด้วยนะคะย้อนได้เป็นสิบเลยนะ
1: ถ้าเป็นบุคคลเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมีการยื่นเข้าระบบมาโดยตลอดแต่ว่าตัวเลขมันไม่ใช่คุณอาจจะโดนย้อนก็ต้องมี5ปีครับ
0: สัก5 ปีถ้าเคยยื่นมาบ้าง
1: แต่ถ้าเกิดคนนี้ไม่เคยยื่นเลยเข้าอยู่ในระบบการเสียภาษี
0: เข้าระบบโดน10ปี
1: ต้องมีโดน10ปีละ
0: แล้วคิดดูย้อนหลัง10ปีอ่ะโอ้โหไม่อยากจะนึกถึงตัวเลขเวลาคำนวณเบี้ย
1: ปรับ
0: ดอกเบี้ย
1: ไม่ได้แล้วก็มันโดนไปครั้งนึงเนี่ยมันถึงขั้นเจ๊งออกได้เลย
0: ใช
1: ่เคสนี้โดนไปเนี่ยจะบอกว่าประมาณ8หลักเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วต้องไปเจรจาไปอะไรกันวุ่นวายหน้าดูทีเดียวเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยได้จริง
0: ๆ
1: สำนักงานบัญชีเขาก็ช่วยไม่ได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไหมเราจะแบกความเสี่ยงไว้ไหมนะครับกำไรดีนะครับบางคนก็บอกว่าอุ้ยเขาจะมารู้ได้ไงนะก็จู่ๆไปซื้อของไปซื้อที่ซื้อบ้านซื้อตึกเนี่ยคุณไปโอนที่ดินเนี่ยชื่อคุณก็ปรากฏอยู่ในระบบแล้วนะครับของหน่วยงานรัฐจู่ๆมันมีรายได้ขึ้นมาเอาเงินจากไหนไปเนี่ยโอ้ปวดหัวมีโอกาสเยอะๆนะครับที่ต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันใกล้จะยื่นงบแล้วก็ที่พูดเนี่ยมันมีผลต่อการขอสินเชื่อด้วย
0: ค่ะ
1: ถ้าในงบการเงินคุณหน้าตาออกมาประหลาดๆข้างบนดูเหมือนยอดขายดี5-60 ล้าน 70 ล้านแต่ข้างล่างเหลือจิ๊บเดียวครับถ้า5-60 ล้านแล้วข้างล่างเหลือสักล้านหนึ่งไม่ถึงล้านเนี่ยรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจน้ำมันอย่างที่เราไปเติมน้ำมันกันนะบางทีมันจะบางเฉียบเลยเขาถึงต้องมียอดขายที่300-500 ล้าน 1,000 ล้านนะครับธุรกิจน้ำมันวันก่อนก็เจอยอดขาย1,400 ล้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับปรากฏว่ากำไรข้างล่างไม่ถึง3 ล้าน
0: โอ้โห
1: มีขนาด
0: ล
1: งเข้าระบบเป็นแม็กซ์แล้วนะมันกำไรอยู่ประมาณเฉียด
0: ๆโอ้บางขนาดนี้เลยค่ะคุณสุรชัยไม่ทราบเลยว่าน้ำมันปั๊มน้ำมัน
1: บางมาก
0: ยอดลำไรบางขนาด
1: ส่วนใหญ่ปั๊มน้ำมันที่เราไปเติมมันบางแต่ว่าเขาได้มาก็จะเป็นรายได้จากทางอื่นจากปั๊มเติมปัดถ่ายน้ำมันเครื่องมีปั๊มมีร้านกาแฟของเขาเองมีนิมาศของเขาเองในนามบริษัทเดียว
0: ค่ะ
1: แบบนี้ก็จะมีรายได้ทางอื่น
0: ต้องมีหลายรายธุรกิจเนาะถึงจะช่วยได้ถ้าแค่น้ำมันอย่างเดียวก็จะบาง
1: แบบนี้กำไรน้อยแล้วลองดูสิว่าเขาไม่รู้เลยครับว่าค่าขายพวกสินค้าพวกบริโภคของใช้เครื่องดื่มด้วยเนี่ยมันจะเหลือบางเฉียบขนาดนั้น
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องจมอยู่กับการแต่งตัวเลขแต่งงบไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลาหนึ่งต้องการเงินทุนหมุนเวียนเขาดูปั๊บโอ้จะขายดีนะแต่ความสามารถจ่ายรีบไม่พอ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเปล่าหรอกกำไรทั้งหมดมันอยู่ในกระเป๋าส่วนตัว
0: มันไม่ได้โชว์อยู่นั้นมันไม่ได้ออกมาแบบ
1: ไม่โชว์
0: ไม่ได้โชว์ในงบค่ะ
1: นี่มันจะนอนไม่หลับใช่ไหมบังบิว
0: ม
1: ันก็ต้องนอนไม่หลับแหละวันหนึ่งวันยังไงจะยื่นจะโดนเมื่อไหร่
0: ค่ะค่ะถ้าไม่เคยยื่นอยู่ๆมายื่นก็ยังดีเนาะคุณสุรชัยไม่เป็นไรถือว่าเป็นการมอบตัวใช่ไหมหรือยังไงดีคะ
1: เรื่องนี้มันต้องต้องดูดีเทลเยอะต้องมานั่งวางแผนกันดีๆแต่ตัวบริษัทแต่มันทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องค่อยๆดันเข้าไป
0: ครับ
1: บางทีบางที จะผัวพาเข้าไป 100% ทีเดียวในจังหวะเดียวเลยนี่ก็มีความเสี่ยง
0: ก็อาจจะไม่ใช่ต้องมีกลยุทธ์ด้วยนะถ้าเป็นแบบนี้ถูกไหมคะถ้าไม่เคยยื่นเลยเนี่ย
1: โอ้ถ้าทำมานานแล้วจู่ๆมันจะก้าวกระโดดแล้วบรรดาตัวเลขอัตราส่วนต่างๆมันขยื่นเยอะๆเนี่ยมันก็มีโอกาสโดน
0: ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันแล้วใช่ไหมคะแบบนี
1: ้
0: ถ้าใครกังวลจริงๆก็น่ากังวลแล้วนะถ้าเรา
1: เคสนี้เชื่อไหมว่าเจ้าสำนักงานบัญชีแบบโอ้โหฟังแล้วแบบเป็นห่วงเลยคือฟังทำตัวเลขแบบทำมานานแล้วก็ทำไปเรื่อยๆซึ่งสำนักงานบัญชีที่เราเลือกใช้บริการเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเขาสามารถดูแลเราได้ดีแค่ไหนเขามีความรู้เขาสามารถคอนซัลท์เราเรื่องบัญชีที่ถูกต้องได้มากน้อยแค่ไหนครับอย่าไปมุ่งแต่ว่าจะทำให้เสียภาษีน้อยๆทำยังไงทำให้แบบประหยัดภาษีอ่
0: ะ
1: หรือเอาเนื้อภาษีมาถึงว่าปีนี้เนื้อจ่ายภาษีสัก200,000พอนะมันกลายเป็นอันนี้เป็นรูปแบบเก่าๆแล้วนะย
0: ุ
1: คนี้ไม่ได้ละยุค AI นี่ไม่รอดนะ
0: ต้องหมดยุคไปแล้วเนาะต้องทำให้ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาก็เคยเจอเคสของแบบผู้ประกอบการหรือเจ้าของบริษัทที่สุดมีปัญหาเนี่ยแหละโดยที่บางเจ้าไม่ทราบด้วยซ้ำเนาะเป็นส่วนของบัญชีสำนักงานบัญชีเป็นคนจัดทำแล้วก็มีปัญหามีเบี้ยปรับมีอะไรตามมาเยอะแยะเลยโดยเจ้าของไม่ได้มีความรู้เรื่องบัญชีเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีปัญหาเหมือนที่คุณเชิดชัยบอกค่ะ
1: วีนี้ก็เลยมาเตือนกันนะครับไม่ใช่เป็นปัญหาว่ากู้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขอสินเชื่อแต่มีอันนี้ถือว่ามีปัญหาทางหนึ่งนะครับแต่ว่าเคสนี้ไม่ใช่เป็นเคสที่มีปัญหาทางธุรกิจแต่มีปัญหาการลงบัญชีของธุรกิจ
0: ค่ะโอเคก็ฝากเป็นกรณีศึกษาก
1: ันใครฟังดูแล้วรู้สึกว่าตัวเองคันเนื้อคันตัวด้วยมีอาการคล้ายๆแบบนี้ด้วยมีก็เรียกว่าแบบส่วนนึงไม่แบบส่วนนึงแบบนี้ด้วยก็ลองพิมพ์มาลองคุยกันนะครับ
0: ค่ะใครมีปัญหาส่งเคสมาได้เดี๋ยวเราปรึกษากันหลังไมค์นะคุณเสือชัยจะได้รีบหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาถ้าตรงกับเคสกรณีศึกษาพอดีจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ชอบมาพากลและตรวจสอบได้ง่ายมากนะโดยเฉพาะถ้าเป็น AI ของสรรพากรน่าจะตรวจจับได้ไม่ยากเลยถ้าเป็นเคสแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะโอเคใครมีปัญหาก็ส่งมาได้นะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 นะคะ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio หรือส่งมาทางด้านของ Inbox ก็ได้หรือว่า LINE ก็ได้นะคะ @Thinking Radio นะคะเดี๋ยวคุณสุชัยช่วยหาแนวทางให้นะคะค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณสุชัยที่หยิบเรื่องนี้นะมาตักเตือนกันแล้วก็มาเป็นข้อมูลนะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะคาดไม่ถึงว่าเรื่องเหล่านี้จะสามารถสร้างปัญหาระยะยาวให้กับเราได้อย่างเยอะเลยสำหรับผู้ประกอบการนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: คุณสุรชัยกำพลนนท์วัฒน์นะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะในเรื่องของการบริหารจัดการนะให้ความรู้เรื่องของการแก้เงินของการแก้หนี้นะคะแล้วก็การทำธุรกิจด้วยนะเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank นะคะแล้วก็เจ้าของเพจ Mr. Banker แล้วก็ช่อง TikTok นะคะหมอนี่ SME ก็ติดตามกันได้ถ้าใครสนใจความรู้ด้านนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ายังมีรายละเอียดอีกหลายประเด็นมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศ
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เพราะบรรจุ

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinkingradio
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
3: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันนะคะว่าล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับภาพของเซตอินเด็กซ์เองนะคะตอนนี้ดัชนี 1,538.14 จุดค่ะบวกมา 5.47 จุดนะคะ 0.36% วอลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะ52นาที1ขออภัยเดี๋ยวขอดูสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 18,714 ล้านบาทนะคะแล้วก็ไปดูตลาดต่างประเทศก็ยังเคลื่อนไหวในบวกลบสลับกันในบางตลาดนะคะอย่างนิกเคอิ225ญี่ปุ่นก็ยังดูดีทีเดียวค่ะบวกมา 2.7% 1,663 จุดเกาหลีใต้นะคะคอชปีตอนนี้ก็บวกอยู่ 0.2% 15.66 จุดค่ะแต่เวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะดูเหมือนว่าจะถูกกดลึกลงไปเรื่อยๆเลยนะจากที่เปิดมาตอนนี้ดัชนีลบไปถึง 28.12 จุดนะคะ 1.5% ดัชนีตอนนี้ 1,868 จุดค่ะแล้วก็ VN30 หุ้นใหญ่30ตัวแรกของเขานะคะ 2,010 นะคะลบไป 17.76 จุด 0.88% นะคะนี่ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นเวียดนามเองนะคะหลังจากที่เขาขึ้นไปยืนเหนือ 2,000 จุดได้ขอภัย 1,900 จุดนะสำหรับ VN Index นะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นนะซึ่งก่อนหน้านี้ตอนต้นสัปดาห์เนี่ยระหว่างวันมีการปรับฐานแล้วก็เหมือนสู้มีแรงสู้กลับเข้ามาแล้วก็ยืนบวกได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ก็จะมีแรงขายออกมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศที่เราตามกันเดี๋ยวพาไปดูอีก1ตลาดคือหางเสงที่ฮ่องกงนะคะอีกตลาดที่บวกดีก็คือวันนี้หางเสงนะคะที่บวกอยู่เรียลไทม์ตอนนี้คือ 1.26% บวกอยู่320จุดนะสำหรับภาพหางเสงวันนี้หางเสงบวกนะคะนิกเคอิบวกได้ดีเกาหลีใต้ก็เคลื่อนไหวแคบๆหลังจากเมื่อวานบวกได้ดีนะเวียดนามมีที่ลบเยอะหน่อยแล้วก็ไทยก็ตอนนี้ก็ถือว่าเคลื่อนไหวแคบๆนะคะบวกอยู่ประมาณ 0.18% นั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูข่าวสารที่เอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้จะชวนกันค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าผู้บริหารระดับประเทศเนี่ยเขาใช้ชีวิตวันพักผ่อนกันแบบไหนแล้วไอเดียธุรกิจพันล้านเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาตอนไหนผุดมาตอนไหนนะคะเชิญชวนไปรับชมรับฟังรายการ CEO Cozy ค่ะรายการที่จะพาคุณไปบุกอาณาจักรส่วนตัวนะคะของเหล่า CEO และเจ้าของกิจการชื่อดังค่ะโดยจะเป็นสไตล์ของการนั่งคุยแบบชิลๆนะเรื่องของไลฟ์สไตล์ Cozy ที่จะไม่ได้เห็นแค่ภาพความเครียดในห้องประชุมนะแต่จะได้เห็นหัวใจแล้วก็ตัวตนจริงๆของพวกเขาค่ะซึ่งรายการนี้นะคะจะบอกคุณได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราเอาความชอบมาผสมผสานกันเนี่ยนะคะทุกครั้งคือความชอบผสมผสานกับงานเนี่ยทุกครั้งเนี่ยนะคะที่ทำงานคือการพักผ่อนมาเติมพลังแล้วก็รับพลังในวันหยุดไปพร้อมๆกันกับบทสนทนาที่จะทำให้คุณเห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเริ่มต้นจากความเรียบ ง่ายและความจริงใจเสมอนะคะก็ชวนไปติดตามกันค่ะไป Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio นะคะกับรายการ CEO Cozy นะคะจริงๆก็มีหลายที่ออกอากาศไปในหลายๆตอนแล้วนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วก็กด Subscribe ไว้นะคะมีตอนใหม่ๆก็เนี่ยแหละค่ะก็น่าจะได้เป็นข้อมูลดีๆนะเป็นไอเดียดีๆเป็นอินสปิเรชั่นให้กับหลายคนนะว่าบรรดาผู้ประกอบการนะคะหรือว่าเจ้าของธุรกิจระดับ CEO หลายๆบริษัทเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเนี่ยนะคะเขามีวิธีคิดนะแล้วก็พูดคุยในวันชิวๆวันสบายๆงานอดิเรกของเขาเป็นอะไรแล้วก็มันอาจจะเป็นไอเดียสำคัญนะในการที่ทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นรายการที่น่าสนใจนะก็ฝากเชิญชวนในการที่จะไปติดตามกันนะคะอันนี้เป็นข่าวสารที่เอามาฝากกันนะคะปิดท้ายคุณผู้ฟังอยากจะชวนมีเรื่องที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะหลายๆคนอาจจะเตรียมแล้วนะคะหรือว่าหลายๆคนนั้นเนี่ยก็อาจจะทราบรายละเอียดข้อมูลกันแล้วนะคะซึ่งก็เป็นมาตรการใหม่นะที่ทางฝ่ายของรัฐบาลนั้นเนี่ยออกมานะคะแล้วก็น่าจะออกมาเริ่มต้นให้ลงทะเบียนกันได้เนี่ยนะคะในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนะคะในช่วงของ6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันนะคะก็สามารถที่จะทำผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะจนกว่าที่จะครบจำนวนสิทธิ์นะคะรายละเอียดก็คือผู้ช่องทางช่องทางลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนะคะผู้ที่เคยร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกดรับสิทธิ์ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยนะคะแล้วก็ระยะเวลาการใช้สิทธิ์นั้นเนี่ยสามารถที่จะเริ่มใช้จ่ายได้นะคะในตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569นั่นเองนะคะก็อย่าลืมไปดูในรายละเอียดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัตินะคะแล้วก็ช่องทางในเรื่องของการลงทะเบียนเงื่อนไขสิทธิ์สำหรับประชาชนนะคะก็คุณสมบัติเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะคะมีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดนะที่สำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องดูรายละเอียดเนาะในเงื่อนไขต่างๆนะของทางภาครัฐที่ออกมานั่นเองนะคะก็อย่าลืมเนาะเขาจะมีการเปิดลงทะเบียนกันนะคะ25ถึง29พฤษภาคม2569นะคะมีอีกหนึ่งประเด็นที่จะเอามาฝากกันคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจก็ในรายละเอียดนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้ามีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันก็น่าสนใจถ้าใครที่ติดตามนะ Virtual Bank ล่าสุดเนี่ยก็มีธนาคารนะคะคลิกจำกัดมหาชน CLI CX นะได้รับอนุญาตในการจัดตั้ง Virtual Bankจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็มีเตรียมที่จะเปิดการให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยภายในเดือนมิถุนายน2569นี้แล้วนะคะแล้วก็ภารกิจหลักๆคือการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งถ้าถามว่า Virtual Bank คืออะไรคือเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ไร้สาขานั่นเองคุณผู้ฟังคะแล้วก็เป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นรูปแบบใหม่นะให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิตอล 100% นะคะโดยไม่มีสาขาทางกายภาพแล้วก็ไม่มีตู้ ATM นะไม่มีตู้ CDM เป็นของตัวเองนะทุกธุรกรรมตั้งแต่เปิดบัญชีฝากถอนโอนยื่นขอสินเชื่อไปจนถึงการลงทุนเนี่ยจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าสมาร์ทโฟนทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็จะได้รับการดูกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดก็อย่างที่บอกนะคะว่าทางด้านของ CLICX นะคะก็ได้รับการอนุญาตได้ใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่ง CLIX นั้นเนี่ยเขาเกิดจากภายใต้ความร่วมมือของ KTB AIS แล้วก็ OR นะในการที่จะเดินหน้าสู่ธนาคารไร้สาขารายแรกของไทยนะเดี๋ยวไว้มีเวลารายละเอียดเนี่ยมาพูดคุยกันและสอบถามผู้เชี่ยวชาญกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนคุณผู้ฟังพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcon Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้ านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุม28สน.ที่มีจุดตัดรถไฟพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทางระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงโดยมีสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สน.ครอบคลุม58จุดตัดทั่วกรุงเทพมหานครแยกเป็นบก.น.1มีจุดตัดทางรถไฟ14จุดประกอบไปด้วยสน.นางเลิ้ง1จุดสน.ดุสิต4จุดสน.ดินแดง1จุดสน.พญาไท3จุดสน.มักกะสัน5จุดบก.น.2มีจุดตัดทางรถไฟ15จุดประกอบด้วยสน.เตาปูน3จุดสน.ประชาชื่น3จุดสน.ดอนเมือง3จุดสน.ทุ่ง2ห้อง4จุดสน.บางซื่อ2จุดบก.น.3มีจุดตัดทางรถไฟ4จุดประกอบด้วยสน.ลาดกระบัง1จุดสน.จระเข้น้อย3จุดบก.น.4มีจุดตัดทางรถไฟ3จุดประกอบด้วยสน.ประเวศ2จุดสน.หัวหมาก1จุดบก.น.5มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบด้วยสน.ท่าเรือ2จุดสน.พระโขนง1จุดสน.คลองตัน1จุดสน.ทุ่งมหาเมฆ2จุดสน.ลุมพินี1จุดบก.น.7มีจุดตัดทางรถไฟ6จุดประกอบไปด้วยสน.ตลิ่งชัน2จุดสน.บางกอกน้อย1จุดสน.ธรรมศาลา2จุดสน.บางพลัด1จุดบก.น.8มีจุดตัดทางรถไฟ2จุดประกอบไปด้วยสน.ตลาดพลู1จุดสน.บางยี่เรือ1จุดบก.น.9มีจุดตัดทางรถไฟ7จุดประกอบไปด้วยสน.ท่าข้าม3จุดสน.บางขุนเทียน2จุดสน.สแมดำ2จุดและบก.น.6ไม่มีจุดตัดทางรถไฟเดินหน้าแล้วลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มอำนาจต่อรองเกษตรกรนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งลงชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายน2569เพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการสำหรับการจะตั้งลงชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการมีช่องทางบริหารจัดการผลผลิตของตนเองโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากและราคามีความผันผวนการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนจะช่วยให้เกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตวางแผนการจำหน่ายกำหนดมาตรฐานของคุณภาพและผลักดันราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นแทนการพึ่งพากลไกตลาดเพียงด้านเดียวนายจรัญกล่าวว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนในจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพอใจKick off โครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพนำสินค้าราคาถูกจำหน่าย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศนายพีรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมด้วยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วงเปิดเทอมนำร่องที่โรงเรียนพรตปิพยพยัตเขตลาดกระบังเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนและบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยเพื่อไทยประชาชนเข้าถึงสินค้าจำหน่ายในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% พร้อมกับแจกคูปองเงินสด50บาทให้แก่ประชาชนนำมาเลือกซื้อสินค้าอีกด้วยและมีเป้าหมาย1,000โรงเรียนทั่วประเทศโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
10: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดประจำวันศุกร์นะคะ22พฤษภาคมกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในวันที่มีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามนะคะเรื่องฟ้าฝนก็ยังคงมีตกอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ในส่วนของการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันจันทร์นะคะนับถอยหลังอีก3วัน22 23 24วันจันทร์6โมงเช้าก็สามารถลงทะเบียนเข้าสู่โครงการได้ผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะก็เป็นโครงการคนละครึ่งเดิมนั่นแหละนะคะหรือว่าใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่แจ้งไปนะคะไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเขาก็จะเติมเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีให้นะคะหลายคนบอกว่า30ล้านสิทธิ์ถ้าคนลงทะเบียนวันแรกนะคะวันที่25เนี่ยพร้อมๆกันจะมีปัญหาเรื่องของแอปจะล่มไหมเห็นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลาดรปริศนานันทกุลบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆน่าจะราบรื่นนะคะท่านว่าอย่างนั้นเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมามีการลงทะเบียนเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเคยผ่านการลงทะเบียนลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งก็ไม่มีปัญหาว่าแอปจะล่มหรือว่าอะไรนะคะเจ้าของก็คือธนาคารกรุงไทยก็เชื่อว่าน่าจะรับมือได้เป็นอย่างดีนะคะเมื่อถามว่ามีการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าไปเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมด้วยไหมเพราะวันนี้จะมีการประชุมนะคะนักข่าวถามรัฐมนตรีแบบนี้ท่านก็ตอบว่าก็พยายามเดินหน้าปรับปรามเรื่องนี้อยู่แล้วการประชุมอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดเนื้อหาสาระแต่ว่ามีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมกับการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะซึ่งทางรัฐบาลโดยนายกเคยเน้นย้ำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆในขณะนี้หลายหน่วยงานก็เริ่มที่จะดำเนินการกันแล้วนะคะซึ่งจะนำข้อมูลทั้งหมดนี้ไปให้กับภาครัฐเอาไปใช้ประโยชน์เห็นบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างในการดำเนินโครงการหรือว่าดำเนินการในกระบวนการทั้งหมดนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะต้องติดตามเนาะจริงๆมันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นหลักล้านเนาะคิดว่านะคะคาดว่านะไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงการคลังจะช่วยเหลือคนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาจะต้องได้รับการช่วยเหลือยังไงไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรคนจนไม่มีบัตรประชารัฐอ่ะแล้วคนกลุ่มนี้ไม่ได้ 4,000 นะคะเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนผ่านแอปถึงยังมีอยู่เยอะนะที่เขาไม่ใช้โทรศัพท์อ่ะใช้โทรศัพท์แบบเดิมนะแบบกดปุ่มใช่ไหมคะยังไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยคนกลุ่มนี้ถ้าสมมติจะต้องลงทุนซื้อโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งในเวลานี้สักประมาณ 2,000 ได้ไหมเพื่อจะมารับเงินเดือนละ 1,000 4เดือนเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพิจารณานะคะพิจารณากันเองแล้วกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะส่วนเรื่องของการเข้าไปลงทะเบียนก็ล่าสุดนั้นมีเป็นกราฟิกออกมาเยอะแยะมากมายนะคะที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยได้ลงทะเบียนกันนะคะก็คือกลุ่มหลัก30ล้านคน30ล้านสิทธิ์ที่ว่านี้ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาทใช้4เดือนเดือนละ 1,000 บาทนะคะ 4,000 รัฐออกให้60ประชาชนร่วมจ่าย40 60ต่อ40นะคะซึ่งในเรื่องของการเติมวงเงินซื้อของซื้อสินค้าเป็นเงิน 1,000 บาทนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาให้ใช้จำกัดวันละไม่เกิน200บาทก็ได้เท่านั้นสำหรับทั้ง2กลุ่ม3กลุ่มนะคะเนี่ยแล้วก็ส่วนร้านค้าอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนนะคะเนี่ยร้านค้าเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะร้านเดิมที่เคยร่วมลงคนละครึ่งก็กดนะยืนยันสิทธิ์ได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็ไปลงนะที่สาขาธนาคารกรุงไทยนะคะได้เลยอันนี้ก็น่าจะไม่ยุ่งยากมากเหมือนสมัยก่อนเนาะอะไรที่มันใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยยังไม่คุ้นยังไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่น่าจะยุ่งยากนะคะสำหรับในส่วนของร้านค้านะคะส่วนเรื่องของการประกาศปรับอัตราค่าโดยสารของเรือล่าสุดใครที่ใช้เรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพยานะคะวันจันทร์25นี้เหมือนกันค่ะเขาจะปรับค่าโดยสารขึ้นทุกประเภท1บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถจะเข้าไปทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาปรับแล้วนะคะเขาปรับราคาขึ้นมานะคะ1บาทเยอะไหมก็หลายคนบอกว่าเขาก็จะปรับอยู่ทั้งนานแล้วนะคะรอบนี้ก็ปรับจริงๆสักที1บาทนะก็ตามนั้นเนาะมันคงเรียกว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ปรับไปเลยสำหรับในส่วนของคนที่นั่งโดยสารเป็นประจำอะไรประมาณนี้นะคะก็น่าจะต้องทำใจแล้วก็ยอมรับเนาะสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเรือมันก็จริงๆมันก็สะดวกนะคะเรือด่วนเจ้าพระยาอัตราเดิมถ้าเป็นเส้นทางสมมติเรือธงเหลืองนะคะจากนนทบุรีถึงสาทรอ่ะ23บาทปรับอีก1บาทก็เป็น24อันนี้ตลอดสายนะคะก็เป็นไปตามนั้นนะคะสำหรับคนที่นั่งเรือ24บาทก็ไกลอยู่นะนนทบุรีสาทรเนี่ยไกลแม่นะคะตลอดเส้นทางหรือจะเป็นเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีอย่างเงี้ยค่ะ16บาทก็ขึ้นอีกบาทนึงก็เป็น17นะคะอันนี้เรือธงเหลืองถ้าเป็นเรือธงแดงนี่คือเป็นเรือด่วนนะคะเป็นเรือปรับอากาศนะคะนนทบุรีสาทรใครอยากนั่งเรือปรับอากาศจาก32บาทก็ขึ้นเป็น33บาทแต่ถ้าในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับ

ภาผู้บริโภคเขาเรียกมาตรการฉาบฉวยของรัฐบาลก็เขาบอกว่าให้รัฐบาลนั้นเนี่ยได้มีการไปดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะมันวิกฤตอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็ผ่อนคลายไปบ้างแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยังไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมก็ลองไปดูหน่อยนะคะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านขนส่งและยานพาหนะของสภาผู้บริโภคนะคะคุณคงศักดิ์ชื่นไกรราชบอกว่าการจำกัดมาตรการตึงราคาค่าโดยสารอันนี้ไปที่รถแล้วนะคะเรือจบแล้วนะเพราะเขาขึ้นแล้วโดยเฉพาะรถบขส.อย่างช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารของประชาชนเพราะว่ายังมีผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยที่เดินทางข้ามจังหวัดทุกวันเพื่อไปทำงานกันไม่ใช่เพียงไม่กี่วันในช่วงสงกรานต์เท่านั้นนะคือคาดการว่าช่วงเมษายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตราคาน้ำมันทีนี้เขาก็เลยเสนอว่าให้ขยายเวลาในการอุดหนุนค่าโดยสารของรถบขส.ออกไปก่อนนะคะก็คือใช้ตัวกองทุนของกปท.เข้ามาช่วยชดเชยนะคะคือถ้าใช้งบอุดหนุนเฉลี่ยวันละประมาณ3ล้านก็น่าจะใช้งบสูงสุดประมาณ90ล้านต่อเดือนก็ถือว่าเป็นวงเงินที่สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็ไม่น่าจะกระทบต่อเสถียรภาพเท่าไหร่นะคะเขาว่าอย่างนั้นณขณะนี้ก็ถือว่ายังมีนี่แหละสภาผู้บริโภคนะคะคอยดูแลอยู่นะเรื่องของว่าประชาชนไม่ควรถูกผลักภาระจากต้นทุนพลังงานมากจนเกินไปเนาะแค่นี้ก็แย่แล้วนะคะหลายคนบอกว่าที่ผ่านมานี่นะโอ้โหช่วงเปิดเทอมใหม่ๆแบบนี้ด้วยนะคะหลายคนนี่แทบจะไม่อยากออกไปไหนออกนอกบ้านเลยค่ะมันเป็นเขาเรียกเป็นภาระเนาะซื้อกับข้าวมาทำเองก็กินได้ตลอดทั้งวันเลยประมาณนี้ก็ลดความฟุ่มเฟือยลงค่อนข้างจะเยอะมากนะคะก็สู้ๆกันต่อนะคะเดี๋ยวรอในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่าจะทำให้เศรษฐกิจมันคึกคักขึ้นนะร้านขายของนะต่างๆก็น่าจะมีความคึกครื้นขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะคะถ้าลงไปในที่ฐานรากจริงๆนะคะในต่างจังหวัดจริงๆสถานการณ์ตอนช่วงสงกรานต์ก็ยังถือว่ายังพอได้อยู่นะมีคนเดินทางไปท่องเที่ยวถึงแม้ว่าช่วงนั้นราคาน้ำมันแพงกว่าปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่าอู้ไม่ได้เลยมันเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะ4วัน5วันเนี่ยก็มันจำเป็นนะอนาคตข้างหน้าค่อยว่ากันขอให้ได้เดินทางก่อนให้ได้เที่ยวก่อนประมาณนี้นะคะล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยข้อมูลการท่องเที่ยวของครอบครัวไทยช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะพบว่าคนไทยชอบเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแบบไม่ไกลนะคะสามเมืองที่ครองแชมป์จุดหมายยอดนิยมของคนไทยครอบครัวไทยไปเที่ยวกันเยอะที่สุดคือโตเกียวสิงคโปร์และโอซาก้าค่ะ Agoda แพลตฟอร์มการจองที่พักระดับโลกนะคะได้เปิดเผยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของครอบครัวคนไทยในช่วงปิดเทอมระหว่างช่วงตั้งแต่คือตลอดปีอะนะคะตลอดปิดเทอมเลยนะคะพบว่าผู้ปกครองมุ่งเน้นการพาลูกหลานไปเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนในจุดหมายปลายทางที่เดินทางสะดวกปลอดภัยแล้วก็ตอบโจทย์สมาชิกทุกวัยในครอบครัวนะคะคือไม่เหนื่อยเกินไปไม่ไกลเกินไปจากสถิติการค้นหาที่พักที่มีเด็กร่วมเดินทางด้วยอย่างน้อย1คนที่เก็บข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่า3เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็นเมืองเดิมที่ครองชัยครองไทยครองใจชาวไทยมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะคะอันดับ1โตเกียวนะคะโตเกียวญี่ปุ่นค่ะคนไทยชอบไปอันดับ1ก็มีเรื่องของวัฒนธรรมความสนุกความทันสมัยเขาบอกว่าลงตัวมีไฮไลท์เด็ดคือโตเกียวดิสนีย์แลนด์กับโตเกียวดิสนีย์ซีนอกจากนั้นการเดินทางด้วยรถสาธารณะที่สะดวกสบายเรื่องอาหารก็หลากหลายแหล่งช้อปปิ้งก็เยอะทำให้โตเกียวตอบโจทย์นักเดินทางชาวไทยทุกช่วงวัยรวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะก็ไม่ได้เหนื่อยจนเกินไปอันดับ2สิงคโปร์ค่ะใกล้เข้ามาอีกสิงคโปร์นี่เป็นเมืองที่โดดเด่นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ระบบคมนาคมที่เขาบอกว่า

เลิศเลยนะคะอัดแน่นไปด้วยจุดท่องเที่ยวที่เด็กๆชื่นชอบมากนะมี Universal Studio นะคะมีสวนสัตว์มีอควาเรียมอะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าเป็นผู้สูงวัยก็สามารถเพลิดเพลินกับพื้นที่สีเขียวแล้วก็บรรยากาศเมืองที่ผ่อนคลายได้นะเพราะว่ามันไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะคะเที่ยววันหนึ่งนะเอาเต็มที่นะ2 วันแบบทั่วเลยอย่างเงี้ยก็พอนะก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปถ้าเผื่อว่าพาผู้สูงวัยไปนะคะอันดับ3ยังคงเป็นญี่ปุ่นนะคะคือโอซาก้าค่ะเป็นเมืองแห่งความบันเทิงที่มีสวนสนุกมีสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกนะคะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยุกังแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อตัวที่โอซาก้าเนี่ยสามารถใช้เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆนะคะอย่างเกียวโตอย่างเมืองได้เมืองอื่นได้แบบง่ายๆเลยข้อมูลจาก Agoda เนี่ยชี้ให้เห็นว่าเทรนด์สถานที่การท่องเที่ยวที่รวบรวมเอาไว้มีทั้งสวนสนุกมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยกันนี่นะคะได้รับความนิยมสูงมากเพราะว่ามันตอบโจทย์กับความสนุกได้ทุกวัยไม่ใช่เฉพาะวัยเด็กคือครบจบเลยค่ะในทริปเดียวช่วยสร้างช่วงเวลาแห่งความผูกพันและก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียนได้ด้วยนะคะเขาบอกว่ามีเพียงฮ่องกงเท่านั้นที่เป็นจุดหมายปลายทางที่มียอดการค้นหาลดลงเล็กน้อยสำหรับในปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแบบครอบครัวก็ถือว่ายังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนะคะการเดินทางในช่วงวันหยุดโดยเฉพาะหยุดฤดูร้อนปิดเทอมนะคะกลุ่มครอบครัวคนไทยก็วางแผนได้สอดคล้องพอดีกับบุญหลานนะคะจุดหมายปลายทาง3ที่โตเกียวโอซาก้าสิงคโปร์ถือว่ายังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสามารถผสมผสานทั้งสวนสนุกระดับโลกการเดินทางก็สะดวกนะสะดวกสบายแหล่งท่องเที่ยวก็หลากหลายแล้วก็ประสบการณ์ที่อย่างที่บอกตอบโจทย์ได้หมดเลยค่ะทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงวัยเด็กลงตัวก็เลยทำให้มีคนไทยร่วมเดินทางไปด้วยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะนี่เป็นยอดฮิตนะจุดหมายยอดฮิตในช่วงปิดเทอมนะคะสำหรับ3เมืองที่ว่านี้ณขณะนี้เนี่ยในส่วนของโรงแรมในประเทศไทยแล้วกันเนาะโรงแรมอย่างในกรุงเทพเนี่ยค่ะบรรดาโรงแรม5ดาวทั้งหลายก็บอกว่าได้รับอานิสงส์งานที่เขาจัดนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วจริงๆในกรุงเทพเนี่ยมีการจัดงานระดับโลกระดับนานาชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะนะในแต่ละเดือนนะคะอย่างธุรกิจโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะช่วงปีที่แล้วนะคะช่วงไตรมาสสุดท้ายปลายปีพบว่าอัตราการจองห้องพักล่วงหน้าในโรงแรมหรูระดับ5ดาว6ดาวในกรุงเทพนี่แน่นมากนะคะเพราะว่ามีงานประชุมระดับนานาชาติขนาดใหญ่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะคะมีงานแก๊สเทคนะงานก๊าซธรรมชาตินะทั้ง LNG ไฮโดรเจนพลังงานคาร์บอนต่ำเลยพวกนี้นะคะที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนที่ไบเทคก็บอกว่างานนี้จะมีผู้เข้าชมงานประมาณร่วม 50,000 คนงานจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก World Bank Group กับกองทุน IMF ก็จัดปีนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นงานประชุมกับงานต้อนรับผู้เข้าร่วมระดับโลกนะคะถัดไปก็เป็น12-18ตุลาคมอันนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะคะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่2แล้วนะคะนับว่าเป็นการกลับมาจัดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับงาน World Bank Group กับ IMF นี่นะคะในรอบ35ปีอันนี้ผู้เข้าชมน่าจะ190ประเทศอ่ะ 15,000 คนที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะแต่ว่างานแกสเทคเดือนกันยายนนี้คือผู้เข้าชมงานคาดการอยู่ที่ 50,000 คนแน่นอนแม้ว่าภาพรวมภาคการท่องเที่ยวเราจะได้รับผลกระทบจากตะวันออกกลางกับวิกฤตน้ำมันที่ส่งผลให้สายการบินจำนวนหนึ่งนะคะต้องปรับลดจำนวนเที่ยวบินลงแล้วก็ปรับเส้นทางบินกันบ้างแต่ก็เชื่อว่าโรงแรมในกลุ่มนี้5ดาว6ดาวก็ยังมีบุ๊กกิ้งต่อเนื่องนะคะเดือนมีนาคมเมษายนที่ผ่านมานะโรงแรมกลุ่มนี้ก็ได้รับอานิสงส์จากการประชุมสัมมนาประจำปีของ Amway นะคะ Amway Leadership นะที่จัดขึ้นที่ Impact มีตัวแทนตั้งหมื่นกว่านะเดินทางมาร่วม
โอ้โหนะโรงแรมเขาบอกว่าคือคนมาเป็นหมื่นอ่ะคิดดูนะแล้วก็น่าจะมีการจองห้องพักล่วงหน้าเอาไว้สมมติคาดการมีคนจะมางาน50,000 คนเขาก็ต้องคาดการจองห้องพักล่วงหน้า50,000 ห้องเหมือนกันแล้วที่สำคัญนะอย่างงานแฟกเทคเดือนกันยายนน่ะเขาจะใช้เฉพาะโรงแรม5 ดาวเท่านั้นนะต้อง5 ดาวขึ้นไปนะคะ5 ดาว6 ดาว7 ดาวได้คือไม่ได้เน้นแค่ทำเลที่แบบใกล้กับที่ที่จัดงานก็คือไบเทคเท่านั้นเพราะว่าการจัดงานเนี่ยก็จะมีรถนะระดับซูเปอร์ VIP รับส่งตลอดการจัดงานเพราะฉะนั้นโอ้โหอีเวนต์ใหญ่เนี่ยค่ะ2 อีเวนต์นี้ก็น่าจะบุ๊กิ้งห้องเนี่ยเป็นหมื่น60,000 ห้องอ่ะโดยประมาณนะคะจองเข้ามาเรียบร้อยแล้วของงานแกสเทคเนี่ย50,000 ห้องพักของงาน World Bank นะคะ IMF ด้วยน่าจะ14,000 ห้องพักอย่างที่บอกว่าเน้นโรงแรมหรูที่อยู่ใกล้กับสถานที่จัดงานคือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยเฉพาะบนเส้นทางถนนสุขุมวิทเป็นหลักนะคะก็จะมีโรงแรมทางการนะเป็น Official Hotel สำหรับผู้เข้าร่วมประมาณ21 แห่งนะคะก็แต่ละโรงแรมนี่คือไม่เบาเนาะอย่างเช่นดิโอกุระนะคะ Prestigeโรบูดนี้ค่ะโซฟิเทลสยามเคมปินสกี้ดิแอตทินีนะคะJW แมริออตอย่างนี้ค่ะแล้วก็แกรนด์ไฮแฮทเอราวัณคิมปันนะคะแล้วก็คอนราดเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทโรงแรมแลนด์มาร์คนะอันนันตราสยามเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์อินเตอร์คอนติเนนทัลกรุงเทพเหล่านี้เป็นต้นค่ะนี่คือระดับนี้ทั้งหมดเลยค่ะที่มีการบุ๊กกิ้งเอาไว้แล้วกว่า60,000 ห้องคูณสิคะโอ้โหสุดยอดเลยก็เชื่อว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนหนึ่งที่มีผู้ติดตามกับจองห้องพักต้องมีเพิ่มเติมแน่นอนเพื่อที่จะแบบอยู่ท่องเที่ยวต่อหลังจากเสร็จภารกิจการประชุมแล้วใช่ไหมเพราะประชุมสักประมาณสมมติ3 วัน 4 วันนะคะแต่ถ้าเป็นงาน World Bank เนี่ยเขาใช้เวลาหลายวันหน่อยตั้งแต่12 ถึง 18 ตุลาคมนะคะเพราะนั้นผู้ติดตามเนี่ยคงจะต้องแบบโอ้ไปเที่ยวต่อนะให้หนำใจก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศของตัวเองนะคะแยกย้ายขณะนี้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอตต้านะคะบอกว่าคราวนี้เนี่ยทางสมาคมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการจัดการด้าน hospitality ทั้งหมดสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงการจัดทำเว็บสำหรับประชาสัมพันธ์และวางแผนในการทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อจะรองรับผู้มาร่วมประชุมครั้งนี้ทั้งช่วงก่อนงานบางคนเมื่อก็บินมาก่อนหรือหลังงานประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะรวมแล้วที่ทำเอาไว้โดยแอตตา50 เส้นทางท่องเที่ยวด้วยกันก็จะมีแพ็กเกจทัวร์ในกรุงเทพแพ็กเกจภาคตะวันออกเน้นไปที่พัทยากับชลบุรีนะคะแล้วก็แพ็กเกจภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายภาคใต้ก็ภูเก็ตพังงาภาคกลางก็นครปฐมนนทบุรีอยุธยาสมุทรปราการถ้าเป็นภาคตะวันตกก็แถวๆกาญจนบุรีประจวบราชบุรีนะคะภาคอีสานก็โคราชโปรแกรมที่เขาทำไว้ให้เนี่ยมีแบบครึ่งวัน1 วัน 2 วันและ 3 วันนะคะ4 พักนี้เผื่อว่าผู้ติดตามหรือแม้แต่ตัวของผู้ที่มาร่วมประชุมเองอยากจะเที่ยวต่อก็ได้นะคะอย่างเช่นเขามีโปรแกรมอันนี้น่าสนใจมากพัทยาวันเดย์ทริปราคา110 เหรียญนะคะ1 วันนะ110 เหรียญแพงไหม1 วัน 110 เหรียญก็อุ้ยสบายมากเนาะเพราะต่างชาติอ่ะเนาะเขาก็ใช้เงินประเทศเขาหรือถ้าใครจะไปซาฟารีเวิลด์แบงคอกทัวร์1 วัน 110 เหรียญเท่ากันนะคะเรื่องถนนทรงวาดนี่แบงคอกสไตล์ทรงวาดโรดแอนด์สปา1 วัน 127 เหรียญนะคะนี่แล้วก็ไปที่ไหนอีกอันเนี้ยมีไปล่องเรือที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะ83 เหรียญเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวบอกว่ามั่นใจว่าการจัดงานอีเวนต์ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวได้เลยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้เป็นอย่างดีขณะที่โรงแรมขนาดใหญ่ก็จะมีอัตราการเติบโตแบบชัดเจนไปเลย
นะในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมต้องจับตา

0: สายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นต่างประเทศเขาจะเดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยโหหลายขั้นตอนมากเนาะไอ้กิจกรรมเนี้ยเขาบอกว่าการขอใช้พื้นที่อะไรพวกเนี้ยนานค่ะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เขาบอกลดลงแล้วนะแต่ที่บอกลดลงก็ยังนานอยู่ดีนะหลายวันอยู่พอสมควรนะคะหรือขอการจัดงานอีเวนต์นะคะเป็นงานการขอใช้พื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสจากขั้นตอนที่ซับซ้อนรวมถึงยุตินโยบายแข่งขันด้านราคาถูกมุ่งสู่คุณภาพรายได้ความยั่งยืนแล้วก็ value creation ค่ะนี้สิ่งที่ต้องยุตินะคะก็สอดคล้องกับในส่วนของทางสมาคมโรงแรมนะคะเขาเสนอว่าเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลำสิในหลายเส้นทางเพื่อให้การเดินทางมาเมืองไทยมีค่าใช้จ่ายถูกลงได้ไหมแก้ปัญหาจากการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินต่างๆแล้วก็สนับสนุนโครงการโคเพย์เมนต์สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะไอตัวมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยวก็จริงๆยังจำเป็นนะแต่ว่าปรับลดลงนะคะควรจะพิจารณาประเทศที่มีศักยภาพจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ไม่จำเป็นต้องใช้นโยบายเดียวกันครอบคลุมทั้ง93ประเทศนะคะไอ้จำนวนวันพำนักในประเทศไทยจำนวนครั้งต่อปีเลยพวกนี้ก็แยกเป็นประเทศไปเลยก็ได้วันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกประเทศและสิ่งสำคัญนะคะที่ทางสมาคมโรงแรมไทยโดยท่านนายกสมาคมคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์บอกว่าอยากให้รัฐบาลสนับสนุนให้มีการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการจองห้องพักของคนไทยจริงๆนะคือจองกับคนไทยโรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกต้องเพื่อให้มีการคิดค่าการตลาดถูกกว่าต่างชาติเนาะปัจจุบันนี้เราจองผ่านแอปต่างชาติอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้โหเจ้าของโรงแรมแทบไม่เหลืออะไรเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเพื่อให้นักท่องเที่ยวไทยได้จ่ายค่าห้องพักถูกลงด้วยนะคะเป็นการออกกฎหมายควบคุม OTA ต่างชาตินั่นแหละค่ะให้มีการจ่ายภาษีค่าการตลาดให้กับรัฐและพิจารณากำหนดค่าคอมมิชชั่นให้เป็นธรรมซึ่งปัจจุบันนี้สูงมากนะคะอันนี้ต้องยอมรับว่าสูงจริงๆนะคะและสุดท้ายที่สมาคมโรงแรมไทยเสนอรัฐบาลคือควรมีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนให้การท่องเที่ยวกระจายไปยังเมืองรองสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆควบคุมไม่ให้มีการสูบกัญชาในพื้นที่สาธารณะเพราะว่าเป็นการกระทบหลายๆอย่างด้วยนะคะแล้วก็ควรจะหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อปรับปรุงโรงแรมและประหยัดพลังงานนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยนั้นก้าวขึ้นเป็นทัวริสึมฮับของเอเชียได้อย่างแท้จริงค่ะก็ลองดูนะคะนี่เป็นข้อเสนอในส่วนของมาตรการการฟื้นท่องเที่ยวนะคะที่จะให้ประเทศไทยเป็นทัวริสึมฮับแห่งเอเชียจริงๆพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
2: ก้าวโจ 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะ

0: ฟังได้ทุกสื่อจาก M-Court ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Court ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Court Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
1: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: กลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ความยิ่งใหญ่ระดับโลกที่คนในวงการอาหารตั้งตารอได้กลับมาแล้วนะคะกับงานไทเฟกอานุกาเอเชีย2026ค่ะเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ครบวงจรแล้วก็มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่ซึ่งปีนี้นะคะยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นค่ะเป็นโอกาสสำคัญที่คนในแวดวงอาหารจะได้ค้นหาสินค้าบริการนวัตกรรมเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจแล้วก็อัปเดตสำหรับเทรนด์สินค้าอาหารเพื่อเป็นการยกระดับธุรกิจให้เติบโตในตลาดโลกโดยจะมีผู้แสดงสินค้าจากไทยและต่างชาติรวมถึง56ประเทศค่ะจะนำสินค้ามาจัดแสดงอย่างครบครันพร้อมเทรนด์ล่าสุดกิจกรรมพิเศษอาทิการแข่งขันเชฟสัมมนาปรึกษาการส่งออกกับทูตพาณิชย์โดยมีไฮไลท์สำคัญก็คือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Foods ซึ่งมีทั้งผลไม้สดและแปรรูปพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัลนะคะสำหรับรางวัลชื่อว่า Agri Export Star Fishing Challenge งานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีนะคะแล้วก็ปีนี้จะมีการขยายพื้นที่ในการจัดงานเพิ่มไปที่อาคาร4รวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารด้วยกันนะคะครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3 Impact Forum อาคาร4Impact Exhibition Center อาคาร5ถึงอาคารที่12ค่ะจะมีการเปิดเจรจาธุรกิจกันในวันที่16ถึง29พฤษภาคมและในวันที่30พฤษภาคมนั้นเป็นการเปิดเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาเฉพาะวันเจรจาธุรกิจควรแต่งกายสุภาพนะคะชุดสูทหรือว่าเป็นชุดสมาร์ทแคชชวลก็ได้ค่ะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ผู้เข้าชมงานต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปยกเว้นวันที่30พฤษภาคมนะคะอันนี้เปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายและอายุค่ะขอแนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะคะสามารถนั่งรถไฟฟ้าได้แล้วนะสำหรับใครที่จะไปImpact เมืองทองธานีค่ะเป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูลงที่สถานี Impact เลยนะคะหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีก็ได้ก็สามารถเดินเข้างานได้เลยเพื่อความรวดเร็วแนะนำให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนก็ยิ่งดีเลยนะคะ www.thaifec-anuka.com www.thaifec-anuka.com นะคะเข้าไปลงทะเบียนนิดหนึ่งนะคะสำหรับงานนี้งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีนะคะที่จะมีการจัดขึ้นนะคะปีนี้26ถึง29วันเปิดเจรจาธุรกิจแล้วก็วันสุดท้าย30พฤษภาคมนะคะทั้งเปิดเจรจาธุรกิจแล้วก็จำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยค่ะท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าผู้บริหารระดับท็อปของประเทศ เขาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนกันแบบไหนอย่างไรแล้วไอเดียธุรกิจพันล้านของเขาเนี่ยผุดขึ้นมาตอนไหนกันแน่พบกับรายการ CEO Cozy รายการที่จะพาทุกท่านไปบุกอาณาจักรส่วนตัวของเหล่า CEO และเจ้าของกิจการชื่อดังนะคะไปนั่งคุยแบบชิลสไตล์ Cozy ที่คุณไม่ได้เห็นภาพความเครียดในห้องประชุมแต่จะได้เห็นหัวใจแล้วก็ตัวตนจริงๆของบรรดา CEO ทุกท่านรายการนี้จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเองนะคะเอางานกับความชอบมาผสมผสานกันทุกครั้งที่ทำงานนั่นคือการพักผ่อนค่ะมาเติมพลังใจแล้วก็รับพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันนะคะกับบทสนทนาที่ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นมาจากความเรียบง่ายและความจริงใจเสมอนะคะใครสนใจติดตาม CEO Cozy ผ่านช่องYouTube นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะ YouTube ช่อง Thinking Radio กับรายการ CEO Cozy ได้นะคะลองเข้าไปติดตามนะคะแล้วก็อีกหลายๆรายการด้วยกันค่ะร้อนนี้ Cool Plus เอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็น Cool Plus รุ่น AV 514ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะเย็นทั่วห้องแน่นอนดีไซน์ออกสีขาวเทานะคะสุดมินิมอลเลยค่ะมีล้อด้วยนะคะสามารถเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือห้องไหนก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มนะคะหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงค่ะตอนนี้คุ้มสุดๆเพียง1,190 บาทใครสนใจโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยรับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นด้วย02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทเหมือนเดิมนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ค่ะใครที่สนใจก็ได้เลยนะคะส่วนใครที่จะถอยรถณขณะนี้มันมีข่าวเรื่องคนจะซื้อรถนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของรถไฟฟ้าก็รู้สึกว่าเป็นที่นิยมนะคะหลังจากงานมอเตอร์โชว์จบไปเนาะช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคนที่จองรถอยู่ก็จองคือรอต่อไปรออีกหน่อยนึงนะเพราะว่ารถบางรุ่นเนี่ยเขาสามารถผลิตในประเทศไทยได้แล้วแต่ว่าต้องรออีกหน่อยนึงนะเห็นมีคนเข้าไปบ่นในเพจต่างๆนะคะว่าจองรถมาตั้งแต่มีนาคมก็ยังไม่สามารถรับรถได้นะคะก็อาจจะต้องรออีกสักระยะนึงนะคะสำหรับบางรุ่นเพราะว่าราคามันอาจจะไม่ได้แพงมากก็เลยมีความต้องการค่อนข้างสูงนะคะในส่วนของการซื้อรถเนี่ยปัจจุบันนี้เขามีกติกาใหม่ในส่วนของการเช่าซื้อนะคะก็ต้องเรียนรู้ก่อนตัดสินใจนะคะคุณชยาวดีชยานันท์นะคะได้เขียนในคอลัมน์แบงค์ชาติชนคุยเอาไว้คุณชยาวดีนี่เป็นโฆษกแบงค์ชาตินะคะท่านโฆษกแบงค์ชาติด้วยนะคะแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจการเงินภูมิภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยนะมาชวนคุยเรื่องนี้แหละค่ะการกำกับดูแลธุรกิจเช่าซื้อลีสซิ่งของแบงค์ชาติล่าสุดมีการออกเกณฑ์การประกอบธุรกิจประเภทนี้ที่ประกาศในหรือว่าในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อช่วงปลายปีธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็น่าจะช่วยให้ผู้ใช้บริการเช่าซื้อลีสซิ่งรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์ได้รับการดูแลที่มีมาตรฐานแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นนะคะนั่นคือผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลนั้นต้องมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติก็ทยอยรายงานข้อมูลกันเพื่อแสดงตัวตนกับแบงก์ชาติแล้วก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลแล้วนะคะการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเข้ามาดูแลกำกับธุรกิจเช่าซื้อลีสซิ่งในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากแล้วก็หลากหลายตั้งแต่ภูมิลำเนาทักษะทางการเงินเครดิตการชำระหนี้ไปจนถึงอายุรายได้และก็อาชีพส่วนผู้ประกอบธุรกิจก็หลากหลายเหมือนกันทั้งขนาดและการให้บริการที่แตกต่างกันไปจากข้อมูลของMCB ณธันวาคม2868นะคะเฉพาะลูกค้าสินเชื่อเว็บยนต์ของผู้ให้บริการที่เป็นสมาชิกเพียงอย่างเดียวก่อนนะมีถึง 5.4 ล้านราย ทีนี้ไม่นับรวมลูกค้าของผู้ให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ NC

0: ดีกับลูกค้าสินเชื่อจักรยานยนต์ยอดคงค้างของสินเชื่อเช่าซื้อลิสซิ่งรถยนต์กับจักรยานยนต์นั้นยังมีมากถึง 1.6 ล้านล้านบาทคิดเป็นประมาณ 10% ของหนี้ครัวเรือนไทยค่ะนี่คือค่าผ่อนรถของคนไทยทั้งหมดรถยนต์นะ 1.6 ล้านล้านค่ะที่ยังค้างกันอยู่เพราะฉะนั้นการเข้ามากำกับดูแลธุรกิจนี้นอกจากจะมีเป้าหมายที่ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีมาตรฐานและเป็นธรรมแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งในเมืองชนบทนี่นะคะก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการมากขึ้นและยังมีความสำคัญต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินฐานรากของประเทศในภาพรวมด้วยนะคะการซื้อรถนี่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นผู้ประกอบธุรกิจนะไม่ว่าจะเช่าซื้อหรือเป็นลิสซิ่งก็ตามอันนี้ควรจะทราบเลยค่ะหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกิจเช่าซื้อในเบื้องต้นว่าปัจจุบันนี้แบงก์ชาติกำหนดให้โฆษณาได้ค่ะแต่ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องด้วยต้องครบถ้วนชัดเจนอย่างเช่นเงื่อนไขสัญญาอัตราดอกเบี้ยค่าบริการเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียชัดเจนไม่เพียงเท่านั้นนะคะสิ่งที่ควรระวังคือการโฆษณาจะต้องไม่กระตุ้นให้ก่อหนี้เกินจำเป็นอันนี้ดีมากนะคะคือบางคนเป็นหนี้อยู่แล้วนะคะเยอะมากด้วยแต่ว่าพอเห็นโฆษณาเนี่ยอุ้ยน่าสนใจอีกแล้วก็เลยก่อหนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นก่อนทำสัญญาผู้ประกอบธุรกิจต้องแจกแจงรายละเอียดของสัญญาให้ผู้ใช้บริการทราบชัดเจนอย่างเช่นค่างวดเท่าไหร่จำนวนงวดกี่งวดเงินต้นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายแต่ละงวดรวมทั้งค่าบริการค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆตลอดจนเงื่อนไขการปิดบัญชีหรือการยกเลิกสัญญาทุกรูปแบบและก่อนที่จะทำสัญญาอันต้องดูแลนะคะให้อัตราดอกเบี้ยค่าบริการและค่าธรรมเนียมเป็นธรรมแบบไม่ซ้ำซ้อนนะคะไม่ให้คำนึงถึงต้นทุนจริงอ่ะตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเลยเช่นลูกค้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่เช่าซื้อรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ตามนะคะอันนี้เอาไปใช้ส่วนตัวนะไม่ใช่เพื่อธุรกิจนี่นะคะอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงสุดจะอยู่ที่ 10% ต่อปีถ้าเป็นรถยนต์มือหนึ่งนะคะ 15% สำหรับมือสองและ 23% สำหรับมอเตอร์ไซค์ค่ะอันนี้ก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะคะพอตกลงสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องได้รับความคุ้มครองและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวโดยการเรียกเก็บค่าบริการต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องแจ้งยอดก่อนเรียกเก็บและส่งมอบหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งกรณีที่ผู้ใช้บริการมีเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบการธุรกิจก็ต้องบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนนั้นหากมีการชดเชยและเยียวยาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดโดยเร็วและยุติธรรมนะคะเอาสมมตินะใครที่ค้างค่างวดผิดนัดชำระอะไรพวกนี้นะคะเขาจะต้องทำยังไงถ้ามียอดค้างอยู่ 10,000 แต่ผิดชำระค่างวดล่าสุด 1,000 นะคะให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดจากยอด 1,000 นะไม่ใช่ยอด 10,000 หรือประมาณไม่เกิน5บาทสำหรับดอกเบี้ยผิดนัดชำระในเดือนแรกและการผ่อนชำระหลังจากนั้นก็จะไปตัดค่าธรรมเนียมค่าดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นของยอดหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระนานที่สุดก่อนแล้วค่อยมาตัดชำระยอดหนี้ที่ค้างชำระนานรองลงมาตามลำดับค่ะก็อาจจะฟังดูแล้วเข้าใจยากหน่อยลองเข้าไปอ่านดูนะนี่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภคมากๆเลยนะคะมันเป็นประโยชน์ของคนที่มีหนี้นะคะผ่อนทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์นะคะคือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะใช้รถเพื่อการส่วนตัวหรือการค้าถ้าไม่สามารถชำระหนี้ต่อได้เนี่ยแบงก์ชาติก็กำหนดว่าให้ผู้ประกอบธุรกิจเสนอแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ก่อนและหลังเป็นหนี้เสียอย่างน้อย1ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ได้ร่วมกันแก้ปัญหาก่อนจะไปยึดรถหรือดำเนินการอื่นๆตามกฎหมายต่อไปค่ะนี่คือเรื่องที่น่าสนใจนะว่ามันเป็นกติกาใหม่นะที่ต้องเรียนรู้ก่อนตัดสินใจซื้อรถนะคะทั้งฝั่งผู้ซื้อแล้วก็ฝั่งผู้ขายนั่นเองนะคะขอบคุณแบงค์ชาติด้วยนะที่ชี้แจงเรื่องนี้มาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีผบ.ชน.ประชุมวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเปิดข้อมูลพบพื้นที่กรุงเทพมีจุดตัดทางรถไฟเสี่ยง58จุดกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานวอนรัฐแก้ไขปัญหาฝ่ายค้านแฉทุนจีนเทาบุกรัชดาเมงจ่ายทำธุรกิจสถานบันเทิงซุปเปอร์มาร์เก็ตบางหน้าเผยหลักฐานมัดตัวเจ้าของคอกม้าอักษรย่อรอเรือให้กรรมาธิการฟอกเงินกวาดล้างด่วนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวรรณดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็มาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้เริ่มกันที่รัฐบาลค่ะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะคะโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์120ปีเมื่อ20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนายกรัฐมนตรีจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามของรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระราชกุศลเป็นพระราชกุศล นะคะในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนเวลา 7:00 นค่ะส่วนกลางก็จัดในจังจัดณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะคะส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเห็นเหมาะสมค่ะ
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงหลังจากเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถเมย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะภายหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงแล้วก็มีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมกสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเข้าร่วมประชุมค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งหมด58จุดที่ประชุมวันนี้เตรียมหารือแนวทางเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตค่ะ
2: ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะโดยรองปลัดกระทรวงคมนาคมนางสาวรัชนีพรทิติทรัพย์นายภูริภาธีรกุลพิสุทธิ์ผู้ตรวจ

0: วนราชการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ขณะเดียวกันนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตณวัดพรหมวงศารามเขตดินแดงกรุงเทพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและพบปะให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมายให้คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในหลายๆพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตจังหวัดปทุมธานีและบ้านดอนกระต่ายจังหวัดศรีสะเกษเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและติดตามดูแลครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเยียวยาและอำนวยความช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องค่ะ
1: กกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังจากหลายอุตสาหกรรมในหลายจังหวัดขาดแคลนแรงงานค่ะนายสุชาติจันทรานคราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกร.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นอย่างเร่งด่วนค่ะโดยตระหนักนะคะว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติด้านความมั่นคงซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้ในแรงงานอย่างเข้มข้นนั้นก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลค่ะอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานซึ่งอาจจะกระทบต่อภาคการผลิตการส่งออกความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเห็นว่าควรจะเร่งดำเนินมาตรการทั้งระยะสั้นกลางอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักทำงานในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในขณะเดียวกันค่ะภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานความเชื่อมั่นการลงทุนนอกจากนี้ยังพิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้อย่างเช่นที่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีค่ะกกร.จะมีการนำเสนอข้อเสนอนี้ต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาเร่งรัดมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไปขณะที่รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในอาทิตย์พีชานนท์กล่าวด้วยนะคะว่าแรงงานที่ต้องการก็คือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปค่ะแต่ค่าจ้างนั้นก็ไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนค่ะ
0: ไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวว่าหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหลายเรื่องนั้นมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยนายชนะบอกว่าขณะนี้มีกลุ่มทุนจีนสีเทามีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติได้นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาฟอกผ่านการเปิดธุรกิจในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาภิเษกเมืองจ๋ายแล้วก็ RCA โดยพบว่ามีการตั้งสถานประกอบการหลายประเภทบางหน้าอย่างเช่นสถานบันเทิงแล้วก็มีร้านอาหารนะคะหรูซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจว่าขบวนการนี้มีการจ้างคนไทยให้เป็นนอมินีถือหุ้นแทนแต่พอไปตรวจสอบงบการเงินกลับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สอดคล้องกับเงินลงทุนจริงที่สูงถึง 30-100 ล้านบาทต่อแห่งและนอกจากนี้สถานบริการบางแห่งยังลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาด้วยแล้วก็มีข้อมูลว่าถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนายชัยชนะยังเปิดผัง

0: โครงสร้างของกระบวนการนะคะโดยพุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรตัวย่อรอเรือซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าหรือว่าผู้จัดการบัญชีม้าและนอมินีให้แก่กลุ่มทุนจีนโดยพบประวัติว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเคยถูกดำเนินคดีลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี2563ปัจจุบันกบดานอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและมีการถือครองทรัพย์สินมหาศาลทั้งบ้านหรูมูลค่ากว่า20ล้านบาทแล้วก็รถยนต์หลายคันที่พองถ่ายชื่อให้แก่เครือญาติเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบนะคะพร้อมยืนยันว่าหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานและผังความเชื่อมโยงทั้งหมดส่งมอบให้แก่ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเพื่อประสานหน่วยงานความมั่นคงและ DSI ให้เข้าตรวจสอบและกวาดล้างขบวนการนี้อย่างถอนรากถอนโคนต่อไปนะคะ 12:10 น.ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินกันนะคะวันนี้นายโสภณสารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนเสนอญัตติด่วนขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันตรวจสอบการใช้งบตามพ.ร.บ.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งศาลมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันนะคะส่วนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านต้องรอให้ศาลชี้ขาดก่อนถึงจะได้ใช่หรือไม่นะคะก็มีการตั้งคำถามค่ะนายโสภณก็บอกว่าอาจจะมีคนแย้งว่าเขาดำเนินการแล้วเหตุใดไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญแต่หากศาลมีคำชี้ขาดนะคะว่าไม่ยกคำร้องก็จะมีคนแย้งมาอีกว่าถ้าไม่ยกก็เท่ากับว่ากรรมการชุดนี้ตกไปและมองว่าในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเรื่องนี้ไม่ได้เร่งด่วนเท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่กระบวนการยังไม่ได้ใช้เงินนะคะการเร่งที่จะไปดำเนินการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีค่ะในการใช้ภาษีของประชาชนอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมไม่ขัดกฎหมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าไม่ใช่อำนาจของตนแต่ว่าอยู่ที่สภาว่าจะตั้งกรรมธิการหรือไม่ตนเองนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของสภาเท่านั้นเองส่วนพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่ศาลขอให้การหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วนั้นนายโสภณบอกว่าเท่าที่ทราบนั้นยังเห็นอีก 2-3 พรรคการเมืองที่จะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าซึ่งก็คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะและวันนี้ค่ะนายโสภณค่ะก็ยังพูดถึงเรื่องของตำรวจสภาด้วยนะคะมอบหมายนโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะสำนักการคลังและงบประมาณนายโสภณบอกว่าการเป็นข้าราชการรัฐสภาเกียรติศักดิ์ศรีไม่ได้แพ้ข้าราชการส่วนอื่นปัจจุบันสภากำลังพัฒนาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตนเองได้ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาระเบียบราชการรัฐสภาที่ไม่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เพื่อทำให้การทำงานนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสำหรับข้าราชการตำรวจรัฐสภาต้องทำตัวให้เหมือนตำรวจต้องฝึกอบรมการทำหน้าที่อยู่เสมอต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในทุกด้านพร้อมกับยกตัวอย่างว่า

0: ตั้งแต่เป็นสสจนถึงทุกวันนี้เมื่อประธานสภาเชิญสสออกจากห้องประชุมไม่มีตำรวจสภาคนใดกล้าอุ้มสมาชิกออกจากห้องประชุมเลยสักครั้งนะคะภายหลังการมอบนโยบายได้มีการตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจรัฐสภานายสมพลได้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าได้เชิญเจ้าหน้าที่ปปส.มาตรวจปัสสาวะตำรวจสภาแล้วก็พนักงานขับรถของสภาเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะนอกจากนี้นายโสพลยังพูดถึงเหตุน้ำฝนทะลักลงชั้นB1ในพื้นที่ห้องเก็บขยะจนพบภาพขยะเกลื่อนเต็มไปหมดเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ารัฐสภาอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารเปิดรับน้ำซึ่งก็พบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำฝนไหลลงมาจากทางลงของรถยนต์ชั้น1มาที่ชั้นB1ในขณะที่ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กทำให้ระบายน้ำไม่ทันและนอกจากนี้ชั้น9ก็ยังเป็นพื้นที่เปิดรับน้ำอีกก็เลยสั่งให้แก้ไขทีนี้เรื่องของขยะนะคะนายสมพลบอกว่าต่อไปจะใช้มาตรการคัดแยกขยะให้เป็นรูปธรรมซึ่งการประชุมสภาและประชุมวุฒิสภาพบว่ามีขยะจำนวนมากต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดแยกขยะด้วยนะคะเรื่องของมาตรการประหยัดไฟตนเองมีรายงานตัวเลขให้ทราบแล้วก็เปรียบเทียบการใช้ไฟก่อนและหลังออกมาตรการซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าสามารถลดค่าไฟได้ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องการดูแลเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่ออันตรายอีโบลานะคะล่าสุดทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็เปิดเผยว่าวันที่20พฤษภาคมราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีไวรัสอีโบลาค่ะได้กำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายมีผลบังคับตั้งแต่21พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะทางนี้ก็เป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติกังวล นะคะทางนี้รัฐบาลได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขผ่านกรมควบคุมโรคเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศค่ะโดยผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านทาง Thailand Digital Arrival Card นะคะสำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Passผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ
0: และนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินกำหนดมาตรการสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านก็กลุ่มโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีและพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้โดยสารต้องสงสัยทั้งกรณีตรวจพบบนอากาศยานและกรณีผู้โดยสารแสดงอาการภายหลังจากเดินทางเข้าประเทศนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องรัฐบาลก็ยืนยันความพร้อมของระบบสาธารณสุขไทยในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนั่นเองนะคะ12:19 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: Oh, so much. มาติดตามกรณีที่รัฐบาลนั้นได้มีนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการใช้บริการและการอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงดังกล่าวนั่นก็คือพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่นะคะทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าล่าสุดนั้นสั่งสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมไปที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้ก็จะมีขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและประกาศใช้บังคับแล้วก็จะเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระการติดต่อรัฐและยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านราชการทันใจและการปฏิรูปกฎหมายโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและภาคธุรกิจรู้ขั้นตอนระยะเวลาเอกสารและค่าธรรมเนียมของงานบริการรัฐที่ชัดเจนหน่วยงานรัฐต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำหากรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วหรือว่าสามารถเชื่อมโยงจากระบบกลางได้ไม่เป็นภาระให้กับประชาชนต้องนำเอกสารไปยื่นซ้ำอีกนะคะและที่สำคัญค่ะกฎหมายยังเปิดทางให้ใช้ระบบอนุญาตหลักหรือว่าซูเปอร์ไลเซนส์ในกิจการที่ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงานที่เมื่อได้รับใบอนุญาตหลักแล้วก็ให้ถือว่าได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้เป็นการลดปัญหาผู้ประกอบการต้องเดินเอกสารหลายๆรอบค่ะ
1: รัฐบาลลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมขีดเส้น1ปีค่ะร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงบนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมค่ะเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายส่งผลทำให้มีไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงมีได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานค่ะซึ่งทางกระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยตัวแทนไรเดอร์ภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานค่ะจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้ไขกฎหมายปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นโดยยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนภายใน1ปีนับจากนี้ค่ะ
0: ไปกันที่นายตรายรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่า21พฤษภาคมนั้นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับตำรวจไซเบอร์กรมศุลกากรกรมสรรพสามิตแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตรวจค้นกระบวนการลักลอบจำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมผิดกฎหมายรายใหญ่หลังเข้าตรวจคลังสินค้าและจุดกระจายสินค้าหลายจุดในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการพบของกลางเป็นวิทยุสื่อสารเครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ดัดแปลงที่ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจำนวนมากทีเดียวนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทค่ะซึ่งการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.ตรวจพบร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีการโฆษณาขายวิทยุสื่อสารราคาถูกผิดปกติไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมจากสำนักงานกสทช.จึงได้สืบค้นขยายผลจนพบแหล่งจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่หรือว่าโกดังเช่าเนี่ยนะคะพบเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีการปลอมแปลงสติ๊กเกอร์ครุฑรับรองมาตรฐานของสำนักงานกสทช.ซึ่งการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานนั้นก็จะก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่และนอกจากนี้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวนั้นยังละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าที่ถูกต้องด้วยนะคะวิทยุสื่อสารเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่นะคะที่จะต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนนะคะการครอบครองหรือว่าใช้งานที่ผิดกฎหมายมีบทลงโทษรุนแรงตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม2498หากมีการนำเข้าจำหน่ายหรือว่าผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: มากันที่โครงการใช้ถ้วยไทยกันบ้างนะคะนายพีรพันธ์เหมรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการสกสคพร้อมนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในวันนี้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเสมาช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพจำหน่ายราคาสินค้าประหยัดช่วยในช่วงของเปิดเทอมค่ะนำร่องที่โรงเรียนพรตพิทยพยัตเขตลาดกระบังเพื่อช่วยกันลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนายวิทยากรเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมกว่า300รายการลดสูงสุด 50% และมีการแจกคูปองเงินสด50บาทให้กับประชาชนที่เลือกซื้อสินค้าด้วยมีเป้าหมาย 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศค่ะโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะ
0: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งด่วนให้การรถไฟแห่งประเทศไทยแดัดแปลงตู้ละหมาดพ่วงให้บริการบนขบวนรถสายใต้เพื่อรองรับเทศกาลวันอีดิฮัตฮาชูวิสัยทัศน์การเดินทางที่ครอบคลุมแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของทุกศาสนาเริ่มให้บริการก็คือวันนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจบนขบวนรถไฟได้อย่างสมบูรณ์และกำชับรฟท.เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยโดยให้ทุกฝ่ายตรวจสอบความพร้อมของขบวนรถและอุปกรณ์อย่างเข้มงวดสร้างความมั่นใจตลอดการเดินทางนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลวันอีดิลอัฎฮาซึ่งตรงกับ28พฤษภาคมรฟท.ดัดแปลงรถโดยสารชั้น3ให้เป็นพื้นที่โล่งกั้นผนังเป็นสัดส่วน4ห้องแยกห้องชายหญิงพร้อมจัดพื้นที่ชำระล้างความสะอาดเพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัตินะคะโดยตู้ละหมาดดังกล่าวนั้นจะถูกนำไปพ่วงให้บริการกับขบวนรถเร็วที่171172กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัตและขบวนรถเร็วที่169170กรุงเทพอภิวัตยะลากรุงเทพอภิวัตค่ะ
1: สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากและยังไม่มียารักษากำลังปั่นป่วนหนักนะคะล่าสุดเกิดความวุ่นวายหลังจากญาติก่อเหตุการณ์จุดไฟเผาเต็นท์แยกกักโรคที่โรงพยาบาลเหตุไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้รับร่างผู้เสียชีวิตค่ะก็คาดว่าติดเชื้ออีโบลาออกไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในคองโกค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนี้นะคะอยู่ใกล้เมืองบูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของอีโบลาหลังจากกลุ่มญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตจากอีโบลาไม่พอใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำศพออกไปประกอบพิธีมีการคว้างปาสิ่งของใส่โรงพยาบาลแล้วก็จุดไฟเผาเต็นท์ที่เป็นจุดแยกกักโรค2หลังจนเสียหายทั้งหมดค่ะรวมถึงเผาร่างของผู้เสียชีวิตอีกรายที่รอการฝังในวันนั้นด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ต้องรีบขับรถหนีออกจากพื้นที่มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บ1คนที่ถูกก้อนหินคว้างใส่ส่งผลให้กองทัพกับตำรวจต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ยิงปืนขู่และใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมค่ะในช่วงเกิดเหตุมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอยู่ในเต็นท์6รายได้รับการช่วยเหลือไปสู่ตัวอาคารหลักของโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังต้องเร่งติดตามตัวผู้ป่วยและผู้สัมผัสใกล้ชิดบางส่วนที่อาจตื่นตระหนกและเตลิดหนีไปในช่วงชุลมุนสาเหตุของความวุ่นวายมาจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ประท้วงไม่เชื่อว่าผู้ป่วยรายนี้เสียชีวิตจากอีโบลาซึ่งมารดาของผู้ตายนั้นปักใจเชื่อว่าลูกชายนั้นเสียชีวิตจากโรคไข้ไทฟอยด์ค่ะ
0: ในขณะที่แกนนำผู้ชุมนุมนะคะก็ระบุว่าประชาชนบางส่วนนั้นยังขาดความเข้าใจในตัวโรคและมองว่าอีโบลานั้นเป็นเรื่องที่องค์กรต่างชาติกุขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งการระบาดระลอกของเชื้ออีโบลานี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกล่าสุดมีรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า670คนมีผู้เสียชีวิตสูงถึง160คนนะคะซึ่งตัวเลขจริงคาดว่าสูงกว่านี้มากเนื่องจากว่าเชื้อแพร่กระจายอย่างเงียบๆมานานหลายเดือนก่อนที่จะตรวจพบวิกฤตในครั้งนี้มีความท้าทายสูงเนื่องจากว่าเกิดจากสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูโจซึ่งพบยากและยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-9 เดือนในการพัฒนาและจัดหาวัคซีน จนทำให้ขณะนี้นะคะเชื้อได้ลุกลามจากศูนย์กลางในจังหวัดอิตูรีและนอร์ทคีวูลงไปทางใต้สู่จังหวัดเซาท์คีวูแล้วนะคะขณะเดียวกันหลายๆประเทศเริ่มยกระดับการควบคุมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐได้สั่งจำกัดการเดินทางและบังคับให้ผู้ที่เดินทางมาจากคองโกยูกันดาและซูดานใต้ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงค่ะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันพจนาธนธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
13: ต้องเลิกไปเลยคร
14: ับเฮ้ยเดี๋ยว
12: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะครับ Thinking Connect วันศุกร์ครับเชิญเรากูรูผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ SME เจ้าของธุรกิจต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันเรื่องเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจแล้ววันนี้ครับแม้เพิ่งเปิดตัว Google I/O ไป Google งาน Google I/O ล่าสุดเนี่ยคืองานโชว์นวัตกรรมที่ผมว่าในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือครั้งที่เกิดกระแสที่แรงมากแล้วก็มีคนเอามาพูดถึงเยอะมากว่านี่คือการขยับครั้งใหญ่พอมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นครับคนแรกคนเดียวที่ผมนึกถึงเลยคืออาจารย์เบนซ์แห่งเบนซิโอไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับอาจารย์เบนซ์ครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์โอวิลาครับตรงนี้สวัสดีท่านผู้ฟังทั้งทุกท่านด้วยครับ
2: ใช่ครับอาจารย์เบนซ์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ AI ในการสร้างธุรกิจในการพัฒนาธุรกิจนะครับมีอะไรปุ๊บมาถึงเนี่ยมาก่อนเลยผมจำได้ครับเชิญอาจารย์เบนซ์ไปสอนที่ MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปีที่แล้วใช่อาจารย์เบนซ์ปีที่แล้วเนาะคือGoogle เปิดตัว Google VO ครั้งแรกนะครับอาจารย์เบนซ์มุดไปอเมริกาไปร่ำไปเรียนไปทดลองใช้จนได้ประสบความสำเร็จปุ๊บเอามาผมลากเชิญอาจารย์เบนซ์คนแรกสอนคนแรกเป็นการสอนครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่นเลยนะแต่แป๊บเดียวนะมันเปลี่ยนเร็วมาก
3: ใช่ครับทุกอย่างมันเชนเปลี่ยนไปด้วยความฉลาดเขาเรียกการพัฒนาการมันการก้าวกระโดดดีกว่าทุกที่มีการแข่งขันตรงนี้มันเอาว่าง่ายประโยชน์ของการแข่งขันคือ user ได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับ
2: เขาแข่งกันเยอะมากแล้วก็ด้วยตามทฤษฎีของมัวนะฮะเทคโนโลยีจะเติบโต1เท่าทุกๆ2ปีซึ่งสปีดณตอนนี้เวลามันเติบโต1เท่ามันเร็วมากใช่มั้ยฮะความสามารถของคอมพิวเตอร์มันสามารถพัฒนาได้เร็วมากเป็นเท่าๆตัวเลยนะครับอาจารย์เบนซ์ครับ Google เปิดตัวอะไรมาบ้างแล้ว SME เราควรจะรู้จักตัวไหนบ้างเรียนรู้ตัวไหนมาใช้ได้บ้างครับผม
3: โอเคขอมากครับครับอาจารย์อวยละแน่นอนครับท่านผู้ฟังในเมื่อไม่นานน่าจะไม่กี่วันที่เราได้คุยกันเนี่ยฮะ Google ได้เปิดตัวหลายอย่างครับ Google I/O ของปี2026นี้ครับโดยไฮไลท์สำคัญครับเขาได้มีการคุยเรื่องของ Gemini 3.5 Gemini Omni Gemini Spark และก็ Google Ultra ในแพลนใหม่โอ้มีข้อมูลอะไรที่อัปเดตกันจริงๆข้อที่น่าสนใจสุดอันหนึ่งคือตอนนี้มันมีคนใช้ Gemini App เนี่ยทะลุเกิน900ล้านคนภายใน1ปี
2: 1ปี
3: มีคนเนี่ย
2: มีคนใช้900ล้าน
3: ใช่แล้วก็ล้านคนกับที่มีการใช้งานอยู่คือมหาศาลมากบอกเลยว่าในต่อเดือนต่อเดือนนี่หมายความว่า Gemini เนี่ยคือดูเหมือนจะเอาว่าง่ายเหมือนแบบการวางตำแหน่งของ ChatGPT กับ Gemini จะต่างกัน Gemini นี่อาจจะเน้นในเรื่องของในทางของ Business Corporate มากกว่าดังนั้นในส่วนความสำคัญที่สุดก็คือว่าอย่างของตัว Gemini เนี่ยถามว่าเมื่ออัปเดตใหม่แล้วอาจารย์มันมีอะไรที่น่าสนใจเอาว่ากันง่ายๆครับก็คือจะเป็นตระกูลของ 3.5 คือ Gemini 3.5 ตอนล่าสุดที่เราเมื่อวันก่อนเราคุยกันเนี่ยมันมี 3.1 ตอนเนี้ยกระโดดมาอีก 0.4 ครับเป็น 3.5 ทันทีความหมายคือแล้ว 3.5 มันดีตรงไหนก็คือในการตอบที่เร็วขึ้นและฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมคือทุกๆครั้งมีการอัปเดตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว AI ตัวไหนเขาก็จะเน้นว่าชั้น1ฟาสต์ชั้นตอบเร็ว2แล้วฉลาดมากกว่าเดิม
2: ครับ
3: ถ้าสังเกต ง่ายๆคือเวลา AI ตัวใหม่ออกมาปุ๊บชั้นเร็วชั้นฉลาดคือเร็วที่สุดฉลาดที่สุดวินาทีนั้นคือก็จะแข่งกันลักษณะนี้มาตลอดดังนั้นก็คืออย่างของในอย่างเนี้ยการเขียนคอนเทนต์การเขียนข้อมูลการเขียนแอปเขียนพวกอย่างเนี้ยมันเร็วขึ้นกว่าเดิมโดยใช้ความฉลาดแต่ก่อนเนี้ยอย่าง 3.1 เนี้ยอาจจะต้องคุยหลายช็อตแต่ 3.5 เนี้ยคุยแค่1หรือ2ช็อตนี่คือได้งานแล้วนั่นคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นหมายความว่าคือเขาเข้าใจบริบทของงานมากขึ้นเข้าใจในดีเทลของงานมากขึ้นแต่ก่อนเนี้ยคือคุยเสร็จปุ๊บเขาเรียกว่าเอาว่าง่ายเวลาป้อนคำสั่งเข้าไปเนี้ยบางทีการเข้าใจคอนเทนต์บริบทของงานเนี้ยอาจจะเข้าใจแค่60-70ถึงต้องคุยต่อเนื่องแต่เมื่อมีความฉลาดมากขึ้นถึงแม้เราใช้ตัวฟิเชอร์การอ่านบริบทเนี่ยก็จะออกอาจจะเพิ่มจาก70มาเป็น80อ่านเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ตอบได้ชัดเจนมากขึ้น
2: ผมได้ประสบการณ์การใช้อย่างเงี้ยตอนที่ ChatGPT อัปเดตตัวหลังๆล่าสุดเนาะ ChatGPT ตอนหลังล่าสุดเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอก ChatGPT ทำรูปแบบห่วยแตกมาก โอ้ขออภัยครับใช้คำพูดไม่สุภาพแต่มันเป็นจริงๆคือทำออกมาติดเหลืองฟอนต์ประหลาดภาษาไทยเพี้ยนอะไรเงี้ยตอนหลังๆมาเนี่ยผมก็แค่โยนแบบภาพตัวอย่างมาแล้วผมก็พิมพ์คำสั่งง่ายๆช่วยขอคอนเซ็ปต์ขอคอนเทนต์ตรงนี้เอาไปแทรกธีมแบบอาร์ตเวิร์กตัวนี้มันออกมาให้เลยหรือเอาสินค้าวางไปทุกตัวนึงถ่ายบอกว่าทำวิดีโอทำรูปโปสเตอร์แนะนำสินค้าตัวนี้ให้คนสูงอายุดูเออมันออกมาแบบดีมากเข้าใจทุกอย่างคือพอมันฉลาด AI มันฉลาดพอเราไม่ต้องสั่งมันละเอียดมากขอให้สั่งให้ครบถ้วนตามความต้องการที่เราอยากได้จริงๆ
3: ใช่ครับถูกต้องจริงๆก็คือในอนาคตอันใกล้แต่ก่อนในเอาว่าเอาว่ายุคแรกกันยุคแรกของการสั่งงาน
2: คำว่าแต่ก่อนนี่คือหลักเดือนนะฮะ
3: ไม่ใช่แบบ10-20ปีคือจริงๆเอาว่า ChatGPT อ่ะตอนเกิดเขาเกิดพฤศจิกายน2022นะ2022คือหมายว่าตอนนี้ปี2026กี่ปีอ่ะ4ปีนะ
2: ครับ
3: ที่อย่างมันเชนเปลี่ยนแต่ก่อนในการเขียนคำสั่งเขียนตัวพร้อมพวกเหล่านี้ทั้งสำคัญคือในแต่ก่อนในการเขียนพร้อมคำสั่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราเขียนสั้นๆนะไม่ได้งานเลยบอกได้เลยไม่ได้งานเพราะตัว AI ยังไม่มีความเข้าใจบริบทของเกี่ยวกับคอนเทกต์งานเท่าไหร่เราต้องสั่งแบบคำสั่งยาวๆถึงจะสามารถให้ทำงานได้แบบครอบคลุมทั้งหมดแต่เมื่อในระยะเวลาเริ่มผ่านไปเรื่อยๆก็คือผ่านมาจนถึงในปี2026ที่เราคุยกันวินาทีเนี่ยการสั่งเนี่ยมันก็ไม่ต้องยาวเป็นแบบพารากราฟ A4 แต่ก่อนสั่งเกือบเป็นขนาดกระดาษ A4 จริงนะเพื่อให้ครอบคลุมบริบทการทำงานแต่ตอนนี้มันถูกย่อมาเหลือน้อยอย่างน้อยๆคือ 50% แล้วมันคือเขียนว่ามันจะครึ่งหน้าหรืออาจจะต่ำกว่าครึ่งหน้าเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นมันมีดีความเข้าใจมากขึ้นลึกขึ้นและแน่นอนในอนาคตเราอาจจะไม่เป็นต้องเขียนในคำสั่งที่อาจจะต้องแบบครึ่งหน้าละอาจจะเหลือเพียงแค่1พารากราฟแล้วมันสามารถทำให้กับเราได้เลยเหมือนกันดังนั้นเหมือนกันกับ Gemini 3.5 ที่มันเกิดขึ้นคือมันก็คืออ่านเข้าใจพวกอย่างแต่ก่อนต้องเขียนกระดาษ A4 มาเหลือครึ่งหน้าละคือเราเขียนครึ่งหน้าปุ๊บเขาทำงานได้ชัดเจนแล้วก็แม่นยำกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่ทำแล้วก็สิ่งที่ตัวเขาเรียกว่า change

0: ที่แบบว่าการขยับปากการขยับตัวยังมีความเป็น AI อยู่แต่จริงๆในตอนยุคแรกที่มันมาเนี่ยคือมันเป็นตัวที่ดูมันเลี้ยวสุดแล้วแล้วพออัปเกรดมาถึงในวันนี้คือมันเลี้ยวยิ่งกว่าถามว่าเลี้ยวยิ่งกว่ายังไงก็คืออย่างของอาจารย์โอรักพูดเมื่อสักครู่ครับเรื่องของการแบบว่าโยนภาพเข้าไปให้ ChatGPT เนี่ยทำการสร้างภาพยอมรับว่าวินาทีเนี้ยเรื่องของภาพเนี่ย ChatGPT เนี่ยค่อนข้างจะเด่นที่สุดในเรื่องของการทำงานได้แบบง่ายๆแบบนี้เท่ากับเขาว่าเป็นเบอร์ต้นๆหรือเบอร์หนึ่งของโลกเลยวินาทีเรื่องของการทำภาพนะครับและคราวนี้ในส่วนของตัวอย่างของแต่ว่าเรื่องของวิดีโอเนี่ย ChatGPT คงต้องกลับไปพัฒนากันต่อเพราะว่าตัวเขาปิดไปแล้วเขาจะพัฒนาเวอร์ชันเขาต่อไปแต่คราวนี้ในเรื่องของวิดีโอเนี่ยตอนนี้ต้องยกให้ Google Mini Omni ในวินาทีนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมีอีกตัวนึงที่เปรียบเทียบกันOmni เนี่ยหลักๆถ้าเกิดอย่างของอาจารย์โอเวลัมโยนตัวของอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวของอย่างจะเป็นกากเนี่ยน้ำพุน้ำพริกกากหมูพวกเหล่านี้เราโยนไปเสร็จปุ๊บวางบริบทว่าให้สร้างวิดีโอโฆษณาและมีบทพูดภาษาไทยมันก็จะสร้างโมเดลที่ถือสินค้าแบบเนียนๆแล้ววิดีโอนั้นพูดมาเป็นแบบคล้ายๆแบบว่าเอาไว้แต่ก่อนเนี่ยวิดีโอสารจะมีเรื่องปัญหาของปากไม่ตรงอันนี้ปาก
1: ภาษาไทยได้ไหมจ๊ะ
0: ภาษาไทยมันขึ้นประมาณ90%
1: โอ้ดีมากเลย
0: แล้วก็มีเทคตอนแรก VO3 เนี่ยเทคเนี่ยภาษาไทยขึ้นอ่ะมันจะเป็นแบบอักขระแบบอะไรก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่ตอนนี้คือเทคขึ้นเป็นภาษาไทยชัดเจนแล้ว
1: แรกเปลี่ยนแปลงกันจะเป็นผมดูวีดีโอตอนที่เขานำเสนอเขาบอกว่าคำว่าอมนี้มันคือส่งแบบมีเดียแบบไหนก็ได้จะเป็นเทคจะเป็นรูปจะเป็นวิดีโอหรือจะเป็นอะไรนะแค่ข้อความเนาะแล้วออกอ่ะต้องการให้ออกเป็นแบบเป็นเทคเป็นรูปเป็นวิดีโออะไรก็ได้มันคือคำว่าอมนี้คือหลากหลายใช่ไหมเพราะสมมติว่าเราเอาวิดีโอเข้าไปตัวหนึ่งแล้วมันอยากให้ทำเป็นรูปมันก็ทำได้หรือเอาเป็นรูปไปทำให้เป็นวิดีโอมันก็ทำได้
0: ใช่ครับตรงนี้จริงๆ in case ของ Google อมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครได้เข้าไปใช้แต่งหออาจารย์ได้มาลองเล่นเมื่อวานเต็มที่ละ
1: รู้เลยว่ามันได้เล่นแล้วว่าอิจฉา
0: อ่ะก็มันมีอะไรที่ทุกคนใช้ได้แล้วทุกคนใช้ได้แต่ว่าต้องอยู่ในเกียร์โตถ้าเกียร์โตในขั้นต่ำ
1: มันไม่ใช่บัญชีอเมริกาเท่านั้นถึงใช้ได้นะครับอาจารย
0: ์ไม่ตอนนี้ทุกคนใช้ได้ครับคือมันโกลบอลแล้วครับ
1: โอเคเพราะตอนแถลงข่าวเขาบอกว่าเฉพาะอเมริกาผมก็เลยไม่ลองใช้อ
0: ย่างโอมินี่คือตอนนี้ที่ผมเช็คทั้งตัวโปรในของไทยแล้วก็อัลต้าที่ของอาจารย์ใช้อยู่ก็คือสามารถใช้โอมินี่ได้ละ
1: เอาแล้วผมนี่โปรนะฮะนี่ท่านฟังผมมีการใช้สตุ้งสตางกับGoogle นะฮะผมเป็นโปรเดี๋ยวผมจะลองใช้ดู
0: ลองเทสดูครับนักฟังข้างฟันคนไหนที่ใช้ Google ของแบบจ่ายแพ็กเกจแบบระดับโปรเนี่ยลองไปเข้าในจริงๆมันอยู่ในไอ้คำว่าไอ้อมนิคือ Google อมนิคเนี่ยอยู่ตัวไหนอยู่ใน Google โฟอยู่ใน Google โฟนั้นทุกทุกท่านนี่
1: เข้าจิมินาจะไม่เจออ
0: ่ะจิมินาก็เจอแหละแต่เพียงแค่มันจะเป็นฟังก์ชันเหมือนสร้างวิดีโอแต่จะไม่เห็นเป็นเอาเรียกไม่เห็นตัวเป็นเครื่องมือแบบชัดเจนเท่ากับตัวของใน Google โฟ Google โฟจะเป็นเครื่องมือเลยครับ
1: เป็นเครื่องมือเลยคนที่สมัคร Google Pro ไว้แต่ได้ใช้ไอ้ตัว Google Omni ใช่ไหมเขาเรียก Omni ใช่ไหมคร
0: ับ Omni Omni ก็ได้มันก็เรียกได้หลายแบบครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องไปที่Flow ใช่ไหมครับ
0: Flow
1: ที่ใช้ Flow
0: จริงๆที่ผมประทับใจอย่างหนึ่งของตัว Google Flow ในโน้ตเวอร์ชันของ Omni เนี่ยก็คือมันมีคำว่า Agent มันมีคำว่า Agent อยู่ไอ้ Agent ตัวนี้คืออะไรก็คือว่าตามปกติเนี่ยก็คือในพาร์ทเขาเรียกว่าในพาร์ทของการทำงานของการทำภาพไปสู่วิดีโอเนี่ยเราก็ต้องแปะทีละอันแบบแปะเสร็จปุ๊บวางพร้อมแปะเสร็จปุ๊บวางพร้อมแต่ว่าในพาร์ทของเอเจนต์ในตัวของโอมนิกเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าเหมือนเป็น AI แชทบอทตัวหนึ่งที่เราคุยเลยว่าอ่ะเนี่ยฉันอยากจะได้ภาพประกอบตัวนี้มาปุ๊บมันก็จะเอาชุดคำสั่งเหล่านี้ไปสร้างภาพให้เราเลยพอสร้างภาพเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าอ่ะอยากร้องการอยากเอาภาพนี้ไปทำวิดีโอต่อได้ครับผมจะเอาวิดีโอนี้ภาพนี้ทำวิดีโอต่อตึ๊ดๆแล้วพร้อมเขียนพร้อมมาให้หมดแล้วก็ทำวิดีโอให้เราเลยก็คือจบแต่ก่อนเนี่ยคือถ้าเราจะทำเอาว่าง่ายในก่อนที่จะมีอมนิกการที่เราจะทำคลิปวิดีโอหรือภาพหนึ่งเราต้องมีพร้อมก่อนใช่ไหมอย่างของอาจารย์โอวิลาเรามีพร้อมข้างนอกก่อนแล้วก็มาแปะแต่รอบนี้อมนิกก็คือเอเจนต์คุณคุยขอพร้อมในการทำภาพบางภาพเลยหรือวางภาพเข้าไปเอาโหลดเข้าไปปุ๊บเราสามารถคุยได้ว่าให้สร้างวิดีโอโฆษณาตัวนี้ออกมาแบบบทพูดภาษาไทย CTA นี้ได้หมดเลย
1: โอเคแสดงว่า
0: เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะให้ได้ดูกันนิดนึงครับ
1: ดีครับอาจารย์เบนช่วยแชร์ท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุนะครับ ตอนนี้อาจารย์เบนซ์

0: อาจจะเปิดหน้าจอแชร์ขึ้นมาที่ช่องของเราในทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับสามารถเข้าไปดูได้นี่คือตัวอย่างของ
1: Omnia
0: ก็คือไปที่ Google Form คือ labs.google.
1: มันเป็น lab มันไม่
0: lab คือ lab ใช่ไหม
1: ก็เป็น Google Form ครับคุณเข้า Google Form ปกติ
0: ครับครับ
1: คือใน
0: ขั้นตอนการทำงานทำไงฮะ
1: มันจะมีเนี่ยมันจะมีคำว่าเอเจนต์ขึ้นมาครับ
0: มีเอเจนต์ขึ้นมาครับ
1: เอเจนต์ขึ้นมาถ้าเราสังเกตตามปกติเนี่ยเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยการทำคลิปวิดีโอของ Google Video เมื่อเอาว่าก่อนที่อัปเดตเนี่ยมันได้แค่8วิแต่ตอนเนี้ยได้10วิแล้วได้10วิแล้วคือขยายมาอีก2วิ
0: แล้วเครดิตเท่าเดิมไหมฮะ
1: เครดิตใช้ก็ไม่เท่าเดิมครับมีการห้าอมนี้ก็จะแพงหน่อย
0: อ
1: ย่าสิบวิก็ได้จะใช้ประมาณ30เครดิตได้
0: แต่ถ้าเป็นอัลต้าก็คือไม่เสีย
1: อัลต้าเสียมันเหมือนเดิมครับเครดิตตอนนี้อัลต้าเราให้คิดเลยครับก
0: ็
1: คืออมนี้เนี่ยคือยังเสียเครดิตจะไม่มีแบบเป็นโลเขาเรียกโลควอลิตี้คือแบบฟรีไม่มี
0: อ๋อไม่เหมือนตอนก่อนหน้านี้ที่เราใช้ Google Flow แล้วสร้างวิดีโอสมมติว่าเราเป็นอัลต้าเนี่ยเราเจนวิดีโอได้แบบไม่เสียเครดิตถ้าเราใช้เป็น low priority
1: ใช่เพราะมันไอตัวนั้นคือเป็น VO 3.1 อาจจะเป็น fast หรือ light พวกเหล่านี้ถึงใช้ได้
0: ครับ
1: แต่ว่า Omni จะไม่เกี่ยวข้องซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีตรงเนี้ยเขาจะมีให้เราเลือกถ้าเราซูมเข้าไปนี่ฮะจะมี Omni Fat VO 3.1 ซึ่ง Omni ตัวอนาคตน่าจะมี quality แน่นอน
0: ครับ
1: แต่
0: เบนต้องโชว์ของแล้วแหละลองสร้างดูสิเราทำอะไรกันดี
1: อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเลยกว่าเดี๋ยวจะให้แบบเดี๋ยวกลัว
0: จะรันนานเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ดังนั้นก็คือถ้าเราดูอยู่ตรงนี้อาจารย์กดปุ่มเอเจนต์ก่อน
0: ครับ
1: กดเอเจนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยคำสั่งสับเอเจนต์กดเข้าไปเนี่ยไม่ใช่สิเมื่อกี้มันหน้าจอหายไปไหนวะนี่อ๋อโอเคเนี่ยอยากให้คนได้เห็นกันก็คือด้านขวาของอาจารย์เนี่ยมันเป็นเหมือนการแชทพูดคุยอย่างตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนอาจารย์ก็จะมีภาพโฆษณาหนึ่งครับอาจจะเป็นตัวของอาหารเสริมตัวนี้ครับอาจารย์ก็แค่บอกว่าสร้างโฆษณาเดียวสินค้าชิ้นนี้ให้ดูน่าสนใจมีผู้สาไทยมี CTA ไปที่ TikTok ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือว่าตัวของเอเจนต์ของตัว Omnic เนี่ยก็คือจะทำสตอรี่บอร์ดทำวิชวลทำทุกอย่างเขาวางโครงสร้างไว้ให้หมดเลยเนี่ยจะมีวิธีการคนพูดยังไงเฟรมตอบมาคุยอะไรพวกเหล่านี้จริงๆพวกเหล่านี้เราสามารถแก้ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณสามารถให้ตัวของอมนิกเนี่ยคือออกแบบได้เลยแล้วจริงๆในตัวเอเจนต์เนี่ยเขาจะมีการถามนะว่าโอเคคุณต้องการอยากให้เราสร้างตัววีดีโอเลยไหมซึ่งอาจารย์บอกว่าแอปพูฟปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้คลิปมาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยข้างในก็จะเป็นคลิปประมาณนี
0: ้เสียงไม่มาทางนี้อาจารย์เบนขออภัยเสียงไม่ได้เปิดแชร
1: ์เสียงไม่มาใช่ไหมตรงนี้
0: ครับอาจารย์เป็นต้องแชร์สกรีนแล้วก็เลือกแชร์เสียงจากจออาจารย์ด้วย
1: อ๋อโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเรากดแชร์กันรอบหนึ่งกดแชร์ปุ๊บapp to share audio ซึ่งมันกดยังไงapp share audio แชร์แท็บได้ไหม
0: ได้ลองดูครับ
1: เดี๋ยวลองดูคร่าวๆก่อนอันนี้ให้ทุกคนได้ดูคร่าวๆก่อนอันนี้จริงๆมันจะมีเสียงไทยได้หรือเปล่าชิปอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยสิออกเสียงหายเลย เดี๋ยวรีเฟรชก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนได้เห็นในบริบทและการคร่าวๆว่าเราสามารถให้เอเจนต์อ่ะคือคุยได้เลย
0: เสียงไม่ออกโอเคไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: พอเห็นภาพแล้วว่า
1: คือเดี๋ยวนะเห็นฟอนต์ไ
0: ทยแล้วผู้หญิงกับเด็กมายังไงฮะเขาสร้างขึ้นมาเองเลย
1: ใช่ก็คือเขาสร้างขึ้นมาเองจะเห็นว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้เราเกริ่นกันเนอะเขียนว่าคลิปเนี่ยเห็นฟอนต์ไทยไหมครับ
0: ครับ
1: ลูกทานง่ายสบายท้องทุกวัน
0: คือเป็นฟอนต์อยู่บนวิดีโอเนาะเป็นฟอนต์ขึ้นฟอนต์เป็นแบบเหมือนเป็นเฮดเดอร์ของแต่ละช่วงในวิดีโอนี้ให้เป็นคีย์ที่ให้คนอ่านตามคือพอเราบอกว่าวิดีโอนี้เป็นเรื่องที่ติ๊กต็อกมันเข้าใจบริบทของติ๊กต็อกครับว่าติ๊กต็อกมันก็มีคนที่ไม่เปิดเสียงมันก็มีเทคขึ้นเป็นช่วงๆเพื่อให้กระตุ้นความสนใจคนได้แล้วก็ใครที่ดูฟังวิดีโอผมขออนุญาตอธิบายภาพคือว่าอาจารย์เบนเนี่ยใส่ภาพไปหนึ่งภาพแล้วขอให้เขาคิดขอพร้อมเมื่อกี้สักทีได้ไหมอาจารย์เบน
1: ฮะขอพร้อมใช่ไหม
0: ขอโชว์พร้อมเมื่อกี้ว่าสั่งยาวแค่ไหน
1: มันก็ไม่ได้ยาว
0: อาจารย์เบนสั่งไปว่า
1: เนี้ยเดี๋ยวสร้างโฆษณาวิดีโอสินค้าชิ้นนี้ ให้ดูน่าสนใจมีบทพูดภาษาไทยมี CTA หรือเรียกกันว่า Call to Action ไปที่ TikTok
0: นี่คือนี่คือพร้อมให้เขาไปคิดต่อว่าเนี่ยฉันให้โจทย์เธอนะเธอไปสร้างวิดีโอสำหรับสินค้าตัวนี้เลยไม่ได้ให้ description สินค้าด้วยไม่ให้ดีโทรสินค้าด้วย
1: ไม่มี
0: เขาก็จะไปทำการวิเคราะห์สินค้านี้เองว่าสินค้านี้เป็นยังไงเคยมีใครทำคอนเทนต์อะไรมาแล้วก็มีโฆษณาของเขาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเขาก็ดึงข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ผลิตเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมา1คลิปแล้วก็มีการแบบเร่งตอนท้ายด้วยนะ CTA มี call to action
1: action ด้วยคือมันเหมาะกับคนที่เริ่มต้นใหม่แล้วอยากจะทำวิดีโอได้แบบทันทีโดยที่ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่ายังไม่ได้มีทักษะเรื่องของการเขียนพร้อมมากแต่อยากทำวิดีโอได้เลยก็สามารถให้เอเจนต์ของตัวอมนิกเนี่ยช่วยได
0: ้ซึ่งก็ถือว่าทำงานแทนงานจ้างโปรดักชันอย่างเงี้ยอย่างน้อยต้องมีหลักพันใช่ไหมฮะจ้างคนถือสินค้ารีวิวเนี่ยแล้วอาจจะเลือกหน้าตาไม่ได้
1: ก็เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนิดนึง
0: ครับผม
1: ก็คืออันเนี้ยผมจะมีหนึ่งสินค้าอันเนี้ยเนี่ยตัวของเนี่ยไอแชมพูรถผมไอผมงอกเนี่ยคือจะมีข้อมูลเนี่ยทั้งหมดเลยผมก็เพียงแค่ copy จากในแพลตฟอร์มของ Shopee มาเนี่ยสินค้าตัวนี้มาปุ๊บแปะไปผมก็บอกว่าสร้างโฆษณาวิดีโอจากภาพบทพูดไทยน้มน้าวปิดการขาย call to action ไปที่ TikTok Shop ความน่าสนใจคือแชมพูคือหมายความว่าเอ้ยถ้าเกิดฉันจะทำโฆษณาขายแชมพูนี่หมายว่าตัวของ VO มันก็ต้องมีคนที่แบบสับหัวนะดูตัวนี้กันครับ
0: เป็นรูปผู้หญิงผมยาวนะตอนนี้ใช้แชมพูแล้วเอาโอ้โหเริ่มใช้จริง
1: เขาก็จะมีเป็น call to action โปรพิเศษช็อปเลยที่ TikTok Shop นี้เป็นต้นคือมันก็จะมีโมเดลที่แบบว่าเพราะอย่างที่ผมยาวสลัวผลต่างๆทั้งหมดเนี่ยคือชัดเจนมากว่าเขาเข้าใจบริบทของสินค้าว่าเราควรจะนำเสนอไงโมเดลทุกอันเขาเรียกว่าตัวละครที่อยู่ใน AI Video ทุกอันเนี่ยถูก
0: หมายว่าให้คุณผู้ชมผู้ชาย
1: ก็ได้เหมือนกันก็ไม่ต่างกันก็คือเราอาจจะต้องไปเขียนในตัวพร้อมสมมติว่าเกิดตัวผมก็จะทำเนอะอันนี้ผมก็เอาตัวพร้อมกันสร้างวิดีโอโฆษณาสินค้ากลุ่มเป้าหมายผู้ชายนะCTA ไปที่ TikTok สอบเดินรถเด่นดึงดูด
0: นี่ฮะ
1: ผู้ชายค่ะเดี๋ยวลองดูนี่อันนี้เหมือนกันแชมพูนะอันนี
0: ้เนี่ยทาร์เก็ตแบบผมเนี่ยจะตอนแรกจะยกตัวอย่างจานเบนไม่ได้แล้วยกตัวอย่างตัวเองเลย ผู้ชายมีอายุเพราะมันต้านร่วงต้านงออ
1: ายุประมาณ50ปีประมาณนี้เอาทาร์เก็ต50ปีขึ้นไป
0: ครับ
1: ครับประมาณนี้ครับเอาให้เน้นๆเลยครับ
0: คร
1: ับ ลองกดเข้าไปตอนนี้พอกดไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
0: ดูขั้นตอนการทำงานของเขาเขาจะคิดให้เราดูว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เนาะ
1: เงื่อนไขแรกนะก็คือทุกคนท่านผู้ฟังก็คือจะมีตัวของภาพสินค้าต้องแนบเข้าไปก่อนภาพสินค้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพิมพ์แล้วมันนั่นจริงๆมันก็สร้างได้แต่สุดท้ายมันจะขอรูปภาพคุณ
0: ใช่ต้องจะเอาสินค้าตัวไหนมาเป็นตัวอย่างเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ลักษณะนั้นแล้วเนี่ยคืออันนี้เป็นคำสั่งแบบง่ายๆนะเนี่ยเพื่อให้โฆษณาโดนใจวัยรุ่นวัย50ว่าสุดคุณต้องการเน้นจุดเด่นด้านไหนพิเศษครับนี่เห็นไหมเขามีการถามกลับด้วยถามกลับด้วยนะดังนี้สมมติว่าเอาร
0: ถล่วงต้านหงอกนี่แหละรถ
1: ล่วง
0: รถล่วงต้านผม
1: คือตอนนี้เขากำลังจะคุยเราแล้วว่าเราเข้าใจกลุ่มนะคุณอยากได้เน้นวิดีโอจุดไหน
0: ครับ
1: เนี่ยไม่มีการคือในแต่ก่อนของ Google VO ที่เราจะเล่นกันเนี่ยไม่มีถามนะครับมายังไงคือมาอย่างนั้นเลย
0: คือเขาอะไรนะคิดน้อยคือไม่พยายามคือใช้สมองน้อยสุดคือสั่งเท่าไหร่ฉันก็ทำเท่านั้น
1: ก็คือว่าคุณวางมายังไงฉันก็ไปอย่างนั้นจะไม่มีการแบบว่ารีเช็คเพื่อคุณภาพผลลัพธ์ดีสุดไหมเขาก็บอกคุณมายังไงฉันก็มาอย่างนั้นเลย
0: คือเขาประดับบัตรตัวเหมือนพวกเราทำกับภรรยาเวลาภรรยาสั่งอะไรแล้วก็แค่ทำตามใช่ไหมไม่ต้องถามช้อนไม่ต้องถามด่วนว่าเธอซื้อไปทำอะไรอะไรเงี้ย
1: ถามยอมไม่ได้ถามยอมไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเข้าไปไม่ได
0: ้ไปซื้อน้ำปลาให้หน่อยอย่าถามว่ายี่ห้ออะไรเอายี่ห้อต้องจำให้ได้ถ้าจำไม่ได้ให้แอบดูหลังครัว
1: บันเทิงจัดเลยทีนี้อันนี้อาจจะต้องใช้เวลากันแป๊บหนึ่งครับอย่างนี้ก็ได้เห็นได้ทุกคนได้ไม่เห็น
0: ระหว่างรอครับอาจารย์เว้นนอกจากตัวนี้มีอะไรอัปเดตของ Google บ้างครับ

0: ก็
1: มีการอัปเดต
0: จริงๆถ้าเกิดในพาร์ทอัปเดตนะจริงๆตอนนี้เกิดใครสายของไวท์โคดดิ้งกันสายโคดดิ้งเกิดท่านผู้ฟังคนไหนที่แบบกำลังสนใจการเขียนโค้ดแบบโนโค้ดแบบอยากแค่เขียนพร้อมแล้วทำเว็บไซต์ได้เขียนแอปในเบื้องต้นได้หรือโปรแกรมเบื้องต้นได้ผมแนะนำครับ Google Anti-Gravity ของตัวใหม่ล่าสุด 2.0 เอาตัวนี้เป็นส่วนพาร์ทหนึ่งที่ Google อัปเดตมาเขาบอกเลยว่าจะเป็นหนึ่งตัวที่เขาจะมีเอเจนต์ด้านหลังเนี่ยประมาณเกือบ90กว่าตัวอยู่ด้านหลังในการทำเว็บอันนึงเลยหมายความว่าคือแต่ว่าเงื่อนไขคือคุณต้องอยู่ในเขาเรียกว่าคุณต้องอยู่ในส่วนของพาร์ทเขาเรียกคุณอยู่ส่วนในพาร์ทต้องจ่ายรายเดือนหน่อยถึงจะใช้คุ้มดังนั้นคือในสาย Google Anti-Gravity เนี่ยเกิดใครที่สนใจผมแนะนำในพาร์ทนี้นะครับอ่ะนี่ของอาจารย์โอวิระมาแล
1: ้วโอ้ยเร็วมากนี่คือผมนับรวมแล้วนาทีเดียว
0: ดูหน่อยสิ
1: หนึ่งนาทีอาจารย์ต้องพากให้ผมแล้วนะเสียงไม่ออก
0: น่าเห็นไหม
1: เฮ้ยเขาทำได้ดีมากเลยอาจารย์วินขอดูสคริปต์เขาหน่อยครับเขาคิดสคริปต์มายังไงบ้างคือเนื่องจากตอนนี้เสียงไม่ออกทางวิทยุนะครับ
0: คือเขาก็เพียงแค่เขียนเนี่ยเขาบอกว่า going create storyboard อันนี้แสดงวิธีคิดนี่เขาก็คิดเสร็จปุ๊บเขาสร้างเลยครับเป็นภาษาอังกฤษได้นะโฟกัสเขียนตึ๊ดๆๆแอดของวิดีโอมากกว่า30-50ปีขึ้นไปก็คือหมายความว่าในตัวพร้อมเอาว่าง่ายเกิดเราเป็นเริ่มต้นที่พร้อมก่อนพร้อมของอาจารย์คือมี1รูปภาพเกี่ยวกับแชมพูเป็นรูปภาพของแชมพูสำหรับผมกล้ามป้องกันผมร่วงหรือผมงอกนี่แหละเราเขียนแค่ว่าสร้างวิดีโอโฆษณาสินค้าโดดเด่นดึงดูดกลุ่มเป้าหมายผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไป CTA ไปที่ TikTok Shop ด้วยพร้อมนี้เสร็จปุ๊บทางของตัวอมนิกเขามีการถามกลับมาว่าโอเคต้องการเน้นกลุ่มไหนซึ่งเขาก็จะมีถามว่าช่วยผมดูหนังขึ้นไหมลดผมขาดหรือร่วงไหมหรือการดูในหนังศีรษะซึ่งแน่นอนว่าตัวทางตัวผมกับอาจารย์วราก็เลยเลือกคำว่าลดผมขาดหรือร่วงกันตัวของโปรแกรมของอมนิกครับก็มีการคิดก็คือเขาบอกเนี่ยฉันจะคิดนะเขาออกแบบพร้อมครับก็คือจะสร้างตัวของโฆษณาตัวของแชมพูเนี่ยที่มีกลุ่มเป้าหมายอายุ50ปีขึ้นไปโดยเป้าหมายคือต้องการเน้นคนที่ต้องการลดผมขาดหรือร่วงเนี่ยก็มี call to action คือบอกด้วยว่าต้องไปซื้อที่ไหนอันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์หลังจากนั้นพอเขาเข้าใจคอนเซ็ปต์เสร็จปุ๊บเขาก็เอาตัวพร้อมเนี้ยไปทำการสร้างตามที่เราได้เห็นในจากในวิดีโอนี้ได้เห็นเลย
1: แต่เมื่อกี้คือเสียงเป็นภาษาอังกฤษ
0: ภาษาไทย
1: ภาษาไทยอ๋อ
0: พอดีภาษาไทย
1: คือตอนนี้เสียงไม่ออกทางยังไม่ออกทางวิทยุก็เลยยังไม่มีใครได้อินเทอร์เน็ตแต่ถ้าอย่างนี้ที่ไปภาพว่านี่คือเอาภาพผู้ชายครับผู้ชายใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวผู้ชายหุ่นดีหน้าตาดีวัย50ผมขาวแล้วนะครับดูละเนี่ยวัยมัน50ปีแล้วก็ชี้สินค้าแล้วก็เล่าว่ามันมีปัญหายังไงแล้วเขาใช้ตัวนี้แก้ยังไงนะครับโอ้โหนี่สมบูรณ์มากเลยนะนี่คือใช้เขาเรียกอะไรเอาไปใช้ปักตะกร้าได้จริงเลย
0: ใช่ครับถูกต้องตอนนี้คนเอาไปปักตะกร้าที่ TikTok กับ Shopee กันว่าเล่นวินาทีนี้นะ
1: จนนาทีนี้ครับ Shopee ต้องออกมากำหนดจำนวนสูงสุดต่อวันของ
0: ค
1: นทำคลิปนะมีประกาศออกมาแล้วของ Shopee ว่าจะส่งคลิปได้วันหนึ่งไม่เกินกี่คลิปเพราะตอนนี้ใช้ AI เจนกันกระหน่ำมากนะครับปักตะกร้ากันอย่างสุขสนานนะฮะ
0: ใช่เลยครับ
1: ในระหว่างที่เรานั่งทำงานอยู่เนี่ยทุกคนก็ใช้ AI เอเจนต์ผลิตคลิปแล้วก็บางท่านใช้ระบบออโต้ด้วยนะออโต้โพสต
2: ์ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะการรถไฟขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตเยียวยารายละ 300,000 บาทด้านกรมรางแจ้งความเอาผิดผู้ขับขี่ที่จอดรถคร่อมรางในช่วงเกิดเหตุพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการ

0: ตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าคดีรถไฟชนกับรถเมย์สาย206ว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติมโดยได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มอีก14รายและเจ้าหน้าที่รถไฟอีก2รายส่วนกรณีการประสานงานจราจรในวันเกิดเหตุนั้นปกติจะมีการประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นประจำแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการแจ้งประสานงานมาจากทางรถไฟแต่อย่างใดทางนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคู่ไปด้วยเพื่อดูว่ามีผู้ขับขี่หรือประชาชนรายใดฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือไม่ซึ่งจะดำเนินคดีอย่างรอบคอบและเป็นธรรมตามพยานหลักฐานตั้งแต่ความผิดตามพรบจราจรไปจนถึงข้อหาประมาทขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แสดงความเสียใจพร้อมขอโทษต่อญาติผู้สูญเสียอย่างเป็นทางการระบุว่าผู้บริหารได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชดเชยเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่านายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้ส่งตัวแทนฝ่ายกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.มักกะสันดำเนินคดีกับผู้ที่ขับขี่รถคร่อมรางรถไฟในวันและช่วงเวลาเกิดเหตุโดยให้ตำรวจพิจารณาเอาผิดทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์นายกใช้โอกาสเยือนฝรั่งเศสเตรียมพบ IEA หาแนวทางลดต้นทุนพลังงานรับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์มุสนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยวันนี้จะได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศโดยจะมีการพูดคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานโดยเฉพาะปัญหาด้านพลังงานปรับตัวสูงซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนซึ่งไทยพร้อมที่จะเข้าไปมีบทบาทในประชาคมโลกจึงต้องการแลกเปลี่ยนกับ IEA ว่ามองอย่างไรกับภาวะที่ช่องแคบฮอร์มุสและมองว่าจะมีทางลงหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องการลดค่าพลังงานเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายส่วนสิ่งแรกที่ต่างชาติจะมาดูก่อนการลงทุนนอกเหนือจากกฎระเบียบยังมีเรื่องของค่าพลังงานและนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวว่าจากการเยือนประเทศไทยของนายคอลิดอามัดอัลอานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในฐานะแขกรัฐบาลไทยเป็นผลดีเนื่องจากได้เรียนรู้ถึงพหุวัฒนธรรมของไทยความเปิดกว้างและในโอกาสที่จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งทบ.เผยเหตุเสียงปืน5นัดชายแดนสุรินทร์ชี้กัมพูชาเจตนาก่อกวนพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานจากร้อยทพ2603กองกำลังสุรนารีขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อเวลาประมาณ 14:20 นาทีวานนี้กำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็ก5นัดดังมาจากทางทิศใต้ระยะทาง600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาจึงตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีกำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดสำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าวแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จัดเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรนารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้า 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้โกลบอลแพ็คอินไซต์ส่องเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะอยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ก็ตอนนี้เนี่ยมองไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะเห็นคำว่าเหนื่อยนะนะครับแบรนด์แบรนด์นึงจริงๆมี2แบรนด์อีกแบรนด์นึงขออภัยไม่พูดถึงนะครับเพราะก็จะเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วมันกระทบแบรนด์อะไรเงี้ยนะ
5: ครับ
4: แบรนด์ที่ใกล้ตัวแล้วก็ท่านอาจจะขับรถแบรนด์นี้อยู่ครับก็คือ Volvo ไอ้ Volvo เนี่ยก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าเวลาเราสอนเรื่องการตลาดเนี่ยอย่างผมสอนเรื่องการตลาดนะสมัยก่อนเนี่ยผมไปสอนอยู่ที่สัก20ปีที่แล้วอะนะผมไปสอนอยู่ที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะสอน MBA นะผมไปสอนในส่วนที่เป็น MBA วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมนะการจัดการแล้วนวัตกรรมผมสอนประมาณสัก10ปีก็คือสอนตั้งแต่ปีประมาณสัก47 48อะไรพวกเนี้ยจนกระทั่งถึงประมาณสัก58อะไรพวกเนี้ยนะ
5: ครับ
4: ก็ก็จะเป็นโรงเรียนที่สอนทางด้านของนวัตกรรมนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการยุคนั้นนี่ก็เหนื่อยนะเหนื่อยอีกแบบนึงนะฮะแต่เป็นอาจารย์สอนตอนนั้นก็เหนื่อยแบบนึงแต่เป็นอาจารย์สอนตอนยุค AI เนี่ยโอ้โหผมไปสอนตอนนี้ผมไม่เอาแล้วเพราะว่ามันยากสอนยากเด็กก็ไปเรียนรู้กับ AI ดีกว่า
5: ใช่ใช่
4: ไปเรียนรู้ AI ดีกว่า AI มันอาจจะตอบ
5: ผิดตอบถูกให้เด็กจบมาทำอะไรยังไม่รู้เลยอาจารย์ให้เด็กกับจบมาทำอะไรยังคิดไม่ออกเลย
4: นะอย่างผมสอนการตลาดเนี่ยนะตั้งแต่สมัยไปสอนประจอมเก้าถึงแล้วหลังผมก็ไปสอนเยอะนะผมไปสอนหอจริงหอการค้าเนี่ยผมเคยสอนมาก่อนแต่ผมสอนปริญญาตรีสอนทั้งเทอมเลยประมาณ2ปีจะสอนนิเทศศาสตร์ตอนหลังก็ไปตอนหลังก็ไปสอนนิเทศศาสตร์เรียนทุกไม่มีเวลารู้จักกับอาจารย์ที่นั่นนะมอกรุงเทพปริญญาโทก็ไปสอนรามก็ไปปริญญาโทอะไรเงี้ยมันก็เป็นช่วงหนึ่งอะนะ แต่เวลาที่ผมไปสอนอย่างพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็ใช้ตำรา Marketing Management นะของฟิลิปคอตเลอร์ก็ทุกคนนะที่เป็นอาจารย์สอนการตลาดปริญญาโทเนี่ยนะก็จะต้องใช้ตำราที่เรียกว่า marketing management นะครับ
5: คร
4: ับแต่ตอนหลังอ่ะผมก็แบบเขาก็มีไอ้คู่มือสอนให้นะคือหมายถึงว่าสรุปให้มีทำวิดอะไรพวกนี้เขามีให้เราอาจารย์เนี่ยตอนหลังผมมันเล่มมันหนานะผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น marketing 101นะครับของ Trump University ก็คือ Trump เนี่ยเขาทำ University แล้วก็จะมีคนมาเขียนแล้วก็ออกหนังสืออะไรมาเงี้ยได้มั้ยแต่นี้มันมีอยู่บทหนึ่งนะเขาบอกว่า perhaps the most important chapter of the book ก
5: ็
4: คือเรื่อง positioning
5: ครับ
4: นะฮะไอ้ positioning เนี่ยนะฮะ มันก็คือจริงจริง positioning เนี่ยมันดังขึ้นมาจากหนังสือเล่มหนึ่ง positioning the battle of your mind ของอาลีกับแจ็คทราวนะครับ
5: ครับ
4: มันก็หมายถึงว่าเวลาท่านสร้างแบรนด์เนี่ยนะท่านจะวาง word คือคำไหนเนี่ย
5: ครับ
4: ให้อยู่ในมายอยู่ในมายของผู้บริโภคเวลาเราสอนเนี่ย ผมก็จะยกแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งนะฮะว่าเนี่ยเวลาพูดถึง positioning เนี่ยแบรนด์ที่ว่าก็คือ Volvo นะครับ
5: ครับ
4: เวลาเราพูดถึง Volvo เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นแบรนด์ที่เป็น mass luxury นะครับ
5: mass luxury
4: มันคือเป็น luxury แต่เป็น mass มันไม่ใช่แบบ
5: mass
4: ไม่ใช่แบบ Mercedes ไม่ใช่แบบRolls-Royce หรือว่าอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นซุปเปอร์คาร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันเป็น mass luxury คือหมายถึงว่าใครที่ขึ้นมายุโรปอะไรเงี้ยก็สามารถจะซื้อหามาได้ใช่ไหม
5: ครับ
4: แต่ว่ามันก็อยู่ในเซกเมนต์เดียวกับตัวBMW แล้วก็ตัว Mercedes-Benz ใช่ไหม แต่ว่า Volvo เนี่ยก็จะขายสู้ Mercedes-Benz กับ BMW ไม่ได้นะครับ

0: ครับ
1: มันไม่ค่อยสวยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ Volvo มีเนี่ย positioning ของ Volvo เนี่ยก็คือ Volvo เนี่ยมีความปลอดภัยนะคือพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้ตัว Volvo เนี่ยมัน positioning ในใจของผู้บริโภคเนี่ยก็คือปลอดภัย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาปลอดภัยเนี่ยเหล็กของ Volvo เนี่ยก็จะใช้เหล็กจากเมืองคิรูน่าของสวีเดนเนี่ยเหล็กแข็งมาก
0: โอ้ครับ
1: อันนี้ข้อสอบชอบถามเลยเมืองคิรูน่าอยู่ประเทศอะไรผมเนี่ยจอบสวีเดนเลยผมเนี่ยชอบวิชาประวัติศาสตร์นะจะจำแม่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้ Volvo ก็จะเห็นว่าอะไรที่เบนซ์กับ BM ไม่ให้เนี่ย Volvo ให้ครบหมดเนี่ยแบบกล่องหลังเอ้ยไม้สปอร์ตอะไรที่ BM ไม่ให้อะไรพวกเนี้ยสมัยก่อนนะแล้วเนี่ยคนใช้ Volvo เนี่ยก็จะมีภาพจำว่าปลอดภัยทีนี้เมื่อตั้งแต่สักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยไอ้จีลี่ไอ้จีลี่เนี่ยซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ในจีนเนี่ยก็มีนโยบายที่ว่าถ้าจะบุกตลาดโลกเนี่ยก็จะไม่สร้างแบรนด์เองในเวลานั้นจีนไม่มีใครเอาอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ไปซื้อแบรนด์ต่างๆใช่ไหมแล้วก็แบรนด์หนึ่งที่เขาไปซื้อเนี่ยก็คือ Volvo ขนาดที่ไอ้ตัวไอบริษัทอะไรไม่รู้เสี่ยงให้อะไรทั้งอย่างเนี่ยนะของทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็ไปซื้อ MG ก็ไปซื้อ MG ของอังกฤษเนี่ยทั้งสองแบรนด์เนี่ยต่างกันนะจีนบริษัทจีนมาซื้อเหมือนกันนะนะเอ๊ะแล้วคุณลองหาเดี๋ยวบริษัทแม่ MV ใน MG ในชื่ออะไรวะคือเนี่ยเป็นของจีนอ่ะเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนอ่ะเดี๋ยวกันนะMG ค่านะวิกิเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าเนี่ยบริษัทแม่ที่ซื้อ SAIC
0: Motor
1: SAIC Motor คือเซี่ยงไฮ้ออโตโมบิลอะไรเงี้ยนะไอ้ SAIC เนี่ยมันเป็นวิสาหกิจนะของคือเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนนะอันนี้ก็ไปซื้อ MG นะครับ
0: ครับ
1: ก็ไปซื้อ MGนะครับน่าจะในปี2จริงๆจริงคือคนที่ขายไปก่อนคือนันจิงออโตโมคนที่ไปซื้อก่อนคืออนันจิงใช่ไหม
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องไปดูอะไรเงี้ยเอาแล้วกันว่าไอ้จีนเข้าไปซื้อแล้วกันนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงเนี่ยมันก็จีนเข้าไปซื้อนะครับแต่จีนเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับก็คือจีนเนี่ยเอามาทำเองเลย
0: ซื้อ MG ในปี2007ซื้อ MG ในปี2007
1: ไอ้ปี2007เนี่ยนะ SAIC ใช่ไหม
0: ครับ SAIC ใช่ครับเชียงไฮ้ Automotive Industry Corporation
1: เอามาทำในจีนเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ทำแล้วในอังกฤษนะการออกแบบเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยคือพูดง่ายๆมันเป็นแบรนด์จีนเลย
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าชื่อ MG เป็นอังกฤษแต่จีลี่เนี่ยไม่ได้ทำแบบนี
0: ้
1: จีลี่เนี่ยซื้อ Volvo แต่ให้ฝรั่งคุมหมายถึงว่าสำนักงานใหญ่การออกแบบการอะไรพวกนี้อยู่ที่สวีเดน
0: ครับ
1: แล้วฝรั่งก็จะเป็นคนคุมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงรถ MG รถจีน Volvo ไม่มีใครบอกว่าเป็นรถจีน
0: เออใช่ใช่
1: Volvo
0: ยังมี
1: การตั้งราคาอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ในระดับ BMW หรือ Mercedes-Benz
0: ครับ
1: แต่ MG ก็รู้อยู่แล้วมั้ง500,000 600,000ก็ซื้อได้ใช่ไหมมันก็คือรถจีนอ่ะเพียงแต่ว่าเอา MG มาติดเท่านั้นเองเนี่ยคือเสียความเป็นรถ MG ไปละ
0: ครับ
1: มันคือรถจีนแล้วแต่ว่า Volvo เนี่ยยังมีความเป็นรถยุโรปอยู่ใช่ไหมเราดูการตั้งราคาพวกเนี้ยนะอ่านออกแบบอะไรพวกเนี้ยทีนี้มาตอนหลังเนี่ยไอ้ตัวไอ้ EV มันแรงใช่ไหมไอ้ยุโรปเนี่ยมันก็ต้องคล้อยตามมาทางแม่มันก็จะมี มันก็จะมีไอ้รถเนี่ยก็จะทำในสวีเดนอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยแต่มันมีบางรุ่นไว้มาทำในจีนโดยเฉพาะยิ่งรถ EV 30เนี่ย
0: ไอ้คันล้าคันที่มีปัญหา
1: เนี่ยรุ่น EV 30ใช่ไหมที่เป็นปัญหาเนี่ยเดี๋ยวคุณดูด้วย V 30ใช่ไหมVolvo EX 30
0: EX30
1: นะ
0: คร
1: ับ EX30 เนี่ยทำในจีน

0: ทีนี้ไอ้จีลี่เนี่ยมันก็สร้างแบรนด์มันเองด้วยนะคือมันก็มีแบรนด์จีคือมันมีแบรนด์นะครับว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอคือหมายถึงว่าแบรนด์ในเครือจีลี่เนี่ยมีเยอะนะครับแต่จีลี่ก็เป็นแบรนด์ Volvo ก็เป็นแบรนด์แล้วก็อยู่ในต่างประเทศแล้วก็มีแบรนด์อีกนะนะมีหลายแบรนด์นะที่ซื้อของฝรั่งนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็จะสร้างแบรนด์ใหม่ด้วย
1: ซีเกอร์
0: เนี่ยอันเนี้ยก็เป็นแบรนด์ที่เขาสร้างขึ้นมาทีนี้ไอ้ซีเกอร์กับไอ้ Volvo เนี่ยมันมีตัวที่ใช้แชสซีเดียวกัน
1: ครับ
0: ก็คือ EX30 เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นEX30 เนี่ยกับ Volvo X30 กับซีเกอร์รุ่นไหนก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: เหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าไอ้ Volvo หน้าตามันก็เป็น Volvo ข้างในก็จะมีคุณนึกภาพ Mazda กับไอ้นั่นน่ะ Mazda กับไอ้ตัวฉางอันน่ะคล้ายๆกันอย่างนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ก็คือ Mazda กับฉางอันก็นี่แหละอันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอมาเป็น Mazda Mazda ก็ใส่โลโก้แล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนช่วงล่างอะไรให้มีความเป็น Mazda ใช่มั้ย
1: ครับ
0: ทีนี้ไอ้ Seeker เนี่ยมันใช้แบตดีกว่า Volvo X30
1: โอ้โห
0: คุณไปดูเนี่ย Seeker เนี่ยใช้แบต CATL
1: ครับ
0: ตอนนี้ CATL เนี่ยท่านผู้ฟังต้องรู้จักมันเป็นบริษัทผู้ผลิตแบตอันดับหนึ่งของโลกนะครับถามว่าทำไมเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะว่าเวลาไอ้รถ EV จีนเนี่ยจะใช้แบตเนี่ยตอนนั้นนะก่อนที่จะมีบริษัทแบตมากมายอย่างทุกวันนี้นะก็ต้องใช้แบตของเนี่ยไม่มี BYD ก็ของ CATL เอาแล้วถ้าเกิดไอ้บริษัทชาติต่างชาติไปขายในจีนแหละเขาไม่ให้ใช
1: ้ครับ
0: เนี่ย Samsung เนี่ยจะไปผลิตแบตขายรถที่ผลิตในจีนรัฐบาลไม่ให้ใช้ Panasonic ไปผลิตแบตอะไรเงี้ยนะเขาไม่ให้ใช้ไอ้ CATL นี่ก็โกดูสกายเลยเป็นบริษัทใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเลยใช่ไหมแบตมันมีคุณภาพดีด้วยแล้วแบตเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ดีด้วยเนี่ยถ้าเราจะเห็นเนี่ยเสียทั้งบัตรเนี่ยแต่ชาร์จได้ในหนึ่งนาทีวิ่งได้กี่กิโลเลยก็จะมีพูดอยู่เรื่อยซีเกอร์เนี่ยใช้แบต CATL
1: ครับ
0: ส่วน EX30 ใช้แบตยี่ห้ออะไรผมจำไม่ได้ซันอะไรสักอย่างเนี่ยนะคุณลองหาดูดิระหว่างที่ผมพูดเนี่ยคุณช่วยหาหน่อยว่า EX30 เนี่ยใช้แบตอะไร
1: EX30 ใช้แบตของจีนครับของซันโวด้าครับ
0: ซันโวด้าเขาบอกซันโวด้าเนี่ยมีโรงงานไทยด้วยนะถ้าคุณพูดซันโวด้าเนี่ยมีคนรู้จักไหมกับ CATL คนละเรื่องเลยแต่คำถามคือว่าทำไมซีเกอร์เนี่ยที่รุ่นเดียวกับEX30 เนี่ยซีเกอร์เนี่ยใช้ CATL นะ
1: ครับ
0: นะตอนนี้พอมันเป็นไอ้ Volvo ใช้ EX30 เนี่ยใช้แบตซันโวด้า
1: ใช่แล้วทำไม Volvo ไม่ใช้แบตอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะมาเซ็น
0: อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้คุณลองดูดิซีเกอร์อ่ะที่หน้าตาเหมือน Volvo อ่ะ EX30 เนี่ยคุณดูดิแล้วกดดูดิใช้แบตอะไรใช่ไหมแต่เนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการตัดสินใจของ Volvo China เปล่าไอ้ Volvo ที่สวีเดนไม่ได้ร่วมตัดสินใจหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ย IEX 30เนี่ยมีปัญหาที่แบตเตอรี
1: ่ครับ
0: ครับก็ปรากฏว่ามันไปไหม้ที่บราซิลจากนั้นก็ไปไหม้ที่ฮ่องกงถ้าจำไม่ผิด
1: ครับ
0: แล้วก็มาไหม้ในไทยเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยคันหนึ่งแล้วเนี่ยไม่มีกี่วันเนี่ยมันมีเจ้าของคนหนึ่งเขาไปกินอาหารแล้วเขาก็ไปชาร์จไว้เขาก็ไม่ได้ดูคือตอนที่เขาไหม้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไปตรวจดูแล้วอ๋อแบตมีปัญหาห้ามชาร์จเกิน 70% ตอนนี้ไอ้คนที่มันไปชาร์จที่มันไหม้ล่าสุดเนี่ยมันไปชาร์จเกิน 70% พอชาร์จเกิน 70% สปาร์คปุ๊บไหม้เลยแล้วก็ไหม้ข้างๆด้วยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยก็คือว่าไอ้ 1,668 คันที่ซื้อไม่ตกใจช็อกตายเลย
1: จริง
0: คือตอนนี้คือเมื่อวานได้มาคุยกับสคบ.เขาบอกว่าไอ้ Volvo บอกว่าเขานำแบตมาแล้วแบตใหม่เขานำเข้ามาแล้วประมาณ800

0: 800ชิ้นทีนี้ก็ไม่ได้ทุกคันจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะจะเปลี่ยนเป็นบางโมดูลก็ได้มันมีเป็นโมดูลไงใช่ไหมฮะตอนนี้คนก็กลัวเพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยก็ตอนนี้ไปในห้างก็ไม่ให้ไปข้างล่างละผมเองเนี่ยมีคอนโดอยู่แห่งหนึ่งก็เป็นคอนโดเตี้ยเนี่ยผมเนี่ยบอกนิติเนี่ยบอกว่าถ้ารถไฟฟ้านะบอกนานแล้วนะถ้ารถไฟฟ้าอย่าให้จอดใต้ดินนะ
1: ใช
0: ่จอดบนให้มาจอดข้างบนให้มาจอดบน
1: เพราะว่าถ้าเกิด
0: เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดจอดใต้ดินปุ๊บเนี่ยมันไหม้เนี่ยมันไหม้หลายคันเลยนะเราไม่รู
1: ้ครับ
0: เราพอกว่าจะรู้มันไหม้หลายคันไม่เอาถ้าใครรถไฟฟ้าเนี่ยให้เขาจอดข้างบนให้เขาจอดบริเวณที่อากาศถ่ายเท
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยเวลาไหม้เนี่ยมันน้ำฉีดไม่ได้ด้วยนะมันจะต้อง
1: มี
0: สาร
1: ด้วย
0: มีอะไร
1: ครับ
0: แต่เนี้ยอย่างเดียวผมจะต้องไปบอกอินิติคอนโดผมแล้วว่าเฮ้ยยังไงถ้าไอ้คันนี้ EX 30รู้สึกว่าจะมีด้วยเนี่ยให้มันจอดในลานข้างนอก
1: ครับ
0: อย่าไปจอดข้างในนะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ต้องให้รปภมาตรวจทุกคันทุกครั้งที่เข้ามารปภต้องวิ่งไปตรวจว่ามึง 70% เปล่าใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ปัญหาของโวโวคือเมื่อวานนี้ก็ไหม้อีกคันหนึ่งอีกไม่ใช่รุ่น EX 30นะรุ่นรู้สึก X4 คุณลองเช็คดูสิ X4 60หรือ90ก็ไม่รู้นะซึ่งไอ้รุ่นนี้ก็ไหม้มา3คันแล้วแต่ว่าทางขณะที่ไหม้นี่ก็กำลังคุยกันอยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้รุ่นนี้ที่เขาบอกว่าไหม้เพราะว่ามันน้ำท่วมที่หาดใหญ่แล้วมันขายX60 เนี่ยไม่ทันที่3แล้วตอนเนี้ยไอ้คุณผู้บริหารของ Volvo เขาบอกว่าเนี่ยมันไอ้2คันแรกที่ไหม้เนี่ยเพราะว่ามันน้ำท่วมหัดใหญ
1: ่ครับ
0: พอขายซากปุ๊บเนี่ยก็ไปซ่อมพอซ่อมปุ๊บเนี่ยมันเป็นระบบไฮบริดมันจะต้องชั่งให้ถึงถ้าไม่ถึงปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอันอย่างเงี้ยนะทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าโอ้ใครจะไปซื้อ Volvo วะ
1: ตอนนี้อ่ะความมั่นใจอ่ะมันหายเลยนะ
0: คือมันไม่ใช่ว่าเฉพาะรุ่น EX30 นะ
1: ครับ
0: รุ่นอื่นคนก็ไม่รู้จะกล้าซื้อหรือเปล่าแต่อันนั้นก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าในเชิงของการตลาดเนี่ยนะท่านผู้ฟัง positioning Volvo คือทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo แค่ว่า
1: ครับ
0: Volvo คือ safetyความปลอดภัยแต่ณวันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ปลอดภัย
1: ครับ
0: ตอนนี้น่าสนใจมากว่าในทางการตลาดเนี่ยอันนี้เป็นเทคซุกเลยนะเป็นคริสิสแบรนดิ้งคริสิสเลยว่า Volvo จะแก้เกมนี้ยังไง
1: ครับ
0: ผมเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคำสั่งเนี่ยจะมาจากสต็อกโฮล์มหรือว่าจะมาจากบริษัทแม่ของ Volvo อีกทีหนึ่งคือจีลี
1: ครับ
0: เพราะอย่างกรณีไอ้แบตเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเป็นโมดูลเนี่ยไอ้คนที่ใช้เนี่ยมันก็จะกลัวไงใช่ป่ะอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นโมดูลแล้วถ้าเกิดแล้วมึงไม่เปลี่ยนแบตทั้งอันอะไรทำนองเนี่ยใช่ไหมอันเนี้ยเป็นผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะแก้เกมยังไง
1: ครับ
0: ในระยะเวลาสั้นเนี่ยคือเวลาแบรนด์เนี่ยเวลามันได้รับผลกระทบเนี่ยก็ขอให้กำลังใจ Volvo กันละกันนะจริงๆแล้ว EX 30นี่ผมก็คืออยากจะตอนนี้ก็ซื้อนะมันก็ไม่แพงไง
1: ครับ
0: นี่เป็น Volvo เลยประมาณล้านกว่าบาทเองไหมไม่แพงอ่ะคือเป็น Volvo รุ่นเริ่มต้นที่แบบโอเคไม่แพงแล้วไม่มีความเป็น Volvo ไงนะเพราะฉะนั้นก็ฝาก Volvo ช่วยทำที่เรียกว่า crisis
1: management
0: branding crisis lesson หน่อยผมจะได้เอามาเป็นเคสเอาไว้สอนนะฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังมีการสนทนากันนะครับน่าสนใจมากนะครับ
1: ครับ
0: มีการสนทนากันระหว่างคุณกระทิงกับคุณยอด ชินสุภ
1: ค
0: ุณ
1: วงในมาครับ
0: วงใน
1: วงใน
0: นะของฮาวครับเนี่ย แต่นี่คุณพลอยล้ำทองเนี่ยเขาไปบรีฟมาไปเขาไปบรีฟมา
1: สรุปมา
0: ให้ฟิลพูดเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ต่อ
1: ได้ครับผม ครับก็หัวข้อก็คือ playbook ของผู้ที่อยากเริ่มธุรกิจใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันคงมีหลายท่านเป็นเหมือนเซ่ที่กำลัง
0: ไม่ทำไม่ทำเซ่คงก็ตัดทิ้งไปดิก็คือเหมือนในหลายคนก็จะไปดูได้ไงเซ่เซ
1: ่ครับที่กำลังมองหาทิศทางอนาคตใหม่ๆเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปฟังคุณยอด CEO ของ Line Man วงในสัมภาษณ์โดยพี่กระทิงพูนผลที่ How Club ก็หลายไอเดียที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน1
0: ก็คือคนพูดก็คือคุณพลอยล้ำกองนะใครอยากจะอ่านก็ไปที่ PLOYLUMONG นะครับเชิญต่อฮะ
1: 1ขนาดของตลาดสำคัญปี2020คุณยอดทำวงในก่อนมารวมตัวกับ Line Man ได้รายได้300กว่าล้านแต่ปัจจุบันทำได้20,000กว่าล้านแล้ว6ปีนะจาก300กว่าล้านมาเป็น20,000กว่าล้านสิ่งที่แตกต่างจากเดิมคือเมื่อก่อนวงในเป็นมีเดียถึงจะทำมากก็ได้เท่านี้แหละเพราะมีผู้เล่นรายใหญ่ของโลกครองตลาดอยู่แล้วเช่น Facebook Google ที่สู้ไม่ได้แต่พอมาจับตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ปีหนึ่งมีเม็ดเงินไหลกว่า200ล้านบาทหากเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้เล่นหลักในตลาดนั้นเราก็จะสามารถเติบโตได้ดังนั้นจะโตได้ TAM ต้องใหญ่ก่อน TAM ย่อมาจาก Total Addressable Market ก็คือไซส์ของตลาดถูกต้องไหมอาจารย์ไซส์ของตลาดที่ขนาดใหญ่มันต้องใหญ่ก่อน
0: เรา
1: จะสามารถโตได้ Market Size
0: Market Size
1: เลือกตลาดให้ดีก่อนจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆว่าตลาดที่เรากำลังจะไปเนี่ยใหญ่พอหรือยังคำที่กล้องในหัวตลอดของคนที่จดโน้ตเนี่ยก็คือให้เลือกตลาดที่โตกว่านี้เป็นร้อยๆเท่าพี่กระทิงก็ถามว่าแล้วถ้าตลาดที่เราทำได้ดีอยู่ตอนนี้เริ่มตันแล้วล่ะจะทำยังไงคุณยอดก็ยิ้มน้อยๆแล้วก็ตอบว่าก็หา TAM ใหม่เลยให้เลือกตลาดที่เรามีโอกาสชนะ
0: อ่ะมาดูอันนี้ก่อน
1: ครับ
0: คืออย่างเมื่อวานเนี้ยผมก็ไปเมื่อวานและวันนี้เนี่ยผมก็ไปคอมเมนต์นะในคอมเมนต์แบบของกรมการค้าระหว่างประเทศอ่ะนะ
1: ครับ
0: จากกรมการค้าต่างประเทศอ่ะนะของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็คอมเมนต์ SME รอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะพูดในวันอังคารแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ทั้งวันเลยนะครับมีเรื่องนึงเนี่ยก็มีอยู่หลายเคสนะที่น่าสนใจว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยคือกระทรวงพาณิชย์นี่ก็คือส่งเสริมผู้ประกอบการอยู่แล้วนะและผู้ประกอบการที่ทำสินค้าอินโนเวชันเนี่ยมันก็ไปบุกตลาดโลกได
1: ้
0: อย่างกรณีของมักควิดหรืออะไรวะจำชื่อไม่ได้ไอ้มันมีไอ้ตัวควักผลเล็กผลไม้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยมักควิดมักเขื่องอะไรมักเขื่องอะไรสักอย่างอยู่ที่น่านอะไรเงี้ยนะ
1: อ๋อมักแขวน
0: เออมักแขวน
1: คาปลาสมุนไพรมักแขวน
0: มักแขวนเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็เอามาทำเป็นซอส
1: แ
0: ต่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ซอสของไทยเนี่ยที่มันไประดับโลกได้แต่ว่าเราไม่ได้ไปจดไว้เนี่ยก็คือศรีราชา
1: ครับ
0: คือท่านผู้ฟังต้องทราบว่าตัวฝรั่งเนี่ยมันกินแต่ซอสมะเขือเทศนะไอ้ซอสพริกเนี่ยมันคือไทยทำนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งไปขายทั่วโลกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ว่าซอสพริกศรีราชา
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้จดแบรนด์ไว้ตอนหลังเนี่ยไอ้ศรีราชาเนี่ยมันเท่ากับซอสพริก
1: ครับ
0: รู้สึกจะเป็นเวียดนามจดมังศรีราชา
1: ใช่ๆฮุยฟง
0: เวียดนามเนี่ยจดไป
1: ฮุยฟงครับฮุยฟงฟู้ด
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันสามารถจะสร้างแคตตากรีใหม่ขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมมึงไม่จำเป็นต้องมีซอสอันเดียวนี่ต้องมึงกูเป็นซอสพริกใช่ไหมเราก็เห็นพริกเสฉวนอย่างเงี้ยมาล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาไอตัวเนี่ยของเขาก็ทำมะขวิด
1: มะแขวน
0: ใช่ไหมมะแขวนเนี่ย
1: มะแขวน
0: เนี่ยเขาก็ทำซอสผมก็ถามเขาว่าคุณมองมาร์เก็ตไซส์ยังไงใช่ป่ะคือเวลาเราจะเข้าไปอ่ะเวลาเราจะเข้าไปอ่ะในตลาดใดตลาดหนึ่งอ่ะคำถามก็คือว่าคุณจำเป็นจะต้องเข้าไปแข่งกับเขาตรงๆหรือเปล่าไม่ต้องเข้าตลาดซอสอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คุณจะเข้าไปในฐานะอะไรดิสเพลเยอร์หรือว่าคุณเข้าไปในตลาดซอสที่เผ็ดหรือตลาดซอสทางเลือกหรือคุณไปแข่งกับหมาล่าอะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือคุณจะไปสร้างซับแคตตากรีใหม่ขึ้นมา
1: ครับ
0: หรือเป็นทางเลือกหรืออะไรทำนองเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวขนาดตลาดเนี่ยสำคัญผมอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งก็คือหนังสือจำชื่อไม่ได้แล้วมันเป็นหนังสือที่ไอ้ตัวผู้ร่วมก่อตั้ง Netflix อ่ะมันคุยกันไว้นะอันนี้ไอ้คนผู้ร่วมก่อตั้ง Netflix เนี่ยมันเป็นคนเขียนและมันคุยกับผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนหนึ่งคือ Lee Hastings ไอ้ Lee Hastings เนี่ยเป็น CEO ของ Netflix เนี่ยเขาก็นั่งเนี่ยรู้ว่าสองคนเนี้ยเขาแต่ไอคนเขียนเนี่ยก็จะขับรถไอรีเทสติ้งก็จะนั่งแล้ววันๆมันก็นั่งคุยกันแบบคนทำธุรกิจอะนะเฮ้ยทำมันโน้นทำมันนี่ดีไหมอะไรเงี้ยมันก็จะหาธุรกิจใหม่ทำไม่ได้ทำเน็ตฟลิกใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยววันหลังค่อยอ่านให้ฟังเลยกันเผื่อผมหาไม่เจอว่าอยู่ไหนเนี่ยก็มีอยู่ตัวหนึ่งไอคนเนี้ยเขาก็เสนอว่าเฮ้ยเราทำมันนี้ดีไหม
1: ครับ
0: ไอตัวไอรีเทสติ้งก็เหมือนผมอะติดแตกนั้นพูดประโยคหนึ่งบอกว่าอย่าเข้าไปในตลาดที่ market size มันเริ่มขดmarket size มันเริ่มขดอย่าเข้าไป
1: ครับ
0: อันนี้เวลาอย่างกรณีของวงในเงี้ยวงในเนี่ยมันก็คืออาจจะไปวงในนู่นวงในนี่อะไรคือเป็นสื่อ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วให้คนมาซื้อสื่อมันก็ว่า
1: ไอ้วงในก็ทำหลายอย่าง
0: แต่ตอนหลังเนี่ย
1: ไอ้คนมารีวิวอาหาร
0: ไอ้ตอนที่มันดังเนี่ยคือมันไปทำเรื่องอาหารร้านอาหาร
1: ครับ
0: หมายถึงว่าเนี่ยไปสัมภาษณ์มั่งเอามาลงอะไรเงี้ยแล้วคนก็ไปซื้อแล้วอะไรพวกเนี้ยนะมันก็เป็นมีเดียใช่ไหมแต่ตอนนี้ไอ้ตัวไลน์เนี่ยมันก็คือผมไม่แน่ใจว่าใครนะเข้ามาในฟู้ดเดลิเวอรี่ก่อน
1: ครับ
0: ไอ้อูเบอร์อ่ะมันเข้ามาก็เรียกอูเบอร์อีทใช่ไห
1: ม
0: แต่ผมไม่แน่ใจว่า Line Man หรือ Uber Eats มันเข้ามาก่อนใช่ไหมตอนนั้นพอ Uber เนี่ย Uber มันทิ้งตลาดไทยให้กับตัว Grab ใช่ไหมมันก็ทิ้ง Uber Eats ด้วยใช่ไหมไอ้ Grab ในสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้ทำ Delivery นะไอเนี้ย
1: มันใช่ยังไม่มีอาหารตอนนั้นมี Foodpanda ไหมจันใช่ไหมมี
0: Foodpanda เข้ามาก่อนพอ Grab เนี่ยมันทำ food delivery เพราะว่ามันไปรับช่วงมาจากไอ้ตัว Uber เนี่ยปุ๊บเนี่ยไอ้นี่ก็อยู่ไม่ได้ละเพราะว่าแก๊ปรายใหญ่ก็มาไอ้ไลน์แมนก็ต้องฟิตขึ้นมาใช่ไห
1: ม
0: ผมเข้าใจว่าทางผู้บริหารไลน์เนี่ยคงเห็นไลน์แมนเนี่ยไอ้ไลน์เนี่ยไอ้ตัววงในเนี่ยมันมีศักยภาพในเรื่องของมันมีข้อมูลเรื่องร้านอาหารเนี่ย
1: เรื่องอาหารอยู่แล้ว
0: ร้านอาหารอยู่แล้วแล้วก
1: ็มันสามารถอยู่แล้ว
0: มันจะมีมันจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์พูดง่ายๆร้านนี้อร่อยให้กี่ดาวอะไรเงี้ยเฮ้ยซื้อมันเข้ามาดีกว่าพอซื้อปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ยอดมาด้วยไงไอ้ยอดก็มาบริหารแต่ตอนนี้ประเด็นเนี่ยคือว่ามันไม่ได้โตด้วยตัวมันเองใช่ป่ะคือเขาอะบริษัทไลน์เนี่ยเข้าไปซื้อตัววงในแล้วเอายอดจากไลน์แมนวงในเนี่ยจากไลน์แมนเนี่ยจากวงในเนี่ยมันคือมีเดียแต่พอไลน์แบบเป็นไลน์แมนวงในเนี่ยมันก็คือเอามีเดียของวงในเนี่ยมาบวกไลน์แมนใช่ไหม
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆก็คือเป็นไลน์แมนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับไอ้พวกร้านอาหารเนี่ยเยอะใช่ไหมแล้วยอดเนี่ยมาบริหารตรงนี
1: ้ครับ
0: ไม่ใช่ว่าคือปุ๊บย้ายเข้ามาเลยแล้วมันใหญ่สมมติว่าเหมือนฟิวทำธุรกิจนึง
1: ครับ
0: แล้วฟิวถูกบริษัทใหญ่เนี่ยซื้อไปให้ไปอยู่ในเนี่ยในล่มหนึ่งแล้วให้ฟิวเป็น CEO ของล่มนี้เลยแปลว่าฟิวทำธุรกิจนั้นใหญ่ขึ้นเป็นร้อยเท่าเหรอ
1: ไม่ใช่
0: อันนี้ก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: มันไม่ใช่หมายถึงว่ายอดเนี่ยทำให้อะไรทำให้วงในเนี่ยมันโตเป็น20,000,000คือมันคือมันบริหารไอตัวฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วไงธุรกิจนี้จริงป่าว
1: ครับ
0: นะแต่เนี้ยเขาก็เลยพูดว่าเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนตัวเองถ้าจะโตได้เราจะต้องดูแต่ประโยคเนี้ยถูกถ้าจะโตได้ total

0: ไปก็บริหารแต่สตาร์ทอัพตัวเองใช่เปล่าประมาณ5ปีเหมือนอย่างป้อมอ่ะถูกไอ้ลากูเตนซื้อไปไอ้ป้อมก็อยู่5ปีใช่มั้ยใช่มั้ย
1: ครับ
0: แต่เนี่ยเขาให้บริหารไลน์แมนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือเลือกตลาดว่าตลาดเราไปอ่ะใหญ่พอหรือเปล่าแต่มันก็แล้วแต่นะว่าคุณถ้าคุณเป็น SME คุณจะเข้าไปจับตลาดใหญ
1: ่ครับ
0: เอาถามว่าตลาดมันใหญ่ไม่ใหญ่ก็จริงแล้วคุณจะเข้าไปในฐานะอะไรอ่ะคุณก็เป็นนิชเพลเยอร์เปล่าล่ะ
1: ครับ
0: เอาเหมือนคุณเข้าไปในตลาดกัญชาคุณจะเข้าไปฐานะอะไรอ่ะ
1: คุณก็กลายเป็นรายเล็กอ่ะ
0: ใช่ป่ะเอาเหมือนคุณพรรคการเมืองคุณมีแบบพรรคอนาคตใหม่มันไม่ค่อยมีจริงป่ะบางคนมันก็เข้าไปตูมได้มาหน้าที่นั่งหนึ่งอะไรเงี้ยคุณก็จะเป็นเหมือนกันพรรคเล็กๆนั่งหนึ่งไงใช่ไหม
1: ครับ
0: นะตอนนี้เขาก็บอกว่ากับทิงก็เลยถามว่าถ้าตลาดที่เราทำได้ดีอยู่ตอนนี้เริ่มตันแล้วล่ะคือพูดง่ายๆคือณวันนี้ธุรกิจคุณฮะถ้าเกิดมันเป็นตะวันตกดินเนี่ยคุณทำไง
1: ซันเซ็ต
0: ใช่ป่ะอันนี้ยอดก็ยิ้มน้อยๆแล้วบอกว่าหาแทมใหม่อันนี้ไม่ใช่ผมถามนะผมถามว่าสมมติว่าคุณทำธุรกิจแล้วธุรกิจคุณเริ่มตะวันตกดินคุณไปหาแทมใหม่ใช่ไหมหมายถึงว่าไปหาไอ้ตลาดที่มันใหญ่ตัวใหม่ใช่ไหมแต่นี้คำถามก็คือคุณจะเข้าไปในฐานะอะไรอ่ะ
1: คุณมีทุนขนาดไหน
0: เวลาคุณพูดอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยคุณก็เปลี่ยน S curve สิคุณคิดว่ามันง่ายเหรอ
1: มันไม่ง่ายเลยครับ
0: มียกตัวอย่างกรณีของบริษัท Apple เนี่ยมันยังอ่านยังไง Apple the first 50 year เนี่ยเล่มหนึ่งก็เป็นตอนหลังเนี่ยเวลาจะซื้ออะไรกูถามที่โน้ตดีกว่าสั่งมาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่สั่ง Amazon ละ Amazon มันคิดค่าส่งเต็มสตรีมเลย
1: แพง
0: ระเบ้อเลยแพงมากเล่มพันกว่าใช่ไหมยกเว้นว่าไม่มีที่ไหนก็จะสั่งApple น่ะ
1: decline
0: Apple เนี่ย decline คือตะวันตกดินก่อนที่สตีฟจ็อบส์จะกลับเข้ามาในปี1997อีก
1: ครับ
0: จนกระทั่งคนน่ะคิดว่าตอนนั้นน่ะยังคิดเลยว่าเฮ้ย Oracle ซื้อไปมั้ยอันนี้ซื้อไปไหมอะไรเงี้ยหมายถึงว่าซื้อ Apple ไปเลยเงี้ยนะ
1: ครับ
0: สตีฟจ็อบส์เข้ามาเนี่ยสตีฟจ็อบส์ยังจับตลาดคอมพิวเตอร์อยู
1: ่
0: หมายถึงว่าไปรีเฟรชคือพูดง่ายๆคือจากเดิมมีโปรดักต์ไลน์เยอะเนี่ยสตีฟจ็อบส์ทำโปรดักต์ไลน์2ตัวเท่านั้นเองคือสำหรับเริ่มต้นกับพวกมืออาชีพก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับมือเริ่มต้นกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่เป็นโปร
1: ครับ
0: แล้วก็แล็ปท็อปสำหรับตั้งต้นรุ่นตั้งต้นกับแล็ปท็อปสำหรับรุ่นที่เป็นโปรเฟสชั่นอลมี 4N นะครับแต่ว่าก็ยังเล่นเกมเดิมอยู่ก็ทำเมื่อก่อนที่เป็น iMac ที่เป็นสีอะไรทำนองเนี่ยนะยังเล่นเกมเดิมอยู่นะครับแล้วก็เอา CPU กับตัวจอเข้าไปอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเป็นไอ้ Windows มันก็แยกกันใช่ไหมจนกระทั่งเนี่ยสตีฟจ็อบส์เนี่ยเจอ S-curve ตัวแรกก็คือ iTunes ก็คือ iPod
1: ครับ
0: เออพูดง่ายๆเข้าไปหาไอ้ตัวอุปกรณ์ฟังเพลงแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปหาอีกตัวหนึ่งก็คือ iPhone
1: จ
0: ากนั้นก็สร้างอีกตัวหนึ่งก็คือ iPad จากนั้นก็สร้างอีกตัวหนึ่งสมัยทิมคุกก็คือหูฟัง
1: AirPods
0: อะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมแต่คำถามก็คือเฮ้ยมันง่ายเหรอ
1: ไม่ง่าย
0: ตัวนี้จบผมยกตัวอย่างเลยก็ได้ถ้าเป็นประเทศอ่ะถามว่าประเทศไทยตอนนี้ดีคลายไหม
1: สุดๆแล้วเราก็หา S curve ใหม่ไม่ได้อยู่เนี่ยเราหาได้
0: แล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ตอนนี้แล้วกันเพราะมัน3-5นาทีแล้วนะ
1: ใช่ๆต้องมาครับครับผม
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการ

0: การขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
1: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะมันจะลืมอะไรบางอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาว
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะมันจะลืมอะไรบางอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาว
7: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
8: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะ
9: ครับ
8: ก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุยกันถึงว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าตลาดที่เราทำอยู่เนี่ยนะ
9: มันเล็กลง
8: แล้วมันตันมันก็ไปไม่ได้แล้วนะคุณยอดก็บอกกระทิงว่าเฮ้ยงั้นก็ไปหาตลาดใหม่ดิตลาดที่มันใหญ
9: ่
8: ที่เราเรียกว่า total addressable market เนี่ยคือไอ้ตลาดที่เราจะเข้าไปเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันใหญ่ทั้งหมดมันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็หาทางชนะตลาดที่เราชนะได้ใช่ไห
9: ม
8: ทีเนี้ยก็ที่ยอดพูดแบบนี้ได้เพราะว่าไอ้ตัวของเขา
9: วงใน
8: ครับไลน์แมนวงในแมทชิ่งไง
9: ครับ
8: วงในก็มีร้านอาหารอยู่แล้ว Data อยู่แล้วไลน์แมนก็มีไอ้อีโคซิสเต็มอยู่แล้วให้ไปหาไอ้เพิ่มไอ้ตัวคนขับอะไรก็พอใช่ไหมมันก็ได้ไงใช่ไหมแต่นี่แต่คำถามก็คือว่าอย่างเงี้ยนะอันนี้ไอ้คอร์สบอกว่าสิ่งที่ยอดไม่พูดคือเขาไพวอทได้เพราะมี transferable asset ที่แข็งแรงไพวอทแปลว่าเปลี่ยนได้เพราะเขามี asset ที่มัน transfer ได้นะก็คือฐานร้านอาหารบวก data บวก relationship ที่วงในสั่งสมมาหลายปีพอโยกตรงนี้เข้าไปสู่ไอไลน์แมนคือฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วมันฟิตทันทีเลยนะครับไม่ใช่กระโดดเข้าไปตลาดใหม่ด้วยมือเปล่า
9: ครับ
8: การหาแทมใหม่แทมก็คือตลาดใหม
9: ่โอ้โห
8: ที่ใหญ่มานะฟังดูเป็นไมซ์เซ็ตแต่จริงๆเป็นแอสเซทเพลย
9: ์ครับ
8: ถ้าท่านผู้ฟังจะย้ายไปสู่ตลาดใหม่เนี่ยนะต้องถามว่าของที่ฉันมีอยู่มันมีค่า

0: ้าไหมเมื่อฉันเข้าไปอยู่ในตลาดใหม
1: ่
0: ใช่ไหม SME ส่วนใหญ่ฟังแล้วไปหาแทมใหม่จะพังก็ข้ามตอนนี้คือเห็นตลาดใหญ่ก่อนแล้วค่อยถามว่าตัวเองมีอะไรกลับด้านไหมอันนี้ก็เหมือนที่เห็นเนื้อคาบอยู่ในปากเห็นเนื้อในน้ำใหญ่กว่า
1: ครับ
0: นะพอเห็นเนื้อในน้ำใหญ่กว่าก็จะเอาเนื้อในน้ำแล้วก็ทิ้งไอ้เนื้อที่อยู่ในปากไปอ่ะจริงไหมถึงก็ดูโตโยต้าดิโตโยต้ากระโดดมาใน EV เลยนะ
1: ก็ไม
0: ่ตอนนี้ total addressable market ของ EV มีจะมีแต่โตโตโยต้ากระโดดลงมาเลยไหม
1: ไม
0: ่หรือโตโยต้า protect
1: ตลาดยังเป็นสิ่งเดิมอยู่ใช่ยังโปรเทคอย
0: ู่ทั้งที่ตลาดเขาอะเริ่มตันเห็นป่ะเห็นไหมตอนนี้ก็คือเหมือนประเทศไทยอะให้ตลาดเราตันไหมตลาดเริ่มตันไหม
1: ครับ
0: ตลาดเราตันไหม
1: คือที่พูดถึง food delivery ใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่ตัวประเทศเลยเนี่ย
1: อ๋อตัวประเทศเราเหรอ
0: ตันที่จะทำให้ประเทศเรา
1: น้อยลงเพราะว่าตอน
0: พูดง่ายๆไอ้ธุรกิจอะไรที่ดันเราอยู่ธุรกิจอะไรที่ดันเราอยู่
1: ท่องเที่ยว
0: ท่องเที่ยววันดีคืนดีเขาไม่มาเลยก็ได้
1: ก็ดีตั้งแต่ปรับเรื่องวีซ่าไปเรื่องสงครามอิหร่านก็หายไปเยอะ
0: ก็ปรับวีซ่ายกเลิกไปก็ดีแล้วเอาพวกนักท่องเที่ยวก็เลยมาลากเอาเข้ามาทำไมจริงเปล่าคุณต้องเลือกสิใช่ไหมแล้วก็รถยนต์เป็นไงอ่ะรถน้ำมันเป็นไงอ่ะ
1: ก็อาการหนักครับ
0: คุณไปวิ่งไปหาคุณไปวิ่งไปหา EV เนี่ยเหมือนที่เขาบอกอ่ะของที่ฉันมีอยู่มันยังมีค่าอยู่ในตลาดใหม่ไห
1: ม
0: ใช่ไหมเราอ่ะอยากจะเข้าตลาด EV มองว่าตลาด EV เนี่ยไปเป็นซันไลท์แล้วก็ไอ้ตลาดรถน้ำมันเนี่ยมันเป็นซันเซ็ตใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่ซันเซ็ตเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยญี่ปุ่นเข้ามาสร้างไอ้ผู้ผลิตชิ้นส่วนใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้ถ้าคุณไปเข้าตลาด EV คำถามคือฐานชิ้นส่วนรถยนต
1: ์ครับ
0: ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันมีค่าไหมถ้านำตลาด EV พูดตรงๆก็คือจีนต้องการไหม
1: จีนไม่ได้ต้องการเขามีเขาอยู่แล้วเขามี supply chain ของเขาหมด
0: ได้ ecosystem ของจีนคือพูดง่ายๆ ecosystem ของ EV เนี่ยจีนดีที่สุด
1: ครับ
0: ถูกจุดแข่งขันกันสุดเขาจะมาเอามึงทำไมอันนี้ไงก็คือการเข้าไปหาตลาดใหม่ถ้าถามว่าประเทศไทยเข้าไปหาตลาดใหม่คุณทำอะไรล่ะ Data Center คุณก็มากินไฟคุณมีการจ้างงานไหม
1: กินน้ำน้อยจ้างงานก็น้อยมาก
0: น้อยมากครับอย่างมากก็เฝ้าไอ้เฟอร์เบอร์เท่านั้นเอง
1: ใช่รปภ.อะไรอย่างเงี้ยทำอะไรล่ะ
0: ใช่ไหมถ้าถามว่าคุณจะไปทำชิปสิ่งที่คุณมีอยู่คุณรับมือชิปได้เปล่าธุรกิจชิปได้เปล่าเห็นเปล่าคุณเห็นตลาดใหม่ใหญ่เนี่ยเข้าไปได้เหรอมันไม่ง่ายนะก็มีข้อหนึ่งก็พูดถึงเรื่องคนนะ
1: ครับ
0: ข้อ5เขาบอกว่าคนที่ใช่สำคัญกว่าแต่ต้นคุณนานดิ
1: ตั้งแต่ต้นนะครับ
0: ข้อ5
1: ที่กระทิงแย้บคำถามว่ามีแนวทางรับคนสำหรับ extremely high performance culture แบบนี้ได้อย่างไรก็คือแนวทางรับคนสำหรับในวัฒนธรรมที่ต้องการคนที่มีประสิทธิภาพระดับสูงเลยเนี่ยซึ่งทาง Head of People ชื่อพี่รุธของ LMWN บอกว่าดูอยู่4อย่างอย่างแรกก็คือสกิลก็คือทักษะเมื่อก่อนดูความสามารถเยอะแต่ทุกวันนี้ให้ความสำคัญของจุดนี้ลดลงเรื่อยๆเพราะถูกแทนที่ได้ด้วย AI คือทักษะสกิลโดน AI แทนที่ได้อย่างที่2คือ potential ศักยภาพคนนี้ที่เราคุยมา10เขาจะโตไป99ได้ไหมหรือตันที่20ให้ดูคนที่ขยันและฉลาดไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งขยันและฉลาด 3. culture fit เข้ากับองค์กรเราได้ไหมอาทิเช่นที่ LMWN ก็คือไลน์แมนวงในเน้นเร็วเขาทนแรงกดดันได้ไหมได้แค่ไหน 4. mindset ทัศนคติที่เขามองโลกมองตัวเองอย่างไรคุณยอดให้เกรดในการรีครูทตำแหน่งสำคัญว่าเมื่อคุณเป็นผู้นำหลักการต้องชัดเจนเพราะคนเก่งระดับบนถ้าเขาจะมาทำงานให้เราเขาต้องชอบเราด้วยบางประโยคก็ทำให้เราคิดตอบคำถามตัวเองได้เป็นวันๆและนี่ก็คือเหตุผลที่เนี่ยผู้เขียนบอกว่าชอบไปที่ฮาวคลับนี่แหละครับ
0: ทีนี้ไอ้แชท GPT ก็บอกว่าแก่นที่ถูกเนี่ยนะก็คือ high performance culture ซ่อมคนผิดไม่ได้หมายถึงว่า
1: คนผิดไม่ได้
0: เฮ้ยบริษัทเราเนี่ยเหมือนเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะ
1: ครับ
0: คือมึงไม่คือมึงไม่เก่งมาเนี่ยมึงพอมาอยู่ในทีมนี้มึงเก่งเลยอย่างเงี้ยสมมุตินะ
1: ครับ
0: หรือว่าแบบว่าเรามันคืออเวนเจอร์อันนี้ก็เป็นไอรอนแมนอันนี้ก็เป็นด็อกเตอร์สเตรนอันนี้ก็เป็นฮอคอันนี้ก็เป็นอะไรคือมึงเป็นคนธรรมดามึงเข้ามาอยู่ในทีมอเวนเจอร์มึงเก่งเลยป่ะ
1: ครับ
0: อเวนเจอร์ทำให้คุณเก่งเลยป่ะไม่ใช่นะ
1: ไม่
0: ใช่ป่ะมึงต้องเป็นมึงอย่างน้อยมึง
1: ต้องเป
0: ็
1: นเองคุณต้องเก่งก่อนคุณต้องเก่งก่อนที่จะมา
0: เออคุณเป็นอเวนเจอร์นะแล้วเป็นอเวนเจอร์เนี่ยมันเป็นอินดิวิดวลหมายถึงว่าอเวนเจอร์เป็นปัจเจกแต่เวลาคุณไปเป็นทีมอเวนเจอร์เนี่ยคุณต้องร่วมมือให้ได
1: ้ครับ
0: นะไอรอนแมนก็ต้องอยู่ให้ได้กับไอตัวสไปเดอร์แมนนะไอดร.ฮักก็ต้องอยู่ได้กับกัปตันอเมริกาไม่ใช่มาแล้วเป็นเรียนมัธยมนะว่าฟาดปากกันยังไงได้ไงเราจริงป่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นความหมายคือว่า high performance culture ซ่อมคนผิดไม่ได้ก็คือว่าถ้าคนที่ไม่ใช่อ่ะต่อให้คุณมี ecosystem
1: ครับ
0: ที่ผลิตคนเก่งออกใหม่หรือใครเข้ามาแล้วจะได้โดนระบบเนี่ยมันทำไปเนี่ยก็ไม่ใช่นะเป็นไปได้ว่าคนที่ไม่ใช่เข้ามามันจะทำลายอีโคซิสเต็มด้วยจริงป่ะ
1: ครับ
0: เหมือนคุณเอาปลาหมอคางดำเข้ามาทำกลางอยู่กับปานินอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลย
1: ครับ
0: ปานินเนี่ยแบ่งหน้าตาคล้ายๆปลาหมอคางดำเป็นหรือว่าไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยคางมันดำแต่ปานินเนี่ยมันดำทั้งตัวใช่ไหมคุณก็เอาเนี้ยเราก็เป็นปานินนั่งอยู่อย่างเงี้ยคุณเอาปลาหมอคางดำเข้ามาตัวนึงปลาหมอปานินตายแต่เดนน่าโดน
1: มันก็แย่งระบบนิเวศทั้งหมดเลยกินไปกินทุกอย่าง
0: เลยใช่ไหมเออ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นต่อให้เอาคนที่ไม่ใช่เข้ามาต่อให้มี process onboarding ต่อให้มีการ coaching นะก็ยืดเวลาความเสียหายเข้ามาหมายถึงว่าความเสียหายมันต้องเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบ recruit เนี่ยมีความสำคัญมากใช่ไหมแต่ต้องระวังอีก4ข้อนะที่เขาบอกว่าสกิลถูกลดความสำคัญหมายถึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุณเข้าไปในไอ้ตัวคอร์สโคเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเว็บที่มันมีคุณดาวน์โหลดสกิลได้เลยนะ
1: ครับ
0: คุณอยากได้สกิลไหนเนี่ยมันมีเว็บให้ดาวน์โหลดได้เลยนะมันมีสกิลเป็นพันๆเลยคุณคิดว่าสกิลที่แท้จริงเนี่ยเรียนรู้ง่ายเหรอ
1: ไม่ง่าย
0: อยู่บนอินเทอร์เน็ตเหรอคุณไปดาวน์โหลดมาแล้วก็เอาไว้อยู่ในโคเวิร์กแล้วให้ทุกคนตามๆอย่างนี้เด้อสกิลแบบนั้นมันเป็นคอมมอดิตี
1: ้
0: ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปบอกว่าเดี๋ยวนี้สกิลมีความสำคัญแล้ว AI มันทำสกิลได้หมดแล้วมันดูเบาเกินไป
1: ครับ
0: สกิลในแง่นั้นคือ
1: หมดเวลาแล้วอาจารย์
0: หมดเวลาแล้วโอเคเอาละอาจารย์พบกันใหม่นะครับเป็นแล้วทุกคนแล้วกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสแล้วเตรียมหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวซาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและพบหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกวันเสาร์ที่23พฤษภาคมจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสช่วงค่ำจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยวันอังคารที่26พฤษภาคมและเดินทางถึงประเทศไทยช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมกกร.จี้รัฐบาลเร่งต่ออายุต่างด้าวด่วนที่สุดหลังหลายอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานนายสุชาติจันทรานาคราชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเร่งด่วนโดยตระหนักว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวต้องคำนึงถึงมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุลกกร.เห็นว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการทั้งระยะสั้นระยะกลางอย่างเป็นรูปธรรมและระยะเร่งด่วนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยถือเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในทันทีขณะเดียวกันภาครัฐควรเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานและความเชื่อมั่นด้านการลงทุนของประเทศนอกจากนี้ยังอยากให้พิจารณาแรงงานเก็บผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบไม่มีแรงงานเก็บผลไม้เช่นจังหวัดตราดจันทบุรีระยองสระแก้วและปราจีนบุรีด้านนายอธิพีชานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแรงงานที่ต้องการคือแรงงานปัจจุบันที่สามารถต่ออายุการทำงานได้ทันทีและยังอยู่ในประเทศไทยทุกสัญชาตินอกจากนี้แรงงานที่อยู่ในไทยแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายควรนำมาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาแรงงานเหล่านี้ให้อยู่ในไทยต่อไปแต่ค่าแรงไม่ควรเกิน 20,000 บาทต่อเดือนปรับปรุงตึกไทยคู่ฟ้าอัดซิลิโคนทาสีรับหน้าฝนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้ามีการติดตั้งนั่งร้านเพื่อทาสีและอุดซิลิโคนบนตึกในจุดที่มีปัญหาน้ำรั่วซึมขณะนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วจึงใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงทัศนียภาพในช่วงที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21-27พฤษภาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: J5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันไฟร์แมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

14:12 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่22พฤษภาคมนะก็สบายๆนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเดี๋ยวจะได้หยุด2วันนะเสาร์อาทิตย์ข่าวสารวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่านายกรัฐมนตรีท่านไม่อยู่นะเดินทางไปที่ฝรั่งเศสเข้าใจว่าถึงที่ฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยนะก็ไปคงจะไปเจอกับทางประธานาธิบดีมาครองนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปแบบอย่างเป็นทางการอะไรมากนักนะแต่ว่าก็เป็นโอกาสเห็นบอกว่ามีโอกาสละที่จะได้เจอประธานาธิบดีมาครองนะแล้วก็การพูดคุยเจรจานะเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยนะมันก็จะเป็นลักษณะที่อาจจะเรียกได้ว่าจะให้ความสัมพันธ์นะได้มีการพูดคุยอันนี้น่าจะได้เรื่องได้ราวหน่อยนะไม่ต้องแบบโอ้โหติดพิธีรีตองนะก็เดี๋ยวช่วงประมาณสักกี่วันล่ะ 3-4 วันใช่ไหมกับอีกที26หรือ27พฤษภาคมนี่แหละแต่ว่าช่วงที่นายกรัฐมนตรีกลับมานะในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันที่25พฤษภาคมนะก็จะเป็นเรื่องของอะไรล่ะเปิดลงทะเบียนใช่ไหมสำหรับคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยนะบอกคุณชัยช่วยไทยช่วยไทยนะไทยช่วยไทย plus เนี่ย60-40เนี่ยนะนี่เดี๋ยววันจันทร์ที่25เขาจะลงทะเบียนแหละนะครับอันนี้ไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์นะส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆนะ1มิถุนายนเดี๋ยวเงินเข้าเองจาก300เป็น 1,000 บาทนะก็เพิ่มขึ้น700บาทแต่ว่าใช้สำหรับร้านค้าที่ตัวเองเคยใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็คือร้านธงฟ้าร้านประชารัฐอะไรก็สุดแท้แต่นะส่วนค่าแก๊สนะค่าโดยสารรถอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นสิทธิ์เดิมก็ได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าเงินที่มันท็อปอัพมาจาก300เป็น 1,700 บาทเนี่ยในส่วนเนี้ยก็ไปใช้ซื้อของอุปโภคบริโภคในร้านดังกล่าวนะส่วนไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ต้องใช้กับร้านที่มีป้ายหรือว่าร้านที่เข้าร่วมจะเป็นร้านเดิมของคนละครึ่งเก่าร้านใหม่ที่จะลงทะเบียนเพิ่มซึ่งเขาเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมเหมือนกันนะในแอปอะไรถุงเงินนะแล้วคุณก็ลองเข้าไปดูก็ได้จริงๆเขามีเว็บไซต์อ่ะ www ไทยช่วยไทยพลัสนะแต่ผมน่าจะเป็น .th นะหรือพิมพ์เข้าไปใน Google น่ะง่ายๆนะหลังจากนั้นคุณก็ไปดูรายละเอียดว่าสำหรับการลงทะเบียนเป็นแบบไหนนะสำหรับร้านค้าที่จะลงทะเบียนใหม่เป็นแบบไหนนะจะไปใช้กับ Delivery ใช้ได้เมื่อไหร่พวกเนี้ยมันจะมีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับรอบนี้ผมว่าไม่น่ายากอันที่1อันที่2ก็คือรอบเนี้ยสำหรับไทยช่วยไทยเนี่ยกรณี60-40เนี่ยโอ้มันต้อง30ล้านสิทธิ์นะฮะ30ล้านคนเด็กอายุ18ขึ้นไปใช่ไหมอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็เกือบทุกคนแล้วแหละนะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนั้นอยู่ที่13ล้าน2แสนคนโดยประมาณนะคือตัวเลขเป๊ะๆนี่เขาบอกว่า13ล้าน 180,000 นะเอากลมๆหน่อยก็13ล้าน2แสนคนนะครับอันนี้ช่วงที่นายกรัฐมนตรีนะไม่อยู่นะก็ของเราก็คงจะคึกคักเรื่องนี้แหละผมเข้าใจว่าวันจันทร์วันอังคารนี่หลายท่านอาจจะโทรศัพท์มาคุยกันนะเรื่องของลงทะเบียนสำเร็จแล้วไม่สำเร็จหรือเพราะมันจะต้องมียืนยันนะพอกดเข้าไปในแอปเป๋าตังปุ๊บพอกดยืนยันแล้วมันจะต้องมี SMS หรือมันจะต้องมีไอ้ notification มาบอกนะว่าคุณได้รับสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีมาบอกนะแล้วก็ใช้นี่ก็คือในรอบเดือนในแต่ละเดือนมิถุนา 1,000 บาทก็ต้องใช้ให้หมดภายในมิถุนาถ้าไม่หมดเหลือไม่สมทบนะครับไม่เอาไปแบบเอ้ยรวมเดือนถัดไปเดือนกรกฎาคมนะเหลือ200บาทไปรวมเป็นกรกฎาคมเป็น 1,200 ไม่มีนะฮะเหลือ200บาทนี่เขาตัดไปเลยนะฮะอันนี้ในส่วนของที่รัฐบาลช่วยออกนะครับส่วนของเรานี่ก็เป็นปกติเราก็เติมเงินเข้าไปใน G Wallet แล้วก็ใช้อันนี้ไม่ต้องแนะนำละคุณผู้ฟังถนัดอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าทำแบบไหนอย่างไรนะเพราะว่ามันก็มาเป็นสเต็ปนะคนละครึ่งเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5นะช่วงไอ้โควิดหลังจากนั้นยุคนายกอนุทินนะเมื่อสมัยที่แล้วใช่ไหม
ก็เป็นคนละครึ่ง plus อันนี้ขยับมามันไม่ใช่คนละครึ่งแล้วใช่ไหมมันเป็น60 40เขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นไทยช่วยไทย plus นะอ่ะอันนี้ก็ให้เห็นภาพก่อนนะครับส่วนข่าวสารวันนี้นะคือมันก็มีประเด็นนะมันมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างกรณีที่จำได้ไหมที่เขาบอกเดือนมิถุนายนอ่ะที่จะมีการคิดคำนวณในส่วนของค่าไฟอ่ะใช่ไหมให้เป็นแบบขั้นบันไดอ่ะจะใช้สูตรใหม่อ่ะนี่ล่าสุดฮะทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขาตอนเนี้ยเขาบอกว่ารับฟังความคิดเห็นของคนที่ใช้ไฟฮะ4กรณีศึกษานะเพื่อจะนำสรุปแล้วก็เสนอนะกับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องต่อไปนะฮะตามมติที่กพช.เขาบอกว่าให้ไปลองทำซิเป็นฉากทัศน์เป็นกรณีศึกษาว่าจะยังไงนะสำหรับกลุ่มที่ใช้ไฟประเภทบ้านพักอาศัยหรือว่าบ้านอยู่อาศัยก็สุดแต่ละมันจะมี2กลุ่มคือใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยอันนั้นกลุ่มหนึ่งใช่ไหมไอ้ 1.1 อะไรเนี่ยนะอีกอันหนึ่งก็คือ 1.2 อันนี้ใช้ไฟเกิน150หน่วยส่วนใหญ่ผมว่าส่วนใหญ่มันอยู่กลุ่มนี้แหละประเภท 1.2 นะอาจจะมีบ้างคือผมกำลังนึกคุณผู้ฟังไม่ใช่อะไรผมกำลังนึกจริงๆนะว่าถ้าใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะมีอะไรบ้างคือถ้าหากมีตู้เย็นนี่ก็ต้องกินไฟเหมือนกันใช่ไหมแล้วเปิดตู้เย็นนี่มันต้องเปิดทุกวันเสียป้าเปิดทุกวันใช่ไหมมีตู้เย็นมี1เครื่องตู้เย็น1เครื่องนะไฟสัก4-5ดวงแล้วกันนะในบ้านนะแล้วก็มีพัดลมสัก2ตัวเนี่ยแค่นี้แล้วก็เปิดเฉพาะช่วงที่ร้อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันร้อนทั้งวันทั้งคืนเนาะจะบอกว่าเปิดเฉพาะช่วงที่ร้อนก็ไม่ได้ตรงวันก็ร้อนนะแดดโอ้ยอบอ้าวยิ่งก่อนฝนตกโอ้โหร้อนตับแลบเลยนะกลางคืนก็เดี๋ยวนี้ก็ร้อนนะจะบอกว่าอุ้ยกลางคืนอากาศมันเย็นมันสบายกว่าก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าลักษณะของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมันก็แล้วก็เรื่องที่มันผ่านมาเราก็เห็นแล้วภาวะอากาศร้อนเนี่ยแล้วมันจะเข้าเอลนีโญฝนแรงอีกนะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าผมว่าเนี่ยมีประมาณเนี้ยไฟ2หลอดนะแล้วก็ทีวีสัก1เครื่องตู้เย็น1เครื่องแล้วก็รวมไปถึงพัดลมสัก2ตัวเนี่ยผมว่าน่าจะเกินนะใช่มั้ยน่าจะเกินยกเว้นแต่คนที่แบบเปิดไฟ1ดวงมีพัดลม1ตัวแค่นั้นน่ะนะอันนี้อาจจะใช้ไม่ถึง150ต่อหน่วยนะซึ่งถ้าไม่ถึง150ต่อหน่วยเนี่ยอันนี้คุณได้รับการดูแลจากรัฐบาลอยู่แล้วนะหรือจะไม่เกิน200หน่วยเนี่ยอันนี้เขาไปทำฉากทัดมานะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยกรณีศึกษาทั้ง2แบบเนี่ยโดยเฉพาะกรณีศึกษาที่บ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้เยอะที่สุดก็คือเป็นประเภท 1.2 ก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน150หน่วยเนี่ยนะฮะเขาก็ทำฮะ0ถึง150หน่วยแรกอันเนี้ยค่าไฟอยู่ที่3บาทก็ทำออกมาเหมือนกันหมดอะนะ3บาทนะส่วน151ถึง200นะครับก็อยู่ที่3บาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่0ถึง200อยู่ที่3บาทต่อหน่วยกรณีศึกษาที่เขาทำมาเป็นแบบ4อย่างนะถามว่ามันลดไหมคำตอบคือมันลดเพราะว่าปกติถ้าเราใช้ไฟอัตราที่เรียกเก็บปัจจุบันเนี่ย0ถึง150หน่วยเนี่ยมันอยู่ที่3บาท24สตางค์เศษก็ลงไป24สตางค์ต่อหน่วยส่วน151ถึง200เนี่ยนะเก็บที่3บาทของเดิมเนี่ยมันอยู่ที่4บาท22สตางค์ลงไป1บาท22สตางค์ต่อหน่วยนะแต่หลังจากนั้นอันนี้น่าสนใจแล้วนะหน่วยที่201จนถึง400อันเนี้ยเขาก็ทำออกมาอยู่4แบบแบบที่1กับแบบที่2นะก็อยู่ที่4บาท22สตางค์นะก็คือราคาเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้หมายความว่าถ้าคนใช้ถ้าเอาแบบที่1แบบที่2ถ้าใช้ไม่เกิน400หน่วยเนี่ยคุณต้องได้ใช้ไฟค่าไฟถูกลงถูกไหมเพราะว่าคุณได้รับส่วนลดในส่วนของ
0ถึง200หน่วยนะแต่ถ้าเป็นแบบที่3ครับจาก4บาท22สตังค์เขาบอกว่าจะเก็บหน่วยละ4บาท76สตังค์ส่วนถ้าเป็นแบบที่4จะเก็บ4บาท71สตังค์มันมีความแตกต่างนะแต่ว่าเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นนะหน่วยละประมาณ50สตังค์นะครับ401ถึง500หน่วยอันนี้ก็มีความแตกต่างกันแต่จะไปเก็บที่5บาทนะแล้วไม่ใช่5บาทธรรมดานะ5บาทเศษสำหรับกรณีที่1และกรณีที่2 5บาท44สตังค์กับ5บาท40สตังค์ส่วนกรณีที่3เนี่ยเก็บอยู่ที่4บาท96สตังค์แต่ถามว่ามันยังเกินหรือว่ามันสูงกว่าการจ่ายค่าไฟปัจจุบันไหมคำตอบคือมันยังสูงกว่าเพราะปัจจุบันนะเก็บที่4บาท42สตางค์นะอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาทำเพื่อจะทำประชาพิจารณ์หรือว่าไปรับฟังความคิดเห็นนะแล้วเดี๋ยวเขาจะสรุปว่าสรุปสุดท้ายแล้วเคาะเอาแบบไหนพูดไปอย่างนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะตามไม่ทันงงผมสรุปง่ายๆครับถ้าเป็นกรณีที่1กรณีที่2ไอ้จุดคุ้มทุนเนี่ยหรือว่าจุดที่เราจะจ่ายสตางค์เนี่ยนะค่าไฟไม่แตกต่างจากเดิมเนี่ยกรณีที่1คือใช้ไฟ381หน่วยกรณีที่2คือ400หน่วยหลังจากนั้นนะค่าไฟมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเท่าที่ผมดูเฉลี่ยเนี่ยนะถ้าคุณใช้ประมาณสัก 1,000 หน่วยนะใช้ประมาณสัก 1,000 หน่วยเนี่ยคุณจะจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นประมาณ 7% 8% นะหรืออาจจะเกือบถึง 10% นะครับส่วนถ้าหากเป็นกรณีที่3หรือกรณีที่4ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาจะสรุปเอาแบบไหนจุดคุ้มทุนเนี่ยนะมันอยู่ที่496หน่วยก็คือจ่ายค่าไฟที่1967บาทแต่ว่าเดี๋ยวมันมีแวตมันมีไอ้ค่าบำรุงหม้ออะไรพวกอย่างนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือที่500หน่วยคือกรณีสุดท้ายแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบที่3กับแบบที่4เนี่ยนะซึ่งเขาจะไปเก็บค่าไฟเนี่ยที่ประมาณ5บาทต่อหน่วยเนี่ยนะมันจะไปแบบโอ้โหไปพีคเลยคือมันจะไปสูงเลยแหละนะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าดูนะเรื่องของการจ่ายค่าไฟเนี่ยตอนท้ายเนี่ยนะถ้าคนใช้ไฟเยอะๆนะ900หน่วย 1,000 หน่วยไอ้เนี่ยแพงกว่าแบบที่1แบบที่2นะ1,500หน่วย 2,000 หน่วยเงี้ยโอ้โหนะก็สูงประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะซึ่งอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดนะแต่ว่าผมสรุปคร่าวๆให้เห็นแต่ของเราถามว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยหรือว่าที่พูดถึงเรื่องของกรณีศึกษาทั้ง4กรณีเนี่ยที่ทางกกพ.เขาไปรับฟังความคิดเห็นเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกแบบไหนก็เดี๋ยวรอครับรอให้เขาเคาะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมาลงในรายละเอียดแล้วแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าที่คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเขาให้กกพ.ไปทำบอกว่าไปทำกับทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วไปทำมาให้ดูหน่อยสิว่าจะยังไงที่จะเก็บ3บาท4บาทแล้ว5บาทที่เป็นแบบขั้นบันได0ถึง200หน่วยแรก3บาทอันนี้ผมว่าชัดแล้ว200หน่วยไอ้200หน่วยขึ้นไปเนี่ยนะมันมีหลายขั้นนะ200หน่วยถึง400หน่วยอันนี้มันก็มีต้อง2แบบ3แบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นจนถึงนาทีนี้เขาไปรับฟังความคิดเห็นก่อนหลังจากนั้นผมเข้าใจว่าไม่น่าจะเกินปลายสัปดาห์หน้าหรือถ้าถัดไปก็ขออภัยไม่ใช่ปลายสัปดาห์หน้าสิเขาจะฟังความคิดเห็นนะตั้งแต่วันนี้นี่แหละ22พฤษภาคมยาวไปถึง5มิถุนายนเพราะฉะนั้นคือกลับมาหลังจากที่เที่ยวอ่ะพอหยุดยาวใช่ไหม3วันบางคนหยุดอีก1วันรวมเบ็ดเสร็จเป็น4แล้วก็มี
ที่จะต้องหยุดวันที่3มิถุนายนอีก1วันเป็นวันที่5ยาวอย่างนั้นน่ะกลับมาน่ะสัปดาห์นั้นน่ะรู้เรื่องแล้วก็คือรู้วันศุกร์ถ้าวันศุกร์ยังไม่สรุปก็คือถัดไปคือวันจันทร์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูเลยดีกว่าวันจันทร์น่าจะวันที่8มั้ยหรือวันที่9เดี๋ยวดูสักนิดนึงของเดือนมิถุนายนก็คือวันที่8มิถุนายนอันนี้เป็นรายละเอียดนะเพิ่มเติมส่วนอีกเรื่องนะที่ผมเห็นรายงานข่าวล่าสุดนี่ก็น่าสนใจนะถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวโดยเฉพาะข่าวต่างประเทศเนี่ยนะจะเห็นตอนนี้สิ่งที่เขากังวลกันเกี่ยวกับไวรัสเนี่ยมันจะมีอยู่2ที่2ตัวอันที่1คือไวรัสไออันตาไอที่ไปแพร่กระจายอยู่บนเรือสำราญน่ะนะแถวสเปนอะไรแถวๆนั้นน่ะนะที่บอกว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตก็ต้องดูนะเพราะมันรุนแรงใช่ไหมอันนี้อันที่หนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือที่คองโกใช่ไหมฮะอันนั้นอีโบลาใช่ไหมนะสาธารณสุขเราก็ต้องเฝ้าระวังทั้งสองส่วนนี่แหละแต่ว่าฮันตาเนี่ยตอนแรกก็เอ๊ะมันไม่ได้ติดเชื้ออะไรเยอะแยะนะแล้วก็อยู่ไกลจากประเทศไทยใช่ไหมการยกระดับการเฝ้าระวังเนี่ยมันก็ยังไม่ต้องเข้มข้นมากจนเมื่อ 2-3 วันก่อนผมได้ยินรายงานข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาจะฮันตาไม่รู้ล่ะนะที่สิงคโปร์ครับทำให้ล่าสุดนะกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะแถลงถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตานะในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาบอกตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มเฝ้าระวังนะสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำอุบัติใหม่ก็คือไวรัสที่มันเกิดขึ้นใหม่สายพันธุ์ใหม่และพวกอย่างเงี้ยอุบัติซ้ำมันก็คือเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเกิดซ้ำอีกหลังจากที่มีการระบาดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสนะบนเรือสำราญในต่างประเทศแล้วก็นำไปสู่ความกังวลว่ามันจะแพร่เข้าสู่ประเทศไทยหรือไม่นะล่าสุดนะฮะประเทศไทยประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อยกระดับในการเฝ้าระวังและการคัดกรองควบคุมโรคให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแม้ว่าปัจจุบันนะไอเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสเนี่ยยังไม่พบในประเทศไทยก็ตามแต่ถามว่าพบมากที่ไหนเขาบอกว่าพบมากที่อเมริกาใต้โดยเฉพาะแถบอเมริกาใต้นะประเทศในแถบอเมริกาใต้แถวนั้นเนี่ยบอกมีความรุนแรงสูงเลยนะแล้วก็สามารถทำให้เกิดอาการทางปอดนะอัตราการเสียชีวิตนะ 40-50% นะส่วนทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยมาประเมินนะว่าโรคดังกล่าวเนี่ยยังมีโอกาสแพร่กระจายข้ามประเทศค่อนข้างยากนะเพราะว่ากรณีการระบาดบนเรือสำราญที่มีการรายงานก่อนหน้านี้ไม่มีคนไทยอยู่ในเรือลำดังกล่าวจึงไม่มีสัญญาณที่จะได้อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงนะเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามนะแต่ว่าถามว่าเขาไปเจอหรือว่าเขาไปเฝ้าระวังอะไรนะส่วนใหญ่ไวรัสนี่คือสัตว์นำโรคนี่เท่าที่ผมเคยสอบถามเคยพูดคุยกับคุณหมอก็บอกมันมี2ชนิดที่เราต้องเฝ้าระวังแบบพิเศษต้องกลัวด้วยนะก็คือ1คือหนูใช่มั้ยไอ้พวกฟันแท้เนี่ยหนูอีกอันนึงคืออะไรรู้มั้ยค้างคาวค้างคาวนี่โอ้บ่อเพาะเชื้อเลยไอ้อู่ฮั่นโควิดอ่ะนะนี่ก็มาจากข้างข่าวนะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับอ่ะก็ต้องติดตามบอกว่าถ้ามีการรายงานพบผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะทางกรมควบคุมโรคบอกเลยบอกว่าต้องติดต่อนะสาธารณสุขในพื้นที่เนี่ยภายใน3ชั่วโมงเลยแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่กรมควบคุมโรคนะเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้วก็ควบคุมโรคต่อไปไม่ใช่อะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันอัตราการเสียชีวิตมันสูงนะ 40-50% นี่สูงมากนะฮะนะแล้วมันเป็นเชื้อที่มันเป็นไข้ผู้ป่วยเนี่ยมันมีอาการร่วมกับการผิดปกติต่างๆได้นะอย่างเช่นระบบทางเดินหายใจภาวะไตผิดปกติหรือว่าอาการคล้ายไข้เลือดออกแล้วมีประวัติความเสี่ยงด้วยอย่างอาจจะไปสัมผัสพวกหนูพวกสัตว์ฟันแทะหรือว่าไปในพื้นที่ที่หนูอาศัยอยู่อะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนเรื่องอื่นๆวันนี้มีอะไรเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งเริ่มคึกคักมากขึ้นเนาะสำหรับการเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะพอได้ยินชื่อ
ว่าใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าบ้างนะหนึ่งก็แน่ๆคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ใช่ไหมอดีตผู้ว่าเก่านะที่ตอนนี้ลาออกแล้วแล้วก็บอกแล้วเดี๋ยวจะสมัครสมัยที่สองใช่ไหมฮะคุณอะไรคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอ่ะดร.โจของพรรคประชาชนใช่ไหมคุณอะไรจากพรรคประชาธิปัตย์อะไรบุรพชัยศรีคุณอนุชาไหมใช่ไหมอันนี้จากประชาธิปัตย์3แล้วนะคุณมาริกานะพี่ติ่งนะ4แล้วนะมีใครอีกล่ะเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมี4คนละอาจจะมีเห็นว่าทางพรรคเศรษฐกิจเขาจะส่งท่านหนึ่งนะเป็นตำรวจเก่าใช่ไหมพลตำรวจโทชานเทพหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะอันนี้ก็5แล้วก็เริ่มมีความคึกคักมากขึ้นการเปิดตัวเขาจะเปิดเมื่อไหร่ยังไงก็ค่อยๆติดตามนะอย่างคุณมาริกานี่บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดตัววันที่25พฤษภาคมนั่นก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนี้ที่ผมบอกว่ามันมีบรรยากาศเริ่มคึกคักมากขึ้นก็เห็นทางด้านของดร.ชัยวัฒน์นะหรือว่าดร.โจเนี่ยนะก็ลงหาเสียงนะย่านบางซื่อนะแล้วก็มีอดีตผู้ว่าเก่าคุณพิจิตรรัตกุลนะไปช่วยนะเป็นผู้ช่วยหาเสียงอ่ะบอกนี่นะไปช่วยหาเสียงด้วยนะนะบอกว่าที่คุณชาติชาติทำเนี่ยบอกว่าทำดีอยู่แล้วนะแต่ว่าอยากจะให้เลือกคุณชัยวัฒน์ว่าจะทำดีกว่าเดิมแหมต้องอย่างนี้นะนะตอนช่วงหาเสียงตอนเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องอะไรที่เราจะเอามาสู้เขาเนี่ยก็ต้องทำให้เต็มที่นะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มีความเคลื่อนไหวนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ามากขึ้นตามลำดับนี่ผมเข้าใจว่าทางของคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะดร.โจเนี่ยนะจากประชาชนเนี่ยเห็นก่อนหน้านี้บอกว่าไม่ต้องกลัวเขาไม่มีป้ายหาเสียงดีๆเขาบอกว่าไม่มีป้ายหาเสียงก็เนี่ยจะลุยผ่านทางโซเชียลมีเดียนี่แหละนะอันนี้ก็ดีนะก็ลองดูแล้วกันนะเพราะเราก็ว่าตอนนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือถูกไหมจะทำอะไรมันก็เข้าโทรศัพท์มือถือหมดอ่ะมันเป็นสมาร์ทโฟนอ่ะมันมีช่องทางในการดูในการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยถ้าคนรุ่นโบราณอย่างผมเนี้ยนะก็ Facebook ใช่ไหมขยับมาหน่อยก็อาจจะเป็น Instagram นะใช่ไหมฮะTwitter เขาเปลี่ยนไปแล้วเนาะเป็น X เนี่ย X ก็ค่อยๆขยับมาเป็น X แล้ว TikTok นะแล้วก็จะมีของน้องๆรุ่นใหม่อ่ะเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาไปใช้เลมอนอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งถามผมไม่รู้ผมไปต่อไม่ถูกหรอกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าสู่ไอ้นี่หมดแล้วสมาร์ทโฟนหมดแล้วเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่มันเป็นการสื่อสารความจำเป็นที่มันเป็นการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิมเนี่ยนะบางทีมันก็ลดบทบาทไปเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไม่น่าจะหรือว่าไม่มีเรื่องของไอ้บอร์ดไม่มีเรื่องของป้ายนะให้มันรกอะไรต่างๆนานาแหละแต่ว่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ช่องทางนี้แหละเนี่ยเห็นไหมพอไปทำข่าวปุ๊บมันก็เป็นข่าวปุ๊บก็ทำใหคนรู้จักมากขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้ก็วันศุกร์นะฮะเบาๆนะมีอะไรยังไงก็คุยกันช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4นะครับหรือใครจะแนะนำไปทานข้าวอะไรเสาร์อาทิตย์นี้ที่ไหนนะพาจะชวนไปเที่ยวที่ไหนยังไงนี่เดี๋ยวยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะไปหาร้านอร่อยอร่อยทานนะแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยนะไม่อาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดว่าต้องไปรอบกรุงเทพนะไม่อาทิตย์นี้อาจจะยังไม่ไปเพราะอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ก่อนนี่กลับไปที่เพชรบูรณ์2รอบ3รอบติดต่อกันนะก็ต้องพักหน่อยพักหน่อยนะแต่ก็ถ้าถามว่าขับรถไปได้หรือขับรถไปได้กันนะถ้ามันมีร้านอร่อยจริงที่อยากไปอ่ะนะรอบๆเนี่ย100 200กิโลเมตรเนี่ยโอ้ยสบายนะก็แนะนำกันได้เดี๋ยวว่ากันหรือคุณจะมีเรื่องอื่นอยากจะพูดอยากจะคุยนะก็เราว่ากันในช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4นะ 14:36 น.พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

14:41 นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็เราเปิดสายคุยกันนะสำหรับช่วงที่2ช่วงที่3

ก็จะตอบคำถามนั้นนะแต่ว่าถ้าเรื่องที่ผมไม่รู้เลยนะจริงๆไม่อยู่ในเรื่องที่ผมสนใจเนี่ยนะอันนั้นอาจจะมีคุณผู้ฟังนะที่เขาพอรู้พอทราบเนี่ยนะก็ช่วยกันนะครับเนี่ยเสน่ห์ของรายการนี้มันเป็นแบบนี้บางทีมันไม่จำเป็นนะที่ผมจะต้องทราบทุกเรื่องไม่จำเป็นที่ผมจะต้องรู้ทุกเรื่องเพราะว่าความสนใจใคร่รู้เนี่ยหรือว่าความสนใจอยากรู้อะไรเนี่ยนะมันก็แตกต่างกันแต่ว่าโดยหลักเนี่ยนะก็แต่ละท่านนะก็มีความสามารถอยู่แล้วนะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าช่องทางเนี่ยนะบางทีอาจจะแค่แบบถามเพื่อจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าก็มีบางคนโอ้โหไปหามาข้อมูลมาหมดแล้วอะนะบางทีผมเจออันนี้เหมือนเราเคยอ่านเจอที่ไหนสักที่หนึ่งนะแต่เอาเรื่องนี้มาถามมาคุยเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีนะมีเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะว่าเรารู้ไหมโอ้โหนี่เยอะเจอหลายรูปแบบนะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะผมก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็มีนะฮะว่าไม่ใช่ไม่มีนะบางทีหลายท่านอาจจะบอกโอ้ผมเรียกว่าไงอ่ะอาจจะทำไมถึงแบบไม่ตอบนะถามว่าถ้ารู้เนี่ยไม่ต้องกลัวฮะอันไหนที่รู้มั่นใจเนี่ยผมตอบชัดเจนอยู่แล้วนะบางอย่างครั้งนั้นที่คุณผู้ฟังมาถามเรื่องอะไรเรื่อง NGV อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือรายละเอียดเนี่ยมันจำไม่ได้จริงๆนะคือว่ามันลอยต่ำลอยสูงเนี่ยแล้วแต่ว่าอย่างนึงเลยคือมันเป็นเชื้อเพลิงพอมันเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงฮะไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแบบไหนยังไงอ่ะมันยังไงถ้ามันมีประกายไฟอ่ะแล้วก็ถ้ามันไปถึงจุดที่มันสามารถติดไฟได้อ่ะยังไงมันก็ต้องติดไฟใช่ไหมจะบอกว่าไม่ติดไฟรู้มาเฮ้ยอันนี้อาจจะไม่ครบถ้วนนะแต่ว่าผมก็จำได้แบบคือถามปุ๊บจะต้องนึกเลยทันทีอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้แบบเป๊ะๆนะแต่ลึกๆอ่ะโอเครู้ว่าถ้าจะต้องไปหาเนี่ยจะต้องไปหาที่ไหนนะหรือบางเรื่องอาจจะต้องไปตามลึกหน่อยเนี่ยอาจจะไปตามจากใครเนี่ยอันนี้ผมพอจะทำได้นะแต่ว่าจะต้องลงแรงขนาดนั้นเนี่ยอันนั้นก็ต้องมีความสำคัญจริงๆถูกไหมใช่ไหมฮะเนี่ยช่วงเนี้ยมีข่าวก็คือถ้าถามข่าวมันอยู่กับที่อ่ะมันยังไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเป็นความคืบหน้ามากนะถามว่ามันมีไหมมันก็มีตามลำดับความชัดเจนมันก็เกิดขึ้นตามลำดับถูกไหมฮะเมื่อคืนนี้มีไฟไหม้ที่ไหนยังไงนะที่พัทยาเนี่ยเราก็เห็นก็ทราบไหม้โรงแรมอยู่ชั้นบนใช่ไหมทำต่อเติมมาเป็นรูฟท็อปคงเป็นบาร์แล้วก็เห็นมีสระว่ายน้ำด้วยใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหไฟมันก็แต่ว่าตอนแรกที่ผมดูผมเห็นแล้วมันอยู่ข้างบนนะโอ้ยังดีหน่อยถ้าอยู่ข้างบนใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันไหม้ที่ห้องพักแล้วมันอยู่ชั้นตรงกลางแล้วมันลามไปที่อื่นเนี่ยอันนี้มันน่าเป็นห่วงแต่นี่ว่าไม่ตรงส่วนข้างบนเนี่ยก็ใช้เวลาในการดับเพลิงที่พัทยาเนี่ยผมว่าไม่มากนะใช้เวลาไม่มากนะแต่ว่าถามว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บไหมมีนะมีทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บ 3-4 คนมีคนหนึ่งสาหัสอะไรเนี่ยนะครับก็ตามข่าวอยู่นะว่าไม่ใช่ว่าไม่ตามเลยนะเรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับคุณผู้ฟังครับที่จะคุยกันเชิญนะฮะไม่ใช่ให้ผมพูดไปคนเดียวนะต้องช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะอันนี้อะไรเนี่ยอ้าวเอาทองมันลงเหรอเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวดูซะหน่อยสิเมื่อกี้เห็นแวบๆหรือประมาณ 4,500 กว่าเหรียญใช่ไหมทองคำแท่งฮะล่าสุดรับซื้ออยู่ที่ 69,750 บาทนะขายออกที่ 69,950 บาทรูปพรรณขายออกที่ 77,50 บาทในตลาดโลกเป็นยังไงนะโกสปอตนะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 4,521 เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินบาท32บาท68สตางค์วันนี้ปรับไปทั้งหมด17ครั้งของสมาคมค้าทองคำเนาะทองนี่ก็ใครที่ลงทุนเรื่องทองนี่ต้องบอกนะฮะช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันไซด์เวย์นะก็จะอยู่ช่วงประมาณนี้แหละนะ 4,500 4,600 นะแล้วก็บางทีอาจจะลงไป 4,400 ปลายๆนะ 4,400 เหรียญเศษๆนะ
แล้วก็กลับม

0: มันคือส่วนหนึ่งมันยังมีความไม่แน่นอนเรื่องของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกานะกับทางอิหร่านถึงแม้ว่าอิหร่านนี่ตอนนี้มันจะมีการยื่นข้อเสนอไปเพิ่มเติมใช่ไหมกับทางสหรัฐอเมริกาแต่ก็ต้องดูอะนะประเด็นสำคัญที่มันยังคุยกันไม่ได้นะเรื่องของการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมหรือว่านิวเคลียร์อันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วจะหยุดเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยโอ้อันนี้ก็สำคัญนะก็ยังต้องค่อยๆติดตามนะครับตลาดโลกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งสำหรับน้ำมันนะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียนะอ๋อหย่อนลงมาหน่อยตอนนี้เหลือ98เหรียญส่วนเบรนท์ทะเลเหนือนะตรงฝั่งยุโรปนี่105เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วนน้ำมันดิบดูไบนะดูให้มันครบเลยดูไบนี่เมื่อเช้านี้อยู่ที่100เหรียญ32เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับอันนี้สำหรับน้ำมันดิบดูไบนะที่บ้านเราใช้ส่วนใหญ่ก็ซื้อจากที่นี่แหละนะครับตลาดตรงนี้แหละนะแต่ว่ามันมีปัญหาที่ช่องแคบฮอร์มุสนี่ก็ต้องยอมรับนะลงกันน้ำมันหลายแห่งนะเขาก็ต้องไปหาแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบในที่ต่างๆมากขึ้นแล้วก็ลดการพึ่งพิงน้ำมันดิบจากทางตะวันออกกลางนะทางไทยออยล์นี่เขาก็ปรับใหญ่เหมือนกันเท่าที่ผมอ่านผมเจอเนี่ยนะไปซื้อที่สหรัฐไปหาจากทางแอฟริกาอะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็จะสะท้อนเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปดูว่าต้นทุนมันเป็นยังไงค่าขนส่งมันเป็นยังไงราคาน้ำมันที่ซื้อมามันเป็นยังไงนะหลังจากนั้นมันก็ต้องมาคิดอาจจะเทียบกับโรงกลั่นที่หน้าโรงกลั่นที่สิงคโปร์ส่วนหนึ่งนะแล้วสรุปสุดท้ายแล้วราคาน้ำมันที่ขายปลีกจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็ค่อยๆติดตามนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังครับเกิดอะไรขึ้นครับนะให้ผมพูดคนเดียวเลยเหรอครับนะไม่มาช่วยผมเลยเหรอครับนะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะแหมบางทีมันก็รอกันจนหมดเนาะว่าเอ๊ะใครจะมาประเดิมสายแรกแล้วสายแรกจะคุยเรื่องไหนยังไงนะแล้วเราจะพากันไปตรงไหนยังไงนะอ่ะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะอะไรเนี่ยคมนาคมนะเล็งที่จะเยียวยา7ขนส่งอ๋อโอเคก็ต้องไปดูเนาะงบไอ้4แสนล้านบาทไอ้2แสนล้านอะนะมันใช้ไปแล้ว 176,000 ล้านจะมีโครงการอะไรที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจจะเอาดึงมาใช้ตรงนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูสักนิดหนึ่งนะคุณแจ็คครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คุยกันมา5วันบางทีมันก็หมดมุกบ้าง
0: เออจริง
1: บางทีผมก็อยากเปิดประเด็นนะแต่ว่าคุยเรื่องอะไรดีวันนี้ส่วนใหญ่ข่าวสารบ้านเมืองมันก็
0: มันวน
1: ตอนนี้มันก็ช่วงแบบช่วงอับเฉาอะคุณณัฐพงศ์มีแต่ข่าวเศร้าๆไง
0: ใช่ใช่
1: เราก็ไม่อยากคุยไง
0: ใช่ใช่เข้าใจ
1: ทีนี้เรื่องเศรษฐกิจบ้านเมืองมันก็ไม่อู้ฟู่ไงก็จะคุยตรงไหน
0: บอลโลกจะคุยมันก็โอ้โหไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่า
1: บอลโลกจะได้ดูหรือเปล่าใช่
0: ใช่ไหมลิซ่าร้องเพลง
1: ก็จบไปแล้ว
0: ผมยังดูอยู่นะลิซ่าเพลงที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยนะที่เพิ่งออกมาเนี่ยโอ้พอไปดูโอ้โหเขาใช้นักร้องอีกหลายเพลงเยอะทั้งนั้นเลยนะชักกิล่าหรือใครต่อใครเต็มไปหมดเลยใช่ไหมยังดูอยู่ว่าเขาจะใช้เพลงตีมเพลงไหนเป็นเพลงหลัก
1: เพลงไหน
0: เออจะเพลงโกของลิซ่าหรือเปล่านะก็ยังต้องดูอยู่เหมือนกัน
1: มันก็เลยแบบแต่มันยากนะครับผมเนี่ยผมกำลังจริงๆยังอยากคุยหลายเรื่องนะแต่ว่าพอเห็นภาพมันแบบมันจะไปต่อยังไงอะไรเงี้ยมีแต่เรื่องแบบมีแต่เรื่องให้กระถิ่นอะอยากคุยโพสิทีฟเหมือนกัน
0: โอ้เออเข้าใจ
1: เนี่ยมาวนรถรอรับลูกอยู่ครับคุณณัฐพงศ์อยู่ที่แถวราชินีนะครับ
0: ราชินีเนาะ
1: ราชินีบางกระบือครับ
0: ครับ
1: แต่ถนนยังเป็นหลุมอยู่นะคุณณัฐพงศ์ก็ยังไม่เปิดเลย
0: ยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดใช่ผมทราบแล้วผมเคยขับรถวนไปดูตรงนั้นแล้วก็ยังต้องใช้เวลายังต้องใช้เวลาเพราะตอนนี้เขายังทำกําแพง
1: นี่ก็เกือบผมว่าเกือบปีแล้วมั้งเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่หกเดือนเจ็ดมากมากกว่าหกเดือนแล้วอะผมว่าตั้งแต่ปิดเทอมกลางเทอมลูกรอบนั้นนี่เปิดเทอมใหม่แล้วรอบกลับมาก็ยังสาหัสสาการเหมือนเดิม
0: ครับผมได้โอเค
1: ไว้ท่านอื่นบ้างขอบคุณนะ
0: คร
1: ับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับนี่ช่วยกันทำมากินนะคุณสมพลครับสายสามสวัสดีครับหลุดไปคุณป้อมสายหนึ่งอ้าวไปกันหมดเลยเหรอ

0: ฮะทั้งคุณป้อมทั้งคุณสมพลเหรอฮะอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะคุณป้อมคุณสมพลอะไรเนี่ยถ้าจะโทรศัพท์กลับมาคุยเพิ่มเติมก็เชิญนะฮะหรือว่าคุณผู้ฟังท่านอื่นนะถ้ามีเรื่องนะมีประเด็นนะอยากถามอยากคืออย่างเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะผมเข้าใจนะที่ส่วนใหญ่คุณผู้ฟังมีประสบการณ์กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้มีอะไรที่มันติดขัดนะก็เข้าใจกระบวนการต่างๆเลยอาจจะไม่ได้มีคำถามอะไรมากนะคุณโชคครับสายสามสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่นัทพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
1: ครับวันนี้แนะนำหนังเน็ตฟิกสักเรื่องครับ
0: หน้าเน็ตฟิกสักเรื่องครับ
1: ครับพอดีปกติผมไม่ได้ดูวันนั้นพ่อเปิดแล้วก็ไถๆมาเจอดูรูปหน้าปกหน้าดูก็เลยหนังชื่อ Remarkable Bright Creator ครับ
0: เดี๋ยวมันเป็นหนังอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไร
1: หน้าปกจะเป็นชื่อหนังภาษาไทยชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสำหรับหมึกคนและสิ่งของครับผมว่าน่าจะเป็นของ Netflix ทำเองครับ
0: อ๋อ Remarkable Nike อะไรเนี่ย
1: Creator อะไรสักอย่างครับ
0: เออ
1: ดูหน้าปกแล้วก็ผมก็ชอบอัลกอริทึมอยู่แล้วเปิดไปก็ม้วนเดียวจบแบบแป๊บเดียว 2 ชั่วโมงครับ
0: ไม่ได้ดูเลยผมไม่ได้ดูหนังแบบอัลกอริทึมอะไรอย่างนี้เลยผมชอบแบบหนังพวกไอ้ปีนเขาอะไอ้พวก The Peak อะไรอย่างเงี้ยพวกหิมะ
1: ครับผม
0: โอ้โหผมออกไปแนวนั้นอ่ะหรือผจญภัยอะไรเยอะหน่อยอ่ะ
1: ครับอันนี้ก็ผมสปอยนิดนึงพอดีไอ้ตัวปลาหมึกเหมือนจะใช้แบบ AI CG นิดนึงแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นหลักอะไรเงี้ยมันอาจจะดราม่านิดนึงก็สนุกครับ
0: ได้
1: อีกนิดนึงครับไอ้วิวกับสถานที่ผมว่าน่าจะเป็นในอเมริกาสักที่หนึ่งผมว่ามันสวยดีเผื่อว่าครับผมก็แค่นี้
0: อ่ะโอเคได้เดี๋ยวถ้ามีเวลานะเดี๋ยวอาจจะไปลองไปเปิดดูตามที่คุณโชคแนะนำนะโอเคขอบพระคุณครับ
1: ครับพี่ธนพงศ์ครับนิดนึง
0: ครับผม
1: วันนั้นที่คุยกันเรื่องว่าทำไมมอเตอร์ไซค์ต้องจอดทำไมไม่ชอบจอดหลังรถยนต์หรืออะไรอย่างงี้นะฮะพอดีประสบการณ์ตรงผมเลยผมวันนั้นผมก็ขับแบบไม่อาจจะแบบไม่ได้ระวังตัวนิดนึงจ่อมอเตอร์ไซค์คันหน้าครับก็คือจ่อตูดเขาอะไรเง
0: ี
1: ้ยแล้วเขาหลบปุ๊บผมเจอลูกเหมือนไม้ท่อนสั้นๆประมาณ15เซนเงี้ยก็เหมือนอ้วนๆของพวกรถ10ล้อที่เขาไว้หนุนกันอะไรเงี้ยผมลอยเลยวันนั้น
0: เออใช่เพราะว่ามีคุณผู้ฟังที่เขาขับมอเตอร์ไซค์เขาบอกเหมือนกันบอกว่า1คือมันฉุกระหุกไม่เห็นข้างหน้าไม่เห็นทางเผื่อจะแบบมีหลุมมีบ่อมีอะไรอย่างเงี้ยบอกบางคนนี่เจออะไรเจอสุนัขตายแมวตายเลยอ่ะเขาก็เลยไม่สะดวกตรงนั้นเราก็ฟังแล้วใช่เนี่ยอย่างของคุณเหมือนกัน
1: จริงครับผมขับตอนนั้นอยู่บนสะพานนะครับสะพานสาทรแล้วก็กลิ้งแบบโอ้กลิ้งวันนั้นคือไม่เจ็บอะไรมากแต่รู้สึกว่ารอดมาได
0: ้อ่ะได้ถ้ายังไงก็ขับระวังเนาะนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตีครับสายสอง
2: สวัสดีครับคุณนันทพงศ
0: ์ครับ
2: ไม่อยากดูครับบอลโลกอ่ะบอกรัฐบาลไม่ต้องซื้อเปลืองเงิน
0: เราเขาจะซื้อหรือเขาไม่ซื้อแล้วมั้งต้อง 1,300 แฟนบวกแบดบวกภาษี 1,700 อ่ะ
2: เอาเงินมาคนละครึ่งค่ะ
0: อะไรนะ
2: เอาเงินมาคนละ60 40ใช่มั้ย
0: เอามา60 40โอ้โห 1,000 กว่าล้านเองพี่1,600 ล้าน 1,700 ล้านเองได้ไม่เท่าไหร่แล้วหารออกมา30ล้านคนคุณหารดิได้กี่สตางค์
2: ไม่บอลโลกไปดูป่าประโยชน
0: ์อ๋อเหรอป่าประโยชน์เหรออ๋อ
2: ครับผม
0: โอเครับทราบเดี๋ยวจะบอกเขาให้นะครับขอบคุณสวัสดีครับคุณต้นครับสายหนึ่ง
3: สวัสดีครับคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
3: ครับผมถามที่ดินคุณนัทพงศ์ฮะยื่นภาษีคุณนัทพงศ์มีขอภาษีคืนไหมฮะ
0: มีครับ
3: โอเคได้ยังอะครับ
0: ได้นานแล้วครับ
3: อ๋อเหรอของผมนี่ยื่นมาตั้งแต่กุมภาปลายเดือนจนป่านี้ยังไม่กลับมาเลย
0: เขาได้เช็คเขาไปดูไหมล่ะว่าเขาขอเอกสารอะไรเพิ่มไหม
3: เหมือนยังพิจารณาอยู่เลยครับยังไม่ขอเอกสารเลย
0: เยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมอ่ะแต่ต้องถาม
3: หลักแสน
0: โอ้โหถ้าอย่างนี้นานพี่
3: จริงเหร
0: เอาหลักแสนพี่ยังไงก็นายเขาดูพี่ละเอียดยิบอ่ะพี
3: ่แต่ก็คือเอาใช้คำว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอะไรล่ะผมก็ราคาประมาณนี้แหละเมื่อก่อนไม่ได้นานขนาดนี้มาตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีเนี้ยนานทีเนี้ยสิ่งที่ผมสงสัยคือว่าผมเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันมีข้อบังคับตรงไหนกรอบอะไรเขียนไว้ไหมภายในกี่วัน
0: เขามีกรอบครับอย่างเบื้องต้นเนี่ยคือเขาจะพยายามไม่ให้เกิน90วัน
3: โอเคอ
0: ันนี้คือของคุณเนี่ยที่เมื่อกี้บอกนะผมก็นับแล้วกุมภามีนาเมษาพฤษภาก็คือสิ้นเดือนเนี้ย
3: โอเค
0: แสดงว่าคุณต้องยื่นประมาณปลายเดือนกุมภา
3: ใช่ไหมปลายกุมภา
0: คุณต้องยื่นปลายเดือนกุมภาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีเอกสารที่เขาจะขอเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะแจ้งที่คุณ
3: ใช่ซึ่งแสดงว่าจริงๆมีกรอบใช่ไหมฮะ90วัน
0: มีแต่ไม่ใช่ว่าเขาขยายไม่ได้นะเขาขยายได้นะก็คือกรอบเบื้องต้นเนี่ยเพราะผมเป็นมีอยู่ปีนึงที่มันแบบนานมากผมว่า2เดือนกว่าเหมือนกันผมก็โทรศัพท์ไปถามแล้วก็ไปดูเขาก็บอกว่ามันมีกรอบประมาณสัก90วัน
3: โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปลองตามของผม
0: แต่บางคนนี่ข้ามปีนะครับเพราะหลังจากนั้นขอเอกสารอะไรกันไปกันมายาวนะ
3: งั้นผมถามต่อยนิดเดียวนิดเดียวจริง
0: ๆ
3: เรื่องเนี้ยโดยหลักการเนาะเราเนี่ยเราไปขอภาษีคืนจริงๆเราขาดทุนเนาะใช่ไหมฮะเพราะว่าเงินของเราอ่ะจะเราไปรอคืนทีหลังทีนี้วิธีที่มันมีวิธีคือจ่ายภาษีเพิ่มถูกไหมคุณนันทพงศ์โดยพื้นฐานเราสามารถแบบอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปชำระภาษีเพิ่มได
0: ้ครับ
3: นะฮะทีนี้การที่มันจะชำระภาษีเพิ่มได้เนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องยื่นตอนที่ทำหักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านบอกเหมือนโอเวอร์เคลมอ่ะยกตัวอย่างเช่นหักเต็มได้เต็มหน่วยเลยแล้วถึงเวลาพอสิ้นปียื่นเอกสารมีไม่ครบแล้วเราก็ต้องชำระภาษีคืนถูกไหมฮะมันทำได้ไหมคุณณัฐพงศ์โดยหลักการทำได้ใช่ไหม
0: มันโดยหลักเนี่ยมันทำถามว่าทำได้ไหมมันทำได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันยากเพราะว่าเรื่องของไอ้การหักภาษีหน้าที่จ่ายตอนนี้มันค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วมันจะบอกว่าเวลาคุณมีรายได้เท่าไหร่ยังไงอ่ะเขาจะให้ผู้ที่นำส่งเป็นคนหักก่อนเลยถ้าเขาหักไม
3: ่
0: ถ้าเขาหักน้อยกว่าเขาผิดไงเขาไม่มันเลยไม่ค่อยเกิดอันนั้นเกิดขึ้น
3: อ๋อ
0: ครับ
3: อย่างเช่นอยู
0: ่แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วอ่ะโทรศัพท์มาคุยใหม่ได้ไหมช่วงหน้านะนะขอบคุณสวัสดีครับ
3: โอเคคุณ
0: คุณสันติขออภัยจริงๆนะ14:59 เดี๋ยวพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงการคลังพร้อมลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 25พฤษภาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus วันที่25พฤษภาคมนี้ว่าตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60-40ซึ่งยืมกลไกของคนละครึ่งที่คุ้นเคยมาคราวนี้มีถึง30ล้านสิทธิ์ซึ่งมากพอสมควรอยากให้ประชาชนมาลงทะเบียนแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อยากให้มั่นใจว่าพร้อมและมีประสบการณ์มาแล้วครั้งที่แล้วทำสถิติใหม่ 300,000 คนลงทะเบียนต่อ1วินาทีจึงค่อนข้างมีความพร้อมและคิดว่าทุกอย่างเตรียมการและประชาชนก็คุ้นเคยอยู่แล้วขณะนี้อยากให้ดูว่าระบบเป๋าตังหลังจากหลายคนแจ้งว่าหาแบนเนอร์ไม่พบหาคำว่าไทยช่วยไทยไม่พบอยากให้ลองอัปเดตเพราะหลายคนอาจยังไม่ได้กดอัปเดตไว้วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้อยากให้ซ้อมมือก่อนกดอัปเดตระบบไว้แอปพลิเคชันตัวล่าสุดจะมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่าไทยช่วยไทย Plus ถึงเวลาลงทะเบียนก็กดเข้าไปกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปถึง29พฤษภาคม2569สุชาติชมกลิ่นส่งทีมทนายแจ้งความเพิ่มไอซ์รัชนกปมโพสต์กล่าวหานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบอำนาจให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญากับนางสาวรัชนกศรีนอกหรือไอซ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงานงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรต่อพนักงานสอบสวนส.น.ทองหล่อกรณีโพสต์บิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นเท็จโดยกล่าวหาว่าคนถอยกิริยาต่ำทรามข้อหาความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานายสุชาติมอบอำนาจให้ทนายความกล่าวโทษต่อนางสาวรัชนกโพสต์กล่าวหาว่าเป็นคนชั่วครองเมืองรับสินบนโดยพันตำรวจโทสุทธิพงษ์ปั้นจันทร์พนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อได้รับคำร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานต่อมานายสุชาติตรวจสอบพบว่านางสาวรัชนกไม่หยุดกระทำได้กระทำซ้ำซึ่งนายสุชาติมอบให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมกับนางสาวรัชนกในการกระทำครั้งใหม่โดยพบว่านางสาวรัชนกได้เผยแพร่ข้อความผ่านระบบคอมพิวเตอร์และแชร์รูปของนายสุชาติใต้ข้อความที่โพสต์ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจทำให้เกิดความเสียหายแก่นายสุชาติมิใช่เป็นการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติต่อฝ่ายบริหารและมิใช่การติชมด้วยความสุจริตอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เป็นการมุ่งโจมตีทางการเมืองทำให้เกิดความเสียหายแก่นายสุชาติฮ่องกงเปิดตัวห้องพักตัวอย่างหวังลบภาพห้องพักลงศพรัฐบาลฮ่องกงเปิดตัวห้องชุดตัวอย่างสำหรับห้องแบ่งเช่าเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าของห้องเช่าในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใหม่หลังจากสมัชชาแห่งชาติฮ่องกงผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้มีรายได้น้อยในฮ่องกงอย่างเป็นระบบและลบภาพเดิมๆของแฟลตหรือห้องพักในฮ่องกงที่ขึ้นชื่อเรื่องความคับแคบและพื้นที่ใช้สอยจำกัดจำเขี่ยจนถูกขนานนามจากทั่วโลกว่าไม่ต่างจากห้องพักลงศพหรือห้องพักกล่องรองเท้าภายใต้กฎหมายใหม่ห้องแบ่งเช่าทุกยูนิตจะต้องผ่านเกณฑ์สำคัญหลายอย่างเพื่อให้สามารถปล่อยเช่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.3 เมตรมีห้องน้ำแยกเป็นส่วนตัวภายในห้องพักไม่ใช่ห้องน้ำรวมหรือตั้งโถสุขภัณฑ์ไว้เปิดโล่งใกล้บริเวณทำอาหารมีหน้าต่างที่เปิดออกเพื่อรับแสงและระบายอากาศได้จริงติดตั้งมิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะประจำแต่ละห้องเพื่อ ่อป้องกันไม่ให้เจ้าของบ้านโขกสับค่าไฟเกินจริงรวมถึงต้องติดตั้งประตูทนไฟเครื่องตรวจจับควันไฟและถังดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
9: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ชั่วโมงที่2นะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับผมไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะวันนี้ไม่ได้ไปเฝ้าพระอินทร
0: ์ครับ
1: เพราะว่ามีงานช่วงจะไปเฝ้าพระอินทร์ที่ไทย PBS ก็เลยยังงอกๆแง่ๆอยู่นะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะรีบฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
0: ้ครับ
1: นะผมมาต่อจากคุณณัฐพงศ์เรื่องเปิดสายกันแล้วกัน
0: ครับผม
1: นะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นคือเรื่องนายกไปฝรั่งเศสก็ตามห่างๆเรื่องที่เหลือก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะ
0: ครับ
1: เท่าที่ดูทั่วๆไปอ่ะคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ02-248-165702-248-1657นะครับ
1: มาคุณผู้ฟังถ้าผมสลืมสลือนี่ถ้าไม่ช่วยผมนี่ผมอาจจะหลับคาไมค์นะคุณณัฐพงศ์มีความเป็นไปได้ที่จะหลับคาไมค์นะเออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะช่วยหน่อยก็แล้วกันนะ
0: ครับ
1: เห็นช่วงแรกมีสายเข้ามาปะปลายใช่ไหม
0: ครับ
1: เออก็แล้วแต่ก็แล้วกันแต่วันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ก็ควรจะเป็นวันที่เรามีการแนะนำอะไรกันต่อมีอะไรนะ
0: ร
1: เป็นวันสบายๆเสาร์อาทิตย์นี้ผมไม่ไปต่างจังหวัด มีนัดหมายจะไปสถานที่ที่จะไปอะไรล่ะนัดเข้าไว
0: ้
1: นะเดี๋ยวไปแล้วคงมาเล่าให้ฟังกันละกันนะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปตามลำดับคุยกับคุณผู้ฟังก่อน
0: ครับผม
1: คุณ
0: อัมพรฮะสายสาม
1: คุณอัมพรเชิญครับ
2: ฮัลโหล
1: เชิญค่ะ
2: ฮัลโหล
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: ไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะเนี่ย
0: เชิญครับ
1: ผมได้ยินคุณชัดเจนมากเลยครับ
2: ได้ยินชัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าคุณไม่ได้ยินผมชัด
2: โทรมานี่ไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
2: เพียงแต่จะมาชมคุณวีระกับคุณณัฐพงศ์ค่ะว่าเป็นคนที่เก่งมากเก
1: ่
2: งมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
2: ในเรื่องของต่างๆการพูดการจาการความรู้อะไรนี่สารพัดเลยคิดว่าไม่มีใครเหมือนค่ะ
1: ได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับ
2: เท่านี้ค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: อันนี้แผนกชมและเชียร์อย่างเดียว
0: ครับ
1: ต่อ
0: คุณเล็กครับสายหนึ่ง
1: คุณเล็กเชิญ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ธีระครับคุณณัฐพงศ์
0: ครับ
3: ครับครับผมคุยเรื่องคุกกี้อาร์เซนอลได้ไหมครับของ2วันที่แล้ว
1: เออได้ว่ามา
3: ผมรู้สึกว่าคุกกี้อาร์เซนอลมันไม่อร่อยเหมือนเดิมครับ
1: โอ้
3: ว่าตอนเด็กๆกินแล้วมันอร่อย
1: ผมว่าเราผ่านการกินอะไรมาเยอะแยะ
3: ครับ
1: มันก็เลยทำให้ของที่เราเคยอร่อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมดา
0: ครับ
1: ว่าอย่างนั้นมากกว่า
3: หรือว่าตอนเด็กๆลิ้นดีก็ไม่รู
1: ้ไม่น่าใช่คงไม่ค่อยได้กินอะไรมากอ่ะดูแล้ว
3: ค
1: ือวารายตี้ที่เรากินแล้วอร่อยอ่ะมันอาจจะมีจำนวนไม่มากแต่ตอนนี้พอเราโตขึ้นเยอะๆขึ้นเนี่ยเราก็กินของอร่อยเยอะมากไงพอเรามากินของที่เราเคยอร่อยมันก็อาจจะธรรมดา
3: คร
1: ับ
3: อ
1: ันนี้จากประสบการณ์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้หาของอร่อยกินยากยิ่งอายุมากเข้ามากเข้านี่อาจจะต่อมรับลิ้นต่อมรับต่อมรับรสอาจจะเสียก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเคยกินของอร่อยมาเยอะอ่ะจนเดี๋ยวนี้อะไรก็กินแบบธรรมดาไม่อร่อยละเดี๋ยวนี
0: ้
1: เออเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ดีหรอกเขาคงไม่เกี่ยวหรอก
3: อีกเรื่องนึงครับ
1: ครับ
3: ผมก็ใต้จิ๋วนะครับอาจารย
1: ์อะไรนะ
3: แต่ผมก็เป็นจีนใต้จิ๋ว
1: โอ้ครับ
3: แต่ก็ไม่เคยเห็นคุณแม่ว่ารอดหวังหาคร
1: ับ เออใช่น่าจะเป็นแบบเดียวกันที่ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
3: ที่ไม่รอดหวังขาอาจจะเป็นเพราะหมดไปก่อนมั้ยครับลูกกินหมดก่อน
1: เข้าใจคิดนะเข้าใจคิดโอเคโอเค
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบพระคุณครับต่อครับ
0: คุณอดิศรครับสายสอง
1: คุณอดิศรครับ
4: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพีรณัฐพงศ
1: ์เชิญเชิญเชิญ
4: ผมขอสนับสนุนคำชมของ ผู้คุณผู้หญิงท่านแรกอันนี้เห็นด้วยครับ
1: โอ้อันนี้รู้อยู่แล้วอันนี้รู้อยู่แล้วครับอันนี้รู้อยู่แล้วอันนี้รู้อยู่แล้วมันคือเฉยเฉยเพราะว่ามันเยอะได้ฟังจนบ่อยจนชินน่ะ
4: ครับ
1: จะว่าหลงจะว่าหลงตัวเองก็ไม่ใช่แต่ว่าเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น
4: อย่าให้มันเลยเส้นอัตตานะอาจารย์นะ
1: คือเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นรู้เท่าทันว่าเป็นอย่างนั้นร
4: ู้โอเคอย่างนี้รู้คำนี้ดีคำนี้ดี
1: รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้น
4: แก้วคำนี้แก้วตามเข้าเรื่องครับอาจารย์คืออย่างนี้ในสมัยอยุธยาเนี่ยผมดูภาพยนตร์ละครเนี่ยการเดินทางของข้าราชการเมืองไทยไปยุโรปเนี่ยมันนั่งบนเรือ6เดือนแล้วก็การจะเดินทางจากอยุธยาไปละโวเนี่ยใช้พายเรือเอาคำถามคือมนุษย์เนี่ยมันก็คงไม่ต่างกันเมื่อ300ปีหรือณปัจจุบันคำถามคือทำไมปัจจุบันเนี่ยบางคนเครื่องดีเลย์ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้แต่คนเหล่านั้นเนี่ยอยู่บนเรือ6เดือนบ้างจากอริยาไปโลโวแบบ2อาทิตย์บ้างเขาอยู่ได้ยังไงครับแล้วในสมัยก่อนเนี่ยมีอารมณ์เครียดจนกระทั่งเป็นภาวะทางจิตหรือเปล่าตามบันทึกพงศาวดาร
1: ในพงศาวดารไม่ได้มีเรื่องอย่างที่คุณพูดเลยครับ
4: ไม่มีใช่ไหมครับ
1: คือคุณดูหนังเนี่ยมันคนละเรื่องกับหนังนี่มันโหการสร้างภาพยนตร์นี่นะมันใช้จินตนาการมากกว่าความจริงเยอะมากนะ
4: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเป็นสารตั้งต้นในการพิจารณาไม่ได้เลยเนี่ย
4: อ่ะถ้าอย่างนั้นความจริงคือการเดินทางไปยุโรปมัน6เดือนอยู่บนเรืออย่างเดียว
1: มันก็
4: เขาอยู่ยังไงครับอาจารย
1: ์ก็อยู่ได้ก็ไม่เห็นมีอะไรก็ทำอะไรก็อยู่ไปก็จะทำอะไรก็ทำก็เท่านั้น
0: แต่มันมีแวะใช่ไหมปกติเวลาถ้าสมมติ
1: หน่อย
0: ลงไปแวะตรงอินเดียแวะตรงนั้นแวะตรงนี
1: ้มีนิดหน่อยมีเอ็กซ์เคอร์ชั่นนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาอยู่บนเรือเยอะ
0: ครับ
4: แล้วเขาจะเครียดเหมือนเราไหม
1: คือจะไปคิดทำไมอ่ะ
4: จะไปผมอยากรู้ว่าสมัยนี้แค่แบบรถติด
1: ไม่ไอ้คนละมันคนละประเด็นกันอ่ะจะไปเทียบมันจะไปเทียบทำไมอ่ะ
4: ผมก็เลยมองว่าสมัยนี้การเดินทางมันเร็วมากทำไมคนใจร้อนอ่ะหรือว่าคนสมัยนั้นก็ใจร้อนเหมือนกันแล้วเขาจะใจร้อนยังไงผมก็เลยสงสัย
1: ไม่รู้จะสง
4: สัยหรือเป็นจิตวิปลาสครับอาจารย์ตอนนี้
1: มันต้องดูว่าคุณใช้ชีวิตอย่างไรแล้วมันถึงได้มามีเวลานั่งคิดเรื่องพวกนี้มากกว่าถ้าถามผม
4: สงสัยอะว่า
1: เข้าใจแต่ว่า
4: แล้วสมัยก่อนมันไม่มีทีวีไม่มีมือถือคือมันทำอะไรไม่ได้ต้องนั่งอยู่บนเรือคือ
1: เวลาเราเอาตัวเราอะ
4: ครับ
1: ในปัจจุบันแล้วไปคิดแทนคนสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้บริบทแบบนั้น
4: สภาพ
1: สภาพแวดล้อมก็ไม่เหมือนกัน
4: ครับ
1: โหมดของ transportation ก็มีอย่างเดียวคือใช้ทางน้ำเป็นหลัก
4: ครับ
1: มันไปเราจะไปนั่งคิดอะไรทำไมอย่างนั้นเราไม่เข้าใจเอาเวลาไปทำไปคิดอย่างอื่นเถอะนะ
4: ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณวิชิตครับสายสาม
1: ไปยากเลยต่อครับ
0: คุณวิชิตฮะอยู่ไหมเอ่ย
1: วิชิตครับ
0: อยู่ไหมฮะคุณวิชิต
1: อยู่ได้ยินเสียงเหมือนกันว่าจะอยู่สวัสดีครับคุณวิชิตครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์กาคุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
5: ครับเรียนสอบถามนิดนึงกรณีวีซ่าที่เขาคิดเราค่าลิขสิทธิ์1,300ล้านทำไมกับประเทศอื่นเขาได้ถูกกว่าเราแล้วทำไมประคิดเราแพงนะอาจารย
1: ์หนึ่งไม่รู้เขาคิดประเทศอื่นเท่าไหร
5: ่เห็นดูข่าวเฉยๆว่าน
1: ั่นแหละครับไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดไม่มีความรู้ครับ
5: อ๋อผมก็นึกว่าเอ้าเราทำไมต้องพันกว่าล้านนึกเรา
1: ก็ต้องเริ่มต้นหรือว่าข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันจริงไหม
5: คร
1: ับ แล้วก็มันมีเงื่อนไขอะไรยังไง
5: มันเป็นไปได้อีกอย่างหรือเปล่าว่าเราซื้อช้าไปหรือเปล่าอาจารย์
1: คือไม่มีข้อเท็จจริงที่จะคุยอะครับ
5: อ๋อครับ
1: ครับ
5: โอเคก็มันไม่รู้จะทำยังไงนะครับคิดในใจว่า
1: ก็นี่ไงมันไม่มีข้อเท็จจริงที่ผมจะคุย
5: เหรอครับเห็นมีแต่ข่าวว่าคนนั้นซื้อแค่40ล้าน
1: นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงครับ
5: โอเคโอเคขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ตรงนี้คุณณัฐพงศ์อาจจะช่วยได
0: ้ครับ
1: จริงไหมครับ
0: ก็น่าจะจริงน่าจะจริงที่ตามข่าวที่เขาไปคุยกันแล้วก็ลดราคา
1: เลยไม่ไอ้ข่าวอะผมก็ได้อ่าน
0: ครับ
1: แต่ผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงหนึ่ง
0: ครับ
1: สองก็คือว่าผมไม่ได้คิดต่อไงว่าเอ้ยมันถูกมันแพงมันมีเหตุผลอะไรยังไงนี่ผมไม่ได้คิดเลย
0: ครับ
1: พอพี่เข้ามาถามผมก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงถ้าเป็นคุณณัฐพงศ์นะ
0: ถ้าเป็นถามผมนะ
1: ออ
0: ผมจะมีอยู่ 2-3 ประเด็น
1: อ
0: ะไรอย่างนี้ก็ได้อันแรกเนี่ยคือถ้าผมเป็นฟีฟ่าแล้วผมจะขายสิทธิ์เนี่ยผมจะดูว่าความสนใจกีฬาฟุตบอลเนี่ยในประเทศนั้นๆเป็นยังไง
1: โอเค
0: ของเราเนี่ยถ้าดูจากไอ้การแข่งขันกันของภาคธุรกิจที่ไปประมูลไอ้ซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกซื้อลิขสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยมันแข่งกันดูเดือดไป3ปี4ปีเป็นหมื่นล้านซึ่งเขาก็ต้องดูแล้วว่าโอ้ยมันมีโพเทนเชียลจ่ายตังค์เว้ยอันนี้อันที่1 อันที่2ก่อนหน้านี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาอัปเดตมากน้อยขนาดไหนที่เรามีกฎที่จะต้องถ่ายทอดกีฬาฟุตบอลโลกอ่ะแล้วจนมีปัญหาเมื่อครั้งก่อน
1: อ
0: ันนั้นเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งว่าที่เขาย
1: ังไงก็ต้องมาซื้อ
0: ยังไงเขาก็คิดว่ายังไงก็ต้องมาซื้อ
1: ใครจะซื้อไม่รู้แต่ยังไงก็ต้องมีคนมาซื้อ1คน
0: ใช่
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นแต่หลังสุดนี่คือเขายกเลิกไอ้กฎนั้นออกไปแล้วเมื่อปีที่แล้วอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ล่ะว่าใครจะเป็นเจ้าภาพแต่เขาเชื่อว่ามันน่าจะมี
1: โอเค
0: แล้วไอ้การเจรจาต่อรองเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่หลายปัจจัยหรือว่าการสนับสนุนของฟีฟ่าที่เขาส่งเม็ดเงินมาสนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชนเราอายุเท่าไหร่อาร์เซนเกอร์ที่มาหลายต่อหลายครั้งอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาก็ต้องคำนวณผลได้ผลเสียของเขาถ้าถามผมนะผมว่าเนี่ยพวกปัจจัยพวกเนี้ยมันก
1: ็ทำให้ราคามันออกมาอย่างที่เราพูด
0: ทำให้ราคาตอนนี้มันออกมาอย่างที่เราพูดแต่ว่าถ้าถึงเวลาแล้วมันมีอีกอันนึงอีกประเด็นนึงที่ตอนที่เราเอาถ่ายทอดเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรครับมันหลุดอ่ะคือให้ดูเฉพาะประเทศไทยอ่ะแต่มันหลุดผ่าน OTT หลุดผ่านอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นมันก็ทำให้เขาเสียหายเขาก็เอามาคิดด้วย
1: โอเค
0: อันนี้เท่าที่ฟังจากรายงานนะ
1: โอ้โหเต็มทั้ง3สายจะเอาใครก่อน
0: คุณซันฮะสาย1
1: คุณซันเชิญ
6: ไปอยู่ฮัลโหลสวัสดีจารีราสวัสดีน้องพงครับ
1: เชิญ
6: มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนไทยที่ไทยพลัสที่ดีครับ
1: ครับ
6: ก็คือคนจำเนี่ยครับที่คือท่านที่จะลงทะเบียนนะฮะจะต้องอัปเดตแอปเป่าตังก่อนนะครับ
1: ครับ
6: ถ้าไม่อัปเดตนี่จะไม่มีไอ้คำว่าไทยชื่อไทยพลัสนะครับผมอัปเดตก่อนครับ
1: ครับ
6: อัปเดตเสร็จแล้วนี่ก็อาจจะเลยมหาพิมพ์ถ้าลืมก็กดเลยมหาพิมพ์แล้วก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนหน้าหลังก็ใส่กรอกรหัสแล้วก็อะไรถ่ายรูปอัปเดตหน้าครับผมไม่งั้นถ้าทางทะเบียนไม่เตรียมไว้ต่อจะมีปัญหาแน่นอนเลยครับอาจารย์นะ
1: ครับ
6: ครับส่วนในเรื่องเรื่องของคุณรัฐพงศ์นะครับ
0: ครับ
6: คุณรัฐพงศ์ครับปรึกษาเรื่องพอดีช่วงปี2007ของโลกเนี่ยคุณรัฐพงศ์จัดรายการมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกับอาจารย์วีระแล้วผมจำได้เช่นนั้นก็คือเครื่องมีการเผาโตโยต้าวิสยาส่วนเครื่องมีกฎหมายจำได้ไหมครับก็มีการคุยกันในรายการอยู่ตรงนี้
0: อะไรนะฮะเผาอะไรนะจำไม่ได้ฮะ
1: โอ้
6: ครับไม่เป็นไรนั่นแหละ
0: ครับ
6: ก็คือนานแล้วครับเหตุการณ์ที่นานแล้วที่ว่าเผาอะไรสักอย่างนึงนะเผาประท้วงอะไรที่อย่างโตโยต้าวิสเนาะทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมเนี่ยสังเกตดูตามท้องถนนเนี่ยจะเจอรถโตโยต้าวิสเนี่ยซึ่งจะเจอค่อนข้างบ่อยนะซึ่งแต่ละคันเนี่ยเขาจะแต่งสวยมากก็เลยแต่ใจว่าเขาทำไมแต่งได้ดีมีน้อยมากที่จะไม่สวยครับโตโยต้าวิสเลยในถนนที่กรุงเทพหรือที่เมืองไทยครับก็เลยแปลกใจว่าทำไมรักษาได้ดีจังเลยแค่นี้เองครับ
0: ครับผม
1: ครับเสียงโทรศัพท์แกฟังไม่ค่อยรู้เลย
0: ครับฟังไม่ร
1: ู้ต่อครับ
0: คุณนิกครับสายสอง
1: คุณนิก
7: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
7: ครับผมมีแค่ประเด็นเดียวครับตอนนี้คือเกี่ยวกับเรื่องรถกู้ภัยทั้งหลายนะ คือสมัยก่อนเนี่ยมันมีเรื่องความเร็วเรื่องอะไรที่เขาใช้อันนี้ยังพอรับได้เพราะตอนหลังนี้คนก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็หลบทางให้แต่มันมีอยู่อันนึงที่ตอนนี้เนี่ยรถกู้ภัยแต่ละอันนี้ไม่ได้ทุกคันนะคือไฟที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ไฟแฟลชแล้วก็คือมันกลายเป็นว่าคนที่ขับรถตามหลังเลยนี่คือเรื่องสภาพนี้ไปเลยแล้วถ้าที่สังเกตดูมันเยอะมากเลยอะตอนนี้ที่เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่า
1: ไม่ได้คิดไปเองไม่ได้คิดไปเองเพียงแต่ว่าไม่เราผมคืออย่างนี้เรื่องรถกู้ภัยรถพยาบาลเนี่ยมันเหมือนกับมันเทาๆนะมันไม่ได้มีอะไรชัดเจนมันไม่ได้เหมือนถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยมันจะสีเดียวกันแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอาจจะเป็นบริการของรัฐ
0: ครับ
1: คราวนี้ของบ้านเรานี่มันมีทั้งอย่างโรงพยาบาลอันนี้ก็อันหนึ่งนะไอแบบที่เป็นกู้ภัยที่มันเหมือนอาสาอย่างนี้ก็อีกแบบหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ชัดไม่เจนว่างานมันเป็นยังไงอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคราวนี้มันก็เลยเกิดเรื่องตามมาหลายๆอย่างอย่างที่เราเข้าใจกันนั่นแหละอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ไฟมันเป็นไฟสะท้อนแล้วแวบแวบแวบที่ดูแล้วมันแสบตามากซึ่งตัวของคนที่เข้ามาติดก็คงคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อการให้บริการถ้าถามมองในมุมของคนที่เขาเป็นคนขับรถนะแต่ว่าของคุณไม่ได้ใช้บริการคุณขับตามหรือคุณเห็นเนี่ยมันก็อย่างที่คุณรับทราบนั่นแหละครับมันไม่มีเลกูเลชันเรื่องนี้ครับถ้าถามผมซึ่งเดี๋ยวคงมีเรื่องแล้วก็ค่อยมีมาแก้ปัญหาครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับ
7: ครับครับ
1: ครับผม
7: ขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณโอมครับสายสาม
1: คุณโอมครับ
8: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับ
1: เชิญครับ
8: คุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
8: ขอเติมความรู้นิดนึงครับเรื่องฟีฟ่าครับเวลาเขาคิดอัตราลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยเขาคิดตามอัตรา GDP หรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะครับแล้วก็เอามาคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศนะครับ
1: ครับ
8: อันนี้สั้นๆนะครับอาจารย
1: ์ครับครับ
8: อีกประเด็นหนึ่งอยากจะถามอาจารย์วีระนะครับเวลาอาจารย์วีระเนี่ยมีความทุกข์หรือความท้อแท้ในใจหรือหมดกำลังใจหรือไม่มีแรงดันใจเนี่ยอาจารย์มีแนวคิดมีหลักคิดในการทำให้ตัวเองมีอินสไปเรชันยังไงครับอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นวิทยาทานกำลังใจในวันศุกร์สุดสัปดาห์เนี่ยครับอาจารย์ครับ
1: มี2วิธีครับวิธีที่1นอนครับ
8: ครับ
1: วิธีที่2บอกกับตัวเองว่าเวลามันจะเยียวยาเองครับ
8: ครับ
1: แค่นั้นล่ะครับ
8: ครับผมขอถามอีกประเด็นได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้แค่นี้ครับ
8: โอเคครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ถามมากเดี๋ยวตอบมากเดี๋ยวผิดมาก
0: เออแต่ผมชอบวิธีแรกนะ
1: อะไรนะ
0: ผมชอบวิธีแรกนะนอน
1: ถ้าคุณประสบปัญหา
0: ครับ
1: แล้วคุณสามารถนอนได้เนี่ยก่อนที่มันจะหลับเนี่ย มันก็มีกระบวนการที่จะไตร่ตรองจนมาลงตัวระดับหนึ่งแล้วไม่งั้นคุณจะนอนไม่หลับหรอกน
0: ี
1: ่เราไม่ได้พูดถึงไปกินยานอนหลับนะ
0: ครับ
1: เราพูดถึงว่าหลับได้เองเมื่อหลับแล้วเนี่ยระยะเวลาที่หลับแล้วก็ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะสลัดบางอย่างออกเนี่ยคือมันเป็นกระบวนการเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มันอัปเดตแล้วมันทำลายบั๊กอ่ะ
0: จริง
1: เอาจริง
0: จริงจริง
1: อันนี้ประสบการณ์จริงก็เป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: ส่วนอีกเรื่องเราก็ต้องเข้าใจว่าเวลามันจะเยียวยาเองเรื่องบางเรื่องต้องให้เวลากับมันทั้งความสุขและความทุกข์นะทั้งเรื่องที่คือร้อยละ90เท่าที่ผมดูนะของคนที่มีความทุกข์เนี่ยมักเริ่มต้นจากไม่ได้ดั่งใจเนี่ยส่วนใหญ่นะร้อยละ90อ่ะไม่ได้ดั่งใจ
0: ครับ
1: นะ จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีเนี่ยไม่ได้ดั่งใจแล้วร้อยละ90ของความสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขชนิดไหนเนี่ยคือได้ตามที่ต้องการเราไปนั่งทวนดูเถอะมันจะเป็นอย่างนี
0: ้
1: คราวนี้ไอ้ 10% ของไม่ได้ไอ้ 10% ที่เหลือเนี่ยอันนี้เป็นความละเอียดในการจะดูละ
0: ครับ
1: ทั้งได้ตามที่ต้องการและ
0: ไม่ได้ดั่งใจ
1: ไม่ได้ดั่งใจนะก็เราไปคิดกันต่อกันแล้วกันผมก็สรุปสั้นๆแบบนั้นละพี่เขาถามบอกขอสั้นๆผมก็ให้สั้นๆแบบนั้นเพราะผมเป็นพวกลีคิมฮวงมิดลิดลิดมีดสั้นไม่ใช่ปักตอไม่ใช่ดาบไม่ใช่กระบี่อะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะเบรกนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ตามธรรมเนียมเนี่ยคือผมรู้ว่าคุณผู้ฟังจำนวนหนึ่งที่ฟังรายการเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่เขาสนใจจะลงทุนหุ้นกู
0: ้
1: อันนี้พอมีหุ้นกู้ของบริษัทไหนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ผมคิดว่าเอามาแนะนำได้ผมก็จะบอกนะเพราะว่ากลางเดือนหน้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยช่วงวันที่15ถึงวันที่17มิถุนาเนี่ยทางบริษัทที่อยู่ในเครือของปตท. PTT Group อ่ะบริษัทหนึ่งชื่อบริษัท IRPC นะเขาจะออกหุ้นกู้นะเป็นหุ้นกู้สามัญนะอายุ3ปีก็มี5ปีก็มี7ปีก็มีนะอัตราดอกเบี้ยที่เขากำหนดไว้คร่าวๆนะคุณณัฐพงษ์หุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่างแต่วันที่ขายคงจะกำหนดเลยนะ
0: ครับ
1: ร้อยละ 2.7 ถึงร้อยละ 2.8 แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวหลังนะน่าจะเป็น 2.8ถ้าเป็นหุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.1 ถึงร้อยละ 3.3 ก็อาจจะเป็นตัวหลังนะหุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ถึงร้อยละ 3.85 ก็คงอยู่ระหว่างนี้แต่ว่าถ้าดูจากสภาพตลาดแล้วก็น่าจะเป็นตัวบน
0: ครับ
1: นะจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือน6เดือนจ่ายทีเท่ากับจ่ายปีละ2ครั้งแล้วก็สุดท้ายก็คือวันปีสุดท้ายอ่ะที่ครบอายุอ่ะก็จ่ายดอกเบี้ยบวกกับเงินต้นคืนให้เรานะจะเป็นประเภท3ปี5ปี7ปีอะไรก็ตามทีเนี่ยเขาจะเปิดจองวันที่15ถึงวันที่17มิถุนาเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันแต่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คราวนี้อัตราดอกเบี้ยทราบแล้วและก็คงจะสนใจถามต่อไปว่าแล้วเรตติ้งเขาเป็นไง
0: ครับ
1: นะ IRPC นี่อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A ลบเครดิตเรตติ้งอยู่ที่ A ลบแนวโน้มหรือ outlook นี่ stable นะก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาในเรื่องการชำระราคาและส่งมอบนะส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ช่วงนี้เขาแจ้งผลประกอบการมาผมก็แจ้งให้ท่านทราบไปด้วย
0: ครับ
1: ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี2569 IRPC มีกำไรสุทธิ 7,889 ล้านบาทผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะกำไรต่อหุ้นเท่าไหร
0: ่
1: แต่แน่นอนอ่ะเขาเป็นหุ้นในกลุ่มโรงกลั่น
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นกลุ่มพวกปิโตรเคมีนะส่วนหนึ่งก็คงจะมีกำไรจากสต๊อกน้ำมันนะเพราะว่าช่วงที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปมันขึ้นไปสูงตามราคาอ้างอิงที่ตลาดสิงคโปร์แต่ว่าต้นทุนน้ำมันดิบที่เขานำเข้าหรือตกลงทำสัญญาก่อนหน้านี้มัน2เดือนก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนเขย่งกันอยู
0: ่
1: อันเนี้ยคงจะทำให้ไตรมาสที่1ซึ่งตอนนี้ไตรมาสที่1ของบริษัทที่เป็นโรงกลั่นทั้ง5บริษัท6โรงกลั่นก็ออกมาก็กำไรจากสต๊อกน้ำมันกันทั่วหน้าอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นอะไรล่ะเป็นความลับหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการเผยแพร่เพราะทั้งหมดนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ปิดอ่านได
0: ้ครับ
1: แต่ละบริษัทกำไรเท่าไหร่แล้วก็ผลประกอบการเป็นยังไงตัว IRPC เนี่ยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเนี่ยถือหุ้นอยู่ร้อยละ45เป็นบริษัทลูกเป็นในเครือนะก็ใครที่สนใจจะลงทุนหุ้นกู้ก็ขอแจ้งให้ทราบว่าเขาจะออกหุ้นกู้ผมไม่แน่ใจว่าวงเงินที่เขาออกเท่าไหร่นะแต่ว่าผู้ลงทุนทั่วไปที่จะลงทุนหุ้นกู้ IRPC เนี่ยจองขั้นต่ำ 100,000 แล้วก็ทวีคูณทุกแสนคือแสน 200,000 300,000 400,000 น่ะขั้นต่ำนะเปิดจำหน่ายเป็นการทั่วไปก็ธนาคารที่เป็นคนขายถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าก็ลองสอบถามเขาก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรียาธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB ไทยธนาคารทหารไทยธนชาติซึ่งแต่ละธนาคารเขาอาจจะมีการขายผ่านแอปผ่านอะไรก็ท่านก็ไปลองศึกษาขอรายละเอียดดูก็แล้วกันตอนนี้ก็ยังมีเวลาย้ำว่าเรตติ้ง A ลบดอกเบี้ยแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากันหุ้นกู้3ปี5ปี7ปีขั้นต่ำที่จะจองซื้อ100,000บาทแล้วก็ทวีคูณของ100,000บาทก็อัปเดตให้ทราบกันแล้วกันส่วนใครที่สนใจเรื่องผลประกอบการของเขาก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย
0: ์ครับ
1: ก็ละเอียดยิบเลยมีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการอันนี้ไตรมาสที่1เป็นยังไงใครอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านั้นก็ไปเปิดรายงานวันรีพอร์ตรายงานประจำปีนะดูหน้าตาของคนบริหารดูผลประกอบการที่ผ่านมา
0: ครับ
1: สรุปความก็แค่นี้ครับคุณรัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: ที่จริงยังมีอีกเรื่องนึงพูดไปซะเลยทีเดียวก็แล้วกัน
0: ได้ครับ
1: ทางสำนักพิมพ์โลนินฝากผมมาแจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับคนที่จะสั่งซื้อหนังสือของผมเล่มใหม่จากโปรตุเกสถึงสเปนเป็นหนังสือในชุดท่องไปในต่างแดนราคา275บาทปิดจองวันนี้แล้วก็จะส่งให้ตามที่นัดหมายสัปดาห์หน้าเริ่มตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมเป็นต้นไปหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนเล่มที่แล้วเนี่ยคือจากแคนาดาถึงอเมริกายังพอมีเหลืออยู่เล่มใหม่ที่เปิดให้จองจากโปรตุเกสถึงสเปนถ้าท่านจะซื้อควบไปก็ได้รายละเอียดก็ไปดูได้ที่ LINE OA ซึ่งเขาใช้ LINE ID ว่า @ronin5
0: ครับ
1: ส่วนท่านที่อยู่ใน LINE OA @ronin5 อยู่แล้วถ้าท่านมีเวลาท่านก็เปิดแตะเปิดอ่านที่เขาส่งข้อความไปให้ท่านนะครับก็คงจะมีเท่านี้ส่วนท่านที่สั่งจองไปก่อนหน้านี้ก็ขอบพระคุณอาทิตย์หน้าตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปเขาจะเริ่มทยอยจัดส่งนะผมก็สบายใจแล้วเล่มจากอเมริกาถึงแคนาดาเล่มแรกคุ้มทุนแล้วไม่ใช่กำไรนะ
0: ครับ
1: คุ้มทุน เล่ม2จากโปรตุเกสถึงสเปนยังขาดทุนอยู
0: ่
1: แต่คิดว่าเมื่อปิดจองแล้วก็น่าจะคุ้มทุน
0: ครับ
1: ปีนี้สำนักพิมพ์โลนินเขาบอกว่านอกจากพิมพ์หนังสือแล้วตั้งราคาปกไม่แพงแล้วเนี่ยเขาก็ทำใจนะสำหรับว่าจะไม่ขายหมดเกลี้ยงเร็วเหมือนหนังสือที่เคยขายก่อนหน้านี
0: ้
1: นะส่วนหนึ่งก็ต้องพิมพ์จำนวนมากเพื่อให้ต้นทุนต่อเล่มต่ำแล้วก็มาตั้งราคาปกให้ต่ำแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องกำไรเป็นเรื่องเป็นราวเอาเป็นเพียงว่าผลิตงานออกไปแล้วก็ไม่ขาดทุนก็พอใจแล้วนะเพราะก็ต้องมีหนังสือใหม่ให้กับคนที่เป็นผู้อ่านเพราะถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจเนี่ยแล้วคุณหยุดอ่ะมันก็คือกินตัวเอง
0: ใช่ใช่
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: มันต้องทำอ่ะแล้วก็ไปมีทั้งกำไรและขาดทุนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขาดทุนได้เนี่ยเป็นดีนะตอนนี้ก็ต้องคิดหากลยุทธ์ว่า ผลิตงานออกมาผลิตสินค้าและบริการเนี่ยเพื่อขายต่อไปเนี่ยแล้วก็ดูต้นทุนปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมอันนี้เขามาถามผมก็แนะนำเขานะว่าปีนี้กำลังซื้อของคนเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งราคาต่ำแต่การจะตั้งราคาต่ำเนี่ยนอกจากควบคุมต้นทุนการผลิตทั้งหมดทั้งสายแล้วเนี่ยถ้าในกรณีของสินค้าเนี่ยจำนวนที่ผลิตอะถ้าเยอะมันก็เฉลี่ยไปเพราะมีฟิกคอสด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยต่ำ
0: ครับ
1: ทำให้ตั้งราคาขายต่ำลงได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้ามันไปไม่หมดเนี่ยมันก็ต้องแบกสต็
0: อ
1: กเออนะซึ่งก็หวังว่ามันจะผ่านช่วงนี้ไปได้นะบางช่วงเนี่ยมาจิ้นดีนะกำลังซื้อคนดีนะก็สามารถจะปรับราคาได้ตามความเหมาะสมถ้าช่วงนี้กำลังซื้อไม่ดีก็ต้องทำให้มันยังมีลูกค้าอยู
0: ่
1: เพราะถ้าเกิดเราหยุดผลิตก็เท่ากับเราตัดขาตัวเองอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่ช่วงนี้ผมจะสังคุณท่านผู้ชมจะสังเกตว่าถ้าเป็นหนังสือเนี่ยเล่มใหม่เนี่ยน้อยลงเยอะเลยปีนี้ผมเห็นผมรู้สึกได้เลยว่าเล่มใหม่น้อยลงเยอะเลยนะซึ่งก็เข้าใจได้นะว่ามันมีปัญหาเรื่อง

0: เริ่มส่งตั้งแต่วันที่27พฤษภาใครที่สั่งจองโอนเงินไปก่อนหน้านี้ก็รอรับได
1: ้
0: เมื่อได้อ่านแล้วเป็นที่ถูกใจหรือไม่ก็ค่อยมาว่ากันหนังสือหนา217หน้าพิมพ์4สีตลอดเล่มคำว่า4สีตลอดเล่มนี่คือเกือบทุกหน้านะครับคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: นะยังสงสัยว่าเขาตั้งราคาปก275เนี่ยมันจะขายกี่เล่มมันถึงจะเท่าทุนวะไม่ใช่พูดถึงกำไรขายกี่เล่มมันถึงจะเข้าทุนวะ
1: เ
0: ราคงไม่ขาดทุนแล้วแต่ว่าคงจะกำไรน้อยมากนะ
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: ครับผม15 นาฬิกา 43 นาทีนะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
4: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
6: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
6: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
7: โอ้ความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: มาช่วงสุดท้ายนะครับ 15:48 นะฮะก็คุยกันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาว่ากันต่อว่ากันต่อนะแต่ก็น่าแปลกใจนะนะวันนี้วันศุกร์ยังไม่มีใครชวนไปทานอะไรที่ไหนเลยนะเออนะปกตินี่มากันเต็มเลยนะก็ต้องบอกว่าที่นั่นดีที่นี่อร่อยนะคุณบีบีครับสายสอง
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพลครับ
0: ครับผมเชิญครับ
1: ครับอาจารย์อยู่ด้วยไหมครับ
0: ว่ามาเลยว่ามาเลย
1: เอาพอดีจะคุยถ้าอาจารย์ไม่อยู่จะคุยเรื่องหนังซีรีส์ใน Netflix ก่อนนะครับผม
0: อ๋อเรื่องอะไรล่ะ
1: พอดีช่วงนี้เห็น Netflix เอาหนังญี่ปุ่นเก่าๆสมัยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วมาฉายซ้ำเมื่อ25 ปีที่แล้วอะครับ
0: อืม
1: เอามาถ่ายซ้ำปี 97 ปี 98พวกนี้ครับก็เลยเผื่อคนชอบจะเข้าไปชอบหนังซีรีส์ญี่ปุ่นเก่าๆไปดูกันได้ครับผม
0: โอ้เรื่องอะไรล่ะมันมีตั้งหลายเรื่องที่มันเข้ามา
1: เช่นลองวายเคชั่นพวกนี้หรือว่าเลิฟเจเนเรชั่นพวกนี้ครับผม
0: อ๋อเออ
1: เป็นซีรีส์เก่าๆเลยครับซีรีส์สมัย ITV ที่มีช่อง3579แล้วก็ ITV อ่ะครับผม
0: ครับ
1: ครับก็พอดีก็เลยว่าลองดูเผื่อคุณเผื่อคุณได้เผื่อพี่ณัฐพลชอบด้วยครับผม
0: โอ้ผมดูแบบสเปะสปะคุณดูไปเรื่อยผมไม่ซีถ้าของญี่ปุ่นเหรอซีรีส์ญี่ปุ่นผมดูไอ้นั่นน่ะไอ้ที่มันเป็นแอนิเมะแล้วมาทำอ่ะที่มันมีอยู่ 4-5 ภาคอ่ะต่อกันน่ะผมจำชื่อเรื่องไม่ได
1: ้วันพีชป่ะครับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ดูวันพีชวันพีชที่ผมไม่ดูเลยอันไหนที่เป็นการ์ตูนแบบการ์ตูนนั้นผมไม่ดูเลยนะผมแยกออกไปเลย
1: ครับ
0: หรือว่าไอ้อะไรอ่ะมันแล้วมันมีอีกอันนึงที่มันเป็นที่มันเกี่ยวกับพวกไอนุอ่ะอะไรอย่างเงี้ยดู
1: อีวาการ์เดียนป่ะครับ
0: ไม่จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้จริง
1: โอเคครับ
0: ขออภัยขออภัย
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก
1: ็อีก2เรื่องที
0: ่แต่ว่ามันก็ได้ความรู้นะมันก็แบบเฮ้ยโหชนเผ่าไอนุมันอยู่ข้างบนเว้ยอยู่บนฮอกไกโดเว้ยมันล่าหมีเว้ยมันเป็นต้นตระกูลของพวกญี่ปุ่นจริงๆว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ดีเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: ครับอีก2เรื่องจริงๆจะคุยกับอาจารย์ว่าจริงๆ
2: ไอนุเดี๋ยวไอนุเนี่ยมันต้องเชื่อมกับพวกทางไซบีเรีย
0: ถึงไซบีเรียเลยใช่ๆคล้ายๆกัน
2: โอเคต่อ
1: ครับเรื่องอาจารย์พอดีอาจารย์บอกว่าตอนเที่ยงอาจารย์ต้องนอนก่อนเหมือนผมเลยเวลามันมีการสแนปเวลาเราไม่สแนปแล้วผมจะทำงานอะไรไม่ได้ตอนบ่ายเลยครับ
2: ของผมไม่ใช่สแนปครับผมสลีปครับ
1: อาจารย์สลีปเหรอครับ
2: ของคุณถ้าคุณสแนปก็15 นาที
0: 20 นาที
2: ผมไม่ใช่นะผมสลีปนะครับ
1: อ๋อ
2: ผมหลับยาว
1: ไม่
2: ผมหลับยาวเลยบางทีชั่วโมงครึ่งบางที2ชั่วโมงตื่นมาก็เหมือนกับอีกวันนึงแล้วครับแปะล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเลยครับ
1: โอ้ผมชั่วโมงนึงครับเวลาตอนเที่ยงผมจะมีช่วงเบรกชั่วโมงนึงของผมเองครับเพราะว่าไม่งั้นผมก็ทำงานตอนบ่ายมันไม่ไหวมันง่วงเหมือนกัน
2: คุณตื่นกี่โมง
1: คือปกติแล้วผมทำงานตอนเช้าใช่ไหมครับช่วงเที่ยงประมาณ11:30ผมก็จะ
2: ไม่ผมถามไม่
1: ที่ทำงานก่อน
2: ไม่ผมถามคุณว่าคุณตื่นกี่โมง
1: ตื่น6 โมงเช้าคร
2: ับ อะไรว่าถามว่าตื่นกี่โมงแล้วตอบอะไรก็ไม่รู
1: ้
2: เ
1: อ้ย
2: ไม่ฟังคำถามเลยนี่หว่า
1: ขอโทษครับ
2: โอเคโอเค
1: ครับถ้าเรื่องนอน
2: ตื่นไม่ตื่น6 โมงออกจากบ้านกี่โมง
1: ออกจากบ้านประมาณ7 โมงครับ
2: แล้วมาถึงที่ทำงานกี่โมง
1: ประมาณ8 โมงกว่าครับ
2: เริ่มทำงานกี่โมง
1: 8:30ครับ
2: 8:30รับราชการเหรอ
1: ไม่ครับไปดีทำงานบริษัทครับ
2: แล้วนอนตั้งแต่11:30เหรอครับ
1: คือปกติแล้วผมจะกินข้าวเที่ยง11:30คือผมออดปื้อผมคือตำแหน่งผมสามารถออกมาก่อนได
2: ้นะ
1: ครับออกมาก่อน
2: อย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ก็ทำงานแค่2 ชั่วโมงกว่าเองนี่หว่า
1: ประมาณนั้นครับแล้วก็บ่ายก็ลุยกันต่อครับบ่ายโมงจนถึงประมาณ5 โมงเย็นครับ
2: โอ้โอเคแล้วไงแล้วนอนกี่โมง
1: นอนอยู่ที่บางวันก็4 ทุ่มบางวันก็5 ทุ่มครับ
2: ก็เป็นปกติไม่ได้ผิดปกติอะไรโอเคครับรับทราบขอบพระคุณ
1: ครับผมครับอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
2: ผมตื่นเช้า
0: ครับ
2: ตื่นเช้า
0: ตื่นเช้าเช้ามาก
2: เช้ามากตีสี
0: ่
2: ตีสี่ครึ่ง
0: ครับ
2: แต่จริงอ่ะถ้าตื่นพอดีเนี่ยประมาณอย่าเกินตีสี่ครึ่งกำลังดีสำหรับผมนะเพราะผมกว่าจะเข้าที่เข้าทางก็ประมาณตีห้าผมจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงสำหรับการสะสางอะไรที่มันค้างๆบางทีผมเตรียมเอกสารไว้แล้วผมตอนค่ำกลับไปแล้วไม่ได้อ่านก็เคลียร์ให้หมดถ้าเกิดวันไหนไม่มีเคลียร์ก็ผ่านตรงนั้นไปแล้วก็ตรวจสอบข่าวนะว่ามันมีอะไรที่หลงหูหลงตาทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศอะไรบางอย่างอาจจะต้องพิมพ์เก็บเอาไว้อ่านแล้วก็ว่ากันไปนะเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์2ฉบับที่เป็นกระดาษ2ฉบับที่เป็นสมาชิกที่เขาอ่านทางคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
2: โทษไม่ใช่2ฉบับ7ฉบับ3ฉบับอีก3ฉบับเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร
0: ์
2: เป็นสมาชิกเสียเงินรวมๆแล้วเดือนหนึ่งที่เสียเงินของสมาชิกก็ประมาณสัก 3,000
0: ครับ
2: ส่วนของไทยก็เสียเงินผมจำไม่ได้แล้วนะทุก3เดือน6เดือนก็ต่ออายุทีไทยรัฐกับกรุงเทพธุรกิจเนี่ยผมอ่านทางไลน์อ่านทางออนไลน์นะเป็นฉบับ PDF อ่ะนะไอ้นี่ข้อเสียของไทยรัฐก็คือว่ามันพิมพ์ไม่ได
0: ้
2: ของกรุงเทพธุรกิจที่พิมพ์ได้ก็ไม่ครบ
0: ครับ
2: ไม่ครบแต่ของฝรั่งนี่ทุกอันปริ้นได้ทุกอันปริ้นได้ระบบมันดีกว่าต้องยอมรับแล้วหลังจากนั้นถึงจะเดินบนสายพาน
0: ครับ
2: นะถ้าไม่ขี้เกียจประมาณชั่วโมงนึงขั้นต่ำที่ต้องเดินสลับกับวิ่งเหยาะๆบนสายพานก็ไม่ควรไม่ระยะทางไม่ควรน้อยกว่า5กิโล
0: ครับ
2: ถ้าวันไหนฟิตๆก็อาจจะได้6กิโลอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็มาทานข้าวเช้าทานข้าวเช้าเสร็จก็พอมันอะไรล่ะไม่แน่นท้องแล้วก็ไปเฝ้าพระอินทร์เนี่ยก็มีแค่เนี้ยชีวิต
0: ครับ
2: แล้วก็มาเจอคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
2: ถ้าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็มาเจอคุณณัฐพงศ
0: ์
2: ถ้าวันศุกร์อย่างวันนี้ก็ต้องไปเจอคุณวิสุทธ์หรือคุณสุทธิชัยก่อนแล้วค่อยมาเจอคุณณัฐพงศ์หลังจากนั้นค่อยไปเจอคุณชุติมา
0: ครับ
2: แล้วค่อยเดินทางกลับนิวาสสถาน
0: เนี่ยเป็นปกติ
2: มาตรงเวลาสามารถจะสไนเปอร์ได
0: ้ครับ
2: คุณ
0: วรวุฒิครับสาย3
2: คุณวรวุฒิครับไม่อยู่
3: สวัสดีครับอาจารย
2: ์
3: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: เชิญเชิญเชิญเชิญเชิญ
3: อาจารย์ไอเรื่องที่ว่าอาจารย์มีปัญหาอาจารย์นอนอ่ะผมทำไม่ได้นะ
2: เออ
3: มันนอนไม่หลับเลยถ้าเรามีปัญหาเรื่องงานอะไรเงี้ย
2: ใช่ใช่
3: มันนอนไม่ได้มันกระสับกระส่าย
2: อ่ะใช่
3: ผมแก้ไม่ได้ตรงนี
2: ้เออก็ต้องแก้ให้ได
3: ้แต่อาจารย์นอนได
2: ้ไม่ก็ก่อนจะนอนต้องคิดให้ตกก่อนไง
3: ใช่ต้องคิดให้ตกค
2: ิ
3: ดให้ตกก็เลยนอนไม่ได้
2: ใช่ก็ต้องคิดให้ตกให้ได้ไง
3: ผมว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะ
2: ต้องคิดให้ตกให้ได้ไม่งั้น
3: ผมว่าตัวใหญ่เป็นอย่างนี้นะ
2: ใช่ใช่ผมเข้าใจผมถึงบอกว่านอนไงแต่ว่าก่อนที่จะนอนหลับได้เนี่ยคุณต้องคิดให้ตกก่อน
3: ใช
2: ่
3: โอ้ยไว้นอนหลับโอ้ยหลายชั่วโมง
2: ใช่ใช
3: ่ไม่หลับ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้แหละ
3: ความถ้ามีงานมา
2: ความยาก
3: ส่งของอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีงานให้ส่งเนี่ยตายเลย
2: ความยากมันอยู่ที่ตรงเนี้ยความยากมันอยู่ที่ตรงคิดให้ตกนี่แหละถึงจะหลับได้ถ้าคิดไม่ตกมันหลับไม่ได้ใครก็หลับไม่ได้ใช่ถูกต้องแล้วที่คุณพูดมานะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมรู้แต่ว่าผมรวบรัดตัดตอนไงพี่เขาถามว่าถ้าเกิดท้อแท้ถ้าเกิดว่ามันหดหู่มันอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็คือมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่ได้ดั่งใจมันก็จะต้องออกมารายการที่มันเคร่งเครียดใช่ไหมแต่ผมบอกว่าถ้าคุณสามารถนอนหลับได้เนี่ยปัญหามันจะหมดไปหรือไม่ก็มีพลังที่จะมาแก้ปัญหาหลังจากตื่นขึ้นมา
3: ใช่เพราะในโลกความจริงมันแทบเป็นไปไม่ได้เลย
2: เออใช่แต่ว่า
3: อาจารย์ครับ แล้วก็อีกเรื่องนึง
2: แต่ผมก็ทำอย่างนี้ได้นะ
3: โอ้ผมไม่ใช่อาจารย์แล้วอีกเรื่องนะไอ้ที่ว่าตอนเนี้ยคือเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ค่อยได้เลยกันเนี่ยมันสวนกระแสงอาจารย
2: ์
3: ตลาดเนี่ยผมไปเนี่ยหลายที่อ่ะเขาก็บ่นคืออะไรรู้ไหมอย่างเรากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินชาม60 บาทตอนนี้มันขึ้นมา70 บาท75 บาทร้านที่ดังๆแน่นๆ
2: อ
3: ่ะผมไปนั่งเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องไปนั่งยืนรอเลยผมเข้าไปนั่งได้เลยคือคนน้อยลง
2: ใช่ใช่
3: เพราะว่าของมันแพงขึ้น
2: จริง
3: นี่มันสวนกระแสกันตรงนี้ไงอาจารย์คือขายของยากอยู่แล้วแต่ว่าต้องมาขึ้นราคาของอีกเพราะว่าน้ำมันมันแพง
2: ถูกต้องถูกต้อง
3: มันก็ต้องขยับปรับราคา
2: ใช่
0: ครับ
3: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: เท่านี้แหละครับ
2: ครับ
0: ครับขอบคุณครับสว
3: ั
0: สดีครับ
2: แหมแกปิดเบรกได้ดีมาก
0: ครับ
2: ไม่ใช่พรุ่งนี้เจอกันไปคุณณัฐพงศ์
0: วันจันทร์วันจันทร์งั้นลาไปเลยคุณวีระแล้วผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทยเวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนิกรเดชชี้ไทยไม่เลือกข้างท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วเปิดโอกาสไทยฝรั่งเศสเป็นพาร์ทเนอร์ผนึกกำลังอำนาจกลางนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสกล่าวถึงการทูตเชิงรุกขออภัยค่ะการทูตเชิงรุกในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีการเมืองระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจว่าต้องเข้าใจบริบทของโลกยุคปัจจุบันภูมิรัฐศาสตร์มีหลายขั้วและเป็นโอกาสแก่ประเทศไทยพอๆกับประเทศฝรั่งเศสเพราะทั้งสองประเทศมองตัวเองเป็นอำนาจกลางซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะใช้ภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วร่วมมือกับฝรั่งเศสในฐานะพาร์ทเนอร์ชิพรวมไปถึงเยือนฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนซึ่งมีความพร้อมที่จะมาบอกฝรั่งเศสด้วยข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งไม่เป็นพวกถูกกำหนดบทบาทอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตและไม่ต้องการเลือกข้างผบ.ตร.สั่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติพลตำรวจเอกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการและปฏิบัติการเพื่อป้องกันลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟทั่วประเทศปรับปรุงข้อมูลจุดตัดทางรถไฟกับทางรถไฟซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยให้เป็นปัจจุบันและให้สถานีตำรวจในสังกัดที่มีจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟในเขตพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางหรือมาตรการการปฏิบัติบริเวณจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟตามอำนาจและหน้าที่กฎหมายระเบียบคำสั่งของแต่ละหน่วยงานโดยให้ประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางนี้ให้ร่วมกันจัดการจราจรและอำนวยการจราจรเพื่อลดโอกาสในการหยุดรถหรือจอดรถบนทางรถไฟจะทำป้ายเตือนทั้งป้ายเตือนแบบเสาเส้นสีเตือนบนพื้นถนนป้ายเตือนสัญญาณไฟจัด

0: ทำป้ายเตือนสัญญาณไฟเครื่องเตือนแบบสัญญาณเสียงหมายการติดตั้งสัญญาณไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางเดินรถกับทางรถไฟของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสมเพียงพอรวมทั้งนำเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเช่นกล้องวงจรปิดระบบวิทยุสื่อสารและโทรศัพท์สายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงของแต่ละหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญชี้ความเสี่ยงอีโบลาในฟุตบอลโลกต่ำมากดร.โอลิเวอร์จอห์นสันนักวิชาการด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยคิงคอลเลจลอนดอนในอังกฤษเปิดเผยวันนี้ว่าแฟนบอลที่เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่ำมากเนื่องจากไวรัสไม่ได้แพร่กระจายทางอากาศแต่ต้องเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยรุนแรงโดยตรงประกอบกับประเทศเจ้าภาพมีระบบคัดกรองและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างไรก็ตามวิกฤตการแพร่ระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า130รายจนองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสากลเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกและการเตรียมทีมโดยทีมชาติระบอบคอมมิวนิสต์ของดีอาร์คองโกต้องยกเลิกการเก็บตัวในกรุงคินชาซาและย้ายไปฝึกซ้อมที่เบลเยียมแทนนอกจากนี้มาตรการที่เข้มงวดของรัฐบาลสหรัฐซึ่งสั่งห้ามผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันที่มีประวัติเดินทางไปดีอาร์คองโกยูกันดาและเซาท์ซูดานในช่วง21วันก่อนหน้าเดินทางเข้าประเทศส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทีมบางส่วนต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อนกำหนดเพื่อให้ทันกำหนดเดินทางถึงเมืองฮิวสตันในวันที่10หรือ11มิถุนายนนี้ก่อนจะลงสนามนัดแรกพบกับโปรตุเกสโคลัมเบียและอุซเบกิสถานตามลำดับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงฝรั่งเศสถึงที่ปารีสแล้วนะครับรอบนี้เป็นการเดินทางเยือนอย่างไม่เป็นทางการนะครับไม่เป็นทางการแต่ว่าก็ไปกันเข้าใจว่า7วันก็มีภาพของการเดินทางนะครับโดยลงเครื่องก็มีคุณอนุทินท่านรองเอกนิตินะครับที่เห็นในภาพก็ไปร่วมพบปะหารือเท่าที่เห็นงานทางการที่เจอมาครงก็เป็นงานหนึ่งแล้วก็มีงานไปคุยกับทางผู้อำนวยการขบวนพลังงานระหว่างประเทศก็เป็นอีกงานหนึ่งส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นเรื่องของภารกิจในการเดินหน้าเรื่องของธุรกิจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับอื่นๆก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมบ้างนอกเหนือจากนี้ออกมาสักครู่ที่ผมพูดไป1มาโครง2ผู้อำนวยการทบวงพลังงาน3ก็คือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกนะครับเรื่องของบทบาทวัฒนธรรมไทยอันนี้คือหลักๆงานหลวงก็จะเห็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องของเอกชนที่จะไปร่วมผลักดันร่วมพูดคุยขณะเดียวกันครับเรื่องอื่นๆวันนี้การเมืองไม่ได้ร้อนแรงมากนักขณะเดียวกันครับวันนี้ไทยมีการยกระดับเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาครับยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ว่าก็สั่งการให้มีการคัดกรองเข้มงวดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงคองโกยูกันดาทั้งช่องทางทางอากาศและด่านชายแดนนะครับและผู้ที่เดินทางมาจากจุดเสี่ยงก็ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามอาการจนครบระยะฟักตัว21วันถ้าพบว่ามีไข้หรือเข้าข่ายก็จะถูกส่งเข้าสู่ระบบการรักษาทันทีขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์นะครับก็มีการเตรียมห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลให้มีการพร้อมรับกรณีผู้ป่วยส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจรัฐบาลนี่ลุยเต็มที่ครับวันนี้ทางสคบก็เดินหน้านะครับท่านรัฐมนตรีสุขภมาศนี่ก็จี้ให้ทั้งวอนโวครับดูแลแล้วก็เยียวยาผมเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลายคนคงพอได้ฟังแล้วแต่ว่าการเยียวยาการชดเชยชดใช้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้บริโภคต้องการทีนี้จุดเด่นไอ้จุดที่จะต้องหารือตรงกันคือตรงไหนน่าสนใจส่วนเรื่องโซล่าเซลล์ที่หลายคนพอที่จะหาซื้อได้ตามที่นู่นที่นี่เนี่ยท่านรัฐมนตรีเองก็จะลุยนะครับในกรณีที่มีการติดตั้งหรือมีการขายแบบที่ไม่ได้มีมาตรฐานอันนี้คงจะต้องตามกันหนักเลยทีเดียวเรื่องของตรวจสอบการทุจริตนะครับ ก็ดูเหมือนว่าหลายๆหน่วยงานราชการเขาก็ตั้งหลักได้วันนี้กรมป่าไม้มีการส่งจดหมายเปิดผนึกนะครับชี้แจงกรณีสสภูเก็ตอ้างอิงถึงบิ๊กข้าราชการเอื้อออกโฉนดหาดฟรีดอมเกาะกระดังยืนยันไล่ออกแล้วแล้วก็ไม่มีการจ่ายค่าบำนาญแต่อย่างใดเรื่องค่าฟงค่าไฟครับตอนนี้กกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยนะครับเปิดรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอในการปรับปรุงอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้า4ข้อครับแบบ4ข้อเสนอ22ถึง5มิถุนายนเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอื่นๆนะครับเรื่องของการมงการเมืองนะครับคุณพลดรท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้บอกว่าไทยช่วยไทยเนี่ยวันจันทร์นี้เนี่ยจะมีการลงทะเบียนก็เชื่อว่าแอปไม่ล่มธนาคารกรุงไทยเนี่ยทำมาแล้วหลายครั้งนะครับทำมาแล้วหลายครั้งขณะเดียวกันเรื่องของการทุจริตนี่นอกเหนือจากที่หลายๆหน่วยงานก็ต้องขยับก็ต้องแสดงออกกันเนี่ยล่าสุดครับเมื่อวานช่วงค่ำๆก่อนเดินทางไปต่างประเทศก่อนไปฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำครับจับบ่อนลอยฟ้าเงินหมุนเวียนในบัญชีต่อวัน43ล้านบาทพบชิปพบเงินสดรวมกันกว่า7ล้านบาทนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มหาดไทยเขาก็ลุยสามารถที่จะจับกลุ่มดำเนินการกันได้ส่วนเรื่องรถฟงรถไฟจุดตรงจุดตัดกันวันนี้ตำรวจเขาก็มีการจัดระเบียบนะครับจอดคล่อมไม่ได้จุดสีตารางสีเหลืองเนี่ยตอนนี้ทางตำรวจเขาจะเข้มงวดเข้มข้นกันเป็นพิเศษวันนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีข่าวอะไรนะครับแต่ว่าก็หลากหลายเยอะเลยทีเดียววันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
5: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับจริงๆที่สภาก็มีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวนะคุณอภิรักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ำที่รอการระบายหรือว่าน้ำที่เอามาล้างนะฮะแต่ท่านประธานโสพลบอกว่ามันเป็นน้ำที่เขาเอามาล้างไม่ใช่น้ำที่มันท่วมก็พยายามทำความเข้าใจแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับหลายครั้งแล้วที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ที่สภาเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดนะครับวันนี้ท่านประธานโสพลสารัมเนี่ยก็ได้นะมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาแล้วก็เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะแหมมันโอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ถือว่าท่านเป็นประธานที่มีความมุ่งมั่นนะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหายาเสพติดคุณพิรักรัมก็ท่านจะลงพื้นที่ที่อำเภอลำปลายมาสนะต่อเนื่องกันประมาณสัก 3-4 สัปดาห์แล้วกระมังเพราะท่านขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องโครงการยาเสพติดเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาแล้วก็เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะเนี่ยก็เชิญเจ้าหน้าที่ปปส.นะมาตรวจมาตรวจสารเสพติดในตำรวจรัฐสภาคุณพิรักษ์ครับปรากฏว่าหวยออกตำรวจหนึ่งท่านฉี่สีม่วงเลยครับคุณพิรักษ์ครับก็ในข่าวก็ถือว่าท่านก็บอกว่าก็ให้นำไปบำบัดตามขั้นตอนต่อไปก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่หน่วยงานราชการได้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจหาสารเสพติดต่างๆจากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยนะฮะส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดี๋ยวไปว่ากันเพราะว่าวันนี้เริ่มได้เห็นท่าทีที่ชัดเจนจากในซีของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพรรคประชาธิปัตย์คือเมื่อวานนั้นในส่วนของพรรคประชาชนเขาเองก็นะฮะมีหลักการที่แตกต่างจากพรรคภูมิใจไทย
4: หลักสามข้อใช่ไหมฮะ
5: สามข้อนี่ไม่เข้าสักข้อเลยแต่วันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกว่าในส่วนของที่มาสสร.ภายใต้หลักเกณฑ์หลักการที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นเสนอเอาไว้นั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ตอนหลังในท่านไม่อ้อมค้อมนะก็บอกตรงๆเลยว่ามันเป็น อะไรที่ยังสับสนอยู่เกี่ยวกับที่มาของสสร.เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอันนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้วก็ความเข้มข้นก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปแต่วันนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ของการเตรียมตัวอุ่นเครื่องก็แล้วกันคุณอภิรักษ์นั่นก็คือการเตรียมความพร้อมในการลงสมัครผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครของกลุ่มต่างๆวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนกันค่อนข้างทีนะครับก็คือเรื่องของการ

0: การตรวจสอบอย่างวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบวันนี้สั่งการครับเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์ JA Plus ที่พัทยาสาย3ตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีครับนักท่องเที่ยวมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติติดค้างอยู่บาดเจ็บ4รายผู้ใช้บริการ3พนักงาน1นะครับก็มอบหมายให้เลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการสั่งการครับท่านรัฐมนตรีก็อ้างอิงก็เป็นแพทเทิร์นเนี้ยหลังๆเนี่ยชัดเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีย้ำให้ยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญก็มีการบูรณาการกับกระทรวงท่องเที่ยวโยธาธิการผังเมืองคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเมืองพัทยาและสภาองค์กรผู้บริโภคล่าสุดครับกองคุ้มครองผู้บริโภคชลบุรีก็ไปตรวจสอบไปดูแลผู้บาดเจ็บไปดูแลผู้ที่จองห้องพักหลังเกิดเหตุต้องดำเนินการกันยังไงแบบไหนรัฐมนตรีก็บอกว่าห่วงใยนะครับห่วงใยผู้บริโภคซึ่งต้องได้รับสิทธิการดูแลการคุ้มครองตอนก็จะนำเรื่องร้องเรียนตรวจสอบแล้วก็ดูแลเรื่องความเสียหายแล้วก็มีการประสานให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเยียวยาความเสียหายและให้เจ้าหน้าที่แนะนำด้านสิทธิผู้บริโภคกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับถ้าเจรจาไม่เป็นผลผู้บริโภคไม่ได้รับการเยียวยาตามสมควรสคบก็พร้อมใช้อำนาจดำเนินคดีผู้บริโภคแทนโดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวิธีการลุยที่คือผมว่าตอนนี้ถ้าจะเอาจะเรียกว่ามีข่าวทุกวันก็โอเคนะแต่ถามว่ามีข่าวก็มองเหมือน PR เนี่ยแหละแต่ถามว่าเนื้องานในการที่เขาไปตรวจไปย้ำในแต่ละจุดเนี่ยผมมองว่าก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเป็นความเคลื่อนไหวที่ดีของรัฐบาลโดยเฉพาะเนื้องานของการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณมนตรีฮะ
1: คือถ้าจะเปรียบเทียบกับรัฐมนตรีคนก่อนๆเนี่ยคุณอภิรักษ์ท่านผู้ฟังครับเราจะเห็นได้ว่าเอาละนะครับถ้าไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรนี่คืออีกยุคหนึ่งของสคบที่มีการทำงานเชิงรุกนั่นก็คืออย่างกรณีวันนี้ที่ไปตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจนะครับไปตั้งถึงในพื้นที่เลยไม่ต้องนั่งรออยู่ที่สำนักงานแล้วก็รอคนไปร้องเรียนพอคนไปร้องเรียนแล้วเนี่ยนะในอดีตจำได้ไหมครับในยุคที่มีอะไรนะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของดูสิที่มีบอสทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องตอนนั้นนะ
0: ธุรกิจไอ้แอบแฝงไอ้พวกธุรกิจแชร์ลูกโซ่แอบแฝง
1: แชร์ลูกโซ่พอไปร้องเสร็จแล้วก็ดูเหมือนจะดองจะเก็บนะเอาไว้กันจนกระทั่งดูเหมือนมันจะยุ่งยากนะในเรื่องของการที่จะต้องไปพึ่งหน่วยงานสคบนะในการที่จะตรวจสอบนะก็มันมีฟุตปรินท์อยู่มีดิจิตอลฟุตปรินท์นะฮะไปย้อนดูได้ว่าในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นแน่กว่าที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับการดูแลจัดการเอาใจใส่ต่อปัญหาต่างๆที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้นแน่ก็ค่อนข้างจะลำบากยากเห็นอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้เห็นข้อแตกต่างอะไรมากมายแต่มันจับต้องได้นะดูเหมือนคุณสุภมาศอิสระภักดีกลับมาเที่ยวนี้นะจะถูกฟ้าถูกตัวนะทั้งจากเรื่องราวของรถไฟฟ้ามาจนกระทั่งเรื่องราวของเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงแรมที่พัทยาเมื่อคืนนะก็ถือว่าเอาละก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกนะไม่ต้องรอนะให้ไปร้องเรียนถึงสคบอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับคุณอภิรักษ์ที่มักจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าอันนี้ผมเป็นคนละอย่างกันนะกรณีการทุจริตที่หลายคนก็เริ่มพูดถึงถ้านายกรัฐมนตรีเอาจริงเอาจังหัวไม่สายหางไม่กระดิกนะนั่นก็คือที่พูดถึงกันตลอดถ้านายกเอาจริงนะลูกน้องคนอื่นๆก็คงจะต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันกับการดูแลทุกสุขประชาชนของสคบเนี่ยถ้ารัฐมนตรีที่กำกับดูแลทำงานในเชิงรุกนะย้ำก่อนนะครับว่ามันเป็นภาพที่เราได้เห็นที่เป็นความแตกต่างมันก็เลยมีข่าวนะท่านอยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นอะไรที่ได้เห็นอีกภาพอีกด้าน

0: ของหน่วยงานนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีผมขออนุญาตรวบยอดอีกสักข่าวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วขอเติมเมื่อสักครู่ตรงนี้หน่อยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เรียกว่าอะไรอ่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยถ้าดูแลงานด้านสคบอันเนี้ยสามารถที่จะมีพื้นที่เล่นได้ทุกวันจะเรียกได้ว่าทำงานด้วยมีข่าวด้วยก็ได้เพราะว่าในณตอนนี้เวลานี้รัฐมนตรีบางท่านนี่เรียกได้ว่ามีข่าวนะแต่เรื่องงานเนี่ยวันนี้ประชุมสั่งการหรือวันนี้ไปตรวจเยี่ยมอย่างนั้นอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยอันนี้หนึ่งเนี่ยที่จะหาพื้นที่ในการสื่อสารกับประชาชนได้สะดวกแล้วก็จะมีรัฐมนตรีพาณิชย์โดยเฉพาะถ้าหากขยับนอกเหนือจากการค้าขายแล้วเนี่ยดูแลงานเรื่องของปากท้องประชาชนงานตรวจราคาสินค้าคุ้มครองด้านของการเอารัดเอาเปรียบเนี่ยเรื่องของราคาตรวจกรมการค้าภายนงการค้าภายในไปด้วยเนี่ยอันเนี้ยพาณิชย์ก็จะได้ใจในอีกแบบหนึ่งอีกหนึ่งกระทรวงมหาดไทยถ้าเป็นในยุคของอาจารย์ปุรชัยหรือยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยมหาดไทยนี่เขาบำบัดทุกบำรุงสุขจริงๆไปตรวจเยี่ยมไปหาไปตรงนู้นตรงนี้แต่พอมาเป็นมหาดไทยในยุคที่แล้วจนมาถึงมหาดไทยในยุคนี้เนี่ยก็ยุคที่แล้วไม่ได้เป็นนายกแต่ก็พื้นที่ในการลงไปตรวจตราไปอะไรต่อเล่นเนี่ยก็ไม่เคยเห็นในยุคนี้อาจจะเป็นนายกมั้งครับก็อาจจะใช้กลไกของทางมหาดไทยกำชับกำชาแล้วก็บริหารสถานการณ์และอีกอย่างนึงอาจจะใช้สไตล์ที่ให้รัฐมนตรีที่ถูกเรียกว่าลูกเทพเนี่ย2-3 ท่านมาอยู่ด้วยกันบ่อยๆก็อาจจะเน้นการประชุมแล้วก็กระจายงานก็เลยจะเห็นภาพท่านนายกรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เป็นแผงรวมไปถึงท่านปลัดมหาดไทยมักจะเห็นกันอยู่เป็นประจำก็คงจะเน้นวิธีการประชุมสั่งการตั้งคณะกรรมการประชุมสั่งการตั้งคณะกรรมการจนเห็นทีนี้กลับมาที่เรื่องของสคบครับอันนี้คงจะต้องชื่นชมอย่างล่าสุดนี่ไม่ต้องเหนียมกันเนาะก็คงจะเห็นภาพกันเรื่องของรถยี่ห้อวอลโว่เนี่ยนะครับ
0: โอ้โห
1: วันนี้คุณประเดิมชัยในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือวันนี้ก็ติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคที่ใช้รถ Volvo EX 30สคบเรียก Volvo ชี้แจงข้อเท็จจริงครับมีผู้เสียหายร่วมรับฟังด้วยท่านที่ปรึกษานี่บอกว่าก็ประชุมเยียวยาคนที่ซื้อ Volvo EX 30กรณีที่มีเกิดเหตุเพลิงไหม้จากข่าวเนี่ยมี2กรณีมีการเจรจาเปลี่ยนรถคันใหม่ชดใช้ค่าเสียหายมีทั้งเจรจาเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจาส่วนรถคันอื่นๆบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องเปลี่ยนทั้งชุดประมาณ90%เปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณ10%ยืนยันว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนผ่านการปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วอยู่ระหว่างรอการแก้ไขแต่ทีนี้ประเด็นที่ได้รับการชี้แจงก่อนอันนี้มันเป็นดีเฟกต์หรือมันเป็นปัญหาก็คือว่าณตอนนี้บริษัทขอความร่วมมือผู้ใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ให้ไม่เกิน90%นี่ไอ้70%ฮะมันเป็นไปได้ยังไงที่แหมใครๆเขาก็อยากชาร์จเต็มในการใช้งานนะแต่ตอนนี้เขาขอให้ชาร์จไม่เกิน70%แล้วก็มอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทรวมไปถึงจัดบริการรถสำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้รถคันเดิมทีนี้ผมว่าหลายคนที่ซื้อที่ใช้แล้วเห็นติดไฟกันจากข่าวก็มีกันอยู่2คันเนี่ยแล้วเงื่อนไขก็คือขับได้ไม่เกินเติมได้ไม่เกิน 70% เนี่ยเป็นผมรอให้การเปลี่ยนให้โอเคถึงจะกล้าขับตอนนี้แบบนี้เราแรกมา800ชุดครับมาถึง18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนประมาณวันละ22คันคาดว่าจะเสร็จทั้งหมด31สิงหาคมครับส่วนนโยบายบริษัทไม่มีนโยบายรับซื้อคืนครับส่วนการขอเปลี่ยนรถยนต์บริษัทขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนทีนี้ท่านที่ปรึกษาก็บอกว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่พอใจมาตรการเยียวยามองว่าตัดสินใจซื้อเพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยชื่อยี่ห้อคุณมนตรีก็คุยกันหลายมากแต่หลายคนก็พูดถึงยี่ห้อนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยมาก่อนทีนี
0: ้
1: เขาเริ่มไม่มั่นใจในความปลอดภัยและมาตรฐานบางส่วนอยากจะคืนอยากจะให้รับซื้อคืนทีนี้สคบครับจะมีมติจะพิจารณามีมติให้ฟ้องค่าเสียหายทั้งหมดโดยท่านนายกท่านรัฐมนตรีกำชับว่าต้องครอบคลุมและต้องให้ดูก็คือว่าต้องไม่ทิ้งในทางอาญาที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาซึ่ง ยังไม่ได้มีการพูดถึงตอนนี้คือไปให้สคบเร่งพิจารณาครับเพราะบริษัทต้องสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคเขาจึงตัดสินใจซื้อทีนี้ไปดูโฆษณากันก่อนว่าโฆษณากันยังไงแบบไหนนี่อาจจะมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับ
0: ครับ
1: ทีนี้ครับระหว่างการหารือเนี่ยเมื่อเช้าสแตนดาร์ดเขาก็ลงครับมีเพลิงไหม้ Volvo XC60 บนมอเตอร์เวย์ M81 รุ่นนี้เป็นไฮบริดนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นไฟฟ้า 100% สคบก็สั่งให้มีคำสั่งเพิ่มเติมให้ตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงโดยด่วนอันนี้ผมดอกจันก่อนนะครับรถไฟฟ้ามีหลายยี่ห้ออุบัติเหตุแบบนี้ก็มีหลายแต่พอแบรนด์ที่ดังกว่าแล้วต้องเสียตังค์มากกว่าถ้าเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยผู้บริโภคเขาคาดหวังสูงกว่าพอเจอแบบนี้ขามันก็เลยเกิดขึ้นเยอะและต้องยอมรับนะครับว่าประเด็นหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเรื่องสแตนดาร์ดบ้านเราสแตนดาร์ดเมืองนอกหรือแม้กระทั่งว่าเดี๋ยวนี้พอมันเปลี่ยนเอาจริงๆวอลโว่เมื่อก่อนมันคือสัญชาติสวีเดนนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าชื่อมันยังเป็นสวีเดนอยู่แต่ไส้ในก็เปลี่ยนเป็นPGแล้วอ่ะจริงๆความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีด้านในรถไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยแต่เอาเป็นว่าอย่าไปเทียบกันเลยครับว่ามาจากประเทศไหนนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไรครับคุณมนตรี
0: ก็น่าเห็นใจผู้ใช้นะครับที่บอกว่าจะต้องรอแล้วก็เห็นมีนะฮะการพูดถึงคนที่ได้รถใหม่นะด้วยสาเหตุที่มันเป็นปัญหาไฟไหม้อย่างที่ว่าส่วนคนที่ไม่มีปัญหาดูแลกันอย่างดีก็จะต้องรอเพื่อที่จะปรับจะเปลี่ยนความมั่นอกมั่นใจมัน
1: ไม่อยากทำแล้วส่วนใหญ่ก็เขาเลือกได้นะเขากลัวนะ
0: แม้กระทั่งนะเดี๋ยวนี้เวลาจะจอดจะอะไรก็ยังต้องหันซ้ายหันขวาเพราะจอดข้างๆรถคันไหนอย่างนี้นะคุณเบลักและที่สำคัญก็คือแม้กระทั่งหมู่บ้านนะฮะนิติบุคคลต่างๆก็จะต้องหาที่หาทางเพื่อที่จะให้รถยี่ห้อนี้เอามาจอดในที่โล่งๆอะไรประมาณนั้นมันกลายเป็นความรู้สึกที่มันกังวลไปเสียทั้งหมดเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนไหนก็พอเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนนะกระทบทำลายความรู้สึกอย่างที่เราคุ้นได้ยินคุ้นหูกันมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาที่ทุกชีวิตปลอดภัยแต่วันนี้พอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วพอคุณเวลักนะมาพูดถึงเรื่องว่าอ๋อเขามีการร่วมทุนเขามีการเปลี่ยนเขามีอะไรมันก็เลยทำให้อ๋อสถานการณ์ณเวลานี้วันนี้มันไม่ใช่เป็นเจ้าเดิมแล้วแต่มันมีการลงทุนมีผู้ถือหุ้นมีเจ้าใหม่เข้าไปเพิ่มเติมด้วยมันก็เลยกลายเป็นก็จริงคงจะกระทบไม่น้อยแหละกับภาพลักษณ์ของค่ายของบริษัทรถยนต์นะครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเมื่อสักครู่ไปหน้า งานของฝ่ายบริหารเน้นไปที่เรื่องของการตรวจสอบเรื่องของผู้บริโภคคุณมนตรีการเมืองสักหน่อยไหมครับช่วงนี
0: ้ผมเห็นท่านผู้ฟังแฟนรายการประจำของเราคุณการกิจสริตส่งข้อความเข้ามาวันนี้วันที่22พฤษภาคมคุณอภิรักษ์กลัมปี2569แต่คุณการกฤษฎิอาจจะนับผิดไปและผมก็ยังงงอยู่เลยว่ารัฐประหาร22ปีรัฐประหารนะฮะก็ผมบวกดูแล้วคุณการนะฮะ12ปีนะฮะ12ปีใช่ไหมครับคุณอภิรักษ์ปี2557 22พฤษภาคมนะเหตุการณ์รัฐประหารคสช.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่เป็นหัวหน้าคสช.ณเวลานั้นจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญปี2560ขึ้นมาและผ่านการเลือกตั้งปี2562 2566จนกระทั่งมาถึง2569 8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นช่วงยังอุ่นๆอยู่เนี่ยก็จะมีการรำลึกจะมีการเรียกร้องนะจะมีการอะไรกันเป็นกิจกรรมแต่ปีนี้ดูเหมือนจะเงียบๆไปหรืออย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นวันครบรอบเหตุการณ์เมื่อ12ปีที่แล้วทีนี้มาดูในเรื่องของการเมืองกันต่อหน่อยครับคุณอภิรักษ์กลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญที่เป็นประเด็นมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้าก็คงจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็เริ่มจากท่านประธานโสพลสารัมนะครับที่นักข่าวก็ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการยื่นจากพรรคภูมิใจไทยไปแล้ว1ร่างนะครับท่านก็บอกว่าเท่าที่รับทราบยังเห็นอีก 2-3 พรรคการเมืองที่จะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นก็คงเปิดโอกาสนะครับให้พรรคการเมืองที่ยังตั้งหลักกันอยู่ได้รวบรวมเสียงได้ยกร่างอะไรให้เรียบร้อยแล้วพอให้พรรคการเมืองต่างๆเหล่านั้นยื่นเสร็จสับก็ประธานโสพลบอกว่าคาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันนะกับร่างที่ยื่นไว้แล้วคือร่างของพรรคภูมิใจไทยซึ่งอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าไม่ช้าแล้วก็น่าจะไม่ถึงขั้นกับช้าเกินไปคุณพระรักเพราะว่าถ้ารับเรื่องรับร่างต่างๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ตรวจทานความถูกต้องจากนั้นก็นัดหมายรายละเอียดจากทั้งสองฝากสองฝั่งรวมถึงวุฒิสภาด้วยก็จะได้กำหนดกรอบวันเวลาในการที่จะบรรจุระเบียบวาระแล้วก็พิจารณาในวาระแรกนะภายในเดือนมิถุนายนอาจจะต้นเดือนกลางเดือนคงไม่ไปไกลถึงสิ้นเดือนทีนี้คุณอภิรักษ์ผมพากลับมาดูในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในหลายเรื่องนะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าอันเนื่องมาจากพรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนส.ส.ไม่พอที่จะยื่นร่างของพรรคได้จึงปรึกษาหารือกับพรรคการเมืองอื่นที่มีจำนวนสมาชิกไม่พอเช่นเดียวกันขณะนี้ค่อนข้างจะตรงกันในเชิงของหลักการที่จะยื่นคือ 1. ต้องเป็นการสร้างกระบวนการให้ได้ส.ส.ร.ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างจากของพรรคภูมิใจไทยนะฮะสองก็คือต้องไม่มีการไปแก้ไขหมวด1หมวด2ซึ่งจะแตกต่างจากร่างของพรรคประชาชนนะก็ไม่รู้ว่านะร่างฉบับนี้จะมีพรรคไหนที่มีเสียงไม่เพียงพอในการที่จะเข้าชื่อเสนอร่างของตัวเองแล้วก็นะฮะมาเห็นพ้องร่วมกันนะเสนอร่างที่แตกต่างจากร่างของทั้งพรรคภูมิใจไทยและก็ร่างของพรรคประชาชนคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเรามีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการคัดเลือกส.ส.ร.รวมถึงการเห็นชอบรัฐธรรมนูญเมื่อมีการจัดทำเสร็จนะซึ่งมีรายละเอียดและมีความแตกต่างกันบ้างระหว่างแต่ละพรรคที่คุยกันอยู่ในขณะนี้แต่เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีข้อยุติจะสามารถเสนอเข้าไปได้ตอนนี้ได้คุยกันว่าแต่ละพรรคก็จะไปทำข้อเสนอของตัวเองมาและจะมาตกลงกันนะครับในสัปดาห์หน้าทีนี้นะครับคุณพิสิทธิ์เนี่ยก็พูดถึงร่างของภูมิใจไทยผมเห็นว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยก
1: ็
0: เห็นได้ชัดว่าแตกต่างในเรื่องของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนเป็นเรื่องของการสมัครเข้ามาเฉยๆนั่นคือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับไม่มีกระบวนการของการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางไปกว่านั้นนอกจากนั้นการเลือกตัวส.ส.ร.ก็จะมีปัญหาซึ่งพยายามจะทำทั้งเรื่องหลักนะสัดส่วนและจังหวัดก็จะมีความสับสนอยู่นะคุณอภิสิทธิ์มองในสูตรโมเดลของพรรคภูมิใจไทยนั้นว่ายังมีความสับสนในตัวอยู่นะฮะทีนี้นักข่าวก็ถามเกี่ยวกันเอว่าร่างที่ภูมิใจไทยเสนอในนามพรรคเนี่ยนะฮะแล้วทำไมไม่เสนอในนามรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็บอกไม่แปลกใจนะฮะไม่แปลกใจที่ภูมิใจไทยเสนอในนามพรรคแล้วก็ไม่ได้มีร่างของครม.เพราะรัฐบาลไม่ประสงค์ที่จะทำเรื่องนี้ซึ่งก็ดูได้จากนะฮะนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาก็ไม่ได้เขียนเอาไว้ในนโยบายก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ภูมิใจไทยเสนอในนามของพรรคไม่ได้เกี่ยวกับครม.ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องน่าแปลกใจอะไรนะฮะถัดมานักข่าวถามถึงประเด็นที่พรรคเล็กพรรคน้อยหรืออาจจะพรรคที่มีไม่ถึง100เสียงที่จะเข้าชื่อกันเนี่ยตกลงจะทำเป็นร่างเดียวกันหรือเสนอคนละร่างนะฮะคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าขึ้นอยู่กับนะว่าจะปรับเข้าหากันได้หรือเปล่านั่นก็หมายถึงว่านะถ้าปรับเข้าหากันได้ก็คงน่าจะเสนอไปพร้อมกันร่างเดียวแต่ถ้าปรับเข้าหากันไม่ได้ก็จะไปยกร่างมาว่าจะเป็นอย่างไรก็คงจะร่างใครร่างมันประมาณนั้นแต่ผมก็สงสัยอยู่นะคุณพลักถ้าเกิดว่าจะเป็นร่างใครร่างมันตรงนี้นั้นเนี่ยมันต้องใช้100เสียงนะฮะก็ต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงคุณวิสิทธิ์บอกว่าคาดว่านะสัปดาห์หน้านะจะยื่นได้ก็ต้องไปดูกันว่าหน้าตาของร่างฉบับพรรคฝ่ายค้านที่ไม่ใช่พรรคประชาชนนะฮะจะเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่เหมือนกับพรรคประชาชนเพราะประชาชนนั้นเปิดกว้างนะฮะแต่ทุกหมวดทุกมาตรานะครับในขณะที่ของพรรคภูมิใจไทยเองนะฮะก็ปรากฏว่ามีปมปัญหาที่ไม่ลงตัวและยังสับสนอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของสูตรส.ส.ร.ครับคุณอภิลักษ์ครับ
1: ครับที่คุณมนตรีวันนี้ผมสังเกตดูข่าวดูอะไรเนี่ยพอนายกไม่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่างานเหมือนจะเงียบในหลายพื้นที
0: ่
1: แต่หลายพื้นที่ก็ดูเหมือนว่าตั้งใจจะมีข่าวขึ้นมาแต่ว่าก็เป็นข่าวประเภทแบบอย่างกรณีกระทรวงดีอีเนี่ยวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็มีข่าวว่ามอบหน่วยงานบูรณาการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติฤดูฝนเนี่ยอย่างท่านพลดรท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เชื่อลงทะเบียนไทยช่วยไทยจันนี้แอปไม่ล่มกรุงไทยทำมาแล้วหลายครั้งก็อาจจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในกระแสแต่ว่าสามารถที่จะสร้างพื้นที่ข่าวที่ทำให้แทรกแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้ส่วนรีพอร์เตอร์รายงานกล้าทำก็เตรียมยื่นร่างพรบกิจการฮัจญ์ดูแลมุสลิมไทยตั้งศูนย์ดูแลผู้แสวงบุญนะครับแก้ปัญหาการถูกหลอกถูกทิ้งกลางทางคุ้มครองผู้ที่ เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตั้งกองทุนเฉพาะ

0: ชื่อทั้งหลายเนี่ยประมาณ2ย่อหน้าครับเมื่อวานก็ไปปิดเกมฝากดามจริงๆข่าวเนี่ยผมคือถ้าเราไม่ได้ดูแหมดูข่าวโดยรวมล่วงหน้าเนี่ยนะถ้าเรากว่าสายตาไม่ไวคุณดนตรีเราจะไปเจอรัฐมนตรีเราไปเจอนายกเราไปเจอชื่อปลัดอะไรที่เดี๋ยวนี้เขาต้องกลายเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นโบราณ
1: ผมแทรกนิดเดียวคุณวิรักษ
0: ์
1: นะตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬคุณคือมันจะเป็นส
0: ิ่
1: งที่เกิดขึ้นมาก่อนเลยโฆษกแถลงตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีได้กำชับคือมันเป็นรูปแบบของข่าวที่จะต้องเริ่มต้นอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณพิรักษ์ครับบางทีผมเห็นว่าเอ๊ะนะฮะก็รัฐบาลก็มีนโยบายรัฐบาลก็สั่งการก็น่าจะกระชับไม่ต้องเสียพื้นที่อีกประมาณ3บรรทัดคุณพิรักษ์ครับ
0: คือว่าจะไม่ใส่ดอกจันนะแต่เติมหน่อย ก็คือว่าคือถ้านายกไม่ได้สั่งหรือทีมการสื่อสารของนายกไม่ได้สั่งก็คงไม่พูดกันแต่ก็พูดอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนกับถ้าไม่พูดแล้วเดี๋ยวกลัวไม่ปลอดภัยหรือเปล่าก็เหมือนกับทุกครั้งที่รัฐมนตรีมหาดไทยลงไปในจังหวัดไหนผู้ว่าต้องมารับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มารับแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าอันเนี้ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อสั่งการหรือมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องอยู่ในแพทเทิร์นนี้เสมอเอาไม่ขีดเส้นใต้กันละกันไม่อ่านไม่รายงานไอ้ส่วนสร้อยคำก็ข้ามไปกันละกันคือเมื่อวานเนี่ยเขามีการแจ้งเบาะแสพนันมายังกรมการปกครองแล้วสั่งก็ไปลุยนะครับส่งสายลับก็ไปแฝงตัวเป็นนักเล่นแล้วสุดท้ายก็มีการเข้าจู่โจมนักพนันก็วิ่งหนีบางคนก็ปีนหน้าต่างอะไรก็ว่ากันไปมีบ่อนนะครับโต๊ะขนาดใหญ่1โต๊ะเป็นวงถั่ว1วงไฮโล1วงใช้โต๊ะร่วมกันโดยมีเงินหมุนเวียนโต๊ะละ 700,000 ถึง 1 ล้านจับนักพนันได้63รายเจ้ามือ13เป็นชาย9เป็นหญิง4นักพนัน50ครับเป็นชาย31เป็นหญิง19เป็นคนไทย16ต่างด้าว3รายของกลางไฮโลทัวร์แล้วก็อุปกรณ์1ชุดใหญ่เล่นเป็น3โต๊ะเงินสดของกลางเจ้ามือ 520,000 เงินในกระเป๋าผู้เล่น 400,000 รวมเป็น 900,000 กว่าชิปอีก 4.8 อีกห้องนึงมีชิปอีก 1.2 รวมชิปกว่า 6.9 มีบัญชีหมุนเวียน43 ล้านบาทต่อวันซึ่งมีนักพนันมาใช้บริการโรงแรมเพื่อเล่นการพนันตัวสอบเป็นโรงแรมเก่าที่ไม่มีใบอนุญาตครับขาดมาอายุมากกว่า10ปีแล้วเพราะฉะนั้นที่ใครที่มาเข้าในโรงแรมส่วนใหญ่ก็คงจะรู้นั่นแหละว่าจะมาเล่นเจ้าของเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นนะครับจากการสืบสวนฝ่ายปกครองพบว่าบางวันก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินักเล่นชาวต่างชาติชาวจีนมาเล่นพนันด้วยแล้วก็มีพบอาวุธปืน9มิลลิเมตรกระจุบรรจุกระสุน14นัดจุด389มิลลิเมตรแล้วก็กระสุนปืนลูกซองของที่อยู่ในกล่องอีกจำนวนหนึ่งจับกลุ่มยึดทั้งหมดครับนำมาบันทึกลักลอบการเล่นพนันโดยผิดกฎหมายอันนี้ก็มอบหมายมีการส่งไปยังสภ.พระสมุทรเจดีย์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเอ๊ะถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องมีการย้ายห้าเสือหรือว่าอันนี้มันเล็กเกินไปห้าเสือไม่ต้องย้ายหรือป่าคุณมตรี
1: ครับฮะแม้ยิ่งนอกพื้นที่ไปจับด้วยสินะฮะฝ่ายปกครองไปจับคุณพิรักษ์กลับไม่แน่ใจว่าในข่าวเนี่ยได้มีพื้นที่เขาร่วมลงชื่อจับด้วยหรือเปล่าคุณพิรักษ์เพราะว่าปกติแล้วถ้าจากข้างนอกส่วนกลางไปเนี่ยพื้นที่ก็จะต้องขอมีส่วนร่วมหรือเอาห้อยท้ายไว้ด้วยหน่อยปลอดภัยไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ได้มีส่วนร่วมและข้างนอกเข้ามาจับเนี่ยอาจ
2: ไม่ได้ร่วมจับกับเขาด้วยใช่ไหมล
1: ่ะก็เป็นก็ต้องเอาจริงเอาจังนะครับเพราะว่ายังน่าจะยังมีอยู่ในหลายๆพื้นที่เพียงแต่ว่านะบางที่พื้นที่ก็อาจจะหลงหูหลงตานะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่วนกลางหรือข้างนอกเข้ามายังรู้ข้างในก็นะไม่น่าจะถึงขั้นไม่รู้ครับคุณพิรักษ์ครับประเด็นเรื่องของบ่อนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายแหล่นะก็ถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีเอาจริงเอาจังก็คนที่ในพื้นที่เขาก็จะต้องกวดขันนะฮะจะได้ไม่เป็นปัญหาแล้วก็กระทบเพราะนายกเพิ่งสั่งการไปเมื่อวานในที่ประชุมเวิร์กช็อปก่อนเดินทางไปฝรั่งเศสไงครับคุณพิรักษ์ครับนะผู้มีอิทธิพลไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนไม่ดีนะอิทธิพลทางความคิดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งก็ท่านอาจจะเหมารวมเป็นนิดหนึ่งจริงๆเนี่ย
2: ความคิดทางความคิดก็ไม่ผิดนะถ้าความคิดอันนั้นมันไม่ได้เป็นอันตรายอ่ะ
1: เป็นเชิงบวก

0: นะถ้าเป็นความคิดอีกซีกหนึ่งที่มักจะถูกอธิบายว่าเซาะกล่อนไอ้อย่างเนี้ยถ้าอิทธิพลอย่างเนี้ยมันก็จะต้องไปดูว่ามันจะบวกหรือลบด้วยเหมือนกันเพราะนั้นถ้านายกจะเหมารวมคำว่าอิทธิพลไม่ถือว่าดีนั้นมันก็คงจะต้องจำแนกแยกแยะว่าดีแบบไหนดีแบบใครด้วยครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับ
0: ผมมาดูวกกลับมาที่สภาวันนี้ข่าวท่านประธานโสพลจะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่คุณอภิรักษ์พูดถึงนั่นแหละเวลาท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะวันนี้ดูเหมือนข่าวที่มันจะเป็นอะไรรอคำตอบรอความชัดเจนนะข่าวใหญ่อะไรเนี่ยมันดูเหมือนจะซาลงไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้นะครับท่านประธานโสพลในข่าวนี้ก็ตอบคำถามนักข่าวถึงเรื่องที่พรรคประชาชนเขาเสนอยัตติด่วนนะครับขอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามันตรวจสอบการใช้งบตามพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับท่านประธานโสพลบอกว่าพรก.ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งศาลมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60 วันนะท่านประธานโสพลบอกว่าขั้นตอนที่เราฝ่ายนิติบัญญัติว่าเราจะได้พิจารณาเมื่อศาลส่งผลกลับมาว่าเป็นอย่างไรก็ต้องรอฟังศาลก่อนถ้าฟังดูอย่างเนี้ยท่านก็เห็นแม้จะเป็นเรื่องด่วนแต่การที่จะให้บรรจุแล้วก็พิจารณากันในระหว่างที่ยังไม่มีคำตอบจากศาลนั้นน่าจะยังไม่ได้รอฟังศาลก่อนนักข่าวก็ถามว่าหมายถึงการตั้งกรรมาธิการวิสามันติดตามการใช้เงินพรก.กู้เงิน400,000 ล้านต้องรอให้ศาลชี้ขาดก่อนถึงจะตั้งได้ใช่หรือไม่ท่านประธานโสพลก็บอกว่าอาจจะมีคนแย้งว่าเขาดำเนินการแล้วเหตุใดไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามันนะโดยเห็นว่าหากศาลมีคำชี้ขาดว่าไม่ยกก็จะมีคนแย้งมาอีกว่าไม่ยกก็ตกไปนะแม่ก็คือท่านไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้ก็ยกเหตุผลมาอธิบายก่อนเลยนะครับท่านบอกว่าเราฝ่ายนิติบัญญัติมันไม่ได้เร่งด่วนเดี๋ยวนี้เท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่ขบวนการยังไม่ได้ใช้เงินการเร่งที่จะดำเนินการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีในการใช้ภาษีของประชาชนอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมไม่ขัดข้องรอกแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่สมาชิกไม่ใช่อำนาจของตน อยู่ที่สภาว่าจะตั้งกรรมาธิการหรือไม่ผมมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของสภาเท่านั้นเองซึ่งจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สภาอยู่แล้วแต่ตอนนี้อำนาจอยู่ในมือท่านครับคุณเวลาครับอำนาจอะไรอำนาจในการที่จะบรรจุยัตติดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาของสภาหรือไม่ท่านเป็นกุญแจดอกแรกเป็นด่านแรกนะแต่ถ้าท่านอธิบายซะอย่างนี้ว่าต้องรอศาลก็คงจะยังไม่บรรจุยัตติด่วนตรงนี้ของฝ่ายค้านเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาของสภาครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับคุณมนตรีครับเรื่องของตัวหมิงเฉินเนี่ยถ้าจำกันได้เมื่อวานนี้เนี่ยผมตามคุณวิสุทธิ์คุณมนตรีไม่ได้อัปเดตตรงนี้เนี่ยผมหยิบเก็บประมาณตรงนี้หน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นความบังเอิญที่ตำรวจจราจรไปจับเขาได้แล้วก็มีการยืนยันแต่แรกว่าเขาเนี่ยเตรียมการเพื่อเอาไว้คือแรกๆเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของอาวุธแล้วก็มีการพัฒนาต่อมาว่าเขาก็เป็นตัวในการเคลียร์ปัญหาเรื่องของ call center ระหว่างคนจีนด้วยกันไม่มีผลกระทบกับความมั่นคงอะไรในเมืองไทย
0: ครับ
1: ทีนี้ก็มีคำถามมากมายครับทั้งปืนทั้งอาวุธทั้งบัตรสีชมพูทั้งการเดินทางเข้าออกทั้งชิปทั้งเงินสดทั้งอะไรต่อมีอะไรมากมายล่าสุดครับเมื่อวานทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ก็พูดถึงความคืบหน้าครับกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับฉุนหมิงเฉินหรือว่าตัวคนที่ถูกบังเอิญจับได้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการยกระดับการสืบสวนแบ่งคดีเป็น7 กลุ่มความผิดครอบคลุมตั้งแต่อาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิตอลประเมินมูลค่าความเสียหายในระบบได้กว่า817 ล้านบาท กลุ่มแรกครับเกี่ยวข้องกับปืนยุทธภัณฑ์ดำเนินคดีกับชาวต่างชาติอีก2รายบุคคลตัวคนที่เป็นข่าวหมิงเฉินแล้วก็คนใกล้ชิดที่เป็นสุภาพสตรีอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นปืนยาว M4 M4 จับกลุ่มคนจัดหาได้5รายเป็นข้าราชการ2รายพลเรือน3รายอันนี้ต้องดอกจันนะครับข้าราชการเนี่ยถ้าเราจำกันไม่ผิดตอนนั้นก็คือเป็นทหารอยู่2คน2นายกลุ่มที่3ก็คือกรณีปืนสั้น Glock 26แจ้งก็กล่าวหาผู้ต้องหา5รายครับอยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก6รายปืนจดทะเบียนถูกต้องครั้งแรกแล้วก็นำมาขายต่อผิดกฎหมายกลุ่มที่4อันนี้น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับระเบิด C4 ครับอยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง4คนซึ่งมีคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ขนส่งทางนี้ก็บอกว่าการตรวจสอบเป็นระเบิดเก่าต้นทางมาจากเกาหลีรัสเซียแล้วก็เมียนมาแม่มันบินมายังไง
0: มันมาไกลยังไงคุณครับผมฟังข่าวแล้วก็งงอยู่เหมือนกันนะมาจากเกาหลีนั่น
1: มาจากเกาหลีมันอาจจะมีเส้นทางทางธรรมชาติคุณมนตรีถ้าคุณมนตรีจำได้ก่อนอันนี้พวกคนที่เขาหนีมาจากเกาหลีเหนือเนี่ยวิ่งเลาะตะเข็บกันมาเนี่ยแล้วค่อยมาโผล่ที่เมืองไทยแล้วกลับเข้าไปอีกทีเงี้ยไอ้กลุ่มเนี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นเดียวกันหรือเปล่าก
0: ล
1: ุ่มที่5ก็คือออกบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยบัตรสีชมพูตรวจสอบครับตอนนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานกลุ่มที่6ครับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอาวุธปืนลักลอบพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดความหมายศุลกากรตอนนี้นำไปสู่การบ่งชี้ถึงการเตรียมนำออกอาวุธไปนอกราชอาณาจักร7ครับพบเส้นทางการเงินธุรกรรมดิจิตอลเชื่อมโยง 6,000 ขออภัย648บัญชีแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรม 4,143 คดีมูลค่าความเสียหายกว่า815ล้านบาทอันนี้ยังจะมีประเด็นอื่นที่ยืดยาวครับเพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยจำได้ตั้งแต่วันแรกที่เขามีการแถลงกันเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนี้แต่เอาเป็นว่าหลังจากที่มีการขยายผลออกมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่มันมากกว่าการที่คนจีนคนนึงสะสมของมากกว่าการที่เขาเป็นฝั่งคู่อริกันที่เตรียมจะไปดำเนินการอะไรซึ่งกันและกันเขาน่าจะเป็นตัวลงมือเขาน่าจะเป็นจุดผ่านเขาน่าจะเป็นจุดพักหรือแม้กระทั่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนเก็บงานในกรณีที่มีปัญหาเพื่อนที่เป็นตำรวจด้วยกันบอกเคยดูหนังอาชญากรรมไหมล่ะมันจะต้องมีคนที่คอยไปบินไปเก็บงานวิ่งไปเก็บงานเนี่ยไอ้คนเนี้ยเป็นลักษณะแบบนั้นแหละครับคุณมนตรีฮะ
0: ก็ในทางข่าวเขาก็บอกว่าเป็นระดับเบอร์ใหญ่ถ้ามีมือซ้ายมือขวาก็จะมีบูและก็บุญนะคนนี้ก็จะเป็นฝ่ายบูนะเกี่ยวกับเรื่องถ้าใครนอกลู่นอกทางใครที่ไม่อยู่ในอาณัติใครที่แข็งข้อจะหนีนะก็เฉินซีโฟจะเป็นคนทำหน้าที่นะจัดการแต่ถ้าเกิดว่านะสิ่งของที่ได้มานั้นนะมาไกลนะจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมันจะเป็นข้อมูลที่แตกต่างกันกับในช่วงแรกๆนะคุณอภิรักษ์ที่มันมีสัญลักษณ์มีตรามีอะไรที่มาจากกรมสัมภวุฒิก็ไม่ใช่แล้วนะแสดงว่าขบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการค้าอาวุธที่มีการซื้อขายและมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องเขาก็จะมีช่องทางในการที่จะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากช่องทางอื่นไม่ได้ไปได้มาจากในส่วนของส่วนราชการไปขโมยมาบ้างอะไรมาบ้างนะแต่บางส่วนก็อาจจะมีในประเทศก็คงจะต้องว่ากันไป
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวข้อมูลมันเปลี่ยนหรือมันเปลี่ยนเรื่องอ่ะคุณมนตรี
0: ก็ไม่แน่ใจไงคุณอภิรักษ์ว่าของเดิมเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยผมขนาดไม่ได้ติดตามเรื่องนี้สักเท่าไหร่นักนะฮะแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนมันเป็นข้อมูลคนละชุดนะกันหรือเปล่าเพราะแรกเริ่มเดิมทีนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนเลยในประเทศเราเองทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่นะที่มีการเอาอาวุธประจำกายของตัวเองแล้วก็ขายต่อเป็นทอดนั่นคือตำรวจที่กรุงเทพนะส่วนอันอื่นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เนี่ยไม่ได้ไปมาจากที่ไหนไกลอย่างที่เป็นข่าวตอนนี้อาจจะเป็นความชัดเจนหลังจากที่สรุปแล้วก็ได้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: โอ้อะเชื่อตามนั้นก็แล้วกันนะครับพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด็ดประเด็นร้อนกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: ขณะนี้เวลา 17:00 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลผอ.รักษาความปลอดภัยสภาแจ้งข่าวตำรวจสภาฉี่ม่วงเหตุใช้ยาระงับปวดมอร์ฟีนนายเจตอนุกูลโภคารัฐผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาเปิดเผยถึงกรณีมีรายงานผลตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะมีรายงานพบผลปัสสาวะเป็นสีม่วง1คนว่าข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ปปส.พบว่าผลตรวจไม่ได้มีสีม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงยาเสพติดให้โทษประเภทยาบ้าแต่ปปส.ยืนยันว่าเป็นการตรวจพบสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คนโดย1คนมีใบรับรองแพทย์การใช้ยาระงับปวดประเภทมอร์ฟีนชัดเจนส่วนอีก1คนไม่มีหลักฐานยืนยันแต่มีโรคประจำตัวที่กินยารักษาหลายขนาดเบื้องต้นได้ส่งยาที่ประจำให้ปปส.ตรวจแล้วขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานแพทย์เพื่อวางแนวทางว่าจะต้องส่งตรวจสอบเชิงลึกหรือไม่ขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวปฏิบัติงานตามปกติเพราะได้สอบสวนเบื้องต้นแล้วและยังไม่มีการส่งบำบัดจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่แน่ชัดย้ำว่ากรณีนี้ไม่ใช่ฉี่ม่วงแต่ทางปปส.ยืนยันว่าสารมอร์ฟีนเท่านั้นซึ่งต้องหาที่มาที่ไปให้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรผู้บริหารโรงแรมไฟไหม้พัทยาแจ้งไฟไหม้ดาดฟ้าคาดไฟฟ้าและวงจรมูลค่าความเสียหายราว25ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้รุนแรงบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม AJ Plus ย่านพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีจนต้องอพยพผู้กับพักป่า240คนหนีตายอย่างโกลาหลและมีผู้บาดเจ็บ4รายโดยมีพนักงานของโรงแรมถูกไฟคลอกสาหัส1รายนั้นล่าสุดนายอธินัทวัฒนพรหมกรรมการบริหารโรงแรมเปิดเผยว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบนชั้นดาดฟ้าซึ่งต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานอย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนการดูแลลูกค้านั้นได้อพยพไปพักยังโรงแรมใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวแล้วและจะอำนวยความสะดวกให้กับเข้าตรวจสอบทรัพย์สินอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ยืนยันความปลอดภัยของอาคารถ้าโรงแรมต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายไว้ที่ประมาณ25ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: รัฐอัลเบอร์ตาหยั่งเสียงแยกตัวจากแคนาดาแดเนียลสมิธมุขมนตรีหญิงของรัฐอัลเบอร์ตาแถลงวานีว่าอัลเบอร์ตาซึ่งเป็นรัฐที่ร่ำรวยน้ำมันของแคนาดาจะเดินหน้าจะทำประชามติแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในเดือนตุลาคมเพื่อถามความเห็นของประชาชนว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปหรือไม่ซึ่งความเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ในครั้งนี้อาจกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดามุขมนตรีอัลเบอร์ตาระบุว่าคำถามในประชามติครั้งนี้จะยังไม่ส่งผลให้เกิดการแยกตัวทันทีแต่จะเป็นการถามประชาชนว่ารัฐบาลรัฐอัลเบอร์ตาควรเริ่มกระบวนการทางกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อจะทำประชามติแยกตัวเป็นเอกราชที่มีผลผูกพันในอนาคตหรือไม่ทางนี้รัฐบาลกลางแคนาดายังไม่มีการแสดงท่าทีต่อเรื่องดังกล่าวโดยการลงมติในเดือนตุลาคมนี้จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แคนาดาที่มีรัฐอื่นนอกเหนือจากรัฐควิเบกนำประเด็นการแยกตัวเป็นเอกราชมาให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
9: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซ่องเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีข่าวคราววิ่งกันออกมาขณะเดียวกันนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวในมุมการเมืองครับจากฝั่งที่เขาตรวจสอบเรื่องของบาร์โค้ดวันนี้รีพอร์เตอร์เขาลงครับที่อาคารรัฐสภามีการจัดสัมมนาเรื่องแอนตี้สแลปความยุติธรรมที่หล่นหายหยุดการใช้กฎหมายปิดปากครับโดยมีเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญและนายธนารัตน์กัววัฒนาพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนคุณธนารัตน์นี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกกกต.แจ้งความในข้อหาอ้างยี่และข้อหาอื่นๆรวม6คดีนะครับเริ่มต้นหลังจากที่เขาได้เห็นว่ามีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดก็โพสต์ลงสื่อออนไลน์ได้รับความสนใจแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มาหลายปีก็เข้าใจเรื่องของความลับในการของผู้ใช้สิทธิ์ทุกคนนายธนารัตน์บอกว่าเคยเข้าพบการทำงานร่วมกับหนึ่งในกกต.ชุดปัจจุบันศึกษาระเบียบเอกสารกกต.มาโดยตลอดจึงมองว่าการมีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตรวจสอบย้อนหลังได้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้จนอยู่มาวันหนึ่งมาบอกว่าบาร์โค้ดมันทำได้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้เพราะการเลือกตั้งโดยอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเป็นไปโดยลับแล้วจะทำไปอย่างนั้นเพื่ออะไรในเมื่อใส่บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้คุณธนารัตน์บอกว่า13กุมภาพันธ์มีการตั้งคำถามต่อกกต.ระหว่างการแถลงข่าวกรณีปัญหาเลือกตั้งที่จังหวัดชลบุรีเลขากกต.ตื่นตระหนกเมื่อถูกถามเรื่องบาร์โค้ดก่อนจะมีการแถลงอีกครั้งและยอมรับว่าบาร์โค้ดสามารถสืบย้อนกลับได้แต่ก็ยืนยันว่ามีการรักษาความลับรับรองรองรับซึ่งนายธนารัตน์บอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกหลายเป็นจุดที่ทำให้หลายเรื่องตามมาทั้งการฟ้องร้องจากหลายหน่วยงานต่อมาครับพบข้อมูลบัญชีผู้มีสิทธิ์รายชื่อล้วนไหลกว่า 52.91 ล้านรายชื่อหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่กกต.เคยระบุว่าสามารถใช้เชื่อมโยงการลงคะแนนได้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่และซื้อขายกันในกลุ่ม Discord เพียงแค่ใส่บัตรประชาชน13หลักเข้าไปคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์รู้ดีว่าไม่ใช่เรื่องเล็กว่ามันวนไปเรื่อยๆจนได้ข้อมูลออกมานายธนรัตน์บอกว่าก็โพสต์เตือนว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งและผู้มีบัญชีรายชื่อรั่วไหลเป็นองค์ประกอบที่กระทบกับความลับของการเลือกตั้งก่อนที่กรมการปกครองจะแจ้งความดำเนินคดีพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลรั่วไหลไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเลือกตั้งแต่รวมถึงข้อมูลประกันสังคมด้วยโดยมีการนำข้อมูลส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีไปสมัครบัญชีประกันสังคมได้เพียงใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดก่อนที่จะนำเรื่องดังกล่าวไปโพสต์บน Facebook และถูกแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทในเวลาต่อมาคุณธนารัตน์ยังกล่าวถึงกรณีถูกทนายความของนายสุชาติชมกลิ่นฟ้องหลังตั้งข้อสังเกตถึงความน่าเชื่อถือของพยานผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือกตั้งเดียวบอกว่าบุคคลดังกล่าวเคยมีคดีเรียกรับสินบนและวิ่งเต้นล้มคดีเลือกตั้งมาก่อนนายธนารัตน์บอกว่าคดีที่กกต.แจ้งความต่อเขารวมถึงข้อหาอ้างยี่เนี่ยเป็นนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เข้าถึงมาตรการที่ไม่มีไว้สำหรับตนและเปิดเผยความลับของทางราชการทางนี้เขาบอกว่าจนถึงขณะนี้ตำรวจยังไม่เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาเลยทีนี้ครับเขาตั้งข้อสังเกตว่าแม้คดีจะอยู่ในชั้นแจ้งความแต่กลับมีข่าว6คนออกมาตั้งแต่ช่วงปลายกุมภาพันธ์ทั้งที่ตามข้อมูลปกติควรมีแค่ผู้แจ้งความและพนักงานสอบสวนที่ควรจะรู้เรื่องเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรมีการพูดมาโดยตลอดทีนี้เขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าเป็นผู้เสียหายไปแล้วเพราะสื่อก็ประโคมให้เป็นข้อหาอ้างยี่แต่ประเด็นสำคัญก็คื
4: เมื่อมีการทำให้คนกลัวสังคมกลัวคนที่รู้เรื่องและผู้เชี่ยวชาญกว่านี้มีอีกเยอะแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดแล้วก็เอาข้อมูลมาฝากให้ตัวเขาเนี่ยเป็นหน่วยกล้าตายคุณธนรัตน์บอกว่าจริงๆก็กลัวนะเพราะไม่ได้มีพื้นฐานกฎหมายหรือการเมืองเป็นเพียงแค่โปรแกรมเมอร์ที่ไม่มีความรู้ได้ว่าจะจัดการกับกระบวนการทางศาลอย่างไรแต่มาถึงตรงนี้มันก็ถอยไม่ได้แล้วแต่คดีนี้เนี่ยควรจะต้องถูกคัดออกจากกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นตำรวจเพราะกฎหมายมีหลักคุ้มครองการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะอยู่แล้วและไม่ควรปล่อยให้ไปถึงชั้นอัยการหรือชั้นศาลก็จริงๆแล้วข้อมูลแล้วก็เรื่องของบาร์โค้ดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยมันถูกทำให้เงียบไปจากหลายมิตินะครับถ้าไม่มีการขยับในเรื่องต่างๆเหล่านี้เรื่องนี้ผมว่าก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มันจะเงียบแล้วก็หายไปครับคุณมนตรี
5: ครับนะส่วนอีกด้านหนึ่งที่ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะต้องรอขั้นตอนนะรอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะแต่สำหรับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในเดือนหน้า28มิถุนายนทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาวันก่อนเห็นผอ.กกต.กทม.นะกกต.กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์และชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งจะแตกต่างจากการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าการเลือกตั้งทั่วไปนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก็จะมีกฎหมายเฉพาะอีกต่างหากที่ไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีปมเกี่ยวกับเรื่องของ QR code barcode ทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นนะคงจะไม่ยุ่งยากยังอยู่ที่สภาต่ออีกสักเรื่องหนึ่งคุณอภิรักษ์ครับวันนี้จริงๆเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นข่าวมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็หลังจากที่รัฐบาลคุณอนุทินนะครับประกาศชัดเจนและมีมติในส่วนของสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ครม.ไม่ต้องหรือว่าครม.ด้วยขออภัยนะทำไมจำผิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่อง MOU 44ที่ได้มีการยกเลิกไปแล้วก็ยังเหลืออีกฉบับหนึ่งก็คือ MOU 2543แต่ปรากฏว่าวันนี้ที่รัฐสภาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43แล้วก็44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาชุดที่มีคุณนพดลอินนาเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้คุณนพดลนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ศึกษาเรื่องนี้กันเสร็จสับนะฮะก็ในผลการศึกษาเนี่ยก็ยืนยันให้ยกเลิกทั้ง2ฉบับนะครับคุณอภิรักษ์ครับทั้ง43แล้วก็44นะ43นั้นรัฐบาลยังคงเอาไว้เพื่อที่จะให้เป็นกรอบการเจรจาในเรื่องของเขตแดนทางบกแต่เรื่องของทะเลนั้นเนี่ยก็ยกเลิกนะเพราะว่า20กว่าปีนะคุยกันมา5ครั้งปรากฏว่าไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยนะในขณะเดียวกันเนี่ยประจวบเหมาะกับที่ทางกัมพูชาเองก็ลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของกฎหมายทางทะเลหรือ UN Cross Uncross ที่ว่าเสร็จสรรพก็เลยต้องไปใช้อันนั้นแทนนะเป็นที่เข้าใจกันตรงนี้แต่วันนี้ในส่วนของคณะกรรมการวิสามัญชุดเนี่ยโอ้ศึกษาเสร็จสับแล้วนะเพื่อที่จะสื่อสารให้กับประเทศต่างๆเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะถึงประเด็นปัญหาตรงนี้ด้วยก็ได้เชิญเอกอัครราชทูตนะประเทศต่างๆประจำประเทศไทย12ประเทศทั้งอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์ติมอร์เลสเตเวียดนามรวมไปถึงผู้แทนจากจีนสปป.ลาวเกาหลีบรูไนและสิงคโปร์นะก็มารับฟังเกี่ยวกับเรื่องของผลการศึกษาของคณะกรรมการก็ค่อนข้างจะยาวเหยียดทีเดียวคุณอภิรักษ์ครับแต่เนื้อหาหลักใหญ่ใจความก็ชี้เห็นถึงประเด็นปัญหาความคลุมเครือของแนวเขตแดนนะที่อยู่ระหว่างการเจรจาโดยนะอิงกับเรื่องข้อตกลง ทั้งสองฉบับก็คือ43และก็44ที่ว่าทีนี้ท่านก็จำแนกแยกแยะนะครับเรื่องราวของผลการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเชิญใครต่อใครมาให้ข้อมูลเท่านั้นนะคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ยังลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงนะ7จังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับกัมพูชาอีกด้วยจากนั้นนะครับก็เอามาสรุป

0: อย่างกรณีปมปัญหาของ MOU 43อย่างเนี้ยก็ไล่เรียงตั้งแต่กรณีบ้านหนองจานนะบ้านเปลือยจันอะไรตรงนั้นนะครับที่มีปัญหาเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่กรณีหลังตั้งแต่ปี2522นะกรณีปมปัญหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาแล้วก็หนีตายกันมานะก็ให้พื้นที่อยู่อาศัยแต่เสร็จแล้วนะไม่กลับปักหลักกันอยู่นะจนกระทั่งมีครอบครัวขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นชุมชนใหญ่อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของนะการให้โดยยึดหลักนะมนุษยธรรมในอดีตแต่สุดท้ายก็จากการให้อยู่ก็เป็นปัญหามาถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันกับกรณีอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือช่องอานมาที่จังหวัดอุบลราชธานีอันนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องของหลักมนุษยธรรมอีกเหมือนกันนะที่ประเทศไทยให้เพื่อนบ้านนะเข้ามาอยู่อาศัยก็ผ่อนปลนนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาตั้งรกรากนะค้าขายมีบ้านเรือนเป็นชุมชนใหญ่เนี่ยอยู่ในรายละเอียดตรงนี้ทั้งหมดก็แจกแจงให้กับคณะทูตต่างประเทศได้เห็นนะถึงปมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจนกระทั่งนะสรุปแล้วก็คือเอาเป็นว่าปมปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยก็ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องคงเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงทั้งสองฉบับตรงนี้เอาไว้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ44เนี่ยลงละเอียดยิบเลยนะละเอียดยิบพอๆกับ43โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลังคือ44นั้นเนี่ยเอาไปยึดโยงกับเรื่องของผลประโยชน์ที่อยู่ในพื้นที่ไหลทวีปอ่ะก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ศึกษาเสร็จสรรพแล้วและวันนี้ก็เชิญทูตต่างประเทศนะครับมาฟังการชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลนะอีกด้านหนึ่งโดยตรงกับทางต่างประเทศครับคุณพิรักครับ
1: ครับมาที่ข่าวต่างประเทศหน่อยนะครับสหรัฐเองเขาก็มีวิธีการจัดการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันน่าสนใจล่าสุดสแตนดาร์ดเขาลงครับสหรัฐอเมริการะงับการขายอาวุธให้กับไต้หวัน 14,000 ล้านดอลลาร์โดยมองว่าตอนนี้จำเป็นจะต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์สำรองในกรณีสงครามอิหร่านโดยอเมริกาก็มีการระงับโดยย้ำครับว่าสงวนยุทโธปกรณ์เครื่องกระสุนเอาไว้ใช้ขณะเดียวกันรัฐมนตรีทางการไทเปหรือไต้หวันเนี่ยปฏิเสธนะครับว่ายังไม่ได้รับทราบว่าอเมริกามีแผนในการที่จะระงับการขายอาวุธโดยรักษาการรัฐมนตรีทบวงทหารเรือของสหรัฐตอบคำถามในการพิจารณาของสภาคองเกรสเรื่องของการจะซื้ออาวุธ 14,000 ล้านดอลลาร์ของไต้หวันว่าสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการระงับการดำเนินการชั่วคราวเพื่อสงวนของเอาไว้ใช้ในนี้เหตุผลก็บอกว่าก็เพียงแค่ต้องการให้แน่ใจว่าสหรัฐมีทุกอย่างเพียบพร้อมจากนั้นการขายยุทโธปกรณ์ทางทหารในต่างประเทศเนี่ยจะดำเนินการต่อไปเมื่อรัฐบาลเห็นสมควรรัฐมนตรีทบวงทหารเรือของสหรัฐย้ำว่าการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยจะต้องผ่านการตัดสินใจของพิธีเสร็จรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและมาโกโรบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้วยก่อนหน้านี้ครับคองเกรสมีการอนุมัติการขายอาวุธให้กับไต้หวันในเดือนธันวาคม25ถึงมกราคม26 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในประวัติศาสตร
0: ์
1: ล่าสุดครับไต้หวันก็ขอยื่นขอซื้อ 14,000 ล้านคองเกรสอนุมัติแล้วนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ต้องรอจากทรัมป์ทีนี้ครับสถานการณ์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่อิหร่านก็ทำให้หลายอย่างก็ต้องชะงักเนี่ยหลายคนก็ได้ยินข่าวว่าอเมริกาก็ใช้ไปเยอะแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าทั้งสองชาติยังไม่บรรลุเงื่อนไขในการยุติสงครามได้ซึ่งในรอบที่ผ่านมาครับก็มีการวิเคราะห์ต่างๆถึงกรณีที่ทรัมป์มีการเยือนจีนโดยมีการเจอกับสีจิ้นผิงแล้วก็อเมริกาก็มีการคุยกันว่าได้คุยกับรายละเอียดกับการขายอาวุธเรื่องรายละเอียดการคุยเรื่องการขายอาวุธกับทางจีนและพิจารณาอนุมัติตามคำขอของไต้หวันก็ไม่รู้ครับว่าอเมริกาไปพูดแบบนี้ในมิติของจีนแต่ว่าในทางปฏิบัติกลายเป็นว่าทางรัฐมนตรีทบวงทหารเรือกับปรากฏว่ายังดึงเชนส่วนทางไต้หวันครับกัวย่าฮุยโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันบอกว่ายังไม่ได้รับทราบข้อมูลเลยแล้วก็ยังคงมีพร้อม

0: งบประมาณพิเศษเพื่อป้องกันประเทศอยู่ต้นเมษาครับไต้หวันได้มีการผ่านร่างงบประมาณพิเศษด้านการป้องกันประเทศประมาณ 7.8 แสนล้านดอลลาร์NT ก็คือดอลลาร์ไต้หวันนี่แหละจากมูลค่าเดิมประมาณ 1.25 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ 1.43 ล้านล้านบาทหลังจากฝ่ายค้านมีการแก้กฎหมายขณะที่นายกรัฐมนตรีไต้หวันก็บอกว่ารัฐบาลก็ได้จะทำแผนจัดซื้อยุทโธปกรณ์ประมาณ 3.39 แสนล้านอ้างอิงจากแพ็กเกจที่อนุมัตินะครับครอบคลุมถึงปืนใหญ่วิถีโค้งเครื่องยิงจรวดโดรนพรีชีพแล้วก็ระบบการต่อต้านโดรนเงินทุนดังกล่าวถูกจัดสรรเป็นรายปีนะครับประมาณ 11,000 ล้านสำหรับปี2026ขณะที่ยังมีการเรียกร้องให้ทรัมป์มีการขายอาวุธเพื่อป้องปรามจีนโดยผู้แทนไต้หวันประจำสหรัฐบอกว่าไต้หวันควรจะซื้ออาวุธเชิงป้องปรามเพื่อสร้างจุดยืนในการป้องกันตนเองที่แข็งแกร่งมากขึ้นทีนี้สหรัฐอเมริกาครับตามหลักการก็คือต้องยึดถือตามหลักประกัน6ประการครับ Six Assurance ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ริเริ่มในปี1982ในช่วงโรนัลด์เรแกนครับหลักประกันชัดเจนครับสหรัฐจะไม่ปรึกษาหารือกับจีนในการขายอาวุธให้กับไต้หวันครับอันนี้ก็ถือได้ว่าต้องอ่านเกมระหว่างทางเรื่องของสหรัฐจีนสหรัฐไต้หวันสหรัฐอิหร่านครับคุณมนตรีครับ
1: ดูเหมือนสถานการณ์ยังคลุมเครืออยู่นะคุณในเวลาครับเรื่องราวของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับก็ถ้าไปดูมุมมองความเห็นนะครับของนักวิเคราะห์นะของไทยนะนักวิชาการบ้างผมไปดูในส่วนของคุณธนงขันทองนะครับก็ได้เขียนใน Facebook บอกว่าทรัมป์ขู่ใช้นิวเคลียร์ทำลายอารยธรรมอิหร่านอีกครั้งซึ่งอาจจะเกิดคืนนี้นะโดยไม่อาจที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้ก็คงไม่ใช่ครั้งแรกละมั้งครับที่ทรัมป์เองได้สื่อสารออกมาในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าหนก่อนก็ครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งพระสันตะปาปาท่านต้องออกมาใช้ไอ้เขียนสื่อสารถึงเรื่องนี้แล้วก็ตอบโต้กันไปมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็เที่ยวนี้นะครับก็มาแสดงท่าทีอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งและในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นข่าวความเคลื่อนไหวว่าในช่วงของการหยุดยิงนั้นเนี่ยทางอิหร่านเองก็ได้มีการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องของผลิตนะโดรนอีกรุ่นหนึ่งนะก็คงน่าจะเป็นรุ่นที่เคยใช้อยู่แล้วก็ผลิตเพิ่มเติมก็เอาเป็นว่าสถานการณ์ก็ดูเหมือนจะยังคลุมเครืออยู่เกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านคุณวีระก่อนที่จะพักเบรกนะเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องของไทยกับกัมพูชานะครับแล้วก็คุณวีระหยิบยกเรื่องของต่างประเทศอันนี้ก็น่าจะยังอยู่ในหมวดของข่าวต่างประเทศแต่เป็นเรื่องของเรากับกัมพูชาคุณพิรักรัน
2: ครับ
1: นั่นก็คือประเด็นที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะท่านออกมาแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์นะเสียงปืน5นัดนะที่ชายแดนด้านสุรินทร์ก็เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานพลตรีวินไทยโฆษกกองทัพบกบอกว่านะได้รับรายงานจากร้อยทพ2603กองกำลังสุรนารีขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เมื่อเวลาประมาณ 14:20 นาทีกำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทางทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรนะกำลังพลชุดนี้ตามข่าวก็บอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างวางลวดหนามแนวชายแดนที่ด้านอำเภอกาบเชิงที่ว่านั้นนะครับก็พอได้ยินเสียงอย่างนั้นปุ๊บนะฮะกำลังพลก็หยุดฟังและตรวจการอย่างละเอียดนะก็ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติก็ปฏิบัติภารกิจต่อไปทีนี้นะพลตรีวินไทยก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายเราไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายเรา ทั้งนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดแล้วก็บอกว่าการกระทำของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าวแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จัดเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรนารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปพอเป็นข่าวอย่างนี้ออกไปครับคุณวิรักษ์ท่านรู้ฟังครับก็ปรากฏว่าทางโฆษกกระทรวงกลาโหมพลโทมาลีโสเจียตานะคนเดิมนะครับก็แถลงเลยแถลงว่ากระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อข้อกล่าวหาของกองทัพไทยที่ระบุว่ากองกำลังกัมพูชาเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เสียงปืนที่มีรายงานในพื้นที่พนมบักนะของอำเภอสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยแล้วก็ชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จและบิดเบือนนะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับบอกว่าเอาอีกแล้วนะทางฝั่งไทยกุเรื่องซ้ำๆแล้วก็ใส่ร้ายกัมพูชาซึ่งจริงๆเนี่ยนะแถลงละเอียดยิบในข้อตกลงต่างๆอ้างถึงข้อตกลงข้อที่8นะการลงนามจอยสเตทเมนต์วันที่ตอนนั้นท่านนี้ก็อิงทุกข้อตกลงทั้งหมดนั่นแหละครับคุณวิรักษ์ครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยทางฝั่งเราก็เพียงแต่สื่อสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออกมาแล้วก็จะใช้ช่องทางทางการทูตในการดำเนินการที่จะนะตอบโต้และก็ประท้วงแต่เขาก็ประท้วงกลับมาก่อนด้วยถ้อยแถลงของโฆษกของกระทรวงกลาโหมอย่างที่ผมนำมาเรียนซึ่งมีรายละเอียดมากกว่านั้นเยอะเลยทีเดียวซึ่งก็ค่อนข้างจะก็ตำหนิไทยไปด้วยพร้อมๆกันครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยังคงกลับมาให้คนได้นึกถึงชื่อมาลีอยู่ไม่ยอมหายไป
1: เอ้ยคุณพิรักษ์ขออภัยตอนนั้นยังเป็นพลโทแล้วก็หลายปีมาเนี่ยแสดงว่าผลงานยังไม่เข้าตาเลยยังหรือว่าก็ยังอยู่ในราชการยังไม่ได้ขยับนะคุณพิรักษ์นะฮะยังเป็นพลโท
0: แค่นี้ก็มาห้อยถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วมั้งฮะจะท่านไปกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปไม่เหลือพื้นที่ให้กับกำลังลบแล้วมั้งคุณมนตร
1: ีโอ้ฮะ
0: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโจ๕ FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้ ำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยย่างเสื
6: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
9: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์ฐานพิชิตวณิชนะครับไปดูการแปลความหมายแล้วก็มุมมองในมิติของสหรัฐอเมริกากับจีนรวมถึงรัสเซียกับจีนครับคำประกาศที่ต้องมีการถอดสัญญาและก็เรื่องของความเป็นแขกเมืองของทั้งสองมหาอำนาจที่ได้เจอกันแล้วก็บวกอีกหนึ่งมหาอำนาจที่ได้เจอเรื่องนี้ต้องถอดสัญญาและถอดความหมายกันอย่างไรไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุดกันครับ
1: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
9: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: ผมถือว่าเป็นคำประกาศของสองมหาอำนาจรัสเซียและจีนที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นคำประกาศที่เราไม่เคยได้ยินอย่างเป็นทางการเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้อนรับแขกเมืองคนสำคัญอย่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจากรัสเซียและมายืนแถลงข่าวพร้อมทั้งโชว์เอกสารคำแถลงการซึ่งเป็นคำประกาศสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายอาจจะถึงขั้นเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ฉากใหม่ของการเมืองโลกก็ได้ครับเพราะว่าคำประกาศนั้นบอกว่าทั้งสองประเทศร่วมมือกันที่จะสร้างระเบียบโลกที่มีหลายขั้วอำนาจใช้คำว่า multipolar world ซึ่งความหมายนั้นไม่ต้องเอ่ยชื่ออีกประเทศหนึ่งและทั้งสีจิ้นผิงและปูตินบอกว่าเราไม่ได้ต้องการมุ่งไปที่ประเทศที่3แต่ประการใดโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้ว่าหมายถึงใครเพราะว่าตลอดเวลาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาโดยเฉพาะหลังจากสิ้นสุดสงครามเย็นเมื่อปี1991ปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายประเทศเดียวที่ครองโลกเป็นตำรวจโลกอยู่ตลอดคือสหรัฐอเมริกาโดยปราศจากข้อสงสัยและเกือบจะเรียกว่าปราศจากความท้าทายเพราะว่าเมื่อระบอบคอมมิวนิสต์ล่มด้วยการที่สหภาพโซเวียตล่มก็แปลว่าระบบเดิมที่โลกตะวันตกเรียกว่าเป็นระบบเสรีนิยม Free World สู้กับ Communist World จุดจบของ Communism ก็คือชัยชนะของโลกเสรีแต่วันนี้ครับวันนี้มีผู้ท้าทายและผู้ท้านั้นจับมือกันอย่างเหนียวแน่นถึงแม้ว่าทั้งจีนและรัสเซียใช้คำว่าโลกหลายขั้วหรือโลกที่มีอำนาจหลายขั้วไม่ใช่ยูนิโพลาร์แต่เป็นมัลติโพลาร์มาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่ชัดเจนเท่าครั้งนี้โลกหลายขั้วแปลว่าอะไร คำว่ามัลติโพลาร์เวิลด์คือโลกที่อำนาจไม่ได้กระจุกอยู่กับมหาอำนาจเพียงประเทศเดียวแต่กระจายอยู่ในหลายศูนย์กลางกระจายไปอยู่ที่จีนรัสเซียสหรัฐก็ยังมีความเป็นขั้วอำนาจหนึ่งแต่ยุโรปล่ะ ก็เป็นหนึ่งกลุ่มประเทศที่ต้องการมีบทบาทระดับนำเช่นกันรวมไปถึงอินเดียและประเทศที่เรียกตัวเองว่าเป็นมหาอำนาจระดับกลางหรือ middle power รวมถึงกลุ่มภูมิภาคต่างๆอย่างอาเซียนตะวันออกกลางหรือแอฟริกาถ้าเราดูเหตุการณ์หลัง1991โลกอยู่ในสภาพขั้วเดียวสหรัฐอำนาจนำแทบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินเทคโนโลยีและการทหารสำหรับปักกิ่งและมอสโกแนวคิดโลกหลายขั้วหมายถึงอะไรชัดเจนครับหมายถึงลดอิทธิพลของสหรัฐลดการครอบงำของตะวันตกและต้องสร้างระบบเศรษฐกิจและการเงินทางเลือกใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องผูกติดอยู่กับระบบเดิมแต่เพียงระบบเดียวและคำว่าโลกที่มีหลายขั้วนั้นหมายถึงการเปิดพื้นที่ให้ประเทศอื่นที่อธิปไตยทางยุทธศาสตร์จะได้มีบทบาทของตัวเองมากขึ้นคำถามต่อมาจากที่ผมสังเกตการแถลงข่าวทำไมสีจิ้นผิงกับปูตินจึงผลักดันเรื่องนี้ในตอนนี้เพราะว่าทั้งจีนและรัสเซียมองว่าโลกปัจจุบันมันไร้ความสมดุลไร้ความสมดุลมานานระยะหนึ่งแต่ตอนนี้คือจังหวะสำคัญจีนและรัสเซียมองว่านาโต้ขยายตัวต่อเนื่องนาโต้มีอเมริกาเป็นหัวโจกมียุโรปตะวันตกเป็นแกนสำคัญการที่รัสเซียตัดสินใจบุกยูเครนก็อ้างว่านาโต้ขยายเข้ามาเป็นชิดติดกับพรมแดนตัวเองนั่นเป็นข้อแรกที่รัสเซียอ้างมาตลอดขณะเดียวกันทั้งจีนและรัสเซียมองว่าสหรัฐใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธในทุกรูปแบบสงครามทั้งที่สู้รบกันด้วยอาวุธทั้งที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจและเทคโนโลยีดอลลาร์ยังเป็นหัวใจและอเมริกาใช้การคว่ำบาตร บอยคอตเป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ตลอดเวลาอีกทั้งระบบการเงินโลกก็ถูกควบคุมโดยตะวันตกฉะนั้น รัสเซียยิ่งรู้สึกชัดหลังเกิดสงครามยูเครน เพราะว่าถูกตัดออกจาก ระบบเศรษฐกิจตะวันตกจำนวนมากส่วนจีนนั้นกังวลชัดเจนเช่นกันการปิดล้อมทางเทคโนโลยีโดยสหรัฐสงครามเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปการสร้างพันธมิตรล้อมจีนในเอเชียและแรงกดดันเรื่องไต้หวันล่าสุดสงครามอิหร่าน น่าจะเป็นจุดที่ทำให้ทั้งจีนและรัสเซียตัดสินใจว่าต้องแสดงบทบาทกันตอนนี้แหละเพราะว่าอเมริกาและอิสราเอลนั้นโจมตีอิหร่านอย่างเปิดเผยทั้งที่รู้ว่าอิหร่านเป็นพันธมิตรกับจีนและรัสเซียแปลว่าอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ไม่สนใจว่าจีนและรัสเซียจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเรื่องนี้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดปรากฏการณ์ที่ทรัมป์ไปหาสีจิ้นผิงไม่กี่วันหลังจากนั้นปูตินมาเป็นแขกทางการเหมือนกันอาจจะเป็นความบังเอิญอาจจะเป็นการจัดตารางที่สอดคล้องต้องกันด้วยจังหวะเวลาที่ไม่ได้จงใจที่จะให้เห็นว่าจีนกำลังโชว์ให้ทรัมป์เห็นว่าเพื่อนซีจริงๆของจีนนั้นคือรัสเซียและจากนี้ไปสีจิ้นผิงกำลังเตรียมจะไปเยือนเกาหลีเหนือด้วยครับจะเป็นความบังเอิญอีกหรือไม่แต่หลีกหนีไม่พ้นที่เราจะต้องมองว่าทั้งหมดนี้คือการแสดงตนของกลุ่มอำนาจรวมตัวใหม่จีนรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือที่เรียกว่าชิงค์ CRINK ส่วนอเมริกานั้นความแนบแน่นเดิมกับนาโต้กำลังมีปัญหามีรอยร้าวสูงขึ้นตลอดเวลาดังนั้นจังหวะเวลานี้แหละครับที่จีนกับรัสเซียต้องการจับมือบอกกล่าวกับทั้งโลกว่าเราพร้อมที่จะตั้งระบบใหม่ที่จะมาเคียงคู่กับระบบเก่าโดยขออำนาจขอสิทธิ์และขอโอกาสที่จะรวมตัวกันต่อรองต่อไปนี้ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งจะชี้นิ้วสั่งการได้อีกต่อไปนี่คือเกมใหม่ที่ต้องติดตามกันกระชั้นชิดเพราะว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปถึงจุดที่จำอะไรกันไม่ได้จริง
2: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
9: นับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป

0: แต่เวลา7:55 นนะซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นนะที่ฝรั่งเศสนะช้ากว่าประเทศไทย5 ชั่วโมงนะหลังจากนั้นนะภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันแรกในวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่22พฤษภาคมบ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าทั้ง2ภารกิจนี้คงจะผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือมีกำหนดหาพบปะหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศนะครับเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศพร้อมกับพบปะหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกนะครับเพื่อหารือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกก็หนึ่งในรายชื่อของคณะที่ร่วมเดินทางไปด้วยก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบิดาไทยเศสเข้าใจว่าคงจะด้วยภารกิจตรงนี้ส่วนวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะนะครับกับชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและก็แปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนรวมถึงธุรกิจทางด้านร้านอาหารถัดไปต่ออีกสักหน่อยครับคุณอภิรักษ์อีก2วันนะวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปแล้วก็วันสุดท้ายคือวันจันทร์ที่25พฤษภาคมวันนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรที่นะเป็นภารกิจหลักที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้ช่วงเช้ามีกำหนดนะพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นก็จะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆในอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกและก็การบินอวกาศสุดท้ายในช่วงค่ำครับเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสหลังเสร็จสิ้นแล้วนายมตรีและคณะก็จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันอังคารที่26และก็เดินทางถึงไทยในเช้าวันพุธที่27พฤษภาคมอ่ะนี่คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการเยือนฝรั่งเศสที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาแจกแจงไล่เรียงตั้งแต่ลงเครื่องนะจนกระทั่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันที่27พฤษภาคมครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ผมเนี่ยรอเลยนะครับว่าในช่วงที่กลับมาจากการเยือนเนี่ยการแถลงความสำเร็จเนี่ยจะเขียนออกมาลักษณะไหนยังไงกันบ้าง
0: ตาม
1: ผมเองมีโอกาสได้ตามงานของผู้บริหารประเทศบางท่านไปต่างประเทศแล้วก็ได้ดูจากข่าวเนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจว่าภารกิจในครั้งนี้มาแหมต้องขออนุญาตที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัว
0: ครับ
1: มันมีเนื้อมีหนังมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเอาละมันไปอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็เป็นการคุยกับมาครงครั้งหนึ่งทบวงพลังงานระหว่างประเทศครั้งหนึ่ง แล้วก็ทางยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งยูเนสโกก็มีหนีบทางมีไปพร้อมกับท่านตรีวัฒนธรรมก็เลยไม่แน่ใจว่าประเด็นที่เราตั้งใจจะขับเคลื่อนเนี่ยหรือมีการสื่อสารเนี่ยมันหยิบประเด็นตรงไหนยังไงขึ้นมาก่อนถ้าดูแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในยุคที่แล้วเอาเป็นว่ารัฐบาลนี้เขาก็เปิดกว้างมั้งครับ คนละครึ่งก็มีคนละครึ่งพลัสแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไทยช่วยไทยเดี๋ยวซอฟต์พาวเวอร์ก็คงจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนกันอีกหน่อยอยากจะดูเช่นพาไปแล้วมีการมีความเป็นไปได้ในการค้ามูลค่าเท่านี้มีการคุยกับไอ้นั่นมูลค่าเท่านั้นมีไอ้นี่เท่านั้น คือปกติบางครั้ง

0: บางทีเนี่ยไปคุยกันน่ะเนื้อยังไม่ได้อ่ะแต่ก็เคลียร์กันไว้ก่อนว่าจะมาเป็นยังไงแบบไหนแต่วันเนี้ยเนื้อตั้งต้นเนี่ยเอาจริงๆยังเห็นไม่ยังนึกไม่ออกว่ามีอะไรที่จะเป็นกรอบเป็นกำบ้างแล้วก็คิดในแบบคนสื่อสารน่ะว่าเดี๋ยวทางสำนักโฆษกเขาจะสื่อสารอะไรกันยังไงออกมาบ้างครับคุณมนตรีจะได้น้ำไปเนื้ออะไรไหมคุณมนตรีมีหินอะไรไหมว่าเอ๊ะทำไมภารกิจนี้มันถึงต้องไปกันอย่างเงี้ยเหมือนกับตอนคุณแพทองธารตอนนั้นน่ะแพทองธารตอนนั้นก็แหมก็ถามว่าก็ใช่ย่อยนะไปอังกฤษไปเยี่ยมการทำอินสตอลโปรโมชั่นพูดง่ายๆคราวนู้นเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังแล้วได้เคยมีโอกาสได้เห็นการทำงานของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือกรมส่งเสริมการส่งออกเก่าในแต่ละประเทศเขาก็จะมีทูตพาณิชย์อยู่อย่างนี้ทูตพาณิชย์อยู่เนี่ยเขาก็จะไปนั่งคุยกันว่าเอ๊ะจะเอามะม่วงจะเอาส้มหรือจะเอาอะไรเนี่ยไปโชว์อยู่ในห้างทาคาชิมายะที่สิงคโปร์เดี๋ยวจะเอาห้างนี้ไปลงในห้างแพลงตองหรือจะเอาอันนี้ไปลงในห้างอะไรต่อมีอะไรตรงนั้นอ่ะอันนั้นหน้างานอ่ะมันเป็นงานส่งเสริมระดับเรียกว่าระดับผู้อำนวยการยังไม่ใช่ปลัดยังไม่ใช่อธิบดีด้วยซ้ำไปเนี่ยแต่ตอนนั้นคุณแพทองธารก็ไปอันนี้รอบนี้มีโอกาสไปเจอมาโครงผมก็ถือได้ว่าก็มีเหตุมีผลกันแต่ก็ยังไม่เห็นภาพเหมือนกันว่าจะหนีบอะไรกลับมาเป็นชิ้นได้บ้างคุณมตรีอ่ะผมกลับมาที่คำถามเดิมมีหินไหมครับว่าหลักๆเขาจะไปทำอะไรกันฮะ
1: อ๋อไม่มีครับคุณวิลาครับเป็นการ เยือนแล้วก็ดูเหมือนคณะนะก็นอกจากคณะของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่คุณวิลานะฮะไล่เรียงรายชื่อไปตั้งแต่ต้นก็คือท่านรองนายกเอกนิติท่านรองนายกศรีหาศักดิ์นะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณไตรสุรีไตรสารณกุลเมื่อวานนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก็ยังจะมีอีกคณะหนึ่งที่จะไปเจอกันที่นั่นแล้วก็จะไปร่วมคณะกันก็คือรองนายก อาจารย์เชนยศชนันนะครับก็ไปมีภารกิจที่นั่นด้วยแล้วก็จะถือโอกาสร่วมกับคณะของนายกรัฐมนตรีเข้าใจว่าจะเข้าร่วมในอย่างน้อยที่สุดก็คือในช่วงค่ำที่จะพบปะกับประธานาธิบดีมาครงของฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่อยู่ในวันสุดท้ายนะครับวันจันทร์ที่25นะครับก็กลางเนี่ยตั้งแต่วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพบปะหารือเกี่ยวกับส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่ผมนำมาเรียนไปเมื่อสักครู่แล้วก็ผอ.ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกนะกรณีเรื่องของวัฒนธรรมที่ว่านี่คือภารกิจในวันแรกวันนี
0: ้นะมันเหมือนกับมาไหนๆมาเหยียบแผ่นดินฝรั่งเศสแล้วอ่ะเบอร์หนึ่งเขาก็เลี้ยงอาหารเลี้ยงส่งให้หน่อยสักมื้อนึงอ่ะถ้าดูจากวาระเนี่ยไม่มีแต่ก็ถ้าเราใช้คำว่าเป็นการสารสัมพันธ์เชื่อมโยงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็อาจจะได้อะไรจากตรงนั้นมั้งครับแต่ว่าหลักๆแล้วดูจากเนื้อมาก็ไม่ได้รับลงก็ไม่ได้คุยอย่างเป็นทางการไม่ได้เข้าทำเนียบไม่ได้เข้าอะไรแต่ว่าเอาละมาเลี้ยงส่งก็แล้วกันก็ยังดีก็ถือว่าก็ให้เราก็แล้วกันครับคุณมนตรี
1: ครับและท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินก่อนไปก็บอกว่าบางครั้งนะการหารืออย่างไม่เป็นทางการนี่แหละนะที่มันจะได้เนื้อได้น้ำได้อะไรมากกว่าการพบปะพูดคุยทวิภาคีหรืออะไรอย่างเป็นทางการซะอีกท่านก็สื่อสารเอาไว้ก่อนเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการไปหารือพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการก็คงจะคุยกันแบบกว้างๆก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไปไกลนะเพราะว่าหลังเข้ารับตำแหน่งนั้นเนี่ยก็ไปที่ฟิลิปปินส์นะหมายถึงรับตำแหน่งในครั้งนี้นะครับแต่ส่วนช่วงที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย MOA นั้นเนี่ยโอ้ไปเจอกับเวทีใหญ่พอดีตอนนั้นนะถ้าย้อนไปดูข่าวในตอนนู้นนะเจอใครต่อใครนะเป็นงานที่ท่านไม่ได้ไปอันหนึ่งคือสหประชาชาติแต่เสร็จแล้วที่ไปเจอวงใหญ่นั้นไม่แน่ใจเนี่ยดูทำไมความจำสั้นนะฮะก็เป็นงานระดับโลกนะที่ไปเจอระดับเบอร์ใหญ่ๆกันสีจิ้นผิงเอ่ยใครเอ่ยนะคุณวิรัชกลับมาที่บ้านเรานะครับสัปดาห์หน้าที่ผมจั่วหัวไว้ตอนต้นรายการว่าจะมีความคึกคักนะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่นะเขาสมัครวันไหนคุณไปรักวันที่28พฤษภาคมก็คือนะวันศุกร์หน้าจะมีการเปิดรับสมัคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้สมัครสกของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเห็นข่าวที่บอกว่าวันนี้คุณอภิสิทธิ์นั้นให้สัมภาษณ์ในหลายเรื่องและในจำนวนนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมของพรรคประชาธิปัตย์นะคุณอภิสิทธิ์นะวันนี้ก็บอกว่านะขณะนี้ทั้งคุณอนุชาบุรพชัยศรีแล้วก็คุณอนุชาเนี่ยได้รับการวางตัวให้เป็นว่าที่ผู้สมัครนะแล้วก็จะไปยื่นใบสมัครในวันที่28เนี่ยนะครับรวมทั้งแม่ทัพกทมของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณสกลทีพัทยากุลนะฮะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะฮะและการส่งผู้สมัครไม่ได้มีเพียงการส่งตัวบุคคลแต่ยังมีนโยบายรวมถึงการเตรียมการทำงานร่วมกับสกหลังจากนี้น่าจะมีความชัดเจนในการนำเสนอนโยบายต่างๆที่พรรคมองว่าคนกรุงเทพควรจะมีทางเลือกและเป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่ส่วนทีมผู้บริหารกทมจะเปิดเมื่อตัวเมื่อไหร่นั้นก็จะดูจังหวะเวลาอีกทีหนึ่งทีนี้นะครับมันก็มีคำพูดเกี่ยวกับเรื่องความพร้อมคุณอภิรักษ์
0: ครับ
1: ความพร้อมนะคุณอภิสิทธิ์ดูเดี๋ยวใช้คำว่าประชาธิปัตย์พร้อมมากเลยนะนะ
0: พร้อมมาก
1: นะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยพูดถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพที่อยากจะได้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่รู้พื้นที่จริงนะประสานงานเก่งแก้ปัญหาในพื้นที่ได้นะก็บอกว่าเนี่ยคนในแง่ตัวบุคคลนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มีผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นสกจำนวนหนึ่งและระบบพรรคไม่ได้มีแค่บุคคลที่เป็นสกหรืออดีตสกแต่มีคนที่ทำงานในพื้นที่ต่างๆอาจเป็นสาขาพรรคหรือผู้ช่วยดำเนินงานสสและก็สกดังนั้นในการประสานงานยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมมากไม่เฉพาะผู้สมัครสกหรือผู้สมัครผู้ว่ากทมแต่องคาพยพของพรรคมีความพร้อมและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตัดหลอดก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เป็นการประกาศความพร้อมไม่ใช่ความพร้อมธรรมดาในความหมายของที่คุณวิสิทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่นะฮะคือพร้อมมากก็ทุกคนก็คงจะมีความพร้อมแต่ก็ต้องนะรอการตัดสินใจของคนกรุงเทพมหานคร 4.5 ล้านคนในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนว่าจะตัดสินใจนะมอบความไว้วางใจให้ใครมาทำหน้าที่ตรงนี้ทั้งในส่วนของฝ่ายบริหารคือผู้ว่าแล้วก็ในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับคุณวิลาครับ
0: ในส่วนของผู้สมัครของพรรคประชาชนวันนี้ไปเดินที่ถนนสายไม้นะครับประชานฤมิตก็เห็นว่าไปเจอกับเรียกได้ว่าร่วมทีมกับทางดร.โจด้วยนะครับกลุ่มมดงาน ก็เห็นว่าไปเดินด้วยกันแล้วก็มีโอกาสได้สื่อสารอันนี้ก็ต้องดูนะครับคือจริงๆแล้วผู้ว่าเนี่ยเหมือนคนที่นอนมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ากลับมาจากต่างประเทศหรือยังถ้ากลับมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยแล้วทีมชุดใหญ่เริ่มเดินผมว่าจังหวะนั้นคนจะค่อยมาจับสัญญาณเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของผู้ว่ากทมกันมากขึ้นนะครับหมดเวลาข่าวเด่นนะครับคุณมตรีพรุ่งนี้เสาเสวนา10โมงนะครับส่วนข่าวเด่นจันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมง

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเติมมิตรทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World นะครับผมวารินทร์ สัจเดลวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ครับตลาดปิดบวก6จุดรับแรงหนุนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเราปิดไปที่ 1,538.67 จุดครับเพิ่มขึ้นมา6จุดคิดเป็น 0.39% มูลค่าการซื้อขาย 63.83 ล้านบาทนะครับการซื้อขายวันนี้เนี่ยดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกครับโดยทำจุดสูงสุด 1,542.25 จุดและจุดต่ำสุด 1,533.03 จุดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น244หลักทรัพย์ลดลง208หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง198หลักทรัพย์ครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่จะมาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับผม
0: ครับนอกจากแรงหนุนในหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: ครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้กระแสเนี่ยทางนอกเนี่ยถือว่ายังดูโดดเด่นนะครับเพราะว่าวันนี้ AC ส่วนใหญ่ก็ทะยานตัวขึ้นต่อนะก็แน่นอนก็มีส่วนก็คือมาจากหุ้นกลุ่มชิปนี่แหละนะครับแล้วก็ได้ไฮไลท์มาก็คือตัวพันธบัตรบอนด์ยูของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัว10ปีเนี่ยมันดรอปลงมาต่อเนื่องนะครับรวมถึงราคาน้ำมันที่ดรอปลงนะครับแล้วก็อาจจะไปพ่วงการคาดหวังการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนะครับเนี่ยเขาคาดหวังกันอยู่นะว่าจะอาจจะมีความคืบหน้าหรือมีอะไรที่ยุ่งที่ตัวมาดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราไม่มีอากาศอ่ะงอกช่วงนี้มันดูผ่อนคลายนะครับนั้นเขาก็เลยรีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับนะส่วนของเราเองเนี่ยเราก็ต้องรับอีกข้อหนึ่งเราปัจจัยเราภายในเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะนะครับก็อาจจะเป็นการเล่นต้อไปกระแสนะครับส่วนหนึ่งนะฮะและทั้งที่เราเองก็ก่อนอันนี้เราเห็นต่างชาติเนี่ยขายมา3วันติดนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นแรงกดดันตลาดนะแต่ปรากฏว่าตลาดหุ้นบ้านเราไม่ได้กลัวนะครับนะก็คือว่าอันต่อนะครับนะก็ได้กลุ่มตัวของเดลต้าเนี่ยนำขึ้นมาแล้วก็มีตัวพวกแคลคอมไอ้เส้นที่ตัวเล็กตามขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยแต่วันนี้นะแต่ในวันนี้เห็นข้อหนึ่งคือต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้ขายอย่างเดียววันนี้กลับมาซื้อนะครับเนี่ยก็ขายมา3วันซื้อมาวันหนึ่งก็มันก็เป็นสัญญาณที่ดีแสดงว่าเขายังอยู่ในตลาดบ้านเราอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ที่ทางตลาดหุ้นช่วงนี้เองผมคิดว่าของเราเองเนี่ยเราคงต้องไปรอดูว่าจะใหม่ๆนะว่าจะมีอะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับเนี่ยถ้าในแง่ตัวเรานะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงก็มันจบไปแล้วนะฮะนะครับนะเราก็ต้องมารอดูช่วงนี้อาจจะไปรอดูเลยการประชุมครม.ว่าจะมีอะไรมาเสริมเพิ่มเติมหรือไม่นะครับนะแต่สำหรับหน้าเนี่ยมันจะมีไอ้โจมีเวลาลงไอ้ไทยพัฒน์ขึ้นเนี่ยไทยพัฒน์ที่เป็นมาตรการช่วยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับจะออกมาเนี่ยจะมีที่มั่นเพิ่มไปเนี่ยอันนี้อาจจะปลุกให้กระแสของการเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มผู้คอมมูนคอมเมอร์สเนี่ยอาจจะกลับมาใหม่หรือไม่นะครับนะมันก็ยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันแล้วก็อาจจะดูเรื่องเอ็นเอสซีไออะไรต่างๆว่าปัจจัยที่เป็นช่วงสัปดาห์หน้านะครับ
0: ครับผมครับแล้วปัจจัยต่างประเทศนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยทางนักวิเคราะห์มองว่ายังไงบ้างครับเรื่องตัวหนอกลางเรื่องสงคราม
1: ต้องว่าหนอกกลางนี้แน่นอนก็ยังเป็นไฮไลท์นะฮะเพราะว่าเราก็คงทำได้เพียงแค่ตามดูเฉยๆนะฮะนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามีความคืบหน้าไปถึงไหนอะไรยังไงนะครับนะหรือว่าแต่เนี้ยเห็นอย่างคือช่วงนี้สถานการณ์มันดูเบาลงนะครับนะแม้ว่ายังตึงเครียดอยู่แต่อะไรก็ดูเบาลงนะครับนะในสัปดาห์หน้าจริงๆจะโตไฮไลท์จะไปอยู่ช่วงสักวันพฤหัสบดีทาง GDP ของสหรัฐอเมริกานะครับเนี่ยเพราะตอนนี้อเมริกาเห็นอยู่ข้อหนึ่งคือตัวเงินเฟ้อพุ่งนะครับนะมันเลยทำให้ตัวพันธบัตรเขาพุ่งตามไปด้วยนะครับแล้วดู GDP ก็ออกไปยังไงนะครับโทษตัวไหมหรือเพิ่มขึ้นต่ออะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ต้องตามดูเพราะว่าถ้าทิศทางนั้นมันไปล็อกกับตัวพันธบัตรอเมริกาเนี่ยให้มันดรอปตัวเลขดรอปลงมาได้ปุ๊บเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นบ้านเราจะมีสีสันมากขึ้นเพราะเงินน่าจะออกมานะครับนะงั้นช่วงนี้ดูติดตามฝั่งอเมริกาก็คือดูตัวเลขพันธบัตรกับตัวน้ำมันแล้วก็ดูตัวเลข GDP ไว้นะครับ
0: ครับแล้วที่จะมีการปรับน้ำหนัก MSCI ล่ะครับจะกระทบอะไรมากไหมครับ
1: ผมว่าอันนี้เองอาจจะเป็นประเด็นของหุ้นรายตัวนะฮะเพราะว่าพอมองในภาพรวมเนี่ยเรายังไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงแม้ในเรื่องหุ้นตัวใหญ่นะครับในซึ่งจะมีหุ้นตัวเล็กที่มีปรับเข้าไปเช่นตัวของ GSG หรือว่าอะไรมิสเตอร์รูอิตไดโอเซลอะไร MRDIYT เนี่ยนะครับนะผมอาจจะเป็นกระแสการเล่นรายตัวมากกว่านะครับเนี่ยอันนี้เองอาจจะมีเชิงสุริยะอยู่บ้างนะเพราะว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีหุ้นตัวซึ่ง GSG ซึ่งมันก็หวั่นไหวอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันมีแรงซื้อกลับเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาจจะปลุกเรื่องการเก็งมันเข้าได้อยู่เหมือนกันนะครับ
0: ครับผมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์หน้าได้ไหมครับ
1: ครับครับช่วงนี้ต้องบอกจริงครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆเราบอกว่าเราดูตลาดเนี่ยเราดูว่าเราดูเป็นบวกนะครับนะก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นเห็นนิวไฮนะครับเพราะว่า ในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสดูวันนี้สองวันแล้วเนี่ยตลาดขึ้นมาชนแนวต้านอยู่แถวเวน1540อยู่ชนแล้วถอยชนแล้วถอยนะครับนะแต่ในแง่แบบนี้เรามองเป็นบวกเพราะว่าตลาดมันก็มีการพักฐานออกมาก่อนแถวช่วงตั้งแต่1500ถึง1515แถวนั้นแหละเป็นการพักฐานแล้วก็เริ่มเด้งขึ้นมาใหม่วันนี้กำลังชนแนวต้านอยู่ซึ่งไฮเดิมอยู่ที่1545นะครับนะซึ่งบางสถิติแบบนี้ผมว่าน่าจะผ่านขึ้นไปได้นะครับดังนั้นตอนหน้าผมยังเชื่อหุ้นยังมีโอกาสทำนิวไฮนะครับเนี่ยแต่ในเชิงของการเทรดหรือกลยุทธ์เนี่ยเรามองเป็นสัญญาณการลงทุนขายอยู่นะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยบงกระดานบ้านเราเนี่ยมันมีภาพของการเทรดแบบโรเตทคือสลับตัวเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นตัวเดียวตลอดเวลานะครับเนี่ยแล้วก็ต่างชาติเองเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาสามารถซื้อต่อหรือเปล่านะครับแล้วก็ประเด็นคือเรื่องตัวออกกลางเนี่ยเราต้องตามดูนั้นถ้าเอาเซ็ตก็ลงทุนขายในรอบแบบตลาดน่าจะโอเคอยู่นะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้ครับที่ปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งก็มีแรงหนุนหลักจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวขึ้นนำโดย Delta CCET และ HANA นะครับซึ่งยังคงได้รับ sentiment บวกจากกระแสการลงทุน AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีต่อเนื่องทำให้เป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นและหนุนต่อดัชนีในวันนี้นะครับบรรยากาศของปัจจัยภายนอกนั้นยังผ่อนคลายลงมาในระยะสั้นครับจากการที่ตลาดรอความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านทำให้ตลาดคลายกังวลความตึงเครียดสถานการณ์ในตอนออกกลางลงมาบ้างแล้วก็ยังเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นในต่างประเทศที่วันนี้ก็ปรับตัวขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ท็อป5บ้านเรานะครับทรูมานดับ1 4585.59 ล้านบาทปิดไปที่13.80 บาทลดลงไป30 สตางค์อันดับที่2 Delta ครับ 4,502.71 ล้านบาทปิดไปที่332 บาทเพิ่มขึ้น6 บาทอันดับที่3 CCT ครับ 4,401.96 ล้านบาทปิดไปที่7.95 บาทเพิ่มขึ้นมา1.20 บาทอันดับที่4 KTB 3,590.23 ล้านบาทปิดไปที่34.75 บาทเพิ่มขึ้นมา25 สตางค์อันดับที่5 KBank ครับ 3,077.32 ล้านบาทปิดไปที่197 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนภูมิภาควันนี้ Shanghai Composite ปิดบวกครับมีแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแต่ตลอดทั้งสัปดาห์ดัชนีปรับตัวลง 0.54% นะครับซึ่งก็เป็นการปรับตัวลงติดต่อกัน2สัปดาห์แล้วนะครับวันนี้ลำพังวันนี้เนี่ย Shanghai Composite ปิดไปที่ 4,112.90 จุดเพิ่มขึ้นมา 35.62 จุดคิดเป็น 0.87% ทางเสียงฮ่องกงวันนี้ก็ปิดบวกครับมีแรงหนุนจากการที่นักลงทุนยังคงมีความหวังว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่านจะมีความคืบหน้าแม้2ฝ่ายจะยังคงมีความเห็นที่ขัดแย้งกันในประเด็นที่สำคัญก็ตามนะครับล่าสุดมอชตบาคาเมนายยืนยันนะครับว่าอิหร่านนั้นต้องครอบครองแร่ยูเรเนียมที่มีสมรรถนะในการที่จะพัฒนาไปสู่อาวุธนิวเคลียร์นะครับหางเฉิงวันนี้ติดไปที่ 25,606.03 จุดเพิ่มขึ้นมาเกือบ220จุดนะครับคิดเป็น 0.86% นิกเกอิโตเกียวพุ่งขึ้นครับวันนี้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยครับมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ท่าน

กลางความคาดหวังต่อความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยนิเคปิดไปที่ 63,339.07 นะครับพุ่งขึ้นมา 1,654.93 จุดคิดเป็น 2.68% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ครับขานรับความหวังที่ว่าอเมริกาและอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงคอมโพสิตเกาหลีใต้หรือคอสปีปิดไปที่ 7,847.71 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 32.12 จุดคิดเป็น 0.41% S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ครับปรับตัวตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในวันพฤหัสบดีขานรับความหวังที่ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับเพื่อยุติสงคราม S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,657 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 35.30 จุดคิดเป็น 0.41% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,877.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 36.40 จุดนะครับคิดเป็น 0.41% ขอบพระคุณข้อมูลจากทาง InfoQuest รวบรวมโดยคุณปรียพันธ์มีสุขนะครับซึ่งวันนี้ถ้าจะมาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์นะครับสหรัฐสั่งระงับขายอาวุธให้ไต้หวัน500,000 ล้านชั่วคราวเผยกักไว้ใช้ในสงครามอิหร่านครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ถึงแม้จะมีความหวังว่าจะมีข้อตกลงกันนะครับแต่สหรัฐเองก็ยังเตรียมความพร้อมนะครับรักษาการรัฐมนตรีทบวงทหารเรือสหรัฐแถลงกลางสภาครับยืนยันระงับข้อตกลงขายอาวุธให้กับไต้หวันมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 500,000 ล้านบาทเป็นการชั่วคราวเพื่อสำรองคลังแสงเอาไว้ใช้ในยุทธการร่วมกับอิสราเอลในการที่จะถล่มอิหร่านนะครับหังเก่าครับรักษาการรัฐมนตรีทบวงทหารเรือสหรัฐได้แถลงต่อคณะกรรมการวุฒิสภาเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐได้สั่งระงับข้อตกลงดังกล่าวแล้วเพื่อสร้างหลักประกันว่ากองทัพอเมริกันจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงพอสำหรับการปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับที่สั่งรื้อบ้านไม้10ชั้นสไตล์แอนิเมะจิบลีชี้อันตรายครับสร้างไร้ใบอนุญาต JR เจ้าของฉายาแบงค์ซีแห่งฝรั่งเศสสร้างถ้ำยักษ์ครอบสะพานเก่าแก่กลางปารีสนะครับก็มาในจังหวัดที่คุณอนุทินกับคุณเอกนิติตอนนี้ก็ถึงฝรั่งเศสแล้วนะครับกระชับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในขณะที่รูบิโอครับชี้คิวบาเป็นภัยความมั่นคงสหรัฐคิวบาสวนกลับคำโกหกนะครับสงครามอิหร่านยังไม่จบอเมริกาเปิดศึกกับคิวบานะครับล่าสุดมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้คิวบาเป็นภัยคุกคามความมั่นคงและโอกาสเจรจาทางการทูตแทบจะเป็นไปไม่ได้หลังจากสหรัฐเพิ่งสั่งฟ้องราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาข้อหาฆาตกรรมขณะที่รัฐบาลคิวบาตอบโต้กล่าวหาว่าสหรัฐนั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันไปเรื่องของคิวบาวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์สมชายพกพาสวิวัฒน์นะครับวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องของ NATO ที่ตอนนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศกำลังมีการประชุมกันอยู่นะครับที่สวีเดนก่อนที่ระดับผู้นำนั้นจะมีการพบปะหารือกันที่อังการาเมืองหลวงของตุรกีในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับชาวกรีนแลนด์ประท้วงหน้าสถานทูตหน้าสถานกงสุลสหรัฐแห่งใหม่ต้านทรัมป์แผ่อิทธิพลปุ๊บเกาะนะครับพอเห็นเหตุเกิดกับคิวบาเนี่ยคนก็รู้ว่านี่เป็นข้ออ้างในการที่จะรวบคิวบาต่อจากเวเนซุเอลาเพราะฉะนั้น next stop ก็อาจจะเป็นกรีนแลนด์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดเหตุประท้วงครั้งใหญ่ในเมืองนุกครับเมืองหลวงของกรีนแลนด์เมื่อประชาชนหลายร้อยคนมารวมตัวกันเดินขบวนผ่านใจกลางเมืองพร้อมตะโกนคำขวัญกรีนแลนด์เป็นของชาวกรีนแลนด์ก่อนที่จะไปยืนสงบนิ่งโดยพร้อมใจกันหันหลังให้กับอาคารสถานกงสุลสหรัฐแห่งใหม่เพื่อส่งสัญญาณประท้วงต่อสหรัฐหรือทรัมป์ที่ต้องการขยายอิทธิพลของสหรัฐเหนือดินแดนปกครองตนเองภายใต้ราชอาณาจักรเดนมาร์กนะครับการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์เดียวกับการเปิดตัวสถานกงสุลสหรัฐแห่งใหม่ซึ่งย้ายจากอาคารไม้หลังเล็กเนี่ยมาสู่อาคารสูงใจกลางเมืองที่มีพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตรจนชาวบ้านพากันตั้งฉายาประชดประชันว่านี่คือทรัมป์ทาวเวอร์นะครับ
แม้ว่าภายในงานเปิดตัวจะมีเคนเนธฮาวเวอรี่ทูตสหรัฐประจำเดนมาร์กทำพิธีเปิดป้ายและกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแต่อภิมหาโปรเจกต์นี้กลับถูกโดดเดี่ยวจากฝ่ายการเมืองท้องถิ่นอย่างสิ้นเชิง

0: โดยนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกนิลเซนรวมถึงรัฐมนตรีและส.ส.กรีนแลนด์ต่างพากันปฏิเสธในการเข้าร่วมงานเพื่อส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่พอใจต่อการคุกคามอธิปไตยในครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคในขณะนี้นะครับในขณะที่ข่าวสีสันนะครับกระเป๋าแบกินของเศรษฐีนีเวียดนามผู้ต้องโทษคดีช่อโกงถูกประมูลไปในมูลค่ากว่า18ล้านเอามาดูบ้านเรากันหน่อยนะครับวันนี้มีอะไรเป็นความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจกันบ้างก่อนที่เราจะไปปิดท้ายกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับกับอาจารย์สมชายภคพาสวิวัฒน์เรื่องที่ NATO กำลังหารือกันอยู่นะครับ DE เตือนอย่าเชื่อข่าวบิดเบือนไทยต้องงดใช้พื้นที่เกษตรพื้นที่อ้างสิทธิ์และพื้นที่นอกเส้นแดงอธิปไตยนะครับเตือนอย่าเชื่อข่าวนี้นะครับกรุงไทยเปิดจุดบริการวันที่23 24พฤษภาคมนี้ครับเสาร์อาทิตย์นี้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้าร่วมไทยช่วยไทย Plus นะครับ25จะลงทะเบียนกันแล้วนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40เปิดจุดบริการพิเศษวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับโดยมีตั้งแต่ที่สระแก้วพังงาชัยนาทอุทัยธานีพิจิตรพะเยานราธิวาสยะลาสตูลบึงกาฬศรีสะเกษบึงกาฬเนี่ยมีสาขาบึงกาฬนะครับแล้วก็มีที่ศรีสะเกษด้วยนะครับโดยรับสมัครพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปเป๋าตังและถุงเงินเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนั้นสามารถที่จะทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าและสามารถเช็คจุดบริการและเวลาให้บริการกันได้นะครับที่กรุงไทย .com นะครับเข้าไปดูกันได้ที่กรุงไทย .com กกพ.เปิด4ทางเลือกค่าไฟใหม่200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทตั้งแต่401หน่วยจ่ายเพิ่ม54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์ครับเลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นะครับได้พูดถึงความคืบหน้ามติกพช.ครับที่ให้สำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้แก่กฟน.นะครับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าว่าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้จัดทำกรณีศึกษา4กรณีนะครับเปิดรับฟังความเห็นระหว่าง 22-5 มิถุนายนนี้ผ่านเว็บ www.erc.or.th เพื่อนำมาสรุปและประกาศโครงสร้างค่าไฟใหม่คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบบินเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเศรษฐกิจไทยระส่ำครับเผชิญระเบิดเวลาวิกฤตแรงงานส่อโคม่าชงรัฐ5ข้อเร่งแก้หวั่นลามภัยความมั่นคงนะครับก็เป็นมุมมองจากทางรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่ออกมามีข้อเสนอเหล่านี้นะครับที่เสนอไปแก่รัฐบาลนะครับอย่างเช่นพิจารณามาตรการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่ได้ออกจากประเทศไทยไปไม่ควรต่อใบอนุญาตแล้วนะครับลดขั้นตอนค่าใช้จ่ายในการนำเข้าขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการใช้ e-work permit และกระทรวงแรงงานควรวางแผนทดแทนแรงงานต่างด้าวในระยะยาวนะครับ18นาฬิกา22ทีพักสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันก่อติดเศรษฐกิจกับอาจารย์สมชายภคพาสวิวัฒน์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคพาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดล
2: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
6: ทำอะไรอยู่อ่ะ
5: ก็เทรด DW13 ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: หิวกันอยู่หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งกดสั่งหรือรีบออกไปไหนกดดูรายการนี้ก่อน CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับเชฟจากัวธีรวีข้าวแกงร้อยร้านสุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยไขความลับข้าวแกงไทยดีกรีท็อปความสำเร็จที่เริ่มจากศูนย์สู่ร้อยล้านอะไรคือแรงบันดาลใจอะไรคือ passion ในการรังสรรค์เมนูไทยสู่ความอร่อยระดับประเทศพร้อมพาคุณเข้าครัวประเดิมเมนูยุคน้ำมันแพงที่ทุนน้อยอร่อยได้คุณค่าสไตล์เชฟจากัวติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหาคำว่า CEO Cozy ที่เรารวบรวม CEO ระดับประเทศในมุม Cozy Cozy ไว้มากมาย
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดล
13: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงนี้กันต่อนะครับก่อติดเศรษฐกิจวันศุกร์ก็อยู่กับอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒน์ครับวันนี้อาจารย์อยากชวนคุยเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ที่อังคาราเมืองหลวงของตุรกีแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับมีการประชุมเตรียมการในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของนาโต้เขาคุยอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อมาฟังการวิเคราะห์กันต่อนะครับในช่วงนี้ครับก่อติดเศรษฐกิจกับอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒน์ครับ
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
15: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095 508 8226
13: ทุกวันศุกร์ครับ อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้กำลังจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่อังคาราเมืองหลวงของตุรกีนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วครับกับการประชุมระดับรัฐมนตรีที่สวีเดนซึ่งวันนี้ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่อาจารย์อยากจะชวนวิเคราะห์กันนะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรต่อภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนไปนะครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณวาลินครับ
13: ครับมีการประชุมกันที่สวีเดนเหรอฮะสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศของนาโตในช่วงนี
6: ้ครับ2วันครับเมื่อวานนี้กับ2วันที่ผ่านมาครับแล้วก็เป็นการเตรียมการประชุมสุดยอดนาโตที่อังการาวันที่7ที่8กรกฎาคมซึ่งมีเรื่องสำคัญนะฮะก็คือจะเป็นการเปลี่ยนผ่านระหว่างพูดง่ายการเปลี่ยนผ่านในลักษณะการปรับตัวความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับทางด้านของนาโตยุโรปแล้วก็ยังมีข่าวออกมาจากบูมเบิร์กเมื่อประมาณสัก 2-3 วันนี้ในทำนองว่าการประชุมสุดยอดเนี่ยนะครับนาโตจะมีการส่งก็เรียกว่าอะไรกองเรือนะครับมาช่วยในลักษณะที่จะช่วยให้เรือพาณิชย์เนี่ยเดินทางเส้นทางผ่านฮอร์มุซซึ่งอันเป็นข่าวเดียวที่ลงอยู่ในบูมเบิร์กเราอาจจะมีประเด็นนี้มาคุยบ้างแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักนะประเด็นหลักจะเป็นประชุมสุดยอดเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับด้านของสหภาพยุโรปนะครับกับยุโรปที่อยู่ในนาโต้ครับ
13: ครับยังไงครับอาจารย
6: ์คืออย่างนี้เรารู้นะฮะว่าทรัมป์เองนะครับย่อเย้ยนาโต้นะครับนาโต้ยุโรปเป็นเสือกระดาษดูถูกนาโต้นะครับแล้วก็อะไรครับพูดง่ายเป็นทางลบเหมือนทางนั้นและที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าทรัมป์เองนะครับมีความรู้สึกว่าอเมริกาช่วยนาโต้ยุโรปแต่ยุโรปไม่ได้ช่วยอะไรเลยโดยเฉพาะในเรื่องของตะวันออกกลางแถมยังไงครับขอให้มาช่วยแล้วประเทศนาโต้บางประเทศเช่นอังกฤษและทางด้านสเปนไม่ยอมอนุมัติสเปนไม่ยอมอนุมัติให้ใช้ฐานทัพของสเปนนะครับฐานทัพของนาโต้ที่อยู่ในสเปนเพื่อที่จะเป็นฐานในการเล่นงานทางด้านของอิหร่านส่วนอังกฤษนั้นยอมให้ใช้นะครับนะในฐานทัพเข้าที่ว่ากว่าจะยอมใช้เสียเวลานานเขาก็มีความรู้สึกไม่พอใจสองประเทศนี้มากหนึ่งในนั้นเป็นการแก้เผ็ดบอกว่าเนี่ยจะ suspend membership ก็คือสเปนพูดง่ายจะนะครับหยุดให้สเปนหยุดการเป็นสมาชิกชั่วคราวของนาโต้ซึ่งอันนี้ก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้นาโต้เนี่ยมติเอกฉันท์และแถมนาโต้ยังไม่มีหลักการในการไล่ประเทศไหนหรือหยุดตรงนี้ออกเลยครับนะครับแล้วก็เล่นงานอังกฤษในทำนองบอกกับนายกอังกฤษว่านี่คุณผมนะไม่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยว่าทางด้านฟุกแลนด์จำได้ฟุกแลนด์นะครับลบกันระหว่างอังกฤษกับทางด้านอาร์เจนตินาปี1982ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษพูดง่ายเหมือนกับเป็นการแยะยุแยะฮะให้เกิดปัญหาแล้วก็มิไลเมอร์เทียร์ก็คือผู้นำของอาร์เจนตินาดีใจใหญ่บอกเลยจะเรียกฟุกแลนด์คืนนะครับเพราะฉะนั้นลัทธิสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในการประชุมนะครับสุดยอดที่กรุงเทพเมื่อปีที่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งก็คือทางด้านอเมริกานะครับบีบให้ยุโรปทุกประเทศอ่ะตอนนี้นาโต้มี32ประเทศเนี่ยขึ้นค่าใช้จ่ายสำหรับทางทหารเนี่ยเป็น 3.5% จากเดิม 2% 2% นี่มันประชุมกันตอนไหนตอนที่รัสเซียบุกยึดไครเมีย2014เพราะฉะนั้นก็มีการพูดทำนองว่าในปี2025เนี่ยนาโต้จะต้องขึ้นไอ้ค่าใช้จ่ายเป็น 2% แต่ตอนนี้ขอเป็น 3.5 ปรากฏในการประชุมครั้งนั้นในเปโตรซานเชสผู้นำของสเปนว่าโมสเปนไม่เห็นด้วยทรัมป์ก็โมโหเป็นฟุนเป็นไฟเลยเป็นประเทศเดียวที่กล้าขัดเขาเพราะทรัมป์เองในระยะหลังก็รู้สึกว่าทำท่าที่จะทำให้นาโต้เนี่ยชักไม่แน่ใจว่าตกลงอเมริกาเนี่ยจะไว้ใจได้ไหมที่มาตรา5ทำนองว่าถ้าหากว่าเกิดมีภัยคุกคามจากภายนอกนะครับอเมริกาพร้อมที่จะนะครับมาช่วยเหลือเพราะว่าตัวนี้ trust ตัวนี้มันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยุโรปถูกบังคับให้มีการปรับตัว ไอ้ยุโรปเองก็ถือว่าเวลาแล้วที่ต้องมีการปรับตัวและทรัมป์เองก็ส่งสัญญาณในการปรับตัวเพราะฉะนั้นในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่7-8เนี่ยนะครับจะรู้กันว่าการปรับตัวนั้นเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราพอรู้แล้วนะครับในการประชุมต่างประเทศเนี่ยก็เป็นการเตรียมการเพื่อมีการประชุมสุดยอดในวันที่7-8กับทางด้านของแองการาทีนี้ถามว่ายุโรปจะมีการปรับตัวยังไงคุณวาลินเดาได้ไหมครับว่ายุโรปถูกบังคับให้ปรับตัวและตัวเขาเองทำตัวเองต้องปรับตัวแล้วเพราะอเมริกาไว้ใจไม่ได้คิดว่าเขาจะปรับยังไงดูนะครับ
16: ต้องเพิ่มงบประมาณไปอาจารย์ที่ทรัมป์เรียกร้องมาตลอด
6: อันนี้ที่หนึ่งอันที่หนึ่งไม่มีปัญหาบางประเทศเนี่ยใช้งบประมาณเถิน 5% อ่ะโปแลนด์นะครับทีนี้สิ่งที่ทรัมป์ที่ทำให้นาโต้เนี่ยตกใจอันต่อไปก่อนจะมีการประชุมจำได้ไหมครับเขาไม่พอใจใครผู้นำของเยอรมันฟริดริชเบสจำได้ไหมเขาพูดยังไงผู้นำเยอรมันเขาบอกว่าเนี่ยทรัมป์เนี่ยถูกทางด้านอิหร่านฮิวมิลิเอตแค่นั้นเองฮิวมิลิเอตบอกว่าอะไรครับทำให้เสียหน้า
16: ทำให้ขายหน้า
6: เพราะฉะนั้นในกรณีย่วมากเลยในวันต่อมาประกาศ2เรื่องเรื่องที่1ถอนกองกำลัง 5,000 คนของอเมริกาออกจากทางด้านของอะไรครับเยอรมันแต่ตรงนี้มันเป็นซิมโบลิกเพราะจริงๆแล้วมันก็พอจะรู้ว่าจะมีการถอนอยู่แล้วและกองกำลังของอเมริกาที่อยู่ในเยอรมันมีกี่คนรู้ไหมครับ 36,000 คนเพราะฉะนั้นไอ้ถอนไป 5,000 เนี่ยมันก็ไม่กระทบแต่ตัวที่สุดกระทบอยู่ตรงนี้คือในการประชุมก่อนหน้านี้สัก2ปีเนี่ยทางด้านอะไรครับภายใต้ไบเดนเนี่ยก็มีการตกลงว่าภัยคุกคามจากรัสเซียมันสูงขึ้นและทางด้านยุโรปเนี่ยขาดเขาเรียกว่าแบตเตอรี่สำหรับยิงระยะเรียกว่า deep penetration คือโทมาฮอคซึ่งตัวนี้สำคัญมากของรัสเซียมีแต่ทางด้านของอะไรครับทางด้านยุโรปไม่มีเพราะฉะนั้นก็มีสัญญาว่าจะติดตั้งโทมาฮอคในเยอรมันครับพอตั้งทรัมป์ยั่วนะครับผู้นำของเยอรมันปั๊บอีกวัน2วันหลังจากที่ว่าถอนทหารแล้วจะนะครับยังไม่ติดตั้งโทมาฮอคซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะว่าการพูดแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นทางด้าน deterrent deficitจะแปลยังไงดีคุณนะดีเทลเลนบอกการป้องปรามเดฟเฟซิตแปลว่าการขาดดุลการขาดดุลการป้องปรามฟังแล้วไม่เคยรู้เรื่องใช่ไหมฮะหมายความว่าไงรู้ฮะหมายความว่าถ้ามองถึงดุลยภาพของการป้องปรามรัสเซียมีขีปนาวุธยิงไกลลึกแต่ทางด้านของยุโรปนาโต้ในยุโรปไม่มีตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวป้องปรามมันก็เกิดปัญหาว่าเฮ้ยถ้าการป้องปรามตัวนี้เกิดการเสียดุลเขาเรียกเดฟเฟซิตนั่นหมายว่าภัยคุกคามจากรัสเซียเนี่ยจะสูงขึ้นอันนี้ต่างหากที่ทางด้านของเยอรมันและทางดาโต้ยุโรปชักจะมีความรู้สึกหวั่นไหวนิดหน่อยครับอันนี้คือสิ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรกับบรรยากาศของทรัมป์กับนาโต้ในยุโรปเพราะฉะนั้นในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ก็จะมาคุยกันนะฮะให้มันว่าตกลงจะเอาไงกันแน่เพราะฉะนั้นการประชุมที่เตรียมการไว้อันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าข้อแรกเลยจะมีการแบ่งเขาเรียกว่าอะไรครับเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับยุโรปจะเพิ่มค่าใช้จ่าย2ยุโรปจะดูแลตัวเองมากขึ้นเอาละครับยุโรปจะดูแลตัวเองมากขึ้นยังไงครับในกรณีนี้ก็คือยุโรปจะเพิ่มกำลังกองกำลังของตัวเองยุโรปจะมีการซ้อมรบและในการซ้อมรบนั้นในอดีตที่ผ่านมานะครับจะอยู่ภายใต้ผู้นำอเมริกาแต่ตอนนี้การซ้อมรบนะครับจะนำแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องไอ้เรื่องสำคัญอย่างอเมริกาอยู่จะให้ทางด้านยุโรปเป็นผู้นำเพื่อที่จะให้เกิดการประสานงานต่างๆเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งผู้นำในศูนย์กองบัญชาการในระดับที่ไม่ได้สูงสุดยอดให้เปลี่ยนจากอเมริกามาเป็นยุโรปคือพูดง่ายและส่วนเหล่านี้ก็รวมค่าใช้จ่ายด้วย จะเป็นส่วนของยุโรปที่ดูแลเอาละครับที่สำคัญคืออะไรครับแต่สิ่งที่เห็นชัดอันนี้เป็นรูปธรรมเลยต่อปีนี้จะแบ่งกองกำลังเป็น2ส่วนครับส่วนหนึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของยุโรปทีนี้ถ้าฟังยุโรปเนี่ยคนอาจจะงงต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าในนาโต้เนี่ยมี32ประเทศนะครับเป็น2ฝากสมุทรแอตแลนติกแอตแลนติกนะครับทางด้านตะวันออกเนี่ยก็มี2ประเทศคือแคนาดากับสหรัฐอเมริกา
17: ครับ
6: แอตแลนติกตะวันตกเนี่ยก็คือยุโรปแต่ในยุโรปเนี่ยนะครับมันมี2ส่วนครับส่วนหนึ่งเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปมี27ประเทศแต่มี23ประเทศที่อยู่ในนาโต้มี4ประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปไม่ได้อยู่ในนาโต้เดาได้ไหมครับประเทศไหนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในนาโต
17: ้ประเทศไหนบ้างครับ
6: ประเทศเป็นกลางประเทศเป็นกลาง
17: สวิตเซอร์แลนด
6: ์ไม่ไอ้สวิตไม่ได้อยู่ในนาโต้ครับนะครับไอร์แลนด์นะครับแล้วก็ไอร์แลนด์นะฮะแล้วก็ออสเตรียมาลตาไซปรัสกับ4ประเทศแต่มี
17: อ๋อสวิสสวิสก็ไม่ได้อยู่ใน EU อยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับแล้วก็นะครับทางด้านของอะไรครับทางด้านของทางด้านของอีกประเทศยุโรปที่อยู่นะครับดูนะประเทศยุโรปที่อยู่ในนาโต้แต่ไม่ได้อยู่ในสภาพยุโรปรู้ไหมประเทศไหนนอร์เวย์ไอซ์แลนด
17: ์
6: ตุรกี
17: อ
6: ัลเบเนียแล้วก็ออกมาครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการประชุมสุดยอดนะครับของ32ประเทศคือมีทั้งสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโต้กับยุโรปที่ไม่ได้อยู่นาโต้กับแคนาดาและอเมริกาอันนี้คือทำความเข้าใจที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีทางอเมริกาเนี่ยจะมอบให้ทางด้านยุโรปเนี่ยนะเป็นผู้ที่จะดูแลเรื่อง conventional arms คือก็แบ่งอาวุธออกมาเป็น2ส่วนครับถ้าเป็น nuclear armsอาวุธนิวเคลียร์คูที่เป็นหลักยังอเมริกาอยู่คุณง่ายอเมริกายังดูแลด้านนี้อยู่ครับแต่เพราะถ้าไม่มีเรื่องนี้ยุโรปไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้แต่คอนเวนชั่นอาร์มเนี่ยโดยปกตินั้นอเมริกามีส่วนเต็มที่เลยยุโรปจะมีส่วนน้อยแต่ต่อไปนี้อเมริกาจะผลักดันเรื่องของการดูแลอาวุธทางด้านคอนเวนชั่นอาร์มคือพวกรถถังพวกอะไรที่ไม่ใช่นิวเคลียร์เนี่ยถ้ายุโรปเนี่ยทำหน้าที่แทนยังไงครับค่าใช้จ่ายเรื่องของการใช้อาวุธเรื่องของการประสานงานเรื่องของกองบัญชาการของการเตรียมการซ้อมอะไรต่างพูดง่ายให้ยุโรปเนี่ยนะครับมารับผิดชอบไม่ใช่อเมริกามารับผิดชอบคุณอันนี้คือเรื่องที่นะครับเห็นได้ชัดว่าจะมีการแบ่งที่ตรงนี้นะครับข้อ2นะครับก็จะมีการโอนอย่างที่อาจารย์ได้บอกออนเรื่องเกี่ยวกับกองกำลังนะครับในการดูแลผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการศูนย์กลางต่างๆยุโรปจะรับหน้าที่แทนนะครับแต่ว่าอันนี้สำคัญมากถ้าเป็นการบัญชาการทหารสำคัญอเมริกายังคุมอยู่ครับสำคัญยังไงไอ้เรื่องของกองบัญชาการเนี่ยนะครับกับกองกำลังเนี่ยจะแบ่งเป็น2อย่างครับ2 อย่างคือ1กองบัญชาการด้านหนึ่งจะอยู่ภายใต้กองบัญชาการสารสูงสุดของอเมริกาครับชื่อซาเซอร์คุณวาลินเคยได้ยินไหมครับซาเซอร์ก็คือ Supreme Command ในเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซาเซอร์และซาเซอร์นั้นจะมีกองบัญชาการที่จะดูแลกันหนึ่งชื่อเชฟตัวนี้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นคนอเมริกันมาโดยตลอดเพราะจะเป็นตัวตัดสินว่าถ้าเกิดการลบจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ยังไงบ้างในกองบัญชาการนี้คุณวาลินทราบไหมครับทุกประเทศในนาโต้จะต้องมีการส่งกองกำลังแต่กองกำลังเหล่านี้อยู่ภายใต้การสั่งงานของอเมริกาซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เดอโกเนี่ยยั่วมากเขาบอกว่าเฮ้ยผมมีฐานะฝรั่งเศสมาอยู่ภายใต้คุณแล้วตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องของเวียดนามคุณสั่งการไปสั่งการมาก็สั่งการให้ทหารผมไปร่วมผมก็แย่สิผมตัดสินไม่ได้เลยบอกทางด้านอเมริกาบอกว่าไอการสั่งการนั้นต้องประกอบด้วย3ประเทศมีคุณมีฝรั่งเศสและอังกฤษ ปรากฏว่าเยอรมันตอนนั้นไม่ยอมเดโกก็เลยถอนตัวเองออกไม่ใช่ออกจากนาโต้คนนึงไปเข้าใจผิด1966เขาถอนออกมาจากซาเซอร์คือไม่ได้อยู่ภายใต้กองบัญชาการทหารอเมริกาแต่ยังอยู่ใน

0: 2ทางด้านของนิวเคลียร์ด้านพวกนี้อเมริกาดูแลและกองบัญชาการฐานสำคัญสำคัญยังเป็นของอเมริกาอยู่จนกระทั่งคนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนะฮะมันเป็นลักษณะว่าอะไรครับนาโต้เนี่ยมีการประชุมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายุโรปมีบทบาทมากขึ้นนะครับนะครับนาโต้ในการแบ่งงานเนี่ยยังเป็น DNA อเมริกาอยู
1: ่
0: ถูกไหมครับแต่ว่าเป็น DNA with better European Army คือเป็น DNA อเมริกาแต่ว่านะครับเป็นลักษณะของกองทัพยุโรปที่เข้มแข็งมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่ยุโรปจะบอกว่าจะแตกตัวออกมานะครับแม้กระทั่งทางด้านมาครองบอกว่า strategic autonomy คือไม่ได้เป็นเอกราชนะฮะออกมายังถูกเบิ้ลออกมาทำนองว่ามัน DNA อเมริกาอยู่ครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่การแบ่งงานแต่แบ่งงานที่ยุโรปตอนนี้กลัวอยู่แล้วปัจจัยก็คือยุโรปเนี่ยนะครับถ้าไม่มีชิลทางด้านโทมาฮอคสิ่งต่างๆเหล่านี้ตัวเขาเองก็สร้างไม่ทันเพราะฉะนั้นแม้จะแบ่งงานสิ่งที่เขาต้องการบอกอเมริกาในการประชุมตกลงให้มันชัดๆเงื่อนเวลาเป็นยังไงบ้างส่วนไหนชัดๆฉันจะทำส่วนไหนที่คุณจะร่วมและขณะเดียวกันคุณจะมีเขาเรียกว่าอะไรปริมาณมิชชั่นยังไงบ้างเพราะสิ่งที่ยุโรปกลัวคือคุณไม่บอกอะไรมาเลยการผ่องถ่ายตัวเนี้ยทำให้ยุโรปปรับตัวไม่ทันในการร่วมมือปรับตัวไม่ทันในการป้องปรามเพราะว่าภัยคุกคามจากทางด้านรัสเซียคุณจะได้เห็นนะครับในมันชัดขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณียุโรปก็หวั่นไหวเมื่อจะมีการคุยกันสุดยอดเขาเนี่ยและหนีไม่พ้นในการสุดยอดเขานี้เดาได้ไหมครับที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงจะมีการประชุมเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรครับ
0: ยูเครนไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณควรจะรู้ใช่ไหมว่าอเมริกาเนี่ยหนึ่งไม่ได้ช่วยยูเครนในเรื่องของอะไรครับเรื่องของงบประมาณสองขายอาวุธให้กับทางด้านของสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโต้ซึ่งจะต้องใช้เงินของตัวเองแต่ดีฮะตั้งแต่วิกเตอร์ออบันออกไปแล้วก็ไม่มีใครบล็อกทางยุโรปก็อนุมัติ9อนุมัตินะรัฐบาลใหม่เนี่ยจะอนุมัติ90,000 ล้านตอนนี้ยูเครนชักยิ้มได้แล้วถูกบล็อกมานานแล้ว90,000 ล้านเพราะยุโรปจะออกความให้ความช่วยเหลือทางการเงินนะครับในการทำสงครามกับทางด้านยูเครนโดยอเมริกาไม่ออกเงินนะครับเพียงแต่ว่าขายอาวุธแต่ขายอาวุธให้ทางด้านของยุโรปมาซื้ออาวุธเพื่อไปใช้ให้ทางด้านของอะไรครับทางยูเครนใช้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คงจะมีการเล่าพูดถึงยุโรปก็คงจะต้องมีการพัฒนาการเพราะตอนนี้เรื่องก็เข้มข้นทางยูเครนก็สร้างศักยภาพตัวเองคงจำได้ตอนนี้พัฒนาโดรนเข้าไปเล่นงานในด้านของอะไรครับทางด้านรัสเซียจนกระทั่งความคืบหน้าของรัสเซียเนี่ยไปได้ช้ามากแล้วตอนนี้ก็ถูกเล่นงานไปไกลเพราะว่าสามารถสร้างโดรนไปเข้าไปถึงหลายร้อยกิโลเป็นเล่นงานทางด้านอะไรครับทางด้านของประชาชนแล้วก็เล่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นทางด้านรัสเซียก็ชักจะมีการขู่เฮ้ยพูดกับทางเบลารุสเราจะต้องมีการปรับเรื่องของครับเรื่องของความร่วมมือทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ชักจะมาขู่แล้วครับในตอนนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่สำคัญเพราะว่านาโต้กำลังเปลี่ยนผ่านกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลหนึ่งในนั้นถ้าดูจากตรงนี้อเมริกาภายใต้ทรัมป์มีการขู่ว่าจะออกมาจากนาโต้ฟังดูแล้วไม่ออกครับแต่จะออกหรือไม่ออกความไว้ใจของยุโรปที่มีต่ออเมริกาในมาตรา5วันนี้บอกเลยครับหายไปครับหรือถ้าไม่หายกระจายไปเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นยุโรปจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เพียงแต่ในการประชุมครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนประชุมเขาเรียกว่าเปลี่ยนผ่านภารกิจส่วนยุโรปนั่นก็พูดง่ายในการประชุมนั้นเปลี่ยนผ่านโดยร่วมมีอเมริกาอยู่แต่ไม่ไว้ใจอเมริกาก็มีการเตรียมตัวขั้นต่อไปถ้าเกิดในอนาคตอเมริกาเกิดไม่อยู่เขาเองต้องมีความอยู่รอดขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นการเตรียมการอีกขั้นหนึ่งของทางด้านของยุโรปเพื่อเตรียมการหนึ่งประชุมเรื่องการแบ่งงานกับอเมริกาและทำใจไว้ถ้าเกิดในอนาคตไว้จะไม่ได้ยุโรปจะต้องพออยู่ได้แต่ขณะนี้ต้องยอมรับว่าภารกิจตัวนี้หนักหนาเหลือเกินพอยุโรปนั้นไม่สามารถผลิตอาวุธร่วมกันได้เรื่องของการประสานนโยบายไม่ใช่ของง่ายนะครับและข้อที่สำคัญก็คือว่าบางประเทศก็มีการร่วมมือกันดีมากนะครับอย่างบางประเทศเนี่ยมีการร่วมมือดีมากที่สุดคืออะไรโปแลนด์ลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียมีการพัฒนาศักยภาพสูงจนกระทั่งทางด้านของทรัมป์เองก็ชม 4-5 ประเทศเนี่ยเป็น

0: ตัวอย่างของ NATO ต้องทำอย่างเขาสิครับที่เกิดขึ้นตั้ง 4-5 ประเทศนี้ทำได้ดีเพราะอะไรมันติดกับอะไรครับติดกับรัสเซียนะครับต่ออย่างในกรณีของโปแลนด์กับลิทัวเนียนะโปแลนด์กับลิทัวเนียมันก็มีดินแดนมาอยู่ติดกันมีช่องอันหนึ่งไปสู่คาลินีกราดช่องเนี้ยที่ทางด้านยุโรปกลัวแล้วกันว่าถ้าทางด้านเพราะมันผ่านทางด้านเลนินกราดเข้ามาที่อะไรเบลารุสตัวเนี้ยถ้าเกิดมีการบุกเข้ามาตรงเนี้ยมันทำให้นาโตเนี่ยมีปัญหาเลยเพราะแยกโปแลนด์กับทางด้านบอลติกเนี่ยออกจากกันเลยเพราะฉะนั้น 4-5 ประเทศนี้จึงร่วมมือกันอย่างมากมายมหาเสียนเพื่อป้องกันที่ตรงนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราพอจะวิเคราะห์ได้ว่าในการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการประชุมความเป็นความตายของยุโรปที่อยู่ในนาโตครับมีความเห็นยังไงครับคุณวาลินครับในส่วนนี
1: ้อยากรู้เรื่องของยูเครนนะครับอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยนาโตหรือ EU เองเนี่ยจะลากยูเครนไปได้ไกลถึงแค่ไหนครับเพราะว่าตอนนี้สื่อที่มีอิทธิพลในอเมริกาเองเนี่ยก็เริ่มออกมาแฉถึงความเป็นเผด็จการนะครับเห็นต่างเนี่ยถูกกำจัดหมดเลยนะครับของเซเลนสกี้นะครับทักเกอร์คาร์ลสันเนี่ยชัดเจนมากนะครับถล่มพูดง่ายๆถล่มเซเลนสกี้อย่างหนักเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เริ่มเห็นนาราทีฟจากทางฝั่งรัสเซียวันก่อนสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเนี่ยก็เชิญสื่อไปเพราะว่ามีนักการทูตที่ได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่ในสมรภูมิรบเนี่ยเดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วก็นำเสนออีกด้านหนึ่งผมใช้คำว่าเป็น Russian side of the story เลยก็แล้วกันนะครับที่ก็พูดถึงความไม่เคารพในหลักการทำสงครามอย่างสากลก็คือพูดง่ายว่าโจมตีพลเรือนหรือมีซิวิเลียนเป็นเป้าหมายนี่คือทางจากฝั่งของยูเครนนะครับซึ่งทำทั้งกับพลเมืองของเขาเองแล้วก็พลเมืองของรัสเซียด้วยนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจครับว่านาโต้หรือ EU เนี่ยมีชุดข้อมูลเหล่านี้หรือเปล่าและจะช่วยยูเครนไปได้อีกนานแค่ไหนครับ
0: กับคุณวาเลนคุณคิดว่าเขามีไหมครับมีชุดข้อมูลนี้ไหมครับ
1: มีฮะแต่อาจจะทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือเปล่าครับ
0: เพราะอันนั้นอีกเรื่องนึงครับเพราะอะไรครับทุกวันผมกับคุณก็ยังรู้ผมก็ยังรู้นะครับโทรทัศน์ในเมืองไทยก็มีโทรทัศน์ของรัสเซียอยู่ในนั้นซึ่งผมก็ดูนะครับเกือบทุกคืนนะฮะเพื่อที่จะได้สองฝากของความเพราะอย่าไปคิดเลยเขารู้เต็มที่แต่ทำไมพ่อเขามองอีกชุดนึงสำหรับเขานะครับไม่เหมือนกับคุณกับผมนะครับเขามองว่าความอยู่รอดของยูเครนนั่นเป็นภาพสะท้อนของภัยคุกคามของรัสเซียเพราะฉะนั้นรัสเซียวันนี้กำลังตื่นตระหนกแพนิคเพราะว่านั่นหมายความว่าถ้าเกิดทางด้านยูเครนแพ้หรือด้านต่างๆเหล่านี้นั่นหมายความว่าอย่าว่าจะรอให้มันจบเลยทุกวันนี้ทางด้านของรัสเซียลิทัวเนียเอสโตเนียโปแลนด์ก็มีความรู้สึกว่าภัยคุกคามมาแล้วมีการส่งโดรนข้ามทางประเทศเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เขาช่วยเหลือทางด้านยูเครนเป็นการช่วยเหลือเพื่อปกป้องอธิปไตยหรือพูดง่ายความอยู่รอดของเขาซึ่งเขามองคนละด้านกับรัสเซียรัสเซียก็มองว่าเฮ้ยรัสเซียต่อสู้เพื่ออธิปไตยนะครับพ่อมองว่ายูเครนกับทางด้านโน้ตัวเป็นภัยคุกคามที่ยูเครนอยู่ได้เพราะนาโต้ช่วยต่างคนต่างมองคนละด้านครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เมื่อมองมาเป็นแบบนี้เราสามารถทำนายต่อลบกันต่อครับตอนนี้จะเป็นตัวที่ลบแล้วตายจะได้ผลอันนั้นอีกเรื่องนึงสำหรับรัสเซียก็คงจะมองว่าเขายังมีความได้เปรียบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ยอมเจรจาจะเจรจาได้ก็ต่อเมื่อขอดอนบัสที่เขาครอบครองได้ 80% ดอนบัสประกอบด้วยลูฮันดอนเนตขอให้ได้ 100% ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อแรกที่ตกลงกันไม่ได้ทางด้านของยุโรปที่อยู่ในที่ก็อยากจะมีบทบาทเพราะว่าถูกไซด์ไลน์จากอเมริกาเลยบอกไม่ต้องมาประชุมไม่ต้องมาเกี่ยวแต่ยุโรปว่าเขาเกี่ยวเพราะว่าชีวิตเขาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเขากับทางด้านยูเครนเห็นด้วยจะไม่ยอมที่จะอะไรครับได้ไอ้ครบร้อยโดยการเจรจาเพราะฉะนั้นการลบก็ยังมีต่อครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงขึ้นอยู่กับว่าตกลงในที่สุดจะเป็นยังไงบ้างแต่ต้องยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยหนักหนาพอสมควรแล้วครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับว่าแรงกดดันนี้จากภายในได้ทั้งสองประเทศจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องการลบจะก้าวหน้าเป็นยังไงบ้างเรื่องยังไม่จบเพราะว่านะครับทางด้านรัสเซียก็มีความรู้สึกเขายังมีความได้เปรียบอยู่ทางด้านยูเครนก็มีความรู้สึกฉันกำลังสร้างคุณได้เปรียบฉันแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้สามารถสร้างต้นทุนให้กับรัสเซียมากขึ้นเพราะพูดง่ายยังลบต่อครับไม่ต้องกลัวครับนะครับในกรณีนี
1: ้แต่เซเลนสกี้หมดอายุทางการเมืองแล้วไม่ใช่เหรอครับอาจารย์จะลากไปได้นานแค่ไหนครับ
0: อันนี้เรามาดูตัวอย่างครับว่าที่เขาลากได้เพราะอะไรครับเขาอยู่ในภาวะสงครามอันนี้หมอจะมองนะเขาอยู่ในภาวะสงครามแล้วเราไม่ต้องกลัวแล้วครับถ้าหากว่าประชาชนไม่พอใจลุกฮือขึ้นมาเรื่องมันก็จบครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมนะแม้ว่าจะมีการเล่นงานและอะไรต่างแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เซเลนกี้ทำมันเป็นหมายกับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าถูกเล่นงานในด้านนี้แต่ถามเลยครับว่าประเทศในยุโรปเองสภาพยุโรปหรืออเมริกาเองอ่ะมีลักษณะเป็นอิลลิเบิลไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันที่คุณพูดมันก็เป็นแรงกดดันที่แต่ละประเทศนะครับเอามาอ้างในการใช้แต่สิ่งที่สำคัญคือ real politics ข้อเท็จจริงออกมาเป็นยังไงเมื่อคนไม่พอใจมีการเล่นงานแต่ว่าไปถึงจุดทิ้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสำคัญแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยครับยังสาเพราะว่าสถานการณ์มันมี2สถานการณ์หนึ่งสถานการณ์สงครามเวลาทำสงครามเขาบอกว่าไอ้ม้าศึกตัวเนี้ยอย่าให้มันเกิดมีปัญหาเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งกับอันที่สองสิ่งที่เขาทำยังได้คะแนนเสียงอันหนึ่งเขาสามารถหยุดยั้งเขาเรียกว่าการอะไรบุกของรัสเซียเพราะในช่วงประมาณสัก 5-6 เดือนที่ผ่านมาจุดที่รัสเซียได้ตอนเนี้ยช้าลงไปเยอะมากเลยและแถมยังมีต้นทุนที่เขาสามารถใช้ไอ้ตัวอะไรครับไอ้ตัวโดรนเนี่ยนะครับในการที่จะเล่นงานทางด้านของพลเรือนของทางด้านอะไรรัสเซียเรื่องคลังน้ำมันเรื่องอะไรต่างอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้นะกำนาจต่อรองแรงต่อรองในตอนนี้มันสูงขึ้นถ้าคุณดูบทความนะครับลงใน Foreign Affairs ก็ดีลงในไหนคุณจะเห็นของไดนามิกก็คือพลวัตของการต่อสู้ระยะแรกนะครับตอนรบใหม่ๆทางด้านของรัสเซียบุกแรงระยะที่2ทางด้านของอะไรครับยูเครนบุกกลับระยะที่3รัสเซียได้เปรียบมาเรื่อยๆตอนนี้มาสู่ระยะที่4การได้เปรียบนี่ชักลดลงไปน้อยลงชักจะอยู่ในลักษณะคล้ายๆสเตลเมทแล้วครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าไอ้เรื่องการประชุมนาโต้ครั้งนี้มันก็มีเรื่องของไอ้ตัวยูเครนกับรัสเซียอยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมที่ถือว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญสำหรับนาโต้ทีเดียวเพราะว่าตั้งแต่กำเนิดมา1949นาโต้ยังไม่เคยเผชิญกับสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า trust นะครับ trust ที่มีต่ออเมริกาและอเมริกาที่มีต่อยุโรปกับข้อ2อันนี้จะเป็นยุโรปต่ออเมริกามากกว่าเพราะว่ายุโรปนั้นตอนแรกนั้นไปโอเวอร์เอสติเมตคืออะไรครับนึกว่าอเมริกาจะอยู่กับเขาตลอดการเขาไปนึกในใจนะครับอเมริกาและถึงตอนนี้ในยุโรปเนี่ยมองว่ารัสเซียไม่ใช่ภัยคุกคามอันดับหนึ่งนะครับนะครับคนยุโรปมีความรู้สึกว่าภัยคุกคามอันดับหนึ่งไม่ใช่รัสเซียไม่ใช่ทางด้านจีนกลับกลายเป็นอเมริกาภายใต้ทรัมป์ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของอะไรครับความรู้สึกกับเรื่องของท่าทีต่างๆและนี่ไปกระทบกับเรื่องของอะไรเรื่องของการปรับตัวของทางด้านนาโต้คือพูดง่ายๆถ้าดูจากอันนี้นาโต้ยังอยู่ครับแต่นาโต้นั้นจะมีการปรับตัวในครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ก็คือจะมีการแบ่งเค้กนะครับในลักษณะอเมริกายังเป็น DNA อยู่นะครับดูแลเรื่องสำคัญเรื่องของนิวเคลียร์แต่ NATO จะต้องมีการปรับกองกำลังทางด้าน conventional เพื่อที่จะมาดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีการประสานงานมากขึ้นแต่ในการเปลี่ยนผ่านนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรครับมีหลักประกันว่าไอ้ตัวป้องกันภัยคุกคามนะครับของอเมริกานั้นยังเป็นหลักอยู่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ NATO กลัวเหลือเกินเพราะว่าทำเอาแน่ไม่ได้จนป่านนี้ก็ยังไม่ชัดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้ก็คือส่วนที่เกิดความไม่สบายใจแต่มีคนนึงที่มั่นใจมากกว่าคนนั้นชื่อรัฐครับเลขาธิการนาโต้อดีตนายกของอะไรเนเธอร์แลนด์เพราะว่าเขาบอกคุณไม่ต้องกลัวการประชุมครั้งนี้การเปลี่ยนผ่านจะเป็นไปตามขั้นตอนอย่างที่เราคาดเอาไว้อันนี้เป็นการปลอบใจของพวกนาโต้ในยุโรปบอกว่าเฮ้ยที่จะเปลี่ยนผ่านตอนนี้มันยังงงๆอยู่เขาไม่เป็นไรจะมีการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เร็วเกินไปนะครับอย่างสถิติยกตัวอย่างง่ายๆมันที่ทำให้ตกใจอันนึงอเมริกาจะถอนกองกำลังนะครับส่วนหนึ่งออกจากโปแลนด์อันนี้นะครับจะตอนมาโปแลนด์โปแลนด์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรศึกหน้าด่านเลยโอ้ยตกใจกันหมดเพราะนี่สำคัญมากโปแลนด์เองเป็นประเทศที่ทรัมป์ยกย่องมากจำได้ไหมโปแลนด์ก็เป็นพวกขวาจัดหนึ่งที่จะไปแต่พอตอนหลังแวนส์ออกมาบอกเฮ้ยอันนั้นชะลอลงก็แสดงว่าอะไรครับยังไม่ได้ตินใจนัก เพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาปรับนะครับเรื่องของอะไรครับโลกของภูมิศาสตร์ที่กำลังกระทบกับทั่วโลกนั่นก็คือบทบาทของนาโต้ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงข้างมโหฬารในประวัติศาสตร์ครับ
1: ครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการได้จันทร์ถึงศุกร์หลัง18นาฬิกาครับหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาวันนี้อาจารย์สมชายผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีนะครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับศุกร์ที่22พฤษภาคม1ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณเป็นประจำนะครับจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะวันนี้พิเศษนิดนึงนะฮะครับพบกับผมบัญชาชุมเชเวศใน Econ Biz 96.5 MHz ขึ้นความคิดของอสมทนะครับไม่ว่าท่านจะฟังตามรถตาในหน้าปัดที่บ้านก็แล้วแต่หรือฟังทางระบบออนไลน์นะครับเรื่องโซเชียลมีเดียก็ต้องเป็น Facebook 96.5 MHz นะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน M-Content ของอสมทนะครับวันนี้แปลกใจไหมฮะเพราะว่าปกติผมจะบอกว่าเราเจอกันจันทร์ถึงพฤหัสบดีใช่ไหมครับแต่วันนี้วันศุกร์ที่22เนี่ยครับทำไมมีเสียงบัญชามาด้วยนะจัดสดไม่ได้อัดเทปครับก็นะครับทำหน้าที่แทนน้องที่จัดเขา1วันพอดีติดภารกิจไปนะครับนั่นแหละครับวันนี้ก็เลยเป็นถือว่าสุดสัปดาห์กันนะครับเป็นการจัดที่เราจะครบในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะครับเป็นอันว่าส่งท้ายกับวันศุกร์เนี่ยดูเหมือนหุ้นก็ขึ้นมาเพียงแค่6จุดเท่านั้นเองนะครับก็เป็นที่ 1,538 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิโอ้วันนี้ประมาณ 60,000 ล้านเศษๆถือว่าใช้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดส่งท้ายในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะครับปรากฏว่าวันนี้ปรับทั้งหมด21รอบนะครับแม่ทองคำแท่งรับซื้อก็ไม่สามารถเหนือ 70,000 ได้นะครับปิดไปที่ 69,850 บาทครับส่วนขายออกทองคำแท่งนะฮะ 70,050 บาทรูปพันธ์รับซื้ออยู่ที่ 68,447 บาท40สตางค์ครับส่วนขายออกรูปพันธ์อยู่ที่ 78,50 บาทนะครับวันนี้เงินบาทก็ถือว่าอ่อนพอสมควรนะฮะ 32.69 มีบางช่วงบางตอนก็ 32.70 กันนะครับเอาละครับมาเรื่องราววันนี้เป็นวันศุกร์ที่น่าตามกันต่อนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเรื่องของสถานการณ์โลกตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะแล้วมันหลายพื้นที่มากเลยนะครับแล้วก็เลยมีผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วช่วงนี้เนี่ยครับเขาจะมีการประชุมสุดยอดที่ว่าเป็นการประชุมสัมมิตนัดหยุดโลกนะฮะการค้าการลงทุนภายใต้ระเบียบโลกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะโอ้วันนี้ฟังกันแบบมุมมองแบบใหญ่ๆกันเลยนะครับเราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ตนุวัฒน์สาคริกคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ดนุวัฒน์ครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับแต่วันนี้วันศุกร์มาเจอคุณบัญชาทุกที่เจอกันวันจันทร์นะครับ
12: ใช่ครับวันนี้จัดแทนน้องเขานิดนึงนะฮะก็ตื่นเต้นดีครับไม่เคยจัดวันศุกร์นะแต่จริงๆก็มันเหมือนเดิมเลยอาจารย์ครับน่าสนใจที่เมื่อกี้เราโจหัวกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะตั้งแต่คุณโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยนะไอ้คำว่าระเบียบโลกระเบียบอะไรที่เขาใช้กันเนี่ยนะรู้สึกว่ามันยุ่งเหยิงไปหมดเลยแล้วก็มีความพยายามที่จะจัดระเบียบกันใหม่แล้วก็ตามมาด้วยการประชุมแบบชนิดแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วแบ่งภาคแบ่งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนี่นะครับวันนี้อาจารย์จะสะท้อนมุมมองตรงนี้ในทิศทางไหนครับ
13: ครับวันนี้ก็อยากจะสะท้อนนะครับว่าโลกเราโดยเฉพาะมุมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ทีเดียวถึงขั้นเป็นระบบเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้นะครับแต่ยุคก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปลาย90มาเนี่ยเราก็คุ้นชินมากๆกับคำว่า globalization หรือว่ายุคโลกาภิวัตน์ซึ่งก็เน้นเรื่องของการค้าเสรีนะครับเน้นเรื่อง free trade แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าความเป็นการค้าเสรีความเป็น globalization เนี่ยมันอาจจะลดระดับลดดีกรีลงแล้วเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่รัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยมีบทบาทเข้ามาควบคุมเศรษฐกิจมากขึ้นโดยผ่านมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงก็ดีนะครับมีประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องพลังงานและที่สำคัญเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วเราเห็นภาพการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยชัดเจนมากๆเลยดังนั้นเนี่ยจึงมีนะครับผมก็ไปเจอบทความในเว็บไซต์นะครับ dailyeconomics.com ชื่อว่า control commerce หรือว่าโลกเข้าสู่โลกระบบรูปแบบนะครับการค้าที่มีรัฐบาลเนี่ยเข้ามาควบคุมมากขึ้นไม่ได้อาศัยเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดหรือระบบตลาดเสรีเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีตอีกต่อไปประเด็นด้านความมั่นคงประเด็นภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็อาจจะมากยิ่งขึ้นอีกในอนาคตครับ
12: ครับก็แสดงว่าเป็นยุครัฐนำเอกชนใช่ไหมครับ
13: เรียกว่ารัฐมีบทบาทมากขึ้นมากเลยแล้วก็อาจจะเข้ามานำในบางส่วนเราเห็นเวทีใช่ไหมครับที่ปักกิ่งช่วงก่อนหน้านี้ทรัมป์นำเอกชนไปเหมือนกันทรัมป์นำซีอีโอบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายไป ก็ที่คุณบัญชาพูดก็อาจจะไม่ผิดนักนะครับมันมีการผสมผสานนะครับบทบาทของรัฐเข้ามาหรือรัฐบาลเนี่ยเข้ามามากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เปิดนะครับโลกเนี่ยปัจจุบันในระบบการค้าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้เปิดแบบฟรีเทรดเหมือนที่เราคุ้นชินกันมาเมื่อ10-20ปีที่แล้วมันไม่ใช่ระบบที่ WTO เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางทุกอย่างไม่ใช่ระบบที่ซัพพลายเชนมันจะเชื่อมกันแบบไร้รอยต่อนะครับแต่ว่ามันจะมีกำแพงที่เราไม่ได้มองเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกำแพงภาษีกำแพงเรื่องของความตึงเครียดระหว่างประเทศ เข้ามาแล้วก็อาจจะมีประเด็นความขัดแย้งนะครับของบางประเทศเนี่ยเข้ามาแทรกด้วยดังนั้นรัฐบาลหลายประเทศเนี่ยก็จะต้องเตรียมนโยบายเตรียมยุทธศาสตร์ทางการค้านะครับเพื่อมารับมือกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแทริฟในเรื่องของการควบคุมการนำเข้าส่งออกพวกนี้นะครับจะเห็นว่าบทบาทรัฐบาลเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างเยอะทีเดียวครับ
12: ภาพที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะผมนึกภาพออกเลยนะภาพที่แบบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พา CEO ตั้ง17บริษัทเนี่ยไปเมืองจีนใช่ไหมเอาพูดตรงๆนะภาพนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นภาพประเทศไทยนะคือประเทศไทยเนี่ยนะนายกจะไปแล้วก็จะมี CEO ติดสอนให้ตามไปเนี่ยอันนี้มันเป็นภาพประเทศไทยที่คลาสสิกมากๆเลยแต่เหลือเชื่อว่าทำแบบนี้เหมือนภาพประเทศไทยเลยนะครับ
13: กับของเราเองก็มีนะครับบรรดา CEO ธุรกิจยักษ์ใหญ่ก็เข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกับผู้นำกับนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลต่างๆในภาพนี้ก็จะเห็นเร็วนี้เองแล้วเร็วก็มีกลุ่ม SME ก็จะเข้ามาคุยอีกนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นนโยบายนะครับที่มาจากภาครัฐเนี่ยก็จะเชื่อมโยงนะครับกับภาคเอกชนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับจะมีบทบาทสำคัญมากในการกำหนดโพซิชันของประเทศต่างๆนะครับรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญเลยที่จะต้องกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดจุดยืนนะครับว่าเราจะอยู่ตรงไหนบนโลกคือมุมมองเศรษฐกิจเนี่ยผมมองว่ามันจะไม่เหมือนยุค 10-20 ปีที่แล้วที่อาจจะมีโฟกัสแค่ว่าคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมัน globalize มากมัน free trade มากเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะไม่ต้องไปกังวลนะเรื่องมาตรการอะไรต่างๆเพราะว่าโลกมันค้าเสรีใช่ไหมครับมันเน้นเรื่องการรวมกลุ่มอะไรทีนี้ไอ้จุดโฟกัสที่ผ่านมาก็จะทำยังไงก็ได้ให้เศรษฐกิจมันเติบโตนะครับเน้นคำว่า economic growth ทำให้ GDP มันโตไปได้แต่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเกือบจะทุกประเทศเนี่ยก็คงมองแค่นั้นไม่ได้ละก็ต้องมามองด้วยว่าในประเทศอื่นเนี่ยจะมีนโยบายเศรษฐกิจมีนโยบายการค้าอย่างไรนะครับแล้วมันมีลักษณะของความคืออเมริกากับจีนเนี่ยก็มีความเป็นคู่แข่งกันมากๆเลยนะครับแล้วมันจะเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งกระทบไปยังหลายประเทศทั่วโลกเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกเขาแข่งกันนะครับมันจึงกระทบเศรษฐกิจหลายประเทศแล้วการที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้เนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยตัวเลขสูงๆ GDP growth สูงๆเนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วแต่โจทย์ที่จะซับซ้อนขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือว่าแล้วเราจะวางโพซิชันนะครับของตัวเราเนี่ย อยู่ตรงไหนเราจะรับมือกับมาตรการการค้านะครับที่จะเกิดขึ้นจากประเทศต่างๆเราจะรับมือความกดดันหรือว่าแรงกดดันที่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาแข่งกันเนี่ยได้อย่างไรแล้วที่สำคัญนะครับซัพพลายเชนเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนอดีตละนะครับมันมียุทธศาสตร์ China Plus 1มียุทธศาสตร์อะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นมากการจะไปโฟกัสประเด็นที่เคยโฟกัสเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากแล้วครับ
12: ครับใช่เพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าฉากหน้าเนี่ยนำโดยรัฐบาลแต่ละประเทศยักษ์ใหญ่แล้วก็ฉากหลังก็จะเป็นภาคเอกชนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าไอ้วิธีการปฏิบัติการนำเสนอเรื่องตรงนี้ของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันอ่ะล่ะโลกตะวันตกทรัมป์ก็พาซีโอไปนะครับแต่อาจารย์สังเกตนะเมืองจีนเนี่ยเวลาสีจิ้นผิงไปไหนอ่ะไม่เห็นเอกชนจีนก็ตามไปด้วยเลยนะ
13: ครับจีนก็จะมีระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราทราบกันดีนะครับการเมืองการปกครองเรื่องของการกำหนดทิศทางประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการรวมศูนย์มากกว่าอเมริกาเองเนี่ยเขามีธุรกิจยักษ์ใหญ่จำนวนมากที่พึ่งพาตลาดจีนดังนี้ต้องทำความเข้าใจแบ็กกราวด์กันพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าธุรกิจอเมริกาที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งส่วนที่ลงทุนในจีนมีส่วนที่จีนเนี่ยก็เป็นตลาดสำคัญนะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างApple ใช่ไหมครับอย่างที่เราใช้กันเนี่ยพวกสมาร์ทโฟน iPhone อะไรต่างๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าฐานการผลิตมันก็เคยอยู่ที่จีนนะครับผู้บริโภคจีนก็เป็นตลาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนของ CEO ที่ไปเนี่ยก็สะท้อนเลยว่าโอ้ธุรกิจเหล่านี้แหละนะครับที่มันยังต้องมีลักษณะความเกี่ยวโยงกับจีนถึงมีหลายบทความนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกว่าcooperative competition นะคือแข่งไปด้วยจับมือไปด้วยนะครับคือมันต้องแข่งกันอะแต่ว่าในขณะเดียวกันบางจุดก็ยังต้องร่วมมือกันอยู่เป็น cooperative competition นะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราจะไม่เคยเจอนะครับในโลกเศรษฐกิจหรือในระบบเศรษฐกิจยุคก่อนหน้านี้แต่ว่าพอปัจจัยหลายๆอย่างหรือบริบทหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเนี่ยมันเลยอาจจะนำไปสู่ความว่าเป็นระเบียบเศรษฐกิจโลกในยุคใหม่เพราะว่ามันเปลี่ยนเยอะนะครับ supply chain ก็เปลี่ยนใช่ไหมครับอ๋อแล้วยังไม่รวมถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับเพราะวันนี้เทคโนโลยีเนี่ย ันถูกเอามาใช้ทั้งในมุมเศรษฐกิจทั้งในมุมความมั่นคงนะผมเลยคิดว่าระเบียบเศรษฐกิจโลกในยุคใหม่เนี่ยเราคงต้องทำความเข้าใจพอสมควรแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับมหาภาครัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีไซส์ใหญ่หรือแม้แต่กลุ่มที่เป็น SME เองเนี่ยก็ควรจะต้องทำความเข้าใจว่าวันนี้นะครับแลนด์สเคปภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกเนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรแล้วมันก็จะกระทบนะครับต่อนโยบายทิศทางแล้วก็การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในโลกครับ
12: ฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าการค้าในรูปแบบยุคระเบียบใหม่ต่อไปเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเป็นหัวใจหลักด้วยใช่ไหมครับ
13: ใช่ครับมันมีคำหนึ่งนะครับ securitization of economy เลยคือเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลจะใช้นะครับสร้างอำนาจนะครับมันไม่ฟรีเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือตอนนี้รัฐบาลยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยคือมองว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะหยิบขึ้นมาเป็นจะเรียกว่าเป็นอาวุธก็ได้นะครับเป็นอาวุธในการเจรจาเป็นอาวุธในการสร้างความได้เปรียบยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจำกัดการส่งออกชิป AI ไปจีนเห็นไหมครับเนี่ยหยิบเรื่องเศรษฐกิจขึ้นมานะครับเป็นประเด็นการต่อรองจีนควบคุมเรื่องของการส่งออกแร่เอิร์ธใช่ไหมครับอย่างเงี้ยหยิบประเด็นเรื่องภาคการผลิตมาอันนี้เรายังไม่นับรวมสหภาพยุโรปนะครับที่เขาก็มีเรื่องนโยบายภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่รัฐบาลกำหนดมากขึ้นเช่นพวก Green Economy นะครับพวก Industrial Policy ในยุโรปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ารัฐบาลก็เข้ามามีบทบาทนะครับในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับCBAM อะไรต่างๆเนี่ยมาจากกลุ่ม EU นี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐบาลพยายามนะครับประเทศต่างๆในโลกพยายามดึงเนี่ยดึงขึ้นมาเป็นนโยบายเป็นเครื่องมือเพื่อจะสนับสนุนนะครับอุตสาหกรรมในประเทศหรืออาจจะไปถึงลักษณะของการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับ
12: ครับเพราะว่าตอนนี้มันชัดเจนนะถ้าว่าดูทั้งอเมริกาดูทั้งจีนเวลาเขาคุยกันอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีเรื่องความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอและส่วนใหญ่เนี่ย
13: ใช
12: ่คือมันริชคือมันดีลทางเศรษฐกิจเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันสะดุดหยุดลงเพราะว่าไอ้ปัญหาความมั่นคงเนี่ยเป็นตัวหลักๆด้วยเหมือนกันนะครับ
13: ใช่ใช่เลยครับคือเราเห็นภาพที่คุณบัญชาพูดเนี่ยวันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับลองนึกดูก็ได้นะครับในอดีตเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการแข่งกันทางการค้านะครับหรือทางเศรษฐกิจเนี่ยจีนในอดีตเนี่ยได้เปรียบเรื่องของต้นทุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็จะสามารถกว้านการลงทุนการผลิตไปได้เพราะว่าต้นทุนการผลิตถูกทำให้ราคาเนี่ยมันก็ถูกตามดังนั้นเราอาจจะบอกได้ว่าในอดีตนะครับมันแข่งกันเรื่องราคาแข่งกันเรื่องต้นทุนอันนี้ชัดเจนเลยและจีนได้เปรียบมากแต่ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ทรัมป์ 2.0 เนี่ยมันก็เลยทำให้การแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่ได้แข่งเรื่องต้นทุนการผลิตหรือราคาอย่างเดียวซึ่งตอนที่เราชินกับการผลิตต้นทุนถูกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาคเอกชนก็ตามเนี่ยก็ผันนะครับไปลงทุนที่จีนไปผลิตที่จีนรัฐบาลจีนก็มียุทธศาสตร์ Made in China อะไรเข้ามาแต่วันนี้มันกลายเป็นแข่งเรื่องเทคโนโลยีด้วยมันกลายเป็นแข่งเรื่องประเด็นเรื่องเอาเศรษฐกิจมาโยงความมั่นคงด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างอำนาจเชิงภูมิรัฐศาสตร์อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็อเมริกาเองเนี่ยดูทีท่าก็คือก็ทรัมป์เองก็อยากจะคุมซัพพลายเชนเพราะรู้ว่าซัพพลายเชนเนี่ยมันหลุดไปที่จีนมากมายพอสมควรนะครับก็เลยเกิดการแข่งขันนะครับปัจจัยเหล่านี้แหละครับอเมริกากับจีนคือถ้าจะพูดง่ายๆเนี่ยสองประเทศนี้แหละเป็นหัวใจสำคัญเลยที่ผลักให้โลกเราเนี่ยนะครับเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจในยุคที่ไม่ใช่โลกาภิวัตน์อีกแล้วครับ
12: ครับคือจนถึงนาทีนี้มันก็หาคำศัพท์มาบัญญัติแบบเข้าใจง่ายๆกระชับยากมากนะในยุคสมัยนี้นะฮะแต่ว่าผมกำลังนึกถึงว่าพอมันจัดระเบียบโลกแบบใหม่โดยมีเรื่องของความมั่นคงมันเกี่ยวข้องแล้วรัฐบาลนำหน้าเอกชนเนี่ยผมเนี่ยลืมองค์กรนึงไปเลยนะฮะอาจารย์ก็คือองค์การการค้าโลก WTOมันเงียบสนิทเลยนะฮะในยุคนี้ครับนะ
13: ถูกต้องเลยครับอันนี้เห็นภาพชัดเลยคือถ้ายุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับเราต้องมองย้อนกลับไปเนี่ยรุ่นพวกเรานะ World Trade Organization หรือ WTO โอ้โหแบบในตำราเรียนเศรษฐศาสตร์ก็พูดกันเยอะใช่ไหมครับข่าวเนี่ยข่าวเศรษฐกิจยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยโอ้โหมีชื่อนี้ออกมานะครับแทบจะทุกสัปดาห์จะต้องมีพูดถึง WTO ซึ่งก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์นะครับของความเป็น globalization ของโลกาภิวัตน์แต่วันนี้นะครับจากการที่อเมริกากับจีนแข่งกันแรงมากเนี่ยบทบาทหรือ พื้นที่ในสื่อนี่อาจจะหายไปเยอะมากเพราะว่ามันเกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างแรงและไม่ได้เป็นมิตรต่อแนวทางของฟรีเทรดแต่มันในทางตรงข้ามเลยนะครับทาริฟกำแพงภาษีเนี่ยทรัมป์ก็ใช้เต็มที่นะครับมาตรการแซงชั่นกับประเทศต่างๆนะก็เกิดขึ้นนะครับแล้วมันเกิดเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นอีโคโนมิกบล็อกคือกลุ่มเศรษฐกิจเล็กๆย่อยๆนะครับเกิดขึ้นกันเองมันเป็นการสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจกันเองมากยิ่งขึ้นอันนี้เราเห็นชัดเพราะว่ามันเป็นท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์แล้วมันสะเทือนไปทั้งโลกนะครับส่วนจีนเองผมว่าจีนก็ไม่ได้แคร์ WTO อะไรขนาดนั้นเพราะจีนก็พยายามนะครับใช้ยุทธศาสตร์ Belt and Road อันนี้ก็ชัดเจนนะครับผมเองก็มีโอกาสได้ทำความร่วมมือนะกับทางมหาลัยในจีนนะครับมีความร่วมมือทางวิชาการกันเนี่ยนะครับกับมหาลัยฟูตันผมก็มีโอกาสเดินทางไปสอนเป็นเลคเชอร์บ้างคุยกับโปรเฟสเซอร์ที่จีนเนี่ยเขาก็พยายามเน้นเรื่อง Belt and Road นะครับแล้วก็หลังๆมานี่ก็คือเรื่องของ BRICS นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับจีนกับกลุ่มอาหรับด้วยอะไรด้วยก็ทำให้ความเป็นศูนย์กลางนะครับทางเศรษฐกิจขององค์การใหญ่ๆอย่างWTO เนี่ยมันก็ลดบทบาทลงนะครับจีนเองก็มีระบบการชำระเงินของตัวเองด้วยนะครับมีดิจิตอลหยวนมีอะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันก็เลยภาพของความเป็น global marketนะที่มีเดมอนยูทีโอเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้มีบทบาทมากๆเหมือนที่คุณวันชายยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับมันก็เลยค่อนข้างลดบทบาทแล้วก็อาจจะมีความชัดของภาพเนี่ยน้อยลงนะครับโฟกัสเนี่ยจะมาอยู่ที่อเมริกากับจีนมีลักษณะเหมือนลักษณะคล้ายๆกับดูอัลอีโคโนมีนะครับเป็นเศรษฐกิจคู่ขนานกันไปครับ
12: ก็เนี่ยแหละครับเพราะว่านักปฏิบัติต่อภาพต่อมาทั้งหมดนี้พอเข้าใจได้เลยว่าในการจัดระเบียบโลกใหม่ทั้งหมดเนี่ยองค์กรที่เคยเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจการค้าไว้เป็นเวทีพูดคุยมันก็ไม่มีความสำคัญบทบาทก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้ถ้าดูการจัดระเบียบของ2ยักษ์ใหญ่ตลอดจนกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นมาแทรกของ2กลุ่มเนี่ยนะฮะระเบียบตรงนี้เท่าที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบหน้าตาลักษณะแบบไหนและอำนาจมันจะไปทางไหนกันครับ
13: ครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับลักษณะที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกนะครับก็คือเราจะเห็นการแทรกแซงทางเศรษฐกิจนะครับในเซกเตอร์ต่างๆนะครับรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจนโยบายอุตสาหกรรมพวก industrial policy เนี่ยจะมาจากรัฐบาลมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีเรื่องมาตรการอุดหนุน subsidy อะไรต่างๆนะครับเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นอเมริกากับจีนก็อาจจะมีแรงกดดันนะครับให้ประเทศต่างๆต้องพยายาม เลือกข้างเลือกฝั่งบ้างหรืออาจจะมากขึ้นกว่าในอดีตนะครับแล้วมาตรการเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าทรัมป์ยังอยู่แบบนี้นะครับนโยบายที่จะมาสร้างกำแพงทางการค้าเนี่ยจะมากขึ้นแน่นอนทั้งส่วนที่เป็นทาริฟเอ่ยหรือมาตรการที่จำกัดนะครับการส่งออกสินค้าที่อาจจะเป็นยุทธศาสตร์นะครับมากขึ้นก็อาจจะกล่าวได้ว่ายุคที่เป็นเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีเนี่ยมันอาจจะกำลังเข้าสู่จุดที่ใกล้จะสิ้นสุดเต็มทีหรืออาจจะก้าวเข้าสู่จุดสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับแต่ยังอยู่คือโลกยังอยู่ในระบบทุนนิยมแต่ว่าเป็นทุนนิยมที่รัฐเนี่ยมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนะครับและทุกประเทศเนี่ยก็น่าจะมีนโยบายนะครับเศรษฐกิจที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกำหนดดิเรกชันกำหนดทิศทางเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับ
12: ชัดเลยนะทีนี้แบบว่าพอจะเปิดเศรษฐกิจเปิดธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มีรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ฝั่งของตะวันตกโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเห็นชัดเลยนะอาจารย์ฮะถึงขั้นแบบว่ารัฐบาลไปถือหุ้นในเอกชนเลยนะครับงานนี้
13: ครับคืออันนี้ก็เป็นตัวยืนยันนะครับว่าแนวคิดตลาดเสรีแนวคิดที่รัฐเนี่ยควรจะถอยออกห่างจากระบบเศรษฐกิจรัฐควรจะถอยออกห่างภาคเอกชนเนี่ยให้มากที่สุดเนี่ยมันหายไปซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่ายุคตั้งแต่ก่อนโลกาภิวัตน์และหลังยุคสงครามเย็นนะครับจนมาโลกาภิวัตน์แต่ว่าการ ไม่เข้าไปแทรกแซงนี่อาจจะไม่ค่อยมีละเดี๋ยวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเข้าไปนะเราอาจจะมีน้ำหนักมากขึ้นด้วยนะครับของไทยเราเองเราก็พอเห็นภาพนะครับรัฐก็เข้าไปพยายามเพราะว่าคือถามว่าทำไมคือรัฐบาลทุกประเทศคืออยู่ดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าอยากจะเข้าไปแต่พอมันเกิดสถานการณ์เนี่ยจีนอเมริกาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้รัฐบาลประเทศอื่นๆเนี่ยก็ต้องเข้านะครับพยายามเข้าไปมีบทบาทในซัพพลายเชนของประเทศตัวเองนะครับอย่างบ้านเราก็จะมีเรื่องสินค้าเกษตรเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนานานะครับรัฐบาลประเทศต่างๆก็ต้องพยายามนะครับที่จะดึงดูดเงินลงทุนด้วยเพราะว่ามันเกิด แนวคิดที่อาจจะเปลี่ยนระบบซัพพลายเชนไม่ได้ผลิตที่จีนอย่างเดียวใช่ไหมครับบริษัทต่างชาติเนี่ยลดการพึ่งพาจีนดังนั้นประเทศอื่นๆก็มองเหมือนกันทุกประเทศก็มองเหมือนกันอ้าวถ้าบริษัทต่างชาติลดการพึ่งพาจีนเนี่ยนะประเทศเราจะได้ประโยชน์หรือไม่ไอ้ยุทธศาสตร์ China Plus 1เราจะได้ประโยชน์ไหมถ้าเกิดการย้ายฐานการผลิตเราจะได้ประโยชน์ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลประเทศต่างๆก็จะพยายามนะครับที่จะตอบนะนี่เรียกว่าเหมือนเป็น response นะครับตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของระเบียบเศรษฐกิจโลกด้วยกันก็เข้าไปนะมีบทบาทหรือว่ากำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่อยู่ข้างในเอกชนมากขึ้นมันก็เลยทำให้ความเป็นโลกาภิวัตน์ยิ่งลดลงเข้าไปอีกนะครับ
12: ต่อมาเนี่ยตอนสมัยผมเรียนผมจำได้นะไอ้พวกโลกาภิวัตน์เนี่ยนะที่เรียกกันว่า globalization เนี่ย free flow of goods free flow of people free flow of money อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะตอนนี้มันเหมือนว่ามันไม่ฟรีเท่าไหร่อ่ะคือมันก็พูดกันยากนิดนึงนะทีนี้พอกลายเป็นว่าที่เราคุยกันมาถึงขนาดนี้อาจารย์คือมันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบใหม่ทางด้านการค้าด้านนโยบายเศรษฐกิจแต่ไอ้เรื่องการจัดระเบียบพวกนี้มันมีผลกระทบไปถึงเรื่องของเช่นการเคลื่อนย้ายเงินทุนการบริการภาคการเงินซึ่งมันเคยเป็นสิ่งที่ตามมากับ globalization แล้วมันจะถูกจัดระเบียบไปด้วยไหมครับ
13: ครับก็มีโอกาสสูงเลยนะครับเพราะว่าอะไรที่เป็นความเสรีหรืออยู่ในระบบของตลาดเสรีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนักนะครับในปัจจุบันรัฐบาลของประเทศต่างๆเองเนี่ยก็คงพยายามควบคุมนะคือเวลาควบคุมผมเข้าใจว่าหรือว่าแทรกแซงเนี่ยคงต้องทำพร้อมกันนะครับแล้วก็จริงๆการควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะส่งผลนะครับไปอีกอย่างเลยไปอีกอย่างด้วยนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามันมีการพยายามเปลี่ยนซัพพลายเชนจากจีนไปเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนใหม่ๆที่จีนเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นง่ายนักนะอันนี้มันก็ทำให้ฟรีโฟลว์ต่างๆที่คุณบัญชาพูดมาทั้งคนทั้งเรื่องทุนทั้งเรื่องการเงินเนี่ยนะครับก็จะต้องลดลงไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรียกว่ามันเป็นแพ็กเกจเลยนะครับของพวกเนี้ยมาทีก็มาเป็นแพ็กเกจรวมกันถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหายไปมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดนะครับความสัมพันธ์หรือการเชื่อมโยงอย่างอื่นให้ลดลงไปด้วยทีนี้ประเทศต่างๆก็คงต้องมาดูนะครับว่าตัวเองจะกำหนดยุทธศาสตร์นะเรื่องของposition ในระเบียบโลกใหม่เนี่ยอย่างไรนะครับจะอยู่ยงตรงจุดไหนนะคือบางประเทศก่อนจะเทคไซส์ชัดเจนอย่างที่เราเห็นนะครับก็มีบางประเทศก็มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีกับสหรัฐอเมริกายกตัวอย่างง่ายๆอย่างญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็เห็นภาพค่อนข้างชัดวันนี้นักท่องเที่ยวจีนแต่ญี่ปุ่นนี่ก็มีหลายประเด็นนะนักท่องเที่ยวจีนถ้าเห็นในข่าวก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นลดลงอย่างเงี้ยนะครับแต่ละประเทศก็จะมีบทบาทของรัฐเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลด้วยนะครับว่าจะกำหนด position หรือ direction ของเศรษฐกิจประเทศอย่างไรครับ
12: โอ้ผมพูดถึงเรื่องนี้นะต้องแวะเข้ามาบ้านเราละคือประเทศไทยเนี่ยตกลงเราเนี่ยจะวางกำหนดนโยบายหรือว่าอาจจะเป็นวิสัยทัศน์ในเรื่องของการค้าในการจัดระเบียบขั้วโลกใหม่แบบเนี้ยจะทำยังไงดีครับ
13: ครับของเราก็คงทำแบบที่เราทำมาส่วนหนึ่งนะคือเราก็เน้นความเป็นกลางนิวทรัลนะครับเราก็นิวทรัลระหว่างอเมริกากับจีนนะครับแล้วเราก็ยังมีกลุ่มอาเซียนของเรานะครับผมคิดว่าเราก็รักษาสมดุลจีนอเมริกาแล้วเราก็ใช้อาเซียนให้เป็นกลไกนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าเราเนี่ยสามารถรักษานะครับโพซิชันของความสมดุลหรือบาลานซิ่งตรงนี้ได้ดีนะเราก็อาจจะเป็นโลจิสติกส์ฮับได้นะที่เท่าที่ผมมองนะครับเรื่องฟู้ดซีเคียวริตี้อันนี้เราก็น่าจะมีแต้มต่อนะครับมีจุดเด่นอยู่พอสมควรทีเดียวแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเหมือนกันนะที่ผมคิดว่าไทยเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะครับคือปัจจุบันเนี่ยเรามีลักษณะเป็นคอน sumer economy ค่อนข้างเยอะคอน sumer economy ก็คือเศรษฐกิจที่เราเน้นการเป็นผู้บริโภคนะครับคือถ้าไม่นับเรื่องฟู้ดเรื่องจุดแข็งอาจจะภาคการเกษตรของเราเนี่ยจุดอื่นๆเนี่ยเราอาจจะเป็นแนวคนซื้อซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Digital Economy นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องดูว่าเราจะปรับตัวเองเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีบ้างนะครับจะมีโอกาสไหมแล้วมิติเรื่องของเทคโนโลยีในยุคอนาคตนะครับAI ซึ่งวันนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างเร็วมากเนี่ยอเมริกาจีนนี่ก็ให้ความสำคัญมากรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับเรื่องdata center เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับเรื่องพวก cloud infrastructure ทั้งหลายนะครับแต่ในอเมริกาในยุโรปนี่เขาก็ไปเรื่องควอนตัมเรื่องอะไรกันละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีทั้งจุดที่เราก็ควรจะทำต่อไปสิ่งที่เราทำมาแล้วกับประเด็นที่อาจจะเป็นความท้าทายเพิ่มเติมที่ ก็คงจะต้องปรับยุทธศาสตร์นะครับกันต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันอยู่ในจุดที่สามารถอยู่รอดได้เพราะวันนี้จะไปมองจะโตแบบเยอะๆมันคงยากแล้วอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์ในประเทศเองหลายคนก็พูดเป็นเสียงตรงกันแต่ว่าเราจะต้องหาจุดสำคัญนะครับที่เราจะยืนให้ได้ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนจากยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยพยายามเข้ามากำกับและผู้มีรัฐศาสตร์ในโลกในมันแรงมากเลยนะครับเราจะสามารถรักษาสมดุลนะทั้งเรื่องอำนาจเรื่องความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโจทย์ของประเทศไทยวันนี้ก็คงไม่ได้โฟกัสแค่การเติบโตแต่ว่าเป็นการมองจุดยุทธศาสตร์ของเราในระบบหรือระเบียบเศรษฐกิจโลกในยุคใหม่ครับ
12: สับโมก็ยุ่งเหยิงพอสมควรนะฮะแล้วก็ทำให้แต่ละประเทศก็ต้องปรับนโยบายยุทธศาสตร์กันใหม่หมดเลยเนี่ยนะฮะคือผมมานั่งนึกแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่โดนัลด์ทรัมป์มาเป็นวาระที่สองทีนี้แกก็จะอยู่ตรงนี้อีกประมาณสักเกือบสามปีเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็คงจะต้องมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ซึ่งยังไม่รู้ว่าใครคำถามผมก็คือว่าไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยไอ้การจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแค่เฉพาะระยะกลางกับการเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะยังเหมือนเดิมก็คือเป็นระเบียบใหม่หรือกลับไปเป็น globalization ครับ
13: ครับคือผมคิดว่าถ้าเรามองไปอีก2ปี2-3 ปีแล้วกันนะครับข้างหน้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางได้ก็คือว่าหลังทรัมป์เนี่ยเรียกว่า post Trump era เนี่ยนะครับความไว้วางใจของประเทศต่างๆเนี่ยสามารถกู้กลับคืนมาได้หรือไม่เรื่องการค้าเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องมันต้องค้าครับคือเราเห็นภาพ CEO ใช่ไหมครับไปจีน CEO อเมริกันไปจีนเนี่ยก็หนีไม่พ้นแล้วว่าเรื่องของความสัมพันธ์ทางการค้ามันยังต้องมีอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญเลยก็คือว่าประเทศต่างๆหรือรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยจะกลับมาไว้วางใจจะเหมือนยุคก่อนหน้าทรัมป์ 2.0 ได้หรือไม่ถ้ายังกลับมาไว้วางใจกันไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าการแข่งในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ถ้ากลับมาแล้วโอ้โหมันสามารถมีความไว้วางใจกันได้ก็มีสิทธิ์ที่นะครับระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะกลับมาเชื่อมโยงกันนะใกล้เคียงเดิมแต่ก็คงอาจจะไม่ได้ง่ายเพราะว่า 3-4 ปีนี้ทำก็คงทำให้มันป่วนพอสมควรเลยครับ
12: นั่นแหละสิครับเพราะว่านะคือถ้าจะบอกว่ามันเป็นนโยบายอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้ว่าสิ่งที่นโยบายทำเนี่ยจะต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนหลังจากที่แกลงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
13: ครับและแม้แต่ในสมัยของทรัมป์เองก็เปลี่ยนเร็วนะครับคือความไม่แน่นอนเนี่ย uncertainty สูงมากนะอาจจะรายไม่ใช่รายปีด้วยซ้ำนะครับปีนึงอาจจะเปลี่ยนหลายรอบก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ความผมว่าปัจจัยเนี่ยมันทำให้ความไม่ไว้วางใจกันมันมีสูงนะครับแล้วมันทำให้ธุรกิจรวมถึงรัฐบาลแต่ละประเทศก็กำหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจยากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่บ่อยแล้วความไม่แน่นอนที่สูงเนี่ยมันเลยทำให้แล้วมันจะส่งผลด้วยนะครับเรื่องการลงทุนความเชื่อมั่นนะครับของนักลงทุนหลายปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเวียนหัวพอสมควรครับ
12: ครับนะโอ้มันทำให้พวกประเทศกลางๆเล็กๆนี่ก็ปวดหัวไปด้วยนะฮะไอ้หลายๆสิ่งหลายอย่างที่วางกันมาเป็นแบบมาตรฐานโลกสากลเป็นระยะเวลานานช่วยกันพัฒนาระบบมันขึ้นมาวันนี้ก็นั่นมันแตกออกไปเองไปหมดเลยแต่อย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไอ้ทฤษฎีของความเป็นเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่สมัยนู่นเลยถอยไปตั้งแต่เรื่องแคปิตอลริซึมจะไปทั้งมาถึงเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะถูกเขียนขึ้นมาเป็นบทใหม่ไหมครับ
13: ผมคิดว่าในเชิงทฤษฎีเองเนี่ยนะครับวันนี้มันก็โดนท้าทายค่อนข้างมากนะครับแต่อาจจะอยู่ที่มุมมองด้วยเหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่เราเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลละตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ตั้งแต่ดิจิทัลเทคโนโลยีมาและยิ่ง AI มาเนี่ยหลายทฤษฎีนะครับทั้งเศรษฐศาสตร์เอ่ยหรือว่าศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็ถูกท้าทายแล้วก็ถ้าจะมองในบางมุมนี้ก็อาจจะไม่ได้วาลิดทุกทฤษฎีแล้วนะครับทีนี้ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าโลกก็คงเปลี่ยนเยอะแล้วเปลี่ยนเร็วด้วยนะครับบางทฤษฎีก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้ต่อไปแต่มันจะมีหลักบางอย่างที่อาจจะยังอยู่ตัวคอคอนเซปต์นะครับแนวคิดหลักบางอย่างอาจจะยังอยู่แต่อาจจะเปลี่ยนเป็นในลักษณะของรูปแบบหรือแพลตฟอร์มไปครับ
12: ครับโอ้โลกนี้อยู่ยากมากขึ้นนะอาจารย์นะ
13: ครับท้าทายครับ
12: ครับคำแนะนำที่คิดอาจารย์คิดว่าเอาละนี่คือเราคุยกันแบบเป็นภาพรวมเป็นแบบมหาภาคใหญ่มากเลยนะครับคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมคนอยู่ในภาคเอกชนเจ้าของกิจการอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเ าต้องปรับตัวยังไงอาจารย
13: ์ครับผมคิดว่าวันนี้เองเนี่ยธุรกิจใหญ่ทั่วโลกนะครับก็คงปรับตัวกันไปพอสมควรละ CEO อเมริกันที่ไปปักกิ่งเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีการกำหนดมีการคิดยุทธศาสตร์มากมายนะครับทีนี้ถ้ามาในบ้านเราเนี่ยธุรกิจใหญ่ๆก็ผมเชื่อว่าเขาก็มีการเตรียมความพร้อมระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ากลุ่มที่อาจจะขนาดกลางลงมาหน่อยนะเล็กไซส์เล็กลงมาหน่อย SME ในบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องหนึ่งเลยก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวันนี้เนี่ยนะครับโลกเนี่ยถูกกำกับโดยรัฐบาลมากรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจถูกกำกับโดยปัจจัยด้านความมั่นคงด้านภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นเทคโนโลยีก็เปลี่ยนเร็วนะครับทีนี้การปรับตัวเนี่ยมันก็อาจจะต้องเน้นนะครับเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับความเชื่อมโยงกับรูปแบบของเศรษฐกิจใหม่นะแนวคิดที่วันนี้ผมเห็นหลายนะครับหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยพยายามเน้นกันก็คือว่าจะต้องเปลี่ยน mindset นะ mindset แบบเดิมเนี่ยที่แบบว่าโอ้โหจะทำการผลิตให้เราต้นทุนต่ำที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่า efficiency เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกความเป็นจริงละคือในอดีตเราเน้นแบบนั้นได้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเน้นนะครับคำว่า resilience ก็คือสามารถที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราต้องเข้าใจว่าต้นทุนต่างๆมันเพิ่มนะต้นทุนพลังงานเพิ่มทาริฟมาตรการทางการค้าเนี่ยเพิ่มนะครับดังนั้นยกตัวอย่างละกันนะครับว่าสมมติว่าเราเคยมีซัพพลายเออร์จากหนึ่งประเทศเนี่ยวันนี้มันอาจจะต้องมองแล้วว่าไอ้ซัพพลายเออร์ของเรามันมามากกว่าหนึ่งประเทศได้ไหมนะครับตลาดส่งออกนะเคยพึ่งพาอยู่หนึ่งรายสองรายอาจจะต้องมากขึ้นนี่เราเห็นรัฐบาลก็ทำใช่ไหมครับกระทรวงพาณิชย์ต่างๆนี่ก็พยายามทำเรื่องกระจายตลาดส่งออกนะครับแล้วก็ต้องเอาพวกดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการมากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ควรจะต้องเร่งทำนะครับแล้วมันจะเสริมศักยภาพผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้นครับ
12: โอ้เอกชนต้องปรับตัวกันเนี่ยนะฮะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไม่วายว่าสุดท้ายก็ต้องมาถึงเนี่ยประชาชนเราท่านๆนี่นะฮะว่าเราเนี่ยโอเคฟังดูมันเรื่องไกลตัวมากเลยนะแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยนาทีนี้ผมว่าทุกคนได้รับผลกระทบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราจะปรับตัวกันยังไงดีครับในฐานะคนทั่วไปเนี่ย
13: ครับก็ต้องบอกว่าการปรับตัวของพวกเราประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องซับซ้อนขึ้นตามนะครับในเมื่อโลกนี้มันซับซ้อนแล้วเนี่ยนะเราจะพูดง่ายๆไม่ได้แล้วบอกงั้นก็ประหยัดขึ้นละกันนะครับผมคิดว่าก็คงจะต้องมีอะไรที่มันมากกว่าแค่บอกโอ้โหทุกอย่างต้นทุนแพงค่าครองชีพแพงแล้วเราแค่ประหยัดผมคิดว่าเราอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการอยู่รอดและเติบโตให้ได้ภายในโลกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับอย่างง่ายๆนะครับผมก็แนะนำลูกศิษย์ผมเรื่อยๆนะว่าถ้าจบออกไปเนี่ยนะครับเรียนนิด้าจบออกไปทำงานเนี่ยนะครับเราทำงานแบบเดิมไม่ได้นะผมจะเน้นเรื่องของ lifelong learning เลยต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับพยายามแสวงหาทักษะใหม่ๆเรื่อง AI เรื่องแพลตฟอร์มต่างๆเรื่องออโตเมชันนะครับจะต้องเข้าใจด้วยว่าในโลกอนาคตเนี่ยรูปแบบการทำงานนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานมันอาจจะเปลี่ยนเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเราเองเนี่ยต้องเน้นเรื่องการปรับตัวเรื่องทักษะในการทำงานที่ตอบโจทย์โลกอนาคตนะครับเรื่อง AI เรื่อง data skill ต่างๆอันนี้สำคัญนะครับก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะพอช่วยในเรื่องของการอยู่รอดในโลกยุคใหม่ได้นอกจากนั้นเองก็อาจจะต้องสามารถหารายได้มากกว่า1ทางอันนี้ก็แนะนำลูกศิษย์ที่สอนไปเหมือนกันนะครับว่าลองดูซิว่าตัวเราเนี่ยสามารถสร้างแหล่งรายได้มากกว่า1ทางได้ไหมเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันผันผวนใช่ไหมครับเกิดทางใดทางหนึ่งมีปัญหามันต้องมี second income third income ออนไลน์ income นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องอาจจะต้องบริหารเรียนรู้เรื่องการบริหารหรือสร้างวินัยทางการเงินสอนเด็กให้รู้จักออมเงินนะครับสามารถบริหารจัดการเงินที่เรามีอยู่ได้นะนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ด้วยแล้วก็ติดตามนะครับต้องติดตามข่าวสารนะครับ FM 90.5 มีประโยชน์บ้างจริงเพราะว่าผมก็ติดตามด้วยนะทำรายการด้วยติดตามด้วยนะครับก็ทำให้เราได้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงนะครับในบริบทโลกแล้วก็รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมปรับตัวให้ทันครับ
12: ครับโอ้น่าสนใจเลยนะครับวันนี้ที่เราได้พูดคุยกันการค้าการลงทุนภายใต้ระเบียบโลกใหม่นะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ดนุวัฒน์ครับ
13: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
12: ครั ครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนจนหลายคนนึกไม่ถึงเลยว่าทำไมมันมาเปลี่ยนตอนประมาณปี2ปีอันนี้เปลี่ยนแบบระดับขั้วของศักยภาพประเทศที่แบบบิ๊ก1บิ๊ก2เลยนะฮะจริงๆการเปลี่ยนมันมาจากพื้นฐานตั้งแต่นู่นโควิดสารพัดสารเพมันช่างมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันช่างแบบเหมาะเจาะกันในช่วงประมาณ 6-7 ปีที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับเอาละครับเวลาในขณะนี้ทุ่ม40นาทีนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของ Econbiz กันครับ
14: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
15: โชว์จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
17: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcord.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกะอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือล

โซเชียลมีเดียของเราติดตามกันได้เป็นประจำกันนะครับแล้วก็สัญญาณคืนนี้ก็จะเป็นการซื้อขายของวันศุกร์ตามเวลาในอเมริกานะครับดูสัญญาณใสเหมือนกันนะฮะถ้าเปิดทำการในขณะนี้ดัชนีล่วงหน้าของดาวโจนส์เนี่ยแต่ 5,690 จุดเลยนะครับจะขึ้นถึง314จุด S&P 500นะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็จะพุ่ง26จุดอยู่ที่ 7,493 จุดครับส่วน Nasdaq Future ล่วงหน้านะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก114จุดจะอยู่ที่ 29,561 จุดนะครับราคาน้ำมันนะฮะกลับมาขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ Brent เป็นเทรดเหลือซื้อขายที่กรุงลอนดอนเนี่ยนะฮะขึ้นมา91เซนต์ต่อบาร์เรลครับอยู่ที่103เหรียญ49เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกยอร์กสหรัฐนะครับอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยขึ้นบางๆครับ17เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับอยู่ที่96เหรียญ52เซนต์ต่อบาร์เรลครับส่วนทางด้านของราคาทองคำนะครับแหมนี่ทำท่าทำทางเนี่ยจะส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วยสีแดงนะครับตอนนี้ทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะครับลดลง23เหรียญ40เซนต์ต่อออนซ์นะครับอยู่ที่ 4,519 เหรียญ10เซนต์ต่อออนซ์ครับนี่เป็นสัญญาณของทางด้านต่างประเทศกันนะครับสดๆกันเลยนะฮะอ่ะมาดูกันครับวันนี้ส่งท้ายกันวันศุกร์ก็ข่าวก็แน่นๆนะฮะดูค่าไฟกันหน่อยนะครับกกพ.นะเขาเปิด4ทางเลือกค่าไฟใหม่นะฮะคือยังไงเนี่ยไอ้200หน่วยแรกเนี่ยเขาก็ย้ำชัดว่าไม่เกิน3บาทแต่พอไอ้201ขึ้นไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า401หน่วยขึ้นไปนะฮะจ่ายเพิ่มนะฮะ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์นะครับเรื่องนี้เลขาธิการสำนักงานกกพ.ครับคุณภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์แล้วก็ยังเป็นโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าเรกูเลเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟนะครับซึ่งมีการจัดทำถึง4กรณีด้วยกันนะครับสำหรับทั้ง4กรณีเนี่ยหลักการดูแลค่าไฟเบื้องต้นนะก็คือใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเนี่ยไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะครับอันนี้เป็นไปตามมติกพช.นะครับแต่ในกรณีที่มันเกินขึ้นไปล่ะนะครับทั้ง4กรณีเนี่ยนะฮะแกก็บอกงี้ว่าอ่ะมาดูกรณีที่1กับกรณีที่2เนี่ยนะครับอัตราค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับสำหรับประเภทบ้านที่อยู่อาศัยย้ำนะฮะบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปนี่นะครับสูงกว่าระดับปัจจุบันนะครับในขณะเดียวกันกรณีศึกษาที่3กับ4นะครับจะกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับคนใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยนะครับที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต่อเดือนสูงกว่าระดับปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นพูดภาษาง่ายๆคือมันจะต้องจ่ายกันเนี่ยนะฮะทั้ง4กรณีเนี่ยมารวมตุ้มกันเรียบร้อยนี่นะครับตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปก็จะขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่4.96 ถึง 5.45 บาทต่อหน่วยนี่บทสรุปมันอยู่ตรงนี้แสดงว่าขั้นต่ำเนี่ยนะฮะเฉียด5บาทครับสูงสุดเนี่ย5บาทเกือบกว่าเลยนะฮะ 5.45 บาทต่อหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวครับเพราะว่าอันเนี้ยทั้ง4กรณีศึกษาแล้วเขาก็จะต้องไปโพสต์ในเว็บของทางด้านกกพ.เขาเพื่อที่จะต้องทำรอแสดงความคิดเห็นอะไรก็แล้วไปนี่นะครับแต่บอกได้อย่างเดียวครับแพงแน่นอนนะฮะในขณะที่สงครามอิหร่านก็ไม่จบราคาน้ำมันก็แพงราคาพลังงานก็แพงนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างออกมาได้อย่างจำกัดจำเขี่ยแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะมีการโจมตีกันต่อไปหรือไม่เพราะฉะนั้นแพงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับมันถึงเรื่องของพอดีพูดถึงเรื่องตะวันออกกลางใช่ไหมครับกลายเป็นว่าตอนนี้ด้วยเหตุของความวุ่นวายในตะวันออกกลางกับสงครามอิหร่านซึ่งเหลืออีกประมาณ 7-8 วันก็จะครบ3เดือนเนี่ยนะครับมันทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะฮะในเดือนเมษายนเนี่ยโอ้โหสูงสุดในรอบ44เดือน44เดือนเลยนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ครับคุณนันทพงษ์เจียระเลิศพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.เนี่ยนะครับก็มาแถลงเรื่องดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านไปนี่แหละครับถ้าเอาแค่เฉพาะค่าดัชนีนะ 112.4 เทียบกับเมษายนในปีที่แล้วโอ้ขึ้นมาตั้ง 6% เนี่ยนะฮะเลยทำสถิติสูงสุดในรอบ44เดือนนะฮะ 12.4-48 นี่เกือบ4ปีเลยนี่นะครับเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางเนี่ยไม่จบนะครับราคาน้ำมันพลังงานต่างๆตอนนี้ขึ้นสูงค้างไม่ลงนะครับถ้าแยกออกมาเนี่ยโอ้แต่ละอย่างก็ขึ้นเยอะนะหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นี่ก็ขึ้นมา 1% นี่นะครับจากการสูงขึ้นของไม้แบบนะไม้โครงข้าวบานประตูสารพัดจะขึ้นนะครับปูนซีเมนต์ไม่ขึ้นเท่าไหร่นะฮะหมวดปูนซีเมนต์เนี่ยราคาขึ้นมา 2.8% นะครับก็เป็นผลมาจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ปูนซีเมนต์ผสมปูนซีเมนต์สำเร็จรูปเนี่ยนะครับเพราะอะไรฮะ
เพราะว่าไอ้ต้นทุนพลังงานไงคือถ่านหินกับก๊าซธรรมชาติที่เอาไปผลิตปูนไอ้ตรงนี้มันขึ้นนะครับส่งผลให้หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตโอ้โหขึ้นมาเลยฮะ 5.6

0: 5.5%นะครับต่อมาครับเหล็กผลิตภัณฑ์เหล็กโอ้โหนี่ขึ้น 6.2% นะครับเป็นเพราะว่าเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยนะครับแล้วก็เหล็กเส้นกลมผิวเรียบท่อเหล็กดำชีทายเหล็กโอ้โหนี่ขึ้นหมดเลยนี่นะครับต้นทุนค่าขนส่งก็แพงต่างหากนะครับเพราะเหล็กมันหนักนะต้องใช้การขนส่งเยอะนี่นะครับหมวดกระเบื้องนะหมวดกระเบื้องนี่ก็ขึ้นมา 1.3% นะครับเนื่องจากกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคานะครับแผ่นหลังคาโปร่งแสงกระเบื้องเคลือบปูพื้นนะเนื่องจากก๊าซธรรมชาติและสารเคลือบพวกแร่ซิลิก้าแพงยกแผงนะครับเอามาดูฉาบผิวหน่อยนะฮะหมวดวัสดุฉาบผิวเนี่ยขึ้นมาเออนี่ไม่ถึง 1% ครับขึ้นมา 0.7% เป็นเพราะว่าสีเคลือบน้ำมันสีน้ำอะคริลิกสีทาภายในสีทาภายนอกขึ้นตามวัตถุดิบเพราะไอ้พวกสีๆเนี่ยมันใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและสารทำละลายโซเวนต์เนี่ยนะฮะมาทำนะครับสุขภัณฑ์ขึ้นไหมสุขภัณฑ์ก็ขึ้นมันไม่ขึ้นนะฮะหมวดสุขภัณฑ์นี่กลับลดลง 1.2% นะครับเนื่องจากว่าอ่างล้างหน้าเซรามิกโถส้วมชักโครกนะแล้วก็ที่ใส่กระดาษชำระก็ชะลอตัวอ๋อนี่ไงมันมีผลจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาเห็นไหมครับเพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของการจะไปสร้างพัฒนาโครงการใหม่โอ้เดี๋ยวนี้ก็สต็อกบานเบิร์ดถูกไหมฮะมันเขาก็ไม่สั่งของเลยครับพวกของเก่าเนี่ยขายไม่ได้เลยนะฮะและอีกอย่างนึงก็คือว่านะก็กู้ไม่ผ่านกันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ทั้งคนพัฒนาโครงการหรือว่าคนอยากจะซื้อบ้านเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ไม่มีการสั่งของนี่ไงก็เลยทำให้หมวดสุขภัณฑ์เนี่ยดัชนีราคามันก็เลยลงมานะครับหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าประปาโอ้นี่ขึ้นเกือบ 5% นะ 4.9% เนี่ยนะมันเป็นผลจากสายเคเบิลก็ดีสายส่งกำลังไฟฟ้าก็ดีนะฮะสายไฟตามถนนเนี่ยขึ้นหมดเลยรู้ไหมทำไมขึ้นทองแดงอลูมิเนียมเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตพวกสายเสริมพวกนี้เนี่ยนะครับขึ้นหมดนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยใครจะสร้างบ้านเนี่ยนะครับมือก่ายแทบหักได้เลยครับมันขึ้นจนแผงหมดไม่มีตัวไหนไม่ขึ้นเลยนะฮะถ้าได้อ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นหมดดินหมดทรายนะฮะเห็นแต่ของหนักๆขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้พอของขึ้นอะไรต่างๆขึ้นหมดเนี่ยนะครับแล้วก็สภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะโอ้ตัวเลขเนี่ยคือฮากันตลอดทั้งวันนี้เลยคือตัวเลขปิดโรงงานในประเทศไทยมากกว่าเปิดโรงงานในประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีครึ่งน่าห่วงนะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขเนี้ยมาจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เขาพูดถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมไตรมาสที่1ของประเทศไทยในปีนี้บอกว่าอันเนี้ยมันน่ากังวลนะมันเป็นสัญญาณเศรษฐกิจน่ากังวลเพราะเขาดูจากจำนวนโรงงานที่ปิดกิจการนะฮะสูงขึ้นมากกว่าจำนวนโรงงานที่เปิดใหม่เป็นครั้งแรกใน10ไตรมาสหรือ2ปีครึ่งคือเมื่อ2ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้ยอดเปิดเนี่ยนะครับมันแซงยอดปิดนะแต่อยู่ดีกลายเป็นตอนนี้ยอดปิดมันแซงยอดเปิดเนี่ยนะครับข้อมูลอย่างนี้เนี่ยสะท้อนได้ชัดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับคือโรงงานเลิกกิจการทั้งหมดมันมี156แห่งไอ้จำนวนเลิกกิจการนี่กระดันเพิ่มขึ้นทั้ง 11% ในขณะที่โรงงานที่เปิดกิจการเนี่ยมันเปิดเพิ่ม139แห่งแต่ปรากฏว่าไอ้ที่เปิดเพิ่ม139แห่งเนี่ยพอไปเทียบช่วงเดียวกันเนี่ยกลายเป็นตัวเลขที่มันลดลงมากถึง 63.9% อันนี้น่าห่วงแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นการเป็นว่าสถานการณ์แบบนี้และโรงงานนี่คืออะไรรู้ไหมฮะก็เป็นที่มีเครื่องจักรมีคนงานนะครับมีพนักงานนะมันเกี่ยวข้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านผู้ชมคิดดูปิดโรงงานมันก็สะเทือนถึงอะไรฮะลูกจ้างพนักงานนะครับโอ้โหสารพัดสารเพกันเลยเนี่ยนะครับทำให้สภาพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตามแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนี่นะครับแล้วทางสภาพัฒน์เขาก็ยอมรับนะครับว่าไอ้ที่เขาแถลงไปเมื่อตอนวันจันทร์ที่ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยโต 2.8% เนี่ยมันเป็นการกระจายตัวหรือว่าเป็นการขยายตัวเศรษฐกิจแบบกระจุกแบบไม่กระจายทีนี้พอมันกระจุกอยู่ในวงจำกัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเทียบไซส์ของโรงงานเนี่ยนะครับโรงงานขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันโตนะแต่โรงงานขนาดกลางโรงเล็กเนี่ยมันแย่นะฮะจับตัวเลขที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้คงเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองโดยเฉพาะธุรกิจโรงงานของ SME ไซส์ขนาดเล็กที่มีการจ้างงานไม่เกิน50คนนะครับอันนี้แหละครับเป็นตัวกลุ่มที่น่ากังวลต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีการปัดฝุ่นนะครับ GDP กันจากอีกหนึ่งสำนักครับก็คือศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะอ้อมบอกงี้ครับว่าเศรษฐกิจปีมาไป69เนี่ยนะฮะเขาปรับตัวเลขขึ้นนะเห็นไหมคือเดิมทีเนี่ยเขาก็มองดูนะครับว่าไอการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยจากค่ายของ SCB EIC เนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยมันจะต่ำกว่า 1.7% แต่ในที่สุดปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเขาตัดสินใจปรับขึ้นนะฮะ โดยคิดว่าเศรษฐกิจประเทศไทยปี69จะโต 1.7% มันได้อานิสงส์มาจากไตรมาสที่1ไงที่มันเล่น GDP โต 2.8% มาเป็นตัวตุนเอาไว้นี่นะครับแต่อย่าลืมนะฮะถึงต่อให้ SBE IC เขาจะปรับเป็น 1.7% เนี่ยนะแต่ถ้าท่านผู้ชมไปเทียบเศรษฐกิจในช่วง3ปีติดกันนะฮะ67 68และสมมุติ69นี่โต 1.7 ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยชะลอตัวหนักถึง2ปีติดเลยนะครับเพราะว่าปี67เนี่ยเราโต 2.9% นะปี68เนี่ยหดมาเหลือ 2.4% และถ้าสมมติว่าปี69มันจบได้ 1.7% เนี่ยนะครับก็คือมันลง2ปีติดถูกไหมฮะและที่มันน่าสนใจคือมันลงจากปี2568กับ2569เนี่ยมันลงมากกว่าช่วงปี68กับ67ซึ่งไปซ้ำไปนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะจาก 2.4 นะลงมาเหลือ 1.7ไอ้ตอน67มา68เนี่ยมันยัง 2.9 มา 2.4 มันยังไม่มากเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเปราะบางเลยแหละนะมันบางมากๆสำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่มานานนับวันมันก็ยิ่งบางๆมันไม่เหมือนต่างประเทศเพราะเขายิ่งแข็งแกร่งเขายิ่งหนาขึ้นนะไอ้เรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเงินเฟ้อทั่วไปปี69อันนี้แรงแน่นะครับทางด้าน SBEIC บอกว่าทั้งปีนี้นะเงินเฟ้อเนี่ยมันจะไปเคาะ 3.6% นะในขณะที่ปีที่แล้วเงินเฟ้อประเทศไทยติดลบ 0.1% นะฮะท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าเป็นคนชาวบ้านชาวช่องทั่วไปเนี่ยนะมันจะปรับตัวไงครับจากของเคยแบบว่าถูกไม่มีซื้อจนกระทั่งอยู่ดีมันพุ่งแพงเอาซะดื้อๆเงี้ยนะครับ SBEIC ก็ยังบอกต่อไปเลยนะครับว่าสงครามตะวันออกกลางเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเงินเฟ้อนี่แหละนะครับแล้วพอเงินเฟ้อเมษายนเนี่ยตกใจกันแล้วเนี่ยนะฮะว่ามันขึ้นไปถึง 2.9% ที่สูงสุดในรอบ3ปีกันเลยเนี่ยนะครับคนจะได้เจอเงินเฟ้อที่ขึ้นแพงกว่านี้ต่อไปอย่างแน่นอนนะครับขณะเดียวกันนะครับ SBEIC เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ธุรกิจปิดกิจการเพิ่มขึ้นในช่วง4เดือนแรกของปีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากๆนะครับความเชื่อมั่นภาคธุรกิจผู้บริโภคเองก็ลดลงนะภาคการท่องเที่ยวในต่างชาติก็ติดลบ 7% ในเมษายนเสร็จแล้วก็ลดลงอีก 13% ใน17วันแรกของพฤษภาคมนะภาคส่งออกแม้ว่าเดือนมีนาจะโตต้องโอ้โห 18.7% แต่เป็นการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มก้อนเดียวเป็นหลักนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นเดียวกันนะครับส่วนเงินกู้400ล้านนะครับ SBEIC แกก็บอกว่าอันนี้มันจะช่วยให้ GDP ประเทศไทยเนี่ยนะครับโตเพิ่มได้อีกประมาณ 0.6% นะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่นะต้องว่ากันเศรษฐกิจปีนี้มาไปจริงๆนะครับขณะที่วงหอการค้าไทยนะครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็ประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานคุณวิบูลสุภกระพงกุลเนี่ยจะบอกนี้นะว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนะครับใช้คำว่าระส่ำเลยนะฮะคือเจอกับเรื่องของระเบิดเวลาวิกฤตแรงงานสองโคม่าเพราะฉะนั้นต้องรีบชง5ข้อเสนอให้กับรัฐบาลไปนะฮะนั่นแหละครับไอ้เรื่องวิกฤตแรงงานเนี่ยมันจะมาตามกันต่อกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหากันเนี่ยแหละครับอ่ะปิดส่งท้ายกันครับโอ้ยตายละเป้าท่องเที่ยวไทยนับวันนับเดือนก็จะเนี่ยหดเป้าเนี่ยนะฮะคุณสุรศักดิ์ปัญเจริญบรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับสั่งให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะไปปรับปรุงลดเป้าต่างชาติเที่ยวไทยปีนี้ได้ละมันต่ำกว่า33ล้านคนแน่นะครับถ้าสงครามยืดเยื้อเกินไตรมาสที่2เพราะเป้าเดิมของการท่องเที่ยวนู่นนะ 36.7 ล้านคนนั่นนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดครับสำหรับ Econbiz ในวันศุกร์นะครับวันนี้พิเศษมาจัดแทนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทุ่ม2ทุ่มกับผมบัญชาชุมชัยเวชจันทร์ถึงพฤหัสนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่จังหวัดบึงกาฬวันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนและการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามแนวพระนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Healthร่วมกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาทรงงานพระราชทานพระวโรกาสให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบซึ่งมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบในสัตว์ตามความเหมาะสมของสรีระและอาการที่แตกต่างกันในสุนัขแต่ละตัวพร้อมกับทรงติดตามสัญญาณชีพและทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทุกตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดการทำหมันให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรมและเป็นมาตรฐานสากลซึ่งวิธีนี้คือการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชนบทที่เจ็บป่วยมีรายได้น้อยด้อยโอกาสและประสบปัญหาการเดินทางที่ยากลำบากมีผู้มารับการรักษา142คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบึงกาฬ6คนส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆรวมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามโดยนำเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่ครบวงจรมาให้บริการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั้งสุนัขและแมวรวม130ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวม72ตัวสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดโดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งใกล้ชิดกับมนุษย์ติดต่อผ่านน้ำลายจากการกัดข่วนหรือเลียปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนและควบคุมจำนวนสัตว์ทั้งนี้การทำหมันไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์แต่เป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยมีเป้าหมายกำจัดการแพร่ระบาดให้หมดภายในปี2573ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัว

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมในทุกแพลตฟอร์มขอต้อนรับเข้าสู่เวทีความคิดครับวันนี้ก็มีเรื่องราวการเรียกว่ารับแนวทางนะครับของสกพอเรื่องของการที่จะขยาย EEC นี้ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งแต่เดิมนั้นมีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยอง3จังหวัดนะครับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางระเบียงภาคตะวันออกซึ่งก่อนนั้นนึกถึงไปนะครับย้อนไปสมัยพลเอกเปรมทินุสุรานนท์ตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นสมัยป๋าเปรมนั้น GDP ของเราพุ่งถึง 400% ตอนนั้นเป็นเค้าเรียกอะไรดีฮะESB คือ Eastern Seaboard ตอนนั้นโอ้โหประเทศเรารุ่งเรืองมากแทบจะเรียกว่าเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียทีเดียวพอมายุคหลังที่เดิมครับแต่ครอบลงไปใหม่ให้ดูน่าจะดูดีกว่าเดิมออกมาเป็น EEC ในยุคของคสช.กลับไม่เป็นเช่นนั้น GDP ก็ยังไม่ได้แล้วก็ปัญหาต่างๆก็ยังมีเข้ามาเยอะเลยทีเดียวทำไมเรื่องราวมันถึงแตกต่างกันทั้งที่พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เดิมแล้วก็เคยเป็นพื้นที่ที่สร้าง GDP ถึง 400% ให้กับประเทศไทยแขกอยู่ในสายแล้วครับที่ท่านมาคุยกับเราดร.สมนึกจงมีวสินทร์ซึ่งก็ไม่ได้คุยกับอาจารย์มานานแล้วอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: ครับของผมโทษทีแมวมาบุกขออุ้มออกไปก่อนนะครับ
4: ได้ครับพี
3: ่ครับครับครับในฐานะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ EEC แล้วก็เป็นฝ่ายวิจัยที่ EEC Watch ที่คอยจับตาดูตรงนี้เกิดอะไรขึ้นกับ EEC ครับ
4: ครับก็ EEC เนี่ยเราก็รู้ว่าจนถึงปี69เนี่ยปัญหามันก็ยังไม่หมดไปนะครับก็ตั้งคณะอนุกรรมการในสภาผู้แทนเนี่ยมาศึกษา2สมัยติดแล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้แต่แล้วเนี่ย EEC เขาก็อยากจะขยายตัวเพิ่มจังหวัดที่4เข้าไปจาก3จังหวัดเดิมก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเขาก็มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ในปี67แล้วก็เริ่มทำการศึกษาในปี68ครับ
3: ครับถามว่าทำไมน่าแปลกใจคิดว่าของเก่ายังปัญหายังแก้ไม่ได้แล้วจะขยายปัญหาไปหาพื้นที่อื่นทำไมกัน
4: ครับมันก็มีเรื่องแบบนี้ครับที่เราเคยเป็นอนุกรรมธิการแล้วก็เชิญทางเลขาธิการจุฬามาลงกับที่ผมเองก็ไปทำงานวิจัยให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพหรือสปส.นะครับทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในปราจีนบุรีโดยเฉพาะเรื่องการอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทางปราจีนบุรีเขาโดนโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็เป็นโรงงานต่างชาติมาตั้งนะครับก็ไม่ต้องบอกชาติไหนเนาะเราเกิดตังมากชาตินะครับที่ตั้งที่ศึกษาอะไรพวกนี้ฮะก็ศึกษาว่าเอ๊ะเขามีปัญหาพื้นที่มันโดนอะไรประเภทที่แบบไหนที่โดนแล้วก็โดนแบบไหนโดนกองเก็บโดนแปรรูปหรือโดนทิ้งจากอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้ครับก็ศึกษาไปพร้อมกับทาง EC ก็ศึกษาแต่ปรากฏว่าเราก็ศึกษาแล้วพบว่ามันไม่ควรที่จะเอาปราจีนบุรีเนี่ยนะครับไปเป็น ECควรจะต้องแก้ไขปัญหาเดิมของ EEC เดิมก่อนเพราะ EEC นี่แหละทำให้ปราจีนบุรีมีปัญหาถึงทุกวันนี้ถามว่าปัญหาอะไรที่ใหญ่ที่สุดก็คือปัญหาเรื่องของกากอุตสาหกรรมทั้งอันตรายและไม่อันตรายในสาจังหวัด EEC เนี่ยมันมีล้นเกินผู้กำจัดครับพอมันล้นเกินผู้กำจัดเนี่ยเขาก็ต้องส่งออกไปกำจัดนอกสาจังหวัดนี้แล้วก็เอิญปราจีนบุรีก็เป็นพื้นที่ที่มีพวกทุนพวกนี้มาตั้งอยู่ก็รับกำจัดแต่เขาไม่ได้กำจัดจริงครับก็จะเป็นโรงงานที่เรียกว่าโรงงานศูนย์
3: เขาขุดแล้วก็ฝังกลบนะครับ
4: ใช่
3: ผมเคยไปทำรายการก็คนในพื้นที่พาผมเข้าไปทำตรงที่บางน้ำเปรี้ยวก็เป็นขยะเคมีเนี่ยครับมาเป็นถังๆเลยแล้วก็กลบฝังกันไปสุดท้ายคนที่พาผมไปก็โดนยิงเสียชีวิตด้วยซ้ำ
4: ครับก็ถ้าจำได้ที่ทำกับผมตอนนั้นมันจะเป็นประมาณปี56ก็มีผู้ใหญ่จบนวโอภาสที
3: ่
4: แหน่ชาเชิงเซาครับผม
3: น้องแหน
4: ปัจจุบันอยู่ก็จะอยู่เท่าผม55ครับนั่นแหละครับตั้งแต่สมัยนั้นเราก็ศึกษาปาจีนปาจีนก็เป็นลักลอบทิ้งตอนนั้นก็เจอ50กว่าจุดแต่ปัจจุบันเนี้ยไอ้50กว่าจุดของปาจีนเนี่ยได้กลายเป็นโรงงานพวกนี้ไปแล้วแล้วก็ไปมีพื้นที่ทิ้งเพิ่มขึ้นอีกจากการศึกษาของเราเนี่ยประมาณปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งจะเปิดผลการศึกษาเนี่ยในวันอังคารที่26นี้นะครับก็คืออังคารหน้าที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจครับจะมี Facebook Live ด้วยครับผ่านในเพจของ EC Watch Efficam เนี่ยจำง่ายๆ EC Watch ก็ได้ครับก็เริ่มดูได้10โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็จะผลการศึกษาของปาจีนบุรีมาให้เห็นว่าปัญหาการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะไอ้พวกโรงงานพวกนี้มันสร้างปัญหายังไงแล้วแนวทางออกของปัญหาเนี้ยมันจะต้องออกไปทางไหนแต่แน่นอนคำตอบไม่ใช่ว่าไปขยายให้เขาเป็น EC
3: แต่พอของเดิมก็เห็นคุยกันมานานนะครับวิธีการแก้ไขอะไรต่างๆนะแต่ไม่เห็นขยับขยื่นอะไรกันก็ยังคงรูปหน้าไปเหมือนเดิมก็เป็นที่น่าเสียดายว่าสมัยอิสตันซีบอร์ดนั้นแค่นั้นเราก็รุ่งเรืองพอแล้วไม่น่าต้องขยับอะไรไปมากกว่านี้ครับแล้วปราจีนบุรีเองจริงๆก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมใหญ่เลยนะครับ
4: ใช่คร
3: ับโดยเฉพาะในเรื่องของพืชพันธุ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยปราจีนบุรีเขาเป็นแหล่งใหญ่เลยถ้าอุตสาหกรรมพวกนี้เข้าไปแล้วพื้นที่เขาเสียหายเนี่ยมันเสียหายในภาพรวมเสียหายทางเศรษฐกิจอีกเยอะมากกว่าได้นะครับนี
4: ่ใช่ครับแล้วปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ของปราจีนบุรีเนี่ยสีมาโพธิ์นะครับกับอำเภอกบินบุรีเนี่ยกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแบบกากของเสียไปแล้วพื้นที่อื่นก็ถูกเขาเรียกว่าแย่งยึดไปได้เรื่อยๆครับจนปัจจุบันเนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยเหลือพื้นที่เพื่อทำการเกษตรนะครับล่าสุดก็คือปลายปี68เราพบอยู่แค่เหลืออยู่ 711,000 นะครับคิดเป็นร้อยละ 23.89 ทั้งหมดในปราจีนบุรีเนี่ยมีอยู่ประมาณ 2,976,476 ไร่ครับ
3: ครับ
4: แปลว่าอะไรแปลว่ามันลดลงมันมีโรงงานกลุ่มต่างๆเข้าไปทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กครับแล้วก็ที่หนักที่สุดก็คือตอนเขาโดนคำสั่งคสช.ที่4/259เนี่ยมันมีโรงงานที่ไม่สามารถตั้งตามผังเมืองได้เนี่ยแต่ว่ายกเว้นถังด้วยคำสั่งคสช.เนี่ยคำสั่งเผด็จการเนี่ยเข้าไปตั้งเนี่ยรวมทั้งหมด105ใบอนุญาตครับ
3: ครับคำสั่งนี้อำเภอของคำสั่งนี้ได้ยินว่าเขาจะยกเลิกเนี่ยไปถึงไหนแล้วครับยกเลิกไปยัง
4: ยกเลิกไปแล้วเมื่อสิ้นปีครับแต่ว่าปราจีนบุรีก็โดนไปจนถึงปี67เป็นธันวาแล้วยังไม่มั่นใจว่าที่ว่ายกเลิกไปแล้วเนี่ยมันยังค้างท่อหรือเปล่าคำว่าค้างท่อหมายว่ามีการขอไปแล้วอยู่ในระหว่างการอนุมัติอนุญาตแม้ว่าจะยกเลิกคำสั่งคสช.นี้ด้วยพ.ร.บ.เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาแต่ถ้ามันค้างท่ออนุมัติอนุญาตอยู่ก็สามารถเขาเรียกอะไรสามารถอนุมัติอนุญาตได
3: ้แล้วที่อนุญาตไปแล้วก็อยู่ๆจะไปบอกให้เขาออกไปไม่ใช่มันก็เอาอนุญาตไปแล้วจะทำยังไงมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับที่จะพลิกกลับมาอีกทีนึง
4: กฎหมายใหม่มันตามกฎหมายเก่าไม่ได้ครับอันนี้เราก็จะทราบกันดีครับก็คงจะต้องมีพวกนี้เพิ่มไปอีกนี้โดยความเห็นของคนปาจีนถามว่าจริงๆอ่ะเขาอยากจะเป็นอะไรครับปาจีนบุรีเนี่ยในปี56เนี่ยผมเคยไปทำเวทีมองความฝันของเขานะครับเราเรียกว่าเวทีแฮกกาธอนก็คือว่าภาพอนาคตที่ปาจีนเขาอยากได้เขาอยากจะได้เมืองที่มีถังเมืองสำหรับทุกๆคนที่มีอาศัยได้นะครับมีอาหารได้มีอุตสาหกรรมมีท่องเที่ยวเขาอยากได้เมืองที่ปราศจากมลพิษเพราะว่าจริงๆก่อนที่จะมี EC ปราจีนบุรีก็เป็นเมืองที่ลักลอบทิ้งอยู่แล้วเพราะว่ามันมีชายป่าเนี่ยอะไรแล้วต่อมาโรงงานมันก็เพิ่มขึ้นเยอะจริงๆโดยเฉพาะในช่วงที่หลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554ที่จำได้ใช่ไหมครับกรุงเทพน้ำท่วมอยุธยาน้ำท่วมโรงงานนิคมต่างๆก็ย้ายมาอยู่ที่ปราจีนนะครับแล้วก็เขาก็เห็นปัญหาขึ้นมาเขาก็เลยอยากได้เมืองอุตสาหกรรมสะอาดเป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาก็เป็นเมืองทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะเขามีแพทย์พื้นบ้านก็คืออภัยภูเบศแล้วก็เป็นที่ที่ปลูกสมุนไพรเยอะมากครับต้นไม้ต่างๆไทยเนี่ยก็มีเยอะมากดอกไม้ต้นไม้ที่เอาไปประดับสวนของคนในเมืองต่างๆเนี่ยก็มาจากปฐุมธานีเยอะมากครับ
3: จริงๆแล้วโครงการอะไรก็ตามน่าจะคุยกับคนในพื้นที่ว่าแล้วคนในพื้นที่เขาต้องการอะไรแล้วเขาจะถอยให้เราหรือมันต้องมีการนะคนหนึ่งถอยก้าวคนหนึ่งถอยก้าวหนึ่งแล้วเสร็จแล้วใครจะได้อะไรกันบ้างเนี่ยในพื้นที่เขาไม่ได้อะไรตกลงกลายเป็นว่าในทุนได้ไปแล้วประชาชนในพื้นที่เ ขาจะเหลืออะไรไหมผมนึกไม่ออกนะ
4: คือตอนนี้ยังไม่เป็น EC เมืองทวารวดีเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถเนี่ยก็โดนล้อมไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ทุนศูนย์เหรียญทั้งนั้นเลยครับมันก็แย่อยู่แล้วถ้า EC จะช่วยได้เนี่ย EC อยากเข้ามาเขาเรียกอะไรอ่ะทำในพื้นที่ประเทศเลยเว้นไปเถอะแล้วก็
3: ช่วยรักษา EC น่าจะช่วยดูแลรักษาตัวเองนะครับ3จังหวัดที่ตัวเองดูแลเนี่ยให้กลับมาดีก่อนข้อขัดแย้งต่างๆกับคนในพื้นที่ขยะที่ทิ้งการระบายน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมน่าจะหันมาทำตรงนี้ถ้า3จังหวัดนี้สามารถจะเป็นเขตนำร่องได้จริงผมว่าจังหวัดไหนเขาก็โอเคนะถ้าคุณทำได้ดีอ
4: ่
3: ะ
4: ใช่ครับคือด้วยวัตถุประสงค์ของการใช้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเท่าที่พวกผมศึกษามานานเนี่ยมันดึงการลงทุนจากต่างประเทศได้เหมือนอีเทนซีบอร์ดเนี่ยมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศได้แก้ปัญหาการว่างงานแก้ปัญหาการได้การพัฒนาเปลี่ยนวิธีการผลิตเพิ่มขนาดไลน์ของสินค้าส่งออกเป็นแซนด์บ็อกซ์เพื่อทดลองการทำนโยบายใหม่ๆแล้วก็พยายามสร้างคนขึ้นมาสร้างเทคโนโลยีของเราขึ้นมาโดยเกิดที่รีทรานเฟอร์แต่9ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่60ถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เกิดอย่างนี้ขึ้นเลยมันกลับทางกันครับแทนที่มันจะเกิดความสำเร็จได้ผลประโยชน์ระยะสั้นระยะยาวเช่นเรื่องการจ้างงานเพิ่มขึ้นเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสังคมที่ดีขึ้นมันกลับตรงข้ามครับดิ่งลงมาอย่างนี้ก็คือสิทธิแรงงานต่างๆ

0: หายไปคนไทยตกงานก็มีแรงงานต่างชาติก็คือเจ้าของที่เขามาขอเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมาทำเองมากันหมดเลยอย่างที่เคยออกในรายการแล้วประธานบริษัทยันโฟแมนวิศวกรอะไรเงี้ยเอาเข้ามาแล้วหลังๆนี่ก็มีแม้กระทั่งร้านอาหารอะไรต่างๆแคนทีนเนี่ยก็เป็นคนจีนจัดการก็มีครับเนี่ยหรือ
1: แรงงานตกลงเมื่อตอนนี้ของเรานี่แค่รับจ้างขายน็อตเนี่ยเราก็คุยกันใหญ่เลยนะครับว่าโอ้ยเราเป็นดีทรอยต์เอเชียจริงๆได้แค่ขายน็อตไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
0: ตอนนี้ไม
1: ่มีน็อตยังไม่ได้ขายเลย
0: ใช่ครับส่วนแรงงานที่เป็นแบบไวท์โคลาร์คือที่เราใช้แรงงานมากๆเขาก็ใช้แรงงานเมียนมาก่อนหน้านี้กัมพูชามีปัญหากับเราก็เป็นแรงงานกัมพูชาด้วยครับ
1: ง
0: ั้นเราไม่ได้อะไรเลยส่วนสิ่งที่เขาที่เขาสูบไปก็คือที่ดินครับที่ดินก็ถูกแย่งยึดไปเยอะมากครับคือสรุปแล้วคนที่เขาพัฒนาเรื่องนิคมอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมเขตประกอบการเขาได้ไปแต่ว่าพวกเราเนี่ยสูญเสียที่ดินถ้าผมจะใช้คำมันก็คือเป็นการภาคสิทธิ์นะครับเป็นการสะสมที่ดินโดยการภาคสิทธิ์ไปอันนี้ที่ดินมันก็ไปถูกกับเรื่องของแหล่งน้ำพื้นที่ป่าความอุดมสมบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมการดำรงชีวิตการที่เราสามารถหาอยู่หากินได้มันก็หายไปครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาก็คือความล้มเหลวแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตอะไรเลยเราไม่ได้รับเทคโนโลยีทานเฟอร์ยังไม่พอเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปทำอะไรนั้นด้วยหน่วยงานรัฐเองก็ไม่สามารถอยู่ใน
1: นั้นฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงว่าเราจะต้องทำยังไงนี่ผมถามอาจารย์ดูตรงนั้นมานานจับตามองเลยนะครับถ้าจะแก้ไขติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องนะค่อยๆไล่มาแก้ใหม่อาจจะไม่ต้องรื้อทั้งหมดแต่ควรจะทำยังไงครับ EEC ถึงจะพูดยังไงเอาเป็นน้องๆ Eastern Seaboard สมัยก่อนนะ
0: ครับคือมันต้องหยุดประกาศเขตส่งเสริมก่อนแล้วก็อำนาจที่คุณมีว่าคุณจะขยายเขตไปนั่นนี่โน่นเนี่ยคุณหยุดใช้อำนาจการขยายเขตแต่ใช้อำนาจคุณคุมทั้ง3จังหวัดเพราะว่าทางท่านเลขา EEC ก็บอกว่าอำนาจเขาเองเนี่ยเขามีหน้าที่ดูเฉพาะเขตที่เขาประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษโดยที่เป็นเขตอุตสาหกรรมที่เป็นของเอกชนเนี่ย37เขตแล้วก็เป็นของรัฐร่วมเอกชนอีก9เขตรวมทั้งหมด46เขตเขาบอกเขาดูเท่านี้ที่อื่นเขาดูไม่ได้สมมติว่ามีการลักลอบทิ้งที่หนองพะวาที่ดังมากแล้วไฟไหม้ไปเนี่ยครับอันนั้นไม่เกี่ยวกับ EEC น้ำมันรั่วลงที่ระยองหรือชลบุรีอันนี้ไม่เกี่ยวกับ EEC อย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าคุณประกาศทับไป 8.29 ล้านไร่ก็คือรวมเราหมดทั้งบกแล้วก็ทะเลเรียบร้อยแล้วคุณเป็นคนให้เราสร้างท่าเรือคุณเป็นคนให้มันมีน้ำมันเพิ่มขึ้นคุณเป็นคนทำให้อุตสาหกรรมแบบเดิมก็เติบโตอุตสาหกรรมแบบใหม่ก็เติบโตจนมันแน่นไปหมดคุณจะต้องมารับผิดชอบตรงนี้ถ้าคุณมาตรงนี้ได้เอาอำนาจตามมาตราที่คุณสามารถบอกว่าเร่งรัดจงเว้นหย่อนยานให้กับต่างชาติได้เนี่ยแต่เอามาใช้กับกันก็คือมาช่วยประชาชนเนี่ยเร่งรัดให้มันดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นสังคมดีขึ้นเศรษฐกิจมาลงไปสู่เศรษฐกิจฐานรากได้นะครับไอ้สิ่งที่ยกเว้นก็คือยกเว้นตัวเองเนี่ยที่บอกว่าดูแลนิคมอื่นไม่ได้โรงงานอื่นไม่ได้ที่ไม่ได้ประกาศเป็นเขตส่งเสริมคุณก็ต้องมีสิทธิ์ดูแลได้เพราะพรบคุณครอบคลุมทั้ง3จังหวัดแล้วก็ไอ้เรื่องหย่อนยานเนี่ยคุณก็ต้องตัดทิ้งไปไม่ให้แล้วหย่อนยานเช่น data center เนี่ยให้เขาเข้ามา BI ตอนแรกให้ต้อง10ปีพอมารู้ว่า data center นี่มันใช้พลังงานเยอะใช้ไฟฟ้าเยอะแล้วก็แห่กันอยู่ EC ก็ลด BI เหลือ8ปีแต่ทันไหมล่ะครับ data center ก็มากัน2ใน32ใน3ส่วนที่มาอยู่พูดง่าย 67% ดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขต EEC ไม่กำลังก่อสร้างก็ซื้อที่แล้วหรือกำลังจะซื้อที่ครับ
1: แล้วตรงนั้นก็ต้องทรัพยากรน้ำก็หายากนะครับไม่ใช่ง่ายนะก็แย่งกันใช้อยู่ด้วย
0: ไฟฟ้าก็หายากแล้วถ้าเขาใช้ไฟฟ้ามากขึ้นค่าฟีดอินทาริฟคือ IFT ก็จะขึ้นไปด้วยคนไทยก็จะใช้ไฟฟ้าแพงขึ้นเสี่ยงกันที่สุดดาต้าเซ็นเตอร์มันก็มีผลเสียต่อเราแน่นอนมันมีผลดีต่อเราเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวติ้งเรื่องของ AI เนี่ยแน่นอนต้องมีแต่ละเซ็นเตอร์สำหรับเราแต่ว่าไม่ใช่มีเยอะขนาดนี้จนทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงฐานทรัพยากรได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ EEC ต้องแก้ไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวไปแก้โดยการไปทำให้ปราจีนบุรีดีขึ้นแต่ปล่อยให้สามจังหวัดแย่ลงอันนี้คือการไถ่บาปอันนี้ก็มีประชาชนเล่าให้ฟังว่าก็มีผู้บริหาร EEC ไปพูดอย่างนั้นเหมือนกันซึ่งอันนั้นไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องครับ
1: ครับแล้วก็มีหลายโครงการทีเดียวที่เขียนไว้สวยหรูนะครับเหมือนกับเอาความฝันไปให้ประชาชนในพื้นที่แต่อาจจะเป็นฝันร้ายก็ได้นะครับอย่างเช่นสมาร์ทโลจิสติกเนี่ยพอบนพื้นที่29ไร่พอ29ไร่จะไปทำอะไรได้มันทำไม่ได้อยากจะถามไงว่า29ไร่นะของใครถึงได้สำคัญอะไรกันนักหนาก็ดูว่าหลายๆอันมันเป็นโครงการที่เกิด

0: ขึ้นเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีโน้ตฮาวไม่มีความรู้นะครับไปอยู่เฉยๆเป็นไปไม่ได้
1: ใช่
0: ทำฝันอย่างเดียวครับ
1: ที่ยังจำเรื่องเมืองใหม่ EC ที่ผมเล่าให้ฟังข่าวที่แล้วได้เนาะ14,000 กว่าไร่เนี่ย
0: คร
1: ป
0: ั
1: ับ จจุบันก็ยัง
0: จ
1: ไม่
0: ำ
1: ม
0: ไ
1: ี
0: ด้
1: ใครมาทำโครงการโครงการ
0: ค
1: เน
0: ร
1: ี
0: ั
1: ้
0: บ
1: ยมีระยะเวลา10 ปี 1.1 ล้านล้านบาทโครงการนี้ยังไม่เกิดเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ยังไม่เกิดสนามบินอุตภเปาไม่รอแล้วก็เริ่มสร้างแล้วคือหลายเรื่องเราไม่สำเร็จใน EC เลยแต่คุณกำลังจะไปมี SEC คุณจะไปมีแลนบิดคุณจะไปปราจีนบุรีผมว่าเราเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเราสำเร็จกันเนี่ยเราจึงจะขยายไปเต็มไปหมดเลยสุดท้ายคนที่ได้คือใครก็คือที่ดินราคาขึ้นมีการเปลี่ยนมือถือครองที่ดินแล้วก็ที่ดินมันตกอยู่ในมือต่างชาติด้วยแม้ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมต่างชาติถือครองได้แต่ว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับฐานทรัพยากรที่เรายังเหลืออยู
0: ่
1: ผมคิดว่าถ้าเรา
0: เกิดเราโดน
1: ขึ้นมาเนี่ย
0: โดนเขาไม่ได้ยึดไปเลยเราแต่เหมือนโดนยึดชั่วคราวโดนยึดประเทศไปชั่วคราวพื้นที่ของเราเข้าไปยุ่งอะไรไม่ได้
1: ครับถ้าเกิดสงครามตอนนี้ความมั่นคงทางอาหารเราประชาธิปไตยทางอาหารเราเพียงพอไหมที่จะเลี้ยงคนในประเทศเอาแค่นี้ครับผมคิดว่ามันไม่เพียงพออยู่
0: ความมั่นคงทางอาหารของเราเนี่ยทุกคนยังนึกว่าเราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำจริงๆแล้วความมั่นคงทางอาหารของเราไม่พอความมั่นคงทางพลังงานของเราไม่พอครับความมั่นคงอีกหลายทางนะทางเศรษฐกิจก็อ่อนแอแต่เราพยายามคิดว่าเรายังเข้มแข็งอยู่เนี่ยมันหลอกตัวเองไปหลอกตัวเองไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าคนข้างนอกเขารู้หมดแล้วล่ะว่าประเทศเราเป็นยังไง
1: ถ้าเราเข้มแข็งจริงๆ GDP เราต้องเติบโตถูกไหมครับอย่างที่เขาบอกถ้ามี EC GDP จะเติบโตแต่ที่ทำไปทำมา GDP EC จะตกต่ำลงคือ GDP ทั้งประเทศมันลดลงแสดงว่า EC มันไม่ใช่ทางออกของประเทศแล้วถ้าไม่ใช่เราต้องอยู่เทิร์นกันไหมไม่ใช่ไปประกาศจะทำ SEC ไม่ใช่ประกาศว่าจะไปทำเรื่องของ Land Bit ไม่ใช่ประกาศจะขยาย EC ไปปราจีนบุรีหรือเปล่าซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวในวันอังคารที่ถึงเนี่ยผมเปิดเรื่องปฏิเนี่ยมันจะเห็นทั้งประเทศไทยเลยครับ
0: ครับเดี๋ยวจะตามข่าวตอนนั้นอีกทีมีโอกาสคงจะได้นำข้อมูลตรงนั้นมาพูดให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบอีกทีอาจารย์ไม่ได้คัดค้านความเจริญใช่ไหมครับแต่อาจารย์คิดว่า
1: ไม่ครับ
0: แต่ละที่ที่มีปัญหาคุณจะจัดการปัญหาให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยขยายตัว
1: ถูกต้องครับผมไม่เคยเดินไปแล้วก็บอกปิดโรงงานปิดที่คมผมเดินไปหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้เพียงแต่ว่าปัญหาตอนนี้มันอยู่ร่วมกันไม่ได้ครับมันจึงจะต้องชะลอหรือหยุดเรื่องบางเรื่องเอาไว้ก่อนแต่ว่ารัฐณปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้มองตรงนี้เลยแล้วก็มองว่ามันจำเป็นจะต้องมีนั่นมันจำเป็นต้องมีนี่ทั้งที่ไอ้ความเขาเรียกอะไรสิ่งที่ทำเดิมยังไม่สำเร็จครับเป้าประสงค์เดิมยังไม่สำเร็จความล้มเหลวก็เกิดสิ่งเดิมถ้าแก้ไม่ได้แล้วคุณไปสร้างที่ใหม่ๆให้มันล้มเหลวอีกล้มเหลวอีกสุดท้ายประเทศจะอยู่ยังไงครับ
0: ครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาหลายรัฐบาลต่อเนื่องทีเดียวที่ไม่มีเลขสำเร็จที่พวกเราเห็นแต่พยายามจะบอกว่าจะทำอะไรให้สำเร็จให้พวกเราเห็นนั้นช่วยไปแก้ปัญหาเก่าๆถ้าแก้ตรงนี้ได้นะโอ้ยท่านจะเสนออะไรนะผมว่าประชาชนก็โอเคด้วยนะเพราะว่าอ้าวเห็นแล้วว่าท่านเคยทำแล้วท่านแก้ไขปัญหาได้นั่นท่านก็ควรจะทำต่อไปครับ
1: ใช
0: ่วันที่26กี่โมงนะครับที่ไหนขออาจารย์อีกทีครับ
1: ก็
0: ว
1: ัน
0: ที
1: ่
0: 26นะครับ
1: วันอังคารใช่ครับผมเราก็จะจัดที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจแต่เนื่องจากในห้องประชุมมันเต็มเราจะมีการทำการออนไลน์นะครับใน Facebook นะครับไลฟ์นะครับผ่านเพจของ EC Watch นะครับแล้วก็ Land Watch ไทยนะครับ EP Gan ครับก็ถ้าพิมพ์อะไรไม่เจอ EC Watch ก็ได้ครับเราเริ่ม10 โมงครับเลิกเที่ยงครับผม
0: 10 โมงเลิกเที่ยงแต่ก็สามารถจะไปดูย้อนหลังได้ฟังย้อนหลังได้นะครับ
1: ใช่ครับและเรามีหนังสือที่พิมพ์แจกด้วยแต่ว่าเนื่องจากงบประมาณของสสเราไม่พอเราก็ทำอีบุ๊กให้ประชาชนทั้งประเทศสามารถดาวน์โหลดได้ครับสำนักงาน EC ก็สามารถดาวน์โหลดไปดูได้คณะกรรมการนโยบาย EC ซึ่งก็คือครม.ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดไปดูได้จะได้เห็นปัญหาในปราจีนบุรีแล้วก็คำนึงถึงว่าเราจำเป็นต้องขยาย EC ไปปราจีนบุรีหรือนะครับและจริงๆในแค่ดาวน์โหลดเหมือน e-library ของ EC Watch เนี่ยก็มีความล้มเหลวของ EC อยู่จะแก้ยังไงเขายังไม่หยิบตรงนี้ขึ้นมาแก้เขาอยากจะให้ทุกคนไปลองอ่านดูแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้เพราะว่าทุกคนก็เป็นเจ้าของประเทศเช่นเดียวกัน EC มันไม่ใช่เป็นแค่ของคน EC มันเป็นคนของทั้งประเทศถ้ามันจะสำเร็จก็จะทำให้ประเทศเจริญแต่ถ้ามันล้มเหลวก็ทำให้ประเทศไทยได้เหมือนกันครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ครับที่นำเรื่องเราตรงนี้มาคุยกับเรา ครับแล้ววันที่26ถ้ามีอะไรคืบหน้าช่วยส่งด้วยครับผมเป็นแบบเป็นเสียงให้เสมอครับ
1: ยินดีครับเดี๋ยวก็จะส่งหนังสือให้พี่หนึ่งเล่มด้วยครับแล้วก็จะส่งลิงก์ให
0: ้
1: ทางที่ให้กับทางประชาชนผู้ติดตามในการวิทยุนี้นะครับได้สามารถดาวน์โหลดได้ครับไปอ่านเป็นอีบุ๊ก
0: ครับครับครับขอบพระคุณครับ
1: ครับยินดีครับพี่แล้วพบกันครับสวัสดีครับ
0: ครับครับสวัสดีครับนั่นคือดร.สมนึกจงมีวสิทธิ์นะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่ติดตามเรื่อง EEC มาตลอดท่านเป็นผอ.ฝ่ายวิจัย EEC Watch แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการปัญหาทรัพยากรแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ EEC ที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหานะครับไม่ใช่การเพิ่มปัญหาให้เกิดขึ้นถ้าเราช่วยการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ลุล่วงไปได้ผลประโยชน์ที่ตกนั้นไม่ได้อยู่กับใครครับตกกับอยู่ประเทศไทยตกอยู่กับประชาชนไทยพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยในเรื่องโลกร้อนครับโลกร้อนในเชิงวิทยาศาสตร์พูดกันให้เห็นชัดๆแล้ววิธีการแก้ไขควรจะเดินหน้ากันอย่างไรสักครู่เดี๋ยวคุยกับดร.โอครับ
2: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
11: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
11: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
11: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
11: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 M-Cord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มงคลนะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
13: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
14: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
13: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
17: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
0: ครับกลับเข้ามาสู่เวทีความคิดครับสวัสดีครับดร.โอ
18: สวัสดีครับพี่ยอดมนูครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยครับครับผม
0: วันนี้แต่งตัววัยรุ่นเลย
18: นิดหนึ่งครับพี่ก
0: ็ครับ
18: วันนี้มีจังหวะนะครับอยู่บ้านเลยฮะเหมือนมีภารกิจมาหลากหลายสัปดาห์นะครับพี่ยอดมนูก็ดีฮะเลยได้มีโอกาสเปิดกล้องมาทักทายพี่ยอดมนูแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับผม
0: ครับเพราะนี่เห็นว่าจะคุยกันเนี่ยครับวิทยาศาสตร์กับโลกร้อนใช่ไหมครับว่าแนวทางการแก้ไขหรืออย่างไรเราวัดยังไงว่าโลกเราร้อนขึ้นแล้วเราควรจะทำยังไงในเชิงวิทยาศาสตร์เพราะว่าหลายที่เขาก็ทำอะไรได้ดีผมเพิ่งกลับจากเซี่ยงไฮ้มา
18: โอ้ครับเป็นยังไงบ้างครับย้อนมาดูครับ
0: ไม่มีฝุ่นให้เห็นแล้วนะไม่มีแล้วซึ่งเมื่อก่อนจำได้สมัยที่ทำข่าวเนี่ยปักกิ่งทั้งเซี่ยงไฮ้เนี่ยผมไปทั้งปักกิ่งทั้งเซี่ยงไฮ้ไม่มีฝุ่นแล้วท้องฟ้าใสมองถ่ายภาพมาฟ้าเป็นฟ้าผิดกับบ้านเราตอนนี้ถ่ายภาพฟ้าเป็นฟุ้งน
18: ะครับก็เขาเรียกว่าเวลาเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรครับพี่อมนูก็ผมคิดว่าเราอาจจะต้องการเวลาจริงๆที่ทำสิ่งนั้นนะฮะผมว่า5ปีต่อเนื่องนะจริงๆผมว่ามันสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นหน้าเห็นหลังได้นะครับพี่ยอดมาดูนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็น5ปีที่ตั้งอกตั้งใจมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่ยอดมาดูเพราะว่าแหมมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าถ้าเดินหน้า19ถอยหลัง19เดินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ผลสุดท้ายระยะขจัดเท่าเดิมอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนนะครับ
0: ทีนี้ในแนวทางในเชิงวิทยาศาสตร์หรือวิชาการเนี่ยก็เห็นมีการนำเสนอกันเยอะมันไปติดขัดตรงไหนมันถึงได้ก้าวไปข้างหน้าก้าวถอยกันหลังกันอยู่เนี่ยครับพรบต่างๆก็ดูไม่ขยับไม่เข้าสภาเลยครับ
18: คือก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับพี่ยอดมนูผมขออนุญาตเราอาจจะแชร์พี่ยอดมนูในมุมวิทยาศาสตร์นะครับที่มาของสิ่งที่เราพูดคุยกันนะครับที่มาของเรื่องที่แบบอะไรคือทำให้เรานักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อว่าโรคมันร้อนหรือ climate change มันเป็นเรื่องจริงนะครับพี่ยอดมนูแล้วก็พอเราเข้าใจองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์นะครับมันจะทำให้เราสามารถเลือกนะฮะเลือกจุดเลือกฮอตสปอตหรือเลือกประเด็นที่เราสามารถบริหารจัดการมันได้อย่าง
0: ทาง
18: ได้อย่างเหมาะสมนะครับอย่างนี้ครับเวลาเราพูดเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับที่จะบอกว่าอันนี้เป็นจริงอันนี้ไม่จริงนะครับพี่ยอดมนูเขาบอกว่าย้อนกลับไปครับทำอะไรคือทำให้คนนะครับหรือนักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อนะครับว่าโลกร้อนมันเป็นเรื่องจริงเราต้องจินตนาการภาพว่าย้อนกลับไปนู่นนะครับพี่ยอมรู้ต้องสมัย1900ต้นๆ นะครับเป็นแบบเกือบร้อยปีนะครับที่ผ่านมามันมีสองเรื่องนะ ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อนะครับณจุดเริ่มต้นเลย

0: ฮะณจุดเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยครับมีคนเขานักวิทยาศาสตร์นะชื่อโจเซฟฟูเรียนะครับก็คนที่เกี่ยวข้องกับการทำไอ้พวกนักคณิตศาสตร์ก็จะรู้ว่าฟูเรียทรานส์ฟอร์มนะฮะก็จะเป็นสมการฟูเรียอะไรก็ว่าไปนะฮะสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ท่านนี้นะฮะเขาทราบเนี่ยครับเขาบอกว่าเขามีการศึกษาแล้วก็มีการสังเกตครับว่าพอเรามีปริมาณพวกแก๊สนะครับจำพวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือแก๊สจำพวกมีเทนครับนะฮะที่มันปลดปล่อยออกมาจากการหมักการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพอเขามีการยิงแสงอะไรบางอย่างลงมานะฮะแล้วเวลาแสงมันสะท้อนออกมาเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่า2อุปกรณ์ทดลองนะฮะอุปกรณ์ทดลองแรกก็คือว่าอุปกรณ์ที่ยิงแสงแต่ไม่มีแก๊สพวกนี้นะกับอีกกลุ่มนึงก็คือยิงแสงแต่มันมีณตอนนั้นอาจจะไม่ใช่การยิงแสงนะแต่ว่ามันมีองค์ประกอบนี้เข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเห็นก็คือมันมีความร้อนนะครับที่แตกต่างกันนะครับมันมีความอบอ้าวนะครับมันมีอุณหภูมิอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกันนะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆครับพี่ย้อมดูนะฮะตั้งแต่ช่วงปี1800ปลายๆถึงปี1900นะฮะต้นๆนะครับเขาเริ่มที่จะบอกว่าเอ๊ะมันต้องมีแก๊สสักกลุ่มหนึ่งนะที่มันทำให้มันเกิดความอบอ้าวแล้วก็อุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะแต่ก่อนที่เขาจะไปเทสตัวนั้นครับพี่ยอมนูเขาศึกษาจากการสัมผัสอย่างง่ายๆนั่นก็คือก่อนฝนตกครับพี่ยอมนูก่อนฝนตกนะฮะเราจะสังเกตอะไรเราจะสังเกตว่ามันอบอ้าวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าการที่มันอบอ้าวแล้วมันร้อนเนี่ยสาเหตุจริงๆแล้วมันก็มาจากไอ้น้ำครับนะเพราะว่าเจ้าไอ้น้ำตัวเนี้ย H2O เนี่ยเวลามันแขวนลอยในต่างๆอย่างเงี้ยนะมันเป็นสารหรือเป็นโมเลกุลที่กักเก็บนะฮะความร้อนนะครับ
1: ค
0: ลื่นที่มันดวงอาทิตย์ส่องลงมานะครับกระทบพื้นโลกนะแล้วก็พอสะท้อนขึ้นไปนะครับจากลงมาเนี่ยมันมีความเป็น UV light นะครับมันเป็น visible แต่พอสะท้อนกลับไปมันเปลี่ยนลักษณะเป็น infrared นะ
1: คร
0: ับ แต่อย่างไรพอเขาเห็นไอ้น้ำร้อนเลยนะฮะแต่เราสังเกตนะครับพี่ยอมมาดูว่าพอหลังจากฝนตกนะครับหรือตัวไอ้น้ำตัวนั้นมาอยู่แป๊บเดียวพอหลังจากฝนตกสดชื่นนะครับมันก็จะเย็นสบายขึ้นมาทันทีนะฮะดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยนั้นก็เลยบอกเอ้ยถ้างั้นเราลองมาดูซิมันมีแก๊สตัวนั้นตัวนี้อะไรไหมที่ทำให้มันเกิดปฏิกิริยานะครับแล้วเขาก็ค้นพบว่าไอ้พวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับพวกมีเทนพวกนี้ความร้อนเนี่ยมันคงอยู่และมันคงอยู่ได้นานกว่าไอ้น้ำครับเห็นไหมนะตั้งแต่ช่วงปี1900
1: ไปเจอผู้ร้ายตัวหลักเข้าเลย
0: เขาเริ่มเจอทีนี้พอเริ่มเจอครับก็มีนักวิทยาศาสตร์อีก 2-3 ท่านนะที่มาวิเคราะห์ว่าอ่ะแล้วสารอะไรอยู่นานอะไรกว่ากันก็ว่าไปนะแต่ถ้าว่าไอ้อีก1จุดเปลี่ยนที่มีความสำคัญมากๆครับพี่ว่าเมนูก็คือมีนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณชาวคิวลิงนะครับ KWELING นะครับคุณชาวคิวลิงเนี่ยนะฮะแกอันนี้จริงจังมากกว่านั้นครับพี่ยอดมนู
1: คือ
0: เขาสนใจนะครับแล้วก็บอกว่าแต่อย่างกันนั้นเลยนะครับก็ไปเก็บปริมาณหรือความเข้มข้นนะของเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเลย
1: ไปถึงนั่นเลย
0: นะฮะเขาก็เลยไปเสนอครับว่าถ้าอย่างนั้นเราไปตั้งจุดเก็บอากาศไหมนะครับสักที่หนึ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรฮะมันจะได้ความเพียวของคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดเพื่อจะรู้ว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับเขาไปตั้งที่ไหนรู้ไหมครับพี่ยอมมาดูที่ฮาวายครับหมู่เกาะที่มีชื่อว่ามอนาลูอา

0: แล้วคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะถ้าย้อนกลับไปสักหมื่นปีแสนปีล้านปีมันเป็นเท่าไหร่ คือไอ้เรานั่งคิดเราก็คือเอ้ยมันต้องทำกันขนาดนั้นเลยมันก็คิดย้อนกลับไปนะนะสิ่งที่เขาทำเขาทำไงรู้ไหมครับพี่เอาไปดูนะฮะเขาไปที่ขั้วโลกใต้ครับนะครับไปที่แอนตาร์กติกครับนะฮะทีนี้มีหนุ่มน้อยมานะเขาไปที่แอนตาร์กติกครับพี่เอาไปดูขั้วโลกใต้แล้วไปพร้อมกับอุปกรณ์เจาะ
1: เข้าไปดูชั้นน้ำแข็งครับ
0: เพื่อไปดึงชั้นน้ำแข็งที่ลึกที่สุดนะครับเท่าที่อุปกรณ์มันจะทำได้ออกมานะครับเชื่อไหมครับว่าแท่งน้ำแข็งที่เจาะขุดลงไปเนี่ยครับแม็กซิมัมเนี่ยมันได้ถึงเกือบ3กิโลเมตรแล้วไอ้3กิโลเมตรตัวนี้ครับพี่ย้อนไปดูมันสามารถย้อนกลับไปนู่นเลยฮะตั้งแต่สมัยเป็นเกือบล้านปีครับพี่ย้อนไปดู
1: ไดโนเสาร์ยังไม่เกิดเลยมั้ง
0: ก็ประมาณนั้นฮะยุคโซนนั้นนะครับนะ
1: ครับ
0: ทีนี้แล้วสมมติฐานเขาน่าสนใจนะครับพี่อมนุไอเดียเขาบอกว่าที่ขั้วโลกใต้ธาตุน้ำแข็งมันเข้มแข็งมากและในแต่ละปีย้อนกลับไปเป็นล้านปีเป็นแสนปีเนี่ยนะฮะเวลาหิมะมันตกมันก็จะเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ณเวลานั้นปุ๊บใส่ลงไปนะครับ
1: ก็ซ้อนเหมือนขนมชั้นเลยนะ
0: ถูกต้องครับนะครับพอเช็คมาเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจนะครับมากๆนะครับก็มีอยู่2เรื่องเรื่องที่1ครับก็คือพอย้อนกลับไปตั้งแต่ระยะเวลาเป็นแสนปีเป็นล้านปีนะครับไล่มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับในอดีตเลยนะฮะที่มนุษย์ยังแทบจะเป็นวุ้นอยู่เนี่ยนะไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยมันมีความเข้มข้นอยู่ประมาณ280ppm เท่านั้นครับ
1: คร
0: ับ นะครับมันมีค่าอยู่เรนจ์ประมาณนี้นะครับแค่280นะทีนี้พอมาเป็น280ปึ๊บนะไล่มาเรื่อยๆเชื่อไหมครับว่ามันมีค่าเท่านี้อยู่มาอย่างยาวนานมากๆครับพี่อมนุจนกระทั่งช่วงประมาณสักปี1900ต้นๆนะครับที่มนุษย์เริ่มมีการมาศึกษาว่าไอ้แก๊สพวกนี้มันเป็นอย่างไรมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีอัลโฟนโซ ชาลคิวลิงที่เขามาวัดความเข้มข้นในชั้นบรรยากาศนะครับเขาก็เลยบอกว่าจาก280พอช่วงปี1900ต้นๆเนี่ยครับมันขึ้นไปเป็นประมาณสัก330 ppm ครับเพื่อนมนุษย์
1: คร
0: ับ เราเริ่มเห็นนะว่าจากที่มันเป็นล้านปีเนี่ยมันเท่านี้มาตลอด
1: ที่แสดงนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นเนี่ยเขารู้สึกแล้วนะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ครับ
1: เขาถึงได้จับตามองตรงนี้กัน
0: ใช่ครับตั้งแต่ปีพันแบบโอ้โหพันแปดร้อยปลายปีพันเข้าร้อยต้นๆนะครับดังนั้นพอเขาเริ่มเห็นเอ๊ะค่าเท่านี้นะครับแต่พอวิเคราะห์ปุ๊บพอช่วงปีพันเก้าร้อยต้นๆโอ้ยค่ามันสูงไงนะสามร้อยกว่าย
1: ุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น
0: ใช่ครับคือเวลาเราปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเขาบอกครั้งแรกเนี่ยคือปี1750แต่แน่นอนนะช่วงปี1700เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะฮะแต่ไอ้ช่วงที่มันเปลี่ยนเยอะๆจริงๆนะพี่ยอมรู้มันจะช่วงประมาณปี1900ต้นๆที่เรามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2นะครับแล้วก็มีการใช้ถ่านหินในจำนวนที่มากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งนะฮะมีเรื่องราวของการใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันใช้ฟอสซิลเยอะกว่าเดิมเยอะมากนะมันก็เลยขยับปุ๊บขึ้นมานะฮะเป็นประมาณสัก330นะครับปัจจุบันครับนะด้วยวิธีการเก็บเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับด้วยการเก็บแบบ Killing Curve อะไรก็แล้วแต่มันขึ้นมาประมาณ430 ppm ครับพี่มนุษย
1: ์
0: ดังนั้นพอมองถึงตรงนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ทุกคนก็เลยบอกกันตามตรงนะครับลงความเห็นตรงกันว่านะมนุษย์คือต้นต่อสำคัญที่ไม่ใช่ธรรมชาติครับโยมที่ไม่ใช่ธรรมชาติ

0: ที่มันทำให้เกิดปริมาณแก๊สเรือนกระจกหรือพวกคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้ที่สะสมถูกไหมครับเพราะในอดีตมันเป็นล้านปีมันคงที่มาตลอดนะฮะแต่พอมนุษย์เราเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มใช้ถ่านหินเยอะขึ้นไอ้พวกนี้ขึ้นปี๊ดขึ้นมาเลยทันที
1: แล้วคุณคีลิ่งเขาบอกไหมว่าครับทำยังไงมันถึงจะคูลิ่งได
0: ้โอ้ผมชอบคำนี้มากเลยนะฮะคุณชาวคีลิ่งเนี่ยนะครับพอแกเห็นข้อมูลในลักษณะแบบนี้ครับสิ่งที่ภาคส่วนต่างๆนะครับพยายามจะเชื่อมโยงกับข้อมูลพวกนี้ของพอสชาวคีลิ่งคืออะไรรู้ไหมครับก
1: ็
0: คือเอาความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่วัดได้ในชั้นบรรยากาศนั้นนะครับมาพอดเทียบกับอุณหภูมิโลกครับซึ่งแน่นอนว่าเราเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ไปด้วยกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเนี่ยฮะหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองเป็นต้นมานะครับเนี่ยดังนั้นพอเขามีการเชื่อมโยงลักษณะแบบนี้สิ่งที่เขาเสนอนะครับแล้วก็เป็นฐานข้อมูลสำคัญนะครับนั่นก็คือ2เรื่องอันที่1ก็คือเหมือนที่เราคุ้นชินกันดีก็คือแก๊สอะไรที่เป็นแก๊สเรือนกระจกแก๊สอะไรที่มันสามารถที่จะกักเก็บนะฮะรังสีพวกอินฟราเรดพวกเนี้ยที่มันสะท้อนขึ้นมานะถ้าเจอสิ่งนั้นนะฮะก็ควรจะต้องทำไงครับพี่ยอดมนูก็ต้องคิวมันฮะจัดคิวลิ่งคูลิ่งก็ต้องคิวนะฮะจ
1: ั
0: ดการหรือลดการใช้พวกแก๊สต่างๆ
1: ลดการใช้จะดูดซับจะอะไรต่างๆนะต้องมีวิธีการ
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับที่การศึกษาเขาพบอีกหนึ่งการศึกษานะครับที่ทำควบคู่กันแล้วก็น่าสนใจมากๆครับชอบมาดูนะครับผมจำชื่อนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับแต่เขามีการศึกษาครับว่าแล้วไอ้ความร้อนที่มันถูกสะสมเนี่ยนะเวลาสมมุติเรานึกถึงโลกนะฮะความร้อนที่ให้มันเข้ามาสะท้อนเสร็จแล้วมันพุ่งออกไปนะบางส่วนมันถูกแคปเอาไว้เขาไปศึกษาเลยนะฮะว่าไอ้ความร้อนเนี่ยสมมุติมองเป็น 100% นะที่มันสะสมเพิ่มในโลกเนี่ยมันไปเก็บที่ไหนครับพี่ยอมดูนะมันไปเก็บที่ไหนนะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่ามันไปเก็บที่ไหนนะครับเราก็อาจจะคิดวิธีในการบริหารจัดการบางอย่างต่อได้นะครับคำตอบ
1: มันทะลุออกไป
0: ใช่คำตอบครับเขาบอกว่าความร้อนที่มันถูกเก็บเนี่ยเวลามันไอตัวนี้มันบล็อกไว้นะมันถูกส่งกลับมา 91% อยู่ที่ทะเลมหาสมุทรครับ 91% ครับ 91% นะจากทั้งหมดที่มันถูกสะสมนะอยู่ทะเลมหาสมุทรครับและอีก 5% นะครับมันไปอยู่บนพื้นดินดังนั้นข้อน่าสนใจนะตรงนี้นะครับที่จากการศึกษาพวกนี้นะในประเด็นนี้บอกเราอะไรรู้ไหมครับว่าทะเลและมหาสมุทรเป็นข้อควรระวังและเราต้องดูแลทะเลมหาสมุทรให้ดีครับนะถามว่าเพราะอะไรครับพี่ยอมดูจริงในรายการเราผมแชร์ไปหลายรอบแล้วก็คือ80กว่าเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนที่เราหายใจไม่ได้มาจากต้นไม้บนบกครับแต่มาจากทะเลและมหาสมุทรครับพวกแพลงต้นอะไรต่างๆพวกนี้ที่สังเคราะห์แสงดังนั้นพี่เอามาดูลองจินตนาการภาพนะครับว่าตั้งแต่ปี1800ไปปลาย1900ต้นๆความร้อนถูกเก็บมาเรื่อยๆและทะเลมหาสมุทรก็รับสิ่งนี้รับมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะมันก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าทำไมมีงานวิจัยจำนวนมากนะครับที่บอกว่า เกิดปะการังฟอกขาวนะครับปริมาณแพลงก์ตอนหรือความหลากหลายในชีวภาพในทะเลมหาสมุทรเปลี่ยนแปลงไป
1: เปลี่ยนไป
0: ไม่เหมือนเดิมนะครับ จำนวนสัตว์น้ำลดลงอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้น
1: แล้วน้ำอุ่นน้ำเย็นการเกิดพายุอย่างที่ทอร์นาโดเข้าอเมริกา3เดือนแรก
0: ร
1: เท่ากับทั้งปีที่เคยเข้ามา
0: ใช่ครับ
1: ก็เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำที่เปลี่ยนอีกนะครับ
0: ครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่มันตามมาครับก็คือพี่เรามาดูท่านผู้ฟังผู้ชมตรงท่านลองคิดตามผมนะถ้าทะเลมหาสมุทรมันร้อนขึ้นนะครับแสดงว่ามันจะมีการระเหยมากขึ้นดูไหม
1: นะ
0: ดังนั้นเมื่อมันระเหยมากขึ้นมันก็กลายเป็นอะไรฮะมันก็กลายเป็นไอน้ำนะครับแล้วมันก็เคลื่อนที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ก็เคลื่อนที่ไปสู่จุดที่มันร้อนดังนั้นมวลน้ำที่มันเคลื่อนที่มันก็เคลื่อนที่ได้เร็วและเคลื่อนที่ด้วยวอลุ่มมหาศาลนะครับก็มันก็เลยเป็นที่มาของความรุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆของมรสุมฟอร์นาโดเฮอริเคนที่ที่ยอดมนูเล่าให้ฟังครับเนี่ยนะครับดังนั้นพอเราเห็นอย่างเงี้ยฮะสิ่งที่ผมเลยอ่ะวันนี้เอาเรื่องนี้มาแชร์นะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับ
1: คือแล้วก็คนบอกโลกร้อนขึ้นด้วยเหตุต่างๆนานาเนี่ยมันไม่ใช่พูดเล่นๆกันนะไม่ได้พูดขึ้นมาเพื่อที่จะไปหาเสียงหรือทำอะไรมันเกิดขึ้นจริง
0: ๆใช่ครับใช่ครับนี่แหละทีนี้ถามว่าผมทำไมอยู่เฉยผมไม่อยากพูดเรื่องนี้นะครับพอดี2วันเนี่ยครับเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยผมได้รับเชิญนะครับจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับให้ไปจัดหลักสูตรออนไลน์นะครับให้กับเขาเรียกว่าผู้สนใจตามท้องถิ่นตามองค์กรหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนะครับร่วม300คนในการที่จะทำให้เขาใช้เวลา2วันนี้นะครับเข้าใจ 2-3 เรื่องเรื่องที่1 climate change เนี่ยคืออะไรแบบลึกนิดนึงเพราะว่า300กว่าคนยังมีอาจารย์มานั่งเรียนกับผมเกือบ100คนนะครับก็ไปบอกเขาว่า climate change มันคืออะไรที่บอกว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างไรนะครับอันนี้คือมุมที่1ที่ไปแชร์นะมุมที่2ที่ไปแชร์ครับก็คือไปบอกว่าอ้าวแล้วท้องถิ่นต้องทำอย่างไรพี่ครับนะครับควรจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรนะถ้าจะลดแล้วจะต้องป้องกันความเสี่ยงนะครับคุณควรทำอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องที่สองแล้วก็เรื่องที่สามที่ไปชวนเขาในการบริหารจัดการนะครับก็คือคุณต้องรู้ก่อนนะคุณต้องรู้ก่อนว่าแล้วสรุปแล้วในชุมชนของคุณเนี่ยปล่อยไอ้แก๊สพวกนี้เท่าไหร่ครับเพราะถ้ามันไม่รู้มันก็เหมือนตาบอดคำช้างถูกไหมครับพี่ยอดเมนูว่าแล้วสรุปเท่าไหร่อ่ะปล่อยเท่าไหร่นะครับหรือไม่ถ้าไปบอกเขาว่าคุณปล่อยเท่าไหร่และคู่ขนานกันคือแล้วคุณเสี่ยงเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยแหละครับพี่ยอดเมนูเหลือ1นาทีกว่าๆฮะ
1: ครับเพราะเรื่องเราตรงนี้ที่คุยกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ในเรื่องเราช่วยโลกอย่างเดียวด้วยไอ้นี่คือเราช่วยเราช่วยตัวเราเองเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกในอนาคตมันจะมีเรื่องภาษีของต่างประเทศอะไรต่างๆถ้าเราเริ่มจัดการตรงนี้นี่คือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับในทุกทิศทางเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับระหว่างที่สอนไปครับก็มีหลายๆท่านนะฮะสอบถามมาในช่องแชทเปิดไมค์ถามว่าอาจารย์ครับโลกเขาก็บังคับลงมาประเทศเราก็รับแล้วปัจจุบันนี้ธุรกิจบริษัทต่างๆถูกบังคับใช่ไหมเขาบอกว่าแล้วมันจะลงมาที่ท้องถิ่นของพวกเราไหมครับคำตอบของผมก็คือลงมาแน่นอนถูกไหมครับพี่ยอมนุ่นนะเพราะว่าถ้าท้องถิ่นนะครับไม่รู้แล้วก็ไม่ลดนะครับถ้าคนที่เป็นประชากรที่เป็นผู้บริโภคไม่ร่วมลดประเทศมันจะไปลดได้ยังไงเนี่ยฮะก็เป็นสิ่งที่เหนื่อยมากครับพี่ยอดมโนเพราะว่าสองวันเราหกโมงนะครับแต่ก็เต็มใจนะครับพูดอย่างนี้ฮะไปเรื่อยๆครับ
1: ครับเราก็ต้องพูดไปเรื่อยครับสำหรับคนที่รักในสิ่งแวดล้อมวันนี้ต้องขอบคุณจานครับแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับแล้วก็น้องร้อยด้วยครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
2: สวัสดีครับ
1: ต้องช่วยกันไม่ให้โลกและประเทศร้อนครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วครับ
3: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลภาคประชาชนจี้เอกนัทปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จใน7วัน นายปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกระทรวงพลังงานภาคประชาชนนัดที่2เพื่อคลี่ปมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแก้ปัญหากองทุนน้ำมันว่าการประชุมในวันนี้ภาพรวมบางข้อบรรลุแล้วเช่นการจัดการกับขบวนการกักตุนน้ำมันปรับลดค่าการกลั่นและค่าการตลาดนอกจากนี้ยังได้ทราบว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันมีแนวคิดไม่กู้เงิน 1.5 แสนล้านเพื่ออุดหนุนกองทุนน้ำมันโดยภาคประชาชนมีข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและการเสนอยกเลิกชดเชยน้ำมันชีวภาพของภาคประชาชนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยขอให้ยกเลิกค่าการกลั่นปัจจุบันโดยให้ใช้ราคาเฉลี่ยทวงน้ำหนัก2วันย้อนหลังของราคาปิดตลาดน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์บวกกับพรีเมียมกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน1บาท48สตางค์ต่อลิตรเท่ากับประมาณ7เหรียญต่อบาร์เรลกรณีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลผสมในน้ำมันสำเร็จรูปราคาเชื้อเพลิงชีวภาพที่นำมาผสมจะต้องมีราคาต่ำกว่าเนื้อน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐานเท่านั้นควบคุมเพดานค่าตลาดเฉลี่ย 1.85 สตางค์ขอให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดอุดหนุนน้ำมันชีวภาพที่ราคาสูงกว่าเนื้อน้ำมันเพราะราคาตลาดโลกซึ่งกำลังจะหมดอายุ24กันยายนขอให้หยุดเก็บเงินประชาชนเข้ากองทุนน้ำมันทันทีและเรียกร้องให้เก็บเงินผู้ค้าน้ำมันที่ได้ประโยชน์ส่วนเกินจากการขึ้นราคาใหม่ที่สูงขึ้นให้กับน้ำมันในคลังราคาเก่าโดยให้เวลา7วันปรับโครงสร้างพลังงานให้แล้วเสร็จเพื่อลดภาระผู้ใช้พลังงานหากดำเนินการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามที่ภาคประชาชนเสนออุบัติเหตุรถฉุกเฉินโรงพยาบาลน้ำปาดเสียหลักตกข้างทางทำน้องจูนเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เสียชีวิตตำรวจสภ.น้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกู้ชีพโรงพยาบาลน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์เสียหลักตกข้างทางขณะเดินทางไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินส่งผลให้นางสาวณัฐนิชาบางจันทร์หรือน้องจูนเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในรถพยาบาลได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนสาเหตุคาดว่าถนนลื่นเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องสำหรับรถกู้ชีพคันดังกล่าวที่น้องจูนปฏิบัติหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบแล้วรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บอีกรายโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ล่าสุดนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องจูนที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานทุกคนที่สูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยได้กำชับให้ผู้บริหารในพื้นที่เข้าไปดูแลสภาพจิตใจและเยียวยาครอบครัวรวมถึงดูแลเรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์และให้หน่วยงานในพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อถอดบทเรียนและวางมาตรการยกระดับความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉินป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยทรัมป์ให้คำมั่นส่งทหารไปโปแลนด์เพิ่มประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ด้วยการให้คำมั่นว่าจะส่งกำลังทหารเพิ่มเติม 5,000 นายไปยังโปแลนด์เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่นายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีของกลุ่มพันธมิตรนาโต้ที่สวีเดนวันนี้ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรงภายในกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นสงครามอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นการเปลี่ยนท่าทีอย่างกระทันหันหลังจากที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกนาโต้อย่างรุนแรงที่ไม่ยอมเพิ่มบทบาทในการช่วยเหลือปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลอีกทั้งผู้นำสหรัฐยังเคยระบุว่ากำลังพิจารณาที่จะถอนตัวออกจากกลุ่มพันธมิตรนาโต้รวมถึงตั้งคำถามว่ารัฐบาลวอชิงตันยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันอยู่หรือไม่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เ ิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
13: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
14: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
18: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสนวัตรค่ะ
3: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
2: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะค่ำคืนนี้ก็จัดกันสดๆเลยนะคะจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุก็ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นช่อง Channel YouTube นะคะก็ Thinking Radio ค่ะ Facebook Fanpage นะคะก็ไลฟ์กันสดๆเหมือนกันนะคะผ่านทาง FM 96.5 ค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ฝากคำถามฝากประเด็นกันไว้ได้เลยค่ะ
3: ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะที่เราจะพากันไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะคะที่น่าสนใจวันนี้เราจะไปถึงจังหวัดเชียงรายค่ะ
2: ค่ะ
3: เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ใจกลางป่าใหญ่เราจะพาไปสัมผัสชีวิตที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงเสน่ห์มากๆนะคะที่บ้านห้วยน้ำกืนนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะคุณจันแดงสุไลยะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาอินทรีย์บ้านห้วยน้ำกืนจังหวัดเชียงรายซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผมจันแดงสุไลยะครับประธานชุมชนวิสาหกิจเป็นสมาชิกท่องเที่ยวบ้านห้วยน้ำกืนครับยินดีต้อนรับและสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
2: ค่ะ
3: ค่ะก็ก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณจันแดงค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปค่ะว่าในการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนชายอินทรีย์เนี่ยค่ะมีที่มาที่ไปยังไงคะ
4: ก่อนอื่นผมก็ต้องขอท้าความนิดหนึ่งนะครับการท่องเที่ยวชุมชนที่เกิดมาเนี่ยครั้งแรกในพ.ศ. 2549เนาะจะมีคณะของอาจารย์จากโครงการหลวงและช่างไฟฟ้าตอนนั้นบ้านเรายังไม่มีไฟฟ้าภูมิภาคเนาะจะเป็นไฟฟ้าพลังน้ำเขาก็มาแต่ขากลับเป็นฤดูฝนเนาะเขากลับไม่ได้เขาก็เลยต้องค้างคืนที่นี่เราก็เลยแนวคิดว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาเขาอยากหาที่พักหาที่ทานอาหารคือตอนนั้นเป็นชนบทอยู่เนาะเราก็เลยได้เริ่มคิดกันว่าเราทำเหมือนโฮมสเตย์ดีไหมนะครับก็เป็นแนวคิดครั้งแรกนะครับแต่จะมาอีกปีสองปีแล้วถึงเริ่มทำครับ
3: อืมค่ะพื้นที่ของบ้านห้วยน้ำกืนนี่อยู่ในเขตของอุทยานด้วยใช่ไหมคะ
4: ครับใช่ครับเป็นในเขตอุทยานอช.ของขุนแกและก็อช.ศรีลนาสองอุทยานเลยครับ
3: อ๋อก็คือเริ่มจากที่เกิดไอเดียที่จะแบบมีที่พักให้กับคนที่มาท่องเที่ยวใช่ไหมคะว่าเขาแบบจะพักกันยังไงใช่ไหมคะ
4: ครับใช่ครับใช่ครับ
3: ค่ะแล้วก็กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตย์เป็นอะไรอย่างนี้ได้ยังไงคะ
4: ก็บ้านเราเป็นวิถีชีวิตตั้งเดิมเนาะเขาเราก็เป็นเมื่อก่อนเราเป็นเก็บเมี่ยงนะหลังๆเราก็มีเก็บเมี่ยงเก็บชาเนาะนักท่องเที่ยวเรามาพักเราเขาก็บอกว่าอยากกินอาหารพื้นบ้านที่ทำจากวัตถุดิบเป็นชุมชนเราก็ไกลตลาดเนาะเราก็ใช้ใบยอดชานะครับมาทำเป็นอาหารนะครับใบข้าวผัดใบชายำใบชาอะไรเนี้ยเราก็เลยถ้าเราคิดทำท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศระบบธรรมชาติเราใช้พืชผักสวนครัวอะไรในชุมชนเราทำอาหารน่าจะดีเราลองทำไหมก็เลยมีการรวมมือรวมใจกันประมาณ8หลังคาเรือนที่ทำเนาะจริงๆมันมี100กว่าหลังคาเนาะเขาก็สมัครใจแค่8หลังคาครับ
3: อ๋อในการทำเป็นโฮมสเตย์ที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: ค่ะช่วงแรกก็คือเน้นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนกินอาหารพื้นเมืองแล้วก็เหมือนการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ค่ะแล้วก็ที่ว่าทำชาก็คือเป็นผลผลิตที่สำคัญของชุมชนเลยใช่ไหมคะ
4: ครับเป็นอาชีพหลักเลยครับ
3: เป็นอาชีพหลัก
4: ครับผมเพราะที่นี่ความสูงอยู่ประมาณ1,000ต้นๆเนาะ1,100เราทำชาก็ ชารสชาติดีมากเพราะที่นี่กฎเหล็กของชุมชนที่เราทำท่องเที่ยวคือเราจะไม่ให้ใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดก็เป็นจุดแข็งของเราฉะนั้นเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาแล้วมาอีกเพราะว่าหนึ่งอาหารปลอดภัยแล้วก็ชุมชนก็น่ารักนะครับที่นี่เป็นชนพื้นเมืองทั้งหมดเลยนะครับ
3: พื้นเมืองนี่พื้นเมืองอะไรคะ
4: อ๋อไม่ใช่ชนเผ่านะครับเป็นพื้นเมืองคนเมืองจริงๆเนี่ยครับ
3: อ๋อเป็นคนเมืองที
4: ่
3: ค่ะแล้วก็เห็นว่าต้นตำรับของชาที่นี่เป็นแบบว่าชาดั้งเดิมชาโบราณเลยใช่ไหมคะ
4: ครับเพราะว่าที่นี่จะเป็นพื้นที่ชาจะเป็นชาอาสัมเนาะชาอาสัมจะเป็นชาโบราณก็คือชาเขียวจริงๆมันก็มีชาตัวเดียวนะคือชาเขียวแต่ในระยะหลังๆมีทางโครงการหลวงทางตลาดทั้งพ่อค้าจีนเข้ามาส่งเสริมแล้วก็มีความหลากหลายของพืชตัวนี้คือชาขาวชาเขียวชาเหลืองชาดำชาแดงทำได้ทุกชาแต่ละชาก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเนาะวิธีทำวิธีเก็บรสชาติกลิ่นสีจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็นำเข้าไปเป็นตัวชวนในการท่องเที่ยวว่าสมมติว่านักท่องเที่ยวมาปีนี้อยากจะดูวิธีการทำชาเขียวยังไงกี่วันกี่คืนแล้วก็มีโปรแกรมให้อย่างเงี้ยครับ
3: อ๋อก็คือแบบเป็นต่อยอดมากลายเป็นชา5สีที่พี่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ค่ะเล่าให้เราฟังนิดนึงความแตกต่างของทั้งสีทั้งกลิ่นแล้วก็ประโยชน์ต่างๆของชาแต่ละชนิดอะค่ะว่ามันมีประโยชน์ในด้านไหนบ้างอะคะ
4: ครับได้ครับแล้วก็จะเริ่มที่เป็นสโลแกนหมู่บ้านเราคือชาขาวเนาะชาขาวเป็นชาอาสัมต้นเดียวกันนะครับยอดเดียวกันแต่เราจะใช้แต่เฉพาะยอดอ่อนเนาะที่นี่เขาเรียกสุดยอดชาโครงการหลวงนะครับตอนนี้เราไม่ได้ใช้เครื่องมือนะครับแค่เก็บให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้ได้โล่งแจ้งที่ไม่มีแสงแดดเข้านะครับรสชาติออกจะกลิ่นผลไม้นิดนึงนะครับแต่ราคาสุดโต่งมากสูงมากเนาะไม่แจ้งก็ได้เดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะกลัวจะไม่ได้มาเที่ยว
3: ค่ะ
4: ครับก็คือชาขาวเนาะอันนี้ไม่มีเครื่องมือเมื่อก่อนเราไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรก็เอาทำชาตัวนี้ขายก็ชาวบ้านก็พออยู่พอกินครับจนเป็นชาที่สองนะครับเป็นชาเขียวเราใช้หนึ่งยอดสองใบเนาะอันนี้จะขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้เราจะทำส่งทางโครงการหลวงนะครับทางตลาดจีนเขาเรียกชาเขียวอกนะครับ
3: ค่ะ
4: อันนี้ขบวนครับวิธีทำขบวนการก็เก็บมาผึ่งหนึ่งคืนเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็ไปทำถ้าเป็นชาเขียวอบนี่เราจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันแล้วก็พร้อมขายเลยนะครับแต่เป็นชาอันที่สามก็คือชาเหลืองนะครับถ้าจริงๆเขาเรียกชารสมะขามคือชาผู้เอ๋อชาผู้เอ๋อนี่เราไม่ได้อบนะครับครับแล้วก็ขบวนการวิธีคั่วแล้วนวดให้เข้าเส้นก็ตากแดดเลยเขาเรียกว่าชาเหลืองเนาะถ้าจะทำเป็นชาเปลือกแล้วก็ตากให้แห้งถ้าเราจะทำแล้วก็ไปนึ่งให้พอหมาดนะครับนึ่งพอหมาดหมายถึงนึ่งไม่ให้มันกรอบเนาะแล้วก็ไปกระจุกผ้าขาวแล้วก็อัดแผ่นได้เราจะเอาแผ่นประมาณกี่กรัมกี่ขีดอะไรแล้วก็คำนวณลงไปแล้วก็อัพราคาเข้าไปนี่เขาเรียกชาเปลือกนะครับอันนี้ตลาดใหญ่จะเป็นที่จีนนะครับตลาดใหญ่เลยนะครับ
3: ค่ะ
4: ครับอันชาที่สามชาดำนะครับชาดำก็เป็นชาหมักนะครับถ้าทั่วไปตลาดทั่วไปเขาก็เรียกว่าชามะนาวอะไรพวกนี้ครับเนาะเป็นชาดำชาดำนี่เราจะบดสดเลยครับเอามาผึ่งประมาณ2วันให้เขาบอกว่าสลบสไลเนาะชายอดชาสลบสไลประมาณ2วันแล้วก็ไปบดประมาณ20นาทีนะครับพัก20นาทีก็เข้าไปบดอัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็หมักไว้ประมาณ8ชั่วโมงอย่างน้อยเนาะ8ชั่วโมงแล้วก็มาเข้าเตาย่างเลยออกมาก็จะเป็นชาดำเส้นนะครับเราก็เรียกว่าชาดำนะครับชาดำชาหมักนะครับตาสุดท้ายจะเป็นชาแดงนะครับชาแดงนี้แล้วก็หมักเหมือนกันครับแต่มันคนละแบบเนาะเมื่อกี้เป็นชาดำหมักเส้นแต่เนี้ยชาแดงนี่เราจะเป็นหมักละเอียดนะครับเราจะบดละเอียดเขาก็เรียกว่าชาแดงก็รสชาติเหมือนกันเหมือนกับชาดำนะครับแต่ตัวชาจะไม่เหมือนกันตามภาษาพวกคุณใกล้เคียงกันหมดครับเพราะว่าชาเป็นพืชอาหารที่ดีที่สุดอยู่แล้วเนาะ
3: ค่ะ
4: ลดคอเลสเตอรอลในไขมันลดความดันเบาหวานอะไรได้ทุกชาแต่แพงสุดที่เป็นชาขาวนะครับชาขาวจะแพงสุดเลยม ไม่พูดราคาก็ได้นะครับเนาะแต่ค่ะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะก็คือแต่กลุ่มเป้าหมายหลักที่เราส่งไปก็คือประเทศจีนเหรอคะ
4: ครับส่วนใหญ่ชานี่จะเป็นประเทศจีน 70% เลยครับ
3: อืมแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปก็คือถ้าสมมติว่าเป็นมีกิจกรรมให้เขาได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการที่พี่พูดมาเมื่อกี้ตั้งแต่การเก็บการตากการอบการบรรจุอะไรเงี้ยก็คือจะมีให้ดูไหมคะ
4: มีครับมีครับแต่ต้องตามฤดูกาลเนาะถ้าสมมติอยากจะดูชาขาวนี่ถ้าจริงๆชาขาวอร่อยต้องก่อนฝนตกถึงจะอร่อยเนาะแต่ถ้าฝนตกเราจะทำเป็นชาดำไปเลยครับ
3: ชาแต่ละประเภทก็คือคนละฤดูกาลไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: งั้นก็แสดงว่าก็มีให้เก็บตลอดทั้งปีถูกต้องไหมคะเพราะว่าเห็นแบบมีหลายสีหลายชนิด
4: ครับคือชาเนี่ยครับเราจะตัดแต่งอยู่ประมาณ4เดือนเนาะประมาณพฤศจิกาธันวามกราคมหลังจากนั้นก็เก็บทั้ง8เดือนเลยใช้เวลาระยะยาวมากครับ8เดือนได้ทุกชาครับจะมีชา1ชา2ชา3อะไรเนี่ยชา1ก็หมายถึงว่าชาที่มาดูดน้ำฝนเนาะชา2ก็ชาที่โดนน้ำฝนเขาเรียกว่าชา2ชา3ก็ฝนน้อยลงไปฝนต้นหนาวนี่ก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะครับจะมี3ชนิด3แบบ
3: ค่ะส่วนอันนี้เป็นอาชีพหลักที่ปลูกกันในชุมชนเลยใช่ไหมคะการปลูกชา
4: ครับครับเป็นบรรพบุรุษปลูกให้เลยครับ
3: อืมแล้วก็กิจกรรมหลักที่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่ชุมชนจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ท่องเที่ยวค่ะนอกจากในเรื่องของชาแล้วค่ะเขาจะได้ท่องเที่ยวหรือว่าได้สัมผัสอะไรบ้างคะในชุมชน
4: ก็คือที่เราทำท่องเที่ยวเราจะใช้สโลแกนท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนเนาะเราไม่มีน้ำตกเราไม่มีถ้ำเราจะมีแต่ชุมชนนะครับเราจะมีพืชสมุนไพรไม้ดอกกินได้นะครับกล้วยไม้อะไรพวกนี้ครับก็จะมีขบวนการจักสารนะครับการทำเมี่ยงการทำเมี่ยงหมักการทำอาหารจากใบเมี่ยงอะไรเงี้ยมันคนละอย่างกับชาเนาะแต่ต้นเดียวกันมันผลิตได้สองแบบครับ
3: อ๋อค่ะหมายถึงว่าก็คือเน้นแบบการใช้ชีวิตใช่ไหมคะเรื่องอาหารการกินการสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรงอันนี้แบบพื้นที่รอบๆชุมชนหมู่บ้านนี่คือก็คือเป็นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: อยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวหลักอื่นๆไกลไหมคะ
4: ถ้าเป็นเขตบ้านห้วยน้ำกลืนอยู่ก็จะมีน้ำพุร้อนแม่ขจารเนาะน้ำพุร้อนแม่ขจารวัดพระธาตุเมเจดีวัดมนพระเจ้าหลายเนี่ยก็ไกลอยู่ครับประมาณ10กิโลครับที่เราอยู่นี่มีแต่ป่าทั้งนั้นเลยครับจะเป็นระหว่างเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยบ้านห้วยน้ำกลืนจะเป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดของ2จังหวัดที่เชื่อมกันเลยครับ
3: โอ้ก็คือแบบเป็นธรรมชาติอยู่สูงไหมคะน่าจะสูง
4: ครับก็ตอนนี้ถ้านักท่องเที่ยวทั่วไปเขาก็จะบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่แปลกมากที่น้ำไหลขึ้นเหนือเขาบอกนะครับความสูงก็อยู่ประมาณ 1,100 ครับ
3: โอ้ค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะพี
4: ่ทั้งหมดนะครับมีตั้งแต่เยาวชนตับวัยรุ่นหน่อยแล้วก็วัยทำงานแล้วก็ค่อนข้างจะผู้สูงอายุจะน้อยมากนะเพราะเป็นเขาไม่ใช่มาก็มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3: ครับ
4: ต่าง
3: ประเทศ
4: จะมีครับจะมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีคนจีนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีแต่ชานอกที่นี่จะเป็นเรื่องระบบนิเวศดีมากนะดูนกดูแมลงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับ
3: ก็คือในเรื่องของธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะได้สัมผัสกันแบบว่าจุกๆเลย
4: ครับได้ทุกเรื่องครับ
3: ค่ะมีสัญญาณโทรศัพท์ไหมคะอันนี้อยากรู้
4: มีครับมีครับเพิ่งมีเมื่อปีพ.ศ. 2557-58นะครับได้สัญญาณโทรศัพท์เพิ่งได้นะ
3: ก็อืมก็ได
4: ้ครับ
3: ค่ะแล้วส่วนใหญ่มาแบบมาแบ็คแพ็คเองหรือว่ามาเป็นกลุ่มเป็นคณะคะ
4: ก็แล้วแต่ที่แล้วแต่นักท่องเที่ยวเนาะถ้าสมมติมาเป็นกลุ่มบ้านเรานี่มีโฮมสเตย์อยู่7-8หลังเนาะว่าชุดหนึ่งเรารับได้กี่คนเนี่ยเขาก็ตามชุมชนตั้งกฎไว้เลยครับ
3: ค่ะ
4: บางครั้งก็มาคนเดียวก็มี2คนมี
3: รับหมดก็แสดงว่ามาเรื่อยๆตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะพี
4: ่ครับแต่ในชุมชนเราจะเรื่องหน้าฝนเราจะปิดเนาะปิด
3: อ๋ออันตรายเนาะขึ้นเขา
4: ครับถ้ามาดูชาอะไรนี่ได้แต่เราไม่ขึ้นเขาเนาะการเดินทางก็ได้อยู่แต่เราก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่อง
3: อาจจะดี
4: สไลด์ตรงนี้ครับส่วนใหญ่เราจะเปิดวันที่1ตุลาครับ1ตุลาไปถึงโน่นนะครับ
3: โอ้อากาศเย็นค่ะ
4: ผมไปฝนต้นหนาวเลยครับ
3: อ๋ออากาศน่าจะแบบดีตื่นเช้ามาเป็นทะเลหมอกไหมคะบรรยากาศ
4: ครับครับประมาณนั้นเลยครับ
3: อืมค่ะแล้วก็เรื่องพูดถึงเรื่องอาหารการกินอยากรู้ว่าแบบอาหารการกินดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เลยของชุมชนมีอะไรที่แบบนำเสนอไหมคะ
4: ครับถ้าเป็นมาจากชาแล้วก็ทูน่าชาเขียวเนาะแล้วก็ยำใบชาใส่ปลากระป๋องนะพูดง่ายๆเนาะก็แขกทุกท่านมาก็ต้องทำครับเขาก็ต้องลองลองชิมดูนะครับก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่กินมาตั้งแต่เดิมเนาะแล้วก็จะมีข้าวผัดใบชาอะไรพวกนี้มันก็เหมือนข้าวผัดทั่วไปนะครับแต่จะมีใบชาอ่อนหอมๆลงแล้วก็จะมีน้ำชาเสิร์ฟทุกมื้ออาหารเลยที่เราน้ำชาฟรีเลยเนาะโฮมสเตย์มีน้ำชาฟรีเลย
3: ค่ะก็คือแบบ
4: พวก
3: ค่ะ
4: ก็เป็นซาโยเต้อะไรผัดไข่อะไรพวกนี้ที่พืชผักที่เรามีในสวนครัวครับ
3: ก็

0: ก็เป็นผักจากชุมชนแล้วก็เน้นใบชาเป็นหลักที่นำมาเป็นส่วนผสมหลักนะคะ
1: ครับครับใช่ครับ
0: ค่ะอาหารก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพวกสารเคมีเนาะเป็นอินทรีย์
1: ใช
0: เล
1: ่ค
0: ย
1: รับใช่ครับครับผม
0: ค่ะแล้วเราไปขายอยู่ที่ไหนคะมิกเป็นขายออนไลน์หรือว่าตั้งเป็นร้านค้าส่งที่ไหนบ้างคะถ้าแบบถ้าของสำหรับคนไทยอะค่ะ
1: หมายถึง
0: ช
1: หม
0: า
1: ายถึง
0: ค่ะ
1: เอาชาเป็นแพ็กเกจเนาะจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ้ามีบูธไหนก็ออกในช้อปปี้ Lazada ก็มีเนาะอาจจะมีหลายหลายท่านหลายคนมากที่เอาไปลงครับถ้ามีชา5สีนี่ก็จะเป็นชุมชนน้ำคืนชาหยดน้ำค้างก็บ้านเฮือนน้ำคืนมันมีหลายหลายเจ้าเนาะแต่ที่เป็นวิถีชุมชนจริงๆก็ชา5สีครับชาขาวชาเขียวชาแดงชาดำเหลืองจะเป็นวิถีชีวิตจริงๆเลย
0: ค่ะก็เสิร์ชว่าชา5สีก็จะมีแบบว่าหลายท่านที่รับไปขายต่อทาง
1: ใช่ครับ
0: ออนไลน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผมแต่ถ้าเป็นชาห้าสีก็มีเจ้าเดียวในเชียงรายหรือว่าในประเทศไทยก็ได้เนาะจะมีเจ้าเดียวเท่านั้นครับชาห้าสี
0: โอ้
1: จะเป็นชุมชนบ้านเฮื่อนคืนที่ทำครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเป็นไงบ้างคะก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใช่ไหมคะช่วงนี
1: ้ครับช่วงนี้เราปิดอยู่เนาะเราปิดอยู่ครับแต่ถ้าใครสนใจเราก็ให้จองไปถึงตุลาเลยครับถ้าจะไปมาก็จองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นปชทางอำเภออะไรมาเราก็มาได้เขาก็มากลับเนาะเขาไม่นอนเขากลัวเรื่องถนนเรื่องดินสไลด์พวกนี้เขากลับไม่ได้แล้ว
0: อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไกลไหมคะถ้าเดินทาง
1: อ๋อถ้าตัวเมืองเชียงรายได้ก็ร้อยกว่าโลนะครับแต่ส่วนใหญ่นักที่จะลงที่เชียงใหม่ครับเพราะว่าบ้านห้วยน้ำคืนนี่ติดกับดอยสะเก็ดเชียงใหม่เลยถ้าจากตัวเมืองเชียงใหม่มาสนามบินมา54โลครับ
0: อ๋ออยู่จะอยู่ใกล้ทางเชียงใหม่มากกว่า
1: ครับผม
0: 50กว่าโลก็พอเดินทางได้นะคะแล้วก็
1: ได
0: ้แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงมีอะไรบ้างนะคะพี่ที่สามารถแบบไปเที่ยวได้ค่ะ
1: ก็ตอนนี้ถ้าเป็นสายมูหน่อยมันก็จะมีเดินตามหลวงพ่อมั่นเนาะมีเขตของเชียงใหม่อำเภอพาวเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเชียงรายก็จะมีน้ำตกมีอุทยานขุนแจมีดอยมดนะครับดอยมดที่ในกำลังฮอตนะดอยมดนี่เขาก็เพิ่งปิดไปเนาะเป็นแอดเวนเจอร์ขึ้นเขาอะไรเงี้ยหลายที่ครับถ้าสมมติใครจะเที่ยวในชุมชนก็ได้อาจจะวันสองวันอาฉีกไปเอี่ยวไปเที่ยวก็ได้ครับมีหลายจุดอยู่ครับมีบ้านห้วยไคร้มาเกี้ยงอะไรพวกนี้ได้หมดครับ
0: ค่ะแต่ฤดูที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปใช่ไหมคะ
1: ครับครับครับช่วงนั้นไปฝนลดหนาวอากาศก็ดีเนาะ
0: ปลูกเยอะไหมครับพื้นที่แบบหลายร้อยไร่ไหมคะส่วนใหญ่ในแบบรวมตัวกันนะคะในการปลูกชา
1: ทั้งหมู่บ้านนี่สามสี่พันไร่ครับสามสี่พันไร่มันมีหลายตลาดเนาะครับมันจะมีตลาดจีนตลาดกรุงการหลวงแล้วก็ในชุมชนก็มีพ่อค้าเขาก็มาตั้งโรงงานรับซื้อที่นี่ด้วยครับ
0: เป็นตลาดใหญ่ก็คือเหมือนลักษณะถ้าเป็นผลไม้ก็เหมือนล้งใช่ไหมคะที่เหมือนมารับ กันตรงนั้นเลยใช่ไหมคะคล้ายๆล้งอย่างนั้นเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วอย่างต่างประเทศมีมารับไหม
1: ครับรับครับส่วนใหญ่ที่มานี่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนาะเขาก็เอาคนในชุมชนนักชุมชนก็ไปบ้านเขาแล้วก็เขาก็เอามาเป็นงบประมาณของทางมอแม่ฟ้าหลวงในที่เขาจัดมาครับก็มาทุกปีครับ
0: ค่ะแล้วเราคนที่แบบว่ามาเรียนรู้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาไม่อยู่หลายวันไหมคะที่แบบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะมาแบบกี่วันนะคะ
1: ประมาณ3-4 วันนะครับสามคนสี่วันเลยเนี่ยก็ประมาณเนี่ยครับแล้วเขาก็ไปเที่ยวที่อื่นต่ออีกเนาะก็เหมือนเราไปเที่ยวหลายๆที่ครับ
0: ก็ได้มาสัมผัสกันแล้วอันนี้โอ้พอพี่พูดมาเป็นแบบหลายพันไร่เป็นตลาดที่แบบใหญ่มากๆแล้วเราก็มีส่งได้ทั้งปีถูกต้องไหมคะ
1: ครับเพราะว่าเก็บได้ทั้ง8 เดือนเลยเนาะปีหนึ่งปีในเก็บ8 เดือนพักแค่สี่เดือนเลยขายทั้งปีเลยครับแล้วก็เก็บได้ต้นหนึ่งเก็บได้5 รอบอะไรเงี้ย ก็เป็นมหัศจรรย์เนาะเป็นต้นชาที่มหัศจรรย์ไม่ต้องให้ปุ๋ยให้น้ำมันก็ขึ้นตามธรรมชาติเองเลย
0: ธรรมชาติเลย
1: ตามธรรมชาติครับ
0: แล้วมูลค่าค่ะมูลค่าก
1: ็ก็เยอะครับเยอะครับตัวเลขเยอะอยู่ครับ
0: อืมดีเลยก็ถือว่าแบบเป็นเรียกอะไรเป็นกิจการเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเลยใช่ไหมคะที่แบบที่มั่นคงเนาะ
1: ครับมันคงและยั่งยืนนะครับเนาะเพราะว่าเกษตรกรที่นี่ค่อนข้างจะพออยู่พอกินเนาะไม่ถึงกับรวยไม่ถึงกับลำบากแต่ก็ช่วยตัวเองได้เพราะว่าต้นทุนมันไม่มีเนาะมีก็จะมีแค่กับข้าวอะไรที่ไปทำแค่นั้นเองครับเพราะว่าปุ๋ยเราก็ไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องลดฮอร์โมนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยธรรมชาติก็ทำมาให้เลย
0: ค่ะพี่มีเพจให้ดูไหมคะติดตามในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยมีช่องทางการติดต่อไหมคะ
1: ตอนนี้ถ้าเป็นชาห้าสีก็จะต้องเข้าไปเพจของสวปศเนาะสถาบันพัฒนาพื้นที่สูงครับเขาก็จะสนับสนุนของกลุ่มอยู่เนาะแต่ถ้าเป็น Lazada Shopee นี่จะมีหลายเจ้ามากผมก็ไม่ค่อยจำทั้งหมดเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือเป็นตัวแทนเน
1: า
0: ะ
1: ชากาแฟครับเกชดาชากาแฟอะไรเนี่ยนี่ก็ขายชากาแฟใน Lazada และ Shopee เลยครับก็ถือว่าขายได้ครับครับ
0: ซึ่งยืนยันว่าที่นี่ก็คือเป็นที่เดียวใช่ไหมคะที่แบบว่ามีลักษณะแตกต่างคือชา5สีก็คือแบบเป็นพื้นที่เดียวแล้วที่บ้านห้วยน้ำกืนที่ว่าแตกต่างจากที่อื่นแน่นอน
1: ครับจากที่อื่นแล้วก็มีชาเขียวนะครับชาดำมีแต่เขาไม่มีทั้ง5สีนะเขามีสีทั้งสีเขาไม่ทำหลายสีแต่บ้านเราเนี่ยทำเพื่อการท่องเที่ยวนะแล้วเราก็มีขายจริงไหมครับแพ็กเกจหนึ่งเราก็ขายชุดหนึ่ง200เงี้ยเขาก็ไปต่อเป็น250ช่วงเทศกาลปีใหม่อะไรที่เขาเป็นของคนลูกฝาเขาก็สั่งมาเยอะเลยครับ
0: ก็ใครอยากได้สัมผัสแบบต้นตำรับของที่บ้านห้วยน้ำกืนนะคะก็เซิร์ช Google นะง่ายสุดชา5สีก็จะขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าช่องทางอื่นๆหรือว่าแม้กระทั่งในวิดีโอใน YouTube อะไรต่างๆก็จะมีภาพกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนะคะได้เคยไปสัมผัสได้ลงไว้ก็มีให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่เชิญชวนค่ะเชิญชวนมาท่องเที่ยวที่ชุมชนนิดนึงค่ะ
1: ครับก็อยากจะฝากนะครับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาตินะครับเราลองมาชิมอาหารตอนนี้มันก็มีเซอร์ไพรส์คือดอกไม้กินได้คือดอกนางลาวที่อยู่ในป่าเนาะที่เราปลูกกับสมชาเขาบอกถ้าใครกินแล้วจะไม่มีวันแก่ผิวพรรณจะดีมากอันนี้เรื่องจริงนะครับก็ลองมาชิมดู
0: ดอกอะไรนะคะ
1: ดอกนางลาว
0: ดอกนางลาวค่ะมีแต่ที่นี่เลยใช่ไหม
1: ครับที่นี่จะเป็นแหล่งใหญ่เลยแล้วก็มาดูวิถีทำเนี่ยงนะครับตอนนี้เรากำลังเก็บข้อมูลเป็นมรดกโลกนะครับเนี่ยงก็เพิ่งทำกับอาจารย์ประมาณสัก 2-3 เดือนมาแล้วกำลังเก็บข้อมูลเนาะเดี๋ยวในอนาคตถ้าได้จริงๆก็น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดียวของเชียงรายครับที่เป็นทำเนี่ยงนะครับเอาลูกมาเลี้ยงเอาเนี่ยงทำอมนะบางคนไม่รู้จักเนี่ยงคืออะไรก็จะได้มาสัมผัสที่นี่เน
0: า
1: ะแล้วก็ฝากบอกนะครับใครชอบแอดเวนเจอร์ก็ขึ้นดอยก็ได้นะครับขึ้นดอยหมดไปกลับนะครับเราจะไปนอนก็ได้แต่มันมีค่าใช้จ่ายเนาะแต่ถ้าในชุมชนก็ตอนนี้ค่าที่พักโฮมสเตย์นะ350นะครับ
0: 350ต่อ1ท่านค่ะ
1: แล้วก็ไม่ต้องใช้พัดลมไม่ต้องใช้แอร์ครับอากาศดีทั้งปี
0: เย็นสบายอืม
1: เย็นสบาย
0: กอดอยู่บนเขาค่ะ
1: ครับลองมาเที่ยวครับถ้าไม่ได้มาสัมผัสเราก็ไม่รู้ว่าจะมีจริงเหมือนที่คุยไหมเนี่ยครับเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับครับผมครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่จันแดงมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
8: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ค่ะในช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะก็ช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
0: ค่ะ
8: แล้วก็ทางช่องทางการรับฟังติดต่อสื่อสารกันนะคะจะเป็นผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ได้ที่ FM 96.5 ตอนนี้ก็มีทักทายกันเข้ามาหลายท่านเลยนะคะหรือว่าจะรายงานคุณภาพเสียงก็ได้นะว่าเสียงชัดเจนไหมหรือว่าสภาพอากาศก็ได้ตอนนี้พื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างฝนตกหนักหรือเปล่านะคะนี่คุณทัศยานี่ชวนคุยมาเยอะเลยนะ นะคะพอพูดถึงเรื่องของชาเนาะ
0: ชา
8: คุณทัศยาก็บอกว่าจังหวัดที่อยู่นี่ชิซูโอกะนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ผลิตชาชั้นนำของญี่ปุ่นและชาชิซูโอกะมัทฉะมีคุณภาพสูงแล้วก็มีขนมหวานมัทฉะที่รสชาติเข้มข้นเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองโอคาเบะในเมืองฟูจิใช่ไหมคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆใน3พื้นที่ผลิตชาเคียวคุโระที่สำคัญของญี่ปุ่นและเป็นชาที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงนะคะแล้วก็มีร้านอาหารระดับ3ดาวมิชลินด้วยโอ้แสดงว่าน่าจะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าในเมืองข้างๆที่อาศัยอยู่เนี่ยก็เป็นเมืองที่โด่งดังมากๆขึ้นชื่อเรื่องของเจลาโต้ชาเขียวมัทฉะโอ้อันนี้เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะคือมันคือยังไงคะคือไอศกรีมหรือเปล่าเคยได้ยินแต่แบบเคยทานแต่แบบไอศกรีมที่เป็นเจลาโต้อะไรเง
0: ี
8: ้ยไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็สามารถเลือกและเปรียบเทียบความเข้มข้นของชาเขียวมัทฉะได้ถึง7ระดับโอ้นี่ถ้าพูดถึงเรื่องชาเขียวเนาะชานี่ญี่ปุ่นเขาก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วเนาะในเรื่องของชานะคะแต่ว่าประเทศไทยของเรานี่ก็ถือว่าไม่เป็นรองเหมือนกันนะในพื้นที่ทางภาคเหนือเนาะจากที่ฟังดูก็น่าท่องเที่ยวมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะคะจริงๆมันมีหลายพื้นที่ที่แบบสมมติว่าถ้าไปเที่ยวช่วงเนี้ยอย่างช่วงแรกที่บอกว่าควรจะไปท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาใช่ไหม
0: คะ
8: แต่ว่าช่วงเนี้ยก็มีหลายพื้นที่ที่เป็นไร่ชาแล้วอยู่ในช่วงหน้าฝนอะคิดดูสิว่าโหถ้าเกิดว่าฝนตกปล่อยๆเนาะเราได้ดื่มชาแล้วก็พักอยู่บนไร่ชาโอ้คิดดูว่าจะฟินขนาดไหนนะคะก็น่าอิจฉาก็น่าไปท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะสำหรับจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะเนี่ยนะคะมีหลายท่านที่ทักทายเข้ามานะคะเดี๋ยวข มีคุณฤทธิ์นะก็สวัสดีเข้ามาด้วยแล้วก็คุณกิรติด้วยนะคะหลายท่านก็สามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้อีกนะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวค้างไว้นะตอนนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนนะสินทรัพย์จากใต้ดินให้เป็นขุนทรัพย์ทางเศรษฐกิจค่ะสิ่งที่ดิฉันพูดถึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของน้ำพุร้อนค่ะที่ญี่ปุ่นเขาก็โด่งดังในเรื่องของออนเซ็นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
8: ที่ไทยของเรานี่ก็กำลังจะมีการผลักดันน้ำพุร้อนค่ะให้สู้แหล่งท่องเที่ยวแบบออนเซ็นของญี่ปุ่นได้เลยเพราะว่าน้ำพุร้อนนี่ก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นภูมิปัญญาไทยเนาะนะคะที่ไม่แพ้ออนเซ็นอ่ะดิฉันเชื่อว่านะคะแล้วก็ที่บอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็กำลังจะมีการรีแบรนด์น้ำพุร้อนทั่วประเทศนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีราวๆถึง110ถึง118แห่งเลยนะทั่วประเทศเลยอันนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่กลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สุขภาวะของประชาชนได้เหมือนกันตรงนี้นะคะเขามีชื่อโครงการด้วยนะคะชื่อโครงการว่าไทยเวลเน็ตเดสติเนชันน้ำพุร้อนค่ะตัวโครงการนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการมุ่งเน้นการเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทั่วไปเนี่ยนะคะไปสู่ระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการที่เขาจะให้มีมาตรฐานสากลแล้วก็มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่นนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกแล้วก็อยากที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพของเอเชียด้วยนะคะอย่างที่ชื่อเขาก็คือ Wellness น้ำพุร้อนหับเลยนะคะแล้วก็การพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขาพัฒนามานานแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการขาดมาตรฐานกลางที่ชัดเจนอยู่นะคะมันก็เลยทำให้ความรู้ทางด้านสุขภาพเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เขาอยากทำเลยก็คือจะทำให้น้ำพุร้อนเนี่ยนะคะเป็นน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพแบบ5ดาวเลยตรงนี้เนี่ยนะคะกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกค่ะเขามีการจัดทำร่างของคู่มือมาตรฐานการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพของประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นกรอบแนวทางในการยกระดับคุณภาพบริการแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการเลยตรงนี้ก็จะทำควบคู่ไปกับการสืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยนวัตกรรมมาตรฐานสากล นะคะแล้วก็จะสร้างประสบการณ์เวลเน็ตไทยที่แตกต่างแล้วก็โดดเด่นจะทำให้โดดเด่นในเวทีโลกเลยนะคะโดยเขาก็มีขอบเขตของการประเมินอยู่นะคะมาตรฐานของแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพเนี่ยเขาก็จะครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพเลยว่าการประเมินคุณภาพการพัฒนาองค์ประกอบด้านบริการไปจนถึงการยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมาตรฐานเนี่ยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือ1เนี่ยจะประเมินเรื่องของทรัพยากรแหล่งน้ำพุร้อนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องนะคะว่าในแต่ละแหล่งเนี่ยมีการอำนวยความสะดวกได้รับตามมาตรฐานหรือเปล่านะคะแล้วก็2เขาจะประเมินความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้วยด้านคุณภาพน้ำด้วยนะคะแล้วก็3เขาก็จะมีการประเมินบุคลากรแล้วก็ระบบของการให้บริการด้านสุขภาพ4เขาก็จะออกแบบกระบวนการให้เป็นบริการเชิงสุขภาพมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้เนี่ยก็คืออยากที่จะเป็นครอบคลุมในแนวรวมนะคะแล้วก็5เลยเขาก็จะมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยแล้วก็ด้านแพทย์ทางเลือกนะคะจะมีอาหารไทยเช่นสมุนไพรมีหัตถการไทยนะคะแล้วก็เช่นการนวดอะไรเงี้ยเข้าไปควบคู่อยู่ด้วยแล้วก็6ค่ะเขาจะทำให้เป็นการบริหารจัดการ แหล่งน้ำพุร้อนในมิติของความยั่งยืนเน้นการสร้างอัตลักษณ์เวลเน

จะสามารถพัฒนาได้อีกในอนาคตนะคะแล้วก็ระดับที่2เลยแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพระดับพื้นฐานค่ะหรือเขาให้เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่เรียกว่า3ดาวนะตัวนี้เนี่ยก็จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งขั้นพื้นฐานสามารถให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นได้แล้วก็จะเริ่มมีองค์ประกอบของด้านการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกมาเพื่อที่จะประกอบกับการให้บริการด้วยนะคะแล้วก็ระดับที่3ค่ะเขาจะทำให้เป็นแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อที่จะทำให้เป็นการพัฒนาสุขภาพระบบก้าวหน้านะคะหรือเรียกว่า4ดาวน้ำพุร้อน4ดาวเนี่ยก็จะพัฒนาอย่างเป็นระบบสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าไปอย่างชัดเจนและมีความพร้อมในเรื่องของทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ระดับที่4เนี่ยคือระดับ5ดาวเลยเนี่ยนะคะก็จะทำให้น้ำพุร้อนที่เป็นระดับ5ดาวเนี่ยมีศักยภาพในทุกมิติเลยจะสามารถพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพได้แล้วก็จะทำให้มีคุณภาพในระดับสากลนานาชาติด้วยโดยจะเน้นไปที่บริการในเรื่องของผลลัพธ์ด้านสุขภาพแล้วก็ประสบการณ์นะคะให้เป็นรูปธรรมค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะทางด้านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีนะคะบอกเอาไว้ว่าหัวใจสำคัญของการยกระดับน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพก็คือการบูรณาการและภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะไปเข้ากับทรัพยากรน้ำแร่ธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเขาจะมี3เสาหลักในการเป็นแกนกลางในการออกแบบให้บริการก็คืออาหารสมุนไพรแล้วก็หัตถการไทยนะคะและในส่วนของการยกระดับน้ำพุร้อนตามมาตรฐานเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเพียงแค่การแช่เพื่อการผ่อนคลายแบบเดิมอีกต่อไปแล้วแต่มันจะเป็นการสร้างโปรแกรมสุขภาพแบบองค์รวมที่จะครอบคลุมทุกมิติทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์โดยมีการออกแบบประสบการณ์นะคะผ่านอาตนะทั้ง6อาตนะทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะคะตัวนี้นี่จะสามารถทำให้สัมผัสได้ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยนะคะได้รับผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพอย่างแท้จริงเช่นการใช้อุณหภูมิแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักวารีบำบัดการใช้สมุนไพรในรูปแบบของการประคบหรือว่าจะเป็นการเสริมประสิทธิภาพของการดูแลสุขภาพแล้วก็การรักษาแล้วก็การจัดบริการอาหารไทยที่เป็นอาหารถิ่นแล้วก็มีการปรับสมดุลตามท่าเจ้าเรือนอะไรแบบเนี้ยนะคะส่วนในมิติของผลทางด้านสุขภาพเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาให้แหล่งน้ำพุร้อนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบมีการคัดกรองสุขภาพผู้ใช้บริการก่อนเข้ารับบริการแล้วก็มีการให้คำแนะนำจากบุคคลที่เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้วยคาดว่าผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยมันจะช่วยให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเครียดแล้วก็ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในระยะยาวแล้วก็จะสอดคล้องไปกับแนวโน้มของการดูแลสุขภาพทั่วโลกที่เขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมดุลชีวิตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันสามารถป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อเหลือรังหรือว่าโรค NCDS ได้ด้วยนะคะแล้วเขาคาดการณ์ว่าจะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจนะที่น่าจับตาเลยเพราะว่าสำหรับมิติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยในเรื่องการท่องเที่ยวก็สำคัญมากๆเขาก็จะยกระดับน้ำพุร้อนตัวเนี้ยเพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะให้มีโอกาสในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจลากฐานได้โดยที่คาดการณ์เอาไว้ว่าเศรษฐกิจเวลเนสนะคะจะมีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทโดยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยนะคะคิดว่าก็น่าจะมีรายได้เข้ามาถึง 419,000 ล้านบาทต้องบอกว่าตลาดเวลเนสไทยเนี่ยเขาคำนวณมาว่ามีอัตราการเติบโตที่สูงมากถึง 28.4% เลยนะคะแล้วก็มีมูลค่ารวมเนี่ยนะคะ

0: สูงถึง 40.5 พันดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับการพัฒนาน้ำพุร้อนให้ไปสู่ระดับสากลเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยให้เพิ่มขึ้นได้ถึง 15-20% ภายในระยะเวลา5ปีนับจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานในชุมชนเนี่ยสูงถึง 5,000 ถึง 10,000 ตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพตามมาตรฐาน Thai Wellness Destination น้ำพุร้อนเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่เป็นเพียงโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่จะเป็นยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นทรัพย์สินทางเศรษฐกิจแล้วก็สุขภาพตัวนี้นี่พูดไปนี่เห็นอนาคตที่ดีของประเทศไทยเลยเนาะเพราะว่าจริงๆจริงๆก็ถูกที่ตอนนี้แหล่งน้ำพุร้อนท่องเที่ยวต่างๆมันดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่เหมือนแบบไปแช่กันแบบเอาตรงๆก็เหมือนไปแช่กันเล่นๆนะเนาะให้รู้สึกผ่อนคลายนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต่อไปนะคะน้ำพุร้อนของเรานี่ก็จะไม่แพ้ออนเซ็นของญี่ปุ่นแล้วนะอันนี้ตั้งตารอเลยนะคะ
1: ค่ะในเรื่องของเวลเน็ตอ่ะของประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะว่าของเรามันเด่นเรื่องการนวดอย่างเงี้ยเราก็มีเอกลักษณ์ไม่มีใครเรียนแบบได้แน่นอนนวดสารพัดแผนโบราณแผนต่างๆแล้วก็เรื่องของอาหารการกินสมุนไพรเนาะของเราก็ไม่แพ้ใครอยู่แล้วเนาะก็ส่งเสริมการไปในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะก็คิดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้เนาะให้กับประเทศในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่าเวลเน็ตค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวย้ำเตือนกันไทยช่วยไทยพลัสค่ะโครงการใหม่ที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ให้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ25พฤษภาคมนี้นะคะก็เตรียมตัวลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค่ะโดยโครงการนี้นะคะรัฐจะสนับสนุนเงิน 4,000 บาทโดยจะแบ่งจ่าย 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะโดยชำระผ่าน G Wallet ในแอปเป๋าตังค์แล้วก็อันนี้เขาเปิดฟังก์ชันใหม่ก็คือสามารถสั่งอาหารผ่าน Food Delivery ได้แล้วนะคะโดยแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่เข้าร่วมรายการนะคะโดยเราสามารถจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนใช่ไหมคะถ้าเราสั่งผ่านแล้วแต่ว่าในการสั่งอาหารผ่าน Food Delivery เนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะถึงจะสามารถสั่งอาหารได้เขาก็บอกว่าได้เฉพาะค่าอาหารนะคะแต่ว่าค่าส่งก็เรารับผิดชอบเองนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เขาเปิดตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ก็คือแล้วแต่ว่าเกณฑ์ไหนจะมาถึงก่อนถ้าตั้งแต่25พฤษภาลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ก็คือก็เต็มภายในวันเดียวนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมเปิดตั้งแต่6โมงเช้าใครที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่ง plus อยู่แล้วนะคะก็ยืนยันสิทธิ์ได้เลยค่ะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เลยนะคะผ่านแอปเป๋าตังเหมือนเดิมก็คือไม่ได้โหลดแอปใหม่นะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนาะก็เข้าแอปเป๋าตังเหมือนกันแต่ขั้นตอนก็จะยุ่งยากกว่านิดนึงในเรื่องของการยืนยันตัวตนต่างๆที่อาจจะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะคะหรือว่าเราไปยืนยันตัวตนล่วงหน้าก่อนได้นะก่อนที่เราจะลงทะเบียนที่ธนาคารเปิดบัญชีแล้วก็ยืนยันตัวตนล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็ในการใช้งานนะคะเขาจะใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อวันและก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะถ้าสมมุติในแต่ละเดือนมีวงเงินเหลือเขาบอกว่าจะไม่สามารถทบสิทธิ์ในเดือนต่อไปได้ก็คือใช้ให้หมด 1,000 ใน1เดือนนะคะแล้วก็จะได้เป็นยาวๆไป4เดือนเดือนละ 1,000 บาทค่ะ
0: ค่ะนี่รัฐบาลเขามีไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคลื่นของเรานะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะช่วยเหลือแฟนๆรายการเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่างานนี้ค่ะเราจัด ฟรีนะคะบอกไว้ก่อนเลยแต่ว่าต้องรีบสมัครกันเข้ามาเพราะว่ามีสิทธิ์จำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะสำหรับงานกิจกรรมนะคะ Global Pack Insight ค่ะเราจะชวนท่านนี่นะคะมาส่องเทรนด์ของบรรจุภัณฑ์โลกนะคะว่าออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้ขายปังนะคะเพราะว่าต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยสินค้าดีอย่างเดียวไม่พอแล้วเนาะแล้วก็ใครๆเนี่ยก็เป็นพ่อค้าแม่ค้ากันหมดแล้วอะในยุคสมัยเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวช่วยที่จะช่วยให้สินค้าปังนั่นก็คือบรรจุภัณฑ์ค่ะต้องโดนใจแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับของมาตรฐานสากลด้วยนะคะสำหรับงานสัมมนางานนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆค่ะสำหรับ Global Pack Insight เนี่ยนะคะก็จะเป็นงานที่จะพาคุณเนี่ยไปเจาะลึกเทรนด์ของแพ็คเกจจิ้งระดับโลกนะคะทลายทุกขีดจำกัดในการออกแบบเลยแล้วก็จะทำให้สินค้าของคุณเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็ธุรกิจของคุณได้เติบโตได้อีกด้วยนะคะโดยงานนี้เนี่ยนะคะเราจะจัดขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้แล้วนะคะแล้วก็ลงทะเบียนได้ง่ายๆที่ LINE Thinking Radio นะคะแล้วก็เรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศระดับต้องบอกว่าเป็นระดับโลกสิ
1: ระดับโลก
0: ใช่นะคะก็มีคุณสมชนะกังวานจิตตรงคนคุณสมชนะเนี่ยเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกเลยนะคะได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายแล้วปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารพร้อมดีไซน์จำกัดนะคะและเราก็ยังมีคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะแล้วก็คุณพิชิตมิตราวงซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ SME D Bank ตรงนี้นี่ใครที่ทำธุรกิจอยู่เนาะนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของทุนหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรเงี้ยก็งานนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามี SME D Bank มาด้วยนะคะแล้วก็จะมีไฮไลท์อีกเยอะแยะมากมายนะคะพูดถึงเคสสตัดดี้อะไรต่างๆและที่สำคัญที่บอกว่าฟรีใช่ไหมแต่ว่าต้องลงทะเบียนมาก่อนใครสนใจก็สามารถไปลงทะเบียนที่ LINE @thinking radio นะคะนะคะแล้วก็ช่วงท้ายขอขายของนิดนึงนะคะของสำหรับพัดลมนะคะคูลพลัสค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะอยากจะเปลี่ยนหน้าร้อนของคุณค่ะให้เป็นไอเย็นนะคะคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะจะเป็นตัวช่วยในการลดอุณหภูมิได้ทันทีเลย 3-4 องศารับรองว่าเย็นสะใจแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำให้ด้วยจะปรับแรงลมได้3ระดับนะคะพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติรับรองว่าเย็นทั่วห้องแน่นอนดีไซน์ก็เรียบหรูมินิมอลนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายได้สะดวกสบายค่ะหน้าร้อนนี้นะคะก็ให้ครูพัชดูแลคุณค่ะแล้วก็คุ้มสุดๆนะคะเรามีราคาโปรโมชั่นเพียง 1,190 บาทเท่านั้นก็จะรับฟรีทันที Cooling Pack ด้วยโทรมาสั่งซื้อได้ง่ายๆเช่นกันที่021143990 021143990นะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะโอ้หมดเวลาแล้วเสียดายจริงๆถ้าเกิดใครที่ติดค้างประเด็นไหนอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปที่ LINE @thinking radio ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ

0: ื่นความคิด
1: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอาสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ั้งหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: ในช่วงนี้อาจารย์พักผ่อนเต็มอิ่มไหมคะสบายดีหรือเปล่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่ต้องกังวลไหมคะ
2: มี
1: เป็นอะไรอ่ะ
2: น่าจะไหลติดมั้ง
1: ไปหาคุณหมอแล้ว
2: ยังกะว่าเนี่ยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะต้องไปหาหมอหน่อย
1: ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะ
2: เป็นคนแก่นะ
1: ที่เพชรบูรณ์ฝนตกไหมคะอาจารย
2: ์ที่อาสมผมตกนิดหน่อยแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งอำเภอเมืองเนี่ยรู้สึกว่าน้ำหลากอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นเรื่องปกติซีซั่นมันเป็นเรื่องปกติ
1: คุณแม่เล่าให้ฟังว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรบ้านของคุณแม่อะค่ะตกติดต่อกันมา3วันแล้วแล้วเมื่อวานในพื้นที่กรุงเทพมหานครแถวบ้านอาจารย์นะตกไหมคะ
2: ตกแต่ว่าก็ไม่ได้น้ำท่วมน้ำแทมอะไร
1: ย่านห้วยขวางอ
2: ่
1: ะพระรามเก้าอ่ะน้ำท่วมเลยค่ะ
2: มัน
1: ฤดูฝนปีนี้มันจะเป็นไงคะอาจารย
2: ์โอ้ยมาถามอะไรอย่าง
1: นี้อยากรู้อ่ะเขามีประเมินไหมอ่ะว่าน้ำท่ามันมากขนาดไหน
2: มันพูดตอนต้นปีนี่มันบอกเรื่องเอลนีโญฝนจะตกน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ10
1: ค่ะ
2: แต่ว่าก็ไม่รู้ก็ต้นฤดูมันก็มาบึ้มๆก็ต้องรอดูช่วงฝนทิ้งช่วงอ่ะ
1: ค่ะ
2: ตอนล่องมรสุมมันเลื่อนขึ้นทางเหนือเนี่ย
1: อ
2: ันนั้นค่อยดูอีกทีนึง
1: ค่ะ
2: ไปตื่นเต้นเลยเป็นเรื่องฤดูกาล
1: เอาตื่นเต้นดีอาจารย์เพราะท้ายอ่ะชาวไร่ชาวนาชาวสวนอ่ะ เขายึดโยงอ่ะกับผลผลิตของเขาผลผลิตของเขามันก็ยึดโยงกับน้ำท่าบริบูรณ์หรือเปล่ามันมีมากเกินไปหรือเปล่าไหนจะยึดโยงกับเศรษฐกิจอีก
2: ไม่เราอย่าไปอะไรล่ะมันข้อมูลเรามันไม่ได้เป็นข้อมูลที่เราอะไรล่ะเก็บรวบรวมมาจะมาคุยอะไรลักษณะแบบนั้นมันต้องตั้งหลักอีกแบบนึง
1: ต้องตั้งหลักอีกแบบนึงแต่เวลาเราจะได้ข้อมูล เราก็ได้จากคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะหรือแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears นั่นเองนะคะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสัปดาห์นี้ค่ะมีหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒน์มอบให้10เล่ม10ท่านด้วยกันนะคะ
2: นี่เป็นกรณีพิเศษหนังสือจะเสร็จอาทิตย์หน้าก็ถ้าเกิดหนังสือมาก็ใครที่มาส่งคำถามมาสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะ10ท่านก็ประมาณปลายสัปดาห์หน้าก็ส่งไปให้ไม่ต้องทวง
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวส่ง
2: ไ

0: ไม่ต้องทวงไม่ต้องทวง
1: แต่อ่านสนุกอ่านสนุกค่ะเป็นประสบการณ์ในต่างประเทศ
0: ไม่ต้องทวง
1: ย้ำคำสำคัญนะเวลาที่คุณผู้ชมส่งคำถามมาผ่าน LINE ID @2ears ค่ะให้คุณผู้ชมมาเขียนชื่อของตัวเองเนาะแล้วก็เขียนจังหวัดอะที่อยู่อะค่ะว่าอยู่จังหวัดอะไรเวลาที่ทางท
0: ี
1: มงาน
0: ของเรา
1: เราจะได้กระจายให้แล้วก็เขียนมาว่าอยากถามคำถามอะไรอาจารย์วีระนะคะถ้าเกิดคำถามไหนที่อาจารย์ตอบได้เดี๋ยวตอบให้แต่อันไหนบางอย่างก็ตอบไม่ได้เดี๋ยวเหมือนกันนะ
0: คืออย่างนี้วันนี้ที่จริงไม่ได้มีเป็นประเด็นอะไรสำคัญนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอะไรล่ะไอ้ที่มันเป็นประเด็นโต้เถียงกันนะมันเป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: นะทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองซึ่งผมคิดว่ามันจะมีความเข้มข้นขึ้นนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาบริหารราชการแบบเต็มตัวละการแต่งตั้งบุคคลอะไรต่างๆก็เข้าที่เข้าทางไปเยอะพอสมควรนะที่จริงมันก็คือที่จริงก็ต้องที่จริงมันต้องมองความต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลคุณอนุทินเข้ามาตอนช่วงเดือนตุลาคมนู่นนะทุกคนไม่ได้มองรัฐบาลคุณอนุทินว่านับหนึ่งตั้งแต่วันที่วันหลังการเลือกตั้งแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลประมาณช่วง เดือนเมษายนอย่างเป็นทางการหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคุณก็จะเห็นว่าในช่วงข้อต่อเนี่ยมันก็มีเรื่องที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการบางอย่างก็อย่างที่เราคุยให้ฟังก้อนใหญ่ข้อใหญ่ใจความเนี่ยมันรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกๆเลยเนี่ยเราก็ประสาทเสียกับเรื่องราคาน้ำมันอะไรต่ออะไรวุ่นวายกันไปหมดเต็มพิกัดเลย
1: แล้วตอนนี้ราคามันเป็นไงคะทั้งในราคาในตลาดโลกและบ้านเรา
0: เอาอย่างนี้ก่อนเอาสำหรับวันนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: นะตอนนี้ถ้าพูดถึงการบริหารจัดการเรื่องน้ำมันที่ให้กองทุนน้ำมันดูแลเนี่ยเราก็รู้ตัวเลขว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ค้าน้ำมันที่ตะเขาไว้ในประมาณ 63,000 ล้านล่าสุดการเก็บเงินจากโรงกลั่นที่เคยเก็บ5บาทบ้าง2บาท3บาทบ้างนี่ก็เป็นอันว่ายุติ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยราคาน้ำมันปรับตัวลงมานิดหน่อยก็มีการลดการชดเชยของกองทุนน้ำมันประมาณสัก11สตางค์ตอนนี้กองทุนน้ำมันชดเชยสำหรับน้ำมันดีเซลอย่างเดียวนะอันอื่นไม่ต้องพูดถึง44บาท70สตางค์ต่อลิตรโดยที่ราคาหน้าสถานีบริการเนี่ย42บาท20สตางค์ดีเซลหมุนเร็ว B7
1: ที
0: ่
1: เราไปเติมในปั๊ม
0: ที่เราไปเติมในปั๊มซึ่งคุณเติมเพราะคุณใช้น้ำมันดีเซล ผมไม่ได้ใช้ ผมไม่ได้ใช้
1: ประสบการณ์เลย
0: ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าขณะนี้ก็ต้องดูราคาน้ำมันในตลาดโลกล่าสุดที่เป็นราคาน้ำมันในตลาดโลกสำหรับวันนี้นะเข้าใจว่าจะปรับตัวลดลงมาทั้งดีเซลและเบนซินแล้วก็น้ำมันดิบด้วยราคาน้ำมันดิบดูไบที่ตลาดโลกตอนนี้103เหรียญเอาไว้กลมๆแล้วกันลดลงมาประมาณ3เหรียญราคาน้ำมันดีเซล156เหรียญลดลงมาประมาณสัก 7-8 เหรียญแล้วก็ราคาน้ำมันเบนซินลงมาประมาณ7เหรียญเหลือ130เหรียญต่อบาร์เรลถ้าเราใช้สูตรคำนวณง่ายถ้าเกิดกองทุนน้ำมันเขาไม่ลดการชดเชยจากลิตรละ4บาท70สตางค์เนี่ยก็สามารถจะเอาส่วนที่เป็นราคาน้ำมันสำเร็จรูปมาลดลงให้ที่หน้าสถานีบริการได
1: ้
0: ถ้าเป็นราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยสามารถลดลงได้ประมาณลิตรละเดี๋ยวนะมัน1บาร์เรลนี่มันเท่ากับ20ตังค์ก็ประมาณบาท40สตางค์แล้วก็ดีเซลก็สามารถลดได้ประมาณบาท20สตางค์แต่ผมคิดว่าเราก็ต้องดูว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เข้าประชุมกันเนี่ยเขาจะยังไงก็มีความเป็นไปได้ว่าจะปันส่วนลดราคาหน้าสถานีบริการซึ่งมันขึ้นมา3ครั้งลงมาสักหน่อยนึงหรือจะลดทั้งหมดก็ได้หรือถ้าไม่ลดทั้งหมดก็ปันส่วนลดว่าถ้าเกิดมันจะต้องลดบาท40บาท20ก็ครึ่งนึงเอาไปกองทุนน้ำมันครึ่งนึงมาหน้าสถานีบริการเพราะถ้าบริหารราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการแบบ one way up แบบนี้มันจะเกิดการตุนน้ำมัน
1: กักตุนน่ะเหรอคะ
0: มันก็คือคนผู้ค้าเนี่ยเขาก็มันจะขึ้นต่อเขาก็มาสั่งสต็อกเพิ่ม
1: เพราะมันก็ช่วงแรกเราจำได้เนาะ
0: ใช่แต่คือถ้ามันมีฟันปลามันก็จะเกิดประโยชน์อันนี้ผมคิดว่าทางกองทุนน้ำมันเขาคงจะต้องบริหารความอารมณ์ของคนเติมแล้วก็ปั๊มด้วยอันนี้มันก็เป็นเรื่องของแต่คิดว่านะคิดว่า ผมก็ไม่ได้ตามใกล้ชิดนะช่วงหลังผมเห็นว่ามันไม่ซีเรียสแล้วนะแล้วมันก็อยู่ในลักษณะที่พอบริหารจัดการได้ก็ไม่ได้ตามใกล้ชิดเพียงแต่ว่าก็สังเกตดูว่าเขายักย้ายถ่ายเทเขาใช้วิธีการหันเหียนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นั้นมันคือวิธีการของการบริหารจัดการในภาพใหญ่ค่ะอาจารย์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะผลพวงหรือว่าผลกระทบที่มันออกมาเป็นจานข้าวจานอาหารของเราค่าเดินทางของเราเนี่ย
0: อันนี้มันขึ้นไปแล้ว
1: มันขึ้นไปแล้ว
0: มันขึ้นไปแล้วซึ่งมันจะออกมาชัดเจนเนี่ยก็คืออัตราเงินเฟ้อสำหรับที่เราจะเห็นของเดือนพฤษภา
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการขึ้นราคาสินค้าและบริการเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนเยอะแต่มันยังไม่สุดทางนะพอมาถึงเดือนพฤษภาเนี่ยตัวเลขที่เราจะเห็นตอนปลายเดือนเนี่ยเราจะเห็นอัตราเงินเฟ้อเนี่ยขยับขึ้นซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเหตุผลแล้วก็อธิบายได้ว่าทำไมรัฐบาลต้องใส่เงินให้กับประชาชนทั้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
1: และไทยช่วยไทยพลัส
0: แล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเราจะไปลงทะเบียนกันอาทิตย์หน้า
1: ค่ะ
0: วันที่25ถึงวันที่29 1สัปดาห์เพื่อจะรับเงิน 4,000
1: ค่ะ
0: ก็มีคนมาถามผม
1: ว่าม
0: ันเป็นไปได้ไหมว่ารัฐบาลจะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน
1: ได้ไหมคะ
0: ผมก็คิดว่ารัฐบาลไม่เลือกวิธีนี
1: ้เพราะอะไรคะ
0: ก็เพราะใช้วิธีให้กองทุนน้ำมันดูแลอันนี้เรื่องของราคาน้ำมันว่าทำไมไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันบางคนก็บอกว่าตอนนี้ถ้าจะทำให้ของมันถูกลงเนี่ยรัฐบาลควรจะลดภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: ใช้ตัวภาษี
0: ตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนะผมก็บอกว่ารัฐบาลไม่ลดภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ใช้วิธีเติมเงินให้เราม
1: ันก็คือ
0: มันก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างถ้าเกิดว่าสมมติว่าเดือนนึงเราใช้เราซื้อสินค้าและบริการประมาณ10,000ในนั้นมันจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่700บาทถูกไหมเอาตัวเลขกลมๆแบบนี้ก็แล้วกันถ้ารัฐบาลลดลงมา100นึงลดลงมา 1% เราก็จะจ่ายลดลงไป100นึงจาก1,700ก็เป็น1,600แต่รัฐบาลไม่ใช้วิธีนั้นเพราะต้องการจะตรึงฝั่งที่เป็นรายได้ของรัฐบาลไม่ให้มันสั่นคลอนมากไม่ให้มันกระเพื่อมมาก
1: รายได้ของรัฐบาล
0: ใช่ก็คือภาษีน่ะก็ไม่ลดภาษีนะคือไม่ลดภาษีน้ำมันดีเซลไอ้โทษไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันก็รักษารายได้ที่จะเข้ารัฐปีละ200,000 ล้านไว้ไม่ลดภาษีมูลค่าเพิ่มก็รักษารายได้ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ900,000 ล้านบาทเอาไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีอื่นที่จะชดเชยให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าไอ้ราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันสามารถจะบรรเทาได้ตรงไหนรัฐบาลก็ทำหลายอย่างในภาคขนส่งก็อย่างที่เราเห็นนะทำนู่นทำนี่สำหรับภาคประชาชนก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่มีรายได้น้อยมากๆได้รับผลกระทบมากๆก็เติมเงินให้ในระยะเนี้ยเพื่อชดเชยกับราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นก็จ่ายให้ 2,800 ต่อเดือนต่อ4เดือนเดือนละ700
1: อันนี้คนที่ถ
0: ือ
1: บ
0: ัตรก็เท่ากับว่าไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันคือในนั้นมันจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีไปแต่ว่าเรามีเงินเพิ่มขึ้นที่จะจับจ่ายใช้สอยทั้งฝั่งของคนทั่วไป30 ล้านคนรัฐบาลให้คนละ 4,000 เดือนละ 1,000อันนี้ก็เท่ากับว่าเรามีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้นโดยตัวมันเองแล้วที่สำคัญก็คือว่าการออกแบบให้ผู้ที่ได้รับเงินเขาไปจับจ่ายใช้สอยให้กับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยแล้วก็คนที่ที่เป็นผู้ค้าพวกของกินของใช้เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันกระจายที่ผ่านมา
1: เราส่วนครึ่งพลัสแต่ตอนนั้นเราจึงได้
0: อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าก็ให้เราออกเงินส่วนของเราด้วยคือสังเกตดูมันต่างกันนะกรณีของบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาไม่ต้องออกเงินเขาไม่ต้องจ่ายเงินของเขาเพื่อซื้อ
1: รัฐบาลให้เลย
0: ให้ไป700ของเราเนี่ยให้1,000ก็จริงแต่เราต้องสมทบอีกประมาณ600บาท
1: อาจารย์ถามอันนี้เลยคนถามมาเยอะมากเลยว่า
0: เอาง่ายๆแบบน
1: ี้ประชาชนเราต้องเติมเข้าไปเท่าไหร่
0: เอาง่ายๆแบบนี
1: ้ค่ะ
0: รัฐบาลให้เราเดือนละ1,000ให้เราใช้ได้วันละไม่เกิน
1: 200
0: ค่ะคราวนี้ก็ง่ายๆ
1: อันนี้มัน60 40นะ
0: 60 40อะถ้าเราจะซื้อของอะ200บาทนะโทษถ้าเราจะซื้อของแล้วจะใช้เงินให้เต็ม200บาท
1: ต่อวัน
0: ต่อวัน
1: ค่ะ
0: เราต้องออกของเราเนี่ย134บาท
1: หลักแค่นี้เลย
0: เออ
1: ค่ะ
0: ก็เท่ากับ334บาท
1: ค่ะ
0: ก็เท่ากับเราใช้เงินของรัฐบาล200เต็มพิกัด
1: และ
0: เราเติมเงินของเราลงไป134บาทเราก็จะซื้อของคิดเป็นเงินรวมกันได้334บาทโดยรัฐบาลจ่าย200เราจ่าย134บาท
1: อันนี้คืออำนาจของเราในการซ
0: ื้อคือเราไม่ต้องไปซื้อทั้งหมดนั่นหรอก
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะจ่ายเงินมากกว่านั้นเพื่อจะใช้เงินได้เต็ม200ก็ได้
1: แล้วถ้าคิดเป็นเดือนล่ะอาจารย
0: ์ก็ไม่มีอะไรเดือนก็4คูณเข้าไปคุณก็เห็นอยู่ไง
1: ก็เท่ากับว่าร
0: ัฐบาลก็จ่ายให้เรา
1: เดือนละ1,000
0: นึงเราก็จ่าย
1: 667บาท
0: เออนั่นน่ะแต่ว่าก็แค่นี้จ
1: ะไปถ้าไปคำถามนี้เยอะมาก
0: ไปคิดอะไรให้มันวุ่นวายเออถ้ามันต้องไปคิดเท่าไหร่ก็ เราจ่ายไปเท่าไหร่ก็อย่าให้มันเกิน200เพราะเกิน200เราก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดถ้าเกิน200เราต้องจ่ายทั้งจำนวนคิดง่ายๆถ้าเราซื้อของราคา350บาทรัฐบาลก็จ่ายให้เรา200เราต้องจ่าย150เพราะมันเกินถูกไหม
1: ค่ะ
0: มันเกิน334แล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเราก็จ่ายเต็มไปอย่าไปซีเรียส
1: ค่ะ
0: นะเอาเป็นว่าบางคนเนี่ย5วันหมดแล้ว
1: เราไม่ซีเรียสหรอกอาจารย์เราได้ตังค์อะค่ะแต่ว่าเวลาที่เขาถกเถียงกันนะเสร็จหรือยังเสด็จน้ำยังคะที่เขาบอกว่ามีประเด็นนะว่าไปเอาเงินกู้มาใช้
0: อันนั้นผมอธิบายไปแล้วผมไม่พูดซ้ำ
1: โอเคแล้วท่านนายกรัฐมนตรีอะค่ะอาจารย์ท่านจะต้องไปฝรั่งเศสนะคะเห็นว่าบินคื
0: นน
1: ี
0: ้คืน
1: แต่หลายคนถามมาเช่นเดียวกันค่ะว่าในครั้งนี้เนี่ยท่านบินไปที่ฝรั่งเศสอะค่ะจะไปพูดคุยอะไรแล้วมันมีแง่เหลี่ยมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับบ้านเราหรือเปล่าและใครไปบ้างด้วยค่ะอาจารย์ในช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยนะคะพร้อมกับคณะก็จะเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสเนี่ยระหว่างวันที่21พฤษภาคมจนถึงเลย27พฤษภาคม
0: อันนี้ต้องชมทีมงานกระทรวงต่างประเทศคือต้องยอมรับนะว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารเนี่ยนานาชาติเขาไม่ต้อนรับ
1: ค่ะ
0: นะในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าปกติอ่ะการจะเป็นสเตทวิสิตสำหรับประเทศที่ในยุโรปแล้วก็ในแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งอยู่ไกลๆเนี่ยโอ้กว่าจะจัดคิวได้เลยได้ใช้เวลาพอสมควร
1: ค่ะ
0: อย่างอเมริกาเนี่ยนะต้องเป็นปีที่ถึงจะมีสเตทวิสิตยุโรปก็เหมือนกันสังเกตดูเราไม่ค่อยได้ไปอังกงกิจเห็นไหมไม่ค่อยมีใช่ไหมนะแต่ว่ากรณีของฝรั่งเศสเนี่ยก็ผมก็บอกว่าผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าเออรัฐบาลคือเราจะมองตั้งแต่คุณอะไรล่ะคุณอนุทินเข้ามาเดือนกันยาก็ได้แต่เขาไม่เชิญตอนนั้นหรอกก็ต้องรอหลังการเลือกตั้งอะไรต่ออะไรจนจัดตั้งรัฐบาลดูแล้วมันเฟิร์มเนี่ยคือทั้งต่างประเทศเนี่ยเขาก็ดูทั้งที่มาของรัฐบาลหนึ่งอันที่สองก็คือว่าเฮ้ยรัฐบาลนี่มันจะอยู่นานอยู่นานไหม
1: เสถียรภาพ
0: เออถ้ามันไม่ค่อยมีเสถียรภาพเขาก็ไม่นั่นหรอกแต่ยกเว้นแถวๆนี้นะถ้าแถวๆนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วมันเจอกันในเวทีอื่น
1: ๆค่ะ
0: เยอะแยะอย่างกรณีอย่างเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยทำแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยพอใครขึ้นมาเป็นนายกปั๊บจะต้องเดินทางไปประเทศในอาเซียนให้ครบหมด
1: พอไปปรากฏตัวแนะนำต
0: ั
1: ว
0: คนใหม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเราเนี่ยนายกก็ไปลาวไงจำได้ไหมแต่ว่าที่เหลือยังไม่ไปนะแล้วก็ใช้เวทีอื่นซึ่งก็ไม่ต้องไปแล้วก็ไปที่เซบูก็เจอทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปเยือนแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรกันมากก็ใช้กลไกนี้ไม่แน่ใจว่าคุณอนุทินไปจีนตอนไหนนะญี่ปุ่นยังไม่ได้ไปนะสังเกตดูเกาหลีใต้ยังไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงจะคำไม่งับแต่ว่ามันก็มีเวทีอื่นเจออย่างปีนี้ประชุมเอเปกโอเคประชุมเอเปกที่เซินเจิ้นก็เจอกันหลายๆคนที่มันเป็นเอเปกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อาเซียนก็มีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนก็อาจจะมีผู้นำอื่นมาด้วยเลยด้วยคราวนี้กรณีของการเดินทางไป
1: ฝรั่งเศส
0: เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจอะว่าฝรั่งเศสถ้าในยุโรปนะมันก็สามเสาหลักฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็อังกฤษแต่ถ้าเกิดในสหภาพยุโรปในยูโรโซนเนี่ยก็ต้องถือว่าเสาหลักเนี่ยก็จะเป็นเยอรมนีกับฝรั่งเศสคราวนี้ในกรณีของฝรั่งเศสเนี่ยมันมีเรื่องซ้อนหลายเรื่อง เรายังมีเรื่องจะต้องเจรจาเรื่อง FTA ที่ยังไม่จบ
1: การ
0: แรปอัพไม่จบอ่ะอันนี้ก็คงจะเรื่องนึงละอันไหนก็ต้องมีคุยกันแล้วก็อย่าลืมว่าฝรั่งเศสก็ สามารถที่จะอะไรล่ะ

0: ประสานเชื่อมโยงกับเรากรณีที่เรามีปัญหาคาราคาซังกับทาง
1: กัมพูชา
0: ทางเขมรเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรัฐบาลไทยก็แจ้งไปแล้วว่าขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจเรื่องการเรื่องเขตหลายทวีปทับซ้อนปี2001หรือว่า MOU 44
1: ค่ะ
0: ซึ่งแล้วก็แม้แต่ MOU 43ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเจรจาเรื่องเขตแดนทางบกอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ต้องเข้าใจว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นเจ้าอาณานิคมของเมื่อก่อนเขาเรียกอินโดจีนนะแล้วพอได้รับเอกราชก็แตกออกเป็น3ประเทศก็ถ้าพูดถึงว่าคำว่าประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาเนี่ยหรือเมื่อก่อนใช้สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาอะไรด้วยซ้ำไปเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับเอกราชปีหลังสงครามโลกครั้งที่2เขาก็ถือว่ารับเลกาซีต่อจากที่ฝรั่งเศสเคยเป็นเจ้าอาณานิคมเขาจริงๆก็เป็นประเทศใหม่ที่ผมเคยพูดอะเกาหลีใต้เกาหลีเหนืออินเดียปากีสถานบังคลาเทศอะไรพวกนี้ที่เคยเป็นประเทศอาณานิคมแม้แต่มาเลเซียกับบรูไนสิงคโปร์อะไรพวกนี้อินโดนีเซียอะไรพวกนี้พวกนี้ก็เป็นเลกาซีมาจากสงครามโลกครั้งที่2ประกาศเอกราชของเราเนี่ยมันไม่ได้มีตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีความยึดโยงกันจะมากหรือน้อยเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกก็คงจะคุยกับประธานาธิบดีมาครง
1: เขาจะได้เจอกัน
0: จะได้เจอกันก็จะคุยอะไรกันก็แล้วแต่แต่ว่าการที่ได้เปิดสัมพันธ์ทางการค้าทางเศรษฐกิจทางการลงทุนทางการทูตอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยก็ต้องถือว่าก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่เขาจะแยกคนไปคุยละอันนี้ไป7วันนะ
1: ไปยาวเลยอาจารย์แต่คนที่ไปด้วย
0: ผมยังไม่เห็นกำหนดการนะว่าไปไหนยังไงจะเจรจากับคู่ค้าทางการค้าหรือจะไปที่ไหนบ้างเนี่ยผมยังไม่ได้ดู
1: ท่านเอกนิติไปไหมคะ
0: เห็นว่าไป
1: ถ้าไหนนิติไปก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการคลังการลงทุนภาคนั้นไหมคะ
0: ก็คงจะเป็นอย่างนั้นจะมีอย่างอื่นหรือเปล่าผมไม่ทราบแล้วก็เห็นว่ามีรายการนึงที่เขาจะไปประชุมหรือว่าพบกับผู้อำนวยการทบวงพลังงานระหว่างประเทศอะไร
1: ในกำหนดนะคะอาจารย์คะคืออันนี้ในภาพรวมมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการพบกับท่านมาครงใช่ไหมคะและจริงๆแล้วถือว่าเป็นปีครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตอย่างเป็นทางการด้วยค่ะและนอกเหนือจากนี้ก็จะได้มีการพูดคุยกับองค์การระหว่างประเทศซึ่งนายกของเราก็จะพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่าIEA ค่ะ
0: อันนี้ IEA อะไรเนี่ยนะ
1: แล้วก็ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็จะได้พบด้วยกับทีมประเทศไทยของเรา
0: ก็จริงๆถ้าเดี๋ยวรัฐบาลก็คงจะกระตือรือร้นที่จะแถลงข่าวผลการเจรจากำหนดการเหมือนที่เคยไปที่อื่นนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ส่วนมันจะได้มักได้ผลทานเสลดกลับมาเป็นผลต่อเนื่องทางด้านเศรษฐกิจในระยะสั้นในระยะยาวยังไงก็อีกเรื่อง
1: อาจารย์เห็นการเดินสายไหมคะของผู้นำแต่ละประเทศอันนี้คือมิติของไทยแต่ในขณะเดียวกันค่ะโอ้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยหลังจากพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วท่านปูตินไปแล้วเห็นว่าจะไปเกาหลีเหนืออีกนะ
0: ก็วนกันอยู่แถวนี้แหละทรัสเซียก็วนอยู่แถวนี้เกาหลีเหนือคือเรื่องขีปนาวุธนิวเคลียร
1: ์
0: ก็ถือว่าเกาหลีเหนือก็เป็นคาบสมุทรเกาหลีเป็นจุดวิกฤตเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะหลังจากที่ตกลงหยุดยิงชั่วคราวหลังสงครามเกาหลียุติลงเนี่ยมันก็แบ่งกันเป็น2ประเทศพึ่งเหมือนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเขาติดกับพรมแดนรัสเซียแล้วเขาก็ยึดโยงกับรัสเซีย
1: ค่ะ
0: งั้นไม่แปลกใจนะว่าเขาก็ไปมากันเป็นตลอดนะเขาตัวผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยไปรัสเซียจำได้ไหมมันก็วนกันอยู่แถวนี้แหละแต่คราวนี้เรื่องของสีเจิ้นผิงเจอกับปูตินเนี่ยผมพูดเพิ่มเติมนิด
1: ได้เลยค่ะ
0: ว่าไอ้ตอนแรกเราก็นึกว่าจะมีข้อตกลงเรื่องเกี่ยวกับอะไร Power Siberia
1: Power of Siberia 2โครงการที่2อ่ะ
0: อันนี้มันจะเอาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยามาวที่อยู่ในไซบีเรียผ่านมาทางมองโกเลียที่จริงพูดถึงถ้ามาจริงตามปริมาณที่พูดกันนี่เยอะมากนะ
1: ค่ะ
0: 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะ50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีโอ้โหเยอะมากนะ
1: ค่ะ
0: คุณคิดดูว่าของเรามันวัดกันเป็นลูกบาศก์ฟุตนะ
1: อันนี้ลูกบาศก์เมตร
0: ลูกบาศก์เมตรผมจำไม่ได้แล้วมันกี่ตันนะ
1: ค่ะ
0: นะเขามี power Siberia the first อยู่แล้วอันแรกอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ทำอยู่แล้ว แต่รู้สึกว่าปริมาณจะน้อยกว่าทางที่จะทำใหม่จีนเขาไม่เขายังไม่ทำจีนเขายังไม่ทำเขาคล้ายๆกับว่าไม่อยากไปพึ่งพารัสเซียมากกว่าที่เป็นอยู
1: ่อ
0: ันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของการ diversify ในแง่การกระจายความเสี่ยงด้วยแม้แต่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็คุยกับรัสเซียผมจำไม่ได้ว่าญี่ปุ่นมีโครงการซาคาลินที่จะเอาน้ำมันดิบเอาก๊าซธรรมชาติจากทางเกาะที่อยู่เหนือไอ้ฮอกไกโดขึ้นไปอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการค้าการขายซึ่งมันก็แทรกมาระหว่างคือบางทีเราดูเฉพาะเรื่องการเมืองระหว่างประเทศการทูตอะไรเงี้ยไอ้นั่นมันเป็นเปลือกหรือเป็นรูปแบบแต่ว่าเนื้อหาลงไปก็คือเรื่องทำมาค้าขายกัน
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องสาแต่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันเอื้อถ้าเราเป็นมิตรกับจิตมิตรกับใจเป็นมีความเป็นมิตรกันเนี่ยไอ้เรื่องที่มันเรื่องยากก็คุยกันง่ายแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องมันไม่ถูกชะตากันมีปัญหาขบกันมองแล้วขยี้ตากันมันก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยเราเขมรเห็นไหมล่ะ ทั้งที่มันอยู่ติดกันแล้วมีเรื่องทำมาค้าขายกันปีนึง 2-3 แสนล้านเนี่ย ตอนนี้ก็เท่ากับว่าตัดไปเลย
1: ชะงักไปเลย
0: เออก็หยุดไปเลยนี่หยุดมาเป็นปีแล้วนะน่าจะปีแล้วใช่ไหม
1: แต่จริงใช่ค่ะอาจารย์แล้วจริงๆอ่ะเรื่องการค้าการขายอันนี้ก็น่าคุยแต่นุ่นขอไปดูข้อมูลก่อนว่าเราจะคุยได้มากไหนเพราะว่าตอนนั้นนุ่นจำได้ที่อาจารย์อ่ะเสนอหัวข้อนี้มา LNG Alaska นั่นน่ะคนก็สนใจ
0: อันนี้คงจะยากหน่อยระยะยาวอ่ะระยะยาวคงจะได้แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยก็คงจะยาก
1: อาจารย์การ move หรือจังหวะการเคลื่อนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเขาจะดูจังหวะเนาะอาจารย์ก่อนหน้านี้ก็จะไม่ได้ว่าพบใครแต่ช่วงนี้โอ้โหพบที
0: ไม่หลังๆเนี่ยจีนเขาทำตัวเหมือนฮ่องเต
1: ้
0: สมัยราชวงศ์มิงราชวงศ์ฉิงราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงคือเขาไม่ไปให้คนอื่นมาหา
1: อ
0: ันนี้มันก็เหมือนกับระบบจิ้มกล้องบรรณาการสมัยก่อนเราจะไปทำมาค้าขายกับจีนก็ต้องส่งเรือไปเขาก็เราขอไปให้เขาเท่านี้เขาก็จะเติมมาให้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะสมัยก่อนน
1: ะ
0: ตอนนี้จีนทำตัวเป็น Center of the Earth เป็นศูนย์กลางของจักรวาลศูนย์กลางของโลกหลังจากที่เขาขึ้นมาขนาดนี้แล้วเขาก็มีความมั่นใจก็ไม่ค่อยไปละสังเกตดูว่าเขาคือคุณเข้าใจหลักเนี่ยเราไปหาเขาเนี่ยเราต้องไปเอาอะไรจากเขาเขามาหาเราเนี่ยเขามาเอาอะไรจากเรา
1: แค่นั้นเลย
0: หลักเนี่ยทั่วไปจะเป็นแบบนี
1: ้
0: โดยทางโปรโตคอลแล้วเราอยากคุยกับเขามากๆเราก็มีเรื่องที่เราอยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมเราอยากจะสร้างรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราต้องไปเจอเขาถ้าเขามาเจอเราเขาก็คือว่าเขาต้องการอะไรมีบางเรื่องที่เขาติดมือมาเฮ้ไอ้เรื่องนี้ยังไม่เคลียร์นะเว้ยช่วยทำกันหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี
1: ้โอ้มันก็คล้ายๆกับประวัติศาสตร์นั่นแหละเพียงแต่การค้าการขาย
0: เปลี่ยนแต่โลกมันเปลี่ยนคุณต้องเข้าใจนะว่าสมัย 3-400 ปีก่อนอเมริกามันยังไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยนะเพราะอเมริกาเนี่ยอายุมันแค่250ปีให้กระเถิบไปอีก100ปีก่อนก็ได้ยังเป็นวุ้นยังนุ่งผ้าเตี่ยวอยู่เลย
1: ใหม่อ่ะ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าของจีนเขามีความต่อเนื่องแต่มันมีช่วงขึ้นช่วงลงศตวรรษที่แล้วเนี่ยศตวรรษที่19ต่อเนื่องศตวรรษที่20เป็นศตวรรษแห่งความละเป็นศตวรรษแห่งความอดสูสำหรับจีนตั้งแต่การล้มลงของราชวงศ์ชิงก่อนหน้านี้ก็พวกบรรดาประเทศต่างๆก็เข้าไปลุมแทะเขาสมัยซูสีไทเฮาตั้งแต่ประมาณ 1,800 กว่าๆทำสัญญานานกิงเทียนซินชิโมโนเซกิทุกคนก็เข้าไปยึดเมืองนั้นเมืองนี้ยึดทรัพยากรเขาจนเรียกว่าเป็นศตวรรษแห่งความอพยพอดสูของจีนเขาคิดอย่างนั้นนะแล้วเขาก็มีเรื่องของเปลี่ยนจากมาเป็นสาธารณรัฐมีสงครามขุนศึกแล้วก็ยังมีสงครามกลางเมืองแล้วก็ยังมีญี่ปุ่นบุกเขาอะไรอย่างเงี้ยกว่าเขาจะตั้งหลักก็ผ่านไปตั้ง40กว่าปีนะคือตั้งแต่ปี1949หรือ2492จีนมาตั้งหลักจริงๆเนี่ยก็ต้องว่าเริ่มนับประมาณสักปี1978ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้นำเขาตายหมดเหมาเจ๋อตงตายเจาเอินไหลตายเจียงไคเช็คตายที่มีเรื่องกับไต้หวันเนี่ยตายกันไปหมดเป็นรุ่น ก็บประวัติศาสตร
1: ์
0: ก็คิดดูอ่ะ2492มาจนถึง2521ก็ดูกี่ปีอ่ะนะ1949กับ197 1979อ่ะก็เนี่ยแหละเท่าไหร่ล่ะ19 19 1949ถึง30ปี
1: 30ปีโดยประมาณ
0: 30ปีโดยประมาณเนี่ยล้มลุกคุกคานมาตั้งหลักตั้งลำเอา40ปีนี
1: ้ค่ะ
0: เห็นไหม
1: แล้วจีนก็เปลี่ยนไปเยอะมาก
0: ใช่ใช่
1: ทางนี้เรื่องที่อยากชวนอาจารย์คุยต่อ
0: คราวนี้ประเทศไทยประเทศไทย
1: ประเทศไทยการเมืองเราร้อนแรงพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะ
0: ประเทศไทยประเทศไทย
1: อาจารย์บอกว่าช่วงจังหวะเนี้ยการเมืองในบ้านเราอ่ะก็ร้อนอยู่พอสมควร
0: ก็ดูจากเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันเริ่มใช้เวทีรัฐสภามากๆเนี่ยเราก็จะเห็นการพูดง่ายว่าเวทีรัฐสภานั้นเป็นเวทีที่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเสมอกันในแง่การเป็นสมาชิกเพียงแต่จำนวนอาจจะต่างกันรัฐบาลก็เคลื่อนไหวเรื่องของโทษพรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลก็เคลื่อนไหวเรื่องจะเสนอยัตติ
1: ร่างแก้ไข
0: ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเราก็จะไปนับหนึ่งกันเรื่องจะร่างจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อะไรต่ออะไรก็อันนี้ก็จะเป็นมูฟหนึ่ง
1: อันนี้คือฉบับของพรรคภูมิใจไทย
0: จะมีพรรคอื่นด้วยอะไรด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยคณะกรรมาธิการชุดต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรก็เริ่มเดินหน้าแล้ว
1: ค่ะ
0: จัดตั้งกันเป็นทีอันนี้พูดถึงสามัญ นะส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นทางด้านการเมืองอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องดูตอนนี้ว่าเขาจะจัดระบบยังไงในแง่รัฐบาลเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยด้วยเหตุที่เขามีจำนวนส.ส.ขนาดนี้ก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกับว่าม
1: ีเสถียรภาพ
0: ไหมมีเสถียรภาพแล้วก็ทุบๆแต่เขาก็เจอหนักถูกไหมขับเคลื่อนอะไรบางอย่างก็สะดุดตอหลายอันเหมือนกันต้องถอนต้องระงับเหมือนกันแลนด์บริดจ์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหยุดกึกรอดูทิศทางใช่ไหม
1: เจอกึกเรื่องน้ำมันอีกนะจริงๆ
0: น้ำมันยังพอคลี่คลายได้โชคช่วยถ้าเกิดมันขึ้นปื้นๆก็ตายไปนานแล้วตอนนี้ ตอนนี้มันยังเรียกว่ามีสลับฟันปลาลงมาแต่ว่ามันก็ยังเป็นราคาที่สูง นะในเวลาเดียวกันเนี่ยการบริหารจัดการให้เศรษฐกิจมันขยับไปข้างหน้าเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลเนื่องจากว่าพึ่งพาคุณเอกนิติมากนะก็ต้องดูนะว่าคนคนหนึ่งมันจะทำอะไรทุกเรื่องอ่ะไม่ได้หรอกก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนกันทำถ้าไปจมๆเขาก็จมกับเรื่องประชุมประจมกับเรื่องจะต้องทำนู่นทำนี่มากไปมันก็ไม่มีเวลาคิดมันก็ไม่มีเวลาคิดอ่านว่าจะทำอะไรแล้วสุขภาพด้วยอะไรด้วยจริงๆเขายังอายุไม่มากยังทำงานได้เยอะก็จริงแต่ว่าของบางอย่างเราใช้มากก็เปลืองมากผมใช้หลักอย่างนี้ก็แล้วกันใช้มากก็เปลืองมากนะจนมันมีข่าวว่าอะไรล่ะอะไรพอกฎหมายก็ประมาณผ่านก็จะไปแล้วด้วยซ้ำมีข่าวมาประมาณผมก็ไม่จริงอ่ะผมก็ดูแล้วไม่น่าจริงคงยังสนุกที่จะทำอ่ะแต่ว่านี่ก็อย่างที่บอกอ่ะว่าปัญหาคือตัวที่เป็นนักการเมืองแล้วมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นฝ่ายบริหารที่ไม่ใช่คนนอกยังไม่โดดเด่นยังไม่โดดเด่นอาจจะยังเรียกว่าย่ำเท้าอยู่ยังขยับไม่อยู่แล้วก็จะออกไปในทางตอบโต้ทางการเมืองซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแล้วคุณสังเกตดูสิว่าพรรคฝ่ายค้านก็หลบต่ำอย่างน้อยหนึ่งพรรคพรรคกล้า
1: ทำถ้าจะไม่ค่อยมีข่าว
0: แต่เขาเคลื่อนเขาเคลื่อนเขาเคลื่อนเขาเคลื่อนพรรครัฐบาลที่หลบต่ำก็พักเพื่อไทย
1: ค
0: ่ะก็หลบต่ำเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้ก็เท่ากับว่าให้สองพักเนี่ยมันซอยกันคือพักภูมิใจไทยกับพักประชาชน
1: ค่ะ
0: พักประชาชนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาจะไปยังไงต่อหลังจากที่เขาเลียแผลปรับภายในจัดระบบของเขาอะไรเงี้ยก็ยังมีเรื่องจะต้องตามว่าจะไปยังไงต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความสมดุลทางการเมืองเอาโค่นกันไม่ลงอ่ะมันคงเดินไปสักระยะหนึ่งนะดีว่ารัฐบาลยังไม่มีเรื่องเฉาโฉถ้ามีเรื่องเฉาโฉมันก็จะยิ่งไปยาก ก็ต้องค่อยๆเนี่ยก็มีเรื่องนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็พอที่จะบริหารจัดการไปได้ระดับหนึ่งอ
1: ัน
0: นี้ผมพูดรวมๆนะ คือรัฐบาลมีอายุ2เดือนเนี่ยคุณจะไปหวังว่ามันจะมีวิกฤตมันคงไม่ได้หรอกถูกไหมค
1: ือ
0: คนที่เขาจะเอารัฐบาลลงก็บอกโอ้ยก็มัน2เดือนน่ะมันก็ยังจะเอาลงไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเวลามันไม่ค่อยท่าเพราะปัญหามันเยอะเออแล้วถ้าเกิดว่ารักษารูปทรงไม่ดีเนี่ยถ้ามันถึงขั้นที่มันมีปัญหากันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่
1: อาจารย์เรื่องของการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่มันเป็นเรื่องยาวเน
0: า
1: ะแต่ว่าตอนน
0: ี้ยาวก็แล้วก็เป็นเรื่องตีกินกันเป็นเรื่องยาวแล้วมันก็ยังมีเรื่องไอ้เรื่องไอ้ไปศาลรัฐธรรมนูญไปนู่นไปนี่คดีจริยธรรมอะไรปนแทรกมาเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหมือนกับรถวิ่งแล้วมีเสียงดังอ
1: ่ะ
0: บางทีมันก็ไม่ได้กระทบกับมันไม่ได้กระทบกับการขับรถนะแต่มันรำคาญ
1: เออใช่
0: เสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กบางทีมันเป็นเศษเหรียญน่ะแล้วมันนึกว่ารถมันมีปัญหาเอียดอ้านเอียดอ้านอะไรเงี้ยเนี่ยการเมืองไทยตอนนี้ในลักษณะของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยมันมีเสียงเอียดอ้าน
1: ค่ะ
0: เออมันมีเสียงเอียดอ้านอาจจะเป็นช่วงล่างบ้างอาจจะเป็นคนนั่งในรถมันไม่สงบเสงี่ยมก็ดิ้นรนกันมากนะมันก็เลยเกิดเอียดอาร์ดเอียดอาร์ดก็คนขับรถก็ดูดีๆก็แล้วกัน
1: ยังไม่ได้เปลี่ยนรถใหม่นะคะย
0: ัง
1: มีเสียงไปก่อนแล้วกันค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลา
0: เพลินๆนะเพลินๆนะ
1: ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง่าย
4: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: เพราะบรรจุภัณฑ์เม็ด

0: ยตัวจริงบนเวทีระดับโลกคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ร่วมด้วยวิวัฒน์อุตสาหกิจนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัส

0: ิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: ผมถือว่าเป็นคำประกาศของสองมหาอำนาจรัสเซียและจีนที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นคำประกาศที่เราไม่เคยได้ยินอย่างเป็นทางการเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้อนรับแขกเมืองคนสำคัญอย่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจากรัสเซียและมายืนแถลงข่าวพร้อมทั้งโชว์เอกสารคำแถลงการซึ่งเป็นคำประกาศสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายอาจจะถึงขั้นเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ฉากใหม่ของการเมืองโลกก็ได้ครับเพราะว่าคำประกาศนั้นบอกว่าทั้งสองประเทศร่วมมือกันที่จะสร้างระเบียบโลกที่มีหลายขั้วอำนาจใช้คำว่า multipolar world ซึ่งความหมายนั้นไม่ต้องเอ่ยชื่ออีกประเทศหนึ่งและทั้งสีจิ้นผิงและปูตินบอกว่าเราไม่ได้ต้องการมุ่งไปที่ประเทศที่3แต่ประการใดโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้ว่าหมายถึงใครเพราะว่าตลอดเวลาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาโดยเฉพาะหลังจากสิ้นสุดสงครามเย็นเมื่อปี1991ปีที่สหภาพโซเวียตล่มสลายประเทศเดียวที่ครองโลกเป็นตำรวจโลกอยู่ตลอดคือสหรัฐอเมริกาโดยปราศจากข้อสงสัยและเกือบจะเรียกว่าปราศจากความท้าทายเพราะว่าเมื่อระบอบคอมมิวนิสต์ล่มด้วยการที่สหภาพโซเวียตล่มก็แปลว่าระบบเดิมที่โลกตะวันตกเรียกว่าเป็นระบบเสรีนิยม Free World สู้กับ Communist World จุดจบของ Communism ก็คือชัยชนะของโลกเสรีแต่วันนี้ครับวันนี้มีผู้ท้าทายและผู้ท้านั้นจับมือกันอย่างเหนียวแน่นถึงแม้ว่าทั้งจีนและรัสเซียใช้คำว่าโลกหลายขั้วหรือโลกที่มีอำนาจหลายขั้วไม่ใช่ยูนิโพลาร์แต่เป็นมัลติโพลาร์มาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่ชัดเจนเท่าครั้งนี้โลกหลายขั้วแปลว่าอะไร คำว่า multipolar world คือโลกที่อำนาจไม่ได้กระจุกอยู่กับมหาอำนาจเพียงประเทศเดียวแต่กระจายอยู่ในหลายศูนย์กลางกระจายไปอยู่ที่จีนรัสเซียสหรัฐก็ยังมีความเป็นขั้วอำนาจหนึ่งแต่ยุโรปล่ะ ก็เป็นหนึ่งกลุ่มประเทศที่ต้องการมีบทบาทระดับนำเช่นกันรวมไปถึงอินเดียและประเทศที่เรียกตัวเองว่าเป็นมหาอำนาจระดับกลางหรือ Middle Power รวมถึงกลุ่มภูมิภาคต่างๆอย่างอาเซียนตะวันออกกลางหรือแอฟริกาถ้าเราดูเหตุการณ์หลัง1991โลกอยู่ในสภาพขั้วเดียวสหรัฐอำนาจนำแทบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินเทคโนโลยีและการทหารสำหรับปักกิ่งและมอสโกแนวคิดโลกหลายขั้วหมายถึงอะไรชัดเจนครับหมายถึงลดอิทธิพลของสหรัฐลดการครอบงำของตะวันตก และต้องสร้างระบบเศรษฐกิจและการเงินทางเลือกใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องผูกติดอยู่กับระบบเดิมแต่เพียงระบบเดียวและคำว่าโลกที่มีหลายขั้วนั้นหมายถึงการเปิดพื้นที่ให้ประเทศอื่นที่อธิปไตยทางยุทธศาสตร์จะได้มีบทบาทของตัวเองมากขึ้นคำถามต่อมาจากที่ผมสังเกตการแถลงข่าวทำไมสีจิ้นผิงกับปูตินจึงผลักดันเรื่องนี้ในตอนนี้เพราะว่าทั้งจีนและรัสเซียมองว่าโลกปัจจุบันมันไร้ความสมดุลไร้ความสมดุลมานานระยะหนึ่งแต่ตอนนี้คือจังหวะสำคัญจีนและรัสเซียมองว่านาโตขยายตัวต่อเนื่องนาโต้มีอเมริกาเป็นหัวโจกมียุโรปตะวันตกเป็นแกนสำคัญการที่รัสเซียตัดสินใจบุกยูเครนก็อ้างว่านาโต้ขยายเข้ามา

0: ชิดติดกับพรมแดนตัวเองนั่นเป็นข้อแรกที่รัสเซียอ้างมาตลอดขณะเดียวกันทั้งจีนและรัสเซียมองว่าสหรัฐใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธในทุกรูปแบบสงครามทั้งที่สู้รบกันด้วยอาวุธทั้งที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจและเทคโนโลยีดอลลาร์ยังเป็นหัวใจและอเมริกาใช้การคว่ำบาตร บอยคอตเป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ตลอดเวลาอีกทั้งระบบการเงินโลกก็ถูกควบคุมโดยตะวันตกฉะนั้น รัสเซียยิ่งรู้สึกชัดหลังเกิดสงครามยูเครน เพราะว่าถูกตัดออกจาก ระบบเศรษฐกิจตะวันตกจำนวนมากส่วนจีนนั้นกังวลชัดเจนเช่นกันการปิดล้อมทางเทคโนโลยีโดยสหรัฐสงครามเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปการสร้างพันธมิตรล้อมจีนในเอเชียและแรงกดดันเรื่องไต้หวันล่าสุดสงครามอิหร่าน น่าจะเป็นจุดที่ทำให้ทั้งจีนและรัสเซียตัดสินใจว่าต้องแสดงบทบาทกันตอนนี้แหละเพราะว่าอเมริกาและอิสราเอลนั้นโจมตีอิหร่านอย่างเปิดเผยทั้งที่รู้ว่าอิหร่านเป็นพันธมิตรกับจีนและรัสเซียแปลว่าอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ไม่สนใจว่าจีนและรัสเซียจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเรื่องนี้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดปรากฏการณ์ที่ทรัมป์ไปหาสีจิ้นผิงไม่กี่วันหลังจากนั้นปูตินมาเป็นแขกทางการเหมือนกันอาจจะเป็นความบังเอิญอาจจะเป็นการจัดตารางที่สอดคล้องต้องกันด้วยจังหวะเวลาที่ไม่ได้จงใจที่จะให้เห็นว่าจีนกำลังโชว์ให้ทรัมป์เห็นว่าเพื่อนซีจริงๆของจีนนั้นคือรัสเซียและจากนี้ไปสีจิ้นผิงกำลังเตรียมจะไปเยือนเกาหลีเหนือด้วยครับจะเป็นความบังเอิญอีกหรือไม่แต่หลีกหนีไม่พ้นที่เราจะต้องมองว่าทั้งหมดนี้คือการแสดงตนของกลุ่มอำนาจรวมตัวใหม่จีนรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือที่เรียกกันว่า Shrink CRINK ส่วนอเมริกานั้นความแนบแน่นเดิมกับ NATO กำลังมีปัญหามีรอยร้าวสูงขึ้นตลอดเวลาดังนั้นจังหวะเวลานี้แหละครับที่จีนกับรัสเซียต้องการจับมือบอกกล่าวกับทั้งโลกว่าเราพร้อมที่จะตั้งระบบใหม่ที่จะมาเคียงคู่กับระบบเก่าโดยขออำนาจขอสิทธิ์และขอโอกาสที่จะรวมตัวกันต่อรองต่อไปนี้ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งจะชี้นิ้วสั่งการได้อีกต่อไปนี่คือเกมใหม่ที่ต้องติดตามกันกระชั้นชิดเพราะว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไปถึงจุดที่จำอะไรกันไม่ได้จริงๆเลยครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะมัน

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับกับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับปกติวันศุกร์เราจะได้ฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนนะครับสนทนากับทางคุณสุทธิชัยยุ่นแต่ว่าในสัปดาห์นี้ทั้ง2ท่านอยู่ต่างประเทศคนละซีกโลกเลยนะครับก็เลยอาจจะไม่สะดวกกับการที่จะต้องมาคุยกันนะฮะดังนั้นวันนี้ทางรายการก็ต้องเชิญผู้รู้กูรูตัวจริงในแวดวงเทคโนโลยีชั้นนำของเมืองไทยนะครับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุลนะครับมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากๆผมอุบชื่อประเด็นนี้ไว้ก่อนเพราะว่าภาษาอังกฤษอ่านยากมากแต่ภาษาไทยเข้าใจได้เลยนะครับก่อนที่จะคุยกับอาจารย์พจน์นั้นขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพครับใครที่เคยเป็นร้อนในหรือแผลในปากจะรู้เลยนะครับว่าเวลาจะพูดเวลาจะทานอะไรก็เจ็บพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยครับวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือขาวละอองเมาส์เจลยาทารักษาแผลในปากขาวละอองครับเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายทาบริเวณที่เป็นแผลนะครับเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวละอองปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยนะครับเนื้อยาทาง่ายไม่เหนียวและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละอหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่าน LINE Official SI ขาวละอนะครับหรือโทร02-819-7991-5นะครับก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะครับโอเคถูกต้องขาวละอใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณครับเอาละฮะวันนี้เรื่องที่จะมาฝากมาเตือนกันเราต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้หลายๆคนเอ่ยถึง AI เนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับแต่วันนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้องต้องเห็นเขาในมิติที่มีความเป็นจริงและนำไปใช้ได้นั่นก็คือ AI ไม่ใช่อพอคาลิปส์นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยคือตัวของตัวเรียกกันว่า job นะฮะ recognition งั้นคุยกับอาจารย์พุทธดีกว่าสวัสดีครับอาจารย์พุทธครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณวิชัยและท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
1: เจอกันไม่ชาติต้องการ
2: จริงๆคือมันเป็นประเด็นร้อนจริง
1: ๆร้อนมาก
2: ร้อนมากมากด้าน AI แต่ในมุมเรื่องของคนตกงานใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าพอดีเป็นช่วงจังหวะที่ผมได้มีโอกาสกลับมาเจอกับท่านผู้ฟังแล้วคุยกับคุณวิชัยอีกครั้งหนึ่งก็เลยมีประเด็นร้อนเนี่ยช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่มีประเด็นไหนที่น่าสนใจเท่ากับว่าเฮ้ย AI เนี่ยคุณเปิดตัวเนี่ยทุกค่ายเปิดตัวจะไปค่ายตะวันตกค่ายตะวันออกเปิดตัวถล่มทลายประเด็นก็คือคนก็เริ่มแพนิคแล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องใช้โปรแกรม AI ใช่ไหมฮะกับอีกมุมนึงก็คือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยวันสองวัน
1: ครับ
2: ทางท่านผู้ฟังกับคุณพิเศษอาจจะได้ยินข่าวว่าเมตาวางแผนจะลดคนงานอีกปลดคนงานนั่นแหละไล่พนักงานออกว่าง่ายอีก 8,000 คน
1: นั่นสิครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: เป็นระลอกถัดมาอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์
2: เป็นระลอกถัดมาไม่ใช่เพิ่งมีปีที่แล้วเนี่ยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีก็หลายแสนคนและรอบทีหลายพันหรือหลักหมื่นคนแล้วไปเกิดบริษัทที่1ผลประกอบการดีด้วยนะ
1: ได้ไงครับ
2: 2เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลกเอาในวันนี้ก็คือ AI
1: ใช่
2: ถูกไหมครับแล้วมันไม่ใช่แค่เมตาเจ้าของ Facebook IG อย่างเดียวนะครับ Google ก็ทำ Amazon ก็ทำนะครับ Microsoft ยิ่งทำใหญ่เลยแต่สิ่งที่เราต้องมองให้ลึกนะครับช่วงแรกเนี่ยเรามีเวลากัน1ชั่วโมงใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยก่อนเราเบรกผมจะปูพื้นให้ทุกท่านเข้าใจเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงแฟกต
1: ์ครับ
2: ก่อนนะครับไออารมณ์แพนิคอะผมก็แพนิคเหมือนกันนะฮะว่าเฮ้ยเราจะตกงานไหมใช่ไหมฮะเขาไม่เห็นต้องจ้างอาจารย์ที่มีสาเลยใช่ไหมครับเขาสามารถใช้ AI ก็ได้จริงไหมอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เรากำลังจะดูภาพรวมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนครึ่งหลังเราจะมาดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกวิกฤตมันมีโอกาสจริงๆนะและไอ้ที่ว่าวิกฤตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิกฤตอย่างที่เราเขาเรียกว่า ฟังข่าวเสพข่าวมาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเสียทีเดียว
1: คร
2: ับ นะครับอย่างนี้ดีไหมครับผมจะได้ปูครึ่งแรกดูแฟ
1: กต
2: ์ครึ่งหลังดูโซลูชันกันค
1: ื
2: ออย่างน
1: ี
2: ้ผมขออนุญาตเปิดแชร์ภาพสำหรับใครที่ติดตามไลฟ์นะครับจะได้ดูข้อมูลสถิติพร้อมๆกันดูรายงานวิจัยพร้อมๆกันแต่ใครที่ฟังผ่าน FM 96.5 เราเนี่ยเดี๋ยวผมกับคุณวิชัยพูดให้เห็นภาพ
1: ได
2: ้ฮะไปพร้อมๆกันนะครับคืออย่างนี้ฮะมันเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมเจอแล้วในโซเชียลเนี่ยผมก็โพสต์เช้านี้ล่าสุดก็โพสต์แล้วก็คนก็เข้ามานะครับว่าเฮ้ยมันน่ากลัวจริงๆหรือเปล่าเราจะตกงานไหมหลายคนก็ตกงานนะครับแต่จริงๆแล้วโดยสถิติครับโดยสรุปก่อนไอ้คำว่า AI apocalypse เนี่ยนะครับแปลว่าอะไร AI มันจะทำลายล้างมนุษยชาติคนไม่ต้องมีงานแล้วใช้ AI แทนนะครับจริงไหมนะครับโดยสถิติและรายงานณปัจจุบันถึงปัจจุบันเนี่ย 2-3 ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับฟันธงก่อนเลยไม่ใช่อ่ะ
1: สบายใจครับ
2: สบายใจเลยคือมันอาจจะเกิดขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้
1: า
2: แต่ช่วงนี้ไม่ใช่ 2-3 ปีนี้ไม่
1: ใช
2: ่นะครับ AI ไม่ได้ทำให้คนตกงานนะ
1: คร
2: ับ วงเล็บข้อหนึ่งก่อนแต่มันจะมีคำนี้ผมจะไปงานเสวนาไปเซ็กชันไหนหรือไปองค์กรไหนเนี่ยมันจะมีคำว่า
1: แต่
2: คนที่ใช้ AI เป็นจะทำให้คนที่ยังไม่ใช้ AI หรือยังใช้ AI ไม่เก่งเนี่ยตกงาน
1: เห็นไหมครับมีคำว่าแต่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องฟังช้าๆนะครับฟังช้าๆอาจารย์พดทวนอีกครั้งหนึ่งเลยครับ
2: คืออย่างนี้ผมยกตัวอย่างหน่อยวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้น AI ไม่ได้ทำให้คนตกงานนะอย่าไปโทษ AI คืออะไรฮะมันคือเทคโนโลยี
1: ใช่คือเครื่องมือ
2: เป็นเครื่องมือเหมือนสมัยก่อนคืออะไรฮะเรามีรูปคิดต่อมาเรามีเครื่องคิดเลขต
1: ่
2: อมาเรามีคอมพิวเตอร์สิ่งที่10-20 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราต้องเชี่ยวชาญเนี่ยเช่นโปรแกรม Microsoft Excel โอ้ใครเป็นเทพ Excel นี่โอ้โหจะเริ่มรุ่งเรืองในวิชาชีพ
1: ถูกต้องเลย
2: หรือเป็นเทพในการนำเสนอ presentation สามารถทำ PowerPoint เทพๆนั่นนู่นนี่เนี่ยนะครับโอ้โหแต่วันนี้มันต้องเปลี่ยนไปแล้วเราใช้พวกนี้มา20ปีแล้วนะดังนั้นเราต้องใช้ AI ดังนั้นคำจะตอบความก่อนสั้นๆไม่ต้องเยอะคือ AI ไม่ได้ทำให้คนตกงานแต่คนที่ใช้ AI เป็นนั่นแหละกำลังทำให้คนเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่ากูรูแต่ยังไม่ลงมือทำคือยังใช้ AI ได้ไม่เก่งได้ไม่มีผลลัพธ์อ่ะจะทำให้คนพวกนั้นตกงาน
1: คร
2: ับเคลียร์ก่อนนะดังนั้นคีย์หลักเลยโซลูชันแน่นอนครับสิ่งที่ในมุมของคนทำงานถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่อยากตกงานทำยังไงใช้ AI ให้เป็น
1: ครับ
2: แต่มีแต่อีกใช้ยังไงล่ะ
1: ใช่ยังไง
2: เยอะแยะไปหมดเลยโปรแกรมเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวครึ่งหลังมาว่ากันนะครับดังนั้นอ่ะอย่างแรกก่อนคนต้องปรับตัวไม่งั้นเนี่ยไม่รอดนะครับต้องปรับตัวปรับอย่างไรเดี๋ยวเราครึ่งหลังหาโซลูชันให้
1: คร
2: ับแต่ประเด็นต่อมาก็คือว่าเฮ้ยไอ้คำว่า AI job apocalypse เนี่ยนะครับไอ้ผมไม่ได้บัญญัติได้คำพวกนี้มันคือสื่อต่างประเทศทั้งนั้นน่ะ
1: ภาษาแปลก
2: คือประมาณว่าไม่ได้ทำลายล้างโลกนะไม่ได้ทำให้งานมันหายนะแต่จริงๆมันจะเป็นเพิ่มงานครั้งประวัติศาสตร์งานจะเพิ่มขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยเขาบอกว่ามันเหมือนกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเราเริ่มมีไฟฟ้าเราเริ่มทำโรงงานพอมีโรงงานเสร็จเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีโซเชียลเรามีมือถือใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีงานใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่างานเดิมเยอะ
1: ท่านพุทธตรงนี้เนี่ยมันดูแล้วมันจะภาพมันจะใหญ่กว่าคำว่า disruption นะครับอาจารย์พจน
2: ์มันคือ disrupt มันคืออีกยุคนึงละวันนี้ของยุค AI disruption ก่อนหน้านี้ก่อนโควิดมันคือ digital disruption
1: คร
2: ับ ใช่ไหมครับพอโควิดเนี่ยมันคือ covid disruption แต่วันนี้ AI disruption อ่ะมันยิ่งกว่าเดิมอีกมันเป็นคลื่นแบบโหลานเลยแต่ทุกท่านไม่ต้องห่วงฮะวันนี้เราพยายามเอาตัวให้รอดและรุ่งเนี่ย เราพยายามสิ่งที่เราพยายามมันอยู่เนี่ยไม่ใช่ 2-3 ปีนะฮะ
1: คร
2: ับมันจะมีเวฟใหม่ที่ใหญ่กว่าคือ AI อีก มันคือฟันตั้มดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะ อะไรเกิดมันก็ต้องมีดับเสม
1: อ
2: ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคลื่นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราต้องมองให้มันเฮ้ยมันเป็นเรื่องสนุกนะเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะสิ่งที่เราเลือกได้ก็คือถ้าเราอยู่เฉยๆปรับตัวช้าเราก็เป็นอะไรฮะเป็นผู้ที่อยู่ใต้น้ำก็อยู่ใต้คลื่น
1: ไม่ได้เต่านะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ใต้น้ำปุ๊บมันจะลำบากนิดนึงถึงขึ้นมา
2: ใต้น้ำหรือเราจะเป็นผู้โต้คลื่นก็คือสร้างหาโอกาสใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยสถิติก่อนงานมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากครับงานใหม่แน่นอนแหละว่างานเก่าๆต้องแบ่งเป็น3เลเยอร์นะ3ชั้นที่มันเกิดขึ้นเวลาเราเสพข่าว1ก็คือว่าเฮ้ยคนตกงานเราต้องมาตีความจากบทความทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี้ยสิ่งที่มันอ้างอิงเนี่ยเดี๋ยวผมแชร์โพสต์ไปให้แต่คนที่เปิดประเด็นเลยเนี่ยคือคนที่เป็นเขาเรียกว่า The Father of AI นะครับคือเป็นเรื่องของยุคใหม่ของ AI แล้วกันนะครับคืออาจารย์แอนดูเนี่ยเป็นคนเวียดนามแต่ว่าไปอยู่อเมริกันละพูดอะไรออกมาเนี่ยคนก็จะฟังทั้งโลกเลย
1: ใช่ครับ
2: ทำในวงการด้าน AI เทคโนโลยีนะครับเขาเป็นคนพูดคำนี้แหละบอกเฮ้ยไอคนที่บอกว่าคนตกงาน AI นั่นนู่นนี่ไม่จริงสถิติมันบอกมาเลยนะครับเขาก็ไปเทียบสถิติเยอะแยะมากมายเลยซึ่งผมเห็นด้วยนะซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็เจอแบบนั้นไอ้คนตกงานมีไหมมีคืออย่างนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหนึ่งบริษัทเทคโนโลยีลงทุน AI เยอะขึ้นถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
2: ลงทุนได้ Data Center ลงทุนได้เทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยเงินลงทุนส่วนใหญ่ต้องขันต้องแนวโน้มเนี่ยต้องไปที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ Data Center
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยเงินส่วนใหญ่ที่แทนที่จะลงที่คนเหมือนเดิมต้องไปลงที่เทคโนโลยี AI
1: คร
2: ับ คนจำนวนเนี้ยจะถูกเลย์ออฟไปก่อนบริษัทเทคโนโลยีเขาจะทำก่อนแต่มาดูไส้ในเขาเลย์ออฟคนออกเพราะงานเดิ
1: ม
2: จากคนทำงานแบบเดิมสกิลเดิมๆมันไม่ตอบโจทย์แล้วนี่คือคีย์ครับนี่คือคีย์เลยดังนั้นเขาเลย์ออฟคนสี่แต่ว่าโอ้เมตาจะเลย์ออฟ 8,000 คนนะแต่เขาจ้างงานเพิ่มนะในส่วนอื่นที่มันเกิดขึ้น
1: อาจารย์พจน์คราวนี้แลกเปลี่ยนถ้าเราจะพยายามไม่เห็นภาพเนี่ยเอายกตัวอย่างบริษัทเทคสักบริษัทหนึ่งซึ่งกำลังหลักของบริษัทเหล่านี้สมมุตินะครับว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ถูกต้องไหมครับวิธีการทำงานของโปรแกรมเมอร์ในยุคเดิมสมัยเดิมเนี่ยมันล้าไปแล้วอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาพัฒนา AI สามารถทำแทนโปรแกรมเมอร์เหล่านี้ในงานปกติประจำของเขาได้ก็ไม่จำเป็นสิครับแบบนั้นไหม
2: พูดถูกครึ่งหนึ่งก่อนเหมือนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้พูดแบบองค์กรคือองค์กรลงทุนเทคโนโลยีก็เลยเลย์ออฟคนออกนี่ครึ่งหนึ่งเหมือนกันอย่างวันนี้ฉันต้องทุกองค์กรต้องใช้ AI ถูกไหมครับ
1: ถูก
2: งั้นถ้าใช้ AI แล้วเนี่ยไม่ต้องมีเดฟแบบเดิมถูกไหมถูกครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงอยู่ไหนล่
1: ะ
2: เมื่อกี้ผมบอกว่าองค์กรต้องไปจ้างคนใหม
1: ่
2: เพื่อมารองรับธุรกิจแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดังนั้นเอนจิเนียร์แบบเดิมตกงานแน่นอนครับเพราะระบบ AI จะเป็นไบโคดิ้งตอนนี้เป็นอาจิเนติกเอนจิเนียริ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันไม่ต้องการคนแบบเดิมแต่ต้องการคนแบบใหม
1: ่
2: และนี่คืองานใหม่ที่มันเกิดขึ้นเช่นต้องการ AI เอนจิเนียร์ฮะนี่คือค่าตัวสูงมากนะครับ
1: นั่นไง
2: คำถามคือวันนี้องค์กรบอกว่าอยากจะใช้ลงทุน AI ถูกต้องฮะต้องลงทุน AI แน่นอนวันนี้คุณลงทุนจะลงทุนเล็กคุณลงทุนใหญ่ซื้อเทคโนโลยีมาซื้อระบบ AI มาคำถามคือใครใช้มันฮะ
1: ถูกก็ต้องหาให้เจอฮะใครใช
2: ้ก็ต้องคนใช้ถูกไหมครับ
1: ถูกต้องฮะ
2: ทีนี้ระบบเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่จะเป็นคลอสจะเป็น Open Core จะเป็นตัวของGemini Enterprise ของ Google จะเป็นของใครไหนก็แล้วแต่
1: ร
2: เราซื้อมาเนี่ยเราต้องทำอะไรฮะคัสตอมไมซ์
1: ถูกต้องครับปรับ
2: ให้เข้ากับบริบทขององค์กรของเรา
1: ถูกต้อง
2: เหมือนเราเอาสมมติเหมือนวันนี้วันนี้เรามีสื่อโซเชียลมีน้ำเงินน้ำแดงไข่ดำไข่นั่นไข่นั่นไข่เราก็ต้องคัสตอมไมซ์ให้เข้ากับแต่ละแพลตฟอร์มถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องคร
2: ับเช่นเดียวกันดังนั้นงานใหม่เช่นอะไรบ้าง AI Engineer AI Agent Developer นะครับพร้อมเอนจิเนียร์ฮะไม่ใช่ว่าจะมาเนี่ย เราต้องไปพร้อมนะวันนี้เราบอกว่าเราก้าวสู่ยุค AI agent แล้วใช่ไหมฮะที่บอกว่าอุ้ยวันนี้เห็นคำว่า AI agent หรือ agentic AI เยอะๆคืออะไรเราไม่ได้มานั่งพร้อมแล้วไอ้เราไปสั่ง ChatGPT นั่นนู่นเนี่ยหมดยุคแล้วฮะ
1: โหมันหมดไวมากเลยนะฮะเพียงแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับ
2: ผมไม่ได้พูดเองเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะแบบโอ้ฟังผมกับคุณวิชัยพูดแล้วรู้สึกว่าอะไรนักหนาเยอะแยะอย่างนี้ยังเพิ่งใช้จะไม่กี่เดือนไม่กี่ปีนะครับอย่างนี้ฮะถามว่าต้องมีไหมต้องมีครับมันเหมือนเรามีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสมัยก่อนไอ้คำว่ากด QWERTY อ่ะผมมองว่าเป็นมิโครไพลอตใช่ไหมแต่พอเป็นทัชสกรีน
1: อ
2: ่ะมันเปลี่ยนยุคเลยพอเป็นทัชสกรีนปุ๊บมันเกิดแอปอีโคโนมีเช่นเดียวกันนะวันนี้ยุคคือเอา AI agent เราไม่ได้พร้อมมันแล้วมันก็ตอบมาเป็นอับดุลถามมาตอบไปถามผิดตอบถูกถามถูกตอบผิดอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่วันเด่นคือเราวันนี้เราเอา AI agent เนี่ยเอา AI มาใช้ในกระบวนการทำงานของเราจริง
1: ๆ
2: มาใช้ในกระบวนการทำงานคือ workflow ดังนั้นเราจะมี AI agent ซึ่งเปรียบเสมือนกับพนักงาน AI ของเราเรามอง AI เนี่ยเป็นพนักงานเลยนะนี่คือฝ่ายบัญชีนี่คือฝ่ายการเงินนี่คือฝ่ายจัดซื้อนี่คือฝ่าย HR นี่คือฝ่ายเสมียนนี่คือฝ่ายเลขาเจ้าฝ่ายอะไรก็แล้วแต่เรามี AI agent แต่ละตัวมาช่วยมนุษย์ในการทำงาน
1: ยอด
2: คำถามคือมันทำเองได้ไหมล่ะไม่ได้มันต้องมีคนไปบริหารจัดการมันดังนั้นแค่ทุกวิชาชีพแบบสั้นๆก่อนวันนี้ทักษะอะไรที่ต้องมีพูดถึงคนก่อนคือทักษะในการเป็น AI agent manager
1: ครับโดยก็ต้องเป็น manager เลย
2: คุณต้องมีแต่ละส่วนคุณจะเป็นส่วนงานไหนก็ตามแต่คุณต้องใช้ AI agent ให้เป็นดังนั้นพอใช้เป็นเนี่ยนอกจากเนี่ยมี AI engineer AI agent นี่ผมดูสถิตินะไม่ได้นึกเองนะงานไหนที่มาเหมือนรายการชี้ช่องรวยงานไหนที่เป็นรายได้ดีAI engineer AI agent developer prompt engineer AI workflow designer อ่ะสำคัญ
1: เห็นไหมฮะ
2: เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรครับคือจะเอา AI มาใช้ในกระบวนการทำงานดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะกระบวนการทำงานแบบเดิมมันต้องแต่ก่อนคืออะไรครับ process improvement อะมา mapping จากปัจจุบันไปสู่อนาคตนั่นแต่วันนี้จากปัจจุบันไปสู่อนาคตเราใช้ AI มาช่วยดังนั้นงานพวกเนี้ยตำแหน่งงานสูงนะครับ
1: ค่าตัว
2: ที่จะใช้ AI แล้วกระบวนการใหม่ต้องปรับยังไงมันก็จะมีตำแหน่งอะไรฮะ Change Manager AI Change Management มันไม่ใช่ Change เฉพาะในเรื่องของ Soft หรือ Emotional อย่างเดียวอารมณ์อย่างเดียวนะความเป็นมนุษย์อย่างเดียวแต่ว่าเอาอมนุษย์กับ AI ให้ทำงานร่วมกัน
1: ใช่
2: แล้วเนี่ย HR ก็ต้องปรับตัวละAI Change Management มีอะไรอีกทำแล้วเนี่ยอันนี้ประเด็นที่หลายท่านคุณวิชัยห่วงมากๆแน่ๆคือเราทำแล้ว AI จะมีความรับผิดรับชอบ
1: โอ้เอติก
2: มีธรรมาภิบาลอย่างไรประเด็นนี้ครับ AI ก็มาแนนมาแน่นอน
1: ต้องมีคนมาทำหน้าที่ตรงนี
2: ้หน้าที่ตัวนี้ตำแหน่งงานเลยนะ AI Governance Officer Responsible AI Specialist AI Auditorนี่คือตำแหน่งงานที่อะไรฮะตำแหน่งงานที่คนที่ทำงานแบบเดิมเนี่ยจะต้องปรับตัวกับสองถ้าคุณไม่ปรับตัวทำยังไงฮะจะเจอคนรุ่นใหม่จะอายุน้อยไม่เกี่ยวนะมากเลย
1: มากอายุ
2: แต่เขาเริ่มเห็นเทรนด์บริงานตำแหน่งนี้เพิ่มเพราะทำยังไงฮะเรียนออนไลน์
1: ใช่
2: เดี๋ยวนี้เรียนของดีๆฟรีทั้งนั้นเลย
1: ถูกครับ
2: แต่ถ้าคุณอยากได้โอ้โก้เก๋ใช่ไหมมีแบชแบบเสียตังค์เยอะคุณก็เสียตังค์ได้แต่ตอนนี้ความรู้เนี่ยตอนนี้เยอะไปหมดเลยฟรีก็เยอะนะครับวิชาชีพแบบนี้มันมาละดังนั้นคีย์กับทีอย่างแรกก่อนคนปรับตัวรอด มันคือเรื่องของคนเนี่ยนะครับที่บอกว่าคนที่จะรอดได้หรือรุ่งได้ในยุคนี้คือให้ปรับตัวสองคือปรับตัวให้ถูกทางด้วยนะ
1: ใช่แล้วฮะสำคัญ
2: ฮะดังนั้นถ้าคนปรับตัวไม่ถูกทางคืออุ้ยวันนี้คอร์สออกมาใหม่เอาไปเล่นโคเวิร์กวันนี้ ChatGPT ออก 5.5 วันนี้มีโคเด็กใช่ไหมครับวันนี้ Microsoft Copilot มี Agent วันนี้ Gemini ปล่อยของ Gemini Enterprise Agent Platform โอ้โหไปลองเล่นวันนี้ไปสร้างหนังวันนี้ไปสร้างภาพกลับไปกลับมาหัวหน้าคุณองค์กรของคุณอาจจะถามคุณว่าแล้วใช้ไปเพื่ออะไร
3: ครับนั่นสิครับ
2: ใช่ไหมกลายเป็นว่าเอ้ยฉันมีทักษะแต่ทักษะนั้นมันไม่ตอบโจทย์องค์กร
3: ครับ
2: ไม่ตอบโจทย์ธุรกิจดังนั้นเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าวันนี้คนปรับช่วงครึ่งแรกเราเห็นปัญหานะคนปรับตัวหนึ่งขาละใช่ไหมครับปรับตัวด้วยทักษะใหม่ๆวิชาชีพใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นและวิชาชีพมันมีทั้งเหมือนเดิมไหมมีทั้งฮาร์ดสกิลและมีทั้งซอฟต์สกิลคุณไม่ถนัดโคดดิ้งไม่ต้องโคดดิ้งฮะมันมีวิชาชีพอีกเยอะที่มันมากับคลื่นลูกใหม่ของ AI แบบนี้นะครับและต่อมาก็คือว่าแล้วองค์กรจะปรับตัวอย่างไร
3: ครับ
2: ประเด็นนี้แหละดูแล้วดูภาพพวกนี้นะอย่างเช่นการ์ดเนอร์บอกอ่ะมันจะมีกราฟพวกนี้เดี๋ยวผมคลิกดูดูภาพใหญ่ครับของการ์ดเนอร์ก็บอกฮะตอนนี้เวฟมาเนี่ยจะเป็นพวก AI Engineering AI Agent AI Governance Responsible AI และการ์ดเนอร์สรุปฮะ AI เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดที่ว่าจ็อบมันหายไปนะแต่มันทำให้เกิดเลยฮะเกิดจ็อบ Chaos ฮะปรากฏการงานใหม่เพิ่มขึ้นประวัติศาสตร์
3: ครับ
2: ทุกสำนักมาหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะอ่ะที่ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยอันนี้ฮะของ World Economic Forumให้ใครกังวลเราเอาข้อเท็จจริงมาดูกันจ็อบที่มันหายไปแค่92ล้านตำแหน่งงาน
3: ทั่วโลก
2: ตำแหน่งงานเดิมที่มีอยู่คือ 1,000 ล้านตำแหน่งงานที่ยังอยู่นะและต้องปรับตัวเปลี่ยนไปแต่ตำแหน่งงานใหม่ฮะโดยทอเพิ่มอีก170ล้าน
3: โอ้เยอะกว่า
2: เยอะกว่านะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวันนี้โอกาสมันเยอะกว่าแน่นอนแหละคนไม่ปรับตัวบอกแค่ฉันทำอย่างอื่นได้ไหมก็คงได้แหละนะครับอันนี้แล้วแต่เขาเรียกว่าบุญภาวาสนาส่งแต่วันนี้เราก
3: ็ตกแต่ไม่ว่าคุณจะไปทำอย่างอื่นแล้วคุณคิดว่าจะหนี AI ไปให้พ้นไม่มีคำว่าพ้นครับนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้าคุยกับอาจารย์พ้นดีกว่าว่าเอาล่ะเข้าใจว่าโลกมันเปลี่ยนไปแบบนี้เริ่มเปลี่ยนเร็วด้วยนะกระทบแรงด้วยนะแล้วเราจะยังไงมีคนเคยเปรียบว่าโดยเฉพาะสังคมไทยเราเป็นนักดับเพลิงครับเวลามีไฟไหม้มีอะไรพวกนี้โอ้มันมีเครื่องมือเยอะไปหมดเลยแต่ระหว่างที่เราต้องดูแลป้องกันสาธารณภัยเนี่ยพวกเรากับละเลยครับมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเดี๋ยวมาดูวิธีการป้องกันกันดีกว่ากับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสักครู่เดียวครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
0: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาท แต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
9: จูสังกมาสารวัตร
8: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
9: เรื่องง
8: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
9: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีคสิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ชุติชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: มาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับอยู่กับผมนะครับวิชัยวรธานีวงศ์และอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธัญญารุจิกุลวันนี้ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนั้นไม่สะดวกนะครับก็เลยเรียนเชิญอาจารย์พจน์มาคุยกันเรื่องสำคัญแล้วกระทบกับหน้าที่การงานธุรกิจกับพวกเราทุกคนหลีกเลี่ยงได้ไหมนะตอนนี้ถ้าบางคนบอกว่าฉันไม่สนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสักวันหนึ่งพอมันกระทบมากๆเข้าจะเสียดายเวลานะครับเรายังมีเวลาในตอนนี้อยู่แม้ว่ามันบางทีชาวบ้านก็วิ่งไปไกลแล้วอาจารย์พจน์เรายังต้องสปีดให้ทันเลยตอนนี
2: ้คือต้องรู้เขารู้เราเนาะใช่ไหมครับวันนี้เราอาจจะบอกเฮ้ยมันไม่เป็นไรนะแต่ดูสิพอไม่เป็นไรยกตัวอย่างแบบไม่เอาใกล้ตัวแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเดี๋ยวมันเครียดเช่นดูสาขับรถยนต์สิ
3: โอ้เป็นไงล่ะ
2: ใครจะคาดคิดว่าจากสันดาปมาเป็น EV เนี่ยคือไม่ต้องประเทศไทยเอาทั้งโลกเลยฝั่งตะวันตกก็เหมือนกันเนี่ยใครจะคิดว่าโอ้โห EVG มาถล่มทลายขนาดนี้
3: ใช่
2: ใช่ไหมฮะค่าย AI อย่างเงี้ยใช่ไหมครับใครจะคิดว่าโอ้ Deep Sea นะครับกับเฉินเนี่ยเล่นหนักเลยใช่ไหมครับหรือแม้แต่เอาใกล้ตัวกับเพื่อนบ้านเวียดนามอย่างเงี้ย
3: คร
2: ับ เราบอกเศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่ามีสงครามนั่นนู่นนี่ใช่ไหมครับเราโตกันแค่1% กว่าๆเราบอกโอ้ยนี่ดีแล้วนะไปดูเพื่อนบ้านเราเขาโตกัน 5% 7% เนี่ยทุกๆปีหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นเราอาจจะต้องหาเขาเรียกว่าไม่ได้หาเปรียบเทียบเพื่อเครียดแต่หาว่าศักยภาพของเรามันไปได้แค่ไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เรามาพูดในมุมของคนตกงาน AI ทำให้คนตกงานเมื่อกี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยผมกับคุณวิชัยก็จะบอกว่ามันไม่จริงนะนะครับมันจริงครึ่งเดียวแต่มันก็มีโอกาสสำหรับคนที่ปรับตัวไว
3: ถูกต้อง
2: ครับใช่ไหมครับเอาโอกาสงานใหม่ๆงานตำแหน่งงานใหม่เพียบค่าตัวสูงด้วยนะครับดังนั้นโจทย์ครึ่งแรกเนี่ยของรายการวันนี้ผมเลยบอกว่าครึ่งแรกจะเป็นการปรับตัวของคนการปรับตัวของคนคืออะไรฮะคือเรื่องของรีสกิล
3: คร
2: ับ อัพสกิลอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวคุณต้องมีสกิลใหม่ๆจะเป็นสายเทคสายซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลได้หมดทีนี้ผมมาพูดของในมุมองค์กรนะมีกี่คนรอดแล้วเนาะคนรอดเพราะรีสกิลอัพสกิลนะครับแต่องค์กรจะรอดยังไงล่ะ ยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับเรามีสมมติเรามีพนักงานมีผู้บริหารเนี่ยในองค์กรโอ้ใช้ AI เก่งมากเลยเก่งแค่ไหนอะไรเราไม่สนนะเก่งมากเลยคำถามคือแล้วมันตอบโจทย์องค์กรเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้หรือไม
12: ่นั่นสิครับ
2: ของพลโจทย์นะดังนั้นเนี่ยโจทย์แบบเนี้ยตัวขององค์กรคือตัวของใครฮะของผู้บริหารฮะที่จะกำหนดทิศทางองค์กรดังนั้นตัวของคนถ้าตัวของคนคือรีสกิลอัพสกิลโจทย์ขององค์กรฮะคือโจทย์ของผู้บริหารที่จะต้องรีดีไซน์องค์กรฮะคำนี้เลยฮะเพราะเมื่อกี้คีย์เวิร์ดคืออะไรฮะเราอยู่ในยุคที่ใช้ AI agent
12: ครับ
2: เพื่ออะไรฮะไม่ใช่แค่พร้อมเนี่ยคือ Copilot แต่วันนี้เราเอา AI agent มาใช้ในกระบวนการทำงานดังนั้นมนุษย์กับ AI จะทำงานร่วมกันได้ต้องเปลี่ยน workflow การทำงานแบบใหม่ทั้งองค์กร
12: คร
2: ับพอเปลี่ยนกระบวนการทั้งใหม่ทั้งองค์กรนั่นคืออะไรฮะองค์กรต้องรีดีไซน์ไม่ใช่เปลี่ยนแบรนดิ้งเปลี่ยนโลโก้นะไม่ใช่นะอันนั้นเปลือกอันนั้นผิวนะครับต้องทำไหมก็ต้องทำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแต่สิ่งที่เราต้องทำก่อนและเป็นแก่นก็คือว่าคุณได้กำหนดกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์เพื่อขี่คลื่นการเปลี่ยนแปลงของ AI พอมีกลยุทธ์คุณต้องเปลี่ยนเลยฮะมีแผนงานและกระบวนการใหม
12: ่ครับ
2: ที่ถูกต้องใช่ไหมครับก็คือเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์เพื่อทำงานร่วมกับ AI ให้ได้ใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะเมื่อคุณออกแบบแบบนี้แล้วองค์กรจะบอกได้ว่าฉันต้องการคนแบบไหนพอฉันต้องการองค์กรรู้ว่าฉันต้องการคนแบบไหนเพื่อทำงานแบบใหม่ขององค์กรแล้วเนี่ยองค์กรจะกำหนดเลยฮะสกิลของคนที่ถูกต้องได้ดังนั้นก็เลยจะเป็นที่มาที่เราเห็นแหละว่าเฮ้ยทำไมนะหลายองค์กรเนี่ยทั้งที่เทคและไม่ใช่เทคทำไมเขาเลย์ออฟนะทั้งที่เศรษฐกิจเขาดีนะใช่ไหมครับผลประกอบการเขาดีนะทำไมเขาเลย์ออฟที่เหตุผลนี้ฮะเพราะกลยุทธ์ใหม่แผนการดำเนินงานแบบใหม่กระบวนการทำงานแบบใหม่ที่ใช้ AI มาขับเคลื่อนเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการงานขององค์กรเนี่ยคนแบบเดิมมันไม่ตอบโจทย์แต่ต้องการความ
3: สามารถใหม่ที่ตอบโจทย์ถูกต้องไหมครับอาจารย์โพส
2: ถูกต้องครับคนต้องการเพิ่มทักษะองค์กรต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมันโจทย์คนละโจทย์นะฮะคนอยากจะเก่งเพราะจะได้งานนี่คือโจทย์ที่บอกว่าต้องมีสกิลต้องเพิ่มทักษะใหม่จะอันเลอร์รีเลิร์นจะใช้คำไหนก็ได้คุณมีสกิลถ้าเมื่อไหร่คุณมีคนเมื่อมีสกิลคือรีสกิลปุ๊บคุณมีทักษะที่ตรงกับงานแต่คำว่างานมันมาจากไหนล่ะงานมันมาจากองค์กรและใครที่ขับเคลื่อนองค์กรผู้บริหารดังนั้นผู้บริหารต้องรีดีไซน์องค์กรก่อนดังนั้นมันจะมีคำหนึ่งผมมีอันนึงที่คนแชร์เยอะเหมือนกันจากโพสต์เนี้ยนะครับผมไปรวมสถิติคือวันนี้เราจะพูดถึง AI agent กันเยอะถูกไหม
12: ครับใช่ครับ
2: ผมจะบอกว่าวันนี้เราอยู่ยุคที่3ของ AI ยุคที่1คือก่อน ChatGPT ยุคที่2คือChatGPT คือ Copilot 2-3 ปีเนี่ยเราจะเข้าสู่ยุค Agentic AI คืออะไรฮะคือใช้ AI agent เต็มรูปแบบแล้วคือใช้เพื่ออะไรฮะเพื่อมาช่วยคิดวิเคราะห์ประสานงานและลงมือทำงานข้ามระบบในองค์กรก็คือ AI workflow นี่แหละที่มนุษย์กับ AI ทำงานร่วมกันได้แต่ถ้าทำงานร่วมกันนะองค์กรต้องรีดีไซน์ต้องรีดีไซน์คนรีสกิลองค์กรรีดีไซน์อ่ะจำง่ายละผมก็เริ่มจำผมพูดไปจำไปกับท่านครับคุณวิชัยท่านผู้ฟังประเด็นคืออย่างนี้ทำเพื่ออะไรก่อนนะครับชีทเนี่ยขอบคุณแชร์ได้เลยนะฮะผมไม่ได้นั่นคนไม่แน่เชื่อขอบคุณนะแชร์กันเป็นแสนแล้วนะครับไอชีทเนี่ยแหละผมบอกรวมกันเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปใช้ประโยชน์ใช้เพื่ออะไรก่อนเอา AI agent มาใช้เพื่ออะไรเพิ่มประสิทธิภาพ
12: ครับ
2: 20-70% ทุกสายงานไม่ใช่แค่โคดดิ้งนะทุกสายงานงานบัญชีการเงิน HR จัดซื้อโรงงานการผลิตสำนักเลขาของผู้บริหารได้ฝ่ายขายการตัดทุกฝ่ายของธุรกิจช่วยประสิทธิภาพ 20-70% และสร้างเอาท์คัมได้สูงถึง10เท่าไม่ผมไม่ได้พูดนั้นนะมันจะมีกรณีศึกษาด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปคลิกไปดูกรณีศึกษาทุกอุตสาหกรรมที่ผมรวมไว้ให้แต่สิ่งที่น่าที่บอกว่าทำไมมาพูดเรื่องนี้คนกลัวตกงานหรือองค์กรกลัวว่าเฮ้ยฉันจะต้องปิดกิจการหรือเปล่าต้องมาดูนะฮะว่าไอ้สาเหตุที่ องค์กรเอาเริ่มองค์กรแล้วนะคนตกงานเพราะว่าทักษะไม่ตรงอันนี้เราพูดไปแล้วองค์กรปิดตัวเพราะอะไรหลายครั้งเป็นเพราะเศรษฐกิจปรับตัวไม่ทันตามคลื่นลูกใหม่ตามโอกาสใหม่ๆกับอีกอันที่ตัดไปก่อนเลยนะคือเรื่องของธรรมาภิบาล
3: คร
2: ับ ใช่มั้ยมันก็จะมีสาเหตุที่เราเห็นตลาดหุ้นเนี่ยแล้วอีกฝั่งนึงก็คือเรื่องธรรมาภิบาลเราตัดไปเอาองค์กรที่บอกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นเขาอยากฉันอยากปรับตัวอย่างถูกต้องโดยปกติไม่เอาเรื่องธรรมาภิบาลไอ้ธรรมาภิบาลเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ละนี่เป็นยังไงตัวเลขไม่บอกไม่เคยหลอกใครฮะ
3: ครับ
2: 88%ขององค์กรทั่วโลกใช้ AI แล้ว
3: ครับ
2: ใช้แล้ว
3: ครับ
2: ถามร้อยทั้งร้อยฮะท่านผู้ฟังก็ต้องบอกโอ้ผมใช้แล้วทั้งนั้นองค์กรผมก็ใช้ใช้มากใช้น้อยอีกเรื่องนึงนะ
3: ครับ
2: ไอ้คำว่าใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ใช้ Copilot สรุปงานก็ถือว่าใช้แต่มาดูอันนี้ฮะมาดูขวามือเลย 95% ฮะ
3: ครับ
2: ที่ใช้ที่บอกว่าใช้อ่ะ 95% ใช้แล้วฮะล้มเหลวฮะเฟลฮะเพราะใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์ที่สร้าง impact หรือ ROI ให้กับองค์กรได
3: ้เมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการเบรก2ก็คุยกับอาจารย์พจน์ว่าเอ๊ะอาจารย์พจน์ไปที่ปรึกษาหลายๆที่แล้วเขาใช้ AI กันยังไงปรากฏว่าพูดไปเขาก็เคืองใช่มั้ยฮะเขาก็ใช้ในงานความบันเทิง
2: ก็ทุกคนต้องบอกว่าใช้
3: ใช่มั้ยฮะ
2: ใช้จริงใช้ไม่จริงอันนี้เราไม่รู้หรอกทุกคนไม่กล้าบอกหรอกครับเพราะยังไม่ใช้ใช่ไหมครับสองก็คือว่าพอใช้แล้วประเด็นคือใช้แล้วมันเกิดเอาคำเกิดประโยชน
3: ์
2: เกิดผลตอบแทนสำหรับองค์กรหรือไม่ 95% เฟลแล้ววันนี้สิ่งที่มันเกิดเห็นนะผมก็เลยรวบรวมตัวของเคสสตัดดี้เช่นตอนนี้รวมน่าจะสัก3-40องค์กรแล้วฮะ
3: อ
2: ุตสาหกรรมเลยรวมไปเช่นการอาการเงินทุกคนอาจจะบอกเอารีเทลก็จะเอาวอลมาร์ทอย่างเงี้ยวอลมาร์ทก็เปลี่ยนแล้วครับวอลมาร์ทเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะฮะคือเปลี่ยนจากเลยฮะให้พนักงานที่ต้องมานั่งเช็คสต็อกดูบัญชีดูจัดซื้อดูของดูของอะระบบพวกนี้มาสามารถดำเนินการได้แบบเรียลไทม์อยู่แล้วเขาเอามนุษย์ไปทำอะไรฮะไปบริการลูกค้า
3: ใช้สกิลความเป็นมนุษย์ใช่ไหมอาจารย์นะ
2: ถูกต้องฮะลูกค้ามาลูกค้าบอกว่าอยากหาของเอาแค่หาของไม่เจอเนี่ยไปห้างแล้วหาของไม่เจอไปอยู่ตัวแพลตฟอร์มออนไลน์หาของไม่เจอเนี่ยมนุษย์ไปทำงานเรื่องพวกนี้ฮะไปทำงานเรื่องบริการไปคิดว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยนะครับหรือองค์กรของเราเนี่ยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ก็มีโอเคแต่เราถามว่าใช่นะครับมันทำได้หมดหรือไอ้ที่มีคนแชร์เยอะๆเนี่ยนะครับจะเป็นสมมติ KPMG อันนี้คนแชร์เยอะ
3: โอ้โหหลายคนรู้จักดีครับผม
2: ใช่ KPMG นะครับเราจะเห็นว่า KPMG เนี่ยเป็นสำนักงานบัญชีกฎหมายแล้วก็ที่ปรึกษาระดับโลก Big Four อ่ะเขาก็ใช้ฮะเขาใช้เสร็จเขาเพื่ออะไรฮะเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยมันมีคอส operating cost อยู่ในสัญญาแล้วคนมันเก็บดีเทลทั้งหมดAI จะมาเป็นอะไรฮะผู้ช่วยให้กับที่ปรึกษาของ KPMG กว่า 3,000 คนทั่วโลกเขาทดลองใช้เนี่ยในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเฟสที่เขาทดลองเริ่มใช้ประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยเขาสามารถลดโอกาสในการสูญเสียรายได้เช่นมันต้องไปจ่ายเขาเพิ่มนะส่งงานล่าช้าตรงนี้ลืมตามเนี่ยทั้งหมด 4,000 ล้านบาทอันนี้ก็มีคนแชร์เยอะเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับอันนี้มันเป็นแอคใน Facebook ผมแล้วไม่เป็นไร 4,000 ล้านบาทเคสนี้ก็มีคนแชร์เยอะนะครับถามว่าบางคนนะ

0: คือคำเอ็กกลอบอลใช่ไหมครับเขาจาก270 วันเนี่ย9 เดือนเหลือ27 วัน
1: เป็นมห
0: เพ
1: า
0: ราะ
1: ศา
0: ใช
1: ล
0: ้ AI มาช่วยบริหารจัดการให้แต่คนยังอยู่หมดเลยนะ
1: นั่นแหละครับ
0: นะครับเขาลดความสับสนวุ่นวายลดเวลาการประชุม
1: นั่นไงคุ้มไหมคุ้มสุดๆแล้วจริงๆเวลาที่เราเห็นข่าวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแรกๆสำหรับคนไม่เข้าใจอาจจะมองว่าโอ้บริษัทนี้จะลำบากหรือเปล่าทำไมต้องเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้แต่ว่าพอคนที่รู้จริงๆเนี่ยบริษัทเหล่านี้เข้ากับล้ำไปเลยนะฮะยอดเขาเรียกว่าตัวเลขของมูลค่า
0: ผลประกอบการ
1: ได้เลย
0: เอาอย่างง่ายๆอ่ะอย่างเคสอย่างเงี้ยของมิสเตอร์บีสเนี่ยเอาง่ายๆฮะเวลาทุกท่านบอกว่าทุกท่านเสียเวลากับอะไรมากที่สุดในการทำงานนะร้อยทั้งร้อยอ่ะเมียผมยังไม่เคยมีใครไม่ตอบนะสำหรับผู้บริหารนะคือการประชุม
1: โอ้เยอะจริง
0: ๆประชุมออนไซต์ประชุมออนไลน์ประชุมผ่านไลน์ประชุมผ่านสแลกประชุมผ่านอะไรก็ประชุมมิสเตอร์บีสฮะลดเวลาต่อคนได้เนี่ยเขามีพนักงานเป็นหลายร้อยคนนะครับทั่วโลกเนี่ยนะครับดังนั้นเขาลดเวลาต่อคนเนี่ย90 นาทีต่อวัน
1: โอ้โหคุ้มเลย
0: ดังนั้นมันประเด็นก็คือเขาไม่ใช่ใช้ AI เพื่อสั่งพร้อมถึงเหมือนถามเป็นอับดุลมันไม่ใช่ฮะเขาใช้เป็นเอเจนต์มาช่วยในการทำงานนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าเลยมาแชร์ในเรื่องของเฮ้ยถ้าจะเอา AI เช่นมาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างเป็นเขาเรียกว่า Agentic Enterprise ก็คือเป็นองค์กรที่ใช้ AI เช่นนั่นแหละต้องทำยังไงคือองค์กรต้องรีดีไซน์ยังไงโดยใช้ AI ผมก็เลยทำตัว Agentic AI Transformation Canvas มา
1: ว้าวสุดยอดนะครับ
0: สเต็ปเป็นอย่างนี้ฮะการใช้เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรฮะองค์กรเนี่ยถ้าองค์กรจะรีดีไซน์ได้ในยุค AI ต้องทำอะไรฮะ1ไม่ได้ถามนั่นจะใช้ AI ตัวไหนทีต้องคำว่าเป็นคำนี้ห้ามถามนะ
1: ฮะ
0: ถามได้แต่ไม่ใช่เป็นคำถามแรกๆนะสิ่งที่ต้องถามฮะคือเราจะสร้างคุณค่าหรือสร้างโอกาสใหม่ๆจากการใช้ AI อย่างไร
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าใช้ AI ตัวไหนดีพร้อมยังไงดีคำนี้มันไม่ได้อยู่มันอยู่ฮะแต่มันไม่ใช่อยู่ระดับแรกไม่งั้นเนี่ยทุกองค์กรเนี่ยใช้ AI ก็คงประสบความสำเร็จกันหมดอ่ะเหมือนยุคดิจิตอลดิสรัปชันอ่ะ
1: ใช
0: ่โอ้ยต้องใช้ดิจิตอลต้องใช้ IT เหรอโยนให้ฝ่าย IT
1: ไม่ได้
0: ดังนั้นถ้ามันง่ายขนาดนั้นเราพอพูดถึงดิจิตอลพูดถึง AI โยนให้ IT ไปซื้อเทคโนโลยีไปซื้อระบบมาสิถ้าอย่างนั้นมันก็คงประสบความสำเร็จกันทุกองค์กร
1: ใช่สิครับแล้วลองสังเกตดูนะครับอาจารย์ว่าจะใช้คำว่า outcome นะฮะคือปกติเวลาเราทำอะไรเราหลายคนหวังเอาท์พุตถูกต้องไหมฮะแต่ว่าพอเป็นเอาท์คัมและผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราสร้างสรรค์เนี่ยมันมีมหาศาลนะครับจุดที่
0: ต้อง
1: คิด
0: คือมันมีคำว่า input process output แต่สิ่งที่เราต้องการฮะเรา output เนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการเอาท์คัมสิ่งที่มันสร้าง impact หรือประโยชน์ต่อองค์กรจริงเราไม่ต้องการเหมือนผู้บริหารนะเราไม่ต้องการประชุมเยอะเราไม่ต้องการให้พนักงานต้องทำอะไรฮะโอ้ต้องทำหามรุ่งถามค่ำต้องทำโอทีต้องทำวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราต้องการอะไรฮะเราต้องการให้เขาสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กร
1: ใช่
0: แต่นี่คือเอาความดังนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะใครสนใจเนี่ยมันอยู่ในลิงก์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปแปะในไลฟ์นี้ให้ฟรีหมดทุกอย่างไม่ต้องแอสเซทไม่ต้องล็อกอินฟรีหมดเลยนะประเด็นแรกถ้าจะทำองค์กรต้องทำอะไรฮะกำหนดกลยุทธ์วิสัยทัศน์และเอาคำที่ต้องการก่อนค่อยมาดูแล้วหลังจากนั้นเสร็จที่สองฮะค่อยออกแบบ workflow ที่สามารถสร้าง impact ให้กับองค์กรได้นะครับคีย์ฮะอย่าไปเลือก workflow อย่าหนึ่งอย่าทำทั้งองค์กรก่อนไม่งั้นไม่เกิดสองอย่าไปเลือก workflow ที่อะไรฮะที่มันยากเลือกทำง่ายๆก่อน low list ก่อนแต่มันสร้าง impact พอสมควรนะเป็นเหมือน snowball 3ฮะสิ่งที่ต้องทำต่อฮะหาคนรับผิดรับชอบมาทำด้วย
1: ใช่นี่สำคัญ
0: อย่าเป็นงานฝากไม่เคยได้ดอกเบี้ย
1: อย่าไปเทให้บางหน่วยงานเท่านั้นใช่ไหมครับอาจารย์พจน์นะฮะ
0: ฝากไปเนี่ย คุณพี่ชัยก็ชอบให้ผมเข้าเรื่องการเมืองนะฝากไปเนี่ยก็ทำเลยฮะไม่ได้1ไม่ได้ดอกเบี้ย2เลยฮะเสียโอกาสฝากไปครับค่ากลับมา2 สัปดาห์1 เดือนไม่มีอะไรขึ้นหน้าหาคนรับผิดชอบเห็นไหมฮะ3 สเต็ปแรกยังไม่มีคำเทคโนโลยีสักคำ
1: นั่นเลยวิสัยทัศน์

0: ที่สเต็ป7เลยฮะค
1: ฟ
0: ่อ
1: ั
0: ย
1: งเล
0: บ
1: ย
0: อก
1: คร
0: ว
1: ั
0: ่
1: บ
0: าค่อยเลือก AI ตัวไหนดีดังนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะวันนี้เราต้องเลิกถามว่า AI ตัวไหนดีนะพร้อมยังไงดีนะมันอยู่ตรงมันอยู่สเต็ป7ไป
1: ครับ
0: ทำสเต็ป1 2 3 4 5 6ให้ใกล้ก่อนแล้วผมบอกว่าผมไม่ได้คิดเองเองไอแอปเอไออาร์ติติกเอไอตัวทราฟอร์เมชันแคนวาสเนี่ยคิดเองแต่คิดจากอะไรฮะหนึ่งคือกรณีศึกษามีหมดเลยนะท่องเที่ยวรีเทลองค์กรภาครัฐนะครับกรณีศึกษาพวกนี้มาแล้วก็ได้เรียนจากประสบการณ์ที่ผมไปลงระบบเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยปัญหาจริงๆมันคือปัญหาขององค์กรคืออะไรมันคือการรีดีไซน์องค์กรจริง
1: นั่นนะท้าทายมากนะ
0: บอกว่าเอา AI มาใช้โหซื้อเทคโนโลยีแล้วมันจบก็ดีนะ
1: เนาะ
0: มันไม่จบ
1: ไม่ใช่ครับมันไม่เคย
0: เพราะคีย์หลักคืออะไรฮะเอาคนกับ AI มาทำงานร่วมกันก่อนทำงานร่วมกันแปลว่าอะไรมันต้องเปลี่ยนกระบวนการ
1: ใช่ครับ
0: พอเปลี่ยนกระบวนการต้องเปลี่ยนอะไรอีกเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนเรื่องของกฎระเบียบอะไรก็แล้วแต่แล้วต้องเปลี่ยนอะไรอีกอ่ะถ้าคนเจอแบบนี้ทําไงฮะกลัวไม่เอาไม่ชอบเพราะคนโดยปกติแล้วผมก็เป็นนะท่านผู้ฟังชอบไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซน
1: ครับ
0: ผมก็เป็นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเราต้องสร้างเลยฮะ culture ที่ดี
1: ต้องปรับ culture ใหม่ครับ
0: culture ที่ดีมันมาจากตรงไหนฮะมาจาก leadership ถ้า leadership ไม่เอาด้วยก็จบแล้ว culture ไม่ดีก็จบองค์กรไม่เปลี่ยนแปลงก็จบมันเพราะมันอยู่ในกระบวนการทํางานใช่ไหมครับเราต้องออกแบบเลยฮะถ้าคนต้องเปลี่ยนแปลงต้องอะไรฮะอัพสกิลรีสกิล
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเขาทำอ่ะแล้วมันเฟลล่ะมันคือการสร้างอินโนเวชันนะช่วงแรกมันมีเฟลอยู่แล้วมันก็ต้องสร้างอะไรฮะมีเรื่องของรีวอร์ดมีเรื่องของคัลเจอร์ที่สนับสนุนใช่ไหมครับทำดีได้ดีทำผิดเฮ้ยเราเรียนรู้นะไม่ใช่ผิดพลาดนะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่คือการรีดีไซน์องค์กรดังนั้นอย่างที่เห็นนะคนกลัวตกงานนะใช่คนเปลี่ยนแปลงก็จะมีงานใหม่ๆถูกไหมครับมีงานใหม่ๆมีโอกาสแบบนี่คือเรื่องของคนแต่เรื่องขององค์กรมันคือองค์กรต้องมีผู้บริหารใครจะเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ถ้าไม่ใช่ผู้บริหารแล้วผู้บริหารที่สามารถแอคชั่นได้อะใช่ไหมแอคชั่นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องรีดีไซน์องค์กรนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้กระบวนการเนี้ยน่าจะเป็นเฟรมเวิร์กที่น่าจะช่วยได
1: ้
0: นะครับเพราะคำถามนึงเนี่ยมันจะมีตัวนี้ผมรูปเรียบเรียงมาคือตัวนี้นี่โจนใหญ่ของ AI Acropolis เนี่ย AI ไม่ได้ทำให้ประสบการณ์อันนี้เคลียร์เนาะและไม่ได้ทำให้บริษัทมันหายไปไหนด้วยแต่โจนใหญ่ขององค์กรจริงๆคืออะไรครับบอกว่าต้องรีดีไซน์นะคือองค์กรเนี่ยจะต้องreconfiguration เขาใช้คำนี้นะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างไอ้คำว่ารีดีผมใช้คำง่ายๆฮะรีดีไซน์องค์กรแต่มันไม่ใช่แบบโอ้ยฉันจะเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนไบเบิลเปลี่ยนวิชั่นประกาศเสร็จจบไม่ใช่ฮะ reconfiguration ในแง่นี้คืออะไรฮะต้องเปลี่ยนบทบาทการทำงานของคน
1: ครับ
0: วิธีการทำงานและวิธีการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้องค์กรมีคนทำงานที่ร่วมกับ AI ได้เพื่อเปลี่ยนอะไรครับเพื่อเปลี่ยนคำว่า 88% ขององค์กรน่ะมันใช้อยู่แล้วแต่ใช้ยังไงเนี่ยที่ไม่เฟลเหมือนองค์กร 95% ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยย้ำเนี่ยผมว่าเผื่อให้ทุกท่านบอกว่าอยากมีภาพผมเออผมเจออันนี้พอดีในสถาบันนี้ Academy เราจะแปะไว้เลยนะบอกว่าเฮ้ยการที่พร้อมเก่งก็ดีนะการที่ใช้ AI เยอะก็ดีนะแต่ถ้าในพวกขององค์กรเนี่ยมันต้องรีดีไซน์องค์กรดังนั้นคำถามของผู้บริหารนะจะใช้ AI ตัวไหนดีหรือวันนี้ AI จะมาทดแทนเราไหมแน่นอนฮะแต่ไม่ใช่เพราะ AI ฮะแต่เป็นเพราะคนที่ใช้ AI ต่างหากที่มาแทนเราและใครจะทำให้องค์กรเราเนี่ยนะครับล้มหายตายจากไปหรือลดความสำคัญลงในมุมของผู้ร่วมก็คืออะไรองค์กรที่ใช้ AI เป็นเปลี่ยนจากคนมาเป็นองค์กรองค์กรที่ใช้ AI เป็นและสามารถเลยฮะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้มากกว่าเรามากกว่าองค์กรเรา
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับก็จะมาแทนองค์กรเราน
1: ะคร
0: ับดังนั้นความสำคัญไม่ได้อยู่ที่อะไรฮะฉันองค์กรเราใช้ AI นะไม่ใช่องค์กรเรามี AI เยอะแยะเลยนะไม่ใช่อยู่ที่อะไรใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วอะไรฮะ ออกแบบองค์กรใหม่อย่างไรเพื่อให้คนทำงานร่วมกับ AI ก็คือ Human กับ AI เมื่อองค์กรใช้แล้วสามารถกำกับดูแล AI ได้อย่างมีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบหรือไม่นะครับแต่อย่าลืมนะฮะ AI ขับเคลื่อนด้วยอะไรฮะแน่นอนพลังงานไฟฟ้าล่ะ Data Center ล่ะแต่ถ้า AI ไม่มีอะไรฮะเหมือนมนุษย์เราอ่ะมนุษย์เราต้องมีอากาศ
1: อ
0: ันนี้คือ AI ต้องการพลังงานมนุษย์เราต้องการอะไรฮะอาหารเครื่องดื่มถูกไหมฮะ AI ต้องการอะไรฮะ Data ครับถ้าเราทานอาหารไม่เสียเราก็ท้องเสียถ้า AI เอา data ที่เป็นขยะหรือ data ที่มันไม่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทในการที่ให้ AI action AI ก็ตอบมั่วซั่วให้เรานั่นแหละครับ
1: นั่นแหละครับทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุยกันมาถ้าเราโดยสรุปนะครับแปลว่าอะไรครับ AI มันคือเครื่องมือสำคัญซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมีศักยภาพมากมายเราไม่ใช่แค่ใช้ AI ได้แต่เราต้องใช้ AI เป็นการขับเคลื่อนขององค์กรยุคนี้จะต้องมีการปรับและการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่จะปรับจะเปลี่ยนได้โดยเฉพาะระดับผู้บริหารจะเป็นคนกำหนดทิศทางอนาคตขององค์กรนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรเขาเชื่อองค์กรใหม่วางโครงสร้างใหม่เพื่อที่จะให้คนในที่ทำงานของเรานั้นเขามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ทำไปโดยที่ในนโยบายหลักๆเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยคนก็พยายามจะพัฒนาตัวเองแต่ว่าองค์กรก็ต้องพัฒนาไปด้วยมันถึงจะไปด้วยกันได้อย่างนั้นนั่นเองนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ถูกต้องฮะแล้วคำว่าวิกฤตของโอกาสเนี่ยมันคือโอกาสสำหรับทุกคนนะแต่เป็นโอกาสของทุกคนที่ปรับตัวเป็น
1: ใช่นะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราจะไม่เป็นคนที่ตกงานนะครับองค์กรจะเป็นองค์กรที่สามารถฝ่าฟันกับคลื่นต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกเทคโนโลยีได้ 95% ของโครงการ AI ทั้งหมดนะครับที่มันล้มเหลวเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวเลขนี้ให้ได้นะครับแล้วใครที่ต้องการข้อมูลทั้งหมดที่อาจารย์พจน์มาฝากเอาไว้เนี่ยเข้าไปได้ที่ไหนครับอาจารย์ครับครึ่งนาที
0: เดี๋ยวผมฝากไว้ที่ไลฟ์เรานี้เลยในคอมเมนต์
1: ได้
0: เลยไลฟ์เราของ SM 90.5 นะคร
1: ับยังไม่ได้อย่างฟรีนะครับของฟรีดีๆก็
0: ฟร
1: ี
0: หมดเลยฮะ
1: นะฮะนะครับโอ้วันนี้ขอบคุณอาจารย์พจน์ครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านมาคุยกันใหม่ในอนาคตนะฮะครั้งต่อไปก็อาจารย์ฮะครับผม
0: ได้ยินดีมากมากครับขอบคุณ
1: ครับวันนี้ลาไปก่อน
0: ขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วคุณวิชัยด้วยนะครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงฝรั่งเศสถึงที่ปารีสแล้วนะครับรอบนี้เป็นการเดินทางเยือนอย่างไม่เป็นทางการนะครับไม่เป็นทางการแต่ว่าก็ไปกันเข้าใจว่า7วันก็มีภาพของการเดินทางนะครับโดยลงเครื่องก็มีคุณอนุทินท่านรองเอกนิตินะครับที่เห็นในภาพก็ไปร่วมพบปะหารือเท่าที่เห็นงานทางการที่เจอมาครงก็เป็นงานหนึ่งแล้วก็มีงานไปคุยกับทางผู้อำนวยการขบวนพลังงานระหว่างประเทศก็เป็นอีกงานหนึ่งส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นเรื่องของภารกิจในการเดินหน้าเรื่องของธุรกิจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับอื่นๆก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมบ้างนอกเหนือจากนี้ออกมาสักครู่ที่ผมพูดไป1มาโครง2ผู้อำนวยการทบวงพลังงาน3ก็คือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกนะครับเรื่องของบทบาทวัฒนธรรมไทยอันนี้คือหลักๆงานหลวงก็จะเห็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องของเอกชนที่จะไปร่วมผลักดันร่วมพูดคุยขณะเดียวกันครับเรื่องอื่นๆวันนี้การเมืองไม่ได้ร้อนแรงมากนักขณะเดียวกันครับวันนี้ไทยมีการยกระดับเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาครับยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ว่าก็สั่งการให้มีการคัดกรองเข้มงวดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงคองโกยูกันดาทั้งช่องทางทางอากาศและด่านชายแดนนะครับและผู้ที่เดินทางมาจากจุดเสี่ยงก็ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามอาการจนครบระยะฟักตัว21วันถ้าพบว่ามีไข้หรือเข้าข่ายก็จะถูกส่งเข้าสู่ระบบการรักษาทันทีขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์นะครับก็มีการเตรียมห้องปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคและสถานพยาบาลให้มีการพร้อมรับกรณีผู้ป่วยส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจรัฐบาลนี่ลุยเต็มที่ครับวันนี้ทางสคบก็เดินหน้านะครับท่านรัฐมนตรีสุภมาศนี่ก็จี้ให้ทั้งวอนโว้ครับดูแลแล้วก็เยียวยาผมเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลายคนคงพอได้ฟังแล้วแต่ว่าการเยียวยาการชดเชยชดใช้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้บริโภคต้องการทีนี้จุดเด่นไอ้จุดที่จะต้องหารือตรงกันจะตรงไหนน่าสนใจส่วนเรื่องโซล่าเซลล์ที่หลายคนพอที่จะหาซื้อได้ตามที่นู่นที่นี่เนี่ยท่านรัฐมนตรีเองก็จะลุยนะครับในกรณีที่มีการติดตั้งหรือมีการขายแบบที่ไม่ได้มีมาตรฐานอันนี้คงจะต้องตามกันหนักเลยทีเดียวเรื่องของตรวจสอบการทุจริตนะครับก็ดูเหมือนว่าหลายๆหน่วยงานราชการเขาก็ตั้งหลักได้วันนี้กรมป่าไม้มีการส่งจดหมายเปิดผนึกนะครับชี้แจงกรณีสสภูเก็ตอ้างอิงถึงบิ๊กข้าราชการเอื้อออกโฉนดหาดฟรีดอมเกาะกระดังยืนยันไล่ออกแล้วก็ไม่มีการจ่ายค่าบำนาญแต่อย่างใดเรื่องค่าไฟครับตอนนี้กกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยนะครับเปิดรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอในการปรับปรุงอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้า4ข้อครับแบบ4ข้อเสนอ22ถึง5มิถุนายนเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงอื่นๆนะครับเรื่องของการมงการเมืองนะครับคุณพลาดอนท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้บอกว่าไทยช่วยไทยเนี่ย วันจันทร์นี้เนี่ยจะมีการลงทะเบียนก็เชื่อว่าแอปไม่ล่มธนาคารกรุงไทยเนี่ยทำมาแล้วหลายครั้งนะครับทำมาแล้วหลายครั้งขณะเดียวกันเรื่องของการทุจริตนี่นอกเหนือจากที่หลายๆหน่วยงานก็ต้องขยับก็ต้องแสดงออกกันเนี่ยล่าสุดครับเมื่อวานช่วงค่ำๆก่อนเดินทางไปต่างประเทศก่อนไปฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำครับจับบ่อนลอยฟ้าเงินหมุนเวียนในบัญชีต่อวัน43ล้านบาทพบชิปพบเงินสดรวมกันกว่า7ล้านบาทนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มหาดไทยเขาก็ลุยสามารถที่จะจับกลุ่มดำเนินการกันได้ส่วนเรื่องรถไฟจุดตรงจุดตัดกันวันนี้ตำรวจเขาก็มีการจัดระเบียบนะครับจอดคล่อมไม่ได้จุดสีตารางสีเหลืองเนี่ยตอนนี้ทางตำรวจเขาจะเข้มงวดเข้มข้นกันเป็นพิเศษวันนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีข่าวอะไรนะครับแต่ว่าก็หลากหลายเยอะเลยทีเดียววันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับจริงๆที่สภาก็มีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวนะคุณนายพิรักษ์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ำที่รอการระบายหรือว่าน้ำที่เอามาล้างนะฮะแต่ท่านประธานโสพลบอกว่ามันเป็นน้ำที่เขาเอามาล้างไม่ใช่น้ำที่มันท่วมก็พยายามทำความเข้าใจแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับหลายครั้งแล้วที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ที่สภาเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดนะครับวันนี้ท่านประธานโสพลสารัมเนี่ยก็ได้นะมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาแล้วก็เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะแหมมันโอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ถือว่าท่านเป็นประธานที่มีความมุ่งมั่นนะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหายาเสพติดคุณพิรักษ์ลำท่านจะลงพื้นที่ที่อำเภอลำปลายมาสนะต่อเนื่องกันประมาณสัก 3-4 สัปดาห์แล้วกระมังเพราะท่านขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องโครงการยาเสพติดเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาแล้วก็เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะเนี่ยก็เชิญเจ้าหน้าที่ปปส.นะมาตรวจสารเสพติดในตำรวจรัฐสภาคุณพิรักษ์ครับปรากฏว่าหวยออกตำรวจหนึ่งท่านฉี่สีม่วงเลยครับคุณพิรักษ์ครับก็ในข่าวก็ถือว่าท่านก็บอกว่าก็ให้นำไปบำบัดตามขั้นตอนต่อไปก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่หน่วยงานราชการได้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจหาสารเสพติดต่างๆจากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยนะฮะส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดี๋ยวไปว่ากันเพราะว่าวันนี้เริ่มได้เห็นท่าทีที่ชัดเจนจากในซีของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพรรคประชาธิปัตย์คือเมื่อวานนั้นในส่วนของพรรคประชาชนเขาเองก็นะฮะมีหลักการที่แตกต่างจากพรรคภูมิใจไทย
2: หลักสามข้อใช่ไหม
3: ฮะสามข้อนี่ไม่เข้าสักข้อเลยแต่วันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็บอกว่าในส่วนของที่มาสสรภายใต้หลักเกณฑ์หลักการที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นเสนอเอาไว้นั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ตอนหลังเนี่ยท่านไม่อ้อมค้อมนะก็บอกตรงๆเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยังสับสนอยู่เกี่ยวกับที่มาของสสรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอันนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้วก็ความเข้มข้นก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปแต่วันนี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ของการเตรียมตัวอุ่นเครื่องกันแล้วกันคุณอภิรักษ์นั่นก็คือการเตรียมความพร้อมในการลงสมัครผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครของกลุ่มต่างๆวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนกันค่อนข้างทีนะครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบอย่างวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบวันนี้สั่งการครับเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์ JA+ ที่พัทยาสายสามตำบลหนองปลือบางละมุนชลบุรีครับนักท่องเที่ยวมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติติดค้างอยู่บาดเจ็บ4รายผู้ใช้บริการ3พนักงาน1นะครับก็มอบหมายให้เลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการสั่งการครับท่านรัฐมนตรีก็อ้างอิงก็เป็นแพทเทิร์นเนี้ยหลังๆเนี่ยชัดเยอะขึ้น
3: ครับ
2: คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีย้ำให้ยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญก็มีการบูรณาการกับกระทรวงท่องเที่ยวโยธาธิการผังเมืองคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเมืองพัทยาและสภาองค์กรผู้บริโภคล่าสุดครับกองคุ้มครองผู้บริโภคชลบุรีก็ไปตรวจสอบไปดูแลผู้บาดเจ็บไปดูแลผู้ที่จองห้องพักหลังเกิดเหตุต้องดำเนินการกันยังไงแบบไหนรัฐมนตรีก็บอกว่าห่วงใยนะครับห่วงใยผู้บริโภคซึ่งต้องได้รับสิทธิการดูแลการคุ้มครองตอนก็จะนำเรื่องร้องเรียนตรวจสอบแล้วก็ดูแลเรื่องความเสียหายแล้วก็มีการประสานให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเยียวยาความเสียหายและให้เจ้าหน้าที่แนะนำด้านสิทธิผู้บริโภคกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับถ้าเจรจาไม่เป็นผลผู้บริโภคไม่ได้รับการเยียวยาตามสมควรสคบ.ก็พร้อมใช้อำนาจดำเนินคดีผู้บริโภคแทนโดยที่ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวิธีการลุยที่คือผมว่าตอนนี้ถ้าจะเอาจะเรียกว่ามีข่าวทุกวันก็โอเคนะแต่ถามว่ามีข่าวก็มองเหมือน PR เนี่ยแหละแต่ถามว่าเนื้องานในการที่เขาไปตรวจไปย้ำในแต่ละจุดเนี่ยผมมองว่าก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเป็นความเคลื่อนไหวที่ดีของรัฐบาลโดยเฉพาะเนื้องานของการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณมนตรี
3: คือถ้าจะเปรียบเทียบกับรัฐมนตรีคนก่อนๆเนี่ยคุณอภิรักษ์ท่านผู้ฟังครับเราจะเห็นได้ว่าเอาละนะครับถ้าไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรนี่คืออีกยุคหนึ่งของสคบที่มีการทำงานเชิงรุกนั่นก็คืออย่างกรณีวันนี้ที่ไปตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจนะครับไปตั้งถึงในพื้นที่เลยไม่ต้องนั่งรออยู่ที่สำนักงานแล้วก็รอคนไปร้องเรียนพอคนไปร้องเรียนแล้วเนี่ยนะในอดีตจำได้ไหมครับในยุคที่มีอะไรนะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของดูสิที่มีบอสทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องตอนนั้นนะ
2: ธุรกิจไอ้แอบแฝงไอ้พวกธุรกิจแชร์ลูกโซ่แอบแฝง
3: แชร์ลูกโซ่พอไปร้องเสร็จแล้วก็ดูเหมือนจะดองจะเก็บนะเอาไว้กันจนกระทั่งดูเหมือนมันจะยุ่งยากนะในเรื่องของการที่จะต้องไปพึ่งหน่วยงานสคบนะในการที่จะตรวจสอบนะก็มันมีฟุตปรินท์อยู่มีดิจิตอลฟุตปรินท์นะฮะไปย้อนดูได้ว่าในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นแน่กว่าที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับการดูแลจัดการเอาใจใส่ต่อปัญหาต่างๆที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้นแน่ก็ค่อนข้างจะลำบากยากเข็นอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้เห็นข้อแตกต่างอะไรมากมายแต่มันจับต้องได้นะดูเหมือนคุณสุภมาศอิสระภักดีกลับมาเที่ยวนี้นะจะถูกฝาถูกตัวนะทั้งจากเรื่องราวของรถไฟฟ้ามาจนกระทั่งเรื่องราวของเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงแรมที่พัทยาเมื่อคืนนะก็ถือว่าเอาละก็ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกนะไม่ต้องรอนะให้ไปร้องเรียนถึงสคบอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับคุณอภิรักษ์ที่มักจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าอันนี้ผมเป็นคนละอย่างกันนะกรณีการทุจริตที่หลายคนก็เริ่มพูดถึงถ้านายกรัฐมนตรีเอาจริงเอาจังหัวไม่สายหางไม่กระดิกนะนั่นก็คือที่พูดถึงกันตลอดถ้านายกเอาจริงนะลูกน้องคนอื่นๆก็คงจะต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันกับการดูแลทุกสุขประชาชนของสคบเนี่ยถ้ารัฐมนตรีที่กำกับดูแลทำงานในเชิงรุกนะย้ำก่อนนะครับว่ามันเป็นภาพที่เราได้เห็นที่เป็นความแตกต่างมันก็เลยมีข่าวนะท่านอยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นอะไรที่ได้เห็นอีกภาพอีกด้านหนึ่งของหน่วยงานนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
2: คุณมนตรีผมขออนุญาตรวบยอดอีกสักข่าวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วขอเติมเมื่อสักครู่ตรงนี้หน่อยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เรียกว่าอะไรอ่ะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยถ้าดูแลงานด้านสคบอันเนี้ยสามารถที่จะมีพื้นที่เล่นได้ทุกวันจะเรียกได้ว่าทำงานด้วยมีข่าวด้วยก็ได้เพราะว่าในณตอนนี้เวลานี้รัฐมนตรีบางท่านนี่เรียกได้ว่ามีข่าวนะแต่เนื้องานเนี่ยวันนี้ประชุมสั่งการหรือวันนี้ไปตรวจเยี่ยมอย่างนั้นอาจจะเป็นอีกแบบนึงจะมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยอันนี้หนึ่งเนี่ยที่จะหาพื้นที่ในการสื่อสารกับประชาชนได้สะดวกแล้วก็จะมีรัฐมนตรีพาณิชย์โดยเฉพาะถ้าหากขยับนอกเหนือจากการค้าขายแล้วเนี่ยดูแลงานเรื่องของปากท้องประชาชนงานตรวจราคาสินค้าคุ้มครองด้านของการเอารัดเอาเปรียบเนี่ยเรื่องของราคาตรวจกรมการค้าภายในการค้าภายในไปด้วยเนี่ยอันเนี้ยพาณิชย์ก็จะได้ใจในอีกแบบหนึ่งอีกหนึ่งกระทรวงมหาดไทยถ้าเป็นในยุคของอาจารย์ปุรชัยหรือยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยมหาดไทยนี่เขาบำบัดทุกบำรุงสุขจริง
3: ๆ
2: ไปตรวจเยี่ยมไปหาไปตรงโน้นตรงนี้แต่พอมาเป็นมหาดไทยในยุคที่แล้วจนมาถึงมหาดไทยในยุคนี้เนี่ยก็ยุคที่แล้วไม่ได้เป็นนายกแต่ก็พื้นที่ในการลงไปตรวจตราไปอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไม่เคยเห็นในยุคนี้อาจจะเป็นนายกมั้งครับก็อาจจะใช้กลไกของทางมหาดไทยกำชับกำชาแล้วก็บริหารสถานการณ์และอีกอย่างหนึ่งอาจจะใช้สไตล์ที่ให้รัฐมนตรีที่ถูกเรียกว่าลูกเทพเนี่ยสองสามท่านมาอยู่ด้วยกันบ่อยๆก็อาจจะเน้นการประชุมแล้วก็กระจายงานก็เลยจะเห็นภาพท่านนายกรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เป็นแผงรวมไปถึงท่านปลัดมหาดไทยมักจะเห็นกันอยู่เป็นประจำก็คงจะเน้นวิธีการประชุมสั่งการตั้งคณะกรรมการประชุมสั่งการตั้งคณะกรรมการจนเห็นทีนี้กลับมาที่เรื่องของสคบครับอันนี้คงจะต้องชื่นชมอย่างล่าสุดนี่ไม่ต้องเหนียมกันเนาะก็คงจะเห็นภาพกันเรื่องของรถยี่ห้อวอลโว่เนี่ยนะครับ
3: ถูก
2: วันนี้คุณประเดิมชัยในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือวันนี้ก็ติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคที่ใช้รถวอลโว่ EX 30สคบเรียกวอลโว่ชี้แจงข้อที่จริงครับมีผู้เสียหายร่วมรับฟังด้วยท่านที่ปรึกษานี่บอกว่าก็ประชุมเยียวยาคนที่ซื้อวอลโว่ EX 30กรณีที่มีเกิดเหตุเพลิงไหม้จากข่าวเนี่ยมี2กรณีมีการเจรจาเปลี่ยนรถคันใหม่ชดใช้ค่าเสียหายมีทั้งเจรจาเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจาส่วนรถคันอื่นๆบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องเปลี่ยนทั้งชุดประมาณ90%เปลี่ยนเฉพาะโมดูลประมาณ10%ยืนยันว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนผ่านการปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วอยู่ระหว่างรอการแก้ไขแต่ทีนี้ประเด็นที่ได้รับการชี้แจงก่อนอันนี้มันเป็นดีเฟกต์หรือมันเป็นปัญหาก็คือว่าณตอนนี้บริษัทขอความร่วมมือผู้ใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ให้ไม่เกิน90%นี่ไอ้70%ฮะมันเป็นไปได้ยังไงที่แหมใครๆเขาก็อยากชาร์จเต็มในการใช้งานนะแต่ตอนนี้เขาขอให้ชาร์จไม่เกิน70%แล้วก็ครอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทรวมไปถึงจัดบริการรถสำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้รถคันเดิมทีนี้ผมว่าหลายคนที่ซื้อที่ใช้แล้วเห็นติดไฟกันจากข่าวก็มีกันอยู่2คันเนี่ยแล้วเงื่อนไขก็คือขับได้ไม่เกินเติมได้ไม่เกิน 70% เนี่ยเป็นผมรอให้การเปลี่ยนให้โอเคถึงจะกล้าขับตอนนี้แบตเตอรี่เราแรกมา800ชุดครับมาถึง18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนประมาณวันละ22คันคาดว่าจะเสร็จทั้งหมด31สิงหาคมครับส่วนนโยบายบริษัทไม่มีนโยบายรับซื้อคืนครับส่วนการขอเปลี่ยนรถยนต์บริษัทขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนทีนี้ท่านที่ปรึกษาก็บอกว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่พอใจมาตรการเยียวยามองว่าตัดสินใจซื้อเพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยชื่อยี่ห้อคุณมนตรีก็คุยกันหลังมากแต่หลายคนก็พูดถึงยี่ห้อนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยมาก่อนทีนี
3: ้
2: เขาเริ่มไม่มั่นใจในความปลอดภัยและมาตรฐานบางส่วนอยากจะคืนอยากจะให้รับซื้อคืนทีนี้สคบครับจะมีมติจะพิจารณามีมติให้ฟ้องค่าเสียหายทั้งหมดโดยท่านนายกท่านรัฐมนตรีกำชับว่าต้องครอบคลุมและต้องให้ดูก็คือว่าต้องไม่ทิ้งในทางอาญาที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงตอนนี้คือไปให้สคบเร่งพิจารณาครับเพราะบริษัทต้องสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคเขาจึงตัดสินใจซื้อทีนี้ไปดูโฆษณากันก่อนว่าโฆษณากันยังไงแบบไหนนี่อาจจะมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับ
3: ครับ
2: ทีนี้ครับระหว่างการหารือเนี่ยเมื่อเช้า
4: สแตนดาร์ดเขาก็ลงครับมีเพลิงไหม้ Volvo XC60 บนมอเตอร์เวย์ M81 รุ่นนี้เป็นไฮบริดนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นไฟฟ้า 100% สคบ.ก็สั่งให้มีคำสั่งเพิ่มเติมให้ตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงโดยด่วนอันนี้ผมดอกจันก่อนนะครับรถไฟฟ้ามีหลายยี่ห้ออุบัติเหตุแบบนี้ก็มีหลายแต่พอแบรนด์ที่ดังกว่าแล้วต้องเสียตังค์มากกว่านัดเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยผู้บริโภคเขาคาดหวังสูงกว่าพอเจอแบบนี้ข่าวมันก็เลยเกิดขึ้นเยอะและต้องยอมรับนะครับว่าประเด็นหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเรื่องสแตนดาร์ดบ้านเราสแตนดาร์ดเมืองนอกหรือแม้กระทั่งว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้พอมันเปลี่ยนเอาจริงๆวอลโว่เมื่อก่อนมันคือสัญชาติสวีเดนนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าชื่อมันยังเป็นสวีเดนอยู่แต่ไส้ในก็เปลี่ยนเป็นพีจีแล้วอ่ะจริงๆความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยแต่เอาเป็นว่าอย่าไปเทียบกันเลยครับว่ามาจากประเทศไหนณตอนนี้เวลานี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไรครับคุณมนตรี
3: ก็น่าเห็นใจผู้ใช้นะครับที่บอกว่าจะต้องรอแล้วก็เห็นมีนะฮะการพูดถึงคนที่ได้รถใหม่นะด้วยสาเหตุที่มันเป็นปัญหาไฟไหม้อย่างที่ว่าส่วนคนที่ไม่มีปัญหาดูแลกันอย่างดีก็จะต้องรอเพื่อที่จะปรับจะเปลี่ยนความมั่นอกมั่นใจมัน
4: ไม่อยากทำแล้วส่วนใหญ่ก็เลื่อนได้นะเขากลัว
3: แม้กระทั่งนะเดี๋ยวนี้เวลาจะจอดจะอะไรก็ยังต้องหันซ้ายหันขวาว่าจอดข้างๆรถคันไหนอย่างนี้นะคุณวิรักษ์และที่สำคัญก็คือแม้กระทั่งหมู่บ้านนะนิติบุคคลต่างๆก็จะต้องหาที่หาทางเพื่อที่จะให้รถยี่ห้อนี้เอามาจอดในที่โล่งๆอะไรประมาณนั้นมันกลายเป็นความรู้สึกที่มันกังวลไปเสียทั้งหมดเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนไหนก็พอเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนกระทบทำลายความรู้สึกอย่างที่เราคุ้นได้ยินคุ้นหูกันมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาที่ทุกชีวิตปลอดภัยแต่วันนี้พอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นแล้วพอคุณวิรักษ์นะมาพูดถึงเรื่องว่าอ๋อเขามีการร่วมทุนเขามีการเปลี่ยนเขามีอะไรมันก็เลยทำให้อ๋อสถานการณ์ณเวลานี้วันนี้มันไม่ใช่เป็นเจ้าเดิมแล้วแต่มันมีการลงทุนมีผู้ถือหุ้นมีเจ้าใหม่เข้าไปเพิ่มเติมด้วยมันก็เลยกลายเป็นก็จริงคงจะกระทบไม่น้อยนะกับภาพลักษณ์ของค่ายของบริษัทรถยนต์นะครับคุณอภิรักษ์
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
1: ครับอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: ก้าวโจ 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
4: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
5: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเมื่อสักครู่ไปหน้า งานของฝ่ายบริหารเน้นไปที่เรื่องของการตรวจสอบเรื่องของผู้บริโภคคุณมนตรีการเมืองสักหน่อยไหมครับช่วงนี
9: ้ผมเห็นท่านผู้ฟังแฟนรายการประจำของเราคุณการกิจสริตส่งข้อความเข้ามาวันนี้วันที่22พฤษภาคมคุณอภิรักษ์กลัมปี2569แต่คุณการกิจสริตอาจจะนับผิดไปและผมก็ยังงงอยู่เลยว่ารัฐประหาร22ปีรัฐประหารนะฮะก็ผมบวกดูแล้วคุณการนะฮะ12ปีนะฮะ12ปีใช่ไหมครับคุณอภิรักษ์ปี2557 22พฤษภาคมนะเหตุการณ์รัฐประหารคสช.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่เป็นหัวหน้าคสช.ณเวลานั้นจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญปี25 60ขึ้นมาและผ่านการเลือกตั้งปี2562 2566จนกระทั่งมาถึง2569 8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นช่วงยังอุ่นๆอยู่เนี่ยก็จะมีการรำลึกจะมีการเรียกร้องนะจะมีการอะไรกันจะเป็นกิจกรรมแต่ปีนี้ดูเหมือนจะเงียบๆไปหรืออย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นวันครบรอบเหตุการณ์เมื่อ12ปีที่แล้วทีนี้มาดูในเรื่องของการเมืองกันต่อหน่อยครับคุณอภิรักษ์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญที่เป็นประเด็นมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้าก็คงจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะก็เริ่มจากท่านประธานโสพลสารัมนะครับที่นักข่าวก็ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการยื่นจากพรรคภูมิใจไทยไปแล้ว1ร่างนะครับท่านก็บอกว่าเท่าที่รับทราบยังเห็นอีก 2-3 พรรคการเมืองที่จะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นก็คงเปิดโอกาสนะครับให้พรรคการเมืองที่ยังตั้งหลักกันอยู่ได้รวบรวมเสียงได้ยกร่างอะไรให้เรียบร้อยแล้วพอให้พรรคการเมืองต่างๆเหล่านั้นยื่นเสร็จสรรพก็ประธานโสพลบอกว่าคาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันนะกับร่างที่ยื่นไว้แล้วคือร่างของพรรคภูมิใจไทยซึ่งอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าไม่ช้าแล้วก็น่าจะไม่ถึงขั้นกับช้าเกินไปคุณพระรักเพราะว่าถ้ารับเรื่องรับร่างต่างๆเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็ตรวจทานความถูกต้องจากนั้นก็นัดหมายรายละเอียดจากทั้งสองฝากสองฝั่งรวมถึงวุฒิสภาด้วยก็จะได้กำหนดกรอบวันเวลาในการที่จะบรรจุระเบียบวาระแล้วก็พิจารณาในวาระแรกนะภายในเดือนมิถุนายนอาจจะต้นเดือนกลางเดือนคงไม่ไปไกลถึงสิ้นเดือนทีนี้คุณอภิรักษ์ผมพากลับมาดูในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในหลายเรื่องนะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าอันเนื่องมาจากพรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนส.ส.ไม่พอที่จะยื่นร่างของพรรคได้จึงปรึกษาหารือกับพรรคการเมืองอื่นที่มีจำนวนสมาชิกไม่พอเช่นเดียวกันขณะนี้ค่อนข้างจะตรงกันในเชิงของหลักการที่จะยื่นคือ 1. ต้องเป็นการสร้างกระบวนการให้ได้ส.ส.ร.ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งแตกต่างจากของพรรคภูมิใจไทยนะฮะ2ก็คือต้องไม่มีการไปแก้ไขหมวด1หมวด2ซึ่งจะแตกต่างจากร่างของพรรคประชาชนนะฮะก็ไม่รู้ว่านะฮะร่างฉบับนี้จะมีพรรคไหนที่มีเสียงไม่เพียงพอในการที่จะเข้าชื่อเสนอร่างของตัวเองแล้วก็นะฮะมาเห็นพ้องร่วมกันนะเสนอร่างที่แตกต่างจากร่างของทั้งพรรคภูมิใจไทยและก็ร่างของพรรคประชาชนคุณพิสิทธิ์บอกว่าเรามีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการคัดเลือกส.ส.ร.รวมถึงการเห็นชอบรัฐธรรมนูญเมื่อมีการจัดทำเสร็จนะซึ่งมีรายละเอียดและมีความแตกต่างกันบ้างระหว่างแต่ละพรรคที่คุยกันอยู่ในขณะนี้แต่เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีข้อยุติจะสามารถเสนอเข้าไปได้ตอนนี้ได้คุยกันว่าแต่ละพรรคก็จะไปทำข้อเสนอของตัวเองมาและจะมาตกลงกันนะครับในสัปดาห์หน้าทีนี้นะครับคุณพิสิทธิ์เนี่ยก็พูดถึงร่างของภูมิใจไทยผมเห็นว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยก็เห็นได้ชัดว่าแตกต่างในเรื่องของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนเป็นเรื่องของการสมัครเข้ามาเฉยนั่นคือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับไม่มีกระบวนการของการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางไปกว่านั้นนอกจากนั้นการเลือกตัวส.ส.ร.ก็จะมีปัญหาซึ่งพยายามจะทำทั้งเรื่องหลักนะสัดส่วนและจังหวัดก็จะมีความสับสนอยู่นะคุณอภิสิทธิ์มองในสูตรโมเดลของพรรคภูมิใจไทยนั้นว่ายังมีความสับสนในตัวอยู่นะครับ ทีนี้นักข่าวก็ถามเกี่ยวกันเอว่าร่างที่ภูมิใจไทยเสนอในนามพรรคเนี่ยนะฮะแล้วทำไมไม่เสนอในนามรัฐบาลคุณวิสุทธิ์ก็บอกไม่แปลกใจนะฮะไม่แปลกใจที่ภูมิใจไทยเสนอในนามพรรคแล้วก็ไม่ได้มีร่างของครม.เพราะรัฐบาลไม่ประสงค์ที่จะทำเรื่องนี้ซึ่งก็ดูได้จากนะฮะนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาก็ไม่ได้เขียนเอาไว้ในนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ภูมิใจไทยเสนอในนามของพรรคไม่ได้เกี่ยวกับครม.ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องน่าแปลกใจอะไรนะฮะถัดมานักข่าวถามถึงประเด็นที่พรรคเล็กพรรคน้อยหรืออาจจะพรรคที่มีไม่ถึง100เสียงที่จะเข้าชื่อกันเนี่ยตกลงจะทำเป็นร่างเดียวกันหรือเสนอคนละร่างนะคุณวิสิทธิ์ก็บอกว่าขึ้นอยู่กับนะว่าจะปรับเข้าหากันได้หรือเปล่านั่นก็หมายถึงว่านะถ้าปรับเข้าหากันได้ก็คงน่าจะเสนอไปพร้อมกันร่างเดียวแต่ถ้าปรับเข้าหากันไม่ได้ก็จะไปยกร่างมาว่าจะเป็นอย่างไรก็คงจะร่างใครร่างมันประมาณนั้นแต่ผมก็สงสัยอยู่นะคุณรักถ้าเกิดว่าจะเป็นร่างใครร่างมันตรงนี้นั้นเนี่ยมันต้องใช้100เสียงนะฮะก็ต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงคุณวิสิทธิ์บอกว่าคาดว่านะสัปดาห์หน้านะจะยื่นได้ก็ต้องไปดูกันว่าหน้าตาของร่างฉบับพรรคฝ่ายค้านที่ไม่ใช่พรรคประชาชนนะฮะจะเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่เหมือนกับพรรคประชาชนเพราะประชาชนนั้นเปิดกว้างนะแต่ทุกหมวดทุกมาตรานะครับในขณะที่ของพรรคภูมิใจไทยเองนะฮะก็ปรากฏว่ามีปมปัญหาที่ไม่ลงตัวและยังสับสนอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของสูตรสสร.ครับคุณอภิรักษ์ครับ
8: ครับที่คุณมนตรีวันนี้ผมสังเกตดูข่าวดูอะไรเนี่ยพอนายกไม่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่างานเหมือนจะเงียบในหลายพื้นที่แต่หลายพื้นที่ก็ดูเหมือนว่าตั้งใจจะมีข่าวขึ้นมาแต่ว่าก็เป็นข่าวประเภทแบบอย่างกรณีกระทรวงดีอีเนี่ยวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็มีข่าวว่ามอบหน่วยงานบูรณาการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติฤดูฝนเนี่ยอย่างท่านพลดอนท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เชื่อลงทะเบียนไทยช่วยไทยจันนี้แอปไม่ล่มกรุงไทยทำมาแล้วหลายครั้งก็อาจจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในกระแสแต่ว่าสามารถที่จะสร้างพื้นที่ข่าวที่ทำให้แทรกแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้ส่วนรีพอร์เตอร์รายงานกล้าทำก็เตรียมยื่นร่างพรบกิจการฮัจญ์ดูแลมุสลิมไทยตั้งศูนย์ดูแลผู้แสวงบุญนะครับแก้ปัญหาการถูกหลอกถูกทิ้งกลางทางคุ้มครองผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตั้งกองทุนเฉพาะกิจในการดูแลผู้ที่ผิดกฎหมายอันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าปกติไม่ค่อยมีพื้นที่ก็สามารถที่จะขึ้นมาขับเคลื่อนตรงนี้กันเยอะหน่อยนะครับขณะเดียวกันที่ผมโฆษณาให้กับท่านกระทรวงมหาดไทยไว้แต่ต้นเนี่ยก็คือเมื่อวานกรมการปกครองก็มีการเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำครับมีการจับบ่อนลอยฟ้าในบัญชีหมุนเวียนวันหนึ่ง43ล้านมีทั้งเงินสดมีทั้งชิปรวมกันกว่า7ล้านเมื่อวานตอนประมาณทุ่มถึง2ทุ่มครับท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านรองอธิบดีกรมการปกครองท่านผู้อำนวยการสำนักสอบสวนนิติกรนะครับอุ้ยชื่อทั้งหลายเนี่ยประมาณ2ย่อหน้าครับเมื่อวานก็ไปปิดเกมปากน้ำจริงๆข่าวเนี่ยผมคือถ้าเราไม่ได้ดูแหมดูข่าวโดยรวมล่วงหน้าเนี่ยนะถ้าเรากว่าสายตาไม่ไวคุณมนตรีเราจะไปเจอรัฐมนตรีเราไปเจอนายกเราไปเจอชื่อปลัดอะไรที่เดี๋ยวนี้เขาต้องกลายเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นโบราณ
9: ครับผมแทรกนิดเดียวคุณวิรักษ์นะตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬคุณคือมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนเลยโฆษกแถลงตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีได้กำชับคือมันเป็นรูปแบบของข่าวที่จะต้องเริ่มต้นอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณอภิรักษ์แต่บางทีผมเห็นว่าเอ๊ะนะก็รัฐบาลก็มีนโยบายรัฐบาลก็สั่งการก็น่าจะกระชับไม่ต้องเสียพื้นที่อีกประมาณ3บรรทัดคุณอภิรักษ์ครับ
8: คือว่าจะไม่ใส่ดอกจันนะแต่เติมหน่อยก็คือว่าคือถ้านายกไม่ได้สั่งหรือทีมการสื่อสารของนายกไม่ได้สั่งก็คงไม่พูดกัน แต่ก็พูดอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนกับถ้าไม่พูดแล้วเดี๋ยวกลัวไม่ปลอดภัยหรือเปล่าก็เหมือนกับทุกครั้งที่รัฐมนตรีมหาดไทยลงไปในจังหวัดไหนผู้ว่าต้องมารับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มารับแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อสั่งการหรือมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องอยู่ในแพทเทิร์นนี้เสมอเอาไม่ขีดเส้นใต้กันละกันไม่อ่านไม่รายงานไอ้ส่วนสร้อยคำก็ข้ามไปกันละกันคือเมื่อวานเนี่ยเขามีการแจ้งเบาะแสพนันมายังกรมการปกครองแล้วสั่งก็ไปลุยนะครับส่งสายลับก็ไปแฝงตัวเป็นนักเล่นแล้วสุดท้ายก็มีการเข้าจู่โจมนักพนันก็วิ่งหนีบางคนก็ปีนหน้าต่างอะไรก็ว่ากันไปมีบ่อนนะครับโต๊ะขนาดใหญ่1โต๊ะเป็นวงถั่ว1วงไฮโล1วงใช้โต๊ะร่วมกันโดยมีเงินหมุนเวียนโต๊ะละ 700,000 ถึง 1 ล้านจับนักพนันได้63รายเจ้ามือ13เป็นชาย9เป็นหญิง4นักพนัน50ครับเป็นชาย31เป็นหญิง19เป็นคนไทย16ต่างด้าว3รายของกลางไฮโลทัวร์แล้วก็อุปกรณ์1ชุดใหญ่เล่นเป็น3โต๊ะเงินสดของกลางเจ้ามือ 502,000 เงินในกระเป๋าผู้เล่น 400,000 รวมเป็น 900,000 กว่าชิปอีก 4.8 ล้านอีกห้องหนึ่งมีชิปอีก 1.2 ล้านรวมชิปกว่า 6.9 ล้านมีบัญชีหมุนเวียน43ล้าน

0: ทึกลักลอบการเล่นพนันโดยผิดกฎหมายอันนี้ก็มอบหมายมีการส่งไปยังสภ.พระสมุทรเจดีย์เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเอ๊ะถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องมีการย้ายห้าเสือหรือว่าอันนี้มันเล็กเกินไปห้าเสือไม่ต้องย้ายหรือปราบคุณมตรี
1: ครับฮะแม้ยิ่งนอกพื้นที่ไปจับด้วยสินะฮะฝ่ายปกครองไปจับคุณอภิรักษ์กลับไม่แน่ใจว่าในข่าวเนี่ยได้มีพื้นที่เขาร่วมลงชื่อจับด้วยหรือเปล่าคุณอภิรักษ์เพราะว่าปกติแล้วถ้าจากข้างนอกส่วนกลางไปเนี่ยพื้นที่ก็จะต้องขอมีส่วนร่วมหรือเอาห้อยท้ายไว้ด้วยหน่อยปลอดภัยไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ได้มีส่วนร่วมและข้างนอกเข้ามาจับเนี่ยอาจ
2: ไม่ได้ร่วมจับเขาด้วยใช่ไหมล่ะ
1: ก็เป็นก็ต้องเอาจริงเอาจังนะครับเพราะว่ายังน่าจะยังมีอยู่ในหลายๆพื้นที่เพียงแต่ว่านะบางที่พื้นที่ก็อาจจะหลงหูหลงตานะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่วนกลางหรือข้างนอกเข้ามายังรู้ข้างในก็นะไม่น่าจะถึงขั้นไม่รู้ครับคุณนะพี่นะครับประเด็นเรื่องของบ่อนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายแหละนะก็ถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีเอาจริงเอาจังก็คนที่ในพื้นที่เขาก็จะต้องกวดขันนะฮะจะได้ไม่เป็นปัญหาแล้วก็กระทบเพราะนายกเพิ่งสั่งการไปเมื่อวานในที่ประชุมเวิร์กช็อปก่อนเดินทางไปฝรั่งเศสไงครับคุณอภิรักษ์ครับนะผู้มีอิทธิพลไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนไม่ดีนะอิทธิพลทางความคิดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งก็ท่านอาจจะเหมารวมเป็นนิดถึงจริงๆเนี่ย
2: ความอิทธิพลทางความคิดก็ไม่ผิดนะถ้าความคิดอันนั้นมันไม่ได้เป็นอันตรายอ่ะ
1: เป็นเชิงบวกนะถ้าเป็นความคิดอีกซีกหนึ่งที่มักจะถูกอธิบายว่าซ้อกล่อนไอ้อย่างเนี้ยถ้าอิทธิพลอย่างเนี้ยมันก็จะต้องไปดูว่ามันจะบวกหรือลบด้วยเหมือนกันเพราะนั้นถ้านายกจะเหมารวมคำว่าอิทธิพลไม่ถือว่าดีนั้นมันก็คงจะต้องจำแนกแยกแยะว่าดีแบบไหนดีแบบใครด้วยครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับ
1: ผมมาดูวกกลับมาที่สภาวันนี้ข่าวท่านประธานโสพลจะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่คุณอภิรักษ์พูดถึงนั่นแหละเวลาท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะวันนี้ดูเหมือนข่าวที่มันจะเป็นอะไรรอคำตอบรอความชัดเจนนะข่าวใหญ่อะไรเนี่ยมันดูเหมือนจะซาลงไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้นะครับท่านประธานโสพลในข่าวนี้ก็ตอบคำถามนักข่าวถึงเรื่องที่พรรคประชาชนเขาเสนอญัตติด่วนนะครับขอให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับท่านประธานโสพลบอกว่าพรก.ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งศาลมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันนะท่านประธานโสพลบอกว่าขั้นตอนที่เราฝ่ายนิติบัญญัติว่าเราจะได้พิจารณาเมื่อศาลส่งผลกลับมาว่าเป็นอย่างไรก็ต้องรอฟังศาลก่อนถ้าฟังดูอย่างเนี้ยท่านก็เห็นแม้จะเป็นเรื่องด่วนแต่การที่จะให้บรรจุแล้วก็พิจารณากันในระหว่างที่ยังไม่มีคำตอบจากศาลนั้นน่าจะยังไม่ได้รอฟังศาลก่อนนักข่าวก็ถามว่าหมายถึงการตั้งกรรมธิการวิสามันติดตามการใช้เงินพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านต้องรอให้ศาลชี้ขาดก่อนถึงจะตั้งได้ใช่หรือไม่ท่านประธานโสพลก็บอกว่าอาจจะมีคนแย้งว่าเขาดำเนินการแล้วเหตุใดไม่ตั้งกรรมธิการวิสามัญนะโดยเห็นว่าหากศาลมีคำชี้ขาดว่าไม่ยกก็จะมีคนแย้งมาอีกว่าไม่ยกก็ตกไปนะแม่ก็คือท่านไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้ก็ยกเหตุผลมาอธิบายก่อนเลยนะครับท่านบอกว่าเราฝ่ายนิติบัญญัติมันไม่ได้เร่งด่วนเดี๋ยวนี้เท่าที่ทราบฝ่ายบริหารก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่ขบวนการยังไม่ได้ใช้เงินการเร่งที่จะดำเนินการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีในการใช้ภาษีของประชาชนอย่างถูกต้องแต่ว่าต้องอยู่ในโอกาสที่เป็นจังหวะที่เหมาะสมไม่ขัดข้องหรอกแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่สมาชิกไม่ใช่อำนาจของตนอยู่ที่สภาว่าจะตั้งกรรมธิการหรือไม่ผมมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของสภาเท่านั้นเองซึ่งจริงๆเนี่ย

0: ามันอยู่ที่สภาอยู่แล้วแต่ตอนนี้อำนาจอยู่ในมือท่านครับคุณวีระครับอำนาจอะไรอำนาจในการที่จะบรรจุยัตติดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาของสภาหรือไม่ท่านเป็นกุญแจดอกแรกเป็นด่านแรกนะแต่ถ้าท่านอธิบายใช่อย่างนี้ว่าต้องรอศาลก็คงจะยังไม่บรรจุยัตติด่วนตรงนี้ของฝ่ายค้านเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาของสภาครับคุณวีระครับ
1: ครับคุณมนตรีครับเรื่องของตัวหมิงเฉินเนี่ยถ้าจำกันได้เมื่อวานนี้เนี่ยผมตามคุณวิสุทธิ์กับคุณมนตรีไม่ได้อัปเดตตรงนี้เนี่ยผมหยิบเก็บประมาณตรงนี้หน่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นความบังเอิญที่ตำรวจจราจรไปจับเขาได้แล้วก็มีการยืนยันแต่แรกว่าเขาเนี่ยเตรียมการเพื่อเอาไว้คือแรกๆเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของอาวุธแล้วก็มีการพัฒนาต่อมาว่าเออเขาก็เป็นตัวในการเคลียร์ปัญหาเรื่องของ call center ระหว่างคนจีนด้วยกันไม่มีผลกระทบกับความมั่นคงอะไรในเมืองไทยทีนี้ก็มีคำถามมากมายครับทั้งปืนทั้งอาวุธทั้งบัตรสีชมพูทั้งการเดินทางเข้าออกทั้งชิปทั้งเงินสดทั้งอะไรต่อมีอะไรมากมายล่าสุดครับเมื่อวานทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ก็พูดถึงความคืบหน้าครับกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับฉุนหมิงเฉินหรือว่าตัวคนที่ถูกบังเอิญจับได้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการยกระดับการสืบสวนแบ่งคดีเป็น7กลุ่มความผิดครอบคลุมตั้งแต่อาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิตอลประเมินมูลค่าความเสียหายในระบบได้กว่า817ล้านบาทกลุ่มแรกครับเกี่ยวข้องกับปืนยุทธภัณฑ์ดำเนินคดีกับชาวต่างชาติอีก2รายบุคคลตัวคนที่เป็นข่าวหมิงเฉินแล้วก็คนใกล้ชิดที่เป็นสุภาพสตรีอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นปืนยาว M4 M4 จับกลุ่มคนจัดหาได้5รายเป็นข้าราชการ2รายพลเรือน3รายอันนี้ต้องดอกจันนะครับข้าราชการเนี่ยถ้าเราจำกันไม่ผิดตอนนั้นก็คือเป็นทหารอยู่2คน2นายกลุ่มที่3ก็คือกรณีปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา5รายครับอยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก6รายปืนจดทะเบียนถูกต้องครั้งแรกแล้วก็นำมาขายต่อผิดกฎหมายกลุ่มที่4อันนี้น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับระเบิด C4 ครับอยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง4คนซึ่งมีคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ขนส่งทางนี้ก็บอกว่าการตรวจสอบเป็นระเบิดเก่าต้นทางมาจากเกาหลีรัสเซียแล้วก็เมียนมาแม่มันบินมายังไง
0: ทำไมมาไกลยังไงคุณแล้วผมฟังข่าวแล้วก็งงๆอยู่เหมือนกันนะมาจากเกาหลีนั่น
1: มาจากเกาหลีมันอาจจะมีเส้นทางทางธรรมชาติคุณมนตรีถ้าคุณมนตรีจำได้ก่อนอันนี้พวกคนที่เขาหนีมาจากเกาหลีเหนือเนี่ยวิ่งเลาะตะเข็บกันมาเนี่ยแล้วค่อยมาโผล่ที่เมืองไทยแล้วกลับก็ไปอีกทีเงี้ยไอ้กลุ่มเนี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นเดียวกันหรือเปล่าก
0: ล
1: ุ่มที่5ก็คือออกบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยบัตรสีชมพูตรวจสอบครับตอนนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานกลุ่มที่6ครับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอาวุธปืนลักลอบพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองผิดความหมายศุลกากรตอนนี้นำไปสู่การบ่งชี้ถึงการเตรียมนำออกอาวุธไปนอกราชอาณาจักร7ครับพบเส้นทางการเงินธุรกรรมดิจิตอลเชื่อมโยง 6,000 ขออภัย648บัญชีแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรม 4,143 คดีมูลค่าความเสียหายกว่า815ล้านบาทอันนี้ยังจะมีประเด็นอื่นที่ยืดยาวครับเพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยจำได้ตั้งแต่วันแรกที่เขามีการแถลงกันเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนี้แต่เอาเป็นว่าหลังจากที่มีการขยายผลออกมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่มันมากกว่าการที่คนจีนคนนึงสะสมของมากกว่าการที่เขาเป็นฝั่งคู่อริกันที่เตรียมจะไปดำเนินการอะไรซึ่งกันและกันเขาน่าจะเป็นตัวลงมือเขาน่าจะเป็นจุดผ่านเขาน่าจะเป็นจุดพักหรือแม้กระทั่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนเก็บงานในกรณีที่มีปัญหาเพื่อนที่เป็นตำรวจด้วยกันบอกเคยดูหนังอาชญากรรมไหมล่ะมันจะต้องมีคนที่คอยไปบินไปเก็บงานวิ่งไปเก็บงานเนี่ยไอ้คนเนี้ยเป็นลักษณะแบบนั้นแหละครับคุณมนตรีฮะ
0: ก็ในทางข่าวเขาก็บอกว่าเป็นระดับเบอร์ใหญ่นะถ้ามีมือซ้ายมือขวาก็จะมีบูและก็บุญนะคนนี้ก็จะเป็นฝ่ายบูนะเกี่ยวกับเรื่องถ้าใครนอกลู่นอกทางใครที่ไม่อยู่ในอานัตใครที่แข็งข้อจะหนีนะก็ เฉินซีโฟจะเป็นคนทำหน้าที่นะจัดการแต่ถ้าเกิดว่านะสิ่งของที่ได้มานั้นนะมาไกลนะจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมันจะเป็นข้อมูลที่แตกต่างกันกับในช่วงแรกๆนะคุณอภิรักษ์ที่มันมีสัญลักษณ์นะมีตรามีอะไรที่มาจากกรมสัมภวุฒิก็ไม่ใช่แล้วนะแสดงว่าขบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการค้าอาวุธแต่ที่มีการซื้อขายและมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องเขาก็จะมีช่องทางในการที่จะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากช่องทางอื่นไม่ได้ไปได้มาจากในส่วนของส่วนราชการไปขโมยมาบ้างอะไรมาบ้างแต่บางส่วนก็อาจจะมีในประเทศก็คงจะต้องว่ากันไป
1: ข้อมูลมันเปลี่ยนหรือมันเปลี่ยนเรื่องอ่ะคุณมนตรี
0: ก็ไม่แน่ใจไงคุณอภิรักษ์ว่าของเดิมเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยผมขนาดไม่ได้ติดตามเรื่องนี้สักเท่าไหร่นักนะฮะแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนมันเป็นข้อมูลคนละชุดนะกันหรือเปล่าเพราะแรกเริ่มเดิมทีนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากไหนเลยในประเทศเราเองทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่นะที่มีการเอาอาวุธประจำกายของตัวเองแล้วก็ขายต่อเป็นทอดนั่นคือตำรวจที่กรุงเทพนะส่วนอันอื่นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เนี่ยไม่ได้ไปมาจากที่ไหนไกลอย่างที่เป็นข่าวตอนนี้อาจจะเป็นความชัดเจนหลังจากที่สรุปแล้วก็ได้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: โอ้อะเชื่อตามนั้นก็แล้วกันนะครับ
2: หมดเวลาข่าวเด่นนะครับคุณมนตรีพรุ่งนี้เสาเสวนา10โมงนะครับส่วนข่าวเด่นจันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
11: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
12: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World นะครับผมวารินทร์ สัจเดวตลาดปิดบวก6จุดรับแรงหนุนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเราปิดไปที่ 1,538.67 จุดครับเพิ่มขึ้นมา6จุดคิดเป็น 0.39% มูลค่าการซื้อขาย 63.83 ล้านบาทนะครับการซื้อขายวันนี้ในดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกครับโดยทำจุดสูงสุด 1,542.25 จุดและจุดต่ำสุด 1,533.03 จุดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น244หลักทรัพย์ลดลง208หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง198หลักทรัพย์ครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่จะมาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
2: ครับนอกจากแรงหนุนในหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: ครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้กระแสเนี่ยทางนอกเนี่ยถือว่ายังดูโดดเด่นนะครับเพราะว่าวันนี้ AP ส่วนใหญ่ก็ทะยานตัวขึ้นต่อนะก็แน่นอนก็มีส่วนก็คือมาจากหุ้นกลุ่มชิ้นนี่แหละนะครับแล้วก็ได้ไฮไลท์มาก็คือตัวพันธบัตรบอนด์ยูของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัว10ปีเนี่ยมันดรอปลงมาต่อเนื่องนะครับรวมถึงราคาน้ำมันที่ดรอปลงนะครับแล้วก็อาจจะไปพ่วงการคาดหวังการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางอิหร่านนะครับเนี่ยเขาคาดหวังกันอยู่นะว่าจะอาจจะมีความคืบหน้าหรือมีอะไรที่ยุ่งที่ตัวมาดูดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยโดยให้มีอากาศนอกช่วงนี้มันดูผ่อนคลายนะครับนั้นเขาก็เลยรีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับนะส่วนของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมองอีกข้อหนึ่งเราปัจจัยเราภายในเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรใหม่นักนะครับก็อาจจะเป็นการเล่นล้อไปกับกระแสนะครับส่วนหนึ่งนะฮะดังนั้นที่เราเองก็ก่อนอันนี้เราเห็นต่างชาติเนี่ยขายมา3วันติดนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นแรงกดดันตลาดนะแต่ปรากฏว่าตลาดหุ้นบ้านเราไม่ได้กลัวนะครับนะก็คือว่าอันต่อนะครับนะก็ได้กลุ่มตัวของเดลต้าเนี่ยนำขึ้นมาแล้วก็มีตัวพวกแคลคอมไอ้ซึ่งที่ตัวเล็กตามขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยแต่วันนี้นะแต่เนี่ยวันนี้เห็นข้อหนึ่งคือต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้ขายอย่างเดียววันนี้กลับมาซื้อนะครับนะก็ขายมา3วันซื้อมาวันหนึ่งก็มันก็เป็นสัญญาณที่ดีแสดงว่าเขายังอยู่ในตลาดบ้านเราอยู่นะครับนะแล้วก็ที่ทางตลาดพูดถึงช่วงนี้เองผมคิดว่าของเราเองเนี่ยเราคงต้องไปรอดูว่าจะใหม่ๆนะว่าจะมีอะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับนะถ้าในแง่ตัวเรานะฮะถ้าเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงก็มันจบไปแล้วนะฮะนะครับนะเราก็ต้องมารอดูช่วงนี้อาจจะไปรอดูเลยการประชุมครม.ว่าจะมีอะไรมาเสริมเพิ่มเติมหรือไม่นะครับนะแต่สำหรับหน้าๆเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวมีจะลงไอ้ไทยพัสครึ่งนะไทยพัสที่เป็นมาตรการช่วยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับจะออกมาเนี่ยโดยที่มั่นต้นไปเนี่ยอันนี้อาจจะปลูกให้กระแสของการเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพวกคอมมูนคอมเมอร์สเนี่ยอาจจะกลับมาใหม่หรือไม่นะครับนะมันก็ยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันแล้วก็อาจจะดูเรื่องเอเล็กซีไออะไรต่างๆว่าปัจจัยที่ช่วงสัปดาห์หน้านะครับ
2: ครับผมครับแล้วปัจจัยต่างประเทศนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยทางนักวิเคราะห์มองว่ายังไงบ้างครับเรื่องตัวหนอกลางเรื่องสงคราม
3: ต้องว่าหนอกกานี้แน่นอนครับยังเป็นไฮไลท์นะฮะเพราะว่าเราก็คงทำได้เพียงแค่ตามดูเฉยๆนะฮะนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามีความคืบหน้าถึงไหนอะไรยังไงนะครับนะหรือว่าแต่เนี้ยเห็นอย่างคือช่วงนี้สถานการณ์มันดูเบาลงนะครับนะแต่ว่ายังตึงเครียดอยู่แต่อะไรก็ดูเบาลงนะครับนะในสัปดาห์หน้าจริงๆตัวไฮไลท์จะไปอยู่ช่วงสักวันพฤหัสบดีทาง GDP ของสหรัฐอเมริกานะครับนะเพราะตอนนี้อเมริกาเห็นอยู่ข้อหนึ่งคือตัวเงินเฟ้อพุ่งนะครับนะมันเลยทำให้ตัวพันธบัตรเขาพุ่งตามไปด้วยนะครับแล้วดู GDP ก็ออกไปยังไงนะครับหดตัวไหมหรือเพิ่มขึ้นต่ออะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ต้องตามดูเพราะว่าถ้าทิศทางนั้นมันไปล็อกกับตัวพันธบัตรอเมริกาเนี่ยให้มันดรอปตัวเลขดรอปลงมาได้ปุ๊บเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นบ้านเราจะมีสีสันมากขึ้นเพราะเงินน่าจะออกมานะครับนะงั้นช่วงนี้ดูติดตามฝั่งอเมริกาก็คือดูตัวเลขพันธบัตรกับตัวน้ำมันแล้วก็ดูตัวเลข GDP ไว้นะครับ
2: ครับแล้วที่จะมีการปรับน้ำหนัก MSCI นะครับจะกระทบอะไรมากไหมครับ
3: ผมว่าอันนี้เองอาจจะเป็นประเด็นของหุ้นรายตัวนะครับเพราะว่าถ้ามองในภาพรวมเนี่ยเรายังไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงแม้ในเรื่องหุ้นตัวใหญ่นะครับจะเป็นซึ่งจะมีหุ้นตัวเล็กที่มีปรับเข้าไปเช่นตัวของ GSG หรือว่าอะไรมิสเตอร์รูอิสไดโอเซลอะไร MRDIYT เนี่ยนะครับนะผมอาจจะเป็นแสงการเล่นรายตัวมากกว่านะครับเนี่ยอันนี้เองอาจจะมีเชิงจุดยากอยู่บ้างนะเพราะว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีหุ้นตัวซึ่ง GSG ซึ่งมันก็หวั่นไหวอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันมีแรงซื้อกลับเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาจจะปลุกเรื่องการเก็งมันเข้าได้อยู่เหมือนกันนะครับ
2: ครับผมแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์หน้าได้ไหมครับ
3: ครับครับตัวนี้ต้องบอกนี้ครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆเราบอกว่าเราดูตลาดเราดูว่าเราดูเป็นบวกนะครับนะก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นเหรียญนิวไฮนะนะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสดูวันนี้สองวันแล้วเนี่ยตลาดขึ้นมาชนต้านอยู่ชาเวน1540อยู่ชนแล้วถอยชนแล้วถอยนะครับนะแต่ในแง่แบบนี้เรามองเป็นบวกเพราะว่าตลาดมันก็มีการพักฐานออกมาก่อนแต่ช่วงแต่1500ถึง1515แถวนั้นน่ะเป็นการรับฐานแล้วก็เริ่มได้เงินขึ้นมาใหม่วันนี้กำลังชนแนวต้านอยู่ซึ่งไฮเดิมอยู่ที่1545นะครับเนี่ยซึ่งบางสถิติเนี่ยผมว่าน่าจะผ่านขึ้นไปได้นะครับแล้วแต่หน้าผมยังเชื่อหุ้นยังมีโอกาสทำนิวไฮนะครับเนี่ยแต่ในเชิงของการเทรดหรือกลยุทธ์เนี่ยเรามองเป็นสัญญาณลงซื้อขึ้นขายอยู่นะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยโมกดาบ้านเราเนี่ยมันมีภาพของการเทรดแบบโรเตทคือสลับตัวเล่นไปอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเล่นตัวเดียวตลอดเวลานะครับนะแล้วก็ต่างชาติเองเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาสามารถซื้อต่อหรือเปล่านะครับแล้วก็วันนี้คือเรื่องของตัวออกกลางเนี่ยเราต้องตามดูนั้นถ้าเอาเซ็ตก็ลงซื้อขึ้นขายในรอบไปกับตลาดน่าจะโอเคอยู่นะครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้ครับที่ปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งก็มีแรงหนุนหลักจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวขึ้นนำโดย Delta CCET และ HANA นะครับซึ่งยังคงได้รับ sentiment บวกจากกระแสการลงทุน AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีต่อเนื่องทำให้เป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นและหนุนต่อดัชนีในวันนี้นะครับบรรยากาศของปัจจัยภายนอกนั้นยังผ่อนคลายลงมาในระยะสั้นครับจากการที่ตลาดรอความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านทำให้ตลาดคลายกังวลความตึงเครียดสถานการณ์ในตอนออกกลางลงมาบ้างแล้วก็ยังเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นในต่างประเทศที่วันนี้ก็ปรับตัวขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ท็อป5บ้านเรานะครับทรูมานดับ1 4585.59 ล้านบาทปิดไปที่13.80 บาทลดลงไป30 สตางค์อันดับที่2 Delta ครับ 4,502.71 ล้านบาทปิดไปที่332 บาทเพิ่มขึ้น6 บาทอันดับที่3 CCT ครับ 4,401.96 ล้านบาทปิดไปที่7.95 บาทเพิ่มขึ้นมา1.20 บาทอันดับที่4 KTB 3,590.23 ล้านบาทปิดไปที่34.75 บาทเพิ่มขึ้นมา25 สตางค์อันดับที่5 KBank ครับ 3,077.32 ล้านบาทปิดไปที่197 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนภูมิภาควันนี้ Shanghai Composite ปิดบวกครับมีแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแต่ตลอดทั้งสัปดาห์ดัชนีปรับตัวลง 0.54% นะครับซึ่งก็เป็นการปรับตัวลงติดต่อกัน2สัปดาห์แล้วนะครับวันนี้ลำพังวันนี้เนี่ย Shanghai Composite ปิดไปที่ 4,112.90 จุดเพิ่มขึ้นมา 35.62 จุดคิดเป็น 0.87% ห้างเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ก็ปิดบวกครับมีแรงหนุนจากการที่นักลงทุนยังคงมีความหวังว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่านจะมีความคืบหน้าแม้2ฝ่ายจะยังคงมีความเห็นที่ขัดแย้งกันในประเด็นที่สำคัญก็ตามนะครับล่าสุดมอชตบาคาเมนายยืนยันนะครับว่าอิหร่านนั้นต้องครอบครองแร่ยูเรเนียมที่มีสมรรถนะในการที่จะพัฒนาไปสู่อาวุธนิวเคลียร์นะครับหางเฉียงวันนี้ติดไปที่ 25,606.03 จุดเพิ่มขึ้นมาเกือบ220จุดนะครับคิดเป็น 0.86% ในเคโตเกียวพุ่งขึ้นครับวันนี้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยครับมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ท่ามกลางความคาดหวังต่อความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยนิเคปิดไปที่ 63,339.07 จุดนะครับพุ่งขึ้นมา 1,654.93 จุดคิดเป็น 2.68% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ครับขานรับความหวังที่ว่าอเมริกาและอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงคอมโพสิตเกาหลีใต้หรือคอสปีปิดไปที่ 7,847.71 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 32.12 จุดคิดเป็น 0.41%S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ครับปรับตัวตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในวันพฤหัสบดีขานรับความหวังที่ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับเพื่อยุติสงคราม S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 8,657 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 35.30 จุดคิดเป็น 0.41% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,877.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 36.40 จุดนะครับคิดเป็น 0.41% ขอบพระคุณข้อมูลจากทาง InfoQuest รวบรวมโดยคุณปรียพันธ์มีสุขนะครับ ซึ่งวันนี้ถ้าจะมาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์นะครับสหรัฐสั่งระงับขายอาวุธให้ไต้หวัน500,000,000,000ชั่วคราวเผยกักไว้ใช้ในสงครามอิหร่านครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ถึงแม้จะมีความหวังว่าจะมีข้อตกลงกันนะครับแต่สหรัฐเองก็ยังเตรียมความพร้อมนะครับรักษาการรัฐมนตรีทบวงทหารเรือสหรัฐแถลงกลางสภาครับยืนยันระงับข้อตกลงขายอาวุธให้กับไต้หวันมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 500,000 ล้านบาทเป็นการชั่วคราวเพื่อสำรองคลังแสงเอาไว้ใช้ในยุทธการร่วมกับอิสราเอลในการที่จะถล่มอิหร่านนะครับหังเก่าครับรักษาการรัฐมนตรีทบวงทหารเรือสหรัฐได้แถลงต่อคณะกรรมการวุฒิสภาเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐได้สั่งระงับข้อตกลงดังกล่าวแล้วเพื่อสร้างหลักประกันว่ากองทัพอเมริกันจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงพอสำหรับการปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับที่สั่งรื้อบ้านไม้10ชั้นสไตล์แอนิเมะจิบลีชี้อันตรายครับสร้างไร้ใบอนุญาต JR เจ้าของฉายาแบงค์ซีแห่งฝรั่งเศสสร้างถ้ำยักษ์ครอบสะพานเก่าแปลกเก่าแก่กลางปารีสนะครับก็มาในจังหวัดที่คุณอนุทินกับคุณเอกนิติตอนนี้ก็ถึงฝรั่งเศสแล้วนะครับกระชับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในขณะที่รูบิโอครับชี้คิวบาเป็นภัยความมั่นคงสหรัฐคิวบาสวนกลับคำโกหกนะครับสงครามอิหร่านยังไม่จบอเมริกาเปิดศึกกับคิวบานะครับล่าสุดมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้คิวบาเป็นภัยคุกคามความมั่นคงและโอกาสเจรจาทางการทูตแทบจะเป็นไปไม่ได้หลังจากสหรัฐเพิ่งสั่งฟ้องราอูล คาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาข้อหาฆาตกรรมขณะที่รัฐบาลคิวบาตอบโต้กล่าวหาว่าสหรัฐนั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันไปเรื่องของคิวบาวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์สมชายพักภาพวิวัฒน์นะครับวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องของนาโต้ที่ตอนนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศกำลังมีการประชุมกันอยู่นะครับที่สวีเดนก่อนที่ระดับผู้นำนั้นจะมีการพบปะหารือกันที่อังการาเมืองหลวงของตุรกีในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับชาวกรีนแลนด์ประท้วงหน้าสถานทูตหน้าสถานกงสุลสหรัฐแห่งใหม่ต้านทรัมป์แผ่อิทธิพลปุ๊บเกาะนะครับพอเห็นเหตุเกิดกับคิวบาเนี่ยคนก็รู้ว่านี่เป็นข้ออ้างในการที่จะรวบคิวบาต่อจากเวเนซุเอลาเพราะฉะนั้น next stop ก็อาจจะเป็นกรีนแลนด์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดเหตุประท้วงครั้งใหญ่ในเมืองนุกครับเมืองหลวงของกรีนแลนด์เมื่อประชาชนหลายร้อยคนมารวมตัวกันเดินขบวนผ่านใจกลางเมืองพร้อมตะโกนคำขวัญกรีนแลนด์เป็นของชาวกรีนแลนด์ก่อนที่จะไปยืนสงบนิ่งโดยพร้อมใจกันหันหลังให้กับอาคารสถานกงสุลสหรัฐแห่งใหม่เพื่อส่งสัญญาณประท้วงต่อสหรัฐหรือทรัมป์ที่ต้องการขยายอิทธิพลของสหรัฐเหนือดินแดนปกครองตัวเองภายใต้ราชอาณาจักรเดนมาร์กนะครับการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์เดียวกับการเปิดตัวสถานกงสุลสหรัฐแห่งใหม่ซึ่งย้ายจากอาคารไม้หลังเล็กเนี่ยมาสู่อาคารสูงใจกลางเมืองที่มีพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตรจนชาวบ้านพากันตั้งฉายาประชดประชันว่านี่คือทรัมป์ทาวเวอร์นะครับแม้ว่าภายในงานเปิดตัวจะมีเคนเนธฮาวเวอรี่ทูตสหรัฐประจำเดนมาร์กทำพิธีเปิดป้ายและกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแต่อภิมหาโปรเจกต์นี้กลับถูกโดดเดี่ยวจากฝ่ายการเมืองท้องถิ่นอย่างสิ้นเชิงโดยนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกนิลเซนรวมถึงรัฐมนตรีและส.ส.กรีนแลนด์ต่างพากันปฏิเสธในการเข้าร่วมงานเพื่อส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่พอใจต่อการคุกคามอธิปไตยในครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคในขณะนี้นะครับในขณะที่ข่าวสีสันนะครับกระเป๋าแบกินของเศรษฐีนีเวียดนามผู้ต้องโทษคดีช่อโกงถูกประมูลไปในมูลค่ากว่า18ล้านเอามาดูบ้านเรากันหน่อยนะครับวันนี้มีอะไรเป็นความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจกันบ้างก่อนที่เราจะไปปิดท้ายกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับกับอาจารย์สมชายพักภาพวิวัฒน์เรื่องที่นาโต้กำลังหารือกันอยู่นะครับDE เตือนอย่าเชื่อข่าวบิดเบือนไทยต้องงดใช้พื้นที่เกษตรพื้นที่อ้างสิทธิ์และพื้นที่นอกเส้นแดงอธิปไตยนะครับเตือนอย่าเชื่อข่าวนี้นะครับกรุงไทยเปิดจุดบริการวันที่23-24พฤษภาคมนี้ครับเสาร์อาทิตย์นี้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและร้านค้าร่วมไทยช่วยไทย Plus นะครับ25จะลงทะเบียนกันแล้วนะครับ ธนาคารกรุงไทยเนี่ยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เปิดจุดบริการพิเศษวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับโดยมีตั้งแต่ที่สระแก้วพังงาชัยนาทอุทัยธานีพิจิตรพะเยานราธิวาสยะลาสตูลบึงกาฬศรีสะเกษบึงกาฬเนี่ยมีสาขาบึงกาฬนะครับแล้วก็มีที่ศรีสะเกษด้วยนะครับโดยรับสมัครพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปเป๋าตังและถุงเงินเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนั้นสามารถที่จะทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าและสามารถเช็คจุดบริการและเวลาให้บริการกันได้นะครับที่กรุงไทย .com นะครับเข้าไปดูกันได้ที่กรุงไทย .com กกพ.เปิด4ทางเลือกค่าไฟใหม่200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทตั้งแต่401หน่วยจ่ายเพิ่ม54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์ครับเลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นะครับได้พูดถึงความคืบหน้ามติกกพ.ครับที่ให้สำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้แก่กฟน.นะครับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าว่าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้จัดทำกรณีศึกษา4กรณีนะครับเปิดรับฟังความเห็นระหว่าง 22-5 มิถุนายนนี้ผ่านเว็บ www.erc.or.th เพื่อนำมาสรุปและประกาศโครงสร้างค่าไฟใหม่คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบบินเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเศรษฐกิจไทยระส่ำครับเผชิญระเบิดเวลาวิกฤตแรงงานส่อโคม่าชงรัฐ5ข้อเร่งแก้หวั่นลามภัยความมั่นคงนะครับก็เป็นมุมมองจากทางรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับที่ออกมา มีข้อเสนอเหล่านี้นะครับที่เสนอไปแก่รัฐบาลนะครับอย่างเช่นพิจารณามาตรการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติที่ได้ออกจากประเทศไทยไปไม่ควรต่อใบอนุญาตแล้วนะครับลดขั้นตอนค่าใช้จ่ายในการนำเข้าขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการใช้ e-work permit และกระทรวงแรงงานควรวางแผนทดแทนแรงงานต่างด้าวในระยะยาวนะครับพักสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันก่อติดเศรษฐกิจกับอาจารย์สมชายภคภาพิวัฒน์ครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาพิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00 ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดล
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงนี้กันต่อนะครับก่อติดเศรษฐกิจวันศุกร์ก็อยู่กับอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒน์ครับวันนี้อาจารย์อยากชวนคุยเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ที่อังคาราเมืองหลวงของตุรกีแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับมีการประชุมเตรียมการในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของนาโต้เขาคุยอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อมาฟังการวิเคราะห์กันต่อนะครับในช่วงนี้ครับก่อติดเศรษฐกิจกับอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒน์
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
7: ทุกวันศุกร์ครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้กำลังจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่อังคาราเมืองหลวงของตุรกีนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วครับกับการประชุมระดับรัฐมนตรีที่สวีเดนซึ่งวันนี้ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่อาจารย์อยากจะชวนวิเคราะห์กันนะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรต่อภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนไปนะครับอาจารย์สมชายสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณวาลินครับ
7: ครับมีการประชุมกันที่สวีเดนเหรอฮะสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศของนาโต้ในช่วงนี
8: ้ครับ2วันครับเมื่อวานนี้กับ2วันที่ผ่านมาครับแล้วก็เป็นการเตรียมการประชุมสุดยอดนาโต้ที่อังการาวันที่7ที่8กรกฎาคมซึ่งมีเรื่องสำคัญนะฮะก็คือจะเป็นการเปลี่ยนผ่านระหว่างพูดง่ายการเปลี่ยนผ่านในลักษณะการปรับตัวความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับทางด้านของนาโต้ยุโรปแล้วก็ยังมีข่าวออกมาจากบูมเบิร์กเมื่อประมาณสัก 2-3 วันนี้ในทำนองว่าการประชุมสุดยอดเนี่ยนะครับนาโต้จะมีการส่งเขาเรียกว่าอะไรกองเรือ นะครับมาช่วยในลักษณะที่จะช่วยให้เรือพาณิชย์เนี่ยเดินทางเส้นทางผ่านฮอร์มุซซึ่งอันเป็นข่าวเดียวที่ลงอยู่ในบูมเบิร์กเราอาจจะมีประเด็นนี้มาคุยบ้างแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักนะประเด็นหลักจะเป็นประชุมสุดยอดเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับด้านของสหภาพยุโรปนะครับกับยุโรปที่อยู่ในนาโต้ครับ
7: ครับยังไงครับอาจารย
8: ์คืออย่างนี้เรารู้นะฮะว่าทรัมป์เองนะครับเยาะเย้ยนาโต้นะครับนาโต้ยุโรปเป็นเสือกระดาษดูถูกนาโต้นะครับแล้วก็อะไรครับพูดง่ายเป็นทางลบเหมือนทางนั้นแล้วที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าทรัมป์เองนะครับมีความรู้สึกว่าอเมริกาช่วยนาโต้ยุโรปแต่ยุโรปไม่ได้ช่วยอะไรเลยโดยเฉพาะในเรื่องของตะวันออกกลางแถมยังไงครับขอให้มาช่วยแล้วประเทศนาโต้บางประเทศเช่นอังกฤษและทางด้านสเปนไม่ยอมอนุมัติสเปนไม่ยอมอนุมัติให้ใช้ฐานทัพของสเปนนะครับฐานทัพของนาโต้ที่อยู่ในสเปนเพื่อที่จะเป็นฐานในการเล่นงานทางด้านของอิหร่านส่วนอังกฤษนั้นยอมให้ใช้นะครับนะในฐานทัพเข้าที่ว่ากว่าจะยอมใช้เสียเวลานานเขาก็มีความรู้สึกไม่พอใจสองประเทศนี้มากหนึ่งในนั้นเป็นการแก้เผ็ดบอกว่าเนี่ยจะ suspend membership ก็คือสเปนพูดง่ายจะนะครับหยุดให้สเปนหยุดการเป็นสมาชิกชั่วคราวของ NATO ซึ่งอันนี้ก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้ NATO เนี่ยมติเอกฉันท์และแถม NATO ยังไม่มีหลักการในการไล่ประเทศไหนหรือหยุดตรงนี้ออกเลยครับนะครับแล้วก็เล่นงานอังกฤษในทำนองบอกกับนายกอังกฤษว่านี่คุณผมนะไม่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยว่าทางด้านฟุกแลนด์จำได้ฟุกแลนด์นะครับลบกันระหว่างอังกฤษกับทางด้านอาร์เจนตินาปี1982ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษพูดง่ายเหมือนกับเป็นแย่ยุแย่ฮะให้เกิดปัญหาแล้วก็มิไลเมอร์เทียร์ก็คือผู้นำของอาร์เจนตินาดีใจใหญ่บอกเลยจะเรียกฟุกแลนด์คืนนะครับเพราะฉะนั้นและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในการประชุมนะครับสุดยอดที่กรุงเทพเมื่อปีที่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งก็คือทางด้านอเมริกานะครับบีบให้ยุโรปทุกประเทศอะตอนนี้นาโต้มี32ประเทศเนี่ยขึ้นค่าใช้จ่ายสำหรับทางทหารเนี่ยเป็น 3.5% จากเดิม 2% 2% นี่มันประชุมกันตอนไหนตอนที่รัสเซียบุกยึดไครเมีย2014เพราะฉะนั้นก็มีการพูดทำนองว่าในปี2025เนี่ยนาโต้จะต้องขึ้นไอ้ค่าใช้จ่ายเป็น 2% แต่ตอนนี้ขอเป็น 3.5 ปากวันในการประชุมครั้งนั้นในเปโตรซานเชสผู้นำของสเปนบอกโมสเปนไม่เห็นด้วยทรัมป์ก็โมโหเป็นฟุนเป็นไฟเลยเป็นประเทศเดียวที่กล้าขัดเขาเพราะทรัมป์เองในระยะหลังก็รู้สึกว่าทำท่าที่จะทำให้นาโต้เนี่ยชักไม่แน่ใจว่าตกลงอเมริกาเนี่ยจะไว้ใจได้ไหมที่มาตรา5ทำนองว่าถ้าหากว่าเกิดมีภัยคุกคามจากภายนอกนะครับอเมริกาพร้อมที่จะนะครับมาช่วยเหลือเพราะว่าตัวนี้ trust ตัวนี้มันหายไปแล้วเพราะฉะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยุโรปถูกบังคับให้มีการปรับตัวไอ้ยุโรปเองก็ถือว่าเวลาแล้วที่ต้องมีการปรับตัวและทรัมป์เองก็ส่งสัญญาณในการปรับตัวเพราะฉะนั้นในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่7-8เนี่ยนะครับจะรู้กันว่าการปรับตัวนั้นเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราพอรู้แล้วนะครับในการประชุมต่างประเทศเนี่ยก็เป็นการเตรียมการเพื่อมีการประชุมสุดยอดในวันที่7-8กับทางด้านของแองการาทีนี้ถามว่ายุโรปจะมีการปรับตัวยังไงคุณวาลินเดาได้ไหมครับว่ายุโรปถูกบังคับให้ปรับตัวและตัวเขาเองทำตัวเองต้องปรับตัวแล้วเพราะอเมริกาไว้ใจไม่ได้คิดว่าเขาจะปรับยังไงดูนะครับ
7: ต้องเพิ่มงบประมาณประธานาธิบดีที่ทรัมป์เรียกร้องมาตลอด
8: อันนี้ที่หนึ่งอันที่หนึ่งไม่มีปัญหาบางประเทศเนี่ยใช้งบประมาณเถิน 5% อ่ะโปแลนด์นะครับทีนี้สิ่งที่ทำที่ทำให้นาโต้เนี่ยตกใจอันต่อไปก่อนจะมีการประชุมจำได้ไหมครับเขาไม่พอใจใครผู้นำของเยอรมันฟริดริชเบสจำได้ไหมครับพูดยังไงผู้นำเยอรมัน ขาบอกว่าเนี่ยทรัมป์เนี่ยถูกทางด้านอิหร่าน humiliate แค่นั้นเอง humiliate บอกว่าอะไรครับทำให้เสียหน้า
9: ทำให้ขายหน้า
8: เพราะฉะนั้นในกรณียั่วมากเลยในวันต่อมาประกาศ2เรื่องเรื่องที่1ถอนกองกำลัง 5,000 คนของอเมริกาออกจากทางด้านของอะไรครับเยอรมันแต่ตรงนี้มันเป็นซิมโบลิกเพราะจริงๆแล้วมันก็พอจะรู้ว่าจะมีการถอนอยู่แล้วและกองกำลังของอเมริกาที่อยู่ในเยอรมันมีกี่คนรู้ไหมครับ 36,000 คนเพราะฉะนั้นไอ้ถอนไป 5,000 เนี่ยมันก็ไม่กระทบแต่ตัวที่ถูกกระทบคือตรงนี้คือในการประชุมก่อนหน้านี้สัก2ปีเนี่ยทางด้านอะไรครับภายใต้ไบเดนเนี่ยก็มีการตกลงว่าภัยคุกคามจากรัสเซียมันสูงขึ้นและทางด้านยุโรปเนี่ยขาดเขาเรียกว่าแบตเตอรี่สำหรับยิงระยะเรียกว่า deep penetration คือโทมาฮอคซึ่งตัวนี้สำคัญมากของรัสเซียมีแต่ทางด้านของอะไรครับทางด้านยุโรปไม่มีเพราะฉะนั้นก็มีสัญญาว่าจะติดตั้งโทมาฮอคในเยอรมันครับพอทางทรัมป์ยั่วนะครับผู้นำของเยอรมันปั๊บอีกวันสองวันหลังจากที่ว่าถอนทหารแล้วจะนะครับยังไม่ติดตั้งโทมาฮอคซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะว่าการพูดแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเดฟทางด้านดีเทเลนเดฟซิสิตจะแปลยังไงดีคุณนะดีเทเลนบอกการป้องปรามเดฟซิสิตแปลว่าการขาดดุลการขาดดุลการป้องปรามฟังแล้วไม่เคยรู้เรื่องใช่ไหมฮะหมายความว่าไงรู้ฮะหมายความว่าถ้ามองถึงดุลยภาพของการป้องปรามรัสเซียมีขีปนาวุธยิงไกลลึกแต่ทางด้านของยุโรปนาโต้ในยุโรปไม่มีตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวป้องปรามมันก็เกิดปัญหาว่าเฮ้ยถ้าการป้องปรามตัวนี้เกิดการเสียดุลเขาเรียกเดฟฟิซิตนั่นหมายว่าภัยคุกคามจากรัสเซียเนี่ยจะสูงขึ้นอันนี้ต่างหากที่ทางด้านของเยอรมันและทางดาโตยุโรปชักจะมีความรู้สึกหวั่นไหวนิดหน่อยครับอันนี้คือสิ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรครับบรรยากาศของทรัมป์กับนาโตในยุโรปเพราะฉะนั้นในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ก็จะมาคุยกันนะฮะให้มันว่าตกลงจะเอาไงกันแน่เพราะฉะนั้นการประชุมที่เตรียมการไว้อันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าข้อแรกเลยจะมีการแบ่งเขาเรียกว่าอะไรครับเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับยุโรปจะเพิ่มค่าใช้จ่าย2ยุโรปจะดูแลตัวเองมากขึ้นเอาละครับยุโรปจะดูแลตัวเองมากขึ้นยังไงครับในกรณีนี้ก็คือยุโรปจะเพิ่มกำลังกองกำลังของตัวเองยุโรปจะมีการซ้อมรบและในการซ้อมรบนั้นในอดีตที่ผ่านมานะครับจะอยู่ภายใต้ผู้นำอเมริกาแต่ตอนนี้การซ้อมรบนะครับจะนำแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องไอ้เรื่องสำคัญอย่างอเมริกาอยู่จะให้ทางด้านยุโรปเป็นผู้นำเพื่อที่จะให้เกิดการประสานงานต่างๆเหล่านี้แล้วก็ที่สำคัญอีกการหนึ่งผู้นำในศูนย์กองบัญชาการในระดับที่ไม่ได้สูงสุดยอดให้เปลี่ยนจากอเมริกามาเป็นยุโรปคือพูดง่ายและส่วนเหล่านี้ก็รวมค่าใช้จ่ายด้วยจะเป็นส่วนของยุโรปที่ดูแลเอาละครับที่สำคัญคืออะไรครับแต่สิ่งที่เห็นชัดอันนี้เป็นรูปธรรมเลยต่อปีนี้จะแบ่งกองกำลังเป็น2 ส่วนครับส่วนหนึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของยุโรปทีนี้ถ้าฟังยุโรปเนี่ยคนอาจจะงงต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับว่าในนาโตเนี่ยมี32ประเทศนะครับเป็น2ฝากสมุทรแอตแลนติกแอตแลนติกนะครับทางด้านตะวันออกเนี่ยก็มี2ประเทศคือแคนาดากับสหรัฐอเมริกา
9: ครับ
8: แอตแลนติกตะวันตกเนี่ยก็คือยุโรปแต่ในยุโรปเนี่ยนะครับมันมี2ส่วนครับส่วนหนึ่งเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปมี27ประเทศแต่มี23ประเทศที่อยู่ในนาโต้มี4ประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปไม่ได้อยู่ในนาโต้เดาได้ไหมครับประเทศไหนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในนาโต้
9: ประเทศไหนบ้างครับ
8: ประเทศเป็นกลางประเทศเป็นกลาง
9: สวิตเซอร์แลนด
8: ์ไม่ไอสวิตไม่ได้อยู่ในนาโต้ครับนะครับไอร์แลนด์นะครับ แล้วก็ไอร์แลนด์นะฮะแล้วก็ออสเตรียมัลตาไซปรัสกับ4ประเทศแต่มี
7: สวิสสวิสก็ไม่ได้อยู่ใน EU อยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับแล้วก็นะครับทางด้านของอะไรครับทางด้านของทางด้านของอีกประเทศยุโรปที่อยู่นะครับดูนะประเทศยุโรปที่อยู่ในนาโตแต่ไม่ได้อยู่ในสภาพยุโรปรู้ไหมประเทศไหนนอร์เวย์ไอซ์แลนด
7: ์
8: ตุรกีอัลเบเนียแล้วก็ออกมาครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการประชุมสุดยอดนะครับของ32ประเทศคือมีทั้งสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโต้กับยุโรปที่ไม่ได้อยู่นาโต้กับแคนาดาและอเมริกาอันนี้คือทำความเข้าใจที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีทางอเมริกาเนี่ยจะมอบให้ทางด้านยุโรปเนี่ยนายเท่าไหร่เป็นผู้ที่จะดูแลเรื่อง conventional arms คือก็แบ่งอาวุธออกมาเป็น2ส่วนครับถ้าเป็น nuclear armsอาวุธนิวเคลียร์คู่ที่เป็นหลักยังอเมริกาอยู่พูดง่ายอเมริกายังดูแลด้านนี้อยู่ครับนะเพราะถ้าไม่มีเรื่องนี้ยุโรปไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้แต่คอนเวนชั่นอาร์มเนี่ยโดยปกตินั้นอเมริกามีส่วนเต็มที่เลยยุโรปจะมีส่วนน้อยแต่ต่อไปนี้อเมริกาจะผลักดันเรื่องของการดูแลอาวุธทางด้านคอนเวนชั่นอาร์มคือพวกรถถังพวกอะไรที่ไม่ใช่นิวเคลียร์เนี่ยถ้ายุโรปเนี่ยทำหน้าที่แทนยังไงครับค่าใช้จ่ายเรื่องของการใช้อาวุธเรื่องของการประสานงานเรื่องของกองบัญชาการของการเตรียมการซ้อมอะไรต่างพูดง่ายให้ยุโรปเนี่ยนะครับมารับผิดชอบไม่ใช่อเมริกามารับผิดชอบคุณอันนี้คือเรื่องที่นะครับเห็นได้ชัดว่าจะมีการแบ่งที่ตรงนี้นะครับข้อ2นะครับก็จะมีการโอนอย่างที่อาจารย์ได้บอกออนเรื่องเกี่ยวกับกองกำลังนะครับในการดูแลผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการศูนย์กลางต่างๆยุโรปจะรับหน้าที่แทนนะครับแต่ว่าอันนี้สำคัญมากถ้าเป็นการบัญชาการทหารสำคัญอเมริกายังคุมอยู่ครับสำคัญยังไงไอ้เรื่องของกองบัญชาการเนี่ยนะครับกับกองกำลังเนี่ยจะแบ่งเป็น2อย่างครับสองอย่างคือ1กองบัญชาการด้านหนึ่งจะอยู่ภายใต้กองบัญชาการสถานสูงสุดของอเมริกาครับชื่อซาเซอร์คุณวาลินเคยได้ยินไหมครับซาเซอร์ก็คือ Supreme Command ในเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซาเซอร์และซาเซอร์นั้นจะมีกองบัญชาการที่จะดูแลกันหนึ่งชื่อเชฟตัวนี้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นคนอเมริกันมาโดยตลอดเพราะจะเป็นกุดูตัดสินว่าถ้าเกิดการลบจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ยังไงบ้างในกองบัญชาการนี้คุณวาลินทราบไหมครับทุกประเทศในนาโต้จะต้องมีการส่งกองกำลังแต่กองกำลังเหล่านี้อยู่ภายใต้การสั่งงานของอเมริกาซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เดอโกเนี่ยยั่วมากเขาบอกว่าเฮ้ยผมมีฐานะฝรั่งเศสมาอยู่ภายใต้คุณแล้วตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องของเวียดนามคุณสั่งการไปสั่งการมาก็สั่งการให้ทหารผมไปร่วมผมก็แย่สิผมตัดสินไม่ได้เลยบอกทางด้านอเมริกาบอกว่าไอการสั่งการนั้นต้องประกอบด้วย3ประเทศมีคนมีฝรั่งเศสและอังกฤษปรากฏว่าเยอะอเมริกาตอนนั้นไม่ยอมเดอโกก็เลยถอนตัวเองออกไม่ใช่ออกจากนาโต้คนนึงไปเข้าใจผิด1966 เขาถอนออกมาจากซาเซอร์คือ ไม่ได้อยู่ภายใต้กองบัญชาการทหารอเมริกาแต่ยังอยู่ในเป็นสมาชิกนาโต้พูดง่ายถ้าฝรั่งเศสถูกคุกคามนาโต้ต้องเข้าใจนี่ต้องทำความเข้าใจจนกระทั่งหลังสุดนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยในสมัยของซาร์โคซีจึงต้องเข้ามาอยู่ในซาเซอร์ใหม่เพราะฉะนั้นไอการประชุมเนี่ยนะครับแบ่งงานเนี่ยกองบัญชาการสั่งสูงสุดนี่อเมริกายังคุมอยู่ครับ ไม่ยอมปล่อยครับเชฟยังอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่อเมริกาเพราะฉะนั้นพูดง่ายจะมีการแบ่งงานด้านคอนเวนชั่นแนลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างให้ยุโรปดูแล2ทางด้านของนิวเคลียร์ด้านพวกนี้อเมริกาดูแลและกองบัญชาการฐานสำคัญยังเป็นของอเมริกาอยู่จนกระทั่งคนบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนะมันเป็นลักษณะว่าอะไรครับนาโต้เนี่ยมีการประชุมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายุโรปมีบทบาทมากขึ้นนะครับ mm-hmm. นะครับนาโต้ในการแบ่งงานเนี่ยยังเป็น DNA อเมริกาอยู่ แต่ว่าเป็น DNA with better European Army คือเป็น DNA อเมริกาแต่ว่านะครับเป็นลักษณะของกองทัพยุโรปที่เข้มแข็งมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่ยุโรปจะบอกว่าจะแตกตัวออกมานะครับแม้กระทั่งทางด้านมาครองบอกว่า strategic autonomy คือไม่ได้เป็นเอกราชนะฮะออกมายังถูกเบิ้ลออกมาทำนองว่ามัน DNA อเมริกาอยู่ครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่การแบ่งงานแต่แบ่งงานที่ยุโรปตอนนี้กลัวอยู่แรงบันใจก็คือยุโรปเนี่ยนะครับถ้าไม่มีชิลทางด้านโทมาฮอคสิ่งต่างๆเหล่านี้ตัวเขาเองก็สร้างไม่ทันเพราะฉะนั้นแม้จะแบ่งงานสิ่งที่เขาต้องการบอกอเมริกาในการประชุมตกลงให้มันชัดๆเงื่อนเวลาเป็นยังไงบ้างส่วนไหนชัดๆฉันจะทำส่วนไหนที่คุณจะร่วมและขณะเดียวกันคุณจะมีเขาเรียกว่าอะไรปริมาณมิชชั่นยังไงบ้างเพราะสิ่งที่ยุโรปกลัวคือคุณไม่บอกอะไรมาเลยการผ่องถ่ายตัวเนี้ยทำให้ยุโรปปรับตัวไม่ทันในการร่วมมือปรับตัวไม่ทันในการป้องปรามเพราะว่าภัยคุกคามจากทางด้านรัสเซียคุณจะได้เห็นนะครับในมันชัดขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณียุโรปก็หวั่นไหวเมื่อจะมีการคุยกันสุดยอดเขาเนี่ยและหนีไม่พ้นในการสุดยอดเขานี้เดาได้ไหมครับที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงจะมีการประชุมเรื่องอะไร
9: เรื่องอะไรครับ
8: ยูเครนไง
9: คร
8: ับ เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณควรจะรู้ใช่ไหมว่าอเมริกาเนี่ยหนึ่งไม่ได้ช่วยยูเครนในเรื่องของอะไรครับเรื่องของงบประมาณสองขายอาวุธให้กับทางด้านของสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโตซึ่งจะต้องใช้เงินของตัวเองแต่ดีฮะตั้งแต่วิกเตอร์ออบันออกไปแล้วก็ไม่มีใครบล็อกทางยุโรปก็อนุมัติ9อนุมัตินะรัฐบาลใหม่เนี่ยจะอนุมัติ 90,000 ล้านตอนนี้ยูเครนชักยิ้มได้แล้วถูกบล็อกมานานแล้ว 90,000 ล้านพันยุโรปจะออกความให้ความช่วยเหลือทางการเงินนะครับในการทำสงครามกับทางด้านยูเครนโดยอเมริกาไม่ออกเงินนะครับเพียงแต่ว่าขายอาวุธแต่ขายอาวุธให้ทางด้านของยุโรปมาซื้ออาวุธเพื่อไปใช้ให้ทางด้านของอะไรครับทางยูเครนใช่ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คงจะมีการแล้วพูดถึงยุโรปก็คงจะต้องมีการพัฒนาการเพราะตอนนี้เรื่องก็เข้มข้นทางยูเครนก็สร้างศักยภาพตัวเองคงจำได้ตอนนี้พัฒนาโดรนเข้าไปเล่นงานในด้านของอะไรครับทางด้านรัสเซียจนกระทั่งความคืบหน้าของรัสเซียเนี่ยไปได้ช้ามากแล้วตอนนี้ก็ถูกเล่นงานไปไกลเพราะว่าสามารถสร้างโดรนไปเข้าไปถึงหลายร้อยกิโลเป็นเล่นงานทางด้านอะไรครับทางด้านของประชาชนแล้วก็นั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นทางด้านรัสเซียก็ชักจะมีการขู่

0: พื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เพียงแต่ในการประชุมครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนประชุมเขาเรียกว่าเปลี่ยนผ่านภาระกิจส่วนยุโรปนั่นก็พูดง่ายในการประชุมนั้นเปลี่ยนผ่านโดยร่วมมีอเมริกาอยู่แต่ไม่ไว้ใจอเมริกาก็มีการเตรียมตัวขั้นต่อไปถ้าเกิดในอนาคตอเมริกาเกิดไม่อยู่เขาเองต้องมีความอยู่รอดขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นการเตรียมการอีกขั้นหนึ่งของทางด้านของยุโรปเพื่อเตรียมการหนึ่งประชุมเรื่องการแบ่งงานกับอเมริกาและทำใจไว้ถ้าเกิดในอนาคตไว้ใจไม่ได้ยุโรปจะต้องพออยู่ได้แต่ขณะนี้ต้องยอมรับว่าภารกิจตัวนี้หนักหนาเหลือเกินพอยุโรปนั้นไม่สามารถผลิตอาวุธร่วมกันได้เรื่องของการประสานนโยบายไม่ใช่ของง่ายนะครับและที่สำคัญก็คือว่าบางประเทศก็มีการร่วมมือกันดีมากนะครับอย่างบางประเทศเนี่ยมีการร่วมมือดีมากที่สุดคืออะไรโปแลนด์ลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียมีการพัฒนาศักยภาพสูงจนกระทั่งทางด้านของทรัมป์เองก็ชม 4-5 ประเทศเนี่ยเป็นตัวอย่างของ NATO ต้องทำอย่างเขาสิครับที่เกิดขึ้นซึ่ง 4-5 ประเทศนี้ทำได้ดีเพราะอะไรมันติดกับอะไรครับติดกับรัสเซียนะครับต่ออย่างในกรณีของโปแลนด์กับลิทัวเนียนะโปแลนด์กับลิทัวเนียมันก็มีดินแดนมาอยู่ติดกันมีช่องอันหนึ่งไปสู่คาลินิกราดช่องเนี้ยที่ทางด้านยุโรปกลัวแล้วกันว่าถ้าทางด้านเพราะมันผ่านทางด้านเลนินกราดเข้ามาที่อะไรเบลารุสตัวเนี้ยถ้าเกิดมีการบุกเข้ามาตรงเนี้ยมันทำให้นาโตเนี่ยมีปัญหาเลยเพราะแยกโปแลนด์กับทางด้านบอลติกเนี่ยออกจากกันเลยเพราะฉะนั้น 4-5 ประเทศนี้จึงร่วมมือกันอย่างมากมายมหาเศรษฐ์เพื่อป้องกันที่ตรงนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราพอจะวิเคราะห์ได้ว่าในการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการประชุมความเป็นความตายของยุโรปที่อยู่ในนาโต้ครับมีความเห็นยังไงครับคุณวาเลนครับในส่วนนี
1: ้อยากรู้เรื่องของยูเครนนะครับอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยนาโต้หรือ EU เองเนี่ยจะลากยูเครนไปได้ไกลถึงแค่ไหนครับเพราะว่าตอนนี้สื่อที่มีอิทธิพลในอเมริกาเองเนี่ยก็เริ่มออกมาแฉถึงความเป็นเผด็จการนะครับเห็นต่างเนี่ยถูกกำจัดหมดเลยนะครับของเซเลนสกี้นะครับทักเกอร์คาร์ลสันเนี่ยชัดเจนมากนะครับถล่มพูดง่ายๆถล่มเซเลนสกี้อย่างหนักเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เริ่มเห็นนาราทีฟจากทางฝั่งรัสเซียวันก่อน สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเนี่ยก็เชิญสื่อไปเพราะว่ามีนักการทูตที่ได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่ในสมรภูมิรบเนี่ยเดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วก็นำเสนออีกด้านหนึ่งผมใช้คำว่าเป็น Russian side of the story เลยก็แล้วกันนะครับที่ก็พูดถึงความไม่เคารพในหลักการทำสงครามอย่างสากลก็คือพูดง่ายว่าโจมตีพลเรือนหรือมีซิวิเลียนเป็นเป้าหมายนี่คือทางจากฝั่งของยูเครนนะครับซึ่งทำทั้งกับพลเมืองของเขาเองแล้วก็พลเมืองของรัสเซียด้วยนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจครับว่า NATO หรือ EU เนี่ยมีชุดข้อมูลเหล่านี้หรือเปล่าและจะช่วยยูเครนไปได้อีกนานแค่ไหนครับ
0: ครับคุณวาเลนคุณคิดว่าเขามีไหมครับมีชุดข้อมูลนี้ไหมครับ
1: มีฮะแต่อาจจะทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือเปล่าครับ
0: เพราะอันนั้นอีกเรื่องเลยครับเพราะอะไรครับทุกวันผมกับคุณก็ยังรู้ผมก็ยังรู้นะครับโทรทัศน์ในเมืองไทยก็มีโทรทัศน์ของรัสเซียอยู่ในนั้นซึ่งผมก็ดูนะครับเกือบทุกคืนนะฮะเพื่อที่จะได้สองฝากของความเพราะอย่าไปคิดเลยเขารู้เต็มที่แต่ทำไมพ่อเขามองอีกชุดหนึ่งสำหรับเขานะครับไม่เหมือนกับคุณกับผมนะครับเขามองว่าความอยู่รอดของยูเครนนั่นเป็นภาพสะท้อนของภัยคุกคามของรัสเซียเพราะฉะนั้นรัสเซียวันนี้กำลังตื่นตระหนกแพนิคเพราะว่านั่นหมายความว่าถ้าเกิดทางด้านยูเครนแพ้หรือด้านต่างๆเหล่านี้นั่นหมายความว่าอย่าว่าจะรอให้มันจบเลยทุกวันนี้ทางด้านของรัสเซียลิทัวเนียเอสโตเนียโปแลนด์ก็มีความรู้สึกว่าภัยคุกคามมาแล้วมีการส่งโดรนข้ามต่างประเทศเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เขาช่วยเหลือทางด้านยูเครนเป็นการช่วยเหลือเพื่อปกป้องอธิปไตยหรือพูดง่ายความอยู่รอดของเขาซึ่งเขามองคนละด้านกับรัสเซียรัสเซียก็มองว่าเฮ้ยรัสเซียต่อสู้เพื่ออธิปไตยนะครับพ่อมองว่ายูเครนกับทางด้านโน้ตัวเป็นภัยคุกคามที่ยูเครนอยู่ได้เพราะนาโต้ช่วยต่างคนต่างมองคนละด้านครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เมื่อมาออกมาเป็นแบบนี้เราสามารถทำนายต่อลบกันต่อครับตอนนี้จะเป็นตัวที่ลบแล้วแต่จะได้ผลอันนั้นอีกเรื่องนึงสำหรับรัสเซียก็คงจะมองว่าเขายังมีความได้เปรียบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ยอมเจรจาจะเจรจาได้ก็ต่อเมื่อขอดอนบัสที่เขาครอบครองได้ 80% ดอนบัสประกอบด้วยลูฮันดอนเนตส์ขอให้ได้ 100% ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อแรกที่ตกลงกันไม่ได้ทางด้านของยุโรปที่อยู่ในที่ก็อยากจะมีบทบาทเพราะว่าถูกมากับถูกไซด์ไลน์จากอเมริกา

0: ิกาเลยบอกไม่ต้องมาประชุมไม่ต้องมาเกี่ยวแต่ยุโรปว่าเขาเกี่ยวเพราะว่าชีวิตเขาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเขากับทางด้านยูเครนเห็นด้วยจะไม่ยอมที่จะอะไรครับได้ไอ้ครบร้อยโดยการเจรจาเพราะฉะนั้นการลบก็ยังมีต่อครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงขึ้นอยู่กับว่าตกลงในที่สุดจะเป็นไงบ้างแต่ต้องยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยหนักหนาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับว่าแรงกดดันนี้จากภายในหน้าทั้งสองประเทศจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องการลบจะก้าวหน้าเป็นยังไงบ้างเรื่องยังไม่จบเพราะว่านะครับทางด้านรัสเซียก็มีความรู้สึกเขายังมีความได้เปรียบอยู่ทางด้านยูเครนก็มีความรู้สึกฉันกำลังสร้างคุณได้เปรียบฉันแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้สามารถสร้างต้นทุนให้กับรัสเซียมากขึ้นเพราะพูดง่ายยังลบต่อครับไม่ต้องกลัวครับนะครับในกรณีนี
1: ้แต่เซเลนสกี้หมดอายุทางการเมืองแล้วไม่ใช่เหรอครับอาจารย์จะลากไปเด็กนานแค่ไหนครับ
0: อันนี้เรามาดูตัวอย่างครับว่าที่เขาลากได้เพราะอะไรครับเขาอยู่ในภาวะสงครามอันนี้หมอจะมองนะเขาอยู่ในภาวะสงครามแล้วเราไม่ต้องกลัวแล้วครับถ้าหากว่าประชาชนไม่พอใจลุกฮือขึ้นมาเรื่องมันก็จบครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมนะแม้ว่าจะมีการเล่นงานด้านอะไรต่างแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เซเลนสกี้ทำมันเป็นหมายกับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าถูกเล่นงานในด้านนี้แต่ถามเลยครับว่าประเทศในยุโรปเองสหภาพยุโรปหรืออเมริกาเองอ่ะมีลักษณะเป็นอิลลิเบิลไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันที่คุณพูดมันก็เป็นแรงกดดันที่แต่ละประเทศนะครับเอามาอ้างในการใช้แต่สิ่งที่สำคัญคือ real politics ข้อเท็จจริงออกมาเป็นยังไงเมื่อคนไม่พอใจมีการเล่นงานแต่ว่าไปถึงจุดทิ้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสำคัญแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยครับยังสาเพราะว่าสถานการณ์มันมี2สถานการณ์หนึ่งสถานการณ์สงครามเวลาทำสงครามเขาบอกว่าไอ้ม้าศึกตัวเนี้ยอย่าให้มันเกิดมีปัญหาเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งกับอันที่สองสิ่งที่เขาทำยังได้คะแนนเสียงอันหนึ่งเขาสามารถหยุดยั้งเขาเรียกว่าการอะไรบุกของรัสเซียเพราะในช่วงประมาณสัก 5-6 เดือนที่ผ่านมาจุดที่รัสเซียได้ตอนเนี้ยช้าลงไปเยอะมากเลยและฉันยังมีต้นทุนที่เขาสามารถใช้ไอตัวอะไรครับไอตัวโดรนเนี่ยนะครับในการที่จะเล่นงานทางด้านของพลเรือนของทางด้านอะไรรัสเซียเรื่องคลังน้ำมันเรื่องอะไรต่างอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้นะกำนาต่อรองแรงต่อรองในตอนนี้มันสูงขึ้นถ้าคุณดูบทความนะครับลงใน Foreign Affairs ก็ดีลงในไหนคุณจะเห็นของไดนามิกก็คือพลวัตของการต่อสู้ระยะแรกนะครับตอนลบใหม่ๆทางด้านของรัสเซียบุกแรงระยะที่2ทางด้านของอะไรครับยูเครนบุกกลับระยะที่3รัสเซียได้เปรียบมาเรื่อยๆตอนนี้มาสู่ระยะที่4การได้เปรียบนี่ชักลดลงไปน้อยลงชักจะอยู่ในลักษณะคล้ายๆสเตลเมทแล้วครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าไอ้เรื่องการประชุมนาโต้ครั้งเนี้ยมันก็มีเรื่องของไอ้ตัวยูเครนกับรัสเซียอยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมที่ถือว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญสำหรับนาโต้ทีเดียวเพราะว่าตั้งแต่กำเนิดมา1949นาโต้ยังไม่เคยเผชิญกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า trust นะครับ trust ที่มีต่ออเมริกาและอเมริกาที่มีต่อยุโรปกับข้อ2อันนี้จะเป็นยุโรปต่ออเมริกามากกว่าเพราะว่ายุโรปนั้นตอนแรกนั้นไป over estimate คืออะไรครับนึกว่าอเมริกาจะอยู่กับเขาตลอดการเขาไปนึกในใจนะครับอเมริกาและตอนนี้ในยุโรปเนี่ยมองว่ารัสเซียไม่ใช่ภัยคุกคามอันดับหนึ่งนะครับนะครับคนยุโรปมีความรู้สึกว่าภัยคุกคามอันดับหนึ่งไม่ใช่รัสเซียไม่ใช่ทางด้านจีนกลับกลายเป็นอเมริกาภายใต้ทรัมป์ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของอะไรครับความรู้สึกกับเรื่องของท่าทีต่างๆและนี่ไปกระทบกับเรื่องของอะไรเรื่องของการปรับตัวของทางด้านนาโต้หรือพูดง่ายๆถ้าดูจากอันนี้นาโต้ยังอยู่ครับแต่นาโต้นั้นจะมีการปรับตัวในครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ก็คือจะมีการแบ่งเค้กนะครับในลักษณะอเมริกายังเป็น DNA อยู่นะครับดูแลเรื่องสำคัญเรื่องของนิวเคลียร์แต่ NATO จะต้องมีการปรับกองกำลังทางด้าน conventional เพื่อที่จะมาดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีการประสานงานมากขึ้นแต่ในการเปลี่ยนผ่านนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรครับมีหลักประกันว่าไอ้ตัวป้องกันภัยคุกคามนะครับของอเมริกานั้นยังเป็นหลักอยู่ซึ่งอันเนี้ย เป็นสิ่งที่นาโต้กลัวเหลือเกินเพราะว่าทรัมป์เอาแน่ไม่ได้จนป่านนี้ก็ยังไม่ชัดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้ก็คือส่วนที่เกิดความไม่พอไม่สบายใจแต่มีคนนึงที่มั่นใจมากกว่าคนนั้นชื่อรัฐครับเลขาธิการนาโต้อดีตนายกของอะไรเนเธอร์แลนด์เพราะว่าเขาคิดนั่นเขาบอกคุณไม่ต้องกลัวการประชุมครั้งนี้การเปลี่ยนผ่านจะเป็นไปตามขั้นตอนอย่างที่เราคาดเอาไว้อันนี้เป็นการปลอบใจของพวกนาโต้ในยุโรปบอกว่าเฮ้ยที่จะเปลี่ยนผ่านตอนนี้มันยังงงๆอยู่เขาไม่เป็นไรจะมีการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เร็วเกินไปนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างง่ายๆมันที่ทำให้ตกใจอันนึงอเมริกาจะถอนกองกำลังนะครับส่วนหนึ่งออกจากโปแลนด์อันนี้นะครับจะถอนออกมาจากโปแลนด์โปแลนด์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรศึกหน้าด่านเลยโอ้ยตกใจกันหมดเพราะนี่สำคัญมากโปแลนด์เองเป็นประเทศที่ทรัมป์ยกย่องมากจำได้ไหมโปแลนด์ก็เป็นพวกขวาจัด
1: ค
0: นนึงอะที่จะไปแต่พอตอนหลังแวนส์ออกมาบอกเฮ้ยอันนั้นชะลอลงก็แสดงว่าอะไรครับยังไม่ได้ตื่นใจนักเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาปรับนะครับเรื่องของอะไรครับโลกของภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังกระทบกับทั่วโลกนั่นก็คือบทบาทของนาโต้ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงข้างมโหฬารในประวัติศาสตร์ครับ
1: ครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการได้จันทร์ถึงศุกร์หลัง18นาฬิกาครับหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาวันนี้อาจารย์สมชายผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีนะครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: โชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็สบายๆนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเดี๋ยวจะได้หยุด2วันนะเสาร์อาทิตย์ข่าวสารวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่านายกรัฐมนตรีท่านไม่อยู่นะเดินทางไปที่ฝรั่งเศสเข้าใจว่าถึงที่ฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยนะก็ไปคงจะไปเจอกับทางประธานาธิบดีมาครองนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปแบบอย่างเป็นทางการอะไรมากนักนะแต่ว่าก็เป็นโอกาสเห็นบอกว่ามีโอกาสละที่จะได้เจอประธานาธิบดีมาครองนะแล้วก็การพูดคุยเจรจานะเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยนะมันก็จะเป็นลักษณะที่อาจจะเรียกได้ว่าใช้ความสัมพันธ์นะได้มีการพูดคุยอันนี้น่าจะได้เรื่องได้ราวหน่อยนะไม่ต้องแบบโอ้โหติดพิธีรีตองนะก็เดี๋ยวช่วงประมาณสักกี่วันล่ะ 3-4 วันใช่ไหมกับอีกที26หรือ27พฤษภาคมนี่แหละแต่ว่าช่วงที่นายกรัฐมนตรีกลับมานะในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันที่25พฤษภาคมนะก็จะเป็นเรื่องของอะไรล่ะเปิดลงทะเบียนใช่ไหมสำหรับคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยนะบอกคุณชัยช่วยไทยช่วยไทยนะฮะไทยช่วยไทย plus เนี่ย60-40เนี่ยนะนี่เดี๋ยววันจันทร์ที่25เขาจะลงทะเบียนแหละนะครับอันนี้ไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์นะส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆนะ1มิถุนายนเดี๋ยวเงินเข้าเองจาก300เป็น 1,000 บาทนะก็เพิ่มขึ้น700บาทแต่ว่าใช้สำหรับร้านค้าที่ตัวเองเคยใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็คือร้านธงฟ้าร้านประชารัฐอะไรก็สุดแท้แต่นะส่วนค่าแก๊สนะค่าโดยสารรถอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นสิทธิ์เดิมก็ได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าเงินที่มันท็อปอัพมาจาก300เป็น 1,700 บาทเนี่ยในส่วนเนี้ยก็ไปใช้ซื้อของอุปโภคบริโภคในร้านดังกล่าวนะส่วนไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ต้องใช้กับร้านที่มีป้ายหรือว่าร้านที่เข้าร่วมจะเป็นร้านเดิมของคนละครึ่งเก่าร้านใหม่ที่จะลงทะเบียนเพิ่มซึ่งเขาเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมเหมือนกันนะในแอปอะไรถุงเงินนะคุณก็ลองเข้าไป

ูก็ได้จริงๆเขามีเว็บไซต์อ่ะ www.thaichuaythaipass นะแต่ผมน่าจะเป็น .th นะหรือพิมพ์เข้าไปใน Google น่ะง่ายๆนะหลังจากนั้นคุณก็ไปดูรายละเอียดว่าสำหรับการลงทะเบียนเป็นแบบไหนนะสำหรับร้านค้าที่จะลงทะเบียนใหม่เป็นแบบไหนนะจะไปใช้กับ delivery ใช้ได้เมื่อไหร่พวกเนี้ยมันจะมีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับรอบนี้ผมว่าไม่น่ายากอันที่1อันที่2ก็คือรอบเนี้ยสำหรับไทยช่วยไทยเนี่ยกรณี60 40เนี่ยโอ้มันต้อง30ล้านสิทธิ์นะฮะ30ล้านคนเด็กอายุ18ขึ้นไปใช่มั้ยอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็เกือบทุกคนแล้วแหละนะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนั้นอยู่ที่13ล้าน2แสนคนโดยประมาณนะคือตัวเลขเป๊ะๆนี่เขาบอกว่า13ล้าน 180,000 นะเอากลมๆหน่อยก็13ล้าน 200,000 คนนะครับอันนี้ช่วงที่นายกรัฐมนตรีนะไม่อยู่นะก็ของเราก็คงจะคึกคักเรื่องนี้แหละนะผมเข้าใจว่าวันจันทร์วันอังคารนี่หลายท่านอาจจะโทรศัพท์มาคุยกันนะเรื่องของลงทะเบียนสำเร็จแล้วไม่สำเร็จหรือเพราะมันจะต้องมียืนยันนะพอกดเข้าไปในแอปเป๋าตังปุ๊บพอกดยืนยันแล้วมันจะต้องมี SMS หรือมันจะต้องมีไอ้ notification มาบอกนะว่าคุณได้รับสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีมาบอกนะแล้วก็ใช้นี่ก็คือในรอบเดือนในแต่ละเดือนมิถุนา 1,000 บาทก็ต้องใช้ให้หมดภายในมิถุนาถ้าไม่หมดเหลือไม่สมทบนะครับไม่เอาไปแบบเอ้ยรวมเดือนถัดไปเดือนกรกฎาคมนะเหลือ200บาทไปรวมเป็นกรกฎาคมเป็น 1,200 ไม่มีนะฮะเหลือ200บาทนี่เขาตัดไปเลยนะฮะอันนี้ในส่วนของที่รัฐบาลช่วยออกนะครับส่วนของเรานี่ก็เป็นปกติเราก็เติมเงินเข้าไปใน G Wallet แล้วก็ใช้อันนี้ไม่ต้องแนะนำละคุณผู้ฟังถนัดอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าทำแบบไหนอย่างไรนะเพราะว่ามันก็มาเป็นสเต็ปนะคนละครึ่งเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4เฟส5นะช่วงไอ้โควิดหลังจากนั้นยุคนายกอนุทินนะเมื่อสมัยที่แล้วใช่ไหมก็เป็นคนละครึ่ง plus อันนี้ขยับมามันไม่ใช่คนละครึ่งแล้วใช่ไหมมันเป็น60 40เขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นไทยช่วยไทย plus นะอันนี้ก็ให้เห็นภาพก่อนนะครับส่วนข่าวสารวันนี้นะคือมันก็มีประเด็นนะมันมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างกรณีที่จำได้ไหมที่เขาบอกเดือนมิถุนายนอ่ะที่จะมีการคิดคำนวณในส่วนของค่าไฟอ่ะใช่ไหมให้เป็นแบบขั้นบันไดอ่ะจะใช้สูตรใหม่อ่ะนี่ล่าสุดฮะทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขาตอนเนี้ยเขาบอกว่ารับฟังความคิดเห็นของคนที่ใช้ไฟ4กรณีศึกษานะเพื่อจะนำสรุปแล้วก็เสนอนะกับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องต่อไปนะฮะตามมติที่กพช.เขาบอกว่าให้ไปลองทำซิเป็นจากทัศน์เป็นกรณีศึกษาว่าจะยังไงนะสำหรับกลุ่มที่ใช้ไฟประเภทบ้านพักอาศัยหรือว่าบ้านอยู่อาศัยก็สุดแต่แต่ละมันจะมี2กลุ่มคือใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยอันนั้นกลุ่มหนึ่งใช่ไหมไอ้ 1.1 อะไรเนี่ยนะอีกอันหนึ่งก็คือ 1.2 อันนี้ใช้ไฟเกิน150หน่วยส่วนใหญ่ผมว่าส่วนใหญ่มันอยู่กลุ่มนี้แหละประเภท 1.2 นะอาจจะมีบ้างคือผมกำลังนึกคุณผู้ฟังไม่ใช่อะไรผมกำลังนึกจริงๆนะว่าถ้าใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะมีอะไรบ้างคือถ้าหากมีตู้เย็นนี่ก็ต้องกินไฟเหมือนกันใช่ไหมแล้วเปิดตู้เย็นนี่มันต้องเปิดทุกวันเสียป้าเปิดทุกวันใช่ไหมมีตู้เย็นมีหนึ่งเครื่องตู้เย็นหนึ่งเครื่องนะไฟสัก4-5 ดวงแล้วกันนะในบ้านนะแล้วก็มีพัดลมสัก2ตัวเนี่ยแค่นี้แล้วก็เปิดเฉพาะช่วงที่ร้อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันร้อนทั้งวันทั้งคืนเนาะจะบอกว่าเปิดเฉพาะช่วงที่ร้อนก็ไม่ได้ตรงวันก็ร้อนนะแดดก็โอ้ยอบอ้าวยิ่งก่อนฝนตกโอ้โหร้อนตับแลบเลยนะกลางคืนก็เดี๋ยวนี้ก็ร้อนนะจะบอกว่าอุ้ยกลางคืนอากาศมันเย็นมันสบายกว่าก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าลักษณะของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมันก็แล้วก็เรื่องที่มันผ่านมาเราก็เห็นแล้วภาวะอากาศร้อนเนี่ยแล้วมันจะเข้า
เอลนีโญฝนแรงอีกนะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าผมว่าเนี่ยมีประมาณเนี้ยไฟ2หลอดนะแล้วก็ทีวีสัก1เครื่องตู้เย็น1เครื่องแล้วก็รวมไปถึงพัดลมสัก2ตัวเนี่ยผมว่าน่าจะเกินนะใช่มั้ยน่าจะเกินยกเว้นแต่คนที่แบบเปิดไฟ1ดวงมีพัดลม1ตัวแค่นั้นน่ะนะอันนี้อาจจะใช้ไม่ถึง150ต่อหน่วยนะซึ่งถ้าไม่ถึง150ต่อหน่วยเนี่ยอันนี้คุณได้รับการดูแลจากรัฐบาลอยู่แล้วนะหรือจะไม่เกิน200หน่วยเนี่ยอันนี้เขาไปทำฉากทัดมานะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยกรณีศึกษาทั้ง2แบบเนี่ยโดยเฉพาะกรณีศึกษาที่บ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้เยอะที่สุดก็คือประเภท 1.2 ก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน150หน่วยเนี่ยนะฮะเขาก็ทำฮะ0ถึง150หน่วยแรกอันเนี้ยค่าไฟอยู่ที่3บาทก็ทำออกมาเหมือนกันหมดอ่ะนะ3บาทนะส่วน151ถึง200นะครับก็อยู่ที่3บาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่0ถึง200อยู่ที่3บาทต่อหน่วยกรณีศึกษาที่เขาทำมาเป็นแบบ4อย่างนะถามว่ามันลดไหมคำตอบคือมันลดเพราะว่าปกติถ้าเราใช้ไฟอัตราที่เรียกเก็บปัจจุบันเนี่ย0ถึง150หน่วยเนี่ยมันอยู่ที่3บาท24สตางค์เศษก็ลงไป24สตางค์ต่อหน่วยส่วน151ถึง200เนี่ยนะเก็บที่3บาทของเดิมเนี่ยมันอยู่ที่4บาท22สตางค์ลงไป1บาท22สตางค์ต่อหน่วยนะแต่หลังจากนั้นอันนี้น่าสนใจแล้วนะหน่วยที่201จนถึง400อันเนี้ยเขาก็ทำออกมาอยู่4แบบแบบที่1กับแบบที่2นะก็อยู่ที่4บาท22สตางค์นะก็คือราคาเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้หมายความว่าถ้าคนใช้ถ้าเอาแบบที่1แบบที่2ถ้าใช้ไม่เกิน400หน่วยเนี่ยคุณต้องได้ใช้ไฟค่าไฟถูกลงถูกไหมเพราะว่าคุณได้รับส่วนลดในส่วนของ0ถึง200หน่วยนะแต่ถ้าเป็นแบบที่3ครับจาก4บาท22สตางค์เขาบอกว่าจะเก็บหน่วยละ4บาท76สตางค์ส่วนถ้าเป็นแบบที่4จะเก็บ4บาท71สตางค์มันมีความแตกต่างนะแต่ว่าเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นนะหน่วยละประมาณ50สตางค์นะครับ401ถึง500หน่วยอันนี้ก็มีความแตกต่างกันแต่จะไปเก็บที่5บาทนะแล้วไม่ใช่5บาทธรรมดานะ5บาทเศษๆสำหรับกรณีที่1และกรณีที่2 5บาท44สตางค์กับ5บาท40สตางค์ส่วนกรณีที่3เนี่ยเก็บอยู่ที่4บาท96สตางค์แต่ถามว่ามันยังเกินหรือว่ามันสูงกว่าการจ่ายค่าไฟปัจจุบันไหมคำตอบคือมันยังสูงกว่าเพราะปัจจุบันนะเก็บที่4บาท42สตางค์นะอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาทำเพื่อจะทำประชาพิจารณ์หรือว่าไปรับฟังความคิดเห็นนะแล้วเดี๋ยวเขาจะสรุปว่าสรุปสุดท้ายแล้วเคาะเอาแบบไหนพูดไปอย่างนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะตามไม่ทันงงนะผมสรุปง่ายๆครับถ้าเป็นกรณีที่1กรณีที่2ไอ้จุดคุ้มทุนเนี่ยหรือว่าจุดที่เราจะจ่ายสตางค์เนี่ยนะค่าไฟไม่แตกต่างจากเดิมเนี่ยกรณีที่1คือใช้ไฟ381หน่วยกรณีที่2คือ400หน่วยหลังจากนั้นนะค่าไฟมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเท่าที่ผมดูเฉลี่ยเนี่ยนะถ้าคุณใช้ประมาณสัก 1,000 หน่วยนะใช้ประมาณสัก 1,000 หน่วยเนี่ยคุณจะจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นประมาณ 7% 8% นะหรืออาจจะเกือบถึง 10%นะครับส่วนถ้าหากเป็นกรณีที่3หรือกรณีที่4ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาจะสรุปเอาแบบไหนจุดคุ้มทุนเนี่ยนะมันอยู่ที่496หน่วยก็คือจ่ายค่าไฟที่1967บาทแต่ว่าเดี๋ยวมันมีแวตมันมีไอ้ค่าบำรุงหม้ออะไรพวกอย่างนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือที่500หน่วยคือกรณีสุดท้ายแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบที่3กับแบบที่4เนี่ยนะ
ซึ่งเขาจะไปเก็บค่าไฟเนี่ยที่ประมาณ5บาทต่อหน่วยเนี่ยนะมันจะไปแบบโอ้โหไปพีคเลยคือมันจะไปสูงเลยแหละนะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าดูนะเรื่องของการจ่ายค่าไฟเนี่ยตอนท้ายเนี่ยนะถ้าคนใช้ไฟเยอะๆนะ900หน่วย 1,000 หน่วยไอ้เนี่ยแพงกว่าแบบที่1แบบที่2นะ1,500 หน่วย 2,000 หน่วยเงี้ยโอ้โหนะก็สูงประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะซึ่งอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดนะแต่ว่าผมสรุปคร่าวๆให้เห็นแต่ของเราถามว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยหรือว่าที่พูดถึงเรื่องของกรณีศึกษาทั้ง4กรณีเนี่ยที่ทางกกพ.เขาไปรับฟังความคิดเห็นเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกแบบไหนก็เดี๋ยวรอครับรอให้เขาเคาะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมาลงในรายละเอียดแหละแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าที่คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเขาให้กกพ.ไปทำบอกว่าไปทำกับทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วไปทำมาให้ดูหน่อยสิว่าจะยังไงที่จะเก็บ3บาท4บาทแล้ว5บาทที่เป็นแบบขั้นบันได0ถึง200หน่วยแรก3บาทอันนี้ผมว่าชัดละนะ200หน่วยไอ้200หน่วยขึ้นไปเนี่ยนะมันมีหลายขั้นนะ200หน่วยถึง400หน่วยอันนี้มันก็มีต้อง2แบบ3แบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นจนถึงนาทีนี้เขาไปรับฟังความคิดเห็นก่อนหลังจากนั้นผมเข้าใจว่าไม่น่าจะเกินปลายสัปดาห์หน้าหรือถ้าถัดไปก็ขออภัยไม่ใช่ปลายสัปดาห์หน้าสิเขาจะฟังความคิดเห็นนะตั้งแต่วันนี้นี่แหละ22พฤษภาคมยาวไปถึง5มิถุนายนเพราะฉะนั้นคือกลับมาหลังจากที่เที่ยวอ่ะเพราะหยุดยาวใช่ไหม3วันบางคนหยุดอีก1วันรวมเบ็ดเสร็จเป็น4แล้วก็มีที่จะต้องหยุดวันที่3มิถุนายนอีก1วันเป็นวันที่5ยาวอย่างนั้นน่ะกลับมาน่ะสัปดาห์นั้นน่ะรู้เรื่องละก็คือรู้วันศุกร์ถ้าวันศุกร์ยังไม่สรุปก็คือถัดไปคือวันจันทร์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูเลยดีกว่าวันจันทร์น่าจะวันที่8มั้ยหรือวันที่9เดี๋ยวดูสักนิดนึงของเดือนมิถุนายนก็คือวันที่8มิถุนายนอันนี้เป็นรายละเอียดนะเพิ่มเติมส่วนอีกเรื่องนะที่ผมเห็นรายงานข่าวล่าสุดนี่ก็น่าสนใจนะถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวโดยเฉพาะข่าวต่างประเทศเนี่ยนะจะเห็นตอนนี้สิ่งที่เขากังวลกันเกี่ยวกับไวรัสเนี่ยมันจะมีอยู่2ที่2ตัวอันที่1คือไวรัสไอ้อันตาไอ้ที่ไปแพร่กระจายอยู่บนเรือสำราญน่ะนะแถวสเปนอะไรแถวๆนั้นน่ะนะที่บอกว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตก็ต้องดูนะเพราะมันรุนแรงใช่มั้ยอันนี้อันที่1อีกตัวนึงก็คือที่คองโกใช่มั้ยฮะอันนั้นอีโบลาใช่มั้ยเนี่ยสาธารณสุขเราก็ต้องเฝ้าระวังทั้ง2ส่วนนี่แหละแต่ว่าฮันตาเนี่ยตอนแรกก็เอ๊ะมันไม่ได้ติดเชื้ออะไรเยอะแยะนะแล้วก็อยู่ไกลจากประเทศไทยใช่มั้ยการยกระดับการเฝ้าระวังเนี่ยมันก็ยังไม่ต้องเข้มข้นมากจนเมื่อ 2-3 วันก่อนผมได้ยินรายงานข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาจะฮันตาไม่รู้ล่ะนะที่สิงคโปร์ครับทำให้ล่าสุดนะกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะแถลงถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตานะในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาบอกตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มเฝ้าระวังนะสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำอุบัติใหม่ก็คือไวรัสที่มันเกิดขึ้นใหม่สายพันธุ์ใหม่แล้วพวกอย่างเงี้ยอุบัติซ้ำมันก็คือเคยเกิดขึ้นมาแล้วเกิดซ้ำอีกหลังจากที่มีการระบาดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสนะบนเรือสำราญในต่างประเทศแล้วก็นำไปสู่ความกังวลว่ามันจะแพร่เข้าสู่ประเทศไทยหรือไม่นะล่าสุดนะฮะประเทศไทยประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อยกระดับในการเฝ้าระวังและการคัดกรองควบคุมโรคให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแม้ว่าปัจจุบันนะไอเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสเนี่ยยังไม่พบในประเทศไทยก็ตามแต่ถามว่าพบมากที่ไหนเขาบอกว่าพบมากที่อเมริกาใต้โดยเฉพาะแถบอเมริกาใต้นะประเทศในแถบอเมริกาใต้แถวนั้นเนี่ยบอกมีความรุนแรงสูงเลยนะแล้วก็สามารถทำให้เกิดอาการ
ทางปอด

ัตราการเสียชีวิตนะ 40-50% นะส่วนทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยมาประเมินนะว่าโรคดังกล่าวเนี่ยยังมีโอกาสแพร่กระจายข้ามประเทศค่อนข้างยากนะเพราะว่ากรณีการระบาดบนเรือสำราญที่มีการรายงานก่อนหน้านี้ไม่มีคนไทยอยู่ในเรือลำดังกล่าวจึงไม่มีสัญญาณที่จะได้อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงนะเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามนะแต่ว่าถามว่าเขาไปเจอหรือว่าเขาไปเฝ้าระวังอะไรนะส่วนใหญ่ไวรัสนี่คือสัตว์นำโรคนี่เท่าที่ผมเคยสอบถามเคยพูดคุยกับคุณหมอก็บอกมันมี2ชนิดที่เราต้องเฝ้าระวังแบบพิเศษต้องกลัวด้วยนะก็คือ1คือหนูใช่มั้ยไอ้พวกฟันแท้เนี่ยหนูอีกอันนึงคืออะไรรู้มั้ยค้างคาวค้างคาวนี่โอ้บ่อเพาะเชื้อเลยไอ้อู่ฮั่นโควิดอ่ะนะนี่ก็มาจากค้างคาวนะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับอ่ะก็ต้องติดตามบอกว่าถ้ามีการรายงานพบผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะทางกรมควบคุมโรคบอกเลยบอกว่าต้องติดต่อนะสาธารณสุขในพื้นที่เนี่ยภายใน3ชั่วโมงเลยแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่กรมควบคุมโรคนะเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้วก็ควบคุมโรคต่อไปไม่ใช่อะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันอัตราการเสียชีวิตมันสูงนะ 40-50% นี่สูงมากนะนะแล้วมันเป็นเชื้อที่มันเป็นไข้ผู้ป่วยเนี่ยมันมีอาการร่วมกับการผิดปกติต่างๆได้นะอย่างเช่นระบบทางเดินหายใจภาวะไตผิดปกติหรือว่าอาการคล้ายไข้เลือดออกแล้วมีประวัติความเสี่ยงด้วยอย่างอาจจะไปสัมผัสพวกหนูพวกสัตว์ฟันแทะหรือว่าไปในพื้นที่ที่หนูอาศัยอยู่อะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่วนเรื่องอื่นๆวันนี้มีอะไรเดี๋ยวดูสักนิดนึงเริ่มคึกคักมากขึ้นเนาะสำหรับการเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะพอได้ยินชื่อว่าใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าบ้างนะหนึ่งก็แน่ๆคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ใช่ไหมอดีตผู้ว่าเก่านะที่ตอนนี้ลาออกแล้วแล้วก็บอกแล้วเดี๋ยวจะสมัครสมัยที่สองใช่ไหมคุณอะไรคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรด็อกเตอร์โจของพรรคประชาชนใช่ไหมคุณอะไรจากพรรคประชาธิปัตย์อะไรบุรพชัยศรีคุณอนุชาไหมใช่ไหมอันนี้จากประชาธิปัตย์3แล้วนะคุณมาริกานะพี่ติ่งนะ4ละนะมีใครอีกล่ะเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมี4คนละอาจจะมีเห็นว่าทางพรรคเศรษฐกิจเขาจะส่งท่านหนึ่งนะเป็นตำรวจเก่าใช่ไหมพลตำรวจโทชานเทพหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะอันนี้ก็5ละก็เริ่มมีความคึกคักมากขึ้นการเปิดตัวเขาจะเปิดเมื่อไหร่อย่างไรก็ค่อยๆติดตามนะอย่างคุณมาริกานี่บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดตัววันที่25พฤษภาคมนั่นก็ว่ากันไปแต่ว่าวันนี้ที่ผมบอกว่ามันมีบรรยากาศเริ่มคึกคักมากขึ้นก็เห็นทางด้านของดร.ชัยวัฒน์นะหรือว่าดร.โจเนี่ยนะก็ลงหาเสียงนะย่านบางซื่อนะแล้วก็มีอดีตผู้ว่าเก่าคุณพิจิตรรัตกุลนะไปช่วยนะเป็นผู้ช่วยหาเสียงอ่ะบอกนี่นะไปช่วยหาเสียงด้วยนะนะบอกว่าที่คุณชาติชาติทำเนี่ยบอกว่าทำดีอยู่แล้วนะแต่ว่าอยากจะให้เลือกคุณชัยวัฒน์ว่าจะทำดีกว่าเดิมแน่แน่ต้องอย่างนี้นะนะตอนช่วงหาเสียงตอนเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องอะไรที่เราจะเอามาสู้เขาเนี่ยก็ต้องทำให้เต็มที่นะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มีความเคลื่อนไหวนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ามากขึ้นตามลำดับนี่ผมเข้าใจว่าทางของคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะดร.โจเนี่ยนะจากประชาชนเนี่ยเห็นก่อนหน้านี้บอกว่าไม่ต้องกลัวเขาไม่มีป้ายหาเสียงดิเขาบอกว่าไม่มีป้ายหาเสียงก็เนี่ยจะลุยผ่านทางโซเชียลมีเดียนี่แหละนะอันนี้ก็ดีนะก็ลองดูแล้วกันนะเพราะเราก็ว่าตอนนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือถูกไหมจะทำอะไรมันก็เข้าโทรศัพท์มือถือหมดอะมันเป็นสมาร์ทโฟนอ่ะมันมีช่องทางในการดูในการอะไรเยอะแยะไปหมดเลยถ้าคนรุ่นโบราณอย่างผมเงี้ยนะก็เฟซบุ๊กใช่ไหมขยับมาหน่อยก็อาจจะเป็น Instagram นะใช่ไหมฮะทวิตตรงทวิตเตอร์เขาเปลี่ยนไปแล้วเนาะเป็น X เนี่ย X ก็ค่อยๆขยับมาเป็น X แล้ว TikTok นะแล้วก็จะมีของน้องๆรุ่นใหม่อ่ะเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาไปใช้เลมอนอะไรเต็มไปหมดเลยนะซึ่งถามผมไม่รู้ผมไปต่อไม่ถูกหรอกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าสู่ไอ้นี่หมดแล้ว

สมาร์ทโฟนหมดแล้วเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่มันเป็นการสื่อสารความจำเป็นที่มันเป็นการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิมเนี่ยนะบางทีมันก็ลดบทบาทไปเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะไม่น่าจะหรือว่าไม่มีเรื่องของไอ้บอร์ดไม่มีเรื่องของป้ายนะให้มันรกอะไรต่างๆนานาแหละแต่ว่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ช่องทางนี้แหละเนี่ยเห็นไหมพอไปทำข่าวปุ๊บมันก็เป็นข่าวปุ๊บก็ทำให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้ก็วันศุกร์นะฮะเบาๆนะมีอะไรยังไงก็คุยกันช่วงที่สองช่วงที่สามแล้วก็ช่วงที่สี่นะครับหรือใครจะแนะนำไปทานข้าวอะไรเสาร์อาทิตย์นี้ที่ไหนนะพาจะชวนไปเที่ยวที่ไหนยังไงนี่เดี๋ยวยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะไปหาร้านอร่อยๆทานนะแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยนะไม่อาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดว่าต้องไปรอบกรุงเทพนะไม่อาทิตย์นี้อาจจะยังไม่ไปเพราะอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ก่อนนี่กลับไปที่เพชรบูรณ์2รอบ3รอบติดต่อกันนะก็ต้องพักหน่อยนะแต่ก็ถ้าถามว่าขับรถไปได้หรือเปล่าขับรถไปได้เหมือนกันนะถ้ามันมีร้านอร่อยจริงที่อยากไปอ่ะนะรอบๆเนี่ย100 200กิโลเมตรเนี่ยโอ้ยสบายนะก็แนะนำกันได้นะเดี๋ยวว่ากันหรือคุณจะมีเรื่องอื่นอยากจะพูดอยากจะคุยนะก็เราว่ากันในช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุก

0: ช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันไซด์เวย์นะก็จะอยู่ช่วงประมาณนี้แหละนะ 4,500 4,600 นะแล้วก็บางทีอาจจะลงไป 4,400 ปลายๆนะ 4,400 เหรียญเศษๆนะแล้วก็กลับมาอยู่เนี่ยนะมันคือส่วนหนึ่งมันยังมีความไม่แน่นอนเรื่องของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกานะกับทางอิหร่านถึงแม้ว่าอิหร่านนี่ตอนนี้มันจะมีการยื่นข้อเสนอไปเพิ่มเติมใช่มั้ยกับทางสหรัฐอเมริกาแต่ก็ต้องดูอ่ะนะประเด็นสำคัญที่มันยังคุยกันไม่ได้นะเรื่องของการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมหรือว่านิวเคลียร์อันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่มั้ยแล้วจะหยุดเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยโอ้อันนี้ก็สำคัญนะก็ยังต้องค่อยๆติดตามนะครับตลาดโลกเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งสำหรับน้ำมันนะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียนะอ๋อหย่อนลงมาหน่อยตอนนี้เหลือ98เหรียญส่วนเบรนท์ทะเลเหนือนะทางฝั่งยุโรปนี่105เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับส่วนน้ำมันดิบดูไบนะดูให้มันครบเลยดูไบนี่เมื่อเช้านี่อยู่ที่100เหรียญ32เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับอันนี้สำหรับน้ำมันดิบดูไบนะที่บ้านเราใช้ส่วนใหญ่ก็ซื้อจากที่นี่แหละนะครับตลาดตรงนี้แหละนะแต่ว่าพอมันมีปัญหาที่ช่องแคบฮอร์มุซนี่ก็ต้องยอมรับนะลงกันน้ำมันหลายแห่งนะเขาก็ต้องไปหาแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบในที่ต่างๆมากขึ้นแล้วก็ลดการพึ่งพิงน้ำมันดิบจากทางตะวันออกกลางนะทางไทยออยล์นี่เขาก็ปรับใหญ่เหมือนกันเท่าที่ผมอ่านผมเจอเนี่ยนะไปซื้อที่สหรัฐไปหาจากทางแอฟริกาอะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็จะสะท้อนเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปดูว่าต้นทุนมันเป็นยังไงค่าขนส่งมันเป็นยังไงราคาน้ำมันที่ซื้อมามันเป็นยังไงนะหลังจากนั้นมันก็ต้องมาคิดอาจจะเทียบกับโรงกลั่นที่หน้าโรงกลั่นที่สิงคโปร์ส่วนนึงนะแล้วสรุปสุดท้ายแล้วราคาน้ำมันที่ขายปลีกจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็ค่อยๆติดตามนะครับมาคุณผู้ฟังครับเกิดอะไรขึ้นครับนะให้ผมพูดคนเดียวเลยล่ะครับนะไม่มาช่วยผมเลยล่ะครับนะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะแหมบางทีมันก็รอกันจนหมดเนาะว่าเอ๊ะใครจะมาประเดิมสายแรกแล้วสายแรกจะคุยเรื่องไหนยังไงนะแล้วเราจะพากันไปตรงไหนยังไงนะอ่ะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะอะไรเนี่ยคมนาคมนะเล็งที่จะเยียวยา7ขนส่งอ๋อโอเคก็ต้องไปดูเนาะงบไอ้4แสนล้านบาทไอ้2แสนล้านอะนะมันใช้ไปแล้ว 176,000 ล้านจะมีโครงการอะไรที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจจะเอาดึงมาใช้ตรงนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอดูสักนิดหนึ่งนะคุณแจ็คครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คุยกันมา5วันบางทีมันก็หมดมุกบ้าง
0: เออจริง
1: บางทีผมก็อยากเปิดประเด็นนะแต่ว่าคุยเรื่องอะไรดีวันนี้ส่วนใหญ่ข่าวสารบ้านเมืองมันก็
0: มันวน
1: ตอนนี้มันก็ช่วงแบบช่วงอับเฉาอ่ะคุณณัฐพงศ์มีแต่ข่าวเศร้าๆไง
0: ใช่
1: เราก็ไม่อยากคุยไง
0: ใช่ใช่เข้าใจ
1: ทีนี้เรื่องเศรษฐกิจบ้านเมืองมันก็ไม่อู้ฟู่ไงเขาจะคุยตรงไหน
0: บอลโลกจะคุยมันก็โอ้โหไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่า
1: บอลโลกจะได้ดูหรือเปล่าใช
0: ่ไหมลิซ่าร้องเพลง
1: ก็จบไปแล้ว
0: ผมยังดูอยู่นะลิซ่าเพลงที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยนะที่เพิ่งออกมาเนี่ยโอ้พอไปดูโอ้เขาใช้นักร้องอีกหลายเพลงเยอะทั้งนั้นเลยนะชักกิล่าหรือใครต่อใครเต็มไปหมดเลยใช่ไหมยังดูอยู่ว่าเขาจะใช้เพลงธีมเพลงไหนเป็นเพลงหลัก
1: เพลงไหน
0: เออจะเพลงโกของลิซ่าหรือเปล่านะก็ยังต้องดูอยู่เหมือนกันเออ
1: มันก็เลยแบบแต่มันยากนะครับผมกำลังจริงๆอยากคุยหลายเรื่องนะแต่ว่าพอเห็นภาพมันแบบมันไม่จะไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีแต่เรื่องแบบมีแต่เรื่องให้กระถิ่นอะอยากคุยพวกที่ถีบเหมือนกัน
0: โอ้เออเข้าใจ
1: เนี่ยวนรถรอรับลูกอยู่ครับคุณณัฐพงศ์อยู่ที่แถวราชินีนะ
0: ราชินีเน
1: า
0: ะ
1: ราชินีบางกระบือครับ
0: ครับ
1: แต่ถนนยังเป็นหลุมอยู่นะคุณณัฐพงศ์คือยังไม่เปิดเลย
0: ยังไม่เปิดยังไม่เปิดใช่ผมทราบแล้วผมเคยขับรถวนไปดูตรงนั้นแล้วแล้วก็ยังต้องใช้เวลาเพราะตอนนี้เขายังทำข้างกำแพง
1: นี่ก็เกือบผมว่าเกือบปีแล้วมั้งเนี่ย
0: ใช่
1: หกเดือนเจ็ดมากกว่าหกเดือนแล้วอะผมว่าตั้งแต่ปิดเทอมกลางเทอมลูกรอบนั้นที่เปิดเทอมใหม่แล้วก็กลับมาก็ยังสาหัสสาการเหมือนเดิม
0: ครับผมได้โอเค
1: ไว้ท่านอื่นบ้างขอบคุณนะท่าน
0: พ
1: ง
0: ศ์ขอบพระคุณสวัสดีครับนี่นะช่วยกันทำมากินนะคุณสมพลครับสาย3สวัสดีหลุดไปคุณป้อมสาย1ไปกันหมดเลยเหรอฮะทั้งคุณป้อมทั้งคุณสมพล

0: คนเหรอฮะมาสำหรับคุณผู้ฟังนะช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะคุณป้อมคุณสมพลอะไรเนี่ยถ้าจะโทรศัพท์กลับมาคุยเพิ่มเติมก็เชิญนะฮะหรือว่าคุณผู้ฟังท่านอื่นนะถ้ามีเรื่องนะมีประเด็นนะอยากถามอยากคืออย่างเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะผมเข้าใจนะที่ส่วนใหญ่คุณผู้ฟังมีประสบการณ์กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้มีอะไรที่มันติดขัดนะก็เข้าใจกระบวนการต่างๆ เลยอาจจะไม่ได้มีคำถามอะไรมากนะคุณโชคครับสายสามสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่นัทพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
1: ขอแนะนำหนัง Netflix สักเรื่องครับ
0: หน้า Netflix สักเรื่องครับ
1: ครับพอดีปกติผมไม่ได้ดูวันนั้นพ่อเปิดแล้วก็ไถๆมาเจอดูรูปหน้าปกหน้าดูก็เลยหนังชื่อ Remarkable Bright Creator ครับ
0: เดี๋ยวมันเป็นหนังอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไร
1: หน้าปกชื่อหนังภาษาไทยชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสำหรับหมึกคนและสิ่งของครับผมว่าน่าจะเป็นของ Netflix ทำเองครับ
0: อ๋อ Remarkable Nike อะไรเนี่ย
1: Creator อะไรสักอย่างครับ
0: เออ
1: ดูหน้าปกแล้วก็ผมก็ชอบอัลกอริทึมอยู่แล้วเกิดไปก็ม้วนเดียวจบแบบเดียว2ชั่วโมงครับ
0: ไม่ได้ดูเลยผมไม่ได้ดูหนังแบบอัลกอริทึมอะไรอย่างนี้เลยผมชอบแบบหนังพวกไอ้ปีนเขาอะไอ้พวก The Peak อะไรอย่างเงี้ยพวกหิมะ
1: ครับผม
0: โอ้โหผมออกไปแนวนั้นอ่ะหรือประจนภัยอะไรเยอะหน่อยอ่ะ
1: ครับอันนี้ก็ผมสปอยนิดนึงพอดีไอตัวปลาหมึกเหมือนจะใช้แบบ AI CG นิดนึงแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นหลักอะไรเงี้ยมันอาจจะดราม่านิดนึงก็สนุกครับ
0: ได้
1: อีกนิดนึงครับไอวิวกับสถานที่ผมว่าน่าจะเป็นในอเมริกาสักที่หนึ่งผมว่ามันสวยดีเผื่อครับผมก็แค่นี้
0: อ่ะโอเคได้เดี๋ยวถ้ามีเวลานะเดี๋ยวอาจจะไปลองไปเปิดดูตามที่คุณโชคแนะนำนะโอเคขอบพระคุณครับ
1: ครับพี่ธนพงศ์ครับนิดนึง
0: ครับผม
1: วันนั้นที่คุยกันเรื่องว่าทำไมมอเตอร์ไซค์ต้องจอดทำไมไม่ชอบจอดหลังรถยนต์หรืออะไรอย่างงี้นะฮะ
0: อืม
1: พอดีประสบการณ์ตรงผมเลยผมวันนั้นผมก็ขับแบบไม่จะแบบไม่ได้ระวังตัวนิดนึงจอมอเตอร์ไซค์คันหน้าครับก็คือจอสูดเขาอะไรเง
0: ี
1: ้ยแล้วเขาหลบปุ๊บผมเจอลูกเหมือนไม้ท่อนสั้นๆประมาณ15เซนเนี่ยเขามันอ้วน
0: ๆของ
1: พวกรถ10ล้อที่เขาไว้หนุนกันอะไรเงี้ยผมลอยเลยวันนั้น
0: เออใช่เพราะว่ามีคุณผู้ฟังที่เขาขับมอเตอร์ไซค์เขาบอกเหมือนกันบอกว่าหนึ่งคือมันฉุกระหุกไม่เห็นข้างหน้าไม่เห็นทางเผื่อจะแบบมีหลุมมีบ่อมีอะไรอย่างเงี้ยบอกบางคนนี่เจออะไรเจอสุนัขตายแมวตายเลยอ่ะเขาก็เลยไม่สะดวกตรงนั้นเราก็ฟังแล้วใช่เนี่ยอย่างของคุณเหมือนกัน
1: จริงครับผมขับตอนนั้นอยู่บนสะพานนะครับสะพานสาทรแล้วก็กลิ้งแบบโอ้กลิ้งวันนั้นคือไม่เจ็บอะไรมากแต่รู้สึกว่ารอดมาได
0: ้อ่ะได้ถ้ายังไงก็ขับระวังเนาะนะขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตีครับสายสอง
2: สวัสดีครับนันทพงศ
0: ์ครับ
2: ไม่อยากดูครับบอลโลกอ่ะกรอบรัฐบาลไม่ต้องซื้อเปลืองเงิน
0: เราเขาจะซื้อหรือเขาไม่ซื้อแล้วมั้งต้อง 1,300 แฟนบวก8บวก 1,700 อ่ะ
2: เอาเงินมาคนละครึ่งค่ะ
0: อะไรนะ
2: เอาเงินมาคนละ60 40ใช่ไ
0: หมเอามา60 40โอ้โห 1,000 กว่าล้านเองพี่1,100 ล้านเอง 1,700 ล้านเองได้ไม่เท่าไหร่แล้วหารออกมา30ล้านคนคุณหารดิได้กี่สตางค
2: ์ไม่บอลโลกไปดูป่าประโยชน์
0: อ๋อเหรอป่าประโยชน์เหรออ๋อ
2: ครับผม
0: โอเครับทราบเดี๋ยวจะบอกเขาให้นะครับขอบคุณสวัสดีครับคุณต้นครับสาย1
3: สวัสดีครับคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
3: ครับผมถามที่นี่คุณนัทพงศ์ฮะยื่นภาษีคุณนัทพงศ์มีขอภาษีคืนมั้ยฮะ
0: มีครับ
3: โอเคได้ยังอ่ะครับ
0: ได้นานแล้วครับ
3: เออเหรอของผมนี่ยื่นมาตั้งแต่กุมภาปลายเดือนจนป่านี้ยังไม่กลับมาเลย
0: เหรอได้เช็คเขาไปดูไหมล่ะว่าเขาขอเอกสารอะไรเพิ่มไหม
3: เหมือนยังพิจารณาอยู่เลยครับยังไม่ขอเอกสารเลย
0: เยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมอ่ะแทนเจ้าถาม
3: หลักแสน
0: โอ้โหถ้าอย่างนี้นานพี่
3: จริงเหรอ
0: แล้วหลักแสนพี่ยังไงก็นายเขาดูพี่ละเอียดยิบอ่ะพี
3: ่แต่ก็คือเอาใช้คำว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอะไรล่ะผมก็ราคาประมาณนี้แหละเมื่อก่อนมันไม่แรงขนาดนี้มาตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีเนี้ยนะ

0: นี้ยสิ่งที่ผมสงสัยคือว่าผมเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันมีข้อบังคับตรงไหน
1: okay.
0: กรอบอะไรเขียนไว้ไหมภายในกี่วัน
1: เขามีกรอบครับอย่างเบื้องต้นเนี่ยคือเขาจะพยายามไม่ให้เกิน90วัน
0: โอเคอ
1: ันนี้คือของคุณเนี่ยที่เมื่อกี้บอกนะผมก็นับแล้วกุมภามีนาเมษาพฤษภาก็คือสิ้นเดือนเนี้ย
0: okay.
1: แสดงว่าคุณต้องยื่นประมาณปลายเดือนกุมภา
0: ใช่
1: ไหม
0: ปลายกุมภา
1: คุณต้องยื่นไปเดือนกุมภาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีเอกสารที่เขาจะขอเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะแจ้งที่คุณ
0: ใช่ซึ่งแสดงว่าจริงๆมีกรอบใช่ไหมฮะครับ
1: มีแต่ไม่ใช่ว่าเขาขยายไม่ได้นะเขาขยายได้นะก็คือกรอบเบื้องต้นเนี่ยเพราะผมมีอยู่ปีนึงที่มันแบบนานมากผมว่า2เดือนกว่าเหมือนกันผมว่าก็โทรศัพท์ไปถามแล้วก็ไปดูเขาก็บอกว่ามันมีกรอบประมาณสัก90วัน
0: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปลองตามของผม
1: แต่บางคนนี่ข้ามปีนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นขอเอกสารอะไรกันไปกันมายาวนะ
0: งั้นผมถามต่อยนิดเดียวนิดเดียวจริง
1: ๆ
0: เรื่องเนี้ยโดยหลักการเนาะเราเนี่ยเราไปขอภาษีคืนจริงๆเราขาดทุนเนาะใช่ไหมฮะเพราะว่าเงินของเราอะจะเราไปรอคืนทีหลังทีเนี้ยวิธีที่มันมีวิธีคือจ่ายภาษีเพิ่มถูกไหมคุณนันทพงศ์โดยพื้นฐานเราสามารถแบบอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปชำระภาษีเพิ่มได
1: ้ครับ
0: นะฮะทีนี้การที่มันจะชำระภาษีเพิ่มได้เนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องยื่นตอนที่ทำหักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านบอกเหมือนโอเวอร์เคลมอ่ะยกตัวอย่างเช่นหักเต็มไม่เต็มหน่วยเลยแล้วถึงเวลาพอสิ้นปียื่นเอกสารมีไม่ครบแล้วเราก็ต้องชำระภาษีคืนถูกไหมฮะนี่มันทำได้ไหมคุณณัฐพงศ์โดยหลักการทำได้ใช่ไหม
1: มันโดยหลักเนี่ยมันถามว่าทำได้ไหมมันทำได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันยากเพราะว่าเรื่องของการหักภาษีหน้าที่จ่ายตอนนี้มันค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วมันจะบอกว่าเวลาคุณมีรายได้เท่าไหร่ยังไงอ่ะเขาจะให้ผู้ที่นำส่งเป็นคนหักก่อนเลยถ้าเขาหักไม
0: ่
1: ถ้าเขาหักน้อยกว่าเขาผิดไงเขาไม่มันเลยไม่ค่อยเกิดอันนั้นเกิดขึ้น
0: อ๋อ
1: ครับ
0: อย่างเช่นอยู
1: ่แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วอ่ะโทรศัพท์มาคุยใหม่ได้ไหมช่วงหน้านะ
0: ได้
1: นะขอบคุณสวัสดีครับ
0: โอเคคุณ
1: คุณสันติขออภัยจริงๆนะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
7: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับผมไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะวันนี้ไม่ได้ไปเฝ้าพระอินทร
0: ์ครับ
1: เพราะว่ามีงานช่วงจะไปเฝ้าพระอินทร์ที่ไทย PBS ก็เลยยังงอกๆแง่ๆอยู่นะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะรีบฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
0: ้ครับ
1: นะผมมาต่อจากคุณณัฐพงศ์เรื่องเปิดสายกันแล้วกัน
0: ครับผม
1: นะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นคือเรื่องนายกไปฝรั่งเศสก็ตามห่างๆเรื่องที่เหลือก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะ
0: ครับ
1: เท่าที่ดูทั่วๆไปคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
1: มาคุณผู้ฟังถ้าผมสลืมสลือนี่ถ้าไม่ช่วยผมนี่ผมอาจจะหลับคาไมค์นะคุณณัฐพงศ์มีความเป็นไปได้ที่จะหลับคาไมค์นะเออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะช่วยหน่อยก็แล้วกันนะ
0: ครับ
1: เห็นช่วงแรกมีสายเข้ามาปะปลายใช่ไหม
0: ครับ
1: เออก็แล้วแต่ก็แล้วกันแต่วันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์ก็ควรจะเป็นวันที่เรามีการแนะนำอะไรกันต่อมีอะไรนะ
0: ครับ
1: เป็นวันสบายสบายเสาร์อาทิตย์นี้ผมไม่ไปต่างจังหวัด มีนัดหมายจะไปสถานที่ที่จะไปอะไรล่ะนัดเขาไว
0: ้
1: นะเดี๋ยวไปแล้วคงมาเล่าให้ฟังกันละกันนะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปตามลำดับคุยกับคุณผู้ฟังก่อน
0: ครับผม
1: คุณ
0: อัมพรฮะสายสาม
1: คุณอัมพรเชิญครับ
2: ฮัลโหล
1: เชิญค่ะ
2: ฮัลโหล
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: ไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะเนี่ย
0: เชิญครับ
1: ผมได้ยินคุณชัดเจนมากเลยครับ
2: ได้ยินชัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าคุณไม่ได้ยินผมชัด
2: โทรมานี่ไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
2: เพียงแต่จะมาชมคุณวีระกับคุณณัฐพงศ์ค่ะว่าเป็นคนที่เก่งมากเก
1: ่
2: งมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
2: ในเรื่องของต่างๆการพูดการจาการความรู้อะไรนี่สารพัดเลยคิดว่าไม่มีใครเหมือนค่ะ
1: ได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับ
2: เท่านี้ค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: อันนี้แผนกชมและเชียร์อย่างเดียว
0: ครับ
1: ต่อ
0: คุณเล็กครับสายหนึ่ง
1: คุณเล็กเชิญ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ธีระครับคุณณัฐพงศ์
0: ครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับครับผมคุยเรื่องคุกกี้อาจจะนอนได้ไหมครับของสองวันที่แล้ว
1: เออได้ว่ามา
3: ผมรู้สึกว่าคุกกี้อาจจะนอนมันไม่อร่อยเหมือนเดิมครับ
1: โอ้
3: ว่าตอนเด็กๆกินแล้วมันอร่อย
1: ผมว่าเราผ่านการกินอะไรมาเยอะแยะ
3: ครับ
1: มันก็เลยทำให้ของที่เราเคยอร่อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมดา
0: ครับ
1: ว่าอย่างนั้นมากกว่า
3: เดี๋ยวว่าตอนเด็กๆลิ้นดีก็ไม่รู
1: ้ไม่น่าใช่คงไม่ค่อยได้กินอะไรมากอ่ะดูแล้ว
3: ค
1: ือวารายตี้ที่เรากินแล้วอร่อยอ่ะมันอาจจะมีจำนวนไม่มากแต่ตอนนี้พอเราโตขึ้นเยอะๆขึ้นเนี่ยเราก็กินของอร่อยเยอะมากไงพอเรามากินของที่เราเคยอร่อยมันก็อาจจะธรรมดา
3: คร
1: ับ
3: อ
1: ันนี้จากประสบการณ์เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้หาของอร่อยกินยากยิ่งอายุมากเข้ามากเข้านี่อาจจะต่อมรับลิ้นต่อมรับต่อมรับรสอาจจะเสียก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเคยกินของอร่อยไม่เยอะอ่ะจนเดี๋ยวนี้อะไรก็กินแบบธรรมดาไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ดีหรอกเขาคงไม่เกี่ยวหรอก
3: อีกเรื่องนึงครับ
1: ครับ
3: ผมก็ใต้จิ๋วนะครับอาจารย
1: ์อะไรนะ
3: แต่ผมก็เป็นจีนใต้จิ๋ว
1: โอ้ครับ
3: แต่ก็ไม่เคยเห็นคุณแม่ว่ารอดหวังขาคร
1: ับ ใช่น่าจะเป็นแบบเดียวกันที่ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
3: ที่ไม่รอดหวังขาอาจจะเป็นเพราะหมดไปก่อนนะครับลูกหมดก่อน
1: เข้าใจคิดนะเข้าใจคิดโอเคโอเค
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบพระคุณครับต่อครับ
0: คุณอดิศรครับสายสอง
1: คุณอดิศรครับ
4: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพีรณัฐพงศ
1: ์เชิญเชิญเชิญ
4: ผมขอสนับสนุนคำชมของคุณผู้หญิงท่านแรกอันนี้เห็นด้วยครับ
1: โอ้อันนี้รู้อยู่แล้วอันนี้รู้อยู่แล้วครับอันนี้รู้อยู่แล้วอันนี้รู้อยู่แล้ว มันคือเฉยเฉยอะเพราะว่ามันเยอะได้ฟังจนบ่อยจนชินน่ะ
4: ครับ
1: จะว่าหลงจะว่าหลงตัวเองก็ไม่ใช่แต่ว่าเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น
4: อย่าให้มันเลยเส้นอัตตานะอาจารย์นะ
1: คือเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นรู้เท่าทันว่าเป็นอย่างนั้นร
4: ู้โอเคอย่างนี้รู้คำนี้ดีคำนี้ดี
1: รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนั้น
4: แก้วคำนี้แก้วปากเข้าเรื่องครับอาจารย์คืออย่างนี้ในสมัยอทุชยาเนี่ยผมดูภาพยนตร์ละครเนี่ยการเดินทางของข้าราชการเมืองไทยไปยุโรปเนี่ยมันนั่งบนเรือ6เดือนแล้วก็การจะเดินทางจากอริยาไปลาโวเนี่ยใช้พายเรือเอาคำถามคือมนุษย์เนี่ยมันก็คงไม่ต่างกันเมื่อ300ปีหรือณปัจจุบันคำถามคือทำไมปัจจุบันเนี่ยบางคนเครื่องดีเลย์ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้แต่คนเหล่านั้นเนี่ยอยู่บนเรือ6เดือนบ้างจากอริยาไปลาโวแบบ2อาทิตย์บ้างเขาอยู่ได้ยังไงครับแล้วในสมัยก่อนเนี่ยมีอารมณ์เครียดจนกระทั่งเป็นภาวะทางจิตหรือเปล่าตามบันทึกพงศาวดาร
1: ในพงศาวดารไม่ได้มีเรื่องอย่างที่คุณพูดเลยครับ
4: ไม่มีใช่ไหมครับ
1: คือคุณดูหนังเนี่ยมันคนละเรื่องกับหนังนี่มันโหการสร้างภาพยนตร์นี่นะมันใช้จินตนาการมากกว่าความจริงเยอะมากนะ
4: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเป็นสารตั้งต้นในการพิจารณาไม่ได้เลยเนี่ย
4: อ่ะถ้าอย่างนั้นความจริงคือการเดินทางไปยุโรปมัน6เดือนอยู่บนเรืออย่างเดียว
1: มันก็
4: เขาอยู่ยังไงครับอาจารย
1: ์ก็อยู่ได้ก็ไม่เห็นมีอะไรก็ทำอะไรก็อยู่ไปก็จะทำอะไรก็ทำก็เท่านั้น
0: แต่มันมีแวะใช่ไหมปกติเวลาถ้าสมมติ
1: หน่อย
0: ลงไปแวะตรงอินเดียแวะตรงนั้นแวะตรงนี
1: ้มีนิดหน่อยมีเอ็กซ์เคอร์ชั่นนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาอยู่บนเรือเยอะ
0: ครับ
4: แล้วเขาจะเครียดเหมือนเราไหม
1: คือจะไปคิดทำไมอ่ะจะไป
4: ผมอยากรู้ว่าสมัยนี้แค่แบบรถติด
1: ไม่ต่อยคนละประเด็นกันอ่ะจะไปเทียบมันจะไปเทียบทำไมอ่ะ
4: ผมก็เลยมองว่าสมัยนี้การเดินทางมันเร็วมากทำไมคนใจร้อนอ่ะหรือว่าคนสมัยนั้นก็ใจร้อนเหมือนกันแล้วเขาจะใจร้อนยังไงผมก็เลยสงสัย
1: ไม่รู้จะสง
4: สัยหรือเป็นเกียรติเวปลาดครับอาจารย์ตอนนี้
1: มันต้องดูว่าคุณใช้ชีวิตยังไงแล้วมันถึงได้มามีเวลานั่งคิดเรื่องพวกนี้มากกว่าถ้าถามผม
4: ผมสงสัยอะว่า
1: เข้าใจแต่ว่า
4: แล้วสมัยก่อนมันไม่มีทีวีไม่มีมือถือคือมันทำอะไรไม่ได้ต้องนั่งอยู่บนเรือคือดู
1: คือเวลาเราเอาตัวเราอะ
4: ครับ
1: ในปัจจุบันแล้วไปคิดแทนคนสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้บริบทแบบนั้น
4: สภาพ
1: สภาพแวดล้อมก็ไม่เหมือนกัน
4: ครับ
1: โหมดของ transportation ก็มีอย่างเดียวคือใช้ทางน้ำเป็นหลัก
4: ครับ
1: มันเราจะไปนั่งคิดอะไรทำไมอย่างนั้นเราไม่เข้าใจเอาเวลาไปทำไปคิดอย่างอื่นเถอะนะ
4: ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณวิชิตครับสายสาว
1: ไปยากเลยเว้ยต่อครับ
0: คุณวิชิตฮะอยู่ไหมเอ่ย
1: วิชิตครับ
0: อยู่ไหมฮะคุณวิชิต
1: อยู่ได้ยินเสียงเหมือนกันว่าจะอยู่สวัสดีครับคุณวิชิตครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์กาคุณนัทพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
5: ครับเรียนสอบถามนิดนึงกรณีวีซ่าที่เขาคิดเราค่าลิขสิทธิ์1,300ล้านทำไมกับประเทศอื่นเขาได้ถูกกว่าเราแล้วทำไมมาคิดเราแพงนะอาจารย
1: ์หนึ่งไม่รู้เขาคิดประเทศอื่นเท่าไหร
5: ่เห็นดูข่าวเฉยๆว่าน
1: ั่นแหละครับไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดไม่มีความรู้ครับ
5: อ๋อผมก็นึกว่าเอ้าเราทำไมต้องพันกว่าล้านนึกเรา
1: ก็ต้องเริ่มต้นหรือว่าข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันจริงไหม
5: ครับ
1: แล้วก็มันมีเงื่อนไขอะไรยังไง
5: มันเป็นไปได้อีกอย่างหรือเปล่าว่าเราซื้อช้าไปหรือเปล่าอาจารย
1: ์คือไม่มีข้อเท็จจริงที่จะคุยอะครับ
5: อ๋อครับ
1: ครับ
5: โอเคก็มันไม่รู้จะทำยังไงนะครับคิดในใจว่า
1: ก็นี่ไงมันไม่มีข้อเท็จจริงที่ผมจะคุย
5: หรอครับเห็นมีแต่ข่าวว่าคนนั้นซื้อแค่40
1: นั่นแหละครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงครับ
5: โอเคโอเคขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ตรงนี้คุณณัฐพงศ์อาจจะช่วยได
0: ้ครับ
1: จริงไหมครับ
0: ก็น่าจะจริงน่าจะจริง ที่ตามข่าวที่เขาไปคุยกันแล้วก็ลดราคา
1: เลยไม่ไอ้ข่าวอะผมก็ได้อ่าน
0: ครับ
1: แต่ผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงหนึ่ง
0: ครับ
1: สองก็คือว่าผมไม่ได้คิดต่อไง
0: โอ้
1: ว่าเอ้ยมันถูกมันแพงมันมีเหตุผลอะไรยังไงนี่ผมไม่ได้คิดเลย
0: ครับ
1: พอพี่เข้ามาถามผมก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงถ้าเป็นคุณณัฐพงศ์นะ
0: ถ้าเป็นถามผมนะ
1: เ
0: ออผมจะมีอยู่ 2-3 ประเด็น
1: อ
0: ะไรอย่างนี้ก็ได้อันแรกเนี่ยคือถ้าผมเป็นฟีฟ่าแล้วผมจะขายสิทธิ์เนี่ยผมจะดูว่าความสนใจกีฬาฟุตบอลเนี่ยในประเทศนั้นๆเป็นยังไง
1: โอเค
0: ของเราเนี่ยถ้าดูจากไอการแข่งขันกันของภาคธุรกิจที่ไปประมูลไอซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกซื้อลิขสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยมันแข่งกันดูเดือดไป3ปี4ปีเป็นหมื่นล้านซึ่งเขาก็ต้องดูแล้วว่าโอ้ยมันมีโพเทนเชียลจ่ายตังค์เว้ยอันนี้อันที่หนึ่ง
1: อ
0: ันที่สองก่อนหน้านี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาอัปเดตมากน้อยขนาดไหนที่เรามีกฎที่จะต้องถ่ายทอดกีฬาฟุตบอลโลกอ่ะแล้วจนมีปัญหาเมื่อครั้งก่อน
1: อ
0: ันนั้นเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งว่าที่เขาย
1: ังไงก็ต้องมาซื้อ
0: ยังไงเขาก็คิดว่ายังไงก็ต้องมาซื้อ
1: ใครจะซื้อไม่รู้แต่ยังไงก็ต้องมีคนมาซื้อหนึ่งคน
0: ใช่
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นแต่หลังสุดนี่คือเขายกเลิกไอ้กฎนั้นออกไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ล่ะว่าใครจะเป็นเจ้าภาพแต่เขาเชื่อว่ามันน่าจะมี
1: โอเค
0: แล้วไอ้การเจรจาต่อรองเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่หลายปัจจัยหรือว่าการสนับสนุนของฟีฟ่าที่เขาส่งเม็ดเงินมาสนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชนเราอายุเท่าไหร่อาร์เซนเกอร์ที่มาหลายต่อหลายครั้งอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เขาก็ต้องคำนวณผลได้ผลเสียของเขาถ้าถามผมนะผมว่าเนี่ยพวกปัจจัยพวกเนี้ยมันก
1: ็ทำให้ราคามันออกมาอย่างที่เราพูด
0: ทำให้ราคาตอนนี้มันออกมาอย่างที่เราพูดแต่ว่าถ้าถึงเวลาแล้วมันมีอีกอันนึงอีกประเด็นนึงที่ตอนที่เราเอาถ่ายทอดเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรล่ะมันหลุดอ่ะคือให้ดูเฉพาะประเทศไทยอ่ะแต่มันหลุดผ่าน OTT หลุดผ่านอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นมันก็ทำให้เขาเสียหายเขาก็เอามาคิดด้วย
1: โอเค
0: อันนี้เท่าที่ฟังจากรายงานนะ
1: โอ้เต็มทั้ง3สายจะเอาใครก่อน
0: คุณซันฮะสาย1
1: คุณซันเชิญ
6: ฮัลโหลสวัสดีตอนนี้ละสวัสดีน้องพงครับ
1: เชิญ
6: มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนไทยที่ไทยพลัสที่ดีครับ
1: ครับ
6: ก็คือตอนจันเนี่ยครับที่คือท่านที่จะลงทะเบียนนะฮะจะต้องอัปเดตแอปเป่าตังก่อนนะครับ
1: ครับ
6: ถ้าไม่อัปเดตนี่จะไม่มีไอ้คำว่าไทยที่ไทยพลัสนะครับผมอัปเดตก่อนครับ
1: ครับ
6: อัปเดตเสร็จแล้วนี่ก็อาจจะอาจจะเลยมหาพิมพ์ถ้าลืมก็กดเลยมหาพิมพ์แล้วก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนหน้าหลังก็ใส่กรอกรหัสแล้วก็อะไรถ่ายรูปอัปเดตหน้าครับผมไม่งั้นถ้าทางทะเบียนไม่เตรียมไว้ต่อจะมีปัญหาแน่นอนเลยครับอาจารย์นะ
1: ครับ
6: ครับส่วนในเรื่องเงินของคุณรัฐพงศ์นะครับ
0: ครับ
6: คุณรัฐพงศ์ครับปรึกษาด้วยเงินพอดีช่วงปี2007ของโลกเนี่ยคุณรัฐพงศ์จากอาจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจากอาจารย์มีแล้วนะผมจำได้ขึ้นนะก็คือเครื่องมีการเผาโตโยต้าวิสยาส่วนเครื่องมีกฎหมายจำได้ไหมครับก็มีการคุยกันในรายการอยู่คุณหญิง
0: อะไรนะฮะเผาอะไรนะจำไม่ได้ฮะ
1: โอ้
6: ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ครับ
6: ก็คือนานแล้วครับเหตุการณ์นี้นานแล้วที่ว่าเผาอะไรสักอย่างหนึ่งนะเผาประท้วงอะไรที่อย่างโตโยต้าวิสเนาะทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมเนี่ยสังเกตดูตามท้องถนนเนี่ยจะเจอรถโตโยต้าวิสเนี่ยซึ่งจะเจอค่อนข้างบ่อยนะซึ่งแต่ละคันเนี่ยเขาจะแต่งสวยมากก็เลยแปลกใจว่าเขาทำไมแต่งได้ดีมีน้อยมากที่จะไม่สวยครับโตโยต้าวิสในถนนที่กรุงเทพหรือที่เมืองไทยนะครับก็เลยแปลกใจว่าทำไมรักษาได้ดีจังเลยแค่นี้เองครับ
0: ครับคร
6: ับ
0: ผม
6: ครับ
1: ครับครับพอดีเสียงโทรศัพท์แกฟังไม่ค่อยรู้เลย
0: ครับฟังไม่รู้
1: ต่อครับ
0: คุณนิกครับสาย2
1: คุณนิก
7: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
7: ครับผมมีแค่ประเด็นเดียวครับตอนนี้คือเกี่ยวกับเรื่องรถกู้ภัยทั้งหลายนะคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีเรื่องความเร็วเรื่องอะไรที่เขาใช้อันนี้ยังพอรับได้เพราะตอนหลังนี้คนก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็หลบทางให้แต่มันมีอยู่อันนึงที่ตอนนี้เนี่ยรถกู้ภัยแต่ละอันนี้ไม่ได้ทุกคันนะคือไฟที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ไฟแฟลชแล้วก็ คือมันกลายเป็นว่าคนที่ขับรถตามหลังเลยนี่คือเลยสภาพนี้ไปเลยแล้วถ้าที่สังเกตดูมันเยอะมากเลยอะตอนนี้ที่เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่า
1: ไม่ได้คิดไปเองเพียงแต่ว่าไม่เราผมคืออย่างนี้เรื่องรถกู้ภัยรถพยาบาลเนี่ยมันเหมือนกับมันเทาๆนะมันไม่ได้มีอะไรชัดเจนมันไม่ได้เหมือนถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยมันจะสีเดียวกันแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอาจจะเป็นบริการของรัฐ
0: ครับ
1: คราวนี้ของบ้านเรานี่มันมีทั้งอย่างโรงพยาบาลอันนี้ก็อันหนึ่งนะไอ้แบบที่เป็นกู้ภัยที่มันเหมือนอาสาอย่างนี้ก็อีกแบบหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ชัดไม่เจนว่างานมันเป็นยังไงอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคราวนี้มันก็เลยเกิดเรื่องตามมาหลายๆอย่าง อย่างที่เราเข้าใจกันนั่นน่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ไฟมันเป็นไฟสะท้อนแล้วแวบๆๆที่ดูแล้วมันแสบตามากซึ่งตัวของคนที่เข้ามาติดก็คงคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อการให้บริการถ้าถามมองในมุมของคนที่เขาเป็นคนขับรถนะแต่ว่าของคุณไม่ได้ใช้บริการคุณขับตามหรือคุณเห็นเนี่ยมันก็อย่างที่คุณรับทราบนั่นแหละครับมันไม่มีregulation เรื่องนี้ครับถ้าถามผมซึ่งเดี๋ยวคงมีเรื่องแล้วก็ค่อยมีมาแก้ปัญหาครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับ
7: ครับครับ
1: ครับผม
7: ขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณโอมครับสาย3
1: คุณโอมครับ
8: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับ
1: เชิญครับ
8: คุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
8: ขอเติมความรู้นิดนึงครับเรื่องฟีฟ่าครับเวลาเขาคิดอัตราลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยเขาคิดตามอัตรา GDP หรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะครับแล้วก็เอามาคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศนะครับ
1: ครับ
8: อันนี้สั้นๆนะครับอาจารย
1: ์ครับครับ
8: อีกประเด็นนึงอยากจะถามอาจารย์วีระนะครับเวลาอาจารย์วีระเนี่ยมีความทุกข์หรือความท้อแท้ในใจหรือหมดกำลังใจหรือไม่มีแรงดันใจเนี่ยอาจารย์มีแนวคิดมีหลักคิดในการทำให้ตัวเองมีอินสปิเรชันยังไงครับอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นวิทยาทานกำลังใจในวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้ครับอาจารย์ครับ
1: มี2วิธีครับวิธีที่1 นอนครับ
8: กับ
1: วิธีที่2บอกกับตัวเองว่าเวลามันจะเยียวยาเองครับ
8: ครับ
1: แค่นั้นแหละครับ
8: ครับผมขอถามอีกประเด็นได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้แค่นี้ครับ
8: โอเคครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ถามมากเดี๋ยวตอบมากเดี๋ยวผิดมาก
0: เออแต่ผมชอบวิธีแรกนะ
1: อะไรนะ
0: ผมชอบวิธีแรกนะนอน
1: ถ้าคุณประสบปัญหา
0: ครับ
1: แล้วคุณสามารถนอนได้เนี่ยก่อนที่มันจะหลับเนี่ย มันก็มีกระบวนการที่จะไตร่ตรองจนมาลงตัวระดับหนึ่งแล้ว ไม่งั้นคุณจะนอนไม่หลับหรอก เราไม่ได้พูดถึงไปกินยานอนหลับนะ
0: ครับ
1: เราพูดถึงว่าหลับได้เองอ่ะเมื่อหลับแล้วเนี่ยระยะเวลาที่หลับแล้วก็ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เนี่ยมันจะสลัดบางอย่างออกนะคือมันเป็นกระบวนการเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มันอัปเดตแล้วมันทำลายบั๊กอ่ะ
0: จริง
1: เอาจริงจริง
0: จริงจริง
1: อันนี้ประสบการณ์จริงก็เป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: ส่วนอีกเรื่องเราก็ต้องเข้าใจว่าเวลามันจะเยียวยาเอง
0: เ
1: รื่องบางเรื่องต้องให้เวลากับมันทั้งความสุขและความทุกข์นะทั้งเรื่องที่คือร้อยละ90เท่าที่ผมดูนะของคนที่มีความทุกข์เนี่ยมักเริ่มต้นจากไม่ได้ดั่งใจเนี่ยส่วนใหญ่นะร้อยละ90อ่ะไม่ได้ดั่งใจ
0: ครับ
1: นะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีเนี่ยไม่ได้ดั่งใจแล้วร้อยละ90ของความสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขชนิดไหนเนี่ยคือได้ตามที่ต้องการเราไปนั่งทวนดูเถอะมันจะเป็นอย่างนี้ คราวนี้ไอ้ 10% ของไม่ได้นี่ไอ้ 10% ที่เหลือเนี่ยอันนี้เป็นความละเอียดในการจะดูละ
0: ครับ
1: ทั้งได้ตามที่ต้องการและ
0: ไม่ได้ดั่งใจ
1: ไม่ได้ดั่งใจนะก็เราไปคิดกันต่อกันแล้วกันผมก็สรุปสั้นๆแบบนั้นล่ะพี่เขาถามบอกขอสั้นๆผมก็ให้สั้นๆแบบนั้นเพราะผมเป็นพวกลีคิมฮวงมิดลิดลิดมีดสั้นไม่ใช่ปักตอไม่ใช่ดาบไม่ใช่กระบี่อะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะเบรกนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ตามธรรมเนียมเนี่ยคือผมรู้ว่าคุณผู้ฟังจำนวนหนึ่งที่ฟังรายการเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่เขาสนใจจะลงทุนหุ้นกู
0: ้
1: อันนี้พอมีหุ้นกู้ของบริษัทไหนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ผมคิดว่าเอามาแนะนำได้ผมก็จะบอกนะเพราะว่ากลางเดือนหน้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยช่วงวันที่15ถึงวันที่17มิถุนาเนี่ยทางบริษัทที่อยู่ในเครือของปตท. PTT Group อ่ะบริษัทหนึ่งชื่อบริษัท IRPC นะเขาจะออกหุ้นกู้นะเป็นหุ้นกู้สามัญนะอายุ3ปีก็มี5ปีก็มี7ปีก็มีนะอัตราดอกเบี้ยที่เขากำหนดไว้คร่าวๆนะคุณณัฐพงษ์หุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ระหว่างแต่วันที่ขายคงจะกำหนดเลยนะ
0: ครับ
1: ร้อยละ 2.7 ถึงร้อยละ 2.8 แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวหลังนะน่าจะเป็น 2.8 ถ้าเป็นหุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.1 ถึงร้อยละ 3.3 ก็อาจจะเป็นตัวหลังนะหุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ถึงร้อยละ 3.85 ก็คงอยู่ระหว่างนี้แต่ว่าถ้าดูจากสภาพตลาดแล้วก็น่าจะเป็นตัวบน
0: ครับ
1: นะจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือน6เดือนจ่ายทีเท่ากับจ่ายปีละ2ครั้งแล้วก็สุดท้ายก็คือวันปีสุดท้ายอ่ะที่ครบอายุอ่ะก็จ่ายดอกเบี้ยบวกกับเงินต้นคืนให้เรานะจะเป็นประเภท3ปี5ปี7ปีอะไรก็ตามทีเนี่ยเขาจะเปิดจองวันที่15ถึงวันที่17มิถุนาเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันแต่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คราวนี้อัตราดอกเบี้ยทราบแล้วและก็คงจะสนใจถามต่อไปว่าแล้วเรตติ้งเขาเป็นไง
0: ครับ
1: นะ IRPC นี่อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- เครดิตเรตติ้งอยู่ที่ A- แนวโน้มหรือ outlook นี่ stableนะก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาในเรื่องการชำระราคาและส่งมอบนะส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ช่วงนี้เขาแจ้งผลประกอบการมาผมก็แจ้งให้ท่านทราบไปด้วย
0: ครับ
1: ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี2569 IRPC มีกำไรสุทธิ7,889 ล้านบาทผมไม่แน่ใจว่า อะไรนะกำไรต่อหุ้นเท่าไหร
0: ่
1: แต่แน่นอนอ่ะเขาเป็นหุ้นในกลุ่มโรงกลั่น
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นกลุ่มพวกปิโตรเคมีนะส่วนหนึ่งก็คงจะมีกำไรจากสต๊อกน้ำมันนะเพราะว่าช่วงที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปมันขึ้นไปสูงตามราคาอ้างอิงที่ตลาดสิงคโปร์แต่ว่าต้นทุนน้ำมันดิบที่เขานำเข้าหรือตกลงทำสัญญาก่อนหน้านี้มัน2เดือนก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนเขย่งกันอยู
0: ่
1: อันนี้คงจะทำให้ไตรมาสที่1ซึ่งตอนนี้ไตรมาสที่1ของบริษัทที่เป็นโรงกลั่นทั้ง5บริษัท6โรงกลั่น
0: กัน
1: ก็ออกมาก็กำไรจากสต๊อกน้ำมันกันทั่วหน้า
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นอะไรล่ะเป็นความลับหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการเผยแพร่เพราะทั้งหมดนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เปิดอ่านได
0: ้
1: แต่ละบริษัทกำไรเท่าไหร่แล้วก็ผลประกอบการเป็นยังไงตัว IRPC เนี่ยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเนี่ยถือหุ้นอยู่ร้อยละ45เป็นบริษัทลูกเป็นในเครือนะก็ใครที่ สนใจจะลงทุนหุ้นกู้ก็ขอแจ้งให้ทราบว่าเขาจะออกหุ้นกู้ผมไม่แน่ใจว่าวงเงินที่เขาออกเท่าไหร่นะแต่ว่าผู้ลงทุนทั่วไปที่จะลงทุนหุ้นกู้ IRPC เนี่ยจองขั้นต่ำ 100,000 แล้วก็ทวีคูณทุกแสนคือ 100,000 200,000 300,000 400,000 น่ะขั้นต่ำนะเปิดจำหน่ายเป็นการทั่วไปก็ธนาคารที่เป็นคนขายถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าก็ลองสอบถามเขาก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรียาธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB ไทยธนาคารทหารไทยธนชาติซึ่งแต่ละธนาคารเขาอาจจะมีการขายผ่านแอปผ่านอะไรก็ท่านก็ไปลองศึกษาขอรายละเอียดดูก็แล้วกันตอนนี้ก็ยังมีเวลาย้ำว่าเรตติ้ง A ลบดอกเบี้ยแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากันหุ้นกู้3ปี5ปี7ปีขั้นต่ำที่จะจองซื้อ100,000บาทแล้วก็ทวีคูณของ100,000บาทก็อัปเดตให้ทราบกันแล้วกันส่วนใครที่สนใจเรื่องผลประกอบการของเขาก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย
0: ์ครับ
1: ก็ละเอียดยิบเลยมีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการนะอันนี้ไตรมาสที่1เป็นยังไงใครอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านั้นก็ไปเปิดรายงานวันรีพอร์ตรายงานประจำปีนะดูหน้าตาของคนบริหารดูผลประกอบการที่ผ่านมา
0: ครับ
1: สรุปความก็แค่นี้ครับคุณรัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: ที่จริงยังมีอีกเรื่องนึงพูดไปซะเลยทีเดียวก็แล้วกัน
0: ได้ครับ
1: ทางสำนักพิมพ์โลนินฝากผมมาแจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับคนที่จะสั่งซื้อหนังสือของผมเล่มใหม่จากโปรตุเกสถึงสเปนเป็นหนังสือในชุดท่องไปในต่างแดนราคา275บาทปิดจองวันนี้แล้วก็จะส่งให้ตามที่นัดหมายสัปดาห์หน้าเริ่มตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมเป็นต้นไปหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนเล่มที่แล้วเนี่ยคือจากแคนาดาถึงอเมริกายังพอมีเหลืออยู่เล่มใหม่ที่เปิดให้จองจากโปรตุเกสถึงสเปนถ้าท่านจะซื้อคั่วไปก็ได้รายละเอียดก็ไปดูได้ที่ LINE OA ซึ่งเขาใช้ LINE ID ว่า @ronin5
0: ครับ
1: ส่วนท่านที่อยู่ใน LINE OA @ronin5 อยู่แล้วถ้าท่านมีเวลาท่านก็เปิดแตะเปิดอ่านที่เขาส่งข้อความไปให้ท่านนะครับก็คงจะมีเท่านี้ส่วนท่านที่สั่งจองไปก่อนหน้านี้ก็ขอบพระคุณอาทิตย์หน้าตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปเขาจะเริ่มทยอยจัดส่งนะผมก็สบายใจแล้วเล่มจากอเมริกาถึงแคนาดาเล่มแรกคุ้มทุนแล้วไม่ใช่กำไรนะ
0: ครับ
1: คุ้มทุนเล่ม2จากโปรตุเกสถึงสเปนยังขาดทุนอยู
0: ่
1: แต่คิดว่าเมื่อปิดจองแล้วก็น่าจะคุ้มทุน
0: ครับ
1: ปีนี้สำนักพิมพ์โลนินเขาบอกว่านอกจากพิมพ์หนังสือแล้วตั้งราคาปกไม่แพงแล้วเนี่ยเขาก็ทำใจนะสำหรับว่าจะไม่ขายหมดเกลี้ยงเร็วเหมือนหนังสือที่เคยขายก่อนหน้านี
0: ้
1: นะส่วนหนึ่งก็ต้องพิมพ์จำนวนมากเพื่อให้ต้นทุนต่อเล่มต่ำแล้วก็มาตั้งราคาปกให้ต่ำแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องกำไรเป็นเรื่องเป็นราวเอาเป็นเพียงว่าผลิตงานออกไปแล้วก็ไม่ขาดทุนก็พอใจแล้วนะเพราะก็ต้องมีหนังสือใหม่ให้กับคนที่เป็นผู้อ่านเพราะถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจเนี่ยแล้วคุณหยุดอ่ะมันก็คือกินตัวเอง
0: ใช่ใช่
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: มันต้องทำอ่ะแล้วก็ไปมีทั้งกำไรและขาดทุนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขาดทุนได้น่ะเป็นดีนะตอนนี้ก็ต้องคิดหากลยุทธ์ว่าผลิตงานออกมาผลิตสินค้าและบริการเนี่ยเพื่อขายต่อไปเนี่ยแล้วก็ดูต้นทุนปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมอันนี้เขามาถามผมก็แนะนำเขานะว่าปีนี้กำลังซื้อของคนเนี่ยไม่ค่อยดี พราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งราคาต่ำแต่การจะตั้งราคาต่ำเนี่ยนอกจากควบคุมต้นทุนการผลิตทั้งหมดทั้งสายแล้วเนี่ยก็ในกรณีของสินค้าเนี่ยจำนวนที่ผลิตอะถ้าเยอะมันก็เฉลี่ยไปเพราะมีฟิกคอสด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยต่ำ
0: ครับ
1: ทำให้ตั้งราคาขายต่ำลงได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้ามันไปไม่หมดเนี่ยมันก็ต้องแบกสต็อกเออนะซึ่งก็หวังว่ามันจะผ่านช่วงนี้ไปได้นะบางช่วงเนี่ยมาร์จิ้นดีนะกำลังซื้อคนดีนะก็สามารถจะปรับราคาได้ตามความเหมาะสมถ้าช่วงนี้กำลังซื้อไม่ดีก็ต้องทำให้มันยังมีลูกค้าอยู
0: ่
1: เพราะถ้าเกิดเราหยุดผลิตก็เท่ากับเราตัดขาตัวเองอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่ช่วงนี้ผมจะสังคุณท่านผู้ชมจะสังเกตว่าถ้าเป็นหนังสือเนี่ยเล่มใหม่เนี่ยน้อยลงเยอะเลยปีนี้ผมเห็นผมรู้สึกได้เลยว่าเล่มใหม่น้อยลงเยอะเลยนะซึ่งก็เข้าใจได้นะว่ามันมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อนะคนจะซื้อหนังสืออ่านนี่ก็ต้องหมายความว่าเขาจัดสรรได้ดีพอสมควรนะแต่ว่าสำนักพิมพ์อย่างโลนินเขาสำนักพิมพ์เล็กๆโซ่การผลิตที่เป็นเรื่องค่าฟิกคอสค่าคนค่าอะไรมันไม่เยอะ
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องปรับตัวนะมันย้ำว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับสั่งซื้อหนังสือเล่มใหม่ของผมจากโปรตุเกสถึงสเปนนะรายละเอียดก็ไปดูใน LINE ID @roninthaแล้วหนังสือจะเสร็จพร้อมส่งเริ่มส่งตั้งแต่วันที่27พฤษภาใครที่สั่งจองโอนเงินไปก่อนหน้านี้ก็รอรับได
0: ้
1: เมื่อได้อ่านแล้วเป็นที่ถูกใจหรือไม่ก็ค่อยมาว่ากันหนังสือหนา217หน้าพิมพ์4สีตลอดเล่ม คำว่า4สีตลอดเล่มนี่คือเกือบทุกหน้านะครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ยังสงสัยว่าเขาตั้งราคาปก275เนี่ยมันจะขายกี่เล่มมันถึงจะเท่าทุนวะ ไม่ใช่พูดถึงกำไรขายกี่เล่มมันถึงจะเข้าทุนวะ
0: เออ
1: แล้วคงไม่ขาดทุนแล้วแต่ว่าคงจะกำไรน้อยมากนะ
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
3: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
2: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.

0: ถึง10โมงที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: มาช่วงสุดท้ายนะครับนะฮะก็คุยกันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังนะมาว่ากันต่อว่ากันต่อนะแต่ก็น่าแปลกใจนะวันนี้วันศุกร์ยังไม่มีใครชวนไปทานอะไรที่ไหนเลยนะเออนะปกตินี่มากันเต็มเลยนะก็ต้องบอกว่าที่นั่นดีที่นี่อร่อยนะคุณบีบีครับสายสอง
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพลครับ
0: ครับผมเชิญครับ
1: ครับอาจารย์อยู่ด้วยไหมครับ
0: ว่ามาเลยว่ามาเลย
1: พอดีจะคุยได้จะไม่อยู่จะคุยเรื่องหนังซีรีส์ใน Netflix ก่อนนะครับผม
0: อ๋อเรื่องอะไรล่ะ
1: พอดีช่วงนี้เห็นNetflix เอาหนังญี่ปุ่นเก่าๆสมัยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วมาฉายซ้ำเป็น25ปีที่แล้วอะครับเอามาฉายซ้ำปี97ปี98พวกเนี้ยครับก็เลยเผื่อคนชอบจะเข้าไปชอบหนังซีรีส์ญี่ปุ่นเก่าๆไปดูกันได้ครับผม
0: อ๋อเรื่องอะไรล่ะมันมีตั้งหลายเรื่องที่มันเข้ามา
1: เช่นลองวาเคชั่นพวกนี้หรือว่าเลิฟเจเนเรชั่นพวกเนี้ยครับผม
0: เออ
1: เป็นซีรีส์เก่าๆเลยครับซีรีส์สมัย ITV ที่มีช่อง379แล้วก็ ITV อ่ะครับผม
0: ครับ
1: ครับก็พอดีก็เลยว่าลองดูเผื่อคุณเผื่อคุณได้เผื่อพี่ณัฐพลชอบด้วยอ่ะครับผม
0: โอ้ผมดูแบบสเปะสปาคุณดูไปเรื่อยผมซีถ้าของญี่ปุ่นเหรอซีรีส์ญี่ปุ่นผมดูไอ้นั่นน่ะไอ้ที่มันเป็นอนิเมะแล้วมาทำอ่ะที่มันมีอยู่ 4-5 ภาคต่อกันนะผมจำชื่อเรื่องไม่ได
1: ้วันพีชป่ะครับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ดูวันพีชเออวันพีชที่ผมไม่ดูเลยอันไหนที่เป็นการ์ตูนแบบการ์ตูนนั้นผมไม่ดูเลยนะผมแยกออกไปเลยเออ
1: ครับ
0: หรือว่าเอออะไรอ่ะมันแล้วมันมีอีกอันนึงที่มันเกี่ยวกับพวกไอนุอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยดู
1: อีวาการ์เดียนป่ะครับ
0: ไม่จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้จริง
1: โอเคครับ
0: ขออภัย
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็
1: อีก2เรื่องที
0: ่แต่ว่ามันก็ได้ความรู้นะเออมันก็แบบเออเฮ้ยโหชนเผ่าไอนุมันอยู่ข้างบนเว้ยอยู่บนฮอกไกโดเว้ยมันล่าหมีเว้ยมันเป็นต้นตระกูลของพวกญี่ปุ่นจริงๆว่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้มันก็ดีเหมือนกันอืม
1: คร
0: ับ
1: ครับอีก2เรื่องจริงๆจะคุยอาจารย์มาจริ
2: งๆไอนุเดี๋ยวไอนุเนี่ยมันต้องเชื่อมกับพวกทางไซบีเรียน
0: ู่นไซบีเรียเลยใช่คล้ายๆกัน
2: โอเคต่อ
1: ครับเรื่องอาจารย์พอดีจะบอกว่าตอนเที่ยงอาจารย์ต้องนอนก่อนเหมือนผมเลยเวลามันคือการสแนปเวลาเราไม่สแนปแล้วผมจะทำงานอะไรไม่ได้ตอนบ่ายเลยครับ
2: เออของผมไม่ใช่สแนปครับผมสลีปครับ
1: อาจารย์สลีปเหรอครับ
2: ของคุณถ้าคุณสแนปก็15 นาที
0: 20 นาที
2: ผมไม่ใช่นะผมสลีปนะครับ
1: อ๋อ
2: ผมหลับยาว
1: ไม่
2: ผมหลับ

0: ฟังคำถามเลยนี่หว่า
1: ขอโทษครับ
0: โอเคโอเค
1: ครับครับ
0: ถ้า
1: เรื่องนอน
0: ตื่นเกินไม่ตื่น6โมงออกจากบ้านกี่โมง
1: ออกจากบ้านประมาณ7โมงครับ
0: แล้วมาถึงที่ทำงานกี่โมง
1: ประมาณ8โมงกว่าครับ
0: เริ่มทำงานกี่โมง
1: 8โมงครึ่งครับ
0: 8โมงครึ่งรับราชการเหรอ
1: ไม่ครับไปดีทำงานบริษัทครับ
0: แล้วนอนตั้งแต่11ครึ่งเหรอครับ
1: คือปกติแล้วผมจะกินข้าวเที่ยง11ครึ่งคือผมออดปุ้ยผมคือตำแหน่งผมสามารถออกมาก่อนได้
0: อย่างนี้ก็ทำงานแค่2ชั่วโมงกว่าเองนี่หว่า
1: ประมาณนั้นครับแล้วก็บ่ายก็ลุยกันต่อครับบ่ายโมงจนถึงประมาณ5โมงเย็นครับ
0: โอ้โอเคแล้วไงแล้วนอนกี่โมง
1: นอนอยู่ที่บางวันบางวันก็4ทุ่มบางวันก็5ทุ่มครับ
0: เออก็เป็นปกติไม่ได้ผิดปกติอะไรโอเคครับรับทราบขอบพระคุณ
1: ครับผมครับอาจารย
2: ์ครับสวัสดีครับ
0: ผมตื่นเช้า
2: ครับ
0: ต
2: ื่
0: นเช
2: ้
0: า
2: ตื่นเช้าเช้ามาก
0: เช้ามากตีสี
2: ่เออ
0: ตีสี่ครึ่ง
2: ครับ
0: แต่จริงอ่ะถ้าตื่นพอดีเนี่ยประมาณอย่าเกินตีสี่ครึ่งกำลังดีสำหรับผมนะเพราะผมกว่าจะเข้าที่เข้าทางก็ประมาณตีห้าผมจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงสำหรับการสะสางอะไรที่มันค้างๆบางทีผมเตรียมเอกสารไว้แล้วผมตอนค่ำกลับไปแล้วไม่ได้อ่านก็เคลียร์ให้หมดถ้าเกิดวันไหนไม่มีเคลียร์ก็ผ่านตรงนั้นไปแล้วก็ตรวจสอบข่าวนะว่ามันมีอะไรที่หลงหูหลงตาทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศอะไรบางอย่างอาจจะต้องพิมพ์เก็บเอาไว้อ่านแล้วก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์2ฉบับที่เป็นกระดาษ2ฉบับที่เป็นสมาชิกที่เขาอ่านทางคอมพิวเตอร
2: ์ครับ
0: โทษไม่ใช่2ฉบับ7ฉบับ3ฉบับอีก3ฉบับเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร
2: ์
0: เป็นสมาชิกเสียเงินรวมๆแล้วเดือนนึงที่เสียเงิน2สมาชิกก็ประมาณสัก 3,000
2: ครับ
0: ส่วนของไทยก็เสียเงินผมจำไม่ได้แล้วนะทุก3เดือน6เดือนก็ต่ออยู่ทีไทยรัฐกับกรุงเทพธุรกิจเนี่ยผมอ่านทางไลน์อ่านทางออนไลน์นะเป็นฉบับ PDF อ่ะเออนะไอ้นี่ข้อเสียของไทยรัฐก็คือว่ามันปริ้นไม่ได
2: ้
0: ของกรุงเทพธุรกิจที่ปริ้นได้ก็ไม่ครบ
2: ครับ
0: ไม่ครบนะก็แต่ของฝรั่งนี่ทุกอันปริ้นได้ทุกอันปริ้นได้ระบบมันดีกว่านะต้องยอมรับแล้วหลังจากนั้นถึงจะเดินบนสายพาน
2: ครับ
0: นะถ้าไม่ขี้เกียจประมาณชั่วโมงหนึ่งขั้นต่ำที่ต้องเดินสลับกับวิ่งเหยาะๆบนสายพานก็ไม่ควรไม่ระยะทางไม่ควรน้อยกว่า5กิโล
2: ครับ
0: ถ้าวันไหนฟิตๆก็อาจจะได้6กิโลอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็มาทานข้าวเช้าทานข้าวเช้าเสร็จก็พอมันอะไรล่ะไม่แน่นท้องแล้วก็ไปเฝ้าพระอินทร
2: ์
0: ก็มีแค่เนี้ยชีวิต
2: ครับ
0: แล้วก็มาเจอคุณณัฐพงศ
2: ์ครับผม
0: ถ้าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็มาเจอคุณณัฐพงศ
2: ์
0: ถ้าวันศุกร์อย่างวันเนี้ยก็ต้องไปเจอคุณวิสุทธ์หรือคุณสุทธิชัยก่อนแล้วค่อยมาเจอคุณณัฐพงศ
2: ์
0: หลังจากนั้นค่อยไปเจอคุณชุติมา
2: ครับ
0: แล้วค่อยเดินทางกลับนิวาสถาน
2: เนี่ยเป็นปกติ
0: มาตรงเวลาสามารถจะสไนเปอร์ได
2: ้ครับ
0: คุณ
2: วรวุฒิครับสายสาม
0: คุณวรวุฒิครับไม่อยู่
3: สวัสดีครับอาจารย
0: ์
3: ค
0: ุ
3: ณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญ
3: อาจารย์ไอเรื่องที่ว่าอาจารย์มีปัญหาอาจารย์นอนอ่ะผมทำไม่ได้นะ
0: เออ
3: มันนอนไม่หลับเลยถ้าเรามีปัญหาเรื่องงานอะไรเงี้ย
0: ใช่
3: มันนอนไม่ได้มันกระสับกระส่าย
0: ใช่
3: ผมแก้ไม่ได้ตรงนี
0: ้เออก็ต้องแก้ให้ได้
3: แต่อาจารย์นอนได
0: ้ไม่ก็ก่อนจะนอนต้องคิดให้ตกก่อนไง
3: คือใช่ต้องคิดให้ตก
0: เออ
3: คิดให้ตกมันก็เลยนอนไม่ได้
0: ใช่ก็ต้องคิดให้ตกให้ได้ไง
3: ผมว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะ
0: ต้องคิดให้ตกให้ได้ไ
3: ม่ผมว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะ
0: ใช่ผมเข้าใจผมถึงบอกว่านอนไงแต่ว่าก่อนที่จะนอนหลับได้เนี่ยคุณต้องคิดให้ตกก่อน
2: อืม
3: ใช
0: ่เออ

0: ไปนอนหลับอุ้ยเป็นหลายชั่วโมง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ไม่หลับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้แหละ
0: ความถ้ามีงานมา
1: ความยาก
0: ส่งของอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีงานให้ส่งเนี่ยตายเลย
1: ความยากมันอยู่ที่ตรงเนี้ยความยากมันอยู่ที่ตรงคิดให้ตกนี่แหละถึงจะหลับได้ถ้าคิดไม่ตกมันหลับไม่ได้หรอกใครก็หลับไม่ได้ใช่ถูกต้องแล้วที่คุณพูดมานะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมรู้แต่ว่าผมรวบรัดตัดตอนไงพี่เขาถามว่าถ้าเกิดท้อแท้ถ้าเกิดว่ามันหดหู่มันอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็คือมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่ได้ดั่งใจมันก็จะต้องออกมารายการที่มันเคร่งเครียดใช่ไหมแต่ผมบอกว่าถ้าคุณสามารถนอนหลับได้เนี่ยปัญหามันจะหมดไปหรือไม่ก็มีพลังที่จะมาแก้ปัญหาหลังจากตื่นขึ้นมา
0: ใช่เพราะในโลกความจริงมันแทบเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย
1: เออใช่แต่ว่า
0: อาจารย์ทัศน์แล้วก็อีกเรื่องนึง
1: แต่ผมก็ทำอย่างนี้ได้นะ
0: โอ้ผมไม่ได้อาจารย์แล้วอีกเรื่องนะไอ้ที่ว่าตอนเนี้ยคือเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ค่อยได้อะไรกันเนี่ย
1: เออ
0: มันสวนกระแสงอ่ะอาจารย
1: ์
0: ตลาดเนี่ยผมไปเนี่ยหลายที่อ่ะเขาก็บ่นคืออะไรรู้ไหมอย่างเรากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินชาม60 บาทตอนนี้มันขึ้นมา70 บาท 75 บาท
1: เออ
0: ร้านที่ดังๆแน่นๆน่ะผมไปนั่งเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องมานั่งยืนรอเลย
1: เออ
0: เข้าไปนั่งได้เลย
1: เออ
0: คือคนน้อยลง
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าของมันแพงขึ้น
1: เออจริง
0: นี่มันสวนกระแสกันตรงนี้ไงอาจารย
1: ์คือ
0: ขายของยากอยู่แล้วแต่ว่าต้องมาขึ้นราคาของอีกเพราะว่าน้ำมันแพง
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: มันก็ต้องขยับปรับราคา
1: ใช่
2: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เท่าน
1: ี้
0: แหละคร
2: ับ ครับขอบคุณครับ
0: สวัส
2: ดีครับ
1: แหมแกปิดเบรกได้ดีมาก
2: ครับ
1: ไม่ใช่พรุ่งนี้เจอกันไปคุณณัฐพง
2: ศ์วันจันทร์วันจันทร์งั้นลาไปเลยคุณพีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆThinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
5: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะก็ต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสนวัตรค่ะ
9: กับแต่ชนาพรมหาชนค่ะ
8: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะค่ำคืนนี้ก็จัดกันสดๆเลยนะคะจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุก็ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นช่อง channel YouTube นะคะก็ Thinking Radio ค่ะ Facebook Fanpage นะคะก็ไลฟ์กันสดๆเหมือนกันนะคะผ่านทาง FM 96.5 ค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ฝากคำถามฝากประเด็นกันไว้ได้เลยค่ะ
9: ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะที่เราจะพากันไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะคะที่น่าสนใจวันนี้เราจะไปถึงจังหวัดเชียงรายค่
8: ะ
9: เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ใจกลางป่าใหญ่เราจะพาไปสัมผัสชีวิตที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงเสน่ห์มากๆนะคะที่บ้านห้วยน้ำกืนนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะคุณจันแดงสุไลยะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาอินทรีย์บ้านห้วยน้ำกืนจังหวัดเชียงรายซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับผมจันแดงสุริยะครับประธานชุมชนวิสาหกิจเป็นสมาชิกท่องเที่ยวบ้านท่านคืนครับยินดีต้อนรับและสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
8: ค่ะ
9: ค่ะก็ก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณจันแดงค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปค่ะว่าในการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนชายอินทรีย์เนี่ยค่ะมีที่มาที่ไปยังไงคะ
10: ก่อนอื่นผมก็ต้องขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับการท่องเที่ยวชุมชนที่เกิดมาเนี่ยครั้งแรกในพ.ศ. 2549เนาะจะมีคณะของอาจารย์จากโครงการหลวงและช่างไฟฟ้าตอนนั้นบ้านเรายังไม่มีไฟฟ้าภูมิภาคเนาะจะเป็นไฟฟ้าพลังน้ำเขาก็มาแต่ขากลับเป็นฤดูฝนเนา ขากลับไม่ได้เขาก็เลยต้องค้างคืนที่นี่เราก็เลยแนวคิดว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาเขาอยากหาที่พักหาที่ทานอาหารคือตอนนั้นเป็นชนบทอยู่เนาะเราก็เลยได้เริ่มคิดกันว่าเราทำเหมือนโฮมสเตย์ดีไหมครับก็เป็นแนวคิดครั้งแรกนะครับแต่จะมาอีกปีสองปีเราถึงเริ่มทำครับ
9: อืมค่ะพื้นที่ของบ้านห้วยน้ำเกลือนี่อยู่ในเขตของอุทยานด้วยใช่ไหมคะ
10: ครับใช่ครับเป็นในเขตอุทยานอช.ของขุนแกและก็อช.ศรีลังกาสองอุทยานเลยครับ
9: ก็คือเริ่มจากที่เกิดไอเดียที่จะแบบมีที่พักให้กับคนที่มาท่องเที่ยวใช่ไหมคะว่าเขาแบบจะพักกันยังไงใช่ไหมคะ
10: ครับใช่ครับใช่ครับ
9: ค่ะแล้วก็กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตย์เป็นอะไรงี้ได้ยังไงคะ
10: ก็บ้านเราเป็นวิถีชีวิตตั้งเดิมแล้วเราก็เป็นเมื่อก่อนเราเป็นเก็บเมี่ยงนะหลังๆเราก็มีเก็บเมี่ยงเก็บชาเนาะนักท่องเที่ยวเรามาพักเราเขาก็บอกว่าอยากกินอาหารพื้นบ้านที่ทำจากวัตถุดิบเป็นชุมชนเราก็ไกลตลาดเนาะเราก็ใช้ใบยอดชานะครับมาทำเป็นอาหารนะครับใบข้าวผัดใบชายำใบชาอะไรเนี้ยเราก็เลยถ้าเราคิดทำท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศระบบธรรมชาติเราใช้พืชผักสวนครัวอะไรในชุมชนเราทำอาหารน่าจะดีเราลองทำไหมก็เลยมีการรวมมือรวมใจกันประมาณ8หลังคาเรือนที่ทำเนาะจริงๆมันมี100กว่าหลังคาเนาะเขาก็สมัครใจแค่8หลังคาครับ
9: อ๋อในการทำเป็นโฮมสเตย์ที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ใช่ไหมคะ
10: ครับ
9: ค่ะช่วงแรกก็คือเน้นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนกินอาหารพื้นเมืองแล้วก็เหมือนการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับ
9: ค่ะแล้วก็ที่ว่าทำชาก็คือเป็นผลผลิตที่สำคัญของชุมชนเลยใช่ไหมคะ
10: ครับเป็นอาชีพหลักเลยครับ
9: เป็นอาชีพหลัก
10: ครับผมเพราะที่นี่ความสูงอยู่ประมาณ1,000 ต้นๆเนาะ1,100เราทำชาก็ชารสชาติดีมากเพราะที่นี่กฎเหล็กของชุมชนที่เราทำท่องเที่ยวคือเราจะไม่ให้ใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดก็เป็นจุดแข็งของเราฉะนั้นเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาแล้วมาอีกเพราะว่า1อาหารปลอดภัยแล้วก็ชุมชนก็น่ารักนะครับที่นี่เป็นชนพื้นเมืองทั้งหมดเลยนะครับ
9: พื้นเมืองนี่พื้นเมืองอะไรคะ
10: อ๋อไม่ใช่ชนเผ่านะครับเป็นพื้นเมืองคนเมืองจริงๆนะครับ
9: อ๋อเป็นคนเมืองที
10: ่
9: ค่ะแล้วก็เห็นว่าต้นตำรับของชาที่นี่เป็นแบบว่าชาดั้งเดิมชาโบราณเลยใช่ไหมคะ
10: ครับเพราะว่าที่นี่จะเป็นพื้นที่ชาจะเป็นชาอาสัมเนาะชาอาสัมจะเป็นชาโบราณก็คือชาเขียวจริงๆมันก็มีชาตัวเดียวนะคือชาเขียวแต่ในระยะหลังๆมีทางโครงการหลวงทางตลาดทั้งพ่อค้าจีนเข้ามาส่งเสริมแล้วก็มีความหลากหลายของพืชตัวนี้คือชาขาวชาเขียวชาเหลืองชาดำชาแดงทำได้ทุกชาแต่แต่ละชาก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเนาะวิธีทำวิธีเก็บรสชาติกลิ่นสีจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็นำเข้าไปเป็นตัวชวนในการท่องเที่ยวว่าสมมติว่านักท่องเที่ยวมาปีนี้อยากจะดูวิธีการทำชาเขียวยังไงกี่วันกี่คืนแล้วก็มีโปรแกรมให้อย่างเงี้ยครับ
9: อ๋อก็คือแบบเป็นต่อยอดมากลายเป็นชา5สีที่พี่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับ
9: ค่ะเล่าให้เราฟังนิดนึงความแตกต่างของทั้งสีทั้งกลิ่นแล้วก็ประโยชน์ต่างๆของชาแต่ละชนิดนะคะว่ามันมีประโยชน์ในด้านไหนบ้างอะคะ
10: ครับครับได้ครับแล้วก็จะเริ่มที่เป็นสโลแกนหมู่บ้านเราคือชาขาวเนาะชาขาวเป็นชาอาสัมต้นเดียวกันนะครับยอดเดียวกันแต่เราจะใช้แต่เฉพาะยอดอ่อนเนาะที่นี่เขาเรียกสุดยอดชาโครงการหลวงนะครับตอนนี้เราไม่ได้ใช้เครื่องมือนะครับแค่เก็บให้สะอาดแล้วก็ผึ่งในโล่งแจ้งที่ไม่มีแสงแดดเข้านะครับรสชาติออกจะกลิ่นผลไม้นิดนึงนะครับแต่ราคาสุดโต่งมากสูงมากเนาะมันแจ้งก็ได้เดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะกลัวจะไม่ได้มาเที่ยว
9: ค่ะ
10: ครับครับก็คือชาขาวเนาะอันนี้ไม่มีเครื่องมือเมื่อก่อนเราไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรก็เอาทำชาตัวนี้ขายก็ชาวบ้านก็พออยู่พอกินครับจนเป็นชาที่สองนะครับเป็นชาเขียวเราใช้1ยอด2ใบเนาะอันนี้จะขึ้นมานิดนึงอันนี้เราจะทำส่งทางโครงการหลวงนะครับทางตลาดจีนเขาเรียกชาเขียวอบนะครับ
9: ค่ะ
10: อันนี้ขบวนครับวิธีทำขบวนการก็เก็บมาผึ่ง1 คืนเนาะแล้วก็ พรุ่งนี้เช้าเราก็ไปทำถ้าเป็นปลาเกี๊ยวอบเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันแล้วก็พร้อมขายเลยนะครับถ้าเป็นชาอันที่สามก็คือชาเหลืองนะครับถ้าจริงๆเขาเรียกชารสมะขามคือชาผู้เอ๋อชาผู้เอ๋อนี่เราไม่ได้อบนะครับครับแล้วก็กระบวนการวิธีคั่วแล้วนวดให้เข้าเส้นก็ตากแดดเลยเขาเรียกว่าชาเหลืองเนาะถ้าจะทำเป็นชาผู้เอ๋อแล้วก็ตากให้แห้งถ้าเราจะทำแล้วก็เป็นนึ่งให้พอหมาดนะครับนึ่งพอหมาดหมายถึงนึ่งไม่ให้มันกรอบเนาะแล้วก็ไปกระจุกผ้าขาวแล้วก็อัดแผ่นได้เราจะเอาแผ่นประมาณกี่กรัมกี่ขีดอะไรแล้วก็คำนวณลงไปแล้วก็อัพราคาเข้าไปนี่เขาเรียกชาผู้เอ๋อนะครับอันนี้ตลาดใหญ่จะเป็นที่จีนนะครับตลาดใหญ่เลยนะครับ
9: ครับ
10: ครับอันชาที่สามชาดำนะครับชาดำก็เป็นชาหมักนะครับถ้าทั่วไปตลาดทั่วไปเขาก็เรียกว่าชามะนาวอะไรพวกนี้ครับเนาะเป็นชาดำชาดำนี่เราจะบดสดเลยครับเอามาผึ่งประมาณ2วันให้เขาบอกว่าสลบสไลด์เนาะตายอดชาสลบไหลประมาณ2วันเราก็ไปบดประมาณ20นาทีนะครับพัก20นาทีก็เข้าไปบดอัดอีกรอบหนึ่งแล้วก็หมักไว้ประมาณ8ชั่วโมงอย่างน้อยเนาะ8ชั่วโมงแล้วก็มาเข้าเตาย่างเลยออกมาก็จะเป็นชาดำเส้นนะครับเราก็เรียกว่าชาดำนะครับชาดำชาหมักนะครับตาสุดท้ายจะเป็นชาแดงนะครับชาแดงนี้แล้วก็หมักเหมือนกันครับแต่มันคนละแบบเนาะเมื่อกี้เป็นชาดำหมักเส้นแต่เนี้ยชาแดงเนี่ยเราจะเป็นหมักละเอียดนะครับเราจะบดละเอียดแล้วก็เรียกว่าชาแดงรสชาติเหมือนกันเหมือนกับชาดำนะครับแต่ตัวชาจะไม่เหมือนกันถามสรรพคุณใกล้เคียงกันหมดครับเพราะว่าชาเป็นพืชอาหารที่ดีที่สุดอยู่แล้วเนาะ
9: คอ
10: เลสเตอรอลในไขมันลดความดันเบาหวานอะไรได้ทั้งได้ทุกชาครับแต่แพงสุดที่เป็นชาขาวนะครับชาขาวจะแพงสุดเลยไม่พูดราคาก็ได้นะครับเนาะ
9: ค่ะได้ค่ะก็คือแต่กลุ่มเป้าหมายหลักที่เราส่งไปก็คือประเทศจีนเหรอคะ
10: ครับส่วนใหญ่ชานี่จะเป็นประเทศจีน 70% เลยครับ
9: แล้วนักท่องเที่ยวที่ไปก็คือถ้าสมมติว่ามันมีกิจกรรมให้เขาได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการที่พี่พูดมาเมื่อกี้ตั้งแต่การเก็บการตากการอบการบรรจุอะไรเงี้ยก็คือจะมีให้ดูไหมคะ
10: มีครับแต่ต้องตามฤดูกาลเนาะถ้าสมมติอยากจะดูชาขาวนี่ถ้าจริงๆชาขาวอร่อยต้องก่อนฝนตกถึงจะอร่อยเนาะแต่ถ้าฝนตกเราจะทำเป็นชาหมักชาดำไปเลยครับ
9: ชาแต่ละประเภทก็คือคนละฤดูกาลไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
10: ครับ
9: งั้นก็แสดงว่าก็มีให้เก็บตลอดทั้งปีถูกต้องไหมคะเพราะว่าเห็นแบบมีหลายสีหลายชนิด
10: ครับคือชานี่ครับเราจะตัดแต่งอยู่ประมาณ4เดือนเนาะประมาณพฤศจิกาธันวามกราคมมาหลังจากนั้นก็เก็บทั้ง8เดือนเลยใช้เวลาระยะยาวมากครับ8เดือนใต้ทุกชาครับจะมีชา1ชา2ชา3อะไรเงี้ยชา1ก็หมายถึงว่าชาที่มันโดนน้ำฝนเนาะชา2ก็ชาที่โดนน้ำฝนเขาเรียกว่าชา2ชา3ก็ฝนน้อยลงไปฝนต้นหนาวนี่ก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะครับจะมี3ชนิด3แบบ
9: ค่ะส่วนอันนี้เป็นอาชีพหลักที่ปลูกกันในชุมชนเลยใช่ไหมคะการปลูกชา
10: ใช่ครับครับเป็นบรรพบุรุษปลูกให้เลยครับ
9: แล้วก็กิจกรรมหลักที่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่ชุมชนจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ท่องเที่ยวค่ะนอกจากในเรื่องของชาแล้วค่ะเขาจะได้ท่องเที่ยวหรือว่าได้สัมผัสอะไรบ้างคะในชุมชน
10: ก็คือที่เราทำท่องเที่ยวเราจะใช้โลแกนท่องเที่ยวชุมชนในชุมชนนะเราไม่มีน้ำตกเราไม่มีถ้ำเราจะมีแต่ชุมชนนะครับมันจะมีพืชสมุนไพรไม้ดอกกินได้นะครับกล้วยไม้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีขบวนการจักสารนะครับการทำเมี่ยงการทำเมี่ยงหมักการทำอาหารจากใบเมี่ยงอะไรเงี้ยมันคนละอย่างกับชาเนาะแต่ต้นเดียวกันมันผลิตได้สองแบบครับ
9: อ๋อค่ะหมายถึงว่าก็คือเน้นแบบการใช้ชีวิตใช่ไหมคะเรื่องอาหารการกินการสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรงอันนี้แบบพื้นที่รอบๆชุมชนหมู่บ้านนี่ก็คือเป็นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับใช่ครับ
9: อยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวหลักอื่นๆไกลไหมคะ
10: ถ้าเป็นเขตบ้านห้วยน้ำกลืนอยู่ก็จะมีน้ำพุร้อนแม่ขจานเนาะน้ำพุร้อนแม่ขจานวัดพระธาตุเมเจดีวัดมณฑลพระเจ้าหลายเนี่ยก็ไกลอยู่ครับประมาณ10กิโลครับ ที่เราอยู่นี่มีแต่ป่าทั้งนั้นเลยครับจะเป็นระหว่างเชียงใหม่เชียงรายนะบ้านห้วยน้ำคืนน่าจะเป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดของ2จังหวัดที่เชื่อมกันเลยครับ
9: โอ้ก็คือแบบเป็นธรรมชาติอยู่สูงไหมคะน่าจะสูง
10: ครับก็ตอนนี้ถ้านักท่องเที่ยวทั่วไปเขาก็จะบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่แปลกมากที่น้ำไหลขึ้นเหนือเขาบอกนะครับ
9: น้ำไหล
10: ก็อยู่ประมาณ 1,100 ครับ
9: โอ้ค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะพี่
10: ทั้งหมดนะครับมีตั้งแต่เยาวชนกับวัยรุ่นหน่อยแล้วก็วัยทำงานแล้วก็ค่อนข้างจะผู้สูงอายุจะน้อยมากเนาะเพราะเป็นเขาไม่ใช่มาก็มีทั้งในประเทศและต่างประเทศคร
9: ับ ต่างประเทศ
10: จะมีครับจะมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีคนจีนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีแต่ชาเนาะที่นี่จะเป็นเรื่องระบบนิเวศดีมากนะดูนกดูแมลงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับ
9: ก็คือในเรื่องของธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะได้สัมผัสกันแบบว่าจุกๆเลย
10: ครับครับได้ทุกเรื่องครับ
9: ค่ะมีสัญญาณโทรศัพท์ไหมคะอันนี้อยากรู
10: ้มีครับมีครับเพิ่งมีเมื่อปีพ.ศ.2557-58นะครับได้สัญญาณโทรศัพท์ครับเพิ่งได้นะ
9: ก็ก็ได
10: ้ครับ
9: ค่ะแล้วส่วนใหญ่มาแบบมาแบ็คแพ็คเองหรือว่ามาเป็นกลุ่มเป็นคณะคะ
10: ก็แล้วแต่ที่แล้วแต่นักท่องเที่ยวเนาะถ้าสมมติมาเป็นกลุ่มบ้านเรานี่มีโฮมสเตย์อยู่7-8หลังเนาะว่าชุดหนึ่งแล้วรับได้กี่คนเนี่ยเขาก็ตามชุมชนตั้งกฎไว้เลยครับ
9: ค่ะ
10: บางครั้งก็มาคนเดียวก็มี2คนมี
9: รับ
10: คน
9: ก็แสดงว่ามาเรื่อยๆตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะพี
10: ่ครับแต่ในชุมชนเราจะเรื่องหน้าฝนเราจะปิดเนาะปิด
9: อันตรายเนาะขึ้นเขา
10: ครับถ้ามาดูชาอะไรนี่ได้แต่เราไม่ขึ้นเขาเนาะการเดินทางก็ได้อยู่แต่เราก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่อง
9: อาจจะ
10: ด
9: ี
10: สไลด์อะไรพวกนี้ครับส่วนใหญ่เราจะเปิดวันที่หนึ่งตุลาครับหนึ่งตุลาไปถึงโน่นนะครับ
9: โอ้อากาศเย็นค่ะ
10: ผมไปฝนต้นหนาวเลยครับ
9: อ๋ออากาศน่าจะแบบดีตื่นเช้ามาเป็นทะเลหมอกไหมคะบรรยากาศ
10: ครับครับประมาณนั้นเลยครับ
9: ค่ะแล้วก็เรื่องพูดถึงเรื่องอาหารการกินอยากรู้ว่าแบบอาหารการกินดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เลยของชุมชนมี

0: อะไรที่แบบนำเสนอไหมคะ
1: ครับถ้าเป็นมาจากชาแล้วก็ทูน่าชาเขียวเนาะแล้วก็ยำยำใบชาใส่ปลากระป๋องนะพูดง่ายๆก็แขกทุกท่านมาก็ต้องทำครับเขาก็ต้องลองชิมดูนะครับก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่กินมาตั้งแต่เดิมเนาะแล้วก็จะมีข้าวผัดใบชาอะไรพวกนี้มันก็เหมือนข้าวผัดทั่วไปนะครับแต่จะมีใบชาอ่อนๆหอมๆลงแล้วก็จะมีน้ำชาเสิร์ฟทุกมื้ออาหารเลยที่เราน้ำชาฟรีเลยเนาะผมจะเตรียมน้ำชาฟรีเลย
0: ค่ะก็คือแบบ
1: พวก
0: ค่ะ
1: ครับถ้าเป็นซาโยเต้ไรผัดไข่อะไรพวกนี้ที่พืชผักที่เรามีในสวนครัวครับ
0: ก็เป็นผักจากชุมชนแล้วก็เน้นใบชาเป็นหลักที่นำมาเป็นส่วนผสมหลักนะคะ
1: ครับครับใช่ครับ
0: ค่ะอาหารก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพวกสารเคมีเนาะเป็นอินทรีย์เลย
1: ใช่ครับใช่ครับครับผม
0: ค่ะแล้วเราไปขายอยู่ที่ไหนคะมิกเป็นขายออนไลน์หรือว่าตั้งเป็นร้านค้าส่งที่ไหนบ้างคะถ้าแบบทักของสำหรับคนไทยอะค่ะ
1: หมายถึง
0: ชาค่ะ
1: เอาชาเป็นแพ็กเกจเนาะจะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ้ามีบูธไหนก็ออกในช้อปปี้ Lazada ก็มีเนาะอาจจะมีหลายท่านหลายคนมากที่เอาไปลงครับถ้ามีชา5สีนี่ก็จะเป็นชุมชนน้ำคืนชาหยดน้ำค้างก็บ้านเพื่อนน้ำคืนมันมีหลายเจ้าเนาะแต่ที่เป็นวิถีชุมชนจริงๆก็ชา5สีครับชาขาวชาเขียวชาแดงชาดำเหลืองจะเป็นวิถีชีวิตจริงๆเลย
0: ค่ะก็เสิร์ชว่าชา5สีก็จะมีแบบว่าหลายท่านที่รับไปขายต่อทางออนไลน์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: ครับผมแต่ถ้าเป็นชา5สีก็มีเจ้าเดียวในเชียงรายหรือว่าในประเทศไทยก็ได้เนาะจะมีเจ้าเดียวเท่านั้นครับชา5สี
0: โอ้
1: เป็นชุมชนบ้านเฮือนกืนที่ทำครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเป็นไงบ้างคะก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใช่ไหมคะช่วงนี
1: ้ช่วงนี้เราปิดอยู่เนาะเราปิดอยู่ครับแต่ถ้าใครสนใจเราก็ให้จองไปถึงตุลาเลยครับถ้าจะไปมาก็จองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นปช.ทางอำเภออะไรมาเราก็มาได้เขาก็มากลับเนาะเขาไม่นอนเขากลัวเรื่องถนนเรื่องดินสไลด์ตรงนี้เขากลับไม่ได้นะ
0: อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไกลไหมคะถ้าเดินทาง
1: อ๋อถ้าตัวเมืองเชียงรายได้ก็ร้อยกว่าโลนะครับแต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะลงที่เชียงใหม่ครับเพราะว่าบ้านห้วยน้ำคืนนี่ติดกับดอยสะเก็ดเชียงใหม่เลยถ้าจากตัวเมืองเชียงใหม่มาสนามบินมา54 โลครับ
0: อ๋ออยู่จะอยู่ใกล้ทางเชียงใหม่มากกว่า
1: ครับผม
0: 50 กว่าโลก็พอเดินทางได้นะคะแล้วก
1: ็ได
0: ้แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงมีอะไรบ้างนะคะพี่ที่สามารถแบบไปเที่ยวได้ค่ะ
1: ก็ตอนนี้ถ้าเป็นสายมูหน่อยมันก็จะมีเดินตามหลวงพ่อมั่นเนาะมีเขตของเชียงใหม่อำเภอพาวเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตรงลายก็จะมีน้ำตกมีอุทยานขุนแจมีดอยมดนะครับดอยมดที่ในกำลังบากกำลังฮอตนะได้มดนี่เขาก็เพิ่งติดไปเนาะเป็นแอดเทนเจอร์ขึ้นเขาอะไรเงี้ยหลายที่ครับถ้าสมมติใครจะเที่ยวในชุมชนก็ได้อาจจะวันสองวันอาฉีกไปเอี่ยวไปเที่ยวก็ได้ครับมีหลายจุดอยู่ครับมีบ้านห้วยไคร้ห้วยมะเกี้ยงอะไรพวกนี้ได้หมดครับ
0: ค่ะแต่ฤดูที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปใช่ไหมคะ
1: ครับครับครับช่วงนั้นไปฝนลดหนาวอากาศก็ดีนะเนาะ
0: ปลูกเยอะไหมครับพื้นที่แบบหลายร้อยไร่ไหมคะส่วนใหญ่ในแบบรวมตัวกันนะคะในการปลูกชา
1: ทั้งหมู่บ้านนี่สามสี่พันไร่ครับสามสี่พันไร่มันมีหลายตลาดเนาะครับมันจะมีตลาดจีนตลาดกรุงการหลวงแล้วก็ในชุมชนก็มีพ่อค้าเขาก็มาตั้งโรงงานรับซื้อที่นี่ด้วยครับ
0: เป็นตลาดใหญ่ก็คือเหมือนลักษณะถ้าเป็นผลไม้ก็เหมือนล้งใช่ไหมคะที่เหมือนมารับกันตรงนั้นเลยใช่ไหมคะคล้ายๆล้งอย่างนั้นเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วอย่างต่างประเทศมีมารับไหม
1: ครับรับครับส่วนใหญ่ที่มานี่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนาะเขาก็เอาคนในชุมชนนอกชุมชนก็ไปบ้านเขาแล้วก็เขาก็เอามาเป็นงบประมาณของทางมอแม่ฟ้าหลวงในที่เขาจัดมาครับก็มาทุกปีครับ
0: ค่ะแล้วคนที่แบบว่ามาเรียนรู้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เ เขามาอยู่หลายวันไหมคะที่แบบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะมาแบบกี่วันนะคะ
1: ประมาณ3-4 วันนะครับสามถึงสี่วันเลยเนี่ยก็ประมาณเนี่ยครับแล้วเขาก็ไปเที่ยวที่อื่นต่ออยู่เนาะก็เหมือนเราไปเที่ยวหลายๆที่ครับ
0: ก็ได้มาสัมผัสกันแล้วอันนี้โหพอพี่พูดมาเป็นแบบหลายพันไร่เป็นตลาดที่แบบใหญ่มากๆแล้วเราก็มีส่งได้ทั้งปีถูกต้องไหมคะ
1: ครับเพราะว่าเก็บได้ทั้ง8 เดือนเลยเนาะปีหนึ่งปีในเก็บ8 เดือนพักแค่4 เดือนเลยขายทั้งปีเลยครับแล้วก็เก็บได้ต้นหนึ่งเก็บได้5 รอบอะไรเงี้ยก็เป็นมหัศจรรย์เนาะเป็นต้นชาที่มหัศจรรย์ไม่ต้องให้ปุ๋ยให้น้ำมันก็ขึ้นตามธรรมชาติเองเลย
0: ธรรมชาติเลย
1: ธรรมชาติครับ
0: แล้วมูลค่าค่ะมูลค่าก
1: ็ก็เยอะครับเยอะครับตัวเลขเยอะอยู่ครับ
0: ดีเลยก็ถือว่าแบบเป็นเรียกอะไรเป็นกิจการเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเลยใช่ไหมคะที่แบบที่มั่นคงเนาะ
1: ครับมันคงและยั่งยืนนะครับเนาะเพราะว่าเกษตรกรที่นี่ค่อนข้างจะพออยู่พอกินเนาะไม่ถึงกับรวยไม่ถึงกับลำบากแต่ก็ช่วยตัวเองได้เพราะว่าต้นทุนมันไม่มีเนาะมีก็จะมีแค่กับข้าวอะไรที่ไปทำแค่นั้นเองครับเพราะว่าปุ๋ยเราก็ไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องลดฮอร์โมนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยธรรมชาติก็ทำมาให้เลย
0: ค่ะพี่มีเพจให้ดูไหมคะติดตามในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยมีช่องทางการติดต่อไหมคะ
1: ตอนนี้ถ้าเป็นชา5 สีก็จะต้องเข้าไปเพจของสวปศเนาะสถาบันพัฒนาพื้นที่สูงครับเขาก็จะสนับสนุนของกลุ่มอยู่เนาะแต่ถ้าเป็น Lazada Shopee นี่จะมีหลายเจ้ามากผมก็ไม่ค่อยทำทั้งหมดเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือเป็นตัวแทนเน
1: า
0: ะ
1: ชากาแฟครับเกชดาชากาแฟอะไรเนี่ยนี่ก็ขายชากาแฟใน Lazada และ Shopee เลยครับก็ถือว่าขายได้ครับครับ
0: ซึ่งยืนยันว่าที่นี่ก็คือเป็นที่เดียวใช่ไหมคะที่แบบว่ามีลักษณะแตกต่างคือชา5 สีก็คือแบบเป็นพื้นที่เดียวแล้วที่บ้านห้วยน้ำกลืนที่ว่าแตกต่างจากที่อื่นแน่นอน
1: ครับจากที่อื่นแล้วก็มีชาเขียวนะครับชาดำมีแต่เขาไม่มีทั้ง5 สีนะเขามีสีทั้งสีเขาไม่ทำหลายสีแต่บ้านเราเนี่ยทำเพื่อการท่องเที่ยวเนาะแล้วเราก็มีขายจริงไหมครับแพ็กเกจหนึ่งเราก็ขายชุดหนึ่ง200เงี้ยเขาก็ไปต่อเป็น250ช่วงเทศกาลปีใหม่อะไรที่เขาปีนของคนฝากเขาก็สั่งมาเยอะเลยครับ
0: ก็ใครอยากได้สัมผัสแบบต้นตำรับของที่บ้านห้วยน้ำกลืนนะคะก็เซิร์ช Google นะง่ายสุดชา5 สีก็จะขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าช่องทางอื่นๆหรือว่าแม้กระทั่งในวิดีโอใน YouTube อะไรต่างๆก็จะมีภาพกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนะคะได้เคยไปสัมผัสได้ลงไว้ก็มีให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่เชิญชวนค่ะเชิญชวนมาท่องเที่ยวที่ชุมชนนิดนึงค่ะ
1: ครับก็อยากจะฝากนะครับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาตินะครับเราลองมาชิมอาหารตอนนี้มันจะมีเซอร์ไพรส์คือดอกไม้กินได้คือดอกนางลาวที่อยู่ในป่าเนาะที่เราปลูกกับสวนสาเขาบอกถ้าใครกินแล้วจะไม่มีวันแก่ผิวพรรณจะดีมากอันนี้เรื่องจริงนะครับก็ลองมาชิมดู
0: แล้วก็ดอกอะไรนะคะ
1: ดอกนางลาว
0: ดอกนางลาวค่ะมีแต่ที่นี่เลยใช่ไหม
1: ครับที่นี่จะเป็นแหล่งใหญ่เลยแล้วก็มาดูวิถีทำเมี่ยงนะครับตอนนี้เรากำลังเก็บข้อมูลเป็นมรดกโลกนะครับเมี่ยงก็เพิ่งทำกับอาจารย์ประมาณสัก2-3 เดือนมาละกำลังเก็บข้อมูลเนาะเดี๋ยวในอนาคตถ้าได้จริงๆก็น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดียวของเชียงรายครับที่เป็นทำเมี่ยงนะครับเอาลูกมาเลี้ยงเอาเมี่ยงทำอมนะบางคนไม่รู้จักเมี่ยงคืออะไรก็จะได้มาสัมผัสที่นี่เน
0: า
1: ะแล้วก็ฝากบอกนะครับใครชอบแอดเวนเจอร์ก็ขึ้นดอยก็ได้นะครับขึ้นดอยหมดไปกลับนะครับ
0: ม
1: ันจะไปนอนก็ได้แต่มันมีค่าใช้จ่ายเนาะแต่ถ้าในชุมชนก็แต่มีค่าที่พักโฮมสเตย์นะ350นะครับ350ต่อ1ท่าน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ต้องใช้พัดลมไม่ต้องใช้แอร์ครับอากาศดีทั้งปี
0: เย็นสบาย
1: เย็นสบาย
0: ก็อยู่บนเขาค่ะ
1: ครับลองมาเที่ยวครับถ้าไม่ได้มาสัมผัสเราก็ไม่รู้ว่าจะมีจริงเหมือนที่คุยไหมเนี่ยครับเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านครับครับผมครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่จันแดงมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งวงศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
4: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
2: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
6: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ค่ะในช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะก็ช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: แล้วก็ทางช่องทางการรับฟังติดต่อสื่อสารกันนะคะจะเป็นผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ได้ที่ FM 96.5 ตอนนี้ก็มีทักทายกันเข้ามาหลายท่านเลยนะคะหรือว่าจะรายงานคุณภาพเสียงก็ได้นะว่าเสียงชัดเจนไหมหรือว่าสภาพอากาศก็ได้ตอนนี้พื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างฝนตกหนักหรือเปล่านะคะนี่คุณทัศยานี่ชวนคุยมาเยอะเลยนะ นะคะพอพูดถึงเรื่องของชาเนาะคุณทัศยาก็บอกว่าจังหวัดที่อยู่นี่ชิซูโอกะนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ผลิตชาชั้นนำของญี่ปุ่นและชาชิซูโอกะมัทฉะมีคุณภาพสูงแล้วก็มีขนมหวานมัทฉะที่รสชาติเข้มข้นเป็นที่นิยมไปทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองโอคาเบะในเมืองฟูจิใช่ไหมคะ แล้วก็มีชื่อเสียงมากๆใน3พื้นที่ผลิตชาเคียวคุโระที่สำคัญของญี่ปุ่นและเป็นชาที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงนะคะแล้วก็มีร้านอาหารระดับ3ดาวมิชลินด้วยโอ้แสดงว่าน่าจะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าในเมืองข้างๆที่อาศัยอยู่เนี่ยก็เป็นเมืองที่โด่งดังมากๆขึ้นชื่อเรื่องของเจลาโต้ชาเขียวมัทฉะโอ้อันนี้เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะคือมันคือยังไงคะคือไอศครีมหรือเปล่าเคยได้ยินแต่แบบเคยทานแต่แบบไอศครีมที่เป็นเจลาโต้อะไรเง
7: ี
6: ้ยไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็สามารถเลือกและเปรียบเทียบความเข้มข้นของชาเขียวมัทฉะได้ถึง7ระดับโอ้นี่ถ้าพูดถึงเรื่องชาเขียวเนาะชานี่ญี่ปุ่นเขาก็ยืนหนึ่งอยู่แล้วเนาะในเรื่องของชานะคะแต่ว่าประเทศไทยของเรานี่ก็ถือว่าไม่เป็นรองเหมือนกันนะในพื้นที่ทางภาคเหนือเนาะจากที่ฟังดูก็น่าท่องเที่ยวมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะคะจริงๆมันมีหลายพื้นที่ที่แบบสมมติว่าถ้าไปเที่ยวช่วงเนี้ยอย่างช่วงแรกที่บอกว่าควรจะไปท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาใช่ไหมคะ
7: แ
6: ต่ว่าช่วงเนี้ยก็มีหลายพื้นที่ที่เป็นไร่ชาแล้วอยู่ในช่วงหน้าฝนอะคิดดูสิว่าโหถ้าเกิดว่าฝนตกปล่อยๆเนาะเราได้ดื่มชาแล้วก็พักอยู่บนไร่ชาโอ้คิดดูว่าจะฟินขนาดไหนนะคะก็น่าอิจฉาแล้วก็น่าไปท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะสำหรับจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะเดี๋ยวนะคะมีหลายท่านที่ทักทายเข้ามานะคะเดี๋ยวขอมีคุณฤทธิ์นะก็สวัสดีเข้ามาด้วยแล้วก็คุณกิรติด้วยนะคะหลายท่านก็สามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้อีกนะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวค้างไว้นะตอนนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนนะสินทรัพย์จากใต้ดินให้เป็นขุนทรัพย์ทางเศรษฐกิจค่ะสิ่งที่ดิฉันพูดถึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของน้ำพุร้อนค่ะที่ญี่ปุ่นเขาก็โด่งดังในเรื่องของออนเซ็นใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
6: ที่ไทยของเรานี่ก็กำลังจะมีการผลักดันน้ำพุร้อนค่ะให้สู้แหล่งท่องเที่ยวแบบออนเซ็นของญี่ปุ่นได้เลยเพราะว่าน้ำพุร้อนนี่ก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นภูมิปัญญาไทยเนาะนะคะที่ไม่แพ้ออนเซ็นอ่ะดิฉันเชื่อว่านะคะแล้วก็ที่บอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็กำลังจะมีการรีแบรนด์น้ำพุร้อนทั่วประเทศนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีราวๆถึง110ถึง118แห่งเลยนะทั่วประเทศเลยอันนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่กลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็สุขภาวะของประชาชนได้เหมือนกันตรงนี้นะคะเขามีชื่อโครงการด้วยนะคะชื่อโครงการว่าไทยเวลเน็ตเดสติเนชันน้ำพุร้อนค่ะตัวโครงการนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการมุ่งเน้นการเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทั่วไปเนี่ยนะคะไปสู่ระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการที่เขาจะให้มีมาตรฐานสากลแล้วก็มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่นนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลกแล้วก็อยากที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพของเอเชียด้วยนะคะอย่างที่ชื่อเขาก็คือ Wellness น้ำพุร้อนหับเลยนะคะแล้วก็การพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขาพัฒนามานานแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีการขาดมาตรฐานกลางที่ชัดเจนอยู่นะคะมันก็เลยทำให้ความรู้ทางด้านสุขภาพเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เขาอยากทำเลยก็คือจะทำให้น้ำพุร้อนเนี่ยนะคะเป็นน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพแบบ5ดาวเลยตรงนี้เนี่ยนะคะ กรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกค่ะเขามีการจัดทำร่างของคู่มือมาตรฐานการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพของประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นกรอบแนวทางในการยกระดับคุณภาพบริการแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการเลยตรงนี้ก็จะทำควบคู่ไปกับการสืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยนวัตกรรมมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็จะสร้างประสบการณ์เวลเนสไทยที่แตกต่างแล้วก็โดดเด่นจะทำให้โดดเด่นในเวทีโลกเลยนะคะโดยเขาก็มีขอบเขตของการประเมินอยู่นะคะมาตรฐานของแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพเนี่ยเขาก็จะครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพเลยว่าการประเมินคุณภาพการพัฒนาองค์ประกอบด้านบริการไปจนถึงการยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมาตรฐานเนี่ยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือ1เนี่ยจะประเมินเรื่องของทรัพยากรแหล่งน้ำพุร้อนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องนะคะว่าในแต่ละแหล่งเนี่ยมีการอำนวยความสะดวกได้รับตามมาตรฐานหรือเปล่านะคะแล้วก็2เขาจะประเมินความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้วยด้านคุณภาพน้ำด้วยนะคะแล้วก็3เขาก็จะมีการประเมินบุคลากรแล้วก็ระบบของการให้บริการด้านสุขภาพ4เขาก็จะออกแบบกระบวนการให้เป็นบริการเชิงสุขภาพมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้เนี่ยก็คืออยากที่จะเป็นครอบคลุมในแนวรวมนะคะแล้วก็5เลยเขาก็จะมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยแล้วก็ด้านแพทย์ทางเลือกนะคะจะมีอาหารไทยเช่นสมุนไพรมีหัตถการไทยนะคะแล้วก็เช่นการนวดอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปควบคู่อยู่ด้วยแล้วก็6ค่ะเขาจะทำให้เป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ำพุร้อนในมิติของความยั่งยืนเน้นการสร้างอัตลักษณ์เวลเนสไทยนะคะแล้ว7ค่ะเขาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการเกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะโดยทั้ง7ข้อนี้เนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็นน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นออกเป็น4ระดับนะคะระดับที่1ก็จะเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติตัวนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งที่ยังไม่มีการพัฒนาในด้านการให้บริการอย่างชัดเจนแล้วก็มันจะยังไม่เป็นมาตรฐานมากนักในตอนนี้นะคะโดยเวลเนสในภาพรวมเนี่ยก็มันจะทำให้สะท้อนถึงศักยภาพของการตั้งต้นแล้วก็พื้นที่เนี่ยจะสามารถพัฒนาได้อีกในอนาคตนะคะแล้วก็ระดับที่2เลยแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพระดับพื้นฐานหรือเขาให้เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่เรียกว่า3ดาวนะตัวนี้เนี่ยก็จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งขั้นพื้นฐานสามารถให้บริการด้านสุขภาพเบื้องต้นได้แล้วก็จะเริ่มมีองค์ประกอบของด้านการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกมาเพื่อที่จะประกอบกับการให้บริการด้วยนะคะแล้วก็ระดับที่3ค่ะเขาจะทำให้เป็นแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อที่จะทำให้เป็นการพัฒนาสุขภาพระบบก้าวหน้านะคะหรือเรียกว่า4ดาวน้ำพุร้อน4ดาวเนี่ยก็จะพัฒนาอย่างเป็นระบบสามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าไปอย่างชัดเจนและมีความพร้อมในเรื่องของทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ระดับที่4เนี่ยคือระดับ5ดาวเลยเนี่ยนะคะก็จะทำให้น้ำพุร้อนที่เป็นระดับ5ดาวเนี่ยมีศักยภาพในทุกมิติเลยจะสามารถพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพได้แล้วก็จะทำให้มีคุณภาพในระดับสากลนานาชาติด้วยโดยจะเน้นไปที่บริการในเรื่องของผลลัพธ์ด้านสุขภาพแล้วก็ประสบการณ์นะคะให้เป็นรูปธรรมค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะทางด้านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีนะคะบอกเอาไว้ว่าหัวใจสำคัญของการยกระดับน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพก็คือการบูรณาการและภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะไปเข้ากับทรัพยากรน้ำแร่ธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเขาจะมี3เสาหลักในการเป็นแกนกลางในการออกแบบให้บริการก็คืออาหาร สมุนไพรแล้วก็หัตถการไทยนะคะและในส่วนของการยกระดับน้ำพุร้อนตามมาตรฐานเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเพียงแค่การแช่เพื่อการผ่อนคลายแบบเดิมอีกต่อไปแล้วแต่มันจะเป็นการสร้างโปรแกรมสุขภาพแบบองค์รวมที่จะครอบคลุมทุกมิติทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์โดยมีการออกแบบประสบการณ์นะคะผ่านอาตนะทั้ง6อาตนะทั้ง6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะคะตัวนี้นี่จะสามารถทำให้สัมผัสได้ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยนะคะได้รับผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพอย่างแท้จริงเช่นการใช้อุณหภูมิแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักวารีบำบัดการใช้สมุนไพรในรูปแบบของการประคบหรือว่าจะเป็นการเสริมประสิทธิภาพของการดูแลสุขภาพแล้วก็การรักษาแล้วก็การจัดบริการอาหารไทยที่เป็นอาหารถิ่นแล้วก็มีการปรับสมดุลตามท่าเจ้าเรือนอะไรแบบเนี้ยนะคะส่วนในมิติของผลทางด้านสุขภาพเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาให้แหล่งน้ำพุร้อนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบมีการคัดกรองสุขภาพผู้ใช้บริการก่อนเข้ารับบริการแล้วก็มีการให้คำแนะนำจากบุคคลที่เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้วยคาดว่าผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยมันจะช่วยให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเครียดแล้วก็ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในระยะยาวแล้วก็จะสอดคล้องไปกับแนวโน้มของการดูแลสุขภาพทั่วโลกที่เขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมดุลชีวิตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันสามารถป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อเหลื้อรังหรือว่าโรค NCDS ได้ด้วยนะคะแล้วเขาคาดการณ์ว่าจะมีตัวเลขทางเศรษฐกิจนะที่น่าจับตาเลยเพราะว่าสำหรับมิติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยในเรื่องการท่องเที่ยวก็สำคัญมากๆเขาก็จะยกระดับน้ำพุร้อนตัวนี้เพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะให้มีโอกาสในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจลากฐานได้โดยที่คาดการเอาไว้ว่าเศรษฐกิจเวลเนสนะคะจะมีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทโดยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยนะคะคิดว่าก็น่าจะมีรายได้เข้ามาถึง 419,000 ล้านบาทต้องบอกว่าตลาดเวลเนสไทยเนี่ยเขาคำนวณมาว่ามีอัตราการเติบโตที่สูงมากถึง 28.4% เลยนะคะแล้วก็มีมูลค่ารวมเนี่ยนะคะสูงถึง 40.5,000 ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับการพัฒนาน้ำพุร้อนให้ไปสู่ระดับสากลเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยให้เพิ่มขึ้นได้ถึง 15-20% ภายในระยะเวลา5ปีนับจากนี้ก็คาดการว่าจะมีการจ้างงานในชุมชนเนี่ยสูงถึง 5,000 ถึง 10,000 ตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพตามมาตรฐาน Thai Wellness Destination น้ำพุร้อนเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่เป็นเพียงโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่จะเป็นยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นทรัพย์สินทางเศรษฐกิจแล้วก็สุขภาพตัวนี้นี่พูดไปนี่เห็นอนาคตที่ดีของประเทศไทยเลยเนาะเพราะว่าจริงๆจริงๆก็ถูกที่ตอนนี้แหล่งน้ำพุร้อนท่องเที่ยวต่างๆมันดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่เหมือนแบบไปแช่กันแบบเอาตรงๆก็เหมือนไปแช่แ

0: เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะก็คิดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้เนาะให้กับประเทศในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่าเวลเนสค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวย้ำเตือนกันไทยช่วยไทยพลัสค่ะโครงการใหม่ที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ให้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ25พฤษภาคมนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เตรียมตัวลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค่ะโดยโครงการนี้นะคะรัฐจะสนับสนุนเงิน 4,000 บาทโดยจะแบ่งจ่าย 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะโดยชำระผ่าน G Wallet ในแอปเป๋าตังค
1: ์
0: แล้วก็อันนี้เขาเปิดฟังก์ชันใหม่ก็คือสามารถสั่งอาหารผ่าน Food Delivery ได้แล้วนะคะโดยแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่เข้าร่วมรายการนะคะโดยเราสามารถจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนใช่ไหมคะถ้าเราสมัครผ่านแล้วแต่ว่าในการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะถึงจะสามารถสั่งอาหารได้เขาก็บอกว่าได้เฉพาะค่าอาหารนะคะแต่ว่าค่าส่งก็เรารับผิดชอบเองนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาเปิดตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ก็คือแล้วแต่ว่าเกณฑ์ไหนจะมาถึงก่อนถ้าตั้งแต่25พฤษภาลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ก็คือก็เต็มภายในวันเดียวนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมเปิดตั้งแต่6โมงเช้าใครที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสอยู่แล้วนะคะก็ยืนยันสิทธิ์ได้เลยค่ะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เลยนะคะผ่านแอปเป๋าตังเหมือนเดิมก็คือไม่ได้โหลดแอปใหม่นะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนาะก็เข้าแอปเป๋าตังเหมือนกันแต่ขั้นตอนก็จะยุ่งยากกว่านิดนึงในเรื่องของการยืนยันตัวตนต่างๆที่อาจจะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะคะหรือว่าเราไปยืนยันตัวตนล่วงหน้าก่อนได้นะก่อนที่เราจะลงทะเบียนที่ธนาคารเปิดบัญชีแล้วก็ยืนยันตัวตนล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็ในการใช้งานนะคะเขาจะใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อวันและก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะถ้าสมมุติในแต่ละเดือนมีวงเงินเหลือเขาบอกว่าจะไม่สามารถทบสิทธิ์ในเดือนต่อไปได้ก็คือใช้ให้หมด 1,000 ใน1เดือนนะคะแล้วก็จะได้เป็นยาวๆไป4เดือนเดือนละ 1,000 บาทค่ะ
1: ค่ะนี่รัฐบาลเขามีไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหม
0: คลื
1: ่นของเรานะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะช่วยเหลือแฟนแฟนรายการเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่างานนี้ค่ะเราจัดฟรีนะคะบอกไว้ก่อนเลยแต่ว่าต้องรีบสมัครกันเข้ามาเพราะว่ามีสิทธิ์จำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะสำหรับงานกิจกรรมนะคะ Global Pack Insight ค่ะเราจะชวนท่านเนี่ยนะคะมาส่องเทรนด์ของบรรจุภัณฑ์โลกนะคะว่าออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้ขายปังนะคะเพราะว่าต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยสินค้าดีอย่างเดียวไม่พอแล้วเนาะแล้วก็ใครๆเนี่ยก็เป็นพ่อค้าแม่ค้ากันหมดแล้วอะในยุคสมัยเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวช่วยที่จะช่วยให้สินค้าปังนั่นก็คือบรรจุภัณฑ์ค่ะต้องโดนใจแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับของมาตรฐานสากลด้วยนะคะสำหรับงานสัมมนางานนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าพิเศษจริงๆค่ะสำหรับ Global Pack Insight เนี่ยนะคะก็จะเป็นงานที่จะพาคุณเนี่ยไปเจาะลึกเทรนด์ของแพ็คเกจจิ้งระดับโลกนะคะทลายทุกขีดจำกัดในการออกแบบเลยแล้วก็จะทำให้สินค้าของคุณเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้วก็ธุรกิจของคุณได้เติบโตได้อีกด้วยนะคะโดยงานนี้เนี่ยนะคะเราจะจัดขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้แล้วนะคะแล้วก็ลงทะเบียนได้ง่ายๆที่ LINE @thinking radio นะคะแล้วก็เรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศระดับต้องบอกว่าเป็นระดับโลกสิ
0: ระดับโลก
1: ใช่นะคะก็มีคุณสมชนะกังวานจิตตรงคุณสมชนะเนี่ยเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกเลยนะคะได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายแล้วปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารพร้อมดีไซน์จำกัดนะคะและเราก็ยังมีคุณวิวัฒน์ อุตสาหจิตนะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะแล้วก็คุณพิชิตมิตราวงศ์ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ SME D Bank ตรงนี้นี่ใครที่ทำธุรกิจอยู่เนาะนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของทุนหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรเงี้ยก็งานนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามี SME D Bank มาด้วยนะคะแล้วก็

จะมีไฮไลท์อีกเยอะแยะมากมายนะคะพูดถึงเคสสตาร์ดี้อะไรต่างๆและที่สำคัญที่บอกว่าฟรีใช่ไหมแต่ว่าต้องลงทะเบียนมาก่อนใครสนใจก็สามารถไปลงทะเบียนที่ Line at Thinking Radio นะคะนะคะแล้วก็ช่วงท้ายขอขายของนิดนึงนะคะของสำหรับพัดลมนะคะคูลพลัสค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะอยากจะเปลี่ยนหน้าร้อนของคุณค่ะให้เป็นไอเย็นนะคะคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะจะเป็นตัวช่วยในการลดอุณหภูมิได้ทันทีเลย 3-4 องศารับรองว่าเย็นสะใจแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีช่องใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำให้ด้วยจะปรับแรงลมได้3ระดับนะคะพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติรับรองว่าเย็นทั่วห้องแน่นอนดีไซน์ก็เรียบหรูมินิมอลนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายได้สะดวกสบายค่ะหน้าร้อนนี้นะคะก็ให้ครูพัชดูแลคุณค่ะแล้วก็คุ้มสุดๆนะคะเรามีราคาโปรโมชั่นเพียง 1,190 บาทเท่านั้นก็จะรับฟรีทันที Cooling Pack ด้วยโทรมาสั่งซื้อได้ง่ายๆเช่นกันที่021143990 021143990นะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะโอ้หมดเวลาแล้วเสียดายจริงๆถ้าเกิดใครที่ติดค้างประเด็นไหนอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปที่ Line Thinking Radio ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์เม็ด

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงในรายการคุยกับครูดุษนะคะที่คลื่น FM 96.5 ไม่ทราบก็จะเปลี่ยนคลื่นหรือเปล่าแต่เวลานี่เปลี่ยนโอ้โหจากตี6โมงเช้าถึง7โมงเช้ามาเป็นตี5ถึง6โมงหลายคนคือคนส่วนใหญ่บอกว่าตื่นไม่ไหวเพราะว่า6โมงเช้าเป็นเวลาพอดีที่สำหรับออกกำลังกายดิฉันเป็นคนไม่เคยคิดมากเรื่องการที่จะรับใช้คนอื่นในเมื่อเขาบอกว่าให้ตีห้าก็ตีห้าแต่ว่าในใจสำหรับท่านผู้ฟังท่านไม่ชอบตีห้าท่านชอบหกโมงท่านก็เขียนมาก็ได้นะคะดิฉันยินดีรับฟังทีนี้วันนี้จะพูดเรื่องฝนค่ะเอาว่าฝนเนี่ยคืออะไรฝนเนี่ยเกิดจากวัฏจักรน้ำในธรรมชาติเมื่อน้ำบนโลกเช่นจากแม่น้ำจากมหาสมุทรหรือแม้แต่จากต้นไม้จากหญ้าได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วมันก็จะระเหยกลายเป็นไอ้น้ำลอยตัวขึ้นสูงไอ้น้ำจะเย็นตัวลงและรวมตัวกันเป็นละอองน้ำเล็กๆกลายเป็นก้อนเมฆเห็นไหมเนี่ยก้อนเมฆที่เราเห็นสีขาวนั่นน่ะจริงๆคือไอ้น้ำเมื่อละอองน้ำเหล่านี้จับกันจนมีขนาดใหญ่และหนักเกินกว่าจะลอยอยู่ได้ก็จะตกลงมาเป็นฝนกระบวนการนี้แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆได้แก่1การระเหย evaporation ความร้อนเปลี่ยนน้ำบนพื้นดินพื้นผิวโลกให้กลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ2การควบแน่น condensation ไอน้ำกระทบกับความเย็นในอากาศเกิดการกลั่นตัวเป็นละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มกันเป็นเมฆอันนี้เป็นเมฆแล้วนะจากไอน้ำเป็นเมฆการตกตะกอน precipitation ละอองน้ำในเมฆรวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่กระแสลมพยุงไว้ไม่ไหวก็เลยตกออกมาเป็นหยาดฝนหรือหยดฝนทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของทุกชาติทั่วโลกอ่ะก็มีหน้าที่ติดตามภูมิอากาศของบริเวณนั้นๆที่เขาควบคุมอยู่สำหรับประเทศไทยนะคะเขามีประกาศให้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะต่อเนื่องไปจนถึงนู่นแหละกลางเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเราไม่ค่อยจะมีกิจกรรมกลางแจ้งก็เพราะอย่างนี้ส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออกจะคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมต่างกันนะคะภาคกลางภาคเหนือก็ถึงเดือนตุลาคมภาคใต้ก็ถึงเดือนธันวาคมแต่ว่าฝนก็จะเบาลงแล้วขณะเดียวกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโนลานียาหรือเอ็นโซอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะเป็นกลางแต่มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโยในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นกลางก็คือฝนอาจจะตกอาจจะไม่ตกนะซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยแต่ข้อ นี้ดิฉันก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะปีนี้อากาศ42นะคะกรุงเทพ41ก็ไม่เห็นจะอากาศจะเย็นลงเท่าไหร่แล้วที่บอกว่าฝนจะตกหนักที่กรุงเทพก็ไม่ได้มีฝนตกหนักเท่าไหร่นอกจากภาคอื่นพูดถึงเรื่องฝนและรู้แล้วว่าฝนคืออะไรคือเมฆที่เกาะกลุ่มกันแล้วเมื่อกระทบเย็นมันก็ตกออกมาเป็นหยาดน้ำมีคีตกวีเขียนเพลงเกี่ยวกับฝนไว้ทั้งไทยทั้งเทศนะคะของไทยก็มีอย่างวงสุนทรภรณ์ก็มีเพลงชื่อฝนจ๋าของฝรั่งก็มีชื่อเสียงมากอยู่บทหนึ่งซึ่งดิฉันจะนำเรื่องเพลงเนี้ยมาเปิดให้ท่านฟังก่อนเพลงอื่นนะคะทำไมจึงโค้ด WC จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะแต่งเพลงนี้ถ้าพูดง่ายๆเอาเรื่องชีวิตเขาก่อนโค
ครูดับบลิวซีเป็นชาวฝรั่งเศสเกิดที่ต่างจังหวัดแหละเซนเชียร์แมวองเลแต่ว่าเขาตายที่ปารีสเป็นนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสผลงานเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อดนตรีในศตวรรษที่20เขาอยู่ในยุค

ชนิสม์เขาพัฒนาระบบความคลุมเครือและโครงสร้างทางดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งซึ่งแสดงออกถึงอุดมคติที่จิตรกรและนักเขียนลัทธิอิมเพรสชันนิสต์และลัทธิสัญลักษณ์นิยมในยุคสมัยของเขาปรารถนาเอาใกล้เคียงกันนะคะโคลด มุนเน่ก็เป็นจิตรกรลัทธิอิมเพรสชันนิสต์ก็อยู่ในยุคเดียวกันยุคใกล้เคียงกันแสดงออกถึงอุดมคติโคลด มุนเน่หรือมาเน่อีกคนหนึ่งเขาก็เขียนภาพส่วนดับบิวซีก็เขียนดนตรีผลงานชิ้นเอกของดับบิวซีก็มีแกรคาเดรีนคนฟังกันเยอะแล้วดิฉันก็เคยเปิดให้ฟังนะฟังแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าประจานเต็มดวงทอดเงาไปบนน้ำนะคะสวยมากแล้วก็ดนตรีก็เพราะมากแล้วก็มีอีกหลายเพลงนะคะแต่ว่าอันนี้มีชื่อเสียงอ่ะวันหลังมาเปิดให้ฟังฟังแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคือแกรคเดวินแปลว่าแสงจันทร์มีอีกบทหนึ่งคือลาแมร์คือทะเลท่านฟังบทนี้ของเขาแล้วท่านจะมองเห็นทะเลจริงๆเลยในจินตนาการอิทธิพลของดนตรีหลักในผลงานของ WC มาจากผลงานของริชาร์ดวากเนอร์เป็นคีตกวีชาวเยอรมันและนักประพันธ์เพลงชาวรัสเซียอเล็กซานเดอร์บูโรดินและโมเดสอเล็กซานเดอร์บูโรดินนี่แต่งเพลงไพเราะมากเลยแล้วก็บนโหมดของรัสเซียนะคะบนสเกลรัสเซียเพราะมากออกแนวไมเนอร์โหมดแล้วก็มีอีกหลายคนนะคะได้เติมเต็มความปรารถนาอันเดียวยวนใจไม่เพียงแต่ของนักประพันธ์เพลงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกวีกลุ่มสัญลักษณ์นิยมสัญลักษณ์นิยมนี่ก็คือ Impressionism แล้วก็จิตรกรที่อยู่กลุ่มเดียวกันด้วยแนวคิดของวากเนอร์เกี่ยวกับที่เขาเขียนเนี่ยงานศิลปะแบบองค์รวมทีนี้ดนตรีของดับบิวซีเนี่ยไม่ได้มีเพียงบทกวีเท่านั้นแต่ยังมีแรงบันดาลใจจากภาพวาดอยู่บ่อยครั้งดับบิวซีมีบทเพลงชื่อว่าLes Images แปลเป็นไทยว่าผมรักภาพวาดคือเขาไม่เพียงแต่แต่งเพลงเขายังสนใจในการวาดภาพในระแบบ Impressionist อย่างมากซึ่งเป็นคำทั่วไปนะคะ Les Images ที่จะอาจใช้ได้กับงานทั้งหมดของ Debussy ของเขาอ่านเนื้อเพลงให้ฟังค่ะดิฉันก็ไม่ใช่คนที่เก่งภาษาฝรั่งเศสเอาพอเข้าใจนะคะคนแต่งเนื้อเพลงเนี่ยชื่อว่าปอลแวร์ลานบทเพลงชื่อว่า Il pleure dans mon cœur แปลตรงๆว่าฝนตกในใจของฉัน Il pleure dans mon cœur comme il pleureSur la ville, quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ni pin kam tam na ka. Oh, bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie. Oh, le chant de la pluie. Ni pin tantisam.Il pleure sans raison dans ce cœur qui se court. Quoi, inutile trahison. Ce deuil est sans raison. Deuil n'y a pas de raison. Mais il n'y a pas de raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi sans amour et sans haineMon cœur attend de peine. แปลไทยนะคะเพราะดิฉันก็อาจจะอ่านฝรั่งเศสไปสัตว์มีท่านที่ชื่อว่าใช้ตามปากกาว่าคุณแดงน้อยคุณแดงต้อยแปลได้ไพเราะมากใจครวญ Il pleure dans mon cœur ท่านแปลว่าใจครวญใจครวญคร่ำ

น้ำตานองสุดหมองหม่นเหมือนสายฝนปลายโปรยโรยจากสวงโอ้ทุกโศกใดเล่ารุมเข้าสวงอยู่ในห้วงระทมตรงหะไทยฝนกระเซ็นสาดละอองลงต้องพื้นใจสะอื้นเกินฝนพร่ำดุดร่ำไห้เพลงพิรุณยิ่งกระหน่ำย้ำฤทัยที่หมองไหม้เบื่อหน่ายไม่วายตรมตอนที่สี่นะคะหรือมีเหตุอันใดใจจึงเศร้าหรือทุกข์ร้าวดวงมารผ่านคืนขมหรือถูกลวงสวงระกำช้ำระบมจึงระทมไร้เหตุผลชะงนใจตอนสุดท้ายนะคะรู้บ้างไหมใหญ่หรือดีมีแต่มองใครจะลองเอื้อนเอ่ยเฉลยไขไม่มีรักเกลียดชังฝังหาไทยแต่ใจทนทุกข์จึงรุมสุมอุราจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะคะ The Busy จะเริ่มต้นด้วยคอร์ดซ้ำกันเป็นคอร์ดนะคะเปรียบเสมือนเสียงฝนตกเพราะเขาบอกฝนตกในเมืองเหมือนฝนตกในใจตีความหมายได้ว่าเขาทุกข์เขามีความทุกข์เขามีความเศร้าฟังดนตรีตั้งต้นก็จะได้ยินเสียงเม็ดฝนที่กระทบกับพื้นถนนเขาบอกว่าเขากำลังอยู่ในห่วงเหวระทมตรมฤทัยนะคะแล้วเขาก็พูดถึงฝนอีกฝนกระเซ็นสาดละอองต้องพื้นเห็นไหมหยาดฝนนี่ก็ตกลงมาที่ถนนแล้วเขาก็บอกว่าที่หมองไหม้เบื่อหน่ายไม่วายตรมก็คือบรรยายถึงความทุกข์ของเขาที่มากับสายฝนแล้วก็ทุกข์ในใจเขาพูดบอกว่าตอนที่สามนะคะหรือถูกลวงสวงระกำช้ำระบมเขาถูกหลอกหรือเปล่าเนี่ยจึงระทมไร้เหตุผลชะงนใจเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรตอนจบนะคะรู้บ้างไหมใหญ่หรือดีมีแต่มองใครจะลองเอื้อนเอ่ยเฉลยใครไม่มีรักเกลียดชังฝังหาไทยแต่ฉะไหนทุกจึงรุมสุมอุราผู้เขียนกลอนบทนี้ชื่อว่าปอลเวอร์คลานก็เป็นกวีที่มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศสเขาเขียนบทกวีไว้เยอะแยะมากเลยแล้วก็มีคนเอาไปทำเป็นเพลงก็หลายเพลงดิฉันก็ร้องมาแล้วหลายเพลงของเขาเนี่ย ของผู้ประพันธ์ร้องเนี่ยนะคะก็เป็นอิมเพรสชันนิสต์แล้วก็แฝงเอาไว้ซึ่งความรู้สึกข้างในความรู้สึกซ้อนความรู้สึกที่เวลาคุณจะร้องเพลงนี้คุณจะต้องศึกษาและตีความให้ลึกซึ้งมิฉะนั้นก็คืออย่างเช่นเพลงนี้ก็คือฝนตกธรรมดาไม่ใช่นะคะฝนตกนี่เขาหมายถึงทุกข์ในใจของเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นการฟังเพลงนี่จะฟังให้ลึกซึ้งเนี่ยต้องฟังแล้วต้องมีจินตนาการนะคะก็ดิฉันอยากจะให้ท่านได้รับฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายอีกทีอีเปลือกดองมุงเกอปอลเวอร์คลานเนื้อร้องกลัวดูบิซี่ทำนองค่ะ

0: รู้จักเรื่องของฝนแล้วเราก็ต้องรู้จักว่าฝนเนี่ยมันนำพาโรคมาหลายโรคเลยนะโรคที่มากับฝนเนี่ยมีอะไรบ้างเราไปดูกันสิเพราะว่าทุกคนเนี่ยควรระมัดระวังหน้าฝนเนี่ยป่วยกันบ่อยเราต้องเตรียมรับมือดูแลสุขภาพตัวเองให้ห่างจากโรคยอดฮิตเหล่านี้โรคแรกค่ะโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าซึ่งมีหลายสายพันธุ์สองโรคต่อมทอนซิลอักเสบติดเชื้อทางระบบหายใจนะคะที่เกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรียอันนี้ก็คนก็เป็นกันเยอะเหมือนกันนะคะข้อที่3โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันเป็นโรคที่มาเกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนอะไรปนเปื้อนอุจจาระ4นะคะโรคเยื่อบุตาอักเสบเยื่อบุตาเนี่ยอักเสบก็เหมือนกันนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทำให้ตาแดงมีน้ำตาไหลโรคที่5โรคเยอะจังเลยหน้าฝนนี่โรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะชุกชุมและแพร่หลายได้อย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝนเอาละโรคที่6นี่คนที่ทำนาเกษตรกรนี่เป็นกันเยอะโรคอะไรทราบไหมคะโรคฉี่หนูค่ะโรคฉี่หนูเนี่ยก็คือฉี่หนูนี่แหละปัสสาวะหนูนี่แหละมันมีเชื้อไวรัสอยู่ในนั้นทีนี้ติดต่อทางไหนนะทางบาดแผลและมีน้ำเป็นตัวพาเช่นสมมติว่าคุณมีแผลที่เท้าที่ขาแล้วคุณไปย่ำในน้ำสกปรกซึ่งอาจจะไม่มีหนูอยู่ตรงนั้นมันเคยมาฉี่เอาไว้เมื่อหลายวันก่อนแต่เชื้อมันยังอยู่คุณก็สามารถจะติดได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะแล้วก็แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในฤดูฝนเนี่ยโรคฉี่หนูเนี่ยติดต่อทางบาดแผลบอกแล้วมีน้ำเป็นตัวพาเพราะฉะนั้นพยายามเดินในที่แห้งหลีกเลี่ยงไม่ได้การเดินไปในน้ำขังเนี่ยคนที่มีบาดแผลเนี่ยเสร็จแล้วต้องรีบเอาน้ำสะอาดล้างนะคะล้างบริเวณขาบริเวณเท้าอะไรอย่างเงี้ยโรคที่7ก็คือโรคมือเท้าปากเด็กเป็นกันเยอะเดี๋ยวนี้เขามีโรคใหม่เขาเรียกมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทโรมักเกิดอาการรุนแรงในทารกและเด็กเล็กตามโรงเรียนอนุบาลเนี่ยบางทีพอเกิดโรคเขาจะเรียกโรคมือเท้าปากเขาก็จะปิดโรงเรียนให้เด็กอยู่บ้านอะไรแบบนี้เป็นต้นสรุปว่าอยู่กับหน้าฝนไม่ว่าในประเทศไหนโดยเฉพาะในประเทศไทยเราจะมีโรคต่างๆให้เราปิดได้นะเพราะฉะนั้นการรักษาความสะอาดมือเท้าการรับประทานล้างมือก่อนรับประทานการใช้ช้อนกลางด้วยดิฉันเห็นรายการโฆษณาในโทรทัศน์ไปชิมอาหารที่ร้านไหนพออาหารมาถึงโอ้โหจ้วงกันใหญ่เลยเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะฝากไปด้วยนะคะผู้ทำรายการโฆษณาเนี่ยเอาทีนี้ก็สุดท้ายเลยฟ้าผ่านี่ก็มากระดูฝนเป็นปรากฏการณ์ถ่ายเทประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดินก้อนเมฆนี่มีประจุไฟฟ้านะหรือระหว่างก้อนเมฆด้วยกันเองเกิดขึ้นจากความต่างศักย์ไฟฟ้าที่สูงมากจนทำให้ประจุลบพุ่งผ่านอากาศมาหาประจุบวกบนพื้นดินก็ให้เกิดแสงสว่างคือฟ้าแลบก่อนแล้วก็มีเสียงดังฟ้าร้องตามมาด้วยกระบวนการเกิดฟ้าผ่าทำไงคะเขานะคะภายในเมฆฝนฟ้าขนองอนุภาคน้ำและน้ำแข็งก็จะเคลื่อนที่และเสียดสีกันอย่างรุนแรงทำให้เกิดการแยกประจุไฟฟ้าโดยประจุบวกก็จะลอยขึ้นสู่ยอดเมฆประจุลบก็จะจมลงสู่ฐานเมฆการเหนี่ยวนำประจุลบจำนวนมหาศาลที่ฐานเมฆก็จะเหนี่ยวนำให้พื้นดินด้านล่างเกิดประจุบวกทีนี้ การพุ่งผ่านเมื่อความต่างของไฟฟ้ามีค่าสูงมากจนอากาศไม่สามารถต้านทานได้ประจุลบจากก้อนเมฆจะพุ่งลงมาหาประจุบวกบนพื้นดินอย่างรวดเร็วเกิดเป็นลำแสงที่เราเรียกกันว่าฟ้าผ่าอีกเรื่องความรู้เพิ่มเติมค่ะฟ้าร้องเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่สายฟ้าเนี่ยมีความร้อนสูงโอ้โหสูงมาก 30,000 องศาเซลเซียสทำให้อากาศรอบๆขยายตัวอย่างฉับพลันและรุนแรงจนเกิดเป็นคลื่นเสียงกระแทกที่เราได้ยินการป้องกันถ้าหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือใกล้ใต้โฆษณาควรงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปีนี้ค่ะเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี่ยก็มีไม่แน่ใจวัวหรือควายกลุ่มหนึ่งหลายตัวฟ้าผ่าตายหมดเลย 4-5 ตัวทีนี้ฝากไว้สำหรับท่านที่สาบงสาบานว่าจะไม่โกงชาติกินเมืองแต่ท่านก็โกงอยู่ทุกวันเนี่ยก็ระวังฟ้าผ่าก็แล้วกันนะคะฟ้าผ่าบางทีก็คนดีก็โดนเพราะมันเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าคนโกงที่ไปสาบานเอาไว้อย่าลืมนะคะฟ้าผ่าแล้วแจ้งด้วยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
0: ท่านยังกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงในรายการคุยกับครูดุษนะคะรายการนี้บอกตามตรงค่ะเปลี่ยนเวลามาเป็น5-6 โมงมันเช้าเกินไปสำหรับดิฉันก็ต้องตามเขาแต่ว่าในอนาคตดิฉันก็คงจะหาหนทางที่จะไม่อยู่ใน5อย่างที่เขาเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เพราะดิฉันอยากจะให้ท่านผู้รับฟังเนี่ยซึ่งดิฉันมันมีจำนวนมากเพราะไปที่ไหนก็มีแฟนคลับเข้ามาทักนะคะได้ฟังอะไรในเวลาที่สบายๆหน่อย ขณะนี้ก็อยู่ที่คลื่น 96.5 FM นะคะก็รายการยังที่คุยกับครูดุษอยู่แต่ในอนาคตไม่แน่พูดถึงเรื่องฝนนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้วันที่15พฤษภาคมเข้าสู่ฤดูฝนครึ่งแรกดิฉันพูดถึงเรื่องสาเหตุของฝนตกแล้วก็เพลงฝรั่งที่เกี่ยวกับฝนแล้วก็โรคที่มากับฝนแล้วก็ฟ้าผ่าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติจริงๆแล้ว อย่าคิดอย่างไสยศาสตร์บางคนบนบานศาลกล่าวสาบานกับฝนว่าฉันจะไม่โกงไม่ทำชั่วแต่แล้วคุณก็โกงคุณก็ระวังฝนฟ้าผ่าก็แล้วกันนะคะฝากไว้ทีนี้ก็จะมาถึงเพลงไทยละคนไทยเนี่ยเป็นคนสนุกนะคะเป็นคนมีอารมณ์ขันแล้วก็แต่งเพลงก็เก่งนะคะอย่างวงสุนทรภรณ์ในยุคก่อนเนี่ยเพลงของเขาไพเราะทั้งนั้นดิฉันว่าเพลงไทยในยุคนี้เนี่ยสู้เพลงในยุคนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าเพลงสุนทรภรณ์ในยุคนั้นเนี่ยทำนองไพเราะเนื้อหาสาระดีไปในทางบวกอย่างที่พุทธทาสพี่ขุเคยพูดไว้ว่าเพลงวิทยุเนี่ยควรจะเป็นเพลงที่สร้างให้คนคิดในสิ่งที่ดีอย่าให้คิดในสิ่งที่เลวและโลเลทำให้ไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่เสียคนหมดเลยเพลงเดี๋ยวนี้นะคะในเอาละพูดยาวเอาเพลงเก่ามาดีกว่าเพลงชื่อฝนจ๋าฝนเคยได้ยินไหมคะเพลงเก่าดิฉันยังไม่เกิดเลยรู้สึกเป็นเพลงเก่าแก่แนวสวิงค่ะแจ๊สสวิงมีจังหวะสนุกสนานประพันธ์คำร้องโดยทาตรีนามปากกาก็คือของครูแก้วอัจฉริยกุลและทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคู่ขวัญแห่งวงดนตรีสุนทรภรณ์คือเลิศประสมทรัพย์และศรีสุดารัชตะวันคือดิฉันพี่สาวกับตัวดิฉันชอบฟังสุนทรภรณ์แล้วเลิศเนี่ยกับศรีสุดาเนี่ยเป็นนักร้องขาประจำอยู่ที่สวนลุมเมื่อประมาณ60กว่าปีก่อน70ปีพี่สาวดิฉันก็บอกว่าให้พาไปสวนลุมไปฟังเลิศกับศรีสุดาก็น่าจะมีเพลงนี้อยู่ด้วยชื่อว่าฝนจ๋าฝนเชิญรับฟังค่ะ

เพลงต่อไปที่ให้ท่านได้รับฟังนะคะเป็นเพลงที่มีเกียรติค่ะเพราะว่าได้รับการประกาศว่าจะได้รับการบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศแกรมมี่ประจำปีพุทธศักราช2557ชื่อเพลง Raindrops Keep Falling on My Head เป็นเพลงที่บัชราและฮอลเดวิดแต่งขึ้นสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Butch Cassidy and the Sundance Kid ในปีนู้นนะคะ1969ก็หา60ปีแล้วเนื้อเพลงเนี่ยค่ะเป็นการให้กำลังใจบรรยายถึงคนที่เอาชนะปัญหาคือเขามีปัญหามากเปรียบเสมือนฝนที่ตกลงมาทำให้ตัวเขาเปียกแต่เขาสามารถเอาชนะปัญหาและความกังวลใจได้ด้วยการตระหนักว่าอีกไม่นานความสุขก็จะเข้ามาทักทายเขาเมื่อวันที่3ธันวาคม2556สถาบัน National Academy of Recording Arts and Science ได้ประกาศว่าซิงเกิลนี้จะได้รับการบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศแกรมมี่ประจำปี2557นะคะตบมือให้หน่อยนะคะขอเชิญรับฟัง Raindrops Keep Falling on My Head ค่ะ

And yes, I have found praying, raindrops keep falling on my head. อย่างน้อยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณสมหวังคุณไม่ได้ผิดหวังไงแล้วก็สามารถที่จะมีจิตใจที่พ้นทุกข์เอาชนะปัญหาและความกังวลใจด้วยการตระหนักว่าอีกไม่นานความสุขก็จะเข้ามาทักทายฉันอันนี้ก็คือหลักพุทธศาสนาเช่นเดียวกันกันอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็หาให้เจอว่าความทุกข์มันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ปล่อยวางเพลงนี้ฟังแล้วทำให้มีความสุขแล้วกันนะคะเอาเพลงต่อไปค่ะเพลงต่อไปนะคะจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วล่ะของเรื่องฝนตกเนี่ยชื่อเพลง Singing in the Rain มันเป็นเพลงจากภาพยนตร์ตลกเพลงหนึ่งดิฉันเคยโอ้ดิฉันสอนเพลงนี้มา40ปีแล้วเพราะมันร้องไปเต้นไปได้แสดงออกได้มันเป็นเพลงตลกสัญชาติอเมริกันออกฉายจากภาพยนตร์เรื่อง Singing in the Rain เนี่ยนะคะเมื่อปี1952ซึ่งเป็นผลงานการกลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งของทีมผู้กำกับจากภาพยนตร์เรื่อง American in Paris ก็เป็นหนังตลกเหมือนกันสแตนลีย์โดเนนและจีนเคลลี่ซึ่งเป็นนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย Singing in the Rain กลายเป็นภาพยนตร์คลาสสิกที่หลายคนยกให้เป็นภาพยนตร์เพลงฮอลลีวูดที่ดีที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาโอ้ยจากที่น่าจดจำที่สุดใน Singing in the Rain ก็คือการแสดงเพลงไตเติ้ลของเคลลี่ภาพของเขาที่แกว่งตัวอยู่บนเสาไฟฟ้าท่ามกลางสายฝนด้วยความปิติยินดีที่ได้ตกหลุมรักเป็นหนึ่งในภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์จะเล่านิดนึงก็คือว่าพระเอกเนี่ยเขาหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ทำเป็นเล่นตัวไม่ตอบรับรักเขาไอ้พระเอกนี่ก็คอยตามเรื่อยนางเอกไปไหนก็ตามไปเรื่อยจนในที่สุดก็ตามไปถึงหน้าบ้านนางเอกฝนตกพอดีพระเอกก็นางเอกก็เข้าบ้านปิดประตูปังพระเอกก็หยิบร่มออกมากางแล้วก็เต้นทับอยู่หน้าบ้านนางเอกจนตัวก็เปียกสุดท้ายนางเอกก็เลยใจอ่อนก็เลยรับรักพระเอกเขาถึงได้บอกว่าการแสดงไตเติ้ลก็คือตรงเนี้ยไตเติ้ลก็เป็นไอ้ตอนที่เขาเต้นแทบเนี่ย

ช่วงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะแต่ก่อนที่ดิฉันจะพูดถึงพุทธศาสนาที่ทุกคนต้องเรียนรู้แก่นแท้ต้องขอแสดงความเสียใจและไว้อะไรต่อผู้ที่ประสบภัยประสบอุบัติเหตุในประเทศไทยซึ่งมีสถิติค่อนข้างสูงมากดิฉันเอาใกล้ๆเนี่ยนะพวกพูดกันเลยเถอะฝ่ายราชการเขาบอกว่าต้องศึกษาก็เลยไม่รู้ศึกษากันเมื่อไหร่จบสตง

ลมนะคะก็99ศพทัศนศึกษาเด็กที่ตายก็25ศพรถไฟอันนี้ที่ CQ นะคะ33ศพรถไฟชนรถเมล์8ศพแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเราต้องเรียนรู้นะมีคนเขาบอกต้องเรียนรู้และต้องดูงานต้องไปดูงานว่าเอ๊ะต่างประเทศก็ทำไงจึงอุบัติเหตุน้อยดิฉันว่าวิชานี้เรียนรู้จนคุณก็ไปอีกคนหนึ่งก็ยังเรียนไม่จบเพราะฉะนั้นขอแสดงความไว้อะไรอีกครั้งหนึ่งต่อผู้สูญเสียด้วยความประมาทของผู้อื่นนะคะทีนี้นี่ก็จะคุยเรื่องพุทธศาสนาได้ละอะไรคือแก่นแท้ของพุทธศาสนาชุมชนแห่งสังฆะนี้นอกจากเราจะได้อาศัยช่วยให้ตัวเราก้าวหน้าไปในการรู้และทำตามธรรมะโดยมีกัลยาณมิตรเกื้อหนุนแล้วเราเองเมื่อก้าวหน้าไปเป็นกัลยาณมิตรเกื้อหนุนผู้อื่นด้วยและสังฆะก็เป็นแหล่งที่จะดำรงรักษาระบบและวิถีชีวิตที่ดีงามผาสุกไว้ให้แก่โลกอันหนึ่งมนุษย์ถึงจะมีศักยภาพที่จะเป็นอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่ระหว่างปฏิบัติเราก็จะมีพัฒนาการในระดับต่างๆไม่ใช่อยู่ๆก็เป็นพุทธะได้ทันทีมนุษย์ทั้งหลายที่ปฏิบัติตามธรรมะโดยมีพัฒนาการในระดับต่างๆกันนั้นก็รวมกันเป็นชุมชนที่ดีงามประเสริฐคือสังฆะนี้ซึ่งถ้าเรียกตามภาษาปัจจุบันก็คือสังคมอุดมคติดิฉันกำลังอ่านหนังสือชื่อแก่นแท้โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะคะมนุษย์เราทุกคนควรจะมีส่วนได้อาศัยได้ร่วมสร้างชุมชนนี้ขึ้นมาให้ได้ด้วยการฝึกศึกษาพัฒนาตัวเองของแต่ละคนขึ้นไปท่านบอกว่าสุดยอดของมนุษย์คือพุทธะแก่นแท้ของธรรมชาติคือธรรมะอุดมคติของสังคมคือสังฆะเพราะฉะนั้นหลักพระรัตนตรัยก็คือหลักอุดมคติที่เป็นจุดหมายเป็นอุดมการเป็นหลักการสำหรับชาวพุทธซึ่งจะต้องยึดถือว่า 1. เตือนใจเราให้ระลึกถึงศักยภาพของตัวเองและให้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาตนเองให้เป็นอย่างพุทธะ 2. เตือนใจให้ระลึกว่าการที่จะพัฒนาตนให้สำเร็จนั้นต้องรู้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติคือธรรมะ 3. เตือนใจให้ระลึกว่าเราแต่ละคนร่วมอาศัยและร่วมสร้างสังคมอุดมคติด้วยการมีเป็นกัลยาณมิตรและเจริญงอกงามขึ้นในชุมชนแห่งอารยชนหรือจริยบุคคลที่เรียกว่าสังฆะนี่คือหลักพระรัตนตรัยจะเห็นว่าทั้งสามหลักโยงถึงกันหมดดิฉันกำลังอ่านหนังสือแก่นแท้พุทธศาสนาโดยเจ้าพระคุณหลวงพ่อประยุทธ์โตสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เล่มนี้หนานะคะหลายร้อยหน้าคุณก็ไปหามาอ่านเองดิฉันจะอ่านอีกบทหนึ่งของท่านแก่นแท้ความจริงอย่างธรรมดาของโลกและชีวิตที่ต้องให้ทันและวางท่าทีให้ถูกต้องท่านบอกว่าขอย้อนกลับมาที่ธรรมชาติ

0: มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาได้จะเป็นนิวตันก็ได้จะเป็นไอน์สไตน์ก็ได้หรือจะเป็นกวีที่เก่งกาจเป็นนักการศึกษาเป็นได้หมดจนกระทั่งประเสริฐสุดเป็นพุทธะก็ได้เมื่อมนุษย์ประเสริฐด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างนี้ก็เป็นอันว่าโยงกันแล้วคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ว่าฝึกฝนพัฒนาได้นั้นก็สอดคล้องกันกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาตินี่คือย้อนกลับมาหาความจริงข้อแรกของธรรมชาติอีกคือการที่มนุษย์ผู้ฝึกตนได้จะพัฒนาตนสำเร็จจะต้องรู้เข้าใจความจริงของกฎธรรมชาติและปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นเช่นปฏิบัติตามกฎแห่งเหตุปัจจัยเป็นต้นในบรรดากฎธรรมชาติทั้งหลายกฎใหญ่ก็คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งเป็นอย่างหนึ่งในหลักใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สองหลักคือ1หลักไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตา2เบื้องหลังความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันได้แก่อิทิปัจจะยะตาขอโทษนะฮะอิทธิปัจจะยะตาฉะนั้นต่อจากไตรลักษณ์พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเรื่องปฏิสมุทบาทหรือที่เรียกเต็มว่าอิทธิปัจจะยะตาปิติรูปซึ่งตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งทั้งหลายถ้าเราเข้าถึงกระบวนการของเหตุปัจจัยหลักการต่างๆก็โยงถึงกันแจ่มแจ้งหมดและเข้าสู่การปฏิบัติในการที่จะฝึกตนได้แต่ถ้ารู้แค่อนิจจังทุกขังอนัตตาเรายังทำอะไรไม่ได้รู้ทันว่าสิ่งทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไม่คงที่คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ได้แต่แค่รู้และจะวางมือแต่ยังทำไม่ได้แต่พอรู้ว่าอ้อกฎแห่งเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คืออิทธิปัจจยตาซึ่งเป็นอย่างนี้ตรงนี้เองก็เอามาใช้ลงมือทำได้คือเอามาใช้ในการฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์ซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างธรรมชาติที่เศษของมนุษย์กับกรรมธรรมะโทษนะกับธรรมชาติสามัญของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันนี้อ่านต้องตุกหน่อยนะคะเพราะว่าตามองไม่ค่อยเห็นค่ะการคุยกันวันนี้คงจะจบลงแค่นี้หวังว่านะคะหวังว่าอาทิตย์หน้าถ้าจะเป็น6โมงได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ตี5มันมีเหตุปัจจัยนี่ไงเพิ่งอ่านเหตุปัจจัยทำให้เราต้องย้ายมาอยู่ตี5ก็ฟังก็แล้วกันนะคะยังไงพุทธปรัชญาอยู่กับปัจจุบันขณะก็เป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัตินะคะวันนี้หวังว่าเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพฝนตกถนนลื่นนะคะอุบัติเหตุเยอะมากหวังว่าจะถึงบ้านโดยสวัสดิภาพวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุยกับครูดุษที่ M

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิริญญามงคลวัฒน์ค่ะ
7: นฤปานภัทรสิทธิสกุลค่ะ
6: วันนี้นะคะก็มาเจอกับเรา2คนนะคะในเช้าวันเสาร์ที่23พฤษภาคมค่ะก็เข้าสู่ช่วงของปลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนนะคะที่แบบว่ามาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวนะคะคุณนฤปานเมื่อวันก่อนดิฉันไปทำงานขากลับเนี่ยนะคะก็หอบของพรุงพรังค่ะใช้ชีวิตแบบชาวรถไฟฟ้านะคะแล้วก็มีโน้ตบุ๊กมาด้วยท่ามกลางแบบก่อนออกจากออฟฟิศนี่คือแบบมืดครึ้มมาเลยค่ะแต่ว่าระหว่างที่ถึงปลายทางเนี่ยค่ะโอ้โหฝนกระหน่ำมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็อาจจะต้องแบบไม่ว่าในกรุงเทพนะคะรวมถึงในหลายจังหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดด้วยนะคะที่ต้องแบบว่าดูแลสุขภาพกันในช่วงที่ฝนตกนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะทั้งเสื้อกันฝนร่มนะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเรานะคะไม่ให้เจ็บป่วยในช่วงนี้กันนะคะแล้วก็พอพูดถึงหน้าฝนนะคะต้องบอกว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็ร้อนโอ้โหฝนตกก็ตกนะคะแต่ว่าหน้าร้อนก็ร้อนจัดจริงๆนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยตอนนี้นะคะบางวันก็ยังร้อนอยู่นะคะแต่ว่าในหลายพื้นที่ในภาคเหนือนะคะรวมถึงที่เชียงใหม่นะคะที่มีเรื่องของไฟป่านะคะหมอกควันต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะฝุ่นควันต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากกันอยู่พอสมควรค่ะแต่ท่ามกลางเรื่องของหมอกไฟป่าควันป่าต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าเชียงใหม่แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องราวของเรานักจิตอาสาค่ะที่มีการลงพื้นที่ไปช่วยกันดับไฟป่านะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีพระครูออสแห่งวัดเจดีหลวงวรวิหารด้วยนะคะซึ่งท่านก็เคยมาร่วมพูดคุยเป็นจิตอาสาในรายการมาได้พันความดีของเรานะคะตอนนั้นก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือช้างนะคะไปไถ่ชีวิตช้างที่ถูกทรมานนะคะหรือว่าช้างที่ตกมันนะคะเอามาฝึกนะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมนะคะให้กลายเป็นช้างที่ช่วยสังคมค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกับพระครูออสอีกครั้งนะคะในอีกหนึ่งบทบาทของพระนักพัฒนาก็คือเรื่องของการเข้าพื้นที่ไปช่วยกันดับไฟป่าค่ะซึ่งห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะในช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะสำหรับช่วงแรกของเรานะคะคุณนฤปานก็จะมีกิจกรรมดีๆอ่ะ ก่อนจะไปกิจกรรมก็มีเรื่องราวดีๆนะคะในแวดวงจิตอาสามาเล่าให้ฟังกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆที่จะชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมด้านจิตอาสากันในช่วงของปฏิทินอาสาด้วยนะคะ
7: ใช่แล้วค่ะใครนะคะที่ติดตามคลื่นความคิดมาตลอดก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมอยู่เนืองๆนะคะและแน่นอนกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เราพูดไว้ตลอดและ PR มาเสมอไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะเหลือกี่ที่นั่งนะคะที่ฉันมั่นใจว่าไม่น่าจะเกิน1หรือ2ที่นั่งนะคะตอนนี้อาจจะหมดเลยก็ได้แต่ว่าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะลองโทรไปสอบถามได้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังมีที่นั่งเหลืออยู่อยากให้ไปกันจริงๆนะคะสำหรับการเดินทางสู่ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าประเทศภูฏานนะคะเรียกว่าเป็นการเดินทางเพื่อตกผลึกทางความคิดนะคะกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลแห่งรายการโลกยามเช้านะคะท่านที่ได้ไปนี้ก็จะมีการล้อมวงสนทนาในบรรยากาศที่เป็นกันเองนะคะท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็เทือกเขาที่เรียกว่าเทือกเขาหิมาลัยนะคะเป็นการถอดรหัสความสุขที่ทำให้ภูฏานเนี่ยเป็นดินแดนที่มีการวัดดัชนีมวลรวมความสุขนี่คือเยอะมากๆเพราะว่าผู้คนยิ้มแย้มนะคะใครที่อยากรู้ว่าความสุขเป็นยังไงก็สามารถไปพิสูจน์กันได้นะคะอยากจะให้เดินทางนะคะเรียกว่าตามรอยคิดสู่ความสุขที่ยั่งยืนไปพิชิตนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์บนหน้าผาสูง 3,000 เมตรนะคะเรียกว่าเป็นบทพิสูจน์แห่งความศรัทธาความสงบภายในใจนะคะแล้วก็ไปสัมผัสวิถีราชวงศ์ด้วยชมสถานที่ทรงงานของกษัตริย์จิกมีนะคะกษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนนะคะโดยเฉพาะชาวไทยเราเนี่ยก็รักท่านด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ไปป้อมปราการที่สวยที่สุดในภูฏานด้วยจากนั้นก็ไปที่จุดแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกันนะคะเป็นความลงตัวของธรรมชาติเนาะไปชมวิวหิมาลัยพาโนรามาที่โดชูล่าพาร์ทนะคะแล้วก็กราบสักการะ108สถูปที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลใครที่อยากจะไปนะก็สามารถแอดไลน์Thinking Radio มาสอบถามได้นะคะเขารับจำนวนจำกัดอยู่แล้วนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะหมดหรือยังยังไงลองแอดไลน์ Thinking Radio มาถามได้นะคะไปจำนวน5วัน4คืนพอไปที่นี่อาจจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยก็ได้นะคะแอดไลน์สอบถามได้ที่ @ Thinking Radio ค่ะนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมของคลื่นความคิดนะคะที่อยากจะเชิญชวนนะคะใครที่ได้ไปกับอาจารย์สมเกียรติแล้วก็ยินดีด้วยนะคะนอกจากจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติกับประเทศภูฏานแล้วยังได้พูดคุยกับอาจารย์สมเกียรติแบบใกล้ชิดติดตัวเลยด้วยนะคะ Exclusive สุดๆวันที่ไปก็คือวันที่15ถึงวันที่19ตุลาคม2569ค่ะเรียกว่าเป็นการไปสร้างความทรงจำในแบบที่เราไม่เคยมาก่อนจากสถานที่ที่เราได้ไปนะคะคุณศิรินยา
6: ค่ะแล้วก็นอกจากกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดแล้วนะคะก็มีเรื่องเล่าน่ารักน่ารักจากในต่างประเทศค่ะเป็นฮีโร่วัย12ปีเท่านั้นนะคะที่เขาคว้าพวงมาลัยรถโรงเรียนค่ะช่วยเพื่อนๆที่อยู่ในรถเนี่ยให้รอดชีวิตค่ะเป็นกลุ่มนักเรียนที่เรียกว่าฮีโร่ในมิสซิสซิปปีนะคะที่ช่วยกันกู้สถานการณ์วิกฤตบนรถโรงเรียนค่ะขณะที่คนขับรถเนี่ยวูบสลบกลางถนนนะคะต้องบอกว่าเหตุระทึกนี้นะคะเกิดขึ้นบนทางหลวงของรัฐมิสซิสซิปปีนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะพนักงานขับรถบัสนะคะเกิดอาการหอบหืดกำเริบค่ะแล้วก็หมดสติขณะขับรถนะคะส่งผลให้รถเนี่ยเสียหลักพุ่งด้วยความเร็วสูงค่ะแต่ภัยพิบัติครั้งใหญ่ก็ถูกยับยั้งไว้ได้ด้วยเด็กชายอายุแค่12ปีเท่านั้นนะคะที่รีบเข้ามาคุมพวงมาลัยค่ะมีสติมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกับเพื่อนนักเรียนในรถนี่แหละค่ะมาแบ่งหน้าที่กันนะคะทั้งในเรื่องของการกู้ชีพและก็การแจ้งเหตุค่ะทำให้เพื่อนๆที่อยู่ในรถทั้ง40กว่าชีวิตสามารถที่จะรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยนะคะเหตุการณ์ระทึกขวัญนี้ก็คือขณะที่รถบัสเนี่ยนะคะกำลังวิ่งเนี่ยแล้วแบบโอ้โหแบบถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องใช้สติในแบบสถานการณ์เฉพาะหน้าจริงๆนะคะเพราะว่ามีนักเรียนทั้งหมด40ชีวิตเลยทีเดียวค่ะแล้วก็รถก็เกิดการเสียการทรงตัวแล้วก็พุ่งออกนอกเลนด้วยความเร็วสูงด้วยนะคะท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเด็กๆที่มีความหวาดกลัวค่ะน้องแจ็คสันคัฟเนฟนะคะ ก็เป็นเด็กชายวัย12ปีค่ะที่ตัดสินใจไปคว้าพวงมาลัยนะคะตอนนั้นน้องแจ็คสันคาสเนฟเนี่ยก็บอกว่าไม่มีโอกาสได้รู้สึกถึงอารมณ์ใดๆนะคะความคิดเดียวในหัวก็คือต้องทำให้แน่ใจว่าทุกคนจะไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ไปแบบคว้าพวงมาลัยแบบว่าเหยียบแล้วก็ไม่ได้แค่ทำคนเดียวนะคะเพื่อนอีกคนนึงก็มาช่วยเหยียบเบรกชะลอความเร็วค่ะจนในที่สุดนะคะทั้งคู่เนี่ยค่ะก็ช่วยกันแบบสามารถนำรถบัสคันใหญ่จอดได้อย่างสนิทบริเวณเกาะกลางถนนค่ะความน่าทึ่งไม่ได้หยุดแค่การหยุดรถนะคะแต่ยังแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบในสภาวะฉุกเฉินด้วยค่ะเด็กๆนะคะทั้งแบบบางคนก็หายาพ่นแก้หืดหอบในตัวคนขับนะคะช่วยปฐมพยาบาลช่วยประคองศีรษะคนขับช่วยแจ้งเหตุนะคะโอ้โหคือแบบเด็กๆมีสติแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะแบ่งหน้าที่กันจนทำให้เพื่อนๆทั้ง40คนบนรถเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวเลยทีเดียวค่ะทางโรงเรียนแฮนค็อกนะคะก็ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็พนักงานขับรถที่ฟื้นขึ้นมาก็แบบพูดอย่างแบบน้ำตาซึมนะคะว่าจะจดจำตลอดไปว่าเด็กๆเหล่านี้คือผู้มอบชีวิตใหม่ให้กับเขาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แบบน่าซาบซึ้งนะคะที่นำมาเล่าให้ฟังกันในช่วงเช้านี้ค่ะคุณนฤปานคะ
7: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เรานำมาฝากกันนะคะแต่ว่าก็มีกิจกรรมจิตอาสาที่เราจะต้องแบบถ้าใครอยากทำงานจิตอาสาก็สามารถฟังในช่วงเวลานี้ได้ค่ะ
8: ช่วงปฏิทินอาสา
7: ช่วงปฏิทินอาสานะคะไปที่กิจกรรมแรกกันค่ะเป็นกิจกรรมปักผ้าปิดคอเพื่อมอบให้ผู้ป่วยเจาะคอนะคะเป็นกิจกรรมที่ทำที่บ้านได้นะคะทำเมื่อไรก็ได้เนาะใครที่ได้รับอุปกรณ์ไปแล้วก็สามารถทำได้เลยกิจกรรมนี้เป็นของค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงนะคะสำหรับใครที่อยากจะทำปักผ้าปิดคอเพื่อมอบให้ผู้ป่วยเจาะคอนะคะช่วยดูแลบรรเทาความไม่สบายแล้วก็เติมกำลังใจในทุกวันของการรักษาเนาะการทำกิจกรรมนี้นะคะนอกจากจะช่วยในการแบบช่วยรักษาความชื้นลดอาการคอแห้งระคายเคืองแล้วก็ไอก็เพิ่มความสบายตัวเนื้อผ้านุ่มไม่เสียดสีกับผิวรอบแผลนะคะช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นปกปิดอุปกรณ์เจาะคอใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจทางใจด้วยใครที่อยากจะทำกิจกรรมนี้นะคะเขามีคลิปสอนทางออนไลน์ด้วยก็สามารถโทรติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์0933628947ค่ะ0933628947ค่ะ
6: ค่ะต้องบอกว่ากิจกรรมของค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงเนี่ยเขามีกิจกรรมที่เป็นอาสาฟอร์มโฮมเนี่ยเยอะมากมายทีเดียวค่ะขออนุญาตนะคะบอกต่อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพ้นผ้าโพกศีรษะให้ผู้ป่วยมะเร็งนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมนะคะเพ้นผ้าคลุมถุงน้ำเกลือเพื่อส่งต่อกำลังใจและรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยค่ะแล้วก็กิจกรรมเพ้นถุงมือนอนเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ช้างบีบมือเพื่อผู้ป่วยอัมพาตและกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะซึ่งทุกกิจกรรมนะคะสามารถที่จะเป็นจิตอาสาฟอร์มโฮมเอาไปทำที่บ้านได้นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่มีตลอดทั้งในเดือนไม่ว่าจะเป็นจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมจนถึงต่อเนื่องจนถึงตลอดเดือนมิถุนายนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ตลอดทั้งปีของกลุ่มเพื่อนเดินเคียงนะคะใครสนใจสามารถติดต่อไปได้นะคะที่เบอร์0933628947ค่ะ0933628947ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะซึ่งในเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสานะคะยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่แบ่งประเภทกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปเลือกช้อปปิ้งงานจิตอาสานะคะแล้วก็ที่ตรงกับจริตของเราแล้วก็ตรงกับช่วงเวลาที่เราสะดวกกันได้เลยนะคะ
7: ค่ะแต่ว่าในช่วงหน้ายังมีนักกิจกรรมรอพูดคุยกับเราอยู่พักสักครู่ค่ะ
9: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
10: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพูดคุยกับจิตอาสารับเชิญนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกับจิตอาสารับเชิญซึ่งท่านก็ได้เคยให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการเมล็ดพันธุ์ความดีแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีก1วาระนะคะที่ท่านก็เพิ่งได้ไปทำกิจกรรมด้านจิตอาสาซึ่งต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่เข้ากับสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมานะคะที่เกิดวิกฤตไฟป่าปกคลุมพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือค่ะฝุ่นควันที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนนะคะก็มีหลายๆนักจิตอาสาค่ะแล้วก็ยังมีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะที่ท่านได้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่มากกว่าการเผยแผ่ธรรมะค่ะแต่ท่านได้ลงมือเดินเข้าป่าฝ่าควันแล้วก็เปลวไฟเพื่อช่วยปกป้องธรรมชาติแล้วก็ลมหายใจของชาวเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราจะพาไปพูดคุยค่ะกับพระครูสังครักษ์วีระวัฒน์วีระวัฒโนนะคะหรือพระครูออสแห่งวัดเจดีย์หลวงวรวิหารค่ะท่านเป็นพระนักพัฒนานะคะที่นำทีมจิตอาสาเข้าดับไฟป่าช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผืนป่าด้วยหัวใจแห่งเมตตาค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะคะนมัสการค่ะพระคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ
7: กราบนมัสการ
13: เจริญพรครับ
6: ค่ะต้องบอกว่าพระขออนุญาตใช้ว่าพระครูออสนะคะซึ่งลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าพระครูออสเนี่ยเป็นพระสงฆ์นะคะที่วัดเจดีย์หลวงแล้วก็ทำงานด้านสาธารณประโยชน์เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะครั้งก่อนเนี่ยเราก็คุยกับพระคุณเจ้าในเรื่องของการช่วยเหลือช้างป่าช่วยเหลือช้างนะคะเอามาช่วยช้างที่ถูกทำทารุณต่างๆแล้วก็ช้างที่ตกมันนะคะเอามาฝึกนะคะแล้วก็ช้างเนี่ยฝึกช้างให้ช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะทั้งตอนที่มีเกี่ยวกับประสบภัยน้ำท่วมก็พาช้างนี่แหละค่ะบุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือในเรื่องของภารกิจดับไฟป่านะคะซึ่งจริงๆเนี่ยในเรื่องของการดับไฟป่าเนี่ยพระคุณเจ้านะคะแล้วก็จิตอาสาก็ได้ร่วมกันเนี่ยเซฟลมหายใจของชาวเชียงใหม่ลงพื้นที่ในการดับไฟในจุดเสี่ยงในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะขอเริ่มต้นในเรื่องของสิ่งที่ทำให้พระคุณเจ้าให้ความสำคัญนะคะกับการช่วยเหลือสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะพระครูออสคะ
13: จริงๆแล้วก็ได้ลงพื้นที่ดับไฟป่าเนี่ยหลายปีติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งก็ถามว่าจุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยากไปช่วยดับไฟป่าก็คือเราสงสารชีวิตของสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพราะว่า พราะว่าทุกครั้งที่เกิดไฟป่าเนี่ยจะเห็นได้ว่านอกจากธรรมชาตินอกจากต้นไม้นอกจากหลายๆอย่างที่ต้องถูกไฟเผาแล้วคือสำคัญที่สุดคือชีวิตของสัตว์ดังนั้นเนี่ยเวลาได้มีโอกาสได้ไปพื้นที่ไฟป่าเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงแค่พ่อครูออสเพียงแค่รูปเดียวนะแต่ก็จะมีจิตอาสาด้วยแล้วก็มูลนิธิต่างๆทีมกู้ภัยต่างๆมากมายแล้วก็ทั้งหน่วยของราชการด้วยแล้วก็หน่วยของภาคประชาชนด้วยจิตอาสาด้วยนะครับนะที่ไปก็คือสงสารครับสงสารเรื่องของชีวิตของสัตว์ที่ถูกไฟนะเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ไปนี่ก็จะเจอตัวเขาเรียกว่าตัวสัตว์ชนิดหนึ่งเขาเรียกอีเห็นนะครับอีเห็นป่านะถูกไฟคอกตายอันนี้ก็เห็นแล้วก็สลดนะเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่ไปก็จะเห็นฝูงสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะกระโดดหนีไฟเยอะเยอะพอสมควรก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องช่วยกันนะเราต้องช่วยกันเพราะว่าเราไม่ควรที่จะมาเกี่ยงหรือว่าบ่ายเบี่ยงว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของคนนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของคนนี้อันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันควรจะเป็นหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งพระสงฆ์ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็พระสงฆ์ก็ต้องทำหน้าที่อีกบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการช่วยเหลือและปกป้องชีวิตก็คือการใช้หลักของเมตตาธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องครับและพื้นที่เนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่ามันยากมากนะเพราะว่าบางวันเนี่ยกลับมากว่าจะมาถึงวัดก็ประมาณสัก 4-5 ทุ่มนะ 4-5 ทุ่มนะบางวันก็3ทุ่มบ้างบางวันก็4ทุ่มบ้างนะบางวันก็ดับไฟป่าได้สำเร็จบ้างบางวันก็ไม่สำเร็จเพราะว่าหลายคนอาจจะมองภาพไม่ค่อยออกว่าไฟป่าเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นแบบจุดเพียงแค่จุดเดียวแต่มวลความร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายจุดนะเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันเป็นช่วงของใบไม้ก็เริ่มแห้งทับถมกันมากแต่ดังนั้นเนี่ยเรามักจะเรียกกันว่าไฟป่าเพราะว่าก็เป็นน้ำมือของมนุษย์นี่แหละนะไม่ใช่เป็นน้ำมือของธรรมชาติอะไรต่างหากซึ่งก็พอมนุษย์ช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยนะทุกคนก็ต้องการที่จะเตรียมในเรื่องของเหตุผลหลายๆอย่างนะครับ

0: ก็คือเตรียมไล่บ้างนะอาจจะมีการเผาแล้วก็ไหลเข้าไปในไฟก็อาจจะไหลทะลักเข้าไปในพื้นที่ป่าบ้างอะไรต่างบางกลุ่มก็อาจจะไฟเผาป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์บ้างอะไรต่างๆหรืออาจจะเหตุผลต่างๆกันสุดแล้วแต่ละแต่ผลกระทบก็คือในเรื่องของธรรมชาติสัตว์ป่าแล้วก็ลมหายใจของชาวเชียงใหม่ดังนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้คนอึดอัดมากนะจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ได้ไปสอบถามหรือลงพื้นที่อะไรต่างของผู้คนก็อยากจะไปช่วยกันเยอะนะแต่ด้วยความที่หนึ่งสภาพร่างกายสองก็คือความเสี่ยงอันตรายแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือความเชี่ยวชาญอะไรต่างเพราะว่าการดับไฟป่าเนี่ยต้องอาศัยความความค่อนข้างที่จะความเขาเรียกว่า
1: ความรู้ค
0: ก
1: วา
0: ามรท
1: เช
0: ี่
1: ี่
0: เ
1: ย
0: ร
1: ว
0: า
1: ชาญใช่ไหมคะอบ
0: ได้
1: ร
0: ดับ
1: ม
0: ไฟ
1: หรือ
0: ป
1: เป
0: ่
1: ล
0: า
1: ่าน
0: ะระดับไฟป่ามาค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วก็เลยค่อนข้างที่จะเข้าใจในการของดับไฟป่าครับนะดังนั้นเนี่ยทําให้ออกมีข่าวในการที่จะเห็นว่ามีคนเนี่ยอาเจียนเป็นเลือดก็มีนะครับเด็กอาเจียนเป็นเลือดก็มีผู้สูงอายุอาเจียนเป็นเลือดก็มีซึ่งเราก็ติดตามข่าวตลอดมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่ามันรีรอไม่ได้นะมันรีรอไม่ได้เราช้าไม่ได้เพราะว่าถ้ายิ่งเราช้าเนี่ยไฟมันก็จะไปเรื่อยๆของมันนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามที่ต้องเก็บนะก็คือดับไฟเป็นจุดเป็นจุดไปซึ่งบางวันเนี่ยดับไฟได้เนี่ยหลายจุดเหมือนกันนะจุดหนึ่งเนี่ยไฟป่าเนี่ยไหม้เป็นพื้นที่ในหลายพันไร่นะครับ
1: โอ
0: น
1: ้
0: ะหลายพันไร่
1: ค่ะ
0: นะถือว่าวงกว้างอยู่เหมือนกันและเนี่ยยิ่งเราเข้าไปอยู่พื้นที่เราจะรู้เลยว่าอุปกรณ์เครื่องมือความพร้อมของร่างกายแล้วก็ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็คนที่อยู่หน้าไฟเนี่ยค่อนข้างอันตรายมากเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่สองครั้งที่พระออสไปเจอแล้วก็ถูกล้อมด้วยไฟป่าเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเราตื้นตันใจนะถ้าพูดเหตุการณ์ย้อนหลังแล้วตื้นตันใจในเรื่องของการเสี่ยงชีวิตของทีมกู้ภัยแล้วก็ทีมจิตอาสาแล้วก็คนที่ช่วยกันดับไฟป่าเนี่ยก็คืออยู่ในวงล้อมของไฟเนี่ยเสี่ยงมากนะวันนั้นออกมาได้ในประมาณออกมาจากพื้นที่ป่าในประมาณ3 ทุ่มกว่าๆนี่แหละมันน่าเจ็บใจมากๆเลยตรงที่ว่าบางวันเนี่ยเราดับไม่ได้เราอยากสู้ต่อเราจะลุยต่อแต่มันอันตรายในภาคกลางคืนอันตรายมาก
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะ
1: พ
0: แล
1: ่
0: ้
1: อ
0: ว
1: คร
0: ก
1: ู
0: ็
1: ออดค
0: ม
1: ่ะ
0: ีหลงป่าครับ
1: พ่อครูออดช่
0: คว
1: ย
0: รับ
1: เล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมคะที่พ่อครูออดถูกไฟล้อมทั้งหมดแล้วเจ้าหน้าที่หรือว่านักจิตอาสาเนี่ยเขาเข้าไปช่วยพ่อครูออดยังไงบ้างคะถึงได้แบบออกมาได้
0: จริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไปอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีจุดไฟป่าในหลายจุดเหมือนกันในทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ไฟป่าแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีโดรนก็คือเขาเรียกว่าเหยี่ยวไฟเนาะ
1: ค่ะ
0: ในการชี้จุดว่าไฟขึ้นตรงไหนเราก็จะวางแผนกันว่าเราต้องดับไปยังไงทีนี้ก็ทีมมะโคอัดก็ขึ้นไปพอขึ้นไปเนี่ยด้วยความที่เราขึ้นไปในประมาณสัก4 บ่าย 4 โมง5 โมงนี่แหละจนถึงภาคของกลางคืนทีนี้ก็เราก็ดับไฟไปเรื่อยๆดับไฟไปเรื่อยก็ไล่ตีไฟไปทีนี้พอข้ามไปเขาลูกแล้วลูกเล่าไปทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราอยู่ในอ้อมกอดของเปลวไฟก็จะพยายามในการที่จะเรียกเพราะว่าเสียงไฟเนี่ยมันน่ากลัวมาก
1: ค่ะ
0: นะเสียงไฟเนี่ยมันเวลามันเข้าในพื้นที่ป่าที่มันเป็นป่าไผ่เนี่ยมันเหมือนกับเสียงกระสุนเสียงปืนนะเสียงไม้ไผ่เสียงอะไรต่างมันดังนะมันเหมือนกับเราอยู่ท่ามกลางของมีการสู้รบกัน
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ีนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะต้องเรียกทีมเข้ามาอยู่ใกล้ใกล้กันมาที่สุดตอนนั้นก็เลยพากันฝ่าไฟออกมาได้โอ้เป็นอะไรที่ก็ถามว่ากลัวไหมสําหรับคนที่ดับไฟก็ไม่กลัวนะเพราะว่าแต่เรารู้สึกว่าเราตื่นตันใจกับคนที่เขาไปดับไฟมากกว่านะเพราะเขาไปดับไฟเนี่ยรู้สึกว่าเขากล้าหาญนะเขากล้าหาญมาก เพราะว่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งมันจะมีอยู่

0: ถ้าเป็นตอไม้ที่มันโผล่เนี่ยถ้าไฟไหม้ลงไปในตอไม้เนี่ยมันจะเป็นหลุมไฟถ้าเราไปภาคกลางคืนแล้วเราไม่ระวังเราจะเหยียบลงไปในตอไม้ที่เป็นหลุมไฟแล้วอาจจะถูกไฟคอกแล้วก็บาดเจ็บอะไรต่างได้
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยเห็นการช่วยกันเนี่ยโอ้ถือว่านั้นมากนะจนถ้าคุณออดดับไฟป่ากับทีมจิตอาสาแล้วก็หน่วยราชการต่างๆแล้วก็ภาคของประชาชนที่ช่วยกันเนี่ยประมาณเดือนกว่านะครับตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนเมษอ่าตั้งแต่เดือนมีนานะครับจนเดือนมีนานะก็น่าจะประมาณเดือนกว่านะไปทุกวันครับไปทุกวันลงพื้นที่ทุกวันนะครับดังนั้นต้องขอบคุณเรื่องของจิตอาสามากเลยนะโดยเฉพาะมูลที่กระจกเงาวันนี้เป็นกำลังสําคัญมากแล้วก็ขอเอ่ยชื่อเนาะมูลที่กระจกเงาแล้วก็มูลที่เพชรเกษมแล้วก็ภาคจิตอาสาของภาคประชาชนนะทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าที่ไฟป่าอะไรต่างช่วยกันครับก็เลยทำให้แล้วพอฝนเริ่มมาเห็นว่ามีการกรมอุตุนิยมประกาศว่าจะมีฝนตกแน่นอนโอ้ใจเนี่ย
1: ดี
0: รู้
1: ใ
0: ส
1: จ
0: ึกว่
1: ก
0: า
1: ันใช่ไหม
0: เรารู้สึกว่าดี
1: ค่ะ
0: มันชุ่มมากเลยบอกว่าเราดีใจมากเพราะว่าเราได้ยินข่าวว่าฝนจะตกมาเนี่ยเราไม่หยุดสักวันเราไม่ไว้วางใจว่าฝนมันจะมาตอนไหนแต่ลุยดับไฟป่าจนรู้สึกว่ามั่นใจว่าวันนั้นฝนไม่ต้องตกแล้วก็ต้องท่ามกลางสายฝนก็ต้องไปถ้าฝนมันจะมาตอนนั้น
1: ค่ะ
0: ดังนั้นก็เลยพระกวนก็เลยซื้อเครื่องเป่าลมเป่าควันเป่าไฟหนึ่งประมาณ30 กระเบือนะครับ
1: เห็นอยู่ค่ะ
0: ในก
1: ท
0: าร
1: ี่
0: ช
1: ข
0: ่
1: อ
0: ว
1: บ
0: ยเหลือ
1: ค
0: แ
1: ร
0: ล
1: ู
0: ้วก็
1: ออ
0: ม
1: ด
0: อบให้
1: ค
0: กั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: จิตอาสาใช่แล้วก็มอบน้ําดื่มให้กับทีมต่างๆแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มาขอก็ประมาณเกือบเป็น10,000 แพ็คเหมือนกัน
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ดังนั้นในการเตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆพร้อมแล้วก็ทีมงานที่จะช่วยกันดับไฟป่าพร้อมในเชื่อว่าเราสามารถที่จะช่วยลดในเรื่องของภาวะอากาศได้สําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะทำยังไงที่จะมีการระบบการป้องกันที่มันดีกว่านี้ก็คือการป้องกันไม่ให้เผานะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: แล้วตอนนี้พระกรก็เลยมองช็อตต่อไปว่าถ้าฝนช่วงนี้ฝนเริ่มจะมาแล้วหลายพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะพระกรก็ได้มีโอกาสได้ลงไปในพื้นที่ที่พระกรไปดับไฟนะแต่อยากไปดูร่องรอยว่าตอนนี้หญ้าใบไม้เริ่มเขียวเริ่มอะไรต่างขึ้นมาหรือยังก็เห็นแตกหน่อสีเขียวขึ้นมาอยู่เยอะแล้วก็ใบไม้ก็ขึ้นมาอยู่เยอะแต่น่าเสียดายที่สุดคือว่าเราไม่อาจเอาชีวิตของสัตว์เล็กสัตว์น้อยกลับขึ้นมาได้
1: ค่ะพระคุณเจ้าแปลว่
0: น
1: า
0: ะ
1: ใน
0: เนี่ย
1: แต่ละปีเนี่ยก็คือพระคุณเจ้าก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยดับไฟป่าทุกครั้งนะคะแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยก็คือก็เราก็จะเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยเป็นประจำทุกปีเหมือนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรื่องนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เราก็จะต้องให้ต้องมีหลายภาคส่วนมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะร่วมใจกันเพื่อที่จะช่วยทําให้ตรงนี้เนี่ยเบาลงไปได้มากที่สุดนะคะหรือไม่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปค่ะครั้งแรกที่พระคุณเจ้าค่ะลงพื้นที่ไปช่วยดับไฟป่าค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปหรือเหล่านักจิตอาสาค่ะจะต้องมีการอบรมหรือว่าจะต้องมีการเทรนกันไหมคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างหรือต้องดูแลตัวเองยังไงให้ปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยกัน
0: จริงแล้วเนี่ยต้องมีการเทรนกันตลอดแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็ตามเพราะว่าเราต้องมาเช็คเรื่องของหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนที่จะเดินทางไปด้วยสองก็คืออุปกรณ์เครื่องมือที่เราใช้คือทุกครั้งที่เราใช้กลับมาต้องเช็คความพร้อมด้วยจะลุยในวันต่อไปอยู่เรื่อยๆทุกอย่างนี้ตลอดครับซึ่งก็การดับไฟป่าเนี่ยสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่ายากมากก็คือเรื่องของพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ไฟป่ามันไม่ใช่เป็นพื้นที่แบบพื้นที่ราบแบบโล่งแบบทั่วไปแต่มันเป็นภูเขาที่มันลาดชัน
1: ค
0: แต
1: ่ะ
0: ่นั้นเนี่ยถ้าเจอภูเขาที่มันลาดชันแล้วก็ลมด้วยลมมันโดยเฉพาะลมในช่วงของประมาณ6 โมงเย็น1 ทุ่มเนี่ยลมมันจะหวนก็คือลมมันจะไม่นิ่งก็คือถ้าลมมันอาจจะพัดฟันมาหากลุ่มนักดับไฟป่าเนี่ยก็ได้ดังนั้นก็คือเรื่องของบริบทพื้นที่แล้วก็เรื่องของลมนะครับเรื่องของลมในการที่จะทำให้การดับไฟป่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือนะครับอุปกรณ์เครื่องมือดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือก็ไม่ใช่ว่าคือเราจะอาจจะมองภาพออกนะตอนพอเราหลับตาเราจะมองภาพออกว่ามันจะเห็น

0: แล้วยุคสมัยหนึ่งก็คือคล้ายๆกับมือตบไฟนี่แหละที่เราถือเป็นไม้คล้ายๆไม้กวาดไปตบไฟจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากมาก
1: ค
0: ใ
1: ่ะ
0: นเรื่องตบไฟแต่นั้นเครื่องเป่าลมเนี่ยจะใช้ได้เยอะเพราะว่ามันจะอัดแรงอัดของลมเนี่ยมันจะอัดคือมันจะมีอยู่สองประการ
1: จ
0: ก็
1: ัง
0: คื
1: หว
0: อ
1: ะ
0: ว่าใช่ครับแบบนี้แหละครับเครื่องเป่าลมมาเลยนะ เห็นภาพตัวเองแล้วก็ตลกนะนี่แหละเพราะว่าเวลาเราดับไฟป่าเนี่ยคือความลืมเหนื่อยเราเนี่ยมันจะไม่มีความลืมเหนื่อยจะไม่มีแล้วก็ความเหน็ดความเหนื่อยจะไม่มีจนกว่าเรากลับมาแล้วรู้สึกว่าเราก็เหนื่อยเมื่อยล้าตามสภาพดังนั้
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: คือเครื่องดับเป่าไฟป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะถ้าไฟมันน้อยเนี่ยเราสามารถเป่าตัวไฟแล้วก็ให้มันย้อนกลับไปที่เดิมได้ถ้าไฟมันแรงเกินไปเราก็ทําแนวกันไฟเนี่ยนะครับเพราะว่าปีก่อนพระวอนเคยใช้ช้างเนี่ยมาช่วยทําแนวกันไฟป่าเพราะว่ามัน
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: มีไม้ผุไม้ต้นไม้ที่ใหญ่ๆที่มันล้มลงแล้วก็มันจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีก็เราก็สามารถใช้ช้างเนี่ยดันกิ่งไม้นั้นออกเพื่อทําแนวเพราะว่าถ้าไฟมันไหม้ตรงกิ่งไม้หรือว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ทําให้ควันเนี่ยมันโหมแล้วมันน่าจะต่อเวลาครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าอยากจะเล่าให้ฟังก็คือไปที่อำเภอแม่ออนเชียงใหม่เนี่ยเพราะว่าลงไปบ่อยมากเพราะว่าไฟตรงนั้นมันเยอะก็คือต้นไม้ยืนต้นประมาณสูงประมาณเกือบ10 เมตรนั่นแหละที่มันยืนต้นตายแล้วไฟมันก็โหมไหม้เป็นแถวยาวเป็นทางเลื้อยยาวมากทีนี้ก็พากันดับไฟนะพากันดับไฟจนประมาณเกือบ6 โมงเย็นกว่าทีนี้ก็ได้ถึงเวลาย้อนกลับแล้วเพราะว่าดับไฟส่วนนั้นเก็บมันก็เลยมีงูตัวหนึ่งเนี่ยมันเลื้อยมาตัวเล็กๆในงูแสงอาทิตย์ตัวเท่านิ้วก้อยเนี่ยแหละก็เลยเดินมาตรงนั้นประมาณตั้ง7 คนเลื้อยมาก็เลยพากันยืนดูงูมันก็จะเลื้อยเข้าไปในที่ไฟที่ดับนั่นแหละแต่มันยังมีความร้อนอยู่
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: เลยพากันยืนดูอยู่6-7 คนนั่นแหละก็เลยบอกอย่าเข้าไฟอย่าเข้าไฟไฟไฟพากันเรียกตะโกนงู
1: เรียกงู
0: ก็เป็นภาพเนี่ยตลกนะพาอย่าเข้าไฟอย่าเข้าไฟพาออกมาหน่อยบอกอย่าเข้าไฟงูตัวนั้นก็มันก็น่ารักนะมันก็เลื้อยเฉียดเฉียดเฉียดไปแล้วทีนี้ก็เลยเดินไปอีกประมาณสักห้าประมาณสักไม่ถึง10 เมตรต้นไม้ที่มันยืนต้นตายแล้วไฟโหมนั่นแหละได้ยินเสียงเหมือนฟ้าลั่นเลยแหละมันล้มลงมา
1: อ๋อ
0: ต่อหน้าคน7 คน
1: ค
0: คิ
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ตัวว่าก็เลยงงพากันงงมากเลยวันนั้นเนี่ยก็คิดว่าถ้าไม่ยืนดูงูตัวนั้นเลื้อยเลื้อยเลื้อยเลื้อยแล้วเดินไปต่างนะ
1: มันจ
0: ถ
1: ะ
0: ้า
1: เป็
0: เ
1: น
0: รา
1: จัง
0: เด
1: หว
0: ิ
1: ะ
0: น
1: พอดีใช่ไ
0: ไ
1: ห
0: ป
1: ม
0: ต
1: ค
0: ่อ
1: ะ
0: นั้นเป็นจังหวะนั้นพอดีแหละ
1: อ๋อ
0: ต้องมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้อง
1: บ
0: ส
1: า
0: า
1: ด
0: ห
1: เ
0: ั
1: จ
0: ส
1: ็บ
0: เลยว่าต้องตายเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เลยบอกโอ้มันเหมือนกับธรรมชาติมาเตือนเราว่าให้หยุดสู้เขาก่อนเนี่ยนะงูแสงอาทิตย์ในตัวเท่าดีก้อยนี่แหละ
1: ค
0: นี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: แหละวันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วก็ตอนที่ไปที่อำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ด้วยตอนนั้นก็แบกเครื่องเป่าไฟและเป่าลมนี่แหละขึ้นไปแล้วทางมันชันมากแล้วขึ้นไปเป็นทีมเนาะ3-4 ทีมแล้วเพราะว่าทีมหนึ่งจะต้องตัดที่หางไฟไล่ขึ้นไปอีกทีมหนึ่งมันต้องไล่หัวก็คือขึ้นไปจนถึงหัวไฟแล้วก็ตัดลงดับไฟลงมาแล้วอีกทีมหนึ่งก็คือไปถึงตรงกลางแล้วก็จะตัดหัวขึ้นบนขึ้นล่างก็ได้ทีนี้ก็เวลาเราสะพายพระวอดสะพายเขาเรียกว่าเครื่องเป่าลมเนี่ยหนักประมาณเกือบ10 กว่ากิโลเนี่ยนะรู้สึกว่ามันเบามากเบ
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: เกินแล้วเราขึ้นไปจนนึกว่าเราลืมเอาเครื่องเป่าลมขึ้นไปด้วยเพราะมันเบาเนี่ยแหละ
1: จริงเหร
0: ต
1: ออ
0: น
1: ค
0: นั
1: ะ
0: ้นก็เลย
1: สิบกิโล
0: โอ้
1: เนี่ย
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ่ะพระอาจารย์
0: ใช
1: โห
0: ่ประมาณ10 กิโลเนี่ยคิดดูว่ากําลังมันเยอะมากเพราะว่าเวลาเราขึ้นไปเนี่ยเราจดจ่ออยู่แต่ไฟอย่างเดียวจะถึงไฟอย่างเดียวนี่แหละครับดังนั้นมันมีหลายเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าก็เลยคุยกับทีมจิตอาสาอยู่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งไฟมันอะไรต่างฝนมันอะไรต่างยังขาดช่วงหรือไฟมาอีกเราก็พร้อมที่จะลุยตลอดทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ว่าก็ยังพร้อมอยู่ตลอดแม้กระทั่งเมื่อวานเลยพระครูออสเดินไปเห็นเดินไปเดินทางไปที่ต่างอำเภอก็เห็นเขาเผาพืชไร่อยู่บนเขาใกล้ๆนะก็
1: ค่ะ
0: มันม
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: เป็นแบบควันจางๆนะก็เลยพากันชี้ดูนู่นมีคนจุดไฟแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดับไฟสักหน่อยไหมเราก็จะจับตัวเอาสัก
1: ค่ะ
0: บอก
1: ค่ะ
0: ก็เลยคุยกันอยู่ตลอดเรื่องดับไฟเลยนะ
1: ค่ะหวังว่าพระครูออสคงจะไม่พกเครื่องเป่าลมไปด้วยทุกที่ใช่ไหมคะ
0: ก็ติดครับติดรถไว้อยู่หน
1: อ
0: ึ่
1: ๋
0: ง
1: อ
0: เค
1: คร ื
0: ื่
1: ออ ต
0: ง
1: ิด
0: ครับ
1: ต
0: ใน
1: ลอด
0: ร
1: ใช
0: ถ
1: ่ไหมคะ
0: ครับจะติดรถไว้อยู่ตลอดครับเพราะว่าเวลาเราไปไหนก็จะ

0: ติดรถแต่ช่วงนี้ก็คงไม่นั่นแหละครับแต่ก่อนได้ติดร
1: ค
0: ถ
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: ปตลอดครับก็คือเจอที่ไหนอะไรต่างที่ไหนที่ไหนก็จะลุยตลอดบางครั้งเจอข้างทางก็ใช้งานได้เลยครับ
1: ค่ะเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะคะพระคุณเจ้า
0: ใช่
1: ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือดีหน่อยที่แบบเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะคะพระคุณเจ้าก็เลยทําให้ในจุดที่อาจจะเกิดไฟหรือขึ้นมาได้บ้างเนี่ยก็คืออาจจะมีน้อยละแล้วก็เป็นช่วงที่สังเกตสถานการณ์ไปนะคะแต่ว่
0: ค
1: าร
0: ั
1: พ
0: บ
1: อถึงพูดถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่พระคุณเจ้าเนี่ยทำแล้วก็เป็นที่พูดถึงของหลายๆคนเลยทีเดียวก็เรื่องของในช่วงหน้าฝนกิจกรรมโยนขี้ช้างคืนสู่ป่านะคะพระคุณเจ้าคะ
0: ครับค
1: ก
0: ร
1: ็
0: ับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในเรื่องของการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้
0: ควร
1: ย
0: ับ
1: ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะสำหรับกิจกรรมนี้คะพระคุณเจ้า
0: จริงแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยทำมาในระยะหนึ่งนะครับได้หลายปีได้ในห่วงเวลาระยะหนึ่งละก็คือพ่อฟอสก็จะดูแลช้างด้วยนะทุกครั้งที่ไปดูแลช้างก็จะไปนั่งอยู่กับช้างไปสังเกตพฤติกรรมช้างบ้างบางครั้งก็เราสังเกตเห็นมูลช้างเนี่ยเขาจะเป็นใยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยละเอียดเหมือนมูลของโคกระบือเนี่ยจะไม่ค่อยละเอียดเหมือนแต่ทีนี้มูลของช้างเขาจะเป็นใยทีนี้เนี่ยสิ่งที่สังเกตที่สุดก็คือว่าเวลาทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีเวลาช้างเขากินพวกฟักทองกินแตงโมเนี่ยนะเขาก็จะมีต้นเล็กๆพวกนั้นโผล่ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็เลยเห็นว่าเอ๊ะมูลของช้างเนี่ยรู้สึกว่ามันต้นไม้อะไรต่างขึ้นแล้วมันก็เขียวดีนะอะไรต่างก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอามูลช้างเนี่ยคืนสู่ป่าก็เลยเราก็เลยมองว่าเราจะเอามูลของช้างเนี่ยมาขอไปครับก็เลยพยายามตากแดดไว้สักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็เราค่อยยัดเมล็ดพันธุ์พืชสักอย่างลงไปที่มันเป็นต้นใหญ่ๆเลยนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ของต้นหนึ่งเนี่ยใส่ด้านในเนี่ยทับเม็ด2 เม็ดแล้วก็เราก็ค่อยเอามูลของช้างเนี่ยใส่ตะกร้าและใส่เข่งเนี่ยขึ้นไปบนรังช้างแล้วก็นั่งอยู่บนรังช้างแล้วก็ขว้างเวลาควานเขาเอานําช้างเนี่ยขึ้นไปกินหญ้าในป่าก็ค่อยให้ควานนะครับโยนขี้ช้างไปมุมนั้นมุมนี้มุมนั้นมุมนี้ครับก็กลายเป็นกิจกรรมหนึ่งดังนั้นแล้วก็มีอะไรนะเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ที่เราทําเหมือนลูกหนังสติ๊กนะครับ
1: ค่ะ
0: ลูกหนังสติ๊กเนี่ยกลมๆหน่อยแล้วก็ให้ได้ประมาณสักหลายร้อยลูกหน่อยแล้วก็ค่อยๆยิงขึ้นไป
1: อ๋อ
0: บนต้นไม้ที่นั่นท
1: ซ
0: ี่
1: ิน
0: ี
1: ส
0: ่
1: บอลใช่ไหมคะที่เขา
0: ใช่
1: ว่
0: ใ
1: า
0: ช่
1: กั
0: ใช
1: น
0: ่
1: อ๋
0: ครับ
1: อค่ะ
0: จะเป็นลักษณะนั้นนะครับ
1: อื
0: เราม ยิงขึ้นไปครับยิงเข้าไปในป่าตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นถ้าเราจะทําช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะได้ความชื้นแล้วก็ไม่นานนะครับก็อาจจะทําให้ป่าแถวนั้นฟื้นขึ้นมาได้ต่างๆครับ
1: ค่ะแสดงว่าพระอาจารย์
0: ค่ะ
1: ไม่เคยได้พักเลย
0: ก็
1: ใช
0: ค
1: ่ไ
0: ื
1: หม
0: อช
1: ค
0: ่ว
1: ะ
0: ยเพิ่มพื้นที่สี
1: จ
0: เขี
1: ริ
0: ย
1: ง
0: ว
1: ๆแล้
0: น
1: ว
0: ะ
1: เนี่
0: ค
1: ย
0: ะ
1: คืออ
0: ยากจะเรียนอย่างนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทําด้วยใจเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยหรอกครับดังนั้นคือมันจะไม่ฝืนธรรมชาติก็คือไม่ฝืนใจที่เราจะต้องทําดังนั้นคือเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องทําด้วยใจเรานะครับทําด้วยใจเราใจที่อยากปกป้องใจที่อยากจะช่วยเนี่ยเชื่อว่าถ้าเรามีใจแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่างานทุกอย่างนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่หนักสําหรับเกินกว่าที่เราจะทําได้มันง่ายอยู่แล้วนะดังนั้นคือขอให้เรามีใจเถอะนะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะไม่เราไม่ต้องทําแบบความดีที่มันยิ่งใหญ่ก็ได้แต่เราเริ่มจากความดีเล็กๆน้อยๆที่เราทําในชีวิตประจําวันของเราด้วยการเดินผ่านใครก็ตามที่เราไม่รู้จักก็ตามเรากล้าไหมที่เราจะยิ้มยิ้มนะไม่มองเขาด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามเราอาจจะยิ้มนะให้เขานะเดินผ่านใครแล้วเรารู้สึกว่าเรายิ้มให้คนอื่นได้ไหมเราทําดีกับคนที่เราไม่รู้จักได้ไหมอะไรต่างๆนะครับเราต้องฝึกครับนะฝึกจนกว่าใจเป็นอุปนิสัยที่เราจะต้องสร้างความดีเอาไว้ได้อะไรครับ
1: ค่ะกำลังจะถามต่อเลยค่ะพระคุณเจ้าค่ะพระค
0: ค
1: ุ
0: ร
1: ณ
0: ั
1: เ
0: บ
1: จ้ามองว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความดีค่ะที่สำคัญที่สุดในสังคมของเราในวันนี้ค่ะในมุมมองของพระคุณเจ้ามองว่าเป็นเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: คือความเสียสละครับดังนั้นนี่คือความเสียสละเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเราอาจจะได้ยินคําว่าเสียสละนะอยู่ค่อนข้างได้จะตั้งแต่เล็กจนโตเราอาจจะได้ยินอยู่ตลอดดังนั้นเนี่ยเราคําว่าเสียสละเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเสียสละสิ่งที่มันยิ่งใหญ่นะครับแต่เราสามารถกล้าเสียสละในเรื่องของเวลาเล็กน้อยได้ไหมเพื่อสิ่งหนึ่งเพื่อส่วนรวมได้ไหมดังนั้นเนี่ยการที่เราสละอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยสังคม

0: ด้วยความที่เราเป็นพระสงฆ์ก็มีหลายคนก็ถามว่าทําไมพระองค์ต้องไปด้วยพระธรรมด้วยบอกทําไมบอกว่าไม่ใช่เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของพระทําไมเราต้องทําถ้าเราคิดอย่างนี้ในสังคมเราจะไม่น่าอยู่ดังนั้นก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อโลกต่อมนุษย์ต่อสัตว์เนี่ยเราเชื่อว่ามันคือหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนดีกว่านะดังนั้นเนี่ยการที่เราเสียสละนะครับมันจะนํามาซึ่งสังคมที่มันน่าอยู่แล้วก็ก่อให้เกิดความงดงามในโลกใบนี้เชื่อว่าเราต้องเริ่มจากการรู้จักเสียสละ
1: ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างของพระคุณเจ้าเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะนอกจากในเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะทำภารกิจของสงฆ์แล้วเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาสังคมนะคะท่านก็เป็นผู้หนึ่งนะคะที่เป็นตัวอย่างเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่แค่ในเรื่องของการดับไฟป่าหรือว่าการช่วยเหลือช้างเท่านั้นแต่ว่าท่านมองถึงสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับสังคมในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะคะอย่างในช่วงน้ําท่วมในหลายปีที่ผ่านมาท่านก็พาช้างเนี่ยหลายเชือกเลยทีเดียวที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงน้ําท่วมไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่ว่าเรามีการเตรียมความพร้อมไหมคะพระคุณเจ้าคะ
0: ครับจริงๆแล้วก็เตรียมความพร้อมตลอดครับก็คือไม่ว่าจะมันน้ํามาก็พร้อมจะลุยไฟมาก็พร้อมจะลุยคือทุกสถานการณ์เนี่ยก็พร้อมที่จะลุยเพราะว่าเราได้เตรียมการทุกอย่างไว้หมดเพราะว่าแม้กระทั่งช้างก็เหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากไม่อยากให้คุณค่าของช้างเนี่ยมันมีเพียงแค่ประวัติศาสตร์เรื่องเล่า500-600 ปีย้อนหลังแต่เราเห็นว่าช้างเนี่ยยังมีความผูกพันกับสังคมไทยเราอีกนะในมิติหลายมิตินอกจากมิติของการปกป้องบ้านปกป้องเมืองมิติของเชิงของความยิ่งใหญ่มิติของอะไรต่างๆก็แล้วแต่เรารู้ว่าช้างเนี่ยก็ยังเป็นสัตว์ที่ยังเป็นสัตว์ที่ยังคู่กับประเทศไทยของเราก็เลยนําช้างเนี่ยไปแจกข้าวในช่วงของน้ําท่วมบางคนเนี่ยเขาคนที่กําลังมีความทุกข์อยู่ดีๆช้างโผล่เข้าไปหน้าบ้านโผล่ไปหน้าบ้านแล้วบางคนอยู่บนชั้น 2ของหลังคาบ้านวันนี้เนี่ยเราก็พาช้างไปแจกข้าวจากที่คนกําลังเครียดเนี่ยบางคนจับมือถือขึ้นมาจับมือถือขึ้นมาถ่ายรูปยิ้มทักทายกับช้างเนี่ยมันทําให้เกิดเราเห็นรอยยิ้มเราเห็นเสียงหัวเราะเราเห็นแววตาที่รู้สึกว่าคนทุกคนคือพร้อมที่จะทุกข์ไปด้วยกันกับเขานะเวลาเขามีความทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าเพียงแค่คนที่ประสบภัยทุกอย่างเดียวแต่คนที่ไม่ได้ประสบภัยก็คือเราก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็ร่วมสุขร่วมทุกข์ไปกับเขาด้วยนี่แหละก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าสังคมเราเนี่ยเกิดความอบอุ่นและมันจะกลายเป็นเรื่องที่โลกนี้ต้องได้จดจําว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เวลาเกิดภัยพิบัติไม่ทิ้งกันเวลาเกิดอะไรต่างๆในสังคมต่างๆก็ไม่เคยทิ้งกันต่อให้เราสถานการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆเป็นยังไงก็แล้วแต่เวลาเกิดภัยพิบัติยังไงก็ต้องมาช่วยกันแบบนี้แหละ
2: ค่ะนี่คือนิสัยของคนไทยใช่ไหมคะพระคุณเจ้าแต่ว่าในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าเกิดปัญหาคือจะมีคนที่เกิดความทุกข์อยู่แน่ๆนะขนาดนั้นในห้วงเวลาที่เขาเกิดความทุกข์เนี่ยพระคุณเจ้ามีคำแนะนำอะไรที่จะทำให้เราแบบคลายทุกข์ได้ไหมคะเวลาเจอภัยพิบัติเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในชีวิตนะคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเกิดทุกข์เนี่ยบางอย่างเนี่ยคือเราแก้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือการที่จะวางใจเราเนี่ยให้ผ่อนหนักจากให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็คือการรู้จักมองคนที่เขารู้สึกเรามองว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะบางครั้งคนบางคนเนี่ยบ้านถูกน้ําท่วมแค่นิดเดียวแต่อีกคนคนหนึ่งท่วมมิดหลังคาแบบนี้แต่คนที่น้ําท่วมมิดหลังคาแต่อีกบ้านหลังหนึ่งน้ําพัดไปหมดแล้วอะไรต่างนะครับเราต้องแค่กับยกเหตุการณ์ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้หนักที่สุดแต่ยังมีคนที่รู้สึกว่าหนักที่สุดต่างๆให้เขาดังนั้นเนี่ยพอเขาได้แค่คําเห็นพระลงไปในพื้นที่ลุยน้ําเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้สึกอุ่นใจละอะไรต่างๆนะไปมาเนี่ยพระครูออสลงไปน้ำท่วมบางครั้งเนี่ยบางครั้งก็เกิดเป็นผู้ประสบภัยก็มีนะครับก็มีอยู่เราก็รู้สึกว่าเราอยากไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้านนะต่างๆนะก็เป็นสิ่งที่ทำแล้วเรามีความสุขครับเพราะว่าอย่างน้อยอาจจะได้ช่วยได้ไม่มาก

0: หรอกแต่อย่างน้อยก็อยากให้ชาวบ้านได้เห็นว่าเขาก็เราก็พร้อมที่จะเรากับเขาก็พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันหรือไปด้วยกันในต่างได้ครับ
1: ค่ะค่ะโหวันนี้ต้องบอกว่านะคะเป็นรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะนอกจากจะได้รับเกียรติจากพระครูออสนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานด้านจิตอาสานะคะในการเป็นพระนักพัฒนานะคะที่เราได้เห็นมุมมองการทํางานความทุ่มเทนะคะแล้วก็ในมุมของการที่ทางด้านจิตวิญญาณที่วันนี้เชื่อว่าหลายมุมที่พระคุณเจ้าได้เล่าให้เราฟังนะคะแฟนรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราที่กำลังฟังอยู่เนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณในเรื่องของจิตใจไปด้วยนะคะทั้งในเรื่องของความเสียสละนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเล็กๆที่เราสามารถที่จะแบ่งปันเอื้อเฟื้อให้กับเพื่อนในสังคมของเราได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะพระครูออสค่ะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะอยากจะให้พระคุณเจ้าช่วยฝากไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ค่ะในเรื่องของการทำแบ่งปันปกติเราจะใช้คำว่าเชิญชวนคุณผู้ฟังมาทำกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าเมล็ดพันธุ์ความดีกันแต่วันนี้ขอใช้คำว่าแบ่งปันเพราะจริงๆเนี่ยความหมายมันไปด้วยกันได้จริงๆนะคะพระคุณเจ้าคะในเรื่องของการแบ่งปันในสังคม
0: ค
1: ข
0: ร
1: อง
0: ับ
1: เราค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยการทำความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ก็คือว่าทุกอย่างก็ต้องเริ่มที่เราก่อนนะคืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราฝึกบ่อยๆก็คืออย่างที่เหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังก็คือว่าการที่เราทําความดีเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราทําเฉพาะกับคนที่เรารู้จักแต่คนที่เราไม่รู้จักเราก็สามารถที่จะทําได้ดังนั้นเราสามารถที่จะทําได้กับคนทุกคนทั้งรู้จักและไม่รู้จักนะเราเริ่มจากอะไรก่อนก็คือเริ่มจากบางครั้งถึงเราไม่รู้จักก็ตามอย่างน้อยก็เราก็พยายามมองผู้อื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรต่อเขาบ้างแล้วก็บางครั้งเรากล้าที่จะยิ้มให้กับคนที่เราไม่รู้จักอะไรต่างได้อะไรต่างแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆเราเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เวลาเราเดินไปไหนเนี่ยนะเราก็แทนที่เราจะมองผ่านไปเฉยๆเราอาจจะรู้สึกว่าอย่างน้อยให้มีความเมตตาเอ็นดูสงสารขึ้นมาในใจบ้างอะไรต่างนะเราก็จะสามารถที่จะเรื่องของความเมตตาก็จะค่อยๆงอกงามขึ้นมาในใจของเราดังนั้นเนี่ยก็คือพูดก็ขอให้พูดดีต่อกันให้เป็นแล้วก็ทําดีต่อกันที่อยู่รอบข้างให้ได้ให้เป็นเหมือนกันแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือว่าเราคิดกับคนที่เรารู้จักไม่รู้จักให้ดีให้เป็นก็แล้วกันครับ
2: เต็มอิ่ม
1: ม
2: เล
1: าย กนะคะวันนี้ก็โหแบบคุ้มแบบในเรื่องของจิตใจจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่ทางรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราสามารถที่จะเป็นสะพานบุญนะคะหรือว่าศพบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปคนที่กำลังฟังอยู่ได้นะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆพระคุณเจ้านะคะเราแบบว่ายินดีจริงๆนะคะพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะขออนุญาตเชื้อเชิญพระคุณเจ้ามาร่วมพูดคุยในรายการเมล็ดพันธุ์ความดีเล่าถึงกิจกรรมต่างๆที่พระคุณเจ้าช่วยเหลือสังคมในวาระต่อไปด้วยนะคะพระคุณเจ้าค่ะ
0: ได้ครับสาธุครับเจริญพรครับ
1: วันนี้กลับขอบพระคุณนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: พระคุณเจ้าค่ะ
0: น
1: มัส
0: การ
1: าค่ะค่ะที่จบไปนะคะก็คือพระครูสังฆรัตน์วีรวัฒน์วีระวัฒโนนะคะหรือพระครูออสแห่งวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านก็เป็นพระนักพัฒนานะคะที่ท่านช่วยเหลือสังคมนะคะในหลายๆมิติเลยทีเดียวค่ะ
2: ค่ะเรียกว่าเป็นพระที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหรือว่าช่วยเหลือสังคมไม่หยุดเลยนะคะตลอดทั้งปีเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปให้ทั้งพระคุณเจ้านะคะแล้วก็ทางทีมจิตอาสาทุกท่านด้วยถ้าเกิดว่ามีใครที่มีนักจิตอาสาที่รู้จักก็สามารถแนะนำเข้ามานะผ่านแอดไลน์ Thinking Radio นะคะส่งเรื่องราวส่งชื่อนามสกุลหรือว่าใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเขาทำงานจิตอาสาแล้วอยากให้เขามีพื้นที่และอยากแบบให้เขาเป็นได้รู้จักกับผู้คนที่กำลังฟังรายการเมล็ดพันธุ์ความดีอยู่ก็แอดไลน์ Thinking Radio มาได้นะคะ
1: ค่ะรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะ